0: เดี๋ยวจะเพิ่มแดดให้สักหน่อย
1: ฉันลืมไปดอกบีโกเดียต้องเลี้ยงในร่มไม่ฉันขอโทษแม่ดูเผาข้าบีโกเดียด้วยแสงแดด
2: มันใช่ดอกไม้จริงๆซะที่ไหนล่ะลูก
1: เราฆ่ามันตายแม่หนูไปเอาอากาศก่อนนะเช้านี้ฉันเจอแต่เรื่องแย่ๆ
3: เหมือนกันเลย
4: ชีวิตมันห่วยอ่ะ
1: บางครั้งชีวิตก็เหมือนฝันร้าย
5: สวัสดีเด็กดาวโลก
6: สวัสดี
4: ว่าไง
5: เรามาถึงดาวเรมดาวแห่งโลกความฝันในกลุ่มดาวสนูซินอยเด็กบนดาวดวงนี้คือซีสภารกิจคือตามหาซีสคุยกับพวกเขาและผูกมิตร
4: จัดไป
5: โชคดีนะเด็ก
4: ที่นี่ชิลมากเลย
7: ดาวดวงนี้มีบรรยากาศแสนสบายติดอันดับเลย
0: พื้นดาวนี้มันนุ่มมากๆเลยเหมือนเดินบนที่นอนนุ่มๆฮ
4: ะ
0: ตายแล้วฉันขอโทษนะพวกสี่หลับกันอยู่ว้าวดาวดวงนี้ทำให้เรารู้สึกอยากนอนฮะชีวิตฉันช่างอัศจรรย์

0: ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย
1: ์ไหนล่ะเข้าสแกนอยู่ไหน
2: ท่านผู้มีเกียรติวันนี้เราจะได้รู้กันว่าคิมทิ้งเครื่องสแกนไว้ที่ไหน
3: ขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้นะผมชื่อมิสเตอร์บิสเกตและนี่เพื่อนซีของผมชื่อว่าคิมบอกเพื่อนๆไปสิว่าทิ้งเครื่องสแกนไว้ไหน
4: ฉันลูดวิกแล้วนายล่ะเป็นใครกัน
5: ว้าวฉันลีโอจากดาวโลกช่วยฉันทีโดรนมันควบคุมไม่อยู่แล้วมันรวนไปหมดแล้ว
4: ฉันทำอะไรไม่ได้หรอกนี่มันในฝันของนายนะลีโอทำไมนายชอบทำอะไรสิ่งเสี่ยงบนดาวแรมเราอยู่ในหัวของนายเราแชร์ฝันร่วมกันแต่คนฝันเท่านั้นที่เป็นคนกำหนดนายเลือกฝันบ้าๆนี่เอง
0: ช่วยเราด้วย
6: ฉันนึกว่าดอกไม้อ่ะจะชอบแสงแดดซะอีกนะสิ
0: เราเป็นดอกบิโกเนียเราตอนในร่มแสงแดดคือภัยร้ายสำหรับเรา
6: ฉันเลือกจะได้นะแต่ไม่อยากได้เชื้อโรคจากดอกไม้อ่ะไม่ว่ากันนะถ้านี่เป็นความฝันของฉันฉันจะหนีเข้าร่ม
0: เราติดอยู่ในกระถางนี้ไงฝันอะไรเหรอ
6: เธอชื่ออะไร
0: อลิส
6: ฉันดัตตี้บอกมาสิอลิสเธอต้องการอะไรกันแน
0: ่ฉันอยากให้ดอกไม้รอดตายอ่ะ
6: งั้นก็รีบย้ายที่สิ
0: แต่เราเป็นดอกไม
6: ้ลุกขึ้น
0: มันคือฝันเรากำลังฝัน
6: นั่นแหละอลิสลุกขึ้นยืนรีบเข้าร่มเร็วเข้าร
0: อก่อนนะสาวๆฉันจะพาเธอออกจากฝันร้ายรอเดี๋ยวทุกคนปลอดภัยนะขอบคุณนะดัตตี้
6: ฝันดีนะ
3: ฮ่าฮ่าเร็วสิคิมคิดแล้วพูดมาเธอวางเครื่องสแกนทิ้งไว้ไหนคนดูเขารอฟังอยู
1: ่เมียว
7: บอกเจ้าเหมียวไปสิเธอทิ้งเครื่องสแกนไว้ไหน
1: ไม่รู้ฉันจำไม่ได้และฉันพูดได้แต่เหมียวเหมียวแมวฉันคือตัวฉันไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
7: เธอไม่ใช่คนที่นี่ละสิ
1: ที่นี่ที่ไหนอะ
7: ที่นี่ดาวเรมเธออยู่ในห้วงความฝันฉันชื่อคาร์มา
1: ฉันคิมฉันมาจากดาวโลกมาที่ดาวเธอเพื่อเป็นเพื่อน
7: แล้วเธอทำของหาย
1: ฉันทำเครื่องสแกนหายฉันพูดไม่ดีกับมิสเตอร์บิสเกตเขาพยายามจะช่วยแต่เขาพูดได้แต่เหมียวเหมียวฉันเลยโมโหใส่เขาเพราะฉันฟังภาษาแมวไม่ออกฉันทำลายจิตใจเขาฉันมันบ้าบอ
7: นี่มันความฝันของเธอมิสเตอร์บิสเกตจะว่ายังไง
1: ฝันฉันฝันของฉันอะในฝันฉันฉันพูดภาษาแมว
7: นั่นไงล่ะคิดสินึกให้ออก
1: ฮะฮะ มิสเตอร์บิสกิตบอกมาเครื่องสแกนฉันอยู่ไหนบอกมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยฟังมิสเตอร์บิสกิตเขาพยายามจะช่วย
3: ว้าวเครื่องสแกนอยู่ในเป้เธอไงคิม
1: มันอยู่กับฉันตลอดเวลาฉันนี่โง่จังฉันรักนายนะมิสเตอร์บิสกิตขอบคุณนะคาม่าเธอทำให้ฝันร้ายกลายเป็นฝันดี
7: จำไว้นะเมื่อเธอฝันทุกๆคนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคือเธ
4: อเดาสินายคิดว่าใครเป็นคนควบคุมโดรน
5: ฉันไม่รู
4: ้ดู
5: ฉันเหรอเดอะดาร์ทเดอะดาร์ทเข้ามาขัดจังหวะจำได้แล้ว
4: นายทำได้นี่มันฝันของนาย
5: เลโอเลโอเลโอว่าไงลีโอนี่มันประหลาดเกิน
4: ฮะเห็นไหมนายทำได้ฝันพิลึกสุดขั้วเลย
1: ฉันฝันประหลาดมากเลยอ่ะ
8: ฉันว่าเราได้เพื่อนใหม่แล้ว
1: ถ่ายรูปไหม
5: จะพลาดได้ไง
1: ทุกคนพูดว่าฝัน
9: ฝัน
1: กดแชร์

0: แสงสว่างที่เกิดขึ้นในความมืดนี้ไม่ใช่แสงสีจากหลอดไฟหรือนวัตกรรมจากโลกยุคใหม่แต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่เรืองแสงได้มีความสามารถส่งต่อทางพันธุกรรมมานับพันปีสัตว์นักล่าผู้อยู่บนห่วงโซ่อาหารนี่คือตัวอะไรฝากให้เราสปายเรนเจอร์สลงพื้นที่บุกเข้ารังราชาเรืองแสงไปสืบหาความจริงมาให้ได้นะ
1: เราจะมาตามหาตัวอะไรที่เรืองแสงเนี่ยมันคือตัวอะไรอ่ะขาปูขาปู
2: ดูจากรูปแล้วอ่ะ
1: ผมคิดว่าน่าจะเป็นปูหรือเปล่าครับ
3: อาจจะอาจจะเป็นปูมันมีกล้าม
2: แต่กล้ามกล้ามสวยกล้ามใหญ่เลยนะ
4: แต่ผมว่าปูมันเรืองแสงไม่ได้หรอคร
2: ับ ก็ไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
3: เอ้ยเหมือนเข็มฉีดยาเลยตรงเนี้ย
1: เออใช่ใช่
2: ไปตามหาสัตว์เรืองแสง
4: พี่ตี้หรือเปล่าตรงที่ขันเรืองแสงอยู
1: ่เอ้ยอาจจะมีแถวนี
2: ้เนี่ยมีขอนไม้ลองเปิดดูดิเนี่ย
4: ผมเจอแต่มดอ่ะ
2: ไม่เจอถ้า
1: ไม่เจอ
2: มดพี่ว่าไม่เรืองแสง
4: ตะโกนเรียกดีไหมเผื่อมันจะออกมา
1: ระวังไม่น่าเชื่อ
3: มันคืออะไร
2: พี่เพชรอ่ะทราบข่าวมาว่ามันคือราชาเรืองแสงเลยนะมันจะต้องเป็นสัตว์ที่แวววาวเรืองแสงออกมาไหนอ่ะ
5: อ๋อไม่ใช่
2: ไม่ใช่
4: เฮ้ยใบไม้นี่มีไหม
3: ไม่มีมันอาจจะปีนได้หรือเปล่าม
4: ัน
3: มีขาแบบนี้ด้วยนะ
2: ม
3: ัน
2: อาจจะอยู่ตามกิ่งไม้ก็ได้
4: อุ้ยเสร็จตาม
1: มาก
4: เลยอ่ะ
1: ใช
4: ่ๆอุ้ย
1: ไม่เจอเลยฮะ
4: อุ้ยเสร็จตาม
5: เฮ้ยนี่ใช่ทีมนี้จะมาหาเจ้าสัตว์เรืองแสงหรือเปล่า
3: ใช่
1: ใช่
3: อันนี้น้อยหน่ากับอิงใช่ไหม
5: ใช่ใช่นี่ถ้าเผื่อจะมาหาสัตว์เรืองแสงต้องมีอุปกรณ์พวกนี้ด้วยนะ
1: โอ้ไม่น่าทำไมเราไม่เจอเน
4: า
1: ะ
4: หาไม่เจอสักทีอุ้ยดูสิเขามีไฟฉายแบบเบลอทึมเลยอ
1: าจจะต้องแบบขุดดินอะไรเงี้ย
4: เนี่ยมีจอบมี
1: ขอดูไฟฉายหน่อย
4: ขอรู้ได้ไหม
1: อุ้ยน่าจะไว้สองแล้วเนี่ย
2: ไหนจะดิพี่เพชรดูหน่อย
1: พี่เพชร
2: เออเจ๋งดีอ่ะโอ้เอาแล้วล่ะครับทุกคนตอนนี้พี่เพชรกับเราเดนเจอร์ครับเรามาเช็คอินกันที่เขาใหญ่เรียบร้อยแล้วเอแต่ดูเหมือนว่าการตามหาเจ้าราชาเรืองแสงเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้ทั้งแรงทั้งอุปกรณ์เหล่านี้ครับนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าราชาเรืองแสงเนี่ยมันจะไปแอบซ่อนอยู่ที่ไหนแล้วก็มันคือตัวอะไรเดี๋ยววันนี้เราไปตามหาพร้อมกับน้องอิงแล้วก็น้องน้อยหน่ากันดีกว่าครับ
6: รู้หรือเปล่าว่าสัตว์บนโลกนี้มีตัวอะไรที่เรืองแสงกันได้บ้างใช่ตัวนี้ไหมตัวนี้ล่ะสัตว์ที่เรืองแสงน่ะเกิดจากการสร้างแสงด้วยปฏิกิริยาเคมีในร่างกายของตัวเองเกิดเป็นแสงสว่างสุดเจ๋งสัตว์น้ำสัตว์บกก็เรืองแสงได้เหมือนกันเริ่มที่ตัวแรกพวกแมงกระพุนใช้การเรืองแสงเพื่อป้องกันตัวและหลอกศัตรูหรือจะเป็นเจ้าหมึกที่มีอวัยวะสำหรับการเรืองแสงใช้เพื่อการสื่อสารหรือล่อเหยื่อก็ทำได้อย่างตัวนี้เจ้าหมึกหิ่งห้อยในญี่ปุ่นและถ้าเป็นสัตว์บกก็ยังมีพวกหนอนในถ้ำที่เรืองแสงเพื่อหาคู่หรือพวกแมงป่องที่เรืองแสงเมื่อโดนแสง UV ฉายใส่เท่านั้นยังไม่พอยังมีสัตว์ที่มีแสงในตัวเองอีกอย่างเช่นปลาแองเกิลน้ำลึกเจ้าหิ่งห้อยแฮ่น่าทึ่งสุดๆไปเลยพูดมาขนาดนี้แล้วพวกเธอจะคิดออกไหมว่าสัตว์ผู้ต้องสงสัยในวันนี้คือตัวอะไรไหนบอกมาสิ
3: อุปกรณ์เยอะแยะพวกนี้เอามาทำอะไรบ้างอ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
5: อันเนี้ยเอาไว้ใส่เจ้าตัวเรืองแสงอันเนี้ยเอาไว้ส่องหาเจ้าเรืองแสงส่วนอันเนี้ยเอาไว้ขูดเจ้าเรืองแสงอันนี้เอาไว้คีบเจ้าเรืองแสงเพราะว่ามันมีพิษ
1: โอ้ยมีพิษด้วยโอ้โห
4: เป็นแมงมุมหรือเปล่าเพราะแมงมุมก็มีพิษนะ
1: อาจจะเป็นไม่ได
7: ้เอ้ยไม่ใช่นี่เลย
4: ตัวอะไรเนี่ย
7: ก็มันคือแมงป่องไง
1: มันก็เหมือนแมงป่องธรรมดาครับแต่ทำไมในรูปผมมันเรืองแสงอะครับ
7: เฮ้ยจริงๆตัวนี้มันเรืองแสงนะแต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขของมันอยู่
4: อะไรอะไอ้นี่เปล่าใส่น้ำลงไปแล้วเรืองแสงได
7: ้เดี๋ยวเราต้องไปตามหากันแต่ว่ามันมีความสำคัญอยู่นะเพราะว่าแมงป่องเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนห่วงโซ่อาหารที่แทบจะสูงสุดแล้วคอยควบคุมประชากรของแมลงเนาะเออแล้วก็พิษของมันเนี่ยยังมีประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วยในการช่วยรักษาคนที่ถูกต่อยเออปกติแล้วแมงป่องเนี่ยมันสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆเนาะที่คนไทยรู้จักกันก็คือแมงงอดและแมงเงาเนาะซึ่งแมงเงาเนี่ยก็คือแมง

0: ได้เลยครับ
1: แต่ว่าระวังนะถ้าเจอห้ามจับ
2: ได้ครับ
1: เพราะเราไม่รู้พิษสงของมัน
2: โอเค
1: ลุยครับไปช่วยกัน
3: คิดว่าแถวนี้จะมีไหม
2: พี่เพชรมีไฟฉาย
4: ไปยังไง
2: ไม่ลึกอ่ะไม่ลึก
4: ไม่ลึกใช่ไหมก็ไม่มี
2: เหรอวะไม่เดี๋ยว
5: ตรงนี้จะเป็นแมงงอดเนาะพวกตามโพรงไม้หรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องแบบบางทีค่อยๆขุดหามันออกมาเนาะ
1: เพราะว่ารูมันใหญ
6: ่หนูเคยเจอปลากระแตนผีเสื้อแล้วก็จักรจันทร์ค่ะแล้วก็จิ้งหรีดค่ะ
7: แมงป่องก็เคยเจอค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเรืองแสงได้ค่ะเวลาเราจะหาแมงป่องเราต้องหาจากเปลือกไม้กองใบไม้แล้วก็ก้อนหินค่ะ
6: มีในโพรงค่ะแล้วก็มีพื้นที่ที่มันเปียกชื้นค่ะมีในพื้นที่ที่มันเปียกชื้น
7: ดูแมงป่องจะมีลักษณะเป็นวงรีค่ะก็จะลึกหลายเมตรเลยค่ะ
6: ต้องมีอุปกรณ์พวกไฟฉายค่ะแล้วก็ที่คีบค่ะเพื่อคุยหาค่ะ
8: ตอนนี้จะมีไหม
9: ต้องระวัง
8: เป็นแบบหน้าผาชัน
10: มันจะต้องแบบมีสิ่งชุดอยู่รอบข้างด้วยไหม
2: ดีปะใช่
11: ตรงนี้
2: ฮะพี่มีรูตรงนี้ด้วย
8: แมงมุมนี่รู
2: นี่เห็นไหม
0: อันนี้น่าใช่รูแมงป่องเพราะว่าเป็นโพรงแล้วมีลักษณะเป็นวงรีแนวนอน
6: เราขุดกันเลยไหม
2: เฮ้ย
6: นี่เราห้ามขุดนะที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยขุดไม่ได้
2: อ
6: ๋
2: อแสดงว่าเขาเล็กขุดได้เ
0: อ้ยแมงป่องมันยังสามารถหาได้ด้วยวิธีอื่นอย่างเช่นการหาตามเปลือกไม้ตามที่รกร้างหรืออะไรเงี้ยครับ
8: ได้ครับ
2: เราบายบายอันนี้ก่อนดีไหม
8: บายบาย
2: บาย
0: บายในพื้นที่อย่างเงี้ยเราก็สามารถเจอแมงป่องได้เหมือนกันเนาะพี่บอสลองเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับ
12: พอดีพี่ล่วงหน้ามาหาไว้ก่อนเนาะ
6: อุ้ยแล้ว
12: ไหนอ่ะ
6: เนี่ย
12: เมื่อกี้มันมีสีฟ้า
8: แสง
12: สีฟ้าใช่ป่ะอุ้ย
13: ตัวเบล
12: ล์เฮ้ยเรื่องแสงจริงด้วย
0: โอ้ตัวใหญ่ด้วย
6: มึงคีบหางขึ้นมาอย่างง
12: ี้เฮ้ยเรื่องแสงจริงด้วยอ่ะ
2: อย่างเท่อ่ะ
0: ซึ่งตอนนี้เราก็ได้แมงป่องแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะทำการศึกษาเนาะว่าแมงป่องมันสามารถเรืองแสงได้ยังไงนะ
12: ตัวนี้คือแมงป่องแมงมี8ขาและลักษณะสำคัญของแมงป่องคือมีก้ามเหมือนปูและมีหางที่มีเข็มพิษอยู่ตรงปลายเห็นตาเขาไหมครับ
8: เห็นครับ
12: มันจะมีเขาเรียกว่าตาข้างครับจะอยู่ทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาส่วนตากลางก็คือตัวดวงใหญ่ที่เราเห็นแต่เห็นมีตาเยอะแบบนี้ตาไม่ดีนะครับพวกนี้เขาจะจับเหยื่อหรือว่ารับสัญญาณจากศัตรูจากผู้ล่าของเขาด้วยการจับแรงสั่นสะเทือนเห็นไหมข้างๆเห็นไหม
14: การเรืองแสงของแมงป่องเป็นการเรืองแสงแบบฟูออเรสเซนต์เมื่อมีแสง UV มาโดนตัวแมงป่องสารในเปลือกของพวกมันก็จะดูดพลังงานจากแสง UV และปล่อยแสงสีออกมาใหม่เป็นแสงสีฟ้าหรือสีเขียวที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ปัจจุบันยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าทำไมแมงป่องจึงสามารถเรืองแสงได้แต่ก็มีข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างว่าการเรืองแสงอาจจะเป็นเหมือนกับเซ็นเซอร์ตรวจรับแสงทำให้ร่างกายรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้หรือบางทีก็ว่ากันว่าการเรืองแสงของแมงป่องอาจช่วยทำให้พวกมันสามารถหาคู่ของตัวเองได้ง่ายขึ้นเป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจและอาจจะเป็นไปได้เลยล่ะครับ
12: แมงป่องทุกชนิดเรืองแสงได้หมดเลยทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ลองส่องดูก็ได้ครับตัวนี้ก็เรืองเหมือนกัน
2: วิ้ยเรืองสวยมาก
8: ตอนแรกที่ผมมาผมไม่คิดว่าสัตว์เรืองแสงเนี่ยจะเป็นแมงป่องครับผมก็คิดว่าจะเป็นแมงมุมไม่ก็แมงสาบครับ
2: ผมว่าแมงป่องตัวที่ผมเจอวันนี้ครับมันตัวใหญ่ดีครับแล้วก็มันเวลาโดนแสง UV มันสีสดมากเลยครับ
6: ก็ตอนที่หานะคะเราต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยจับค่ะก็จะเป็นที่คีบกับตัวกล่องใส่เขาแล้วก็มีไฟฉายเพื่อจะได้เห็นตัวแมงป่องง่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็พอเราเห็นแล้วเราก็เอาที่คีบแมงป่องแล้วก็ใส่กล่องเลยค่ะ
2: ผมคิดว่าเวลามันเรืองแสงเพราะว่ามันอาจจะอยากให้ตัวเมียหรือตัวผู้รู้ว่ามันจะอยู่ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
6: ตัวที่เราเจอก็จะเป็นแมงป่องช้างค่ะตัวที่หนูเห็นคิดว่ามันใหญ่มากๆแล้วแต่ว่าหนูถามพี่วิทยากรเขาบอกว่ามันยังใหญ่ได้มากกว่านี้อีกค่ะ
12: ความแรงของพิษนะครับในเบื้องต้นเวลาเราดูนะสำหรับตัวใหญ่เนี่ยเวลาเขาเจอเหยื่อหรือเขาเจอผู้ล่าเขาสามารถป้องกันตัว ด้วยใช้กล้ามได้ในเบื้องต้นถ้าเขาใช้กล้ามแล้วสามารถส

0: กบได้เขาก็ไม่ต้องใช้พิษแมงงอดแมงป่องเปลือกไม้แมงป่องบ้านพวกนี้เขาจะไม่ขุดรูอยู่ลักษณะของเขาเนี่ยกล้ามไม่มีแรงเนาะหางใหญ่พิษก็จะเยอะถ้าเรากลับมาเป็นแมงป่องช้างพิษเบา
1: เขาจะไม่กัดผมใช่ไหมคะ
2: แต่ว่า
0: อันนี้คือพฤติกรรมสบายใจเดินทิ้งหางทิ้งกล้ามพี่เพชรสนใจไหมครับ
2: ลองไหม
1: แต่เขาดูลดหางเยอะลงเลย
0: นะครับ
3: ในโลกสุดลึกลับมีสาเหตุของการเรืองแสงมากมายหลายแบบเข้ามาทำความรู้จักกับการเรืองแบบต่างๆที่บอกเลยว่าน่าทึ่งไม่แพ้เจ้าราชาแมงป่องเรืองแสงแน่นอนมาดูกันเลยการเรืองแสงในแบบที่1เกิดจากสารเคมีผสมกันแล้วคลายพลังงานในช่วงคลื่นแสงที่ตาของเราเนี่ยมองเห็นออกมาการเรืองแสงแบบนี้มักจะเกิดจากสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในหลอดแก้วเล็กแล้วก็สารไดฟีนิลออกซาเลตผสมกับสีย้อมเรืองแสงปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่าเคมีเรืองแสงที่เราเห็นบ่อยๆในแท่งเรืองแสงที่ต้องหักเวลาใช้งานไงหรือการเรืองแสงในแมลงแบบเจ้าหิ่งห้อยอย่างนี้การเรืองแสงแบบที่2อันนี้เป็นไวรัลให้เห็นแล้วต้องร้องว้าวสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับแสงแล้วเรืองแสงส่องสว่างผงสีเหลืองที่เราใส่ลงไปในโหลน้ำที่มีแสงจากไฟฉายส่องจากด้านล่างนี้เรียกว่าวิตามิน B2 มีคุณสมบัติในการเรืองแสงได้เพราะมีโครงสร้างทางเคมีที่ประกอบด้วยวงแหวนไอโซอะล็อกซาซีนที่เรืองแสงสีเหลืองได้เมื่อดูดกลืนแสงปกติก็จะปล่อยพลังงานออกมาให้เรามองเห็นและการเรืองแสงแบบที่3การเรืองแสงในคลื่นแสง UV กระดาษยาสีฟันน้ำโทนิกแม้แต่กล้วยสุกก็เรืองแสงในไฟบลักไลท์ได้น่าทึ่งมากการเรืองแสงในรูปแบบที่3นี้ก็เหมือนกับการเรืองแสงของเจ้าราชาแมงป่องที่เกิดจากสารเคมีบางชนิดอย่างเช่นสารฟอสฟอรัสในกระดาษยาสีฟันแล้วก็กล้วยสุกทำปฏิกิริยากับคลื่นแสง UV ดูดกลืนแสง UV แล้วปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงสว่างเรืองแสงให้ตาเราเห็นได้เท่สุด
4: เพราะแมงป่องเป็นสัตว์ที่พิเศษมากมีเปลือกที่เรืองแสงได้เหล็กในและพิษที่อาจจะนำไปศึกษาทำเป็นยารักษาโรคได้เจอความน่าทึ่งแบบนี้แล้วต้องฝากให้สปายเรนเจอร์สช่วยกันระดมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตที่ได้แรงบันดาลใจจากเจ้าแมงป่องทำเป็นโมเดลสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบที่นำไปใช้งานได้จริง1ชิ้นเริ่มลงมือเลยเรนเจอร์ส
1: คำถามเนี่ยก็คือต้องการให้เป็นคล้ายๆกับวิวัฒนาการของแมลงป่องใช่ป่ะ
5: ใช้ความสามารถของแมลงป่องมาพัฒนา
1: อ๋อโอเคได้เฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะ
5: เป็นการเอาแบบขาเดินเฮ้ยอันนี้มี
6: เครื่องจับการสะเทือน
5: เซ็นเซอร์ตัวจับการสั่นสะเทือน
1: เฮ้ยน่าสนใจแล้วปกติมันจะเรืองแสงไหมคะอันนี้อาจจะเรืองแสงได้ด้วย
5: สมมติว่าตอนมืดๆใช่ไหมเรืองแสงแล้วบอกว่ามีไฟพิบัติหรืออะไร
1: เออแล้วก็แบบเวลาแผ่นดินไหวอ่ะแบบแล้วมันก็จะมีแบบแสงเตือนมาหรือว่าแบบเวลาเรืองแสงตอนคืน
7: ตกลงเราจะทำอะไรกันดี
5: สรุปก็คือเราจะใช้การรับรู้แล้วก็การสั่นสะเทือนของแมลงป่องมาเป็น
1: ตรวจจับ
5: พวก
1: การเคลื่อนที่ของแผ่นดิน
5: เราลองเขียนออกมาก่อนไหมว่าความสามารถพิเศษในเครื่องเราอ่ะจะมีอะไรบ้าง
1: ได้
5: ใช้อะไรพิเศษของแมงป่อง
6: พิเศษ
5: แล้วตัวแบบแพ็กทินที่เราจำลองออกมาอาจจะแบบเป็นที่ตั้งแล้วก็อาจจะจิ้มลงไปในดินอย่างนี้ได้ปะ
6: ไม่รูปเลย
1: น่ากลัวมากอ
6: ่
1: ะ
6: มีเซนเซอร์รับรู้แรงสั่นสะเทือนตรงนี
1: ้เดี๋ยวช่วย
5: อันนี้คือแนวนอนอย่างนี้ใช่ไหม
6: มีวัฒนการที่ผมเลือกหยิบมาใช้จากแมงป่องเป็นเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนว่าแบบมีใครเดินหรือว่า มีตัวอะไรขยับก็จะได้รับแรงสั่นสะเทือนครับ
7: เวลามีแผ่นดินไหวมันก็สามารถแจ้งเตือนให้พวกเราได้ค่ะ
6: ก่อนหน้านั้นผมให้เจนสิ่งประดิษฐ์ AI เนี่ยเขาก็เจนเป็นแมงป่องแบบเป็นหุ่นยนต์แมงป่องเลยครับแต่เราไม่ได้มีอุปกรณ์ทำขนาดนั้นนะครับเราก็ไปถ่ายภาพอุปกรณ์ให้ AI ดูนะ AI ก็กำลังเจนออกมาครับ
7: ก็เมื่อกี้นะคะเราปรึกษาว่าเราต้องใช้วัสดุอะไรบ้างแล้วก็ความสามารถของตัวเครื่องที่เราจะทำแล้วก็ออกแบบเครื่องที่จะทำแล้วก็มีพวกแหล่งที่ตั้งค่ะว่าเราสามารถตั้งมันได้ที่ไหนบ้าง
2: เครื่องนี้สามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนได้เหมือนขนของแมงป่องเลยค่ะ
6: เดี๋ยวเราถ่ายภาพวาด
1: ได
6: ้แล้วให้มันลองเจนภาพโมเดล
1: สวยมาก
6: เนี่ย
1: ได้เลย
6: ได้เป็นรูป
7: จริงกว่าที่คิดนะเนี่ย
6: โอเคได้มาทำกันดีกว่า
7: แล้วเอานี้มาเป็นขาไหม
1: ได้
6: ขาสามขา
1: ต้องมีตัวนี้หุ้มเพราะว่าตัวนี
7: ้ให้มันไม่แหลก
1: น
6: ะ LED กี่หลอดนะ3หลอด
1: อันนี้คือไฟที่มันจะบอกใช่ไหมว่ามันจะเตือน
7: ว่ามี
1: จะมี
7: แรงสั่นสะเทือนสรุปขาเป็นไม้แหลมแล้วก็เอาวันนี้มาเป็นขน
1: โอเคมาขาเฮ้ยติดแรงด้วย
7: งั้นเราเปลี่ยนจากถ่านเป็นอันนี้ไหมทุกคนเราว่าเปลี่ยนจากถ่านเป็นแผงโซลาร์เซลล์ไหมเพราะว่าถ้าถ่านแบตหมดก็คือหมดเลยอะแต่ว่าโซลาร์เซลล์มันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้
1: แต่นั้นเราเทปพันสายไฟมาแล้วก็พันรอบตัวนี้เลยแต่เทปพันสายไฟมันจะยืด
7: เราเอาแค่หุ้มสีแดงใช่ปะตัวกระดาษสีม่วงจะลอง
6: ค่อยพันเริ่มจากปลายก่อนแต่ถ้าทำแบบนี้อาจจะใช้พันแบบอื่นนี้แค่นี้แล้วก็ติดแผงเร็วๆโอเค
2: โซลาร์เซลล์ถ้าเผื่อติดข้างบนมันจะล่มไหมติดข้างล่างดีกว่าไหม
6: ติดถ้าติดตรงเนี้ยเราก็หันหาแสงได้นะ
1: แล้วถ้าติดข้างล่างอ่ะมันอาจจะโดนเงาตัวเองได้นะ
7: โดนน้ำอะไรอย
6: ่าง
7: เง
6: ี้
7: ย
6: แต่ถ้าติดตรงเนี้ยได้
7: ตรงขาไหม
1: ตรงขาก็ได
6: ้ประมาณนี้เป็นโมเดลจำลองเดี๋ยวเราติดเตา
1: เดี๋ยวนะคือโอ้โหอ่ะเสร็จแล้ว
8: ใครพูดว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี
6: ้พอครับ
8: เสร็จจริงหรือเปล่าเนี่ย
6: จริง
1: ครับผม
8: เฮ้ยแต่ว่าดูนี่มันเครื่องอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้จะเป็นเครื่องตรวจจับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครับโดยจะมีเป็นขนที่คล้ายๆกับตัวของท้องของไอ้แมงป่องคร
8: ับ ในขนนะตรงไหน
1: เนี่ย
7: ตรงสีแดงๆอ๋อ
8: แดงๆโอเคแล้วยังไงต่อ
1: ซึ่งเป็นตัวตรวจจับแผ่นดินไหวครับ
8: ครับถ้าสมมติว่าแผ่นดินไหวกึ่งเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องนี
7: ้ก็จะมีไฟกระพริบ
8: อ๋อโดยที่เราใช้ทักษะของการที่ตัวของแมงป่องเนี่ยเวลามันจะรับรู้ความเคลื่อนไหวหรือว่าแรงสั่นสะเทือนรอบข้างเนี่ยจากขนของมันเราเลยใช้เทคนิคนั้นเนี่ยมาจับกับตรงนี
1: ้
8: ตรงนี้ก็คือส่วนที่จะรับความรู้สึกว่าตอนนี้มันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในบริเวณนั้นหรือเปล่า
1: ครับผม
8: เฮ้ยโอเคครับผมเป็นตัวเองสุดยอดมาก
4: ผลงานของเหล่าเรนเจอร์ร่วมกับผู้ช่วย AI เกิดเป็นโมเดลเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความสามารถของแมงป่องที่มีอวัยวะพิเศษช่วยรับแรงสั่นสะเทือนทำให้เหล่าเรนเจอร์ได้เรียนรู้นำเอาความน่าทึ่งนี้มาพัฒนาเป็นโมเดลที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริงในอนาคตแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องตรวจจับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวอยู่แล้วแต่ไอเดียของน้องๆก็น่าทึ่งมากเพราะเป็นโมเดลขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวกแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ได้แนะนำต่อว่าสิ่งนี้อาจจะพัฒนาไปเป็นเครื่องจับการสั่นไหวในทะเลหรือเครื่องวัดแรงลมก็เป็นได้เป็นแนวคิดแบบสเต็มที่สุดเจ๋งเลยละเรนเจอร์ส
8: มาสนุกคิดกันต่อกับคำถามนี้แมงป่องเรืองแสงได้อย่างไรแล้วพวกมันจะเรืองแสงไปเพื่ออะไรส่งคำอธิบายของน้องๆคำอวดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers คำตอบที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลย
9: โอเคในเมื่อเราศึกษามันเสร็จแล้วเนาะเราก็ปล่อยมันกลับสู่ธรรมชาติเนาะ
1: น้องติดใจ
7: ไปแล้วไปแล้ว
8: และนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเราเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคนและไประดมกำลังความคิดสนุกๆกันที่ไหนอย่าพลาดนะทันน้องทุกคนก็อยากเป็น
10: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการในช่างคิด
1: เย้จะไปจับมัน
11: ไปต่อไปต่อไปหาต่อ
12: สัปดาห์นี้สงหาลุยแอสตันและอาร์ตี้
11: มาทำความรู้จักกับปลาตะเพียนครับมาติดตามความสนุกกับพวกเราในรายการหม้อข้าวหม้อแกงวันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: ความสุขสนุกกับการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่ไอซ
1: ์และพี่ทีน่าในรายการ
0: ไทย PBS Kids Club
1: และวันนี้นะคะพวกเราก็มีข่าวดีๆมาอัปเดตให้กับทุกคนอีกเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะเจ้าหนูผู้ประกาศก็รอพวกเราอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับเขากันเลย
0: มาเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรณภัทรไตรนุรักษ์หรือเรียกผมว่าลุคครับอายุ8ขวบครับ
0: วันนี้น้องลุคพร้อมไหมครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปพบกับช่วง
3: คิดเล่นเป็นข่าว
1: ข่าวแรกวันนี้เห็นว่าน้องลุคมีอะไรพิเศษมาฝากเพื่อนๆด้วยเหรอคะ
2: ใช่แล้วครับพี่จีน่าวันนี้เราขอพาเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสุดท้าทายกับการปีนต้นไม้ที่ความสูง5เมตรกันครับ
1: ฮะ5เมตรอะไรอย่างงี้จะไม่เป็นอันตรายหรอคะลูก
0: โอ้ไม่เลยพี่จีน่าที่สำคัญนะการปีนต้นไม้นะครับยังเป็นอาชีพได้ด้วยถ้าอยากรู้นะครับว่าจะเป็นยังไงงั้นเราไปรับชมจากสกู๊ปนี้กันครับ
2: เพื่อนๆคนไหนชอบอยู่กับธรรมชาติบ้างยกมือขึ้นวันนี้สกู๊ปพิเศษของเราจะพาเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสุดท้าทายกับการปีนต้นไม้ไต่สูงกว่า5เมตรกันครับแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะกิจกรรมนี้ปลอดภัยและสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าเรามีพี่มดสัติมาดีสร้อยและพี่ๆผู้จัดกิจกรรมจากมูลนิธิรักไม้ใหญ่หรือกลุ่ม Big Trees Project มารออธิบายอยู่แล้วล่ะครับว่ากิจกรรมในวันนี้คืออะไรกันแน
4: ่วันนี้นะคะเป็นกิจกรรมFree Play X ลูกกระกอนน้อยค่ะซึ่งเราก็จะมาให้น้องๆได้เรียนรู้การปีนต้นไม้แบบมืออาชีพที่พี่ๆผู้ใหญ่เขาทำเป็นอาชีพกันค่ะลูกกระกอนก็เราเคยได้ยินลูกขาเทวดาใช่ไหมคะที่เป็นเทวดารักษาประจำต้นไม้เราก็เป็นเหมือนหมอต้นไม้ผู้รักษาต้นไม้เหมือนกันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าลูกกระกอนก
5: ็
4: เป็นผู้ดูแลต้นไม้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะดูแลต้นไม้ให้มีความสวยงามตัดแต่งถูกหลักแล้วก็ลดอัตราการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับคนเมืองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็โดยเบื้องต้นเนี่ยก็แน่นอนว่าเราใช้พื้นที่ที่ธรรมชาติมีต้นไม้ซึ่งต้นไม้เนี่ยก็จะอาจจะมีกิ่งแห้งกิ่งหักบ้างเราก็มีการได้สอนน้องๆให้มีการประเมินความเสี่ยงต้นไม้ซึ่งอันนี้น้องๆก็สามารถเอาไปดูแลต้นไม้ที่บ้านได้อย่างเช่นเห็นกิ่งแห้งกิ่งหักก็สามารถที่จะระวังได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยการทำงานอย่างปลอดภัยค่ะน้องๆขึ้นไปก็คือถูกดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดค่ะแล้วก็เป็นการทำงานอย่างปลอดภัยซึ่งน้องๆเองก็สามารถเอาไปประยุกต์กับการละเล่นหรือว่าการทำกิจกรรมหลายๆอย่างเพื่อให้ตัวน้องเองได้เล่นอย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ
0: โอ้โหแค่ได้ยินว่าวันนี้นะครับเด็กๆจะได้สวมบทบาทเป็นลุคกรน้อยไปเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองก็น่าตื่นเต้นแล้วล่ะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่มดและกลุ่ม Big Trees เนี่ยได้เนรมิตชุมชนนิเวศสันติวนาเขตดอนเมืองให้กลายเป็นพื้นที่ทดลองของเด็กๆด้วยอยากรู้จังเลยแหละครับว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆอยากให้เด็กๆเขาได้เรียนรู้อะไรบ้าง
4: โดยหลักกิจกรรมนี้ค่ะคืออยากให้น้องๆที่อยู่ในเมืองครอบครัวที่อยู่ในเมืองรู้ถึงว่าเราอยากที่จะเผยแพร่อาชีพเกี่ยวกับการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัยเนี่ยค่ะให้ไปสู่สังคมได้รับรู้มากขึ้นรวมถึงว่าครอบครัวในปัจจุบันเนี่ยค่ะหาที่ให้เด็กๆได้ละเล่นยากก็จะไม่เหมือนต่างจังหวัดที่มีทุ่งนามีเหมือนครอบสัตว์เลี้ยงให้ได้ไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ใช้วิถีอย่างธรรมชาติแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ชุมชนนิเวศสันติวนาที่เปิดโอกาสให้เราได้มาทำกิจกรรมธรรมชาติร่วมกันแล้วก็ให้น้องๆที่บ้านอยู่ในเมืองนะคะได้สัมผัสธรรมชาติค่ะโดยกิจกรรมนี้โดยตรงจริงก็เหมือนเสริมสร้างให้น้องๆได้ออกกำลังกายมีการพัฒนากล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กมัดใหญ่มีการพัฒนาทางด้านในเรื่องของความประสาทสัมผัสที่จะต้องใช้ขาใช้แขนแล้วก็ใช้ความเข้าใจไปพร้อมกันค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเสริมสร้างพัฒนาการรวมถึงว่าปูพื้นฐานในการออกกำลังกายที่ดีให้กับน้องได้ด้วยค่ะ
2: ทั้งได้ออกกำลังกายได้สัมผัสธรรมชาติด้วยน่าอิจฉาสุดๆเลยยิ่งได้ดูภาพบรรยากาศตอนนี้ที่ทุกคนกำลังปีนต้นไม้กันแบบสนุกสุดๆก็ยิ่งอยากเล่นด้วยเลยล่ะครับเพราะมีบางคนรีวิวว่าความสูงแค่นี้ยังจิ๊บๆอยากขอความสูงมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำอะตอนนี้เริ่มเห็นบางคนทยอยลงมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเพื่อนๆที่ได้ลองเป็นลูกกรน้อยกันดีกว่าครับ
6: หนูมาที่นี่ตั้งแต่เด็กก็เลยสนใจกิจกรรมตรงนี้ใช้อุปกรณ์เป็นพวกหมวกกันน็อกกับซิปปี้หูแล้วตอนมาปีนเขาจะใช้เชือกมันเหน็บกับ จี๊ปที่ตรงนี้แล้วก็ใช้มันจะมีเชือกแล้วก็ตรงนี้จะให้ใช้เท้าเหยียบแล้วก็ใช้มือจับเชือกข้างบนแล้วก็ดึงขึ้นไปก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตอนลงก็ตอนแรกก็ลงจะดูยากกว่าแต่จะเร็วลงไม่ค่อยได้เลยพี่ก็เลยช่วยธรรมชาติเยอะโล่งทำเสร็จแล้วแต่อยากเล่นรอบใหม่ก็มันได้ท้าทายตัวเองก็สนุกฉันดีแค่ใครที่อยากลองทำแนะนำเลยค่ะสนุกแน่นอน
0: การันตีจากปากของน้องๆเลยนะครับว่าการเป็นลูกกรน้อยในโอกาสนี้เนี่ยทั้งสนุกและก็พิเศษมากจริงๆครับสุดท้ายนี้นะครับหลังจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมกันไปแล้วได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองแล้วพี่มดมีอะไรอยากฝากกับเด็กๆไหมครับ
4: สุดท้ายนะคะก็อยากฝากให้น้องๆนะคะได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นนะคะธรรมชาติในวันนี้เป็นธรรมชาติที่ดีในอนาคตของน้องนะคะก็สามารถติดตามกิจกรรมดีๆผ่านทางพี่ๆ Big Tree พี่ๆชุมชนนิเวศสันติวนานะคะแล้วก็อยากให้น้องๆมีความสุขกับการที่มีธรรมชาติอยู่รอบตัวค่ะ
2: ว้าวเห็นด้วยเลยค่ะพี่มดเชื่อเลยว่าถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสพาตัวเองไปอนุรักษ์ธรรมชาติไปสนุกกับพื้นที่สีเขียวดูบ้างทุกคนจะต้องแฮปปี้แน่นอนเลยครับ
1: โอ้โหตอนแรกนี่นะคะพี่จีน่าก็นึกว่าน้องลุกเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปปีนต้นไม้มือเปล่าแล้วซะอีกแต่พอเห็นว่าจริงๆแล้วมีพี่ๆลูกขกรตัวจริงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็ดูน่าสนุกขึ้นเยอะเลยค่ะ
2: จริงค่ะพี่จีน่าถ้าได้ลองปีนแบบนี้ดูบ้างจะต้องประทับใจแน่นอนเลยครับ
0: จากเรื่องของต้นไม้นะครับข่าวต่อไปเห็นว่าก็ยังเกี่ยวกับธรรมชาติใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับพี่ไอซ์ข่าวนี้เกี่ยวกับผีเสื้อครับรับรองว่าเพื่อนๆทุกคนจะต้องทึ่งแน่นอนเลยล่ะครับ
1: ไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโจนากาอินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนประถมศึกษาอิบุกิฮิงาชิตั้งอยู่ที่เมืองโกเบค่ะโดยเพื่อนคนนี้เนี่ยนะคะเขาเติบโตมากับธรรมชาติค่ะเขานะคะเคยเลี้ยงหนอนผีเสื้อเอาไว้คอยดูพวกมันกินใบไม้นะคะจนเติบโตแล้วก็กลายร่างเป็นดักแด้แล้วก็ผีเสื้อตามลำดับค่ะ
2: แต่แล้วเขาก็สังเกตว่าผีเสื้อตัวนั้นมักโบยบินมารอบตนเองอยู่เสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ผีเสื้อธรรมชาติไม่น่าทำกันรวมถึงการที่หนอนกลายร่างไปโดยสิ้นเชิงเป็นดักแด้และผีเสื้อนั้นน่ะก็น่าจะทำให้ความทรงจำของพวกมันหายไปหมดแล้วนี่จึงจุดประกายให้โจเริ่มทำวิจัยเกี่ยวกับความทรงจำของผีเสื้อขึ้นมาครับ
1: จากสมมติฐานที่ว่าผีเสื้อยังจำสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเป็นหนอนได้หรือเปล่านะคะนำมาสู่การทดลองที่เรียบง่ายแต่ว่าน่าสนใจมากเลยค่ะนั่นก็คือการกระตุ้นด้วยความกลัวโดยโจเนี่ยนะคะจะนำกลิ่นบางอย่างอย่างเช่นกลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยไปเข้าใกล้กับหนอนที่ทดลองนะคะทุกครั้งที่หนอนได้กลิ่นนี้เนี่ยพวกมันนะคะก็จะถูกกระแสไฟฟ้าดูดเบาๆค่ะจนทำให้ไม่นานเนี่ยนะคะหนอนเหล่านี้ก็จะได้เรียนรู้ว่ากลิ่นเหล่านี้เท่ากับสิ่งไม่ดีแล้วก็จะเริ่มหลีกเลี่ยงในที่สุดนั่นเองค่ะ
2: ต่อมาหลังจากที่หนอนกลายเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยโจก็ได้นำพวกมันมาทดสอบอีกครั้งโดยผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าทึ่งมากเพราะผีเสื้อเหล่านี้จะคอยบินหลีกเลี่ยงกลิ่นนั้นอยู่เสมอนั่นจึงตีความได้ว่าความทรงจำบางอย่างสามารถส่งผ่านกระบวนการการเปลี่ยนรูปร่างของผีเสื้อได้ครับ
1: งานวิจัยของโจเนี่ยนะคะโดดเด่นทั้งวิธีการแล้วก็ผลลัพธ์เลยค่ะตั้งแต่การใช้ไฟฟ้ากับหนอนอย่างระมัดระวังนะคะใช้ไฟฟ้าให้เบาที่สุดรวมถึงทดลองกับตัวเองก่อนด้วยนั่นนะคะจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยประทับใจจนทำให้เขานะคะได้รับรางวัลส่งเสริมการนำเสนอสำหรับนักเรียนประถมและรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะ
0: โอ้โหคิดได้ยังไงครับเนี่ยขอปรบมือให้เลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับผมว่าจากเรื่องใกล้ตัวเนี่ยจะกลายมาเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าขนาดนี้นะครับ
2: จริงค่ะพี่ไอซ์สุดยอดจริงๆเลยนะเพื่อน
1: ๆโอ้โหวันนี้น้องลุกของเราเก่งสุดๆไปเลยค่ะไหนเป็นยังไงบ้างได้มาอ่านข่าววันนี้ยากไหมคะน้องลุก
2: ยากอยู่ครับแต่ก็ผ่านมาได้ครับ
0: แล้วรู้สึกไงได้มาอ่านข่าวกับพี่
2: ๆรู้สึกภูมิใจที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆมากเลยครับ
0: มาอีกไหมมาอีกไหม
2: ยังมาอีกครับ
1: แล้ววันนี้นะคะน้องลุกได้มาเป็นเจ้าหนูผู้ประกาศกับพวกเราพี่ๆก็มีของที่ระลึกจะมอบให้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณน้องลุกมากๆนะครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเราขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ ขอบคุณครับ
1: แต่ว่าความสนุกของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราไปดูกันต่อเลยกับไทย PBS Kids Club จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่จีน่าสามารถทำให้ของอย่างขวดน้ำหรือกระถางต้นไม้บอกตัวเลขปริศนาออกมาได้ตรงกัน
0: ฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วเลขที่ว่าเนี่ยคืออะไรกันแน่งั้นเรามาเมคไปด้วยกันนะครับในช่วงมาเหนือเมคเสกสิ่งประดิษฐ์ติดความรู้สตีม
1: เย้ต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ช่วงมาเหนือเมคเอ๊ะว่าแต่นี่ของอะไรของใครเนี่ยมากองไว้เต็มไปหมดเลย
0: โอ้พี่จีน่าของพี่ไอเองครับผมพอดีว่าไปมัวไปหากล่องมาใส่นี่แหละขอโทษด้วย
1: จะเอามาจัดระเบียบใช่ไหมเนี่ยพี่ไอ
0: ใช่เดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนครับ
1: ดีเลยค่ะเพราะว่าเราทำช่วงมาเหนือเมคเนี่ยคือใช้ของจุกจิกเยอะมาก
0: จริง
1: เก็บให้เป็นที่เป็นทางดีกว่าม
0: าปึ๊บ
1: เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไอพี่ไอหยุดก่อน
0: ครับ
1: พี่จีน่าว่าพี่จีน่าคิดอะไรบางอย่างออกแล้ว
0: อะไรครับ
1: พี่ไอซ์คะพี่ไอซ์เชื่อไหมว่าของพวกนี้เนี่ยนะพี่จีน่าสามารถทำให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ได
0: ้ฮะมันเป็นไปได้ด้วยครับแล้วอย่างนี้จะเรียกการทดลองว่าอะไรอ่ะ
1: พี่จีน่าขอเรียกการทดลองนี้ว่าเลขปริศนาค่ะพิศวงค่ะเป็นไงเท่ไหม
0: สุดยอดเท่มากจีน่าไม่ได
1: ้คิดมาล่วงหน้าแล้วถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่าเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะพี่จีน่านะคะได้เตรียมเลขปริศนาค่าพิศวงไว้รอเฉลยแล้ว
0: ส่วนของที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับพี่ไอซ์ก็ได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มเรียบร้อยแล้วครับโดยที่กลุ่มแรกก็จะเป็นของใช้นะครับที่เราสามารถมองเห็นเป็นวงกลมได้เช่นแผ่นซีดีขวดน้ำกระถางต้นไม้ถังสีเป็นต้นกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยวัดความยาวได้เช่นไม้บรรทัดสายวัดตัวหรือเชือกครับและกลุ่มสุดท้ายครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยจดบันทึกได้นะครับเช่นกระดาษดินสอหรือปากกาครับ
1: เยี่ยมเลยค่ะพี่ไอซ์งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นแรกนะคะพี่จีน่าจะแบ่งของกลุ่มที่3ไว้คนละชุดเลย
0: ครับ
1: พี่ไอซ์อยากเอาดินสอหรือปากกาดีคะ
0: เอาดินสอละกันพี่นะ
1: โอเคได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: ต่อไปนะคะให้พี่ไอซ์เลือกอุปกรณ์จากกลุ่มที่1มาเป็นอุปกรณ์ที่เราอยากจะทดลองในวันนี้พี่จีน่าขอเลือกก่อนเลยละกันขอเลือกเป็นถังสีนะคะนี่ของพี่จีน่า
0: ของพี่ไอซ์เอาเป็น
1: อะไรดีเยอะเลยนะเนี
0: ่
1: ย
0: เยอะอ่ะมีให้เลือกเต็มเลยงั้นเอาเป็นนี่ละกันกระถางต้นไม้น่ารัก
1: ดีเลยค่ะต่อไปนะคะให้พี่ไอซ์หาส่วนที่เป็นวงกลมของสิ่งของของเราอย่างวงกลมที่พี่จีน่าเจอเนี่ยก็คือบริเวณก้นถังตรงนี้ค่ะ
0: และของพี่ไอซ์นะครับก็คือตรงนี้
1: ดีเลยค่ะเอาละค่ะงั้นเรามาเลือกของนะคะจากกลุ่มที่2กันว่าอะไรที่เหมาะกับของของเราอย่างของพี่จีน่าเนี่ยถังสีมันค่อนข้างใหญ่นิดนึงพี่จีน่าขอเลือกเป็นเชือกละกัน
0: งั้นพี่ไอซ์ขอเลือกเป็นสายวัดละกันครับ
1: โอเคแล้วหลังจากนี้นะคะให้พี่ไอซ์เนี่ยหาตัวเลขมาให้พี่จีน่า2ตัวนะตัวแรกเนี่ยก็คือความยาวรอบวงกลมของเราและตัวที่2นะคะก็คือความยาวของเส้นตรงที่แบ่งครึ่งวงกลมของเราค่ะ
0: ก็คือตรงนี้ใช่
1: มั้ยใช่คือตรงนี้ถูกต้องเลยค่ะหาได้แล้วนะพี่ไอซ์ก็จดเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาบอกพี่จีน่าตอนท้ายนะ
0: ได้ครับ
1: โอเคลุย
0: มา

0: นี่ครับผมได้มาเรียบร้อยแล้วครับเลขแรกของพี่ไอคือ30ครับเลขที่2คือ 9.1 ครับผม
1: ของพี่จีน่านะคะเลขแรกคือ34แล้วก็เลขที่2คือ 10.5
0: เลขเราไม่เห็นจะใกล้เคียงกันเลยพี่จีน่า
1: ก็มันยังไม่จบนะสิคะพี่ไอซ์เราเนี่ยต้องเอาเลขแรกนะคะหารด้วยเลขตัวที่2ดูก่อนอ่ะลองใช้เครื่องคิดเลขดู
0: ก็คือของพี่ไอซ์จะเป็น30หารด้วย 9.1
1: ถูกต้องค่ะ อ่ะลองคิดดูนะว่าได้เท่าไหร
0: ่งั้นของพี่ไอซ์ก็จะเป็น30

0: หารด้วย 9.1 เท่ากับ 3.2967 ครับ
1: ส่วนของพี่จีน่าก็จะเป็น34หารด้วย 10.5 ได้เท่ากับ 3.238 ค่ะนี
0: ่เฮ้ยทำไมเลขของพวกเรามันใกล้เคียงกันเลยพี่จีน่าน
1: ี่พี่ไอซ์พี่จีน่าจะบอกให้นะว่าถ้าเกิดเราวัดได้เป๊ะกว่านี้อีกเนี่ยเลขที่ออกมาเนี่ยนะคะจะตรงกับเลขปริศนาค่าพิศวงของเราในวันนี้เลยซึ่งนั่นก็คือค่าพายนั่นเอง
0: พี่จีน่าเพราะว่าเลขของค่าพายเนี่ย 3.1416 เนี่ยใกล้เคียงกับเลขที่เราได้มากเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยเนื่องจากการวัดของเรานั่นเอง
1: ถูกต้องเลยค่ะพี่ไอซ์แล้วพี่ไอซ์สงสัยไหมคะว่าทำไมมันถึงออกมาเป็นเลขนี้ได
0: ้นั่นสิสงสัยครับ
1: ถ้าพี่ไอซ์สงสัยเด็กๆก็น่าจะสงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไปฟังคำอธิบายการทดลองนี้กันเลยค่ะเด็กๆคะจากการทดลองเลขปริศนาค่าพิศวงที่เราได้ทำกันในวันนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้จักกับค่าพายซึ่งเป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้คำนวณเส้นรอบวงพื้นที่วงกลมปริมาตรทรงกลมและค่าอื่นๆได้อีกหลายอย่างเลยค่ะโดยค่าพายเนี่ยนะคะมาจากอัตราส่วนของตัวเลข2ค่าก็คือเส้นรอบวงส่วนด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางหรืออย่างที่เราทำการทดลองกันก็คือการเอาความยาวจากเส้นที่พันรอบวงกลมมาหารด้วยความยาวของเส้นแนวตั้งที่แบ่งครึ่งวงกลมนั่นเองค่ะสำหรับการใช้ค่าพายนั้นนะคะเด็กๆจำไว้เลยว่ามีค่าเท่ากับ 22/7 หรือถ้าอยากได้เลขที่หารมาแล้วก็จะมีค่าประมาณ 3.1416 นั่นเองค่ะ
0: 3.1415926535
1: โอ้ยพี่ไอซ์ไม่ต้องไปจำมันหรอกค่ะค่าพายอ่ะมันเป็นเลขที่หารไม่ลงตัวมันจะมีทศนิยมตามหลังมาเป็นล้านล้านตำแหน่งเลย
0: อ้าวจริงเหรอเนี่ย
1: จริง
0: โอ้ยเราก็ไปสารนั่งท่องตั้งนานมาโถ
1: ไม่ต้องจำ
0: ว่าแต่แฮปปี้เบิร์ดครับวันนี้พวกเราได้เรียนรู้ผ่านสตรีมยังไงบ้างครับ
2: ชเวฟจากการทดลองเลขปริศนาค่าพิศวงทุกคนก็ได้เรียนรู้ผ่านสตรีมเช่นเคยทั้งด้านคณิตศาสตร์จากการเรียนรู้เรื่องของค่าพายด้วยตัวเองและด้านวิศวกรรมจากการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เพื่อหาความยาวที่ต้องการเห็นการทดลองเจ๋งๆที่ทำได้ง่ายๆแบบนี้แล้วอย่าลืมลองมาทำตามกันดูนะทุกคน
0: ขอบใจนะแฮปปี้เบิร์ดโอ้โหจริงๆนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยนะที่เด็กๆเนี่ยสามารถนำไปทำตามกันได้นะครับ
1: ใช่เลยค่ะพี่ไอซ์วันนี้เด็กๆก็ได้เห็นการทดลองเลขปริศนาค่าพิศวงกันไปแล้วอย่าลืมนำไปทำตามกันด้วยนะคะ
0: Let's make yeah เอาเลยครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะครับกับห้องเรียนธรรมชาติวันนี้เราจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรพี่จีน่า
1: วันนี้นะคะเราจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ประโยชน์ของต้นกล้วยกันค่ะไหนพี่ไอซ์ลองนึกดูเร็วๆนะคะว่าส่วนต่างๆของต้นกล้วยเนี่ยเราเคยเอาไปทำอะไรมาบ้าง
0: เอาแบบเร็วๆเลยนะพี่ไอซ์ก็เอาผลเนี่ยเอามากิน
1: แน่นอน
0: ต้นนี่เขาจะตัดไปทำกระทงกันส่วนใบนี่เขาก็เอาใบตองมาห่อขนมไทยอะไรอย่างเงี้ย
1: ที่พี่ไอซ์พูดมาคือถูกทุกข้อเลยค่ะแต่เนี่ยมันยังเป็นแค่จิบๆเป็นน้ำจิ้มเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะต้นกล้วยของเรามีประโยชน์ได้มากกว่านี้อีกแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในห้องเรียนธรรมชาติค่ะ
3: ต้นกล้วยเป็นพืชมหัศจรรย์ที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่รากจรดปลายใบไม่ว่าจะเป็นผลที่นำมาทำอาหารได้อย่างหลากหลายใบตองก็ใช้ห่อขนมแทนพลาสติกช่วยลดขยะหรือแม้แต่ลำต้นก็ยังนำมาทำเป็นอาหารสัตว์หรือประดิษฐ์เป็นฐานกระทงได้เรียกว่าการปลูกต้นกล้วยแค่หนึ่งต้นก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเลยวันนี้รายการห้องเรียนธรรมชาติจะพาน้องๆมาเรียนรู้ประโยชน์ของต้นกล้วยกันครับ
4: เลมอนค่ะตาลค่ะลันค่ะบาเล่ครับ
3: วันนี้จะมีพี่ต้อมเป็นผู้พาน้องๆไปเรียนรู้ประโยชน์ของต้นกล้วยกันครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ต้อม
6: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาเรียนเรื่องต้นกล้วยกันเราต้องรู้ประโยชน์ของต้นกล้วยใช่ไหมอย่างใบกล้วยเนี่ยมีใครตอบพี่ต้อมได้ไหมว่ามันเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างเอาไปทำอะไรได้ใครตอบได้ยกมือลงเอาไปทำอะไรได้ลูก
7: ห่อหมก
6: เอาไปทำห่อหมกแล้วมีอะไรอีกข้าวต้มมัดใช่ไหมที่ต้องใช้ใบกล้วยแล้วก็ทำกระทงก็ต้องใช้ใบกล้วยด้วยใช่ไหมลูกใบมันเนี่ยเราเอาไปใช้หมดแล้วมันจะเหลือก้านอย่างเดียวอย่างนี้เอาไปทำอะไรได้อีกใครได้
8: ปืนก้านกล้วยค่ะ
6: ปืนก้านกล้วยใช่ไหมหมา
8: ก้านกล้วย
6: หมาก้านกล้วยแล้วก็

0: ้วยได้เป็นของเล่นนะลูกนะเป็นของเล่นโบราณเลยตัวนี้ก้านก็ไปแล้วใบก็ไปแล้วถ้าเราตัดออกเหลือแต่ลำต้นสามารถทานได้ไหมลำต้นเราจะปอกเข้าไปถึงข้างในปุ๊บเราจะไปเจอหยวกกล้วยเป็นขาวๆเลยอันนั้นเราจะสามารถกินสดๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปทำกับข้าวก็ได้นะครับลูกแล้วเปลือกมันนี่ละลูกที่เราปอกออกไปเรียบร้อยแล้วเอาหยวกกล้วยไปแล้วเหลือแต่เปลือกเลยทีเนี้ยเราทานไม่ได้แล้วตัวเปลือกเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้ไหมเราจะเอาไปสับละเอียดแล้วก็ผสมกับลำข้าวเอาไปให้เป็นอาหารปิ้งอาหารไก่อาหารปลาได้นะครับลูกเราจะไปปิ้งกล้วยกันซึ่งกล้วยที่จะปิ้งวันนี้จะอยู่ตรงหน้าเราถ้าเราจะไปปิ้งเนี่ยถ้าเราเอาผลมันสุกๆเหลืองๆเลยไปปิ้งได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ถ้าผลสุกๆเหลืองๆเนี่ยจะเหมาะกับการที่เอาไปทําขนมเอาไปทําอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเราปิ้งเนี่ยถ้าเราเอาเหลืองๆไปปิ้งเนี่ยเขาจะเละเวลาโดนไฟเขาจะเละ
2: หลังจากที่น้องๆได้เรียนรู้ประโยชน์ของต้นกล้วยกันแล้วต่อไปน้องๆจะได้ลองทําอาหารที่มาจากต้นกล้วยไปดูกันเลย

0: น้องๆดูตั้งใจกันมากเลยนะครับแล้วแบบนี้น้องๆจะได้รับพัฒนาการด้านใดบ้างครับคุณหมอ
1: ครับสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็รู้จักต้นกล้วยแล้วก็ตัวกล้วยนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีครับเด็กเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของต้นกล้วยนะครับว่าเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างซึ่งการที่เรารู้จักวัตถุดิบทางธรรมชาติเองเนี่ยเป็นพื้นฐานในการต่อยอดในอนาคตนะครับตัวเด็กเองเนี่ยอาจจะมีการเสริมสร้างจินตนาการของตัวเองดัดแปลงวัสดุทางธรรมชาติอย่างเช่นต้นกล้วยเนี่ยว่าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอะไรได้บ้างนอกจากข้อมูลความรู้ที่เขามีในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ในท้ายกิจกรรมเองเนี่ยเด็กได้ลองฝึกในเรื่องของการปิ้งกล้วยนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานรวมถึงได้ฝึกในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเพราะว่าในกระบวนการปิ้งกล้วยเองเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่ามีอุปสรรคในกระบวนการทำเด็กก็จะได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านอกจากนี้เด็กก็ต้องอยู่หน้าเตาใช่ไหมครับเด็กก็ได้ฝึกความอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกสุขสบายแต่เขาก็รู้สึกมีความสุขกับผลลัพธ์ที่เขาได้ทำนะครับและที่สำคัญการทำอะไรที่เป็นชิ้นงานนะครับสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กนะครับรวมถึงเด็กเองเนี่ยก็อาจจะเอากล้วยปิ้งของเขาเองไปแบ่งให้กับผู้ปกครองนะครับก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวผู้ปกครองด้วยครับ
0: การเรียนรู้เรื่องต้นกล้วยไม่ใช่แค่การรู้จักพืชชนิดหนึ่งแต่คือการซึมซับภูมิปัญญาไทยที่สอนให้เรารู้จักกินรู้จักใช้และพึ่งพาตนเองหวังว่าน้องๆจะนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปด้วยนะครับ
2: โอ้โหเท่าที่ดูไปเมื่อกี้นะครับถ้าจะพูดได้ถูกต้องนะครับคือต้นกล้วยเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้แบบทั้งต้นเลยนะพี่จีน่า
3: ถูกต้องเลยค่ะพี่ไอซ์แต่ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของสารอาหารเนี่ยนะคะเด็กๆก็ไม่ควรที่จะกินในจำนวนเยอะๆนะคะเพราะว่าเราอาจจะได้รับน้ำตาลมากเกินไปนะ
2: ถูกต้องครับผมกินแต่พอดีนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนต่อไปจะมีอะไรรอเด็กๆอยู่อย่าลืมติดตามนะครับที่เดิมเวลาเดิม
3: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการ
2: ไทย PBS Kids Club
3: สำหรับวันนี้ต้องขอบอกเด็กๆทุกคนว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: แมทแมทคณิตติดมันสัปดาห์นี้พบกับคณิตรอบตัวสวนสนุกมาดูตัวเลขที่แอบอยู่ในเครื่องเล่นและใครอยู่เบื้องหลังเวทมนต์การเปลี่ยนชั่วโมงการรอคอยที่แสนจะน่าเบื่อให้กลายเป็นการเข้าคิวที่แฮปปี้ที่สุดในโลกต่อด้วยทริคสุดล้ำท้าพิสูจน์ความเร็วรางโค้งสุดพิเศษแบบไหนรอดแบบไหนร่วงปิดท้ายด้วยภารกิจที่น้องๆจะต้องมาแข่งขันกับเวลาคำนวณหาความเร็วของเครื่องเล่นสวนสนุกพบกันได้ในแมทแมทคณิตติดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นทางไทย PBS ครับ
1: ไอโนโอเคสัปดาห์นี้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกแล้วเมื่อพี่รับอยากระบายความเครียดแต่บอลดันบอกว่าฉันไม่แคร์สักงั้น
2: I don't care everything
3: จัดไม่ได้เลยครับ
1: และจะวุ่นวาย

แค่ไหนเมื่อหวังคิดว่าน้องมีนาให้ไปทำตัวน่ารักน่ารักพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้8 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3นะครับ

0: วัสดีครับสตองมาแล้วกลับมาพบกันในช่วงคิดสู่สุขภาพดีวันนี้สตองกับคุณแนนครับคุณแนนครับเพื่อนสตองสัตว์เลี้ยงเพิ่งตายไปไม่นานนี้เองสตองเห็นเขาเศร้ามากเลยสตองอยากรู้ว่าสตองช่วยเขายังไงได้บ้างครับ
1: เวลาที่สัตว์เลี้ยงแสนรักของเราตายหรือว่าหายไปเนี่ยย่อมเศร้าเป็นธรรมดานะคะแต่ครูแนนมีวิธี3อย่างที่จะทำให้ความเศร้าของเรามันน้อยลงได
0: ้สตองอยากรู้ครับเพื่อนเพื่อนทางบ้านไปฟังด้วยกันเลยนะครับ
1: มีวิธีทำให้เศร้าน้อยลงนะคะด้วยการ1ให้ตัวเองเนี่ยบอกลาเขาอย่างเหมาะสมเพราะว่าการที่อยู่ดีเขาหายไปหรือตายไปเนี่ยเราคงรู้สึกตกใจแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับการบอกลาเขาก็เลยเป็นการทำให้ใจเราเนี่ยค่อยๆ ยอมรับได้ว่าเขาจะไม่อยู่แล้วจริงๆวิธีการก็คือให้พูดกับเขานะคะว่าขอบคุณนะที่มาอยู่ด้วยกันบ๊ายบายนะแล้วเจอกันใหม
0: ่เอแต่สัตว์เลี้ยงเขาตายแล้วเขาจะได้ยินหรอครับ
1: ถามได้ดีมากเลยสตรองเขาจะได้ยินหรือไม่ได้ยินคุณแอนก็ไม่รู้นะแต่ว่าการพูดอันเนี้ยมันทำให้ตัวเราเองเนี่ยแหละที่ยอมรับได้มากขึ้นตกใจน้อยลงอย่างเช่นนะสตรองเวลาที่อยู่ดีๆอ่ะสตรองเล่นสนุกแล้วเพื่อนหายไปเลยอ่ะกับเพื่อนบอกว่ากลับบ้านแล้วนะแล้วสตรองก็ได้บายบายเขาเนี่ยแบบไหนมันดีกว่ากันนะคะ
0: แบบที่พูดบายบาย
1: เพราะว่ามันรู้สึกตกใจน้อยกว่าได้เตรียมใจเนาะว่าเพื่อนจะไม่อยู่แล้วจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมวิธีการบอกลาก็เลยช่วยเราได้แบบนี้ค่ะ
0: แล้วถ้าสุดท้ายเราก็ยังคิดถึงสัตว์เลี้ยงอยู่ครับ
1: มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะเรารักเขามากใช่ไหมเราสามารถที่จะแสดงความคิดถึงเขาได้นะด้วยการคุยเกี่ยวกับเขาให้คนอื่นฟังคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้คุยกับเพื่อนก็ได้เนาะหรือจะเอาวิดีโอที่เราเคยถ่ายเขาไว้อะมาดูก็ได้การพูดถึงเขานะคะก็จะทำให้เราเนี่ยระบายความคิดถึงแล้วก็ความเศร้าออกมาในระหว่างนั้นได้ค่ะ
0: อ๋อสตองเข้าใจแล้วครับเหมือนที่สตองรู้สึกไม่สบายใจว่าสตองคุยกับคุณพ่อคุณแม่สตองรู้สึกสบายใจขึ้นมากเลย
1: โอ้ใช่เลยค่ะเป็นวิธีที่ดีเนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราหาของแทนใจที่เป็นของเขาเนี่ยเอาไว้ดูเป็นตัวแทนได้อย่างเช่นปลอกคอของเขาเนาะหรือรูปที่เราเคยถ่ายเขาไว้รูปที่เราเคยถ่ายด้วยกันแบบนี้เวลานึกถึงเขาเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาดูได้เสมอเลยเหมือนเขายังอยู่ใกล้ๆไม่ไปไหน
0: วิธีนี้ดีมากเลยครับคุณแอนสตรองจะลองเอาไปบอกเพื่อนครับ
1: โอ้ยเยี่ยมเลยขอบคุณนะคะสตรองใจดีจังเลยอ่ะการจากลาของสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วเด็กๆทางบ้านก็ลองใช้วิธีนี้ดูทำให้เราเนี่ยลดความเศร้าลงไปได้ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณแอนมากเลยนะครับ
1: ยินดีค่ะ
0: ไว้เจอกันใหม่ใน
2: คิดสนุกสุขภาพดี
0: บ๊ายบาย
3: สัปดาห์นี้ห้องเรียนร่างกายของเราจะไปเรียนรู้เรื่องมือกันค่ะ
4: ถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมมือถึงต้องมี5นิ้วและนิ้วแต่ละนิ้วทำไมถึงไม่เท่ากันแล้วถ้ามีอะไรมาหนีบมือจะต้องทำยังไงบ้างวิธีดูแลรักษามือให้มีสุขภาพดีต้องทำอย่างไรก็อย่าลืมมาเข้าห้องเรียนกับพวกเราทุกวันอาทิตย์เวลา 7:50 น.ใน Buddy Body Class

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้โห no not outside not look out look at the ground ข้างนอกมีอะไรเหรอเดี๋ยวมา oh no
1: and the right next door everyone say it to die for
2: ถ้ากินแล้วจะตายไอ้อะไรโดนๆนั่นอย่าไปกินเลยเดี๋ยวตายไม่เอา
0: ทางมาลายไม่ได้เลยกว่าซีป้าทางด่วนไม่ใช่ไฮเวย์
3: แสดงว่าวันนี้เราจะทดสอบกันในเรื่องของคำที่เกิดถนนนี่อะไรนะ
0: ถนนและทางเดิน

0: อ้าวมาถึงกันแล้วเหรอผมมาเร็วจังรถไม่ติดเลยเนี่ย
1: ไงค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยขอบคุณมากเลยนะที่มาหากันถึงที่บ้านนะช่วงนี้นะฉันเหงามากเลยแต่ว่าบ้านอาจจะรกนิดนึงนะตามสบายกันได้เลยนะบนแก้ว
2: ตามสบายได้เลยโอ้ยตามสบายอยู่แล้วเพื่อนคนกันเองอยู่แล้วบ้านจูนี่เหมือนบ้านบอลคนอีซี่สบายสบายที่นี่เขารู้กันสบายสบายทุกคนสบายสบายนี่เป็นสุดในย่านรามอินทราแล้วสบายสบายอะไรอะไร
0: ลงไป
3: จ้าพอคนสบายเข้าก่อนจูนก็ขอให้บอลช่วยล้างจานบอลยังบอกว่าขอเวลาทำสมาธิตั้งสติเจริญปัญญาอยู่เลยนะคะ
2: เป็นเทคนิคก่อนเราจะทำงานหนักทำการใหญ่เราต้องมีสมาธิต้องเตรียมตัวให้ดีนี่ช่วงนี้ผมฝึกสมาธินะพร้อมฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยเดี๋ยวนี้พูดคล่องขึ้นเยอะเลย
3: ว่าไงคะ
2: Hello everything my name is Paul yeah I'm 5 years old and 6 7 8 9 10 yeah and I'm from Thailand I'm from Italy many time
0: sorry very from again
3: ใช่ค่ะลูกครึ่งอะไรคะเนี่ย
2: อ๋อพ่อกีดครับ
3: แล้วแม่ล่ะคะ
2: แม่ตะโกนขอร้องถ้าเสียขวัญเลย
0: เครียดดีจริงๆเลยนะเนี่ยพวกเธออุ๊ยคุกกี้อบไว้น่าจะได้แล้ว
3: คุกกี้
0: ได
3: ้ก่อนนะได้ๆๆๆกัน
2: ไ
0: ปก่อน
3: โอเคค่ะ
2: เป็นไงแม่ตะโกนแม่ไม่ตะโกนพ่อเงียบกริบเลยทีนี้ยับมาเลย
3: เปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลย
2: โอ้นี่หน้ายับมาเลยอ่ะบ้านนี้เป็นอะไรเนี่ยพี่น้องชอบงอนกันมีปัญหากันเนี่ยเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ย
3: เขาคนเกินไว้มั้ยคะเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ
2: โอเคพี่รับ Are you okay? โอเคมั้ยครับ bro?
4: No, I'm not okay. Can I tell you something personal? Look, I'm having some hard time with my work. Do you mind listening to my story?
3: ไม่เป็นไรค่ะพี่รับเล่ามาได้เลยค่ะ
2: อืมใช่ครับพี่รับมีอะไรบอกน้องคนนี้น้องที่รักคนนี้ครับ I don't care everythingจัดไม่ได้เลยครับพี
4: ่ you don't care is my life a joke to you
2: พี่รับไม่ต้องเครียดเล่ามา I don't care at all พี่รับ I don't care at all จัดมาเลยครับพี่ผมพร้อมฟังแล้วครับมา
4: Oh wait a minute I thought we were on the same team if my life means nothing to you I won't waste your time go home
2: พี่รับผมยังไม่พูดอะไรเลยพี่ก็ยังไม่ได้เล่าอะไรเลยเล่ามาไม่ดอนแคร์เล่ามา
4: ไอ้ดอนแคร์ดอนแคร์
2: เล่ามา
4: ชีวิต
2: ชีวิตอะไรล่ะโอ้ยเล่ามา
4: เฮ้ยน้ำ
2: โอ้ยน้ำอะไร
0: เนี่ยพี่รับเป็นอะไรอ่ะบอลทำอะไรพี่ฉันอีกแล้วแน่เลยเนี่ย
3: ก็พี่รับนะสิคะกำลังจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังบอลก็ดันไปพูดว่าผมไม่แคร์ผมไม่สนใจทุกสิ่งอย่างอย่างนี้ใครจะไปเล่าล่ะคะจูน
2: เดี๋ยวว่าไปพูดอะไรอย่างนั้นยังไม่ได้พูดสักคำเลย
3: โอ้ยก็ I don't care นั่นแหละค่ะที่ผิดไม่เว้นจังหวะให้คนอื่นเขาพูดบ้างเลยค่ะ
2: เอ้าก็ I don't care เนี่ยมันแปลว่าแบบสบายๆไม่ถือสาอะไรไม่ใช่หรอครับแบบ I don't care
0: บอล I don't care

0: ี่ยมันแปลว่าฉันไม่ใส่ใจเรื่องของคุณอ่ะฉันไม่สนหรอกแล้วเนี่ยพี่ล้าเขามาขอความเห็นใจเนี่ยแต่นายไปบอกเขาว่าเรื่องของคุณฉันไม่แคร์แบบนี้ใครเขาจะไม่เสียใจล่ะ
1: ไม
0: ่
1: เสียใจ
2: Oh my God คุณพระ
0: ใช
2: ่ตะเถน
3: ปิดไปแล้วอู้พี่ล้าผมขอโทษผมไม่ตั้งใจผมแค่แบบอยากบอกพี่แบบผมไม่ถือสาเลยนะคะแบบเล่ามาได้เลย
4: โอ้ยก็ถ้าจะบอกว่าผมยินดีรับฟังเนี่ยก็ต้องพูดว่า I don't mind หรือว่า I'm all ears ค่ะไปพูดว่า I don't care แต่คนที่กำลังจะเปิดใจคุยด้วยเนี่ยนี่มันตัดมิตรภาพกันชัดๆเลยนะคะ
1: I don't mind listening
0: ผมยินดีรับฟังครับเล่ามาได้เลย
1: I'm listening I'm all ears
4: ฉันตั้งใจฟังอยู่ค่ะเล่ามาได้เลย
2: โอ้โหแค่เปลี่ยนจากคำว่า care เป็น mind เนี่ยความหมายเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยนะครับเนี่ย I know โอเคเข้าใจแล้วครับผมI don't care เนี่ยหมายถึงว่าแบบฉันไม่สนใจฉันไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้นแหละส่วนถ้าจะบอกว่าแบบอุ๊ยเรามาเลยแบบว่าไม่ถือสาอะไรอย่างเงี้ยนะใช้คำว่า I don't mind หรือ I'm all ears ครับผมเข้าใจแล้วครับพี่รับผมต้องขอบคุณหมายถึงไงหมายถึงไง
1: เป็นกัน
2: ทำไมเสียงโกรธจัง
4: ต้องระวังการใช้คำว่าแค่กับไม้นะคะเพราะว่าสองคำนี้ความหมายคล้ายกันแต่ก็ต้องดูที่บริบทด้วยค่ะ
2: เข้าใจแล้วครับเพื่อนเพื่อเป็นการขอโทษพี่ลามนะครับงั้นเดี๋ยวเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะผมจะนอนกับพี่ลามเริ่มคืนนี้คืนแรกเลยจะมอบความบันเทิงความสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ให้พี่เลยนะครับนั่นแหละคืนนี้ไม่ต้องไปเล่นแบบกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเลยไม่ต้องไปแคร์ใครทั้งนั้น I don't care
1: you don't care but I do ผมแคร์ผมก็หายแล้วมีความสุข
2: happy
0: ดูสิพี่ฉันน่ะไม่อยากนอนกับแกจนตอนนี้เพี้ยนไปหมดแล้วเนี่ย
4: สรุปเป็นลูกครึ่งอะไรคะเนี่ยบอล
2: พ่อกี้ครับ
4: แม่
2: แหบปากอะไรเนี่ย
1: Oh, oops, my bad. I was too busy looking at my phone.
0: You're so clumsy.
1: Oh, well, hey, do you remember yesterday when you walked right into that pole? Bang!
0: That wasn't my fault. The pole came out of nowhere.
1: Oh, sure, and the ground just jumped up and tripped you, right?
0: Exactly! You finally understand. We need to be careful. The world is out to get us.
1: That's true.
4: ดีจังเลยท้องฟ้าก็สดใสอากาศก็ดีสุดๆเลยเนาะ
0: Yeah it's the perfect day but Sandy why is thou walking like a zombie
4: โอ้ยเต่าเดินดูทางด้วยแต่เจ้ามือถืออะไรของแกเนี่ยเด็กก็ล้มหัวฟาดเป็นอะไรเข้าโรงพยาบาลไปอีก
2: ฟังอยู่ฟังอยู่นี่พอดีใน GPS เขาบอกว่ามีแลไอเทมวันนี้นี่อยู่แถวสวนน่าจะแถวนอกรั้วน่าจะแถวตรงแถวเนี้ยแหละ
1: Hold on. You're walking too fast. You need to look around. It's messy.
2: จ้าลูกอะไรอยู่จ้าหาสัญญาณ GPS อยู่เนี่ย
0: ลูกเอ้าม
2: องข้างนอกข้างนอกรั้วมีอะไรหรอทำไมถึงให้มองออกไปมีอะไรหรอ
1: โอ้โห no not outside not look out look at the ground there's a brown pile right here
2: ข้างนอกมีอะไรหรอเดี๋ยวมานี่ให้ออกไปดูอะไรมายังไม่ทันบอกเลยว่าให้เดินไปไหนนี่ก็เคิร์มเดินไปซะนู่นเดินไปซะไกลเลยเพราะแต่ให้อะไรนะมองเข้ามองออกเดินเข้าเดินออกอะไรเนี่ยวันเนี้ยงงไปหมดแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ย
4: โอ๊ยเต่าเควินเขาบอกให้แกระวังไม่ได้บอกให้แกวิ่งออกไปดูนอกสวน
2: ระวังอะไรนี่ระวังด้วยคำว่า careful ผมรู้นี่พอลุกเนี่ยแปลว่ามองมองไปทางนู้นมองไปทางนี้ครับหรือว่าให้ลุกแบบนี้ลุกแบบนี้แบบนี้เหรอโอ้ย
1: ตักเต่า Hold on sit down please
2: sit down
1: listen carefully look the word look can be very tricky but look around means to scan or inspect your surroundings look left look right look front look back look around
4: เนี่ยฟังนะคำว่าลุกเนี่ยมันอาจจะสับสนหน่อยแต่ว่าถ้าจำง่ายๆเนี่ยว่า look out เนี่ยแปลว่าระวังตัวอย่างประโยค
0: Hey, look out! You stepped on a dog poo.
4: เพื่อนพูดว่าเต่าระวังเหยียบขี้หมาส่วนคำว่าลุกอะราวเนี่ยแปลว่าให้มองไปรอบๆตัวสแกนรอบๆตัวเองน่ะ For example,
1: before you go walking in the park, you should look around for dogs and the poop.
4: ก่อนที่นายจะไปเดินในสวนเนี่ยนายก็ควรมอง

0: วก่อนส่วนคำว่า look at เนี่ยเป็นการเพ่งสายตาไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างประโยค
1: Don't look at me like that
0: อย่ามามองฉันแบบนั้นนะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วครับผม I know okay look around แปลว่ามองไปรอบๆแบบ360องศาไม่ได้เป็นทางซ้ายทางขวาข้างบนข้างล่างก็มองให้ทั่วๆเลยส่วนคำว่า look out แปลว่าระวังเวลาได้ยินคำนี้ต้องไหวตัวทันทีต้องกระตือรือร้นเลยว่าแบบมีอันตรายอะไรหรือเปล่าส่วนคำว่า look at เนี่ยคือการมองแบบเจาะจงแบบ look at
3: That's right Tao hey look at that brown pile right here look at
2: Kevin ครับไม่ต้องเทสผมแล้วครับผมเข้าใจแล้วครับคนอย่างเต่าพูดครั้งเดียวรู้เรื่องอ่ะไม่ต้องเทสแล้วเข้าใจแล้วครับ
0: โอ้ยไม่ใช่เต่าคือเควินเขาบอกว่าให้แกลองมองไปที่พื้นน่ะ
2: ก็ย่านี่อุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหใช่มั้ย
0: ใช
2: ่ใช
3: ่ใช่แล้วเต็มเกือบ
0: เรียบร้อย
2: ไปละจุ๊บระวังนะลูกเก้าดีนะเลอะข้างเดียวเพื่อนรอด้วยให้มีก่อน
4: ครับ
2: จะเข้าตลาดหลักทรัพย์
4: โอเค
3: Hey, guys.
5: What?
3: Guess what? Today, I'm going to do the angel service. Huh? I'm going to greet the customers, sprinkle a little water on their head, and give them a blessing.
2: สาธุ
5: โอ้ย อันนั้นมันสงกรานต์แล้วคะเล่น เราไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ มันพรมน้ำลูกค้าในร้านเดี๋ยวก็เปียกกันหมดหรอก
2: โอ้โห แล้วนอกจากนี้นะ ดูท่ารำสิ ไหนรำให้ดูสิ
5: ก็ได้อยู่นะ
2: นี่Your Thai dance นี่ so unique เลยเนี่ยนี่ถ้าเป็นลูกค้าเดินเข้ามานะพุ่งตรงนะนึกว่าเจ้าที่เข้าสิงแล้วมาเล่าเนี่ย
5: โอ้โ
3: ห hey no this is Thai soft power come on I'm gonna say สวัสดีครับเชิญมาใจฟูที่นี่ได้เลยครับพร้อมบริการเทน้ำโอ่งแก้วกาแฟเชิญครับ
5: เทน้ำโอ่งใส่แก้วกาแฟไม่ได้มันกินไม่ได้น้ำโอ่งไว้ปะหน้าไว้พรมใส่กาแฟเดี๋ยวก็ตายขึ้นสวรรค์กันพอดี
2: น
5: ี
2: ่อยู่เอาให้ง่ายพอลูกค้ามาแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็บริการน่ารักนะเขาก็ใจชื้นแล้ว
3: นั้นก็ไม่เทน้ำใส่แก้วขออนุญาตนะครับเจิมหน้าผากลูกค้าแทนได้ไหมรีบเอาเลย
5: เป็นอะไรกับสงกรานต์เนี่ยเรา
2: เอาจริงนะทั้งหมดนะเก็บไว้ทำตอนสงกรานต์ดีกว่าครับให้มันเข้ากับเทศกาล
3: โอเค
0: Guy listen to this I just found a blog about the best sao dao in town and the rice next door everyone say it's die for
2: เดี๋ยวนะแปลว่าอะไรนะมีนาเมื่อกี้ฟังออกมี next door the to die for อะไรถ้ากินแล้วจะตายไอ้อะไรโดโดนั่นอย่าไปกินเลยเดี๋ยวตายไม่เอา
5: เฮ้ยไม่ใช่ it means it's very delicious มันอร่อยมากชาติต้องกินก่อนตายอะไรประมาณนี้ไม่ใช่กินแล้วตายแต่มีนาพอดีพี่ยังตัดคลิปไม่เสร็จเลยอ่ะไปด้วยไม่ได้อ่ะไม่ว่าง
3: Oh, sorry, Mina. I'm so busy right now. I'm not free. I have to organize the cafe and greet the customers.
0: Pretty please with a cherry on top.
2: หวานจังเอางี้ไม่ต้องแย่งกันอย่าไปพึ่งสองคนนี้พึ่งไม่ได้นี่พึ่งพี่ดีกว่าเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะอะไรนะ
0: Pretty please
2: ชัดเลยไม่ต้องห่วงพี่คนนี้จัดให้เดี๋ยวจะตะลึงและอึ้งในความสามารถพี่
3: โอเค
2: เดี๋ยวมาแป๊บเดียว
5: อ้าวไปไหนเนี่ย
2: เดี๋ยวมาครับ
3: จะช่วย
5: guys look
2: oh wow
5: oh my goodness
3: รอนี่นะครับ
6: Oh my God what happened to you you look like a doll
2: yeah I think so
5: เพื่อนสารภาพมาสิไปขโมยชุดร้านไหนเข้ามาเนี่ย
2: เอ้าก็น้องมีนาเนี่ยบอกให้ฉันเนี่ยให้ทำตัวน่ารักไง pretty please เนี่ยนี่ก็เลยไปเช่าชุดร้านตรงข้ามานะชุดยังไงพอดีตัวเลยนี่ดูปากดูสีเนี่ยแจ่มไหม
0: พี่หวังครับ pretty please มันเป็นสำนวนแปลว่าได้โปรดเถอะนะครับไม่ใช่สั่งให้พี่ไปทำตัว pretty สวยหวานแบบนี้ครับ
2: เอ้า
3: หวัง pretty please in this context pretty doesn't mean beautiful so cute

0: adverb of degree, it means like a lot, super, pretty, please, please, please, please, please, like this.
1: เอา
2: เสียงละห้าวมากนี่เพื่อน pretty please เนี่ยไม่ได้แปลว่าขอร้องให้น่ารักน่ารักหน่อยนะ pretty please แปลว่าได้โปรดเธอนะคะ

0: ขอร้องครับ
1: เออนะอย่าบอกแม่เลยนะขอร้องนะ
2: ไม่ทันแล้วแหละแม่เห็นแล้วมั้งเน
1: ี่
2: ย
1: แม่สวัสดีครับ I know okay เข้าใจแล้วครับผมPretty Peace เนี่ยไม่ได้แปลว่าขอให้น่ารักหน่อยนะทำตัวน่ารักหน่อยนะแต่หมายถึงแบบได้โปรดนะนะโอ้โหก็นึกว่าขอร้องให้ Pretty ซะแล
3: ้ว Well it's okay Wang you're pretty enough for our cafe
2: จริงๆนี่แต่งตัวอย่างนี้นี่มาเป็นเมดดูแลลูกค้าได้เลยนะ
1: ได้เลยครับนายท่าน
2: โอ้ยเอาผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวเราหวานหวานนี
1: ่ได้แน่นอนนายท่าน
2: สมมติว่าเราเป็นแบบนางงามนางงาม
1: นางงาม
2: เฮ้ยแนะนำตัวนิดไหมแนนี
1: ่ Hello my name is Wang I'm from Thailand
2: เฮ้ย I'm from ปทุมธานี
1: I'm from ปทุมธานี
2: ทำไมมันเหนื่อยอย่างนั้นเล่า
1: เอาเหรอ
2: จะแต่งชุดนี้จริงไหมเน
1: ี่ยจริงเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนเนี่ยโอ้ไปแล้วครับ
2: ค่ะ
3: วันนี้ทีเจอร์เกรก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาทดสอบพี่ต่อจีน่าริวและทางบ้านในเรื่องใกล้เท้าใกล้ตัวนั่นเองนะครับก็พูดถึงถนนต่างๆนะครับ
4: มันใกล้เท้าและใกล้ตัว
2: ใจหายแวบ
1: สบายมากครับพี่เก่งเรื่องนี้ผมชิลมากผมนี่ไปทั่วตามตอกซอกซอยนี่ผมรู้หมดร้านไหนดีร้านไหนเด็ดรู้หมด
0: แหมพี่ริวเดินเก่งแบบพี่ริวเนี่ยรู้หรือเปล่าคะว่าแบบทางเท้าหรือว่าซอยหน้าบ้านอย่างเงี้ยที่เราเดินกันอยู่ทุกวันอ่ะในภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเขาเรียกว่าอะไร
3: โอ้มาอย่างซีป้า
2: ซีบรา
1: เห็นทางม้าลาย
3: มีหลายคนที่ใช้คำทับศัพท์แต่ใช้ไม่ถูกทางม้าลายไม่ได้เรียกว่าซีป้าทางด่วนไม่ใช่ไฮเวย์
2: แสดงว่าวันนี้เราจะทดสอบกันในเรื่องคำที่เกิดถนนนี่อะไรนะ
3: กับถนนและทางเด
2: ิน
3: ภาพแรกตอบเลย
2: โอ้
1: อันนี้อยู่แถวฝรั่งเศส
2: ก็คือตรงนี้แหละที่มีการถามถูกไหม
1: อ้าวก็อันนี้ก็โรดนี่ครับโรด
3: เป็นคำทั่วไปครับ
2: นี่
3: เป็นโรดเป็นถนนแบบไหน
1: แสดงว่าวันนี้จะไม่มีคำไหนเป็นโรดเลย
2: เอาแน่นอนนี
1: ่
3: เป็นคำเฉพาะ
2: โอ้พี่จีน่าคิดว่าอะไร
0: อย่างพาสนะคะ
3: พาสก็เป็นทางแคบเล็ก
0: ๆ
3: อันนี้แบบใหญ่มันกว้าง
2: ตรงนี้ใช่ไหมมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เลน
3: โอ้หลายเลนแล้วก
1: ็โกเลนเว
2: แล้วมีต้นไม้สองข้างทาง
3: มีตึกสูง
2: ๆผมว่าอันนี้แน่เลยภาษาอังกฤษออกเสียงAvenue
1: Correct Avenue ไม่ใช่แบบที่เราไปแบบช้อปปิ้ง
2: มอลล์
1: ใช่หรอครับ
3: เข้าใจ Avenue เป็นที่แบบซื้อของ
2: แต่จริงๆไม่เกี่ยวเลย
3: ไม่เกี่ยว
1: อ๋อเหรอครับ
2: ถนนใช่ไหมถนนใหญ
3: ่ๆเป็นประเภทถนนที่มันใหญ่มันกว้างแล้วก็มีทางเดินสองข้างมีตึกสูงๆอยู่รอบๆเรียกว่าAvenue แล้วก็ส่วนมากจะมีต้นไม้หรือว่าดอกไม้ตกแต่งด้วย
2: คือดูแล้วสวยอ่ะ
3: สวย
2: เขาก็เลยเอามาตั้งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ไงครับ Avenue อะไรอย่างเงี้ย
0: เพิ่งรู้เลยอ่ะ
1: จริงๆแล้วคือเป็นชื่อแบบว่าการเรียกถนนแบบนึง
2: โหภาพแรกมาก็โหแล้วเราดูภาพต่อไปเลยดีกว่า
3: ไม่ยาก
2: วงเวียนบ้านเรามี
0: วงเวียน
2: เรียกอะไร
3: ภาษาอังกฤษเรียกว่า
2: Circle
3: ก็มีครับต้องมีคำหนึ่งครับ
1: Circle Way
2: ทีน่าลองดูไหมเปิดจะเข้าแก๊ปเข้าอะไรบ้าง
3: ในวงเวียนเจออะไรครับ
1: รถนะครับ
3: หลายคันใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
3: คำนี้เริ่มด้วยตัว T
0: T
3: ถ้ารถติด
1: Traffic Circle
3: Yeah ถูกครับ Traffic Circle หรือมีคำอื่นเริ่มด้วยตัว R ก็พูดถึงเป็นวงกลมครับ
2: Roundabout
1: โอ้โหไม่เคยได้ยินเลยนะครับอันนี
2: ้ที่ไม่ยังไม่ตอบเพราะพี่เก๋บอกเป็นตัวทีเฮ้ยมันไม่ใช่หรือเปล่าเพราะพี่คำ
0: roundabout
2: มันอาจจะเป็นแบบหนังสือที่เป็น British English
3: ครับอันนั้นแบบ British London roundabout go around the roundabout นะครับเป็นคนอเมริกาภาษาพูดภาษาบ้าน
1: ๆ traffic
3: circle
2: ก็ได้สองคำ roundabout traffic circle นะครับวงเวียนต่อไป
3: มีหลายทางเลย
1: crossway
2: อันนี้เราจะเน้นอะไร
3: ก็มีบ้างก็มีบ้าง
2: เน้นอันนี้ก่อนถูกไหมคนข้าม
3: ไม่ใช่ดูภาพใหญ่ครับ
1: ภาพใหญ่อันนี้แสดงว่าอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นแยก
0: สามแยกไหมคะอันนี
3: ้หรือเอาเป็นแยกไม่ว่าจะสี่แยกสามแยก
1: บายบาย
2: อ๋อเหรอได้หมด
3: ก็ลองหาคำศัพท์ที่แปลว่าแยก
2: intersection
3: คำนี้ใช้ได้ครับ intersection
1: มันแบบตัดผ่านกัน
2: ใช่สี่แยก
3: ก็อธิบายได้ three way four way two way five way

0: 5แยกก็ five way intersection
1: อ๋อต้องมีเติมข้างหน้านิดนึงถ้า4ก็ four way intersection
2: four ways
0: เอาง่ายๆเลย intersection แปลว่าแยก
3: แยก
0: อธิบายเพิ่มเติมได้ three way four way five way six way intersection มาที่หนัง
1: และอีกคำหนึ่งที่สงสัยด้วยคำว่า junction
0: junction British
2: ที
0: ่ต่อเป็นลูกครึ่ง
1: ที่เรียนแบบบริติชไงมันก็เลยงงๆโตขึ้นมาแล้วเราทำงานกับคนอเมริกันก็จะงงๆว่าทำไมมันไม่เหมือน
3: โอ้ยนี่ผมงงไปหมดเลยนะตอนนี้เอาจริงนะวันนี้ไม่ต้องแยกกันตอบช่วยกันยังยากเลย
1: โอเคอันนี้ทางแยกครับ4แยกเอาว่าไปต่อไป intersection อันนี้น่าจะเป็นเมนชั่นที่คนเดินทางป่ะสะพานลอยคนข้าม
3: สกายวอล์ก
1: สกายวอล์ก
0: สกายวอล์กคนละแบบ
3: เฮ้ย
0: สกายวอล์กก็สำหรับท่องเที่ยว
3: สกายครอส
1: จีน่าได้ถือคำไหนบ้าง
3: ครอสเวย
1: ์ครอสเวย์
0: ครอสเวย
3: ์ครอสวอล
0: ์กครอสวอล์ก
2: ติดถนนน่าจะอยู่พื้น
3: อัพครอสวอล์กสกายครอสวอล์ก
2: ไฮครอสวอล์ก
3: พี่เกมไม่มองหน้าผมเลยไม่ใช่สกายเลย
1: ถ้าเป็นแบบบริดจ์ใช่ไหมบริดจ์
0: ก็สะพานBridge แบบไหน
2: Walking bridge
0: Walking bridge
1: Foot bridge
0: Foot bridge คำนี้ใช้ได้ครับ
1: Foot bridge
0: หรือมีคำพิเศษครับ Pedestrian bridge
1: อะไรนะอะไรนะ
0: Pedestrian
1: Pedestrian
0: แปลว่าคนที่เดินถนน
1: โอ้โหนี่คำเฉพาะเลยเหรอ
0: Pedestrian bridge
1: ก็คือมี foot bridge ใช้ได้
0: แล้วก็ Pedestrian bridge
3: โอ้โห
0: แต่ถ้ารู้สึกว่า Pedestrian โอ้โหมันยาวเหลือเกินก็Footbridge
1: ก็ใช้เท้าไงสะพานเท้าอ่ะมาดูคำต่อไปภาพนี
3: ้ Beach walk
0: Beach walk
1: Sidewalk
0: ทั่วไปครับแน่นอนว่ามันติดทะเลแต่ไม่มีคำว่าทะเลเริ่มด้วยตัว P
1: P เหร
3: อ Path
1: Path อะไร Path ที่แปลว่าทางไง P-A-T-H Path ไม่ใช่เหรอ
0: ยังไม่ได
1: ้ยอมแล้ว
0: โอ้คำนี้ยากจริงๆครับคำว่า promenade เคยได้ยินไหมครับ promenade
1: อ๋อที่เราเรียก promenade
0: promenade อเมริกาก็ promenade อังกฤษก็
1: promenade ก็เป็นห้างไง promenade
0: ครับ
2: the promenade
0: มีทางเดินด้วยใช่ไหมครับมีหลายที่เดินไปด้วยช็อปไปด้วย
2: แต่ห้างนั้นไม่เห็นมีทะเลเลยค่ะ
1: เออจริงๆ promenade
2: มันไม่ใช่ต้องติดทะเล
0: เป็นถนนหรือว่าเป็นทางเดินที่ติดทะเลหรือว่าชายหาด
1: แสดงว่าหลายๆที่ที่เราคิดว่าเป็นชื่อตึกชื่อช้อปปิ้งมอลล์มันก็เป็นชื่อถนน
0: ครับ
1: เมื่อกี้เรามีอะไรนะ
2: Avenue
1: อันนี้ก็
3: Promenade อันนี้ต้องจำไว้เลย
1: โหยากพี่เก๊กโจทย์วันนี้ยากมากเลยเพื่อนคนนี้น้องทางบ้านหน้าปาก
3: ไม่ใช่แค่น้องอ่ะ
1: แต่ได้ความรู้ถูกไหมอ่ะภาพต่อไปดีกว่า
0: วิใต้ดินครับ
1: อัน
2: เหมือนอุโมง
1: จะบอกอันเดอร์กราว
3: ด์เ
1: ทอร์เนลเทอร์เนลอุโมง
0: ชานอลคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือน
1: ไม่เหมือน
3: โอ้วันนี้ไม่
0: ถูกกันอย่างชานอลจะเป็นแบบ
3: ไม่ถูกเลย
1: ใช่ไหมอ๋อเทอร์เนลมันจะเป็นเหมือนกลม
3: อ๋อกลม
1: ๆแต่นี้มันแบบเจาะลอดใต
3: ้โอ้โหนี่แยกกลมกับเรียมอีกเหรอครับเนี่ย
2: อันเดอร์โรดอะไรสักอย
3: ่
2: าง
3: อ๋ออันนี้เหมือนเรากลับรถใต้สะพานอย่างนี้แบบ
1: มีคำว่าอันเดอร
0: ์มีคำว่าอันเดอร
1: ์แล้ว
2: อ
3: ันเดอร์เดอะบริดจ์
0: ใกล้จะถูกแล้ว
3: เฮ้ย
0: แต่มีอันเดอร์แล้วก็อีกคำหนึ่งที่แปลว่าทางunder
1: the way
0: มีคำอื่นครับ under
1: under road
2: under underpass
0: under we under
3: underpass
0: yeah yes
3: underpass
1: เดี๋ยวเขาผิดตรงไหนเน
2: ี่
1: ย
2: s ต้องมี s
0: ต้องมีตัว s ไม่ได้ลงท้าย th
1: อ
0: ๋
1: อ pass
3: underpass
1: pass ที่แปลว่าผ่าน
3: ผ่านเพราะว่าอันนี้จริงมันก็เหมือนจะไม่ใช่อุโมงค์นะในภาพเหมือนแบบว่าแค่ลอด
1: ก็ลอดลงไป
2: มันคือเหมือนถนนที่มีทางลอดเพื่อไม่ต้องติดไฟแดงอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แสดงว่าบ้านเราไม่ค่อยมีใช่ไหมอเมริกาม
2: ีตรงเกษตรอะ
0: มีครับที่กลับรถก็มีแบบนี
1: ้อ๋อที่กลับรถได้คือเป็นส่วนใหญ่เป็นรถใช่ไหม
0: ครับ
3: อันนี้ใช้เวลาบอกกันได้ไหมเอ้ยไปกลับรถใต้สะพานสิตรงเนี้ย
0: go to the underpass หรือ make a U turn at underpass
3: แต่ถ้าบอกเพื่อให้ลงอุโมงค์ก็เป็น tunnel
1: เออแต่นี่จะมีผลเพราะถ้าเกิดตรงนั้นมันมีทั้งอุโมงค์มีทางกลับรถใต้มันจะงงเราก็ต้องเจาะจงอย่างที่พี
3: ่พงมาลัยสั่นเลยนะ
1: ตรงลงจะไปอุโมงค์เลยไปแล้วไม่ใช่underpass ถูกไหมมันคนละอย่าง โอ้โหวันนี้ถนนแบบไม่เคยได้ยินกันหลายอย่างเนาะบางอย่างก็เคยได้ยิน
2: ใช่
1: แต่ไม่ใช่ถนนที่เราเข้าใจ
2: ไม่ใช่
3: บางอย่างก็รู้แต่ก็นึกไม่ออกเลยนะใช่
2: ใช่รู้สึกว่ามันละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ดูเป็นเรื่องที่เฉพาะทางแต่เอาจริงๆเราใช้กันอยู่ในชีวิตทุกๆวันเลยนะ
0: ถูกต้องแล้วถ้าไม่แน่ใจเป็น promenade หรือ avenue หรืออะไรไงก็เรียกได้ว่า road pass หรือว่า path ก็อธิบายไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงใต้สะพานครับ under the bridge is a path under the bridgeแล้วเขาจะบอกว่าอ๋อ underpass ใช่แล้ว
1: พยายามอธิบาย
0: อธิบาย
1: โอเคร
2: ู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือพอวันนี้เราเรียนรู้แล้วว่าแต่ละอย่างเรียกว่าอะไรเนี่ยนี่เลยไปอยู่บนท้องถนนเราลองสังเกตแล้วก็ลองใช้จริงลองตีความในหัวว่าอ๋อที่เรียกว่าแบบนี้เพราะอะไรเหมือนที่พี่เกรกบอกก็จะทำให้เราจำได้แล้วก็ใช้ถูกมากขึ้น
3: ใช่นะครับทีน่ายังมีอีกหลายคำเลยครับที่พวกเรายังไม่ได้หยิบยกมาวันนี้ทั้งน้องเจอก็เรียนรู้นะครับเก็บประสบการณ์ไว้จะได้พูดภาษาอังกฤษเก่งๆครับและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ที่รายการ I Know Okay ที่ช่องไทย PBS กฎหมายเลข3ครับ
2: แล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราแล้วก็แชร์ตอนนี้ไปให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูกันด้วยนะคะ
1: วันนี้คำศัพท์ถนนเยอะแยะมากมายแล้วครับแน่นอนว่า e-learning ของเราก็ต้องมีคำศัพท์เยอะเหมือนกันแต่ไม่รู้เป็นเรื่องอะไรบ้างต้องไปติดตามนะครับในเว็บไซต์ของ e-learning นะครับ
0: Well that's all the time for today time to hit the road ใช่แบบนั้น and see you again next time goodbye
3: bye bye
1: ไปที่ตำรวจไม่ต้องที่ตำรวจ
0: ที่ตำรวจแปลว่าตีถนน
3: กลับบ้าน
1: กลับบ้าน
3: โอ้
1: พี่จะรอดกลับบ้าน
4: เอาแกเดินอะไรของแกเนี่ยมองทางด้วยเดินแบบนี้เดี๋ยวก็โดนหัวล้มชนเพื่อน
0: circle
3: way circle
1: หยุดได้ไหมหยุดเถอะ
3: เรามันจะเบื่อกัน
0: ไม่ได้หยุดไม่ได้ในวงเว้นก็หยุดไม่ได้ต้อง
1: ไม่ใช่หมายถึงเนี่ยหยุดเถอะ
0: แต่ไม่ได้ใช้คำว่า floating bridge
3: โอ้เราเล่นจริงก
1: ็ floating bridge
0: สะพานลอย
1: อ๋อ float
2: อ๋อลอยแบบ
0: ไม่ได้ลอยแบบนั้น
1: เนี่ยจะงงเพราะว่าตรงนี้แหละเจอ
3: คนในเมืองเอาอันที่ใช้พอ
0: เอา
3: อันที่ไหนที่ไม่ใช้เดี๋ยวทางผมพูดเอง
5: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราษฎร์ครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

0: คือกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: สารคดีบลัดแบร์รี่สหมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me
2: หลายคนถามว่าต้องนกหายากขนาดไหนภาพสวยงามขนาดไหนถึงจะได้รางวัลบอกเลยครับว่ากล้องธรรมดาและนกรอบๆบ้านเรานี่แหละทีเด็ดเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้รอภาพที่สวยงามหรือนกที่หายากเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนผ่านมุมมองผ่านภาพถ่ายและคลิปสั้นของคุณโอกาสสุดท้ายในการเปลี่ยนภาพนกในมือคุณให้เป็นรางวัลและพลังแห่งการอนุรักษ์ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: ป่วน3จังหวัดชายแดนใต้คนร้ายไม่ทราบจำนวนระดมยิงโรงพักสายบุรีแห่งใหม่จังหวัดปัตตานีส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต1นาย
1: กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดรถจอดคร่อมรางรถไฟระหว่างเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์ขณะที่ผู้เสียชีวิต1รายยังไม่มีญาติติดต่อรับศพ
0: รวบแล้วพระลูกวัดหายโศกผู้ต้องสงสัยขโมยยอดพระเกศทองคำหนัก5บาทหลังนั่งรถโดยสารหลบหนีไปจังหวัดนครราชสีมา
1: อนามัยโลกยกระดับอีโบลาระบาดในคองโกเป็นความเสี่ยงระดับสูงมากพบผู้เสียชีวิตแล้ว177คนต้องสงสัยติดเชื้อกว่า750คน
2: สว
1: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฝักทองค่ะ
2: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: วันนี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นเหตุที่คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าไปยิงที่บริเวณภายในสภ.สายบุรีหลังใหม่จังหวัดปัตตานีค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต1นายนี่เป็นคลิปที่เพจ Facebook ชายแดนใต้นำมาโพสต์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 18:30 นาทีเมื่อวานนี้ค่ะมีผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดระดมยิงเข้าไปบริเวณภายในสภ.สายบุรีหลังใหม่บ้านเจาะกือแยตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตำรวจใช้อาวุธตอบโต้จนทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอยจากการตรวจสอบพบว่ามีตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายทราบชื่อคือ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชตำแหน่งผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสภ.หนองจิกปฏิบัติราชการสภ.สายบุรีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีต่อมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งว่า10ตำรวจเอกณัฐวุฒิได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะพร้อมได้เขียนข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและกล้าหาญทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่นะคะหากพบบุคคลต้องสงสัยหรือเบาะแสที่อาจเชื่อมโยงสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่กรมน.ภาค4ส่วนหน้าตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นบนถนนพื้นที่หมู่ที่1ตำบลจักัวอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับซึ่งเชื่อมต่อกับบ้านตายาตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสครับคนร้ายไม่ทราบจำนวนขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบก่อนที่จะใช้อาวุธปืนพกสั้นยิงใส่นายอิสมาแอร์มะศีละอายุ55ปีอดีตทหารพรานสังกัดกรมทหารพรานที่47จำนวน5นัดเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุครับต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บปลอกกระสุนและพยานวัตถุครับเบื้องต้นยังไม่ตัดทิ้งประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวและความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยชุดสืบสวนอยู่ระหว่างเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้ายเพื่อที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
1: อีกหนึ่งภัยใกล้ตัวที่เป็นปัญหาซ้ำซากในสังคมก็ได้นะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของการติดยาของกลุ่มวัยรุ่นที่ส่วนใหญ่เรามักจะพบวัยรุ่นไปเสพยาจากนั้นถูกจับก็ส่งไปบำบัดอีกสักพักก็กลับออกมาอยู่ในสังคมอีกสักพักหนึ่งก็กลับมาเสพยาอีกบางคนบอกว่าติดยากันอย่างหนักเลยนะคะจนกระทั่งมีอาการป่วยทางจิตสุดท้ายไม่ได้รับการดูแลอย่างดีจากครอบครัวค่ะกลายเป็นว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะ
2: อย่างเหตุการณ์ที่กำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับมีชายวัยรุ่นที่มีอาการป่วยทางจิตเวชจากการเสพยาเสพติดนะครับเกิดอาการคุ้มคลั่ง นำอาวุธมีดเนี่ยเข้าไปข่มขู่ทำร้ายครูนักเรียนในช่วงพักกลางวันถึงหน้าโรงเรียนนะครับล่าสุดผู้ก่อเหตุถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วครับ
3: ครูมันถือมีดไม่มีใครทำอะไรมันเลย
2: นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านซึ่งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียน

0: เรียนบ้านหนองประโยชน์อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเขาถ่ายเอาไว้ได้เมื่อวันที่21พฤษภาคมช่วงเวลาราวๆ13นาฬิกานะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยถืออาวุธมีดอยู่ในลักษณะอาการคล้ายๆกับคนคลุ้มคลั่งตะโกนข่มขู่ว่าจะเข้าไปทำร้ายครูแล้วก็เด็กนักเรียนที่อยู่ภายในโรงเรียนครับเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้พบเห็นนะครับจนต้องโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบผ่านไปประมาณ10นาทีครับตำรวจสภ.ท่าตะเกียบก็นำกำลังเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็พบว่าชายคนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับสอบถามจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์และเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยภายในโรงเรียนก็ได้ข้อมูลว่าบุคคลในคลิปปกติเนี่ยเขาจะไปรับน้องชายซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นประจำแต่ว่าไม่ทราบว่าเหตุใดจู่ๆถึงได้ถือมีดเข้าไปข่มขู่ครูแล้วก็นักเรียนนะครับและต่อมาครับตำรวจได้ควบคุมตัวชายคนนี้ได้ที่บ้านพักครับทราบชื่อภายหลังก็คือนายธีรยุทธอายุ16ปีมีประวัติเป็นผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบด้วยอาการทางจิตเวชนะครับจากการใช้กัญชาตั้งแต่ปี67ครับมีประวัติการเสพกัญชาเป็นเวลานานถึง5ปีแล้วก็ใช้ยาบ้าร่วมด้วยชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุชาวบ้านต้องเข้าไปหลบกันในที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะได้รับอันตรายแล้วก็กังวลว่าเมื่อตำรวจควบคุมตัวไปแล้วจากนั้นเดี๋ยวก็จะปล่อยตัวมาผู้ก่อเหตุก็อาจจะออกมาก่อเหตุซ้ำเพราะว่าเคยมีพฤติกรรมลักษณะนี้มาแล้วเมื่อช่วงหลังสงกรานต์ครับ
1: โวยวายตะโกนด่าเสียงดังเนี่ย
2: เขามีอะไรมาในมือครับ
1: ตอนนั้นยังไม่มีมีดค่ะ
2: ครับ
1: เปิดเติมน้ำมันแล้วก็เปิดใต้เบาะ
2: ครับ
1: เอาออกมาแล้วก็มาโวยวายขู่เด็กนักเรียน
2: ขู่เด็กนักเรียน
1: ใช่แล้วก็ตะโกนด่าเด็กนักเรียนด้วยคุณครูด้วยแบบให้หมดเลยทั้งโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วตอนนั้นเราเห็นเหตุการณ์แล้วเรามีอาการยังไงตัวเราเองตัวเอง
1: ก็กลัวจะแอบอยู่ข้างๆแอบอยู่ข้างๆบ้าน
2: อ๋อต้องแอบ
1: ใช่แล้วก็น้องอีกคนนึงก็ถ่ายวิดีโออยู
2: ่คือแม่ค้าทุกคนตรงนี้ต้องแอบกันหมด
1: ใช่ค่ะว่ามีแต่ผู้หญิงอยู่
2: เลยมีผู้หญิง
1: ผู้ชายเลยมีผู้หญิงแล้วก็มีแต่เด็ก
2: ครับแล้วตอนหลังเกิดเหตุช่วงระหว่างนั้นตำรวจมาเร็วไหมครับ
1: ก็เร็วค่ะแล้วพอเขาไปรอบนึงใช่ไหมคะเขาขี่ไปทางนู้นแล้วเขากลับมาอีกรอบนึงกลับมาก็น้องก็ให้น้องโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านผ
2: ู้
1: ใหญ่บ้านก็ประสานตำรวจแล้วก็อีกประมาณ10กว่านาทีตำรวจก็
3: ทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ก็บอกนะคะว่าผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยเคยเป็นเยาวชนที่เคยศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้มาก่อนระหว่างเกิดเหตุนั้นก็เป็นช่วงของพักเที่ยงค่ะโรงเรียนได้มีการปิดประตูรั้วโรงเรียนนะคะแล้วก็มียามคอยเฝ้าตามแผนเผชิญเหตุที่เคยซักซ้อมมาก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ค่ะที่สำคัญก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่พอมีการแจ้งเหตุไปสามารถเข้ามาควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยความรวดเร็ว
4: โอกาสมากครับแล้วก็มีคณะคุณครูกำลังซื้อของอยู่พอดี
2: ครับ
4: ครูก็โดนคือโดนขู่โดนด่าแล้วเห็นไปครูอยู่นี่เขาก็เคยเห็นครูทีนี้เขาบอกว่ามีการข่มขู่นะคร
2: ับ ก็
4: รู้สึกขวัญ
2: ขวัญเลย
4: ครับก็ครูก็ไม่ค่อยกล้าเข้าโรงเรียนเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นเพราะกลัวเขาถ้าเข้าโรงเรียนแล้วก็กลัวเขาตามมาเข้ามาโรงเรียนเป็นห่วงเด็ก
2: ตอนนั้นประตูรั้วเราปิดอยู
4: ่ครับครับ
2: แต่อยู่ระหว่างยังเป็นถือว่ายังเป็นเวลาเรียน
4: เวลาพักของ
2: เวลาพัก
4: ของเด็กมัธยมครับ
0: ทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับบอกว่าชายคนนี้เนี่ยเคยเป็นนักเรียนที่เรียนโรงเรียนนี้มาก่อนนะครับทางด้านตำรวจก็มีการทำความเข้าใจในขั้นตอนของการควบคุมตัวผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะทำการรักษาเพื่อที่จะเข้าสู่โครงการฟื้นฟูครับส่วนการดูแลความปลอดภัยก็จะส่งตำรวจมาตรวจสอบบ่อยครั้งขึ้นนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการระบาดของยาเสพติดเนี่ยทำให้ผู้เสพเกิดอาการป่วยจิตเวชมีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ต้องรักษาตัวรับประทานยาแล้วก็อาศัยอยู่ในชุมชนการป้องกันก็มีหลากหลายวิธีนะครับอย่างเช่น ครอบครัวประสานงานกับอสม.ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนเพื่อที่จะแจ้งให้รับทราบข้อมูลแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาใช้ระบบแคร์กิฟเวอร์ให้ทีมหมอครอบครัวหรือว่าเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าไปติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเป็นระยะแล้วก็ประเมินระดับความเสี่ยงร่วมกันและจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินนะครับมีการซักซ้อมกับคนในบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียง

0: ากผู้ป่วยเกิดอาการคลั่งหรือว่าก้าวร้าวครับ
1: คุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ก็แสดงความคิดเห็นกันมามากนะคะโดยเฉพาะใน TikTok Live นะคะที่บอกว่ารัฐเนี่ยควรมีมาตรการออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ฝากถึงผู้มีอำนาจช่วยขจัดเรื่องของปัญหายาเสพติดจากพื้นที่ให้หมดไปจากประเทศไทยนะคะบางคนก็บอกว่าพอมีการเสพจะถูกจับได้สุดท้ายก็ออกมาเสพซ้ำอีกครั้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซาก
0: ครับหลายคนเป็นห่วงกรณีลักษณะนี้นะครับคือจับแล้วก็มีการปล่อยตัวออกมานะครับแล้วก็ก่อเหตุซ้ำแบบนี้อีกก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎหมายเรื่องของระเบียบเรื่องของการปล่อยตัวแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับ
1: ใช่ค่ะมาดูอีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่คนร้ายเข้าไปขโมยยอดพระเกศบนเศียรพระประธานภายในพระอุโบสถวัดหายโศกที่จังหวัดหนองคายค่ะปรากฏว่าภายในยอดพระเกศเนี่ยมีทองคำหนัก5บาทแล้วบนยอดของพระเกศยังมีทับทิมอีกด้วยนะคะเฉพาะทับทิมเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 100,000 บาทปรากฏว่าทั้งหมดก็คือยอดพระเกศทองคำเนี่ยหายไปล่าสุดตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้วนะคะซึ่งก็พบว่าเป็นพระภายในวัดเนี่ยแหละค่ะหลบหนีไปที่จังหวัดนครราชสีมาตำรวจนำตัวไปสืบแต่ว่าเจ้าตัวยังให้การภาคเศษค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่วัดหายโศกตำบลในเมืองอำเภอเมืองหนองคายนะคะที่วัยยาวัจกรวัดให้ช่างมาติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอุโบสถเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการติดตั้งนะคะเพราะว่าระหว่างที่จิตรกรมาวาดฝาผนังด้านในอุโบสถก็ไม่ได้มีการสังเกตการอื่นๆเพิ่มเติมพอทีนี้ไปสอบถามพระภายในวัดค่ะก็เล่าว่าปกติแล้วจะมีญาติโยมมาสวดมนต์ไหว้พระเป็นปกติแต่ญาติโยมเนี่ยพบความผิดปกติสังเกตว่ายอดพระเกศขององค์พระประธานหายไปทางวัดก็เลยไปแจ้งตำรวจค่ะให้เข้ามาตรวจสอบเมื่อช่วงค่ำของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทีนี้หลายคนก็สงสัยว่ายอดพระเกศเนี่ยหายไปได้ยังไงแล้วทำไมถึงหายไปปรากฏว่าพอไปสอบถามนะคะก็พบว่าภายในยอดพระเกศเนี่ยมีทองคำหนักถึง5บาทแล้วบนยอดพระเกศก็มีทับทิมที่มีมูลค่าประมาณ 100,000 บาทค่ะพอตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ร่องรอยที่คนร้ายทิ้งไว้โดยเฉพาะลายนิ้วมือจากนั้นก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งพระสงฆ์สามเณรวัยยาวัจกรแล้วก็ช่างที่เก่าเข้าไปทำงานที่วัดเนี่ยมาพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ตรวจ DNA ค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของความบริสุทธิ์และความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
0: มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งภายในแล้วก็บริเวณใกล้เคียงรอบวัดนะครับแต่ปรากฏว่าพระต้นหรือพระมารุตอายุ36ปีที่เพิ่งจะมาบวชได้6เดือนนะครับไม่ได้มาพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ขับรถกระบะของวัดเนี่ยไปจอดเอาไว้ที่บขส.หนองคายก่อนที่จะขึ้นรถโดยสารหลบหนีไปครับล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับตำรวจนำหมายจับเข้าไปตรวจค้นที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอสีคิ้วก่อนที่จะควบคุมตัวพระมารุตในข้อหาลักทรัพย์ครับเบื้องต้นเจ้าตัวยังให้การภาคเศษบอกว่าไม่ได้ขโมยยอดพระเกศทองคำแต่ยอมรับว่าได้นำรถของวัดเนี่ยขับออกมาจอดที่บขส.จริงซึ่งตำรวจได้นำตัวพระมารุตสึกจากความเป็นพระทันทีนะครับก่อนที่จะนำตัวกลับไปดำเนินคดีที่จังหวัดหนองคายนะครับ
1: อย่างที่คุณอนุชาบอกนะคะว่าตัวอดีตพระมารุตเนี่ยเขาปฏิเสธที่เขาปฏิเสธคือเขาบอกว่าที่ไม่ได้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยอ้างว่าเขาเดินทางออกมาจากวัดแล้วจึงมาทราบเรื่องนะคะยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับการไปขโมยยอดพระเกศหรือว่าพระเกศทองคำที่หายไปแต่ตำรวจไปตรวจสอบค่ะไปตรวจสอบบัญชีของอดีตพระมารุตเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมามีเงินเข้าบัญชี 150,000 บาทค่ะแล้วก็ยังพบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า1ล้านบาทอีกด้วยเบื้องต้นพระมารุตเนี่ยยอมรับนะคะว่าเงินที่เข้าออกบัญชีมากๆเนี่ยมาจากการเล่นพนันออนไลน์ค่ะ
0: ไปติดตามความคืบหน้าเหตุที่ตำรวจยศร้อยตำรวจตรีนะครับไปลวนลามพนักงานพาร์ทไทม์ร้านหมูกระทะในจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งล่าสุดตำรวจนายนี้เนี่ยเข้าไปพบกับตำรวจนะครับแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อหาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำอนาจารครับขณะที่สภ.ลาดหญ้าก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับตำรวจยศร้อยตำรวจตรีสัง

0: กัดงานจราจรสภ.เมืองกาญจนบุรีนะครับเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ลาดย่าเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหากระทำการอนาจารบุคคลอื่นต่อหน้าทารกำนันครับหลังจากเจ้าของร้านหมูกระทะชื่อดังในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยพาพนักงานเสิร์ฟที่ถูกลวนลามเข้าไปแจ้งความโดยที่ตำรวจยศร้อยตำรวจตรีเนี่ยให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็อ้างว่าไม่ได้มีเจตนาจะกระทำอนาจารพนักงานอ้างว่าที่ยื่นมือไปเนี่ยเพราะว่าจะให้พนักงานเสิร์ฟมาชงเหล้าให้ส่วนพนักงานสาวเสิร์ฟผู้เสียหายเนี่ยก็เดินทางไปที่สภ.ลาดย่าครับพร้อมกับเจ้าของร้านแต่ว่ายังมีอาการบาดผวาอยู่นะครับไม่ขอเจอหน้าผู้ก่อเหตุตำรวจก็เลยแยกห้องสอบเพื่อที่จะไม่ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้เผชิญหน้ากันนะครับ
1: ขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทนายความก็เข้ามาช่วยดูแลคดีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลผู้เสียหายในโอกาสนี้เขาก็ยิงมีการกล่าวชื่นชมผู้เสียหายค่ะแล้วก็เจ้าของร้านบอกว่ามีความกล้าหาญนะคะที่ออกมาปกป้องสิทธิของตัวเองแล้วก็ขอให้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อไปค่ะ
2: ความมั่นใจว่าเคสน้องเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็จะไม่มีใครไปวุ่นวายกับน้องแน่นอนนะครับอันนี้ในฐานะสสด้วยเนี่ยนะครับก็คือรับปากเลยว่าให้ดูแลแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับน้องนะครับไม่ให้ใครมารังแกแล้วก็ผู้ที่กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทั้งทางวินัยและก็ทางอาญานะครับซึ่งทางผู้กำกับแล้วก็ร้อยเวรก็ทำดำเนินการดีมากแล้วครับท่านผู้กำกับเองก็ได้ส่งเรื่องไปทำเรื่องวินัยตั้งแต่เมื่อวานแล้วซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีใครโปรเทคตำรวจใช่ไหมครับก็คือวันนี้ผิดก็ว่าไปตามผิด
0: ผู้กำกับการสภ.ลาดย่าระบุนะครับว่าแม้คดีนี้ผู้กระทำความผิดจะเป็นตำรวจด้วยกันครับแต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้สั่งการให้ทำคดีอย่างตรงไปตรงมานะครับถ้าพบความผิดก็จะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดหลังจากนี้ตำรวจจะเร่งสืบสวนแล้วก็หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับซึ่งทราบว่ายังมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งที่อาจจะเห็นพฤติกรรมเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะเป็นหลักฐานเพื่อความหนักแน่นของพยานหลักฐานครับสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบทางต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงถ้าพบว่ามีมูลความผิดจริงก็จะถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การปลดออกหรือว่าไล่ออกจากราชการควบคู่ไปกับการดำเนินคดีในข้อหากระทำการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญาครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
1: แน่นอนเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวหรือว่าเป็นครั้งแรกนะคะเชื่อว่าในหลายๆร้านที่ให้การบริการมีเด็กพาร์ทไทม์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาน่าจะเคยเห็นปัญหาแบบนี้บ่อยๆครั้งทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งร้านนี้ก็มีพนักงานพาร์ทไทม์ทั้งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาทำงานอยู่เช่นเดียวกันเจ้าของร้านเขายอมรับนะคะว่าเคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่ลูกค้าพยายามที่จะลวนลามพนักงานอยู่บ่อยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงมากค่ะแต่ว่าทางร้านพยายามที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันนะคะถ้าพบลูกค้ามีอาการมึนเมาหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็จะให้เด็กผู้หญิงเนี่ยหลีกเลี่ยงออกมาจากนั้นก็จะเปลี่ยนให้พนักงานผู้ชายเข้าไปทำหน้าที่ในการเสิร์ฟแทนค่ะ
3: หมายอ่ะเป็นไปตามกฎหมายอ่ะนะเพราะเขาก็ทำมาหากินนะเขาไม่ได้มาขายบริการต้องแจ้งผู้คำชานะก็คือตามลำดับชั้นไปถ้ามันยังไม่ได้ผลอะไรก็ต้องช่วยๆกันต้องให้กระแสสังคมมาช่วยตรงนี้ด้วยครับ
0: ตัวของพนักงานพาร์ทไทม์นะครับก็เล่าว่าเคยเจอพฤติกรรมคุกคามจากลูกค้าบ่อยครั้งครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ดื่มสุราแต่ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เพียงแค่เสิร์ฟอาหารเท่านั้นต้องการจะหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวก็เลยอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาคุ้มครองเพราะว่ากลัวลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับถ้าไปแจ้งความดำเนินคดีก็อาจจะไม่สามารถเอาผิดได้ครับ
4: โอนะคะพี่ผู้ต้นมาจะเจอพวกมาลวนลามจับไม้จับมือแต่เราก็ป้องกันตัวเราอย่างเงี้ยพี่แบบปัดออกอย่างงี้แต่บางคนก็ดึงอย่างงี้เลยพี
5: ่มีด้วย
4: มีค่ะเหมือนว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้ไงพี่เราก็ต้องยอมรับไปบางทีเขาก็บางคนก็เข้าใจเรานะพี่แบบเห็นเราเป็นเด็กแต่บางคนก็แบบไหนๆก็มาทำงานอย่างนี้แล้วอ่ะ ก็ขอจับหน่อยอย่างนี้ไงพี
5: ่แต่เราไม่ได้มาร้านอาหารไม่ได้เป็นแบบนั้น
4: ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับพี่ก็คือแบบเสิร์ฟทั่วไปถ้ามีเรื่องอย่างนั้นก็จะแบบไอ้นี่หน่อยพี่น่าจะมีกฎหมายคุ้มครองพวกหนูหน่อยอะพี่เพราะทำงานอย่างนี้มันก็เสี่ยงบางคนก็คิดว่าเราทำงานอันนั้นด้วยอย่างเงี้ยพี่เพราะเขาแบบบางจังหวัดเขาทำอย่างนี้กันแบบไปกับเขาอย่างนี้แต่ที่นี่ไม่มีค่ะพี
5: ่เพราะมันเป็นแค่ร้านอาหาร
4: เป็นแค่ร้านอาหารทั่วไป
1: ถ้านับระยะเวลานะคะคุณผู้ชมจากสัปดาห์ที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยเพิ่งเกิดเหตุการณ์รถไฟที่ชนรถเมย์ประจำทางที่แยกอโศกมาประมาณเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันว่าณวันนี้เวลาเราขับรถเนี่ยเราระวังรางรถไฟมากขึ้นหรือเปล่าเฝ้าระวังเรื่องของเหตุการณ์มากขึ้นหรือเปล่าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์ก็เกิดเหตุการณ์ระทึกอีกครั้งที่จังหวัดลพบุรีค่ะเมื่อรถตู้คันเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเราสองคนนะคะเขาขับมาแล้วปรากฏว่าไม้กั้นกำลังจะลงมาเพราะว่าเสียงเตือนของรถไฟที่กำลังวิ่งมากำลังดังอยู่ปรากฏว่ารถตู้จอดนิ่งอยู่กลางทางบนรางรถไฟทำให้ไม้กั้นลงมาไม่ได้โชคดีที่เจ้าหน้าที่ประจำจุดเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์ค่ะก็เลยรีบไปส่งสัญญาณวิทยุให้ขบวนรถไฟหยุดได้ทันล่าสุดตำรวจรู้ตัวคนขับรถตู้คันนี้แล้วนะคะแล้วก็เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายหลายข้อหาด้วยค่ะ
4: ว้า
1: เนี่ยค่ะรถตู้ขับมาไม้กั้นกำลังลงแต่อยู่ๆรถตู้ก็จอดอยู่ตรงกลางไม้กั้นตรงนั้นนะคะเชื่อว่าหลายคนพอเห็นแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ขับต่อไปหรือว่าไม่หยุดก่อนที่ไม้กั้นจะลงมาทำให้พนักงานกั้นถนนต้องรีบไปแจ้งคนขับรถตู้ซึ่งเป็นรถรับส่งนักเรียนด้วยนะคะให้ขับออกจากบริเวณจุดตัดรถไฟก่อนที่จะถึงสถานีรถไฟลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีค่ะหลังจากที่ขับมาแบบนี้นะคะคือติดค้างอยู่บนนั้นแล้วก็เลยทำให้หลายคนกังวลเรื่องความปลอดภัยพอเหตุการณ์ผ่านไปชาวบ้านเนี่ยก็ไปสอบถามนะคะกับผู้สื่อข่าวก็พากันไปสอบถามนายสมชายม่านอ่อนค่ะซึ่งเป็นพนักงานกั้นถนนบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเปิดสัญญาณแจ้งเตือนแล้วเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะได้ยินแต่ว่ารถตู้นักเรียนคันนี้เนี่ยกลับขับรถผ่านไม้กั้นที่กำลังลงมาแล้วก็ข้ามฝั่งเพื่อจะไปที่ซอยโกสาบานแต่ว่าระหว่างนั้นจอดนิ่งค่ะอยู่บนรางรถไฟการกระทำแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฝ่าฝืนสัญญาณแล้วก็เสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากค่ะ
0: จุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทางรถไฟมันมีหลายรางนะครับแล้วก็เคยเกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตบ่อยครั้งบางคนมองว่าปิดกั้นถนนนานเกินไปไหมนะครับเมื่อพยายามที่จะอธิบายแต่ว่ากลับไม่เข้าใจแล้วก็ถูกต่อว่าด้วยคำหยาบคายขณะปฏิบัติหน้าที่กรณีนี้เนี่ยคนขับรถไฟเขาเพิ่งจะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีได้ไม่ถึง200เมตรนะครับก็เลยแจ้งเตือนได้ทันครับ
6: ก็เลยเปิดเสียงสัญญาณเครื่องกั้นกำลังจะลงก็ลงมาเรื่อยสัญญาณกับไอ้เครื่องไม้กั้นกำลังจะลงมาเรื่อยกำลังลงมาเรื่อยคือว่ามีรถตู้คันหนึ่งเข้ามาผมเลยสต็อปไว้แล้วก็หยุดทำไมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบสาเหตุผมก็เลยไอ้ตะโกนซึ่งข้างในที่บอกให้มาแต่ก็ยังไม่มาพอช่วงนั้นเขาก็ยังไม่มาผมก็เลยออกไปนอกถือพอเขาบอกว่าไปก็เดินออกก็ไม่มาในช่วงนั้นก็เห็นมีคนขับกับมีรู้สึกจะเป็นครูแล้วด้วยฝั่งรู้แต่กระจกมันมืดผมก็มองมีนักเรียนด้วยฝั่งมันรู้ทราบเลยคือผมรีบบอกให้รถออกจากที่เกิดเหตุ
7: ก็จุดที่ก็จอด
6: อยู่ฝั่งกลางเลย
1: ตอนนี้ตำรวจระบุตัวบุคคลที่เป็นคนขับรถตู้คันนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็ได้มีการเชิญตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมายสัญญาณจราจรขับรถโดยประมาทหวาดเสียวแต่ที่น่าตกใจคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตจากคลิปเนี่ยตอนที่รถตู้มาแล้วรถตู้จอดค้างอยู่แล้วไม้กั้นไม่สามารถลงมาได้ระหว่างที่รถตู้จอดอยู่บนรางเราจะสังเกตว่ามีรถจักรยานยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละขับผ่านไป

0: หลายคันเลยค่ะเนี่ยก็คือช่วงชุลมุนที่เขากำลังไล่รถตู้อ่ะแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ขับมาก็พยายามที่จะวิ่งไปก่อนคือเหมือนอาศัยช่วงชุลมุนที่จะให้ผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเพราะว่าในจังหวะนั้นรถไฟก็แล่นมาพอดีถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะเกิดความสูญเสียขึ้นอีกได้ค่ะ
1: นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีนะครับส่วนเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครนะครับทางกรมการขนส่งทางรางเข้าไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่ใช้รถที่จอดคร่อมรางรถไฟระหว่างที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์สาย206นะครับแล้วก็ย้ำว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของระบบขนส่งไม่ได้มุ่งเอาผิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตบางรายยังอยู่ในความโศกเศร้านะครับแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกครับบรรยากาศที่วัดน้ำพร่าอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับหลังจากครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าแอลครับอายุ34ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เนี่ยเดินทางไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพนะครับญาติเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางสาวสุภาพรเพิ่งจะโทรศัพท์มาบอกกับครอบครัวบอกว่าจะย้ายไปหอพักแห่งใหม่ก่อนที่จะขาดการติดต่อไปเกือบ24ชั่วโมงจนกระทั่งญาติเนี่ยเดินทางไปตรวจ DNA แล้วผลยืนยันตรงกับผู้เสียชีวิตครับ
2: ก็ภูตาหอนที่เกิดขึ้นตอนนี้มันก็ทำให้ครอบครัวต้องเจ็บปวดนะครับตอนนี้คือไม่อยากให้เกิดแบบนี้กับใครเลยครับก็คือฝากถึงผู้บริหารของการรถไฟนะครับว่าถ้าเคสนี้เกิดของลูกหลานของท่านนะท่านจะรู้สึกยังไงมันคงไม่ต่างกับพวกผมครับ
0: ขณะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังมีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายนะคะที่ไม่มีญาติติดต่อมารับศพค่ะโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการประสานติดตามหาญาติใกล้ชิดค่ะเพื่อนำ DNA เนี่ยมาเปรียบเทียบอัตลักษณ์บุคคลผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยายืนยันว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาจะพยายามค้นหาญาติใกล้ชิดนะคะกับร่างที่8เพื่อที่จะให้ร่างผู้เสียชีวิตทุกรายได้มีโอกาสในการกลับบ้านค่ะ
1: ทางด้านกรมการขนส่งทางรางนะครับเมื่อวานนี้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันครับเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ใช้รถที่จอดคร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุก็เป็นไปตามพรบ.การขนส่งทางรางปี2568ซึ่งเพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการนำกฎหมายฉบับนี้มาใช้ดำเนินคดีครับผู้อำนวยการกองการกฎหมายกรมการขนส่งทางรางระบุนะครับว่าการแจ้งความในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการจะเอาผิดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นพิเศษครับแต่ว่าเป็นการดำเนินการตามหน้าที่หลังจากพบว่ามีการกีดขวางรางรถไฟแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบขนส่งและประชาชนครับ
3: เป็นรายกรณีว่าพฤติการที่เขาไปอยู่บนรางเนี้ยไปคล่อมรางเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเขาสามารถที่จะขยับพ้นได้ไหมมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องนำสืบกันและทีเนี้ยต้องนำเรียนเลยครับว่าพรบขนส่งทางรางเนี่ยจะแยกต่างหากการเป็นพรบพิเศษนะครับเป็นพรบที่ทางกรมการขนส่งทางรางเนี่ยได้เพิ่งใช้บังคับเมื่อวันที่27มีนานะครับอันนี้ก็เป็นเคสแรก
0: ขณะเดียวกันตำรวจนครบาลก็เตรียมเรียกสอบพยานเพิ่มอีก14ปากนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่การรถไฟอีก2คนด้วยค่ะเพื่อสอบถามรายละเอียดการปฏิบัติงานทั้งพนักงานขับรถไฟเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณและคนขับรถโดยสารค่ะว่าแต่ละคนแต่ละหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนหรือไม่ค่ะ
4: ฐานปรากฏตามวงจรปิดครับไอ้นี่ทุกคนผมว่าทราบอยู่แล้วว่าใครฝ่าฝืนกฎจราจรข้อไหนก็ต้องว่าไปตามนั้นไอ้นี่เราว่ากันตามพยานหลักฐานทางภาพผมว่าเป็นหลักการที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าใครฝ่าฝืนกฎหมายข้อไหนก็ต้องมีการดำเนินการในส่วนนั้นอันนี้เป็นเรื่องชัดเจน
1: ส่วนการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนนะครับตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมก.และหน่วยงานด้านจราจรเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งมีทั้งหมด71จุดตัดด้วยกันครับและในจำนวนนี้เป็นจุดเสี่ยงถึง19จุดเบื้องต้นจะเพิ่มมาตรการเข้มงวดทั้งการทำป้ายเตือนตีเส้นจราจรและจัดกำลังตำรวจจราจรเข้าช่วยดูแลจุดตัดทางรถไฟครับ
5: บังคับใช้กฎหมาย ส่วนเรื่องการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของ

0: การตีเส้นกรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ย เส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับรวมทั้งระบบต่างๆอะไรที่จะในช่วยในเรื่องของการดำเนินการการเดินรถไฟการเดินรถขอสมกอะไรต่างๆเนี่ยก็ในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็ให้ไปดำเนินการกับหน่วยที่เกี่ยวข้องที่จะต้องทำในหน้าที่ของตัวเอง
1: แม้ว่าคดีจะเริ่มมีความคืบหน้านะครับและหลายหน่วยงานเนี่ยเร่งออกมาตรการป้องกันเหตุซ้ำแต่สำหรับครอบครัวของผู้สูญเสียครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อาจจะย้อนกลับได้นะครับแล้วก็ยังคงฝากคำถามไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมในลักษณะนี้ขึ้นอีกครับ
2: อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าตอนนี้ผ่านมาแล้ว1สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย206หลายคนบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากคนที่ขับขี่รถขาดระเบียบวินัยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทีนี้แต่ละหน่วยงานก็เลยออกมาตรการค่ะในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำทั้งการเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยการจำกัดเวลาไม่ให้รถไฟที่ขนส่งสินค้าวิ่งเข้ามาในเมืองในช่วงเวลากลางวันหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นการลดความเสี่ยงเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่หลายฝ่ายก็ยังตั้งคำถามค่ะว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาตอนนี้เพียงพอสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวหรือไม่ในมุมมองของคุณจิราพรติดตามเรื่องนี้มาก็ต้องมาคุยกันว่าในระยะยาวเราควรจะต้องวางมาตรการกันยังไงต่อไปนะคะ
3: ต้องถามคุณอนุชาคุณปวินาก่อนว่าเวลาเกิดเหตุอุบัติเหตุแบบใหญ่แบบนี้เราจำเหตุการณ์ได้หรือไม่คะหลายคนบอกว่าเช่นเหตุการณ์เครนถล่มที่พระราม2รถไฟที่อำเภอสีคิ้วเราก็จำแทบไม่ได้เลยนั่นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านรวมไปถึงภาคประชาชนรวมไปถึงนักวิชาการกังวลใจเหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวข่าวมันเงียบไปพอเงียบไปแล้วเราไม่จำแล้วเราลืมแล้วแล้วมาตรการระยะยาวที่แต่ละฝ่ายล้อมข้อการทำกันเนี่ยมันจะทำสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวจะพาไปตรวจการบ้านกันก่อนค่ะว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาทำอะไรไปแล้วบ้างค่ะคุณผู้ชมคะตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาทำอะไรไปแล้วบ้างเราจะมาตรวจการบ้านของแต่ละหน่วยงานนะคะสำหรับมาตรการที่เราเห็นเร่งด่วนที่เราพูดไปตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะก็เป็นทั้งมาตรการปรับระบบสัญญาณไฟจราจรใหม่อันนี้มีแน่นอนค่ะจัดคนไปตามแยกต่างๆตามจุดตัดมักกะสันแยกอโศกนะคะควบคุมรถไฟวัดแอลกอฮอล์แน่นอนมีตัวสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีแน่นอนแล้วก็มาตรการเร่งด่วนอีกอย่างนึงอยากให้เห็นกันค่ะเป็นมาตรการของกรมการขนส่งทางรางนะคะออกมาตรการชั่วคราวย้ำชั่วคราวนะคะว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเวลาค่ะของรถไฟที่ขนส่งสินค้าจากเดิมเขาสามารถวิ่งขนส่งสินค้าในช่วงเวลากลางคืนได้แต่กลางวันได้แต่เราปรับใหม่นะคะให้เป็นช่วงเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี4ค่ะนี่เป็นมาตรการระยะเร่งด่วนนะคะส่วนมาตรการระยะยาวค่ะรฟท.อยู่ระหว่างที่จะผลักดันโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาตามที่ท่านนายกเคยพูดไว้นะคะอาจจะมีการก่อสร้างสะพานที่จะเป็นสะพานให้รถยนต์ข้ามทางรถไฟลดความเสี่ยงได้ค่ะ2สะพานกับรถแบบนี้อาจจะมีเกิดขึ้นแน่ๆนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงทางลอดค่ะทางลอดใต้รถไฟก็คงน่าจะมีเกิดขึ้นนะคะเป็นทางลอดแบบนี้แล้วก็ทางลอดใต้รถไฟที่เป็นแบบอุโมงค์ก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะคะโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่มีการตั้งคำถามสำคัญค่ะว่ามาตรการทั้งหมดนี้ตอบโจทย์จริงหรือไม่สำหรับที่จะแก้ปัญหาอุบัติเหตุซ้ำซากในอนาคตค่ะ
4: การจะทำทางยกระดับรถไฟเลยมันก็ใช้เงินอีกมหาศาลไม่รู้10ปีจะเสร็จไหมแล้วความชัดเจนของรถไฟ3สนามบินยังไม่ชัดเจนแล้วมันจะทับกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอถ้าเราเลือกโซลูชันแบบนั้นนี่คือก็รอยาว10ปียังไม่รู้จะได้อะไรไหมเราต้องเลือกโซลูชันที่วันพรุ่งนี้น่าจะเริ่มทำได้อีกปีหนึ่งน่าจะเห็นผลเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าจะต้องทำให้ชัดเจนขึ้นมามาตรการระยะสั้นแบบที่ทำตอนนี้เช่นมีตำรวจไปยืนมีคนขอสมกไปยืนมันคือมาตรการระยะสั้นหมายความว่าอีกสักพักหนึ่ง

0: เขาก็ทําไม่ได้แล้วคําตอบก็คือแล้วมาตรการต่อจากนั้นคืออะไรมันจะต้องเหมือนกับส่งต่อกันเป็นทอดๆไม่ใช่ว่าใครทําเสร็จจบคนนั้นก็จบไป
1: คุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในอีกด้านหนึ่งค่ะก็ทําให้คนที่ทํางานเขาถูกเหมารวมน่าเห็นใจจริงๆนะคะทั้งที่จะพยายามทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อพาผู้โดยสารไปจนถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยค่ะกรณีนี้เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นคือนายวรวุฒิประทองนะคะพนักงานขับรถขอสอมกสาย24คนนี้ที่มีความพยายามที่จะทํางานตั้งใจดีค่ะเขากลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์นะคะหลังโพสต์ข้อความนี้ค่ะผมขับรถเมย์จะไม่คล่อมทางรถไฟเด็ดขาดใครจอดขวางจะดันให้หมดยอมชนเองดีกว่าให้รถไฟมาชนข้อความสั้นๆนี่แหละคุณผู้ชมคะหลายคนแชร์ไปกระหน่ำแชร์นะคะเป็นไวรัลเลยค่ะ30,000ครั้งพนักงานขอสอมกหลายคนที่มาแสดงความเห็นก็บอกนะคะว่าเป็นการสะท้อนความรับผิดชอบของคนขับรถสาธารณะที่ต้องดูแลชีวิตผู้โดยสารไม่ให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นค่ะหลังจากนั้นค่ะดิฉันนะคะลองไปใช้บริการรถเมย์สายนี้24นี่แหละค่ะพบว่าผู้โดยสารหลายคนจำว่าราวุธจำคนคนนี้ได้ค่ะจากคลิปใน Facebook ใน TikTok ทั้งคลิปแจกน้ำให้กับไรเดอร์ซึ่งนี่ค่ะแบบนี้เขาทำมานานกว่า5เดือนแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มีคลิปแบบนี้ค่ะแจกน้ำแล้วก็ให้เงินคนไร้บ้านด้วยที่ขึ้นรถเมย์ไม่มีเงินจ่ายค่าโดยสารกลายเป็นเขามีแฟนคลับมาใช้บริการทุกวันนะคะสิ่งเหล่านี้เขาทำต่อเนื่องมานาน5เดือนแล้วค่ะคุณผู้ชมคะจนมีคนมาติดตามชื่นชมจำนวนมากหลายคนบอกว่าทำให้มองภาพคนขับรถเมย์เปลี่ยนไปด้วยค่ะ
2: แล้วก็เรานั่งรถเมล์จากที่เขาประจำอยู่ด้วย
3: ใช้บริการประจำ
2: ใช้ประจำประจำ
3: ขึ้นมาเมื่อกี้ได้ยินคำว่าทักทายว่า
2: ทันยองเซยงคือเป็นที่เขาอยู
3: ่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
2: ใช
3: ่พฤติกรรมการขับรถของเขาเป็นยังไงบ้างคะ
2: ให้เลย
3: ยกนิ้วเลย
2: ยกนิ้วเลยคือแบบสุดยอดมากแปลว่าคือดูที่เขาดูในทุกคลิปอ่
3: ะ
2: เขาอ่ะขับรถดีตลอดขับรถดีตลอดเลยนะแล้วคือแบบชอบมากแล้วเราประทับใจสาย24ตลอด
1: ขณะเดียวกันที่ผ่านมาขอสอมกเองก็เปิดพื้นที่ให้พนักงานได้ทํากิจกรรมเพื่อสังคมด้วยนะคะในช่วงทั้งเวลาหลังเลิกงานแล้วมองว่างานบริการที่ดีไม่ได้มีแค่การขับรถให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้โดยสารด้วยค่ะ
4: เห็นแบบคนจรนะครับแต่ผมคงคิดว่าคนนั้นอาจจะแบบคนเก็บของเก่าธรรมดาทั่วไปเพราะเขาจะมีถุงขวดถุงอะไรมาด้วยผมไปมองปุ๊บเอาเก็บขวดมาจากในถังขยะครับผมเก็บมาปุ๊บแล้วในขวดมันจะมีน้ําอยู่นิดนึงเขาก็หยิบดื่มผมชีวิตคนเรามันจะอะไรขนาดนี้เราก็แรงบันดาลใจคือไหนๆเราก็พกน้ําพกอะไรไปของเราทุกวันอยู่แล้วเรามีอะไรก็หยิบยื่นให้เขาได้ก็น่าจะดีกว่าครับ
3: ทำมานานหรือยังคะ
4: นานแล้วครับตั้งแต่ก่อนปีใหม่เลยครับ
1: นี่แหละค่ะแต่ละคลิปมีคนชมมากถึง10ล้านวิวเลยนะคะสิ่งที่วรวุฒิอยากทำต่อไปนี้คือใช้สังคมออนไลน์นี่แหละค่ะแชร์ความรู้เรื่องความปลอดภัยในรถสาธารณะทั้งการใช้ประตูรถฉุกเฉินหรือวิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดเพื่อให้ผู้โดยสารรับรู้วิธีการป้องกันตัวเองมากขึ้นแล้วดิฉันก็ลองไปทำดูเหมือนอย่างที่เขาทำแบบนี้ด้วยค่ะ
4: บางคนบอกว่าบอกตัวนี้ทำไมเกะกะจังออกได้ไหม
3: ก็มีว
4: ิ
3: ธ
4: ีมันก็มีวิธีครับก็คือว่าเนี่ยพับลงแล้วก็เนี่ยครับงัดขึ้นนะครับถ้าเป็นฉุกเฉินต้องงัดขึ้นแล้วก็เปิดประตูได้เลยผู้หญิงก็ยกได้ครับติดเงี้ยลองดูก็ได้ครับ
3: เราทำ
4: ครับ
3: เปิดนะ
4: ครับ
3: ผู้หญิงเปิด
4: ครับยกขึ้น
3: งัดขึ้น
4: ครับแล้วก็ดันไปง่ายฮะ
3: เปิดได้นะ
4: เปิดได้ครับ
3: เปิดง่ายค่ะเปิดง่ายค่ะ
4: ได้ทุกใครครับรถเมล์ใช่ครับ
1: ถ้าเราลองทำตามนะคะมันก็ไม่ยากเลยนะคะสามารถเปิดได้ประตูรถฉุกเฉินค่ะสำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมอาจเป็นบทเรียนสำคัญของหลายฝ่ายด้วยทั้งระบบความปลอดภัยการจัดการจุดตัดทางรถไฟรวมไปถึงวินัยการใช้รถใช้ถนนในขณะเดียวกันนี่แหละค่ะก็สะท้อนว่ายังมีคนทำงานอีกจำนวนมากอีกจำนวนไม่น้อยนะคะที่พยายามที่จะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยในทุกๆวันค่ะ ดังนั้นทั้งคนขับรถไฟคนขับรถเมย์นะคะที่ถูกเหมารวมเวลานี้หลายคนก็สะท้อนมานะคะบอกว่าไม่อยากให้เหมารวมนะคะเพราะสูญเสียกำลังใจในการที่จะทำหน้าที่ของตัวเองถัดไปสำหรับในเรื่องนี้ค่ะคุณปวีณาคุณอนุชาคะวันที่2มิถุนายนนี้คาดการณ์นะคะว่าเราจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วว่าสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันอีกรอบนึงค่ะว่าเป็นไปตามที่หน่วยงานเขาคาดการณ์แล้วเขาไปพิสูจน์ทราบทางหลักฐานหรือเปล่าค่ะ
5: ค่ะขอบคุณคุณจิราพรค่ะ
6: ขอบคุณนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้อยู่ในกระแสนะครับปัญหาของผู้ใช้รถ Volvo รุ่น EX 30ครับตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุประหว่างผู้ซื้อรถกับบริษัท Volvo ประเทศไทยนะครับหลังจากที่ไปพบว่ารถเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความบกพร่องที่โมดูลแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีการแจ้งให้ผู้ที่ซื้อรถกว่า 1,668 คันเนี่ยนำรถไปเข้าศูนย์นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่รุ่นใหม่ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ส่วนทางด้านของสคบก็เตรียมที่จะฟ้องให้กับผู้ซื้อที่ต้องการจะคืนรถครับเหตุเพลิงไหม้รถ EV Volvo EX 30นะครับทำให้นายถนอมศักดิ์สันทนาประสิทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขายในฐานะผู้แทนบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดยอมรับนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความบกพร่องของแบตเตอรี่รุ่นเก่าครับจึงได้นำเข้าแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันจากเยอรมนีและสวีเดนสามารถที่จะเติมประจุไฟฟ้าได้เต็ม 100% นะครับโดยแบตเตอรี่ล็อตแรกจำนวน80ลูกเนี่ยจะส่งมอบกระจายไปตามศูนย์บริการทั้ง15แห่งตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้นะครับ
5: ขณะเดียวกันบริษัทเตรียมทยอยแจ้งเจ้าของรถ Volvo EX 30นะคะกำหนดวันแล้วก็เวลาเข้าศูนย์บริการเพื่อมาเปลี่ยนแบตรุ่นใหม่ค่ะคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า3เดือนก็จะทำการเปลี่ยนแบตรุ่นใหม่ได้ทั้งหมด 1,668 คันนะคะแล้วก็จะมีการเยียวยาโดยให้คูปองชาร์จไฟฟรี 8,500 บาทค่ะแล้วก็มีให้ใช้ตอนรอเปลี่ยนรถอีก16คันนะคะขณะที่นายถิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกก็บอกค่ะว่าแม้ว่าบริษัท Volvo จะมีการเรียกคืนรถเพื่อเปลี่ยนแบตรุ่นใหม่แล้วก็ตามแต่ความคุ้มครองเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสาธารณะจึงออกคำสั่งระงับการจดทะเบียนรถใหม่หรือว่ารถป้ายแดงนะคะสำหรับรถ Volvo รุ่น EX 30ทันทีซึ่งถือว่าเป็นการใช้มาตรการการจำกัดการจดทะเบียนใหม่ภายใต้พรบ.รถยนต์ปี2522เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้รถรุ่นดังกล่าวที่กำลังผลิตหรือว่ากำลังนำเข้าในอนาคตทั้งหมดไม่สามารถจดทะเบียนใหม่ได้โดยไม่มีผลกระทบย้อนหลังไปถึงเจ้าของรถปัจจุบันค่ะมีรายงานข่าวระบุว่าการออกมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายรถในสต็อกที่มีปริมาณอยู่ประมาณ 250-270 คันนะคะถึงแม้ว่าบริษัทจะเปลี่ยนแบตรุ่นใหม่แล้วแต่บริษัทก็จะต้องนำรถเข้าทดสอบจนผ่านเกณฑ์ด้านวิศวกรรมยานยนต์และความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบกค่ะจึงจะมีการพิจารณาทบทวนเรื่องของการจดทะเบียนได้หรือไม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
6: ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็เปิดเผยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ร้องเรียนเรื่องรถ VolvoEX 30เข้ามามากถึง300รายแล้วนะครับจากที่เคยแจ้งเข้ามา45รายผู้เสียหายเขายืนยันว่าไม่ต้องการรถจนแล้วล่ะครับเนื่องจากว่าบางรายเขาได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นห้ามไม่ให้นำรถรุ่นนี้เข้าไปจอดในคอนโดมิเนียมหรือแม้แต่บางรายไม่กล้าที่จะชาร์จทิ้งไว้ในตอนกลางคืนนะครับจึงต้องการให้บริษัทเนี่ยรับซื้อรถรุ่นนี้คืนกลับไปขณะที่ Volvo เองก็ได้สั่งแบตเตอรี่รถใหม่เข้ามาเปลี่ยนให้แล้วซึ่งทางผู้เสียหายไม่ยอมรับข้อเสนอจากทางบริษัทครับดังนั้นในเมื่อไม่สามารถที่จะตกลงกันได้สคบจะทำหน้าที่ฟ้องแพ่งแทนผู้บริโภคก่อนในลักษณะการฟ้องกลุ่มนะครับและกำลังพิจารณาว่าจะสามารถฟ้องอาญาด้วยหรือไม่จากกรณีที่ไม่ตรงปกครับหรือโฆษณาเกินจริงเพราะในการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเขาระบุว่าการชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยจะสามารถวิ่งได้300กิโลเมตร แต่อยู่ๆมาบอกว่าชาร์จเต็ม 100% ไม่ได้ต้องชาร์จเพียง 70% เท่านั้นนะครับ
5: ส่วนความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รถ Volvo รุ่น XC60 นะคะถ้าคุณผู้ชมจำได้ภาพเนี่ยค่ะเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเมื่อปี2018บนถนนมอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีแล้วรถเสียหายทั้งคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือ

0: ตุคือความร้อนของต้นเพลิงไม่ได้เกิดจากบริเวณแบตเตอรี่แรงดันสูงค่ะแต่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้นบริษัทจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปหากมีความคืบหน้าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปอีกด้วยค่ะ
1: ส่วนข่าวนี้ต้องเรียกว่าทัวลงอบจ.ลพบุรีนะครับหลังจากที่มีการขุดกรณีโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งซึ่งเป็นแบบสแตนเลสนะครับวงเงินเนี่ยสูงถึง320ล้านบาททางอบจ.ลพบุรีเขาชี้แจงว่ามีการติดตั้ง161จุดนะครับไม่ใช่3จุดตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับ
0: แน่นอนถ้าดูทางจำนวนแล้วก็น่าจะคุ้มค่ารวมถึงเรื่องของการใช้สแตนเลสมาเป็นอุปกรณ์ในการเป็นเครื่องออกกำลังกายทางอบจ.เองก็ชี้แจงนะคะว่าสเปคนี้แหละคุ้มค่าทนแดดแล้วก็ไม่เป็นสนิมอีกด้วยแต่ปัญหาที่ตามมาคือปปช.เขามีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่านี่จะมีเรื่องของการหัวประมูลไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนื่องจากไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางไม่ถึง 1% ถึง 11 ครั้งด้วยกันค่ะในเวทีการเสวนาเรื่องการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีซึ่งปปช.จัดขึ้นนะคะแล้วก็มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอแนะในการพิจารณาโครงการความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณคนที่เข้ามาร่วมในการเสวนาครั้งนี้ก็ประกอบด้วยนางสาวนันนพัฒน์สืบสัมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดลพบุรีนางสาววิภาวัฒน์ถมยาผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.ลพบุรีและนางแก้วใจคดีธรรมคลังจังหวัดลพบุรีค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมาแล้วเรื่องของการจัดซื้อทำเครื่องออกกำลังกายแล้วเป็นสแตนเลสงบประมาณ320ล้านบาทค่ะแต่ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างค่ะ
1: ทางอบจ.ลพบุรีเขาชี้แจงบอกว่าการดำเนินโครงการเนี่ยเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดนะครับในแผนเนี่ยเป็นแผนปี2566ถึง2570ก็เสนอโดยนายกอบจ.ครับเริ่มดำเนินการปี64ถึงปี68รวมดำเนินการ11ครั้งแล้วก็ติดตั้ง161จุดนะครับใช้งบประมาณราวๆ320ล้านบาทหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวอบจ.เขาบอกว่าเกิดผลกระทบในเชิงลบครับแต่ก็ย้ำว่าในฐานะหน่วยงานรัฐเนี่ยยึดการดำเนินงานยึดหลักความโปร่งใสนะครับแล้วก็มีสตง.ภาค1และคลังจังหวัดลพบุรีให้คำแนะนำจึงไม่ได้เป็นไปตามที่มีการนำเสนอข่าวว่า3แห่งใช้งบประมาณถึงกว่า300ล้านบาทนะครับจริงๆแล้วเป็นการดำเนินการ161จุดไม่ใช่3จุดตามที่เป็นข่าวสำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาจุดติดตั้งเครื่องออกกำลังกายนะครับเขาบอกว่าในพื้นที่อปท.นะครับจะเป็นผู้พิจารณาจุดติดตั้งโดยที่อบจ.เนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาในการไปติดตั้งตามหลักเกณฑ์รวมๆแล้ว6หลักเกณฑ์นะครับอย่างเช่นการเข้าถึงของประชาชนนะครับความปลอดภัยในการใช้งานเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างแล้วก็ต้องไม่เบียดบังทัศนียภาพและหลักความคุ้มค่าครับและหากติดตั้งแล้วไม่มีผู้ใช้งานนะครับเขาก็จะมีการย้ายหรือว่าเปลี่ยนจุดติดตั้งก็ย้ำแหละครับว่าเครื่องออกกำลังกายมีความคุ้มค่าแม้ว่ามูลค่ามันจะถูกมองว่าสูงเพราะว่ามีความแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนแล้วก็ไม่เป็นสนิมครับ
2: ในส่วนของว่าใช้
1: งบ
2: ประมาณ3แห่ง300ล้านนะคะก็จะขออนุญาตว่าจุดติดตั้งนะคะที่เราดำเนินการทั้งหมดนะคะเราทำมาตั้งแต่ปี64จนถึงปี68รวม11ครั้ง161จุดต่างๆส่วนงบประมาณนะคะก็งบประมาณ320ล้านค่ะ
3: ปี64อะค่ะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง1ครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเกิดมาจากความต้องการของพื้นที่อะค่ะประสานมายังอบท.ค่ะแล้วก็ประสานมายังอบจ.ในเรื่องของการดำเนินการบูรณาการงานร่วมกันนะคะ
1: อีกหนึ่งจุดที่ถูกตั้งข้อสังเกตก็คือผู้ประกอบการเขาเสนอราคาที่ต่ำกว่าราคากลางไม่ถึง 1% ถึง11ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งจากการลงพื้นที่ของปปช.ก็เห็นว่าอาจจะเป็นการตกลงราคาร่วมกันในการเสนอราคาของผู้ที่เสนอราคาในการเข้าประกวดซึ่งก็ไปตรงกับข้อสังเกตของทางกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับ
0: มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ต้องเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล

0: แล้วก็พื้นที่ที่ติดอยู่บริเวณชายแดนนะคะอย่างที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้เขาต้องออกมาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้มีการแก้ปัญหาโรงพยาบาลเชียงแสนที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หลังจากที่มีแพทย์ลาออกแล้วก็มีคนที่ลาไปศึกษาต่อรวมๆแล้ว4คนด้วยกันค่ะ
1: ก็ทำให้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงแสนต้องออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอไม่ได้ขาดแคลนครับแต่ว่ามันเป็นช่วงของการผัดเปลี่ยนบุคลากรตามวงรอบปกตินะครับและเบื้องต้นเนี่ยประสาน17โรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อที่จะหมุนเวียนแพทย์ให้บริการไม่ให้เกิดการหยุดชะงักนะครับแต่ก็ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่อาการไม่เร่งด่วนนะครับเข้าพบแพทย์ในเวลาราชการครับโรงพยาบาลเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับออกประกาศแจ้งประชาชนถึงสถานการณ์ขาดแคลนแพทย์ในช่วงเดือนมิถุนายน2569ครับหลังจากที่มีแพทย์ลาออกและลาศึกษาต่อรวม4คนด้วยกันซึ่งก็ส่งผลให้โรงพยาบาลเนี่ยต้องปรับรูปแบบในการให้บริการชั่วคราวนะครับและทำให้ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยนานขึ้นโดยจะมีการจัดลำดับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตเป็นอันดับแรกครับพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไปนะครับให้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.คลินิกหรือว่าร้านยาคุณภาพใกล้บ้านแทนนะครับส่วนกรณีฉุกเฉินเนี่ยทางโรงพยาบาลเชียงแสนยังคงเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: หนึ่งในชาวบ้านอำเภอเชียงแสนบอกกับทีมข่าวไทย PBS นะคะว่าปกติเนี่ยเขาก็เดินทางมารักษาอาการป่วยตามที่หมอนัดอยู่แล้วมาแต่ละครั้งก็จะมาแต่เช้าตรู่เลยค่ะกว่าจะเสร็จก็เกือบครึ่งวันนะคะแต่ก็เข้าใจทางโรงพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยทั้งจากในพื้นที่แล้วก็จากประเทศเพื่อนบ้านขณะเดียวกันแพทย์เนี่ยมีน้อยนะคะแต่พอเห็นประกาศว่าแพทย์จะลาออกไปอีกก็กลัวว่ายิ่งจะทำให้การบริการนั้นล่าช้าไปอีกค่ะ
2: ไม่ใช่แค่แต่หากว่าหมอน้อยเนาะ
3: คร
2: ับ แล้วคนไข้มันเยอะนี่ปัญหามันก็มีแน่อยู่แล้วแหละคือการคอยการเข้าคิวคนมันช่วงนี้คนมันเยอะ
3: ครับ
2: คนไข้เยอะคน
3: แต่ละวันมีคนไข้มาที่นี่เยอะไหม
2: เยอะมาก
3: เต็มโรงพยาบาลเลย
2: ทั้งสองตึก
3: เต็มเลยรอนานสุดนี่ประมาณสักเท่าไหร่ครับ
2: ก็ทั้งวันมาเช้าเนี่ยจะเสร็จก็เมื่อ11 โมง
3: โอ้ครึ่งวัน
1: ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงแสนก็ชี้แจงนะครับบอกว่าประกาศนี้เนี่ยมีเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเตรียมความพร้อมแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์นะครับแต่ว่าปัญหาการขาดแคลนแพทย์มันเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวในเดือนมิถุนายนครับซึ่งเป็นช่วงผลัดเปลี่ยนของบุคลากรทางการแพทย์นะครับโรงพยาบาลได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเครือข่ายทั้ง17แห่งในจังหวัดเพื่อที่จะขอหมุนเวียนแพทย์มาสนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเชียงแสนครับเพื่อให้การบริการประชาชนเนี่ยไม่หยุดชะงักในเวลาราชการแต่ก็ยอมรับว่านอกเวลาราชการก็อาจจะมีความตึงตัวของบุคลากรอยู่บ้างครับ
4: การจัดการของเราคือ1เราประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดแล้ว2เราสื่อสารกับโรงพยาบาลทั้ง17โรงพยาบาลที่เหลือในเชียงรายแล้วเราได้มีการพูดคุยกันเพื่อผัดเปลี่ยนอัตรากำลังหมุนแพทย์มาช่วยเพื่อให้การบริการไม่ได้หยุดชะงักนะคะเบื้องต้นขอชี้แจงว่าในส่วนของในเวลาราชการเราจะพยายามขอแพทย์ข้างเคียงมาช่วยในการดูแลให้บริการประชาชนโดยให้กระทบงานบริการน้อยที่สุดแต่ในส่วนของนอกเวลาราชการเราต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีความตึงมืออยู่บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะพยายามจัดสรรอัตรากำลังให้สามารถบริการผู้ป่วยได้ให้ตามมาตรฐาน
0: ช่นเดียวกับนายแพทย์เอกชัยคำลือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายค่ะที่ยืนยันว่าประชาชนยังเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงรายได้ตามปกตินะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยวิกฤตนอกจากนี้ก็จะเร่งดำเนินมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องเมื่อสักครู่จะมีคำที่ทางผอ.โรงพยาบาลชี้แจงบอกว่านี่เป็นการผัดเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ตามปกติซึ่งตาม

0: กติแล้วค่ะถ้าระบบการแพทย์เขาจะบอกว่าช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเนี่ยเปรียบเสมือนฤดูใบไม้ร่วงของโรงพยาบาลชุมชนค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศเนื่องจากว่าโรงพยาบาลจะต้องเสียกำลังไปพร้อมกันหลายทางไม่ว่าจะเป็นแพทย์อินเทิร์นปี2ปี3ที่ต้องเตรียมตัวกลับไปเรียนต่อในเดือนกรกฎาคมบางคนต้องลาพักร้อนล่วงหน้าค่ะบางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องไปรายงานตัวก่อน1เดือนขณะที่แพทย์อินเทิร์นปี1ที่ครบกำหนดต้องโยกย้ายไปโรงพยาบาลชุมชนรอบนอกก็จะต้องมีการดำเนินการเตรียมการก่อนเช่นเดียวกันส่วนแพทย์บางส่วนก็ตัดสินใจลาออกในช่วงนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าในระบบเอกชนหรือว่าสมัครในที่ต่างสังกัดให้ทันผลที่เกิดขึ้นก็คือโรงพยาบาลขนาดกลางที่ปกติมีแพทย์ปฏิบัติการอาจเหลือจริงๆไม่กี่คนค่ะบางกรณีหรือว่าบางที่เนี่ยที่เราได้ยินข่าวก็เหลือเพียงแพทย์เพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะ
1: ส่วนอีกมิตินะครับก็คือรักษาคนไว้ในระบบไม่ได้ครับต้องยอมรับว่าในแต่ละปีเนี่ยประเทศไทยมีแพทย์จบใหม่ประมาณ 2,500 ถึง 2,800 คนแต่ว่าเข้าสู่ระบบจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 1,600 คนนะครับจำนวนนี้เนี่ยกระจายไปทั่วประเทศนะครับแต่ปัญหาก็คือหลังจากที่เขาจบอินเทิร์นปีแรกแพทย์จำนวนมากเลือกที่จะลาออกครับออกจากระบบราชการแล้วก็ไปทำงานคลินิกเอกชนไปทำคลินิกความงามหรือโรงพยาบาลในเมืองที่ให้รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเพราะว่าภาระงานที่หนักตลอดทั้งวันครับ
2: เราก็อยากเป็นหมอที่ดูแลคนไข้ค่ะแต่ถามว่าแบบคือทุกคนเต็มที่แหละค่ะแต่ว่าพอเราไปอยู่หน้างานจริงๆค่ะระบบมันไม่ได้เอื้อคนทำงานอย่างนี้ค่ะคือแบบเราต้องทำงานเกินมนุษย์ซึ่งต่อให้เรามีใจที่จะไปช่วยคนแค่ไหนแต่ว่าตัวเราเองยังเบลอๆยังไม่ได้นอนเลยอะค่ะพี่เรายังไม่ได้กลับบ้านยังไม่ได้กินข้าวชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวเราพังหมดเนี่ยค่ะคือเชื่อว่าแบบสุดท้ายมาทุกคนก็จะต้องเลือกจุดที่สมดุลที่ work life balance ที่ตัวเองไปได้อะค่ะระบบจะยังอยู่ต่อได้ถ้าผู้ที่มีอำนาจอะค่ะแบบหันกลับมาแบบสนใจหมอสนใจแบบบุคลากรทางการแพทย์ให้มากขึ้นเนี่ยค่ะทั้งในส่วนของเรื่องของพลังงานที่เหมาะสมค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้มันแบบให้มันเหมาะสมค่ะ
0: สอดคล้องกับเพจประชาคมแพทย์นะคะที่โพสต์ข้อความระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะโดยบอกว่าจากบึงกาฬถึงกันทรรักษ์และเชียงแสนมีประเด็นสำคัญคือถ้าวันนี้คนยังคิดว่าข่าวโรงพยาบาลขาดหมอเป็นแค่ปัญหาเฉพาะพื้นที่หรือจริงๆแล้วนี่คืออาการโคม่าของระบบบริการสุขภาพไทยที่กำลังเริ่มแสดงออกพร้อมกันในหลายอวัยวะจนถึงวันหนึ่งร่างกายก็จะล้มเหลวหลายระบบพร้อมๆกันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่วันที่ระบบล่มแต่เป็นวันที่สังคมเริ่มชินกับข่าวโรงพยาบาลขาดหมอเดือนนี้หมอไม่พอหากไม่ฉุกเฉินรักษาใกล้บ้านไปก่อนและคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติเพราะในทางการแพทย์คนไข้ที่โคม่าไม่ได้ตายเพราะอวัยวะเดียวแต่ตายเพราะปล่อยให้ทุกระบบค่อยๆล้มเหลวไปพร้อมๆกันคำถามคือเราจะเริ่มรักษาตั้งแต่วันนี้หรือจะรอให้ระบบหยุดหายใจก่อน
1: ยังอยู่ที่เรื่องของระบบสาธารณสุขนะครับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศคองโกและยูกันดาอาจจะต้องเข้าสู่การคัดกรองอย่างเข้มงวดนะครับที่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งกำหนดให้ทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายนะครับ
0: ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราไปพบการระบาดที่รวดเร็วแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงนะคะแต่ก็มีคำถามว่าแล้วในประเทศไทยของเราตอนนี้ที่เรายกระดับมาตรการในการป้องกันพบการติดเชื้อแล้วหรือไม่นะคะทางสาธารณสุขยังยืนยันนะคะว่าจนถึงตอนนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อค่ะแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์ในแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคระบุนะคะว่าประเทศไทยประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายนะคะมีผลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2569พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทั้งทางอากาศและด่านชายแดนทั่วประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยอีโบลาทั้งในกลุ่มผู้ป่วยต้องสงสัยและผู้ป่วยยืนยัน แต่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมค่ะทั้งห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลเพื่อรองรับหากพบผู้ติดเชื้อในอนาคตสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงทุกคนต้องลงทะเบียนผ่านระบบบัตรขาเข้าแบบดิจิตอลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเข้าสู่ระบบการตรวจติดตามอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันหากพบว่ามีไข้อาการเข้าข่ายก็จะถูกส่งเข้าระบบการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรสำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีอาการเข้าข่ายตั้งแต่แรกจะถูกแยกกักทันทีค่ะ
3: ล่าสุดนะคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะเราก็ได้มีการประกาศว่าตัวอีโบลานะคะคืออีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะคะในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่ว่าการที่เราประกาศว่าเป็นเขตติดโรคจะทำให้เราสามารถมีมาตรการในการควบคุมป้องกันการระบาดได้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ
1: ทางด้านนายแพทย์โรมบัวทองนะครับผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคก็เปิดเผยนะครับว่าล่าสุดมีผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้าประเทศและทั้งหมดอยู่ระหว่างเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดครับสำหรับโรคอีโบลานะครับติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือว่าสิ่งปนเปื้อนจากผู้ติดเชื้อครับรวมไปถึงสัตว์ติดเชื้ออย่างเช่นค้างคาวผลไม้มีระยะฟักตัวประมาณ 2-21 วันนะครับอาการสำคัญก็คือมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะอาเจียนท้องเสียแล้วก็อาจจะมีเลือดออกผิดปกตินะครับโดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง40-80%ครับ
4: ได้รับรายงานจากองค์การโลกมาว่าเป็นผู้สัมผัสที่จะต้องได้รับการกักกันนะครับเราจะต้องส่งจากสนามบินหรือช่องทางเข้าประเทศทันทีนะครับส่วนผู้เดินทางทั่วไปนะครับที่มาจากเขตติดโรคนะครับเราก็จะมีการให้สุดท้ายสุดนะครับเมื่อเข้าประเทศแล้วทีมสาธารณสุขในประเทศจะต้องไปติดตามนะครับว่าอยู่แห่งไหนนะครับแล้วก็มีการเช็คอุณหภูมินะครับร่างกายนะครับทุกวันรวมทั้งส่งรายงานมายังกรมควบคุมโรคนะครับเพื่อทราบสถานการณ์ถัดไป
0: กรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ระบาดนะคะถ้าพบว่ามีความจำเป็นเนี่ยก็ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดค่ะและหากกลับจากพื้นที่เสี่ยงแล้วพบว่ามีอาการผิดปกติภายใน21วันนะคะก็ควรพบแพทย์ทันทีแล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางค่ะ
1: ทางด้านองค์การอนามัยโลกก็ยกระดับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาระบาดในคองโกเป็นความเสี่ยงด้านสาธารณสุขระดับสูงมากนะครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยพบผู้เสียชีวิตมากถึง177คนนะครับและต้องสงสัยติดเชื้อ750คนขณะที่ยังคงความเสี่ยงของการระบาดระดับโลกไว้อยู่ในระดับต่ำครับร้านขายโลงในเมืองบูเนียจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับต้องเร่งผลิตโลงศพเพื่อที่จะรองรับความต้องการในท้องที่นะครับหลังจากการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว177คนและต้องสงสัยติดเชื้อกว่า750คนทั่วประเทศโดยช่างต่อโลงระบุว่าเร่งทำงานตลอดทุกชั่วโมงเพื่อที่จะต่อโลงที่มีคนมาซื้ออยู่เรื่อยๆจนไม่เพียงพอต่อความต้องการครับสถานการณ์เดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นกับร้านเย็บผ้าที่เย็บหน้ากากขายซึ่งช่างเย็บผ้าบอกว่าผู้คนกำลังพยายามหาซื้อหน้ากากเพื่อที่จะป้องกันตัวเองและคนรอบข้างเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประกาศยกระดับความเสี่ยงการระบาดของเชื้ออีโบลาในเดียคองโกขึ้นเป็นระดับสูงมากนะครับและยกระดับสำหรับการระบาดในแอฟริกาเป็นระดับสูงแต่ว่ายังคงสถานะความเสี่ยงระดับต่ำไว้สำหรับพื้นที่อื่นๆทั่วโลกนะครับ
0: ขณะที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทางตะวันออกของเดียคองโกก็เร่งจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการแยกกักโรคของผู้ป่วยอีโบลาค่ะซึ่งภายในแบ่งแยกผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันกับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพื่อป้องกันการปนเปื้อนท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้นานาชาติเข้าสนับสนุนการสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคนี้เป็นการถาวรค่ะ ด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่าข่าวลือและข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นอุปสรรคสำคัญในการรับมือของโรคนะคะซึ่งที่ผ่านมาหลายชุมชนพบผู้ติดเชื้อที่เชื่อว่าอาการป่วยของผู้ป่วยอีโบลาเกิดจากโรคลึกลับเป็นคำสาปของแม่มดหมอผีซึ่งหลายคนเลือกรักษาตามความเชื่อไม่ใช่กับแพทย์ปัจจุบันขณะที่เมื่อพาผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ทราบว่าเป็น

0: ู้ป่วยด้วยโรคอีโบลาเนื่องจากว่าขาดแคลนชุดตรวจสำหรับเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บูติบูโจซึ่งหาได้ยากค่ะแล้วก็ไม่มียารักษารวมถึงไม่มีวัคซีนในการป้องกันอีกด้วยนี่เป็นเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยทำได้ยากมากยิ่งขึ้นมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ล้มป่วยรวมถึงเสียชีวิตแล้วด้วยอีกจำนวนหนึ่งค่ะ
1: เมื่อวานนี้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่ศูนย์รักษาอีโบลาในเมืองระวัมปาราทางตะวันออกของดิอาคองโกนะครับท่ามกลางเสียงปืนในบริเวณใกล้เคียงหลังจากที่ชาวบ้านไม่พอใจที่ทางการไม่อนุญาตให้นำร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาก็เลยบุกประท้วงแล้วก็จุดไฟเผาเต็นท์ก่อนที่ตำรวจจะยิงปืนเตือนเพื่อที่จะสลายฝูงชนขณะที่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเปิดเผยนะครับว่ากำลังพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ที่อาจจะพร้อมเริ่มการทดสอบทางคลินิกได้ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับที่เคยใช้พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca แต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าจะได้ผลจริงซึ่งจะต้องทดสอบในสัตว์แล้วก็มนุษย์ต่อไปครับ
0: กลับมาที่ประเทศไทยนะคะมาดูเรื่องของสภาพอากาศวันนี้เกือบทุกภาคของไทยมีฝนตกหนักค่ะยกเว้นภาคกลางนะคะแต่ว่าฝนสูงสุดเนี่ยจะไปอยู่ที่จังหวัดน่านมีฝนตกมากถึง236มิลลิเมตรคุณนิตยาคะฝนตกรอบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะ
2: มีโอกาสมากค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงของเดือนพฤษภาคมไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายนฝนชุกมากแล้วก็เวลาตกแต่ละทีคนที่อยู่ริมน้ำผวากันพอสมควรเนื่องจากว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากมาด้วยนะคะต้องเฝ้าระมัดระวังขณะที่ในรอบการพยากรณ์อากาศรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะพบว่าพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งคาดการณ์นะคะระยะนี้ถ้าหากว่าจุดไหนมีการวัดฝนเกิน100มิลลิเมตรอาจเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในริมแม่น้ำก็เป็นได้ค่ะมาดูการคาดการณ์นะคะฝนสูงสุดประจำวันนี้ค่ะจะพบว่าแนวโน้มนะคะพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดก็คือจังหวัดน่านค่ะพบว่ามีปริมาณฝนนะคะ236มิลลิเมตรขณะที่อีสานที่อุดรธานี51มิลลิเมตรภาคกลางกรุงเทพมหานครอย่างที่ตกนะคะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา44มิลลิเมตรภาคตะวันออกที่ตราดนะคะ49มิลลิเมตรส่วนที่ทางฝั่งตะวันตกแถวราชบุรีฝนตกค่อนข้างเยอะนะคะ105มิลลิเมตรและภาคใต้ที่ภูเก็ตค่ะระยะนี้ฝนยังตกอยู่นะคะอยู่ที่58มิลลิเมตรนะคะสำหรับการคาดการณ์สภาพอากาศฝนทั่วไทยวันนี้พบว่าแนวโน้มของฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะทุกภาคของไทยมีฝนตกหนักยกเว้นพื้นที่ทางด้านของภาคกลางไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือนะคะภาคกลางนะคะภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและมีเพียงภาคเดียวเท่านั้นก็คือภาคกลางที่มีเพียงฝนฟ้าคะนองไม่ตกหนักอาจจะต้องไม่ต้องกังวลมากนักนะคะแต่บริเวณแถวๆทางฝั่งตะวันตกนั่นแหละค่ะมีความเสี่ยงสูงส่วนอุณหภูมิสูงสุดนะคะประจำวันนี้พบว่าหลายพื้นที่แม้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ว่าบางจุดนะคะก็อาจจะมีฝนเข้ามาเติมทำให้อากาศนั้นไม่ได้ร้อนมากค่ะมาดูพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือกันบ้างค่ะภาคเหนือนั้นนะคะจะมีอุณหภูมิสูงสุดราวๆ 33-36 องศาเซลเซียสส่วนภาคอีสานนะคะ 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลาง 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก 30-35 องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคใต้ 34-36องศาเซลเซียสค่ะก็ถือว่าแนวโน้มนะคะอากาศรอบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่อากาศไม่ได้ร้อนมากนะคะส่วนแนวโน้มต่อจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเราต้องบอกว่าเรื่องของภาคการเกษตรอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของการกักเก็บน้ำไว้ให้มากด้วยเพราะระยะนี้มีฝนตกลงมามากนะคะก็เก็บน้ำไว้ให้ดีเนื่องจากว่าต่อจากนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมฝนจะทิ้งช่วงไปพืชอาจจะต้องการน้ำดังนั้นแล้วช่วงนี้เป็นโอกาสทองที่เก็บน้ำไว้แต่ถ้าจุดไหนมีฝนตกน้ำท่วมค่อนข้างมากอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของน้ำหลากเอาไว้ด้วยค่ะ

0: ช่วงข่าวกีฬาวันนี้นะครับอาจจะต้องมาอัปเดตนะครับความพร้อมของนักตบลูกยางสาวไทยที่ตอนนี้กำลังเก็บตัวแล้วก็ซุ่มซ้อมอย่างหนักเลยเพื่อที่จะเตรียมการแข่งขัน VNL ใกล้แล้วสำหรับสนามแรกที่จัดขึ้นที่จีนนะครับคุณสุภาพ
1: ก็อีกประมาณ10วันนะคะยังมีเวลาแล้วก็กัปตันผู้พันเกิดปราดเนี่ยบอกว่าสิ่งสำคัญคือการไปแข่งขันสนามนี้ถ้าดึงจุดเด่นของแต่ละคนออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะได้นะคะก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมของทีมชาติไทยก็มีเวลาอีก10กว่าวันนะคะกว่าที่จะเปิดฉากเวนเอลขึ้นค่ะนักตบไทยถ้าสามารถเล่นสูตรผสมได้ดีนะคะอันนี้คือหัวใจแล้วก็เป็นแท็กติกด้วยแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เน้นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาควบคู่ไปด้วยค่ะก็ยังคงซ้อมเข้มข้นนะคะสำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยตอนนี้ค่ะเป็นการเน้นโปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อยกระดับสภาพร่างกายแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านจิตวิทยาควบคู่กันไปด้วยนะคะแท็กติกในสนามแน่นอนค่ะเน้นเรื่องระบบทีมเวิร์คแล้วก็เล่นแบบบอลสูตรผสมซึ่งหลากหลายนะคะหลังจากที่สมาคมก็มีการประกาศรายชื่อ30คนออกมาเรียบร้อยแล้วทางด้านกัปตันผู้พันธ์เกิดปราดเซตเตอร์กัปตันทีมบอกว่าเวลานี้พยายามปรับจูนเพื่อดึงศักยภาพแล้วก็จุดเด่นของนักกีฬาแต่ละคนออกมาเพื่อเพิ่มมิติเกมรุกให้มีความหลากหลายมากขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องเน้นความแน่นอนในการเข้าทำเพื่อปิดแมตช์ให้ได้ต้องเด็ดขาดไม่ยืดเยื้อนะคะและเป้าหมายในการเก็บชัยชนะก็คือสนามละ2นัดค่ะ
2: ก็มีความปรับเปลี่ยนกันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเราอาจจะต้องให้น้องเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเทียบเท่าให้กับรุ่นพี่ให้ได้เพราะว่ารุ่นพี่มีประสบการณ์แต่อาจจะมีแรงยังไม่ถึงรุ่นน้องแต่รุ่นน้องเนี่ยอาจจะมีแรงแต่เรื่องของประสบการณ์เนี่ยอาจจะน้อยอยู่ดังนั้นแล้วมันเป็นความผสมผสานที่อาจจะลงตัวหนูมองว่ามันเริ่มลงตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าอยากจะดึงจุดเด่นของแต่ละคนออกมาซึ่งทีมอ่ะเราจะหาผู้เล่นที่เหมือนกันทุกตำแหน่งไม่ได้เราต้องหาผู้เล่นที่แตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะเพิ่มความหลากหลายให้กับทีมแล้วก็เพิ่มลูกเล่นให้มากขึ้นด้วยสัปดาห์ละ2เมตร2เกมชนะให้ได้สัปดาห์ละ2เกมแล้วก็เล่นให้ได้มากที่สุดถึงแม้จะแพ้ก็เล่นให้ได้มากที่สุดจนถึง5เซตเก็บเซตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ส่วนโปรแกรมในสัปดาห์แรกทีมสาวไทยจะไปแข่งขันที่หนานจิงประเทศจีนนะคะประเดิมนัดแรกกับเซอร์เบียวันพุธที่3มิถุนายนเวลา14นาฬิกานะคะซึ่งเซอร์เบียก็ถือว่าเป็นทีมที่รูปร่างสูงใหญ่เป็นสไตล์ยุโรปเนี่ยแหละค่ะบอลหลักดุดันแล้วก็มีเกมบล็อกที่หนาแน่นแต่อาจจะมีจุดอ่อนเรื่องความคล่องตัวในการป้องกันบอลสุดความเร็วสูงของไทยนะคะถ้ามีประสิทธิภาพก็มีโอกาสที่จะประเดิมเก็บชัยชนะได้ค่ะคราวนี้มาดูจีนนะคะจีนเนี่ยจะแข่งนัดที่2กับไทยนะคะก็ถือว่าเป็นการดวลที่กดดันเพราะว่าเราเล่นกับเจ้าภาพนะคะวันพฤหัสที่4มิถุนายนเวลา 18:30 นาทีนะคะคือเสียงเชียร์ของจีนเนี่ยมันมีความสำคัญกับเจ้าภาพแต่อีกมุมนึงก็กดดันเขาเหมือนกันคือถ้าไทยสามารถใช้เกมเสิร์ฟทำลายจังหวะบอลเร็วของจีนแล้วก็บังคับให้จีนต้องเล่นบอลแก้ก็มีโอกาสที่จะกดดันได้พอสมควรนะคะมาดูเบลเยียมค่ะเบลเยียมจะแข่งนัดที่3นะคะเวลา14นาฬิกาวันที่6มิถุนายนค่ะจุดเด่นก็คือวินัยเกมรับแล้วก็คีย์เพลย์เมกเกอร์คนสำคัญก็คือบริกเธอบอกนะคะเธอโดดเด่นเรื่องเกมบุกมากแล้วก็เบลเยียมเองก็มีจุดอ่อนตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าพึ่งพาเธอบอทมากจนเกินไปถ้าบล็อกของไทยสามารถจับปลายตัวตบหลักขีดความสามารถของไทยก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะคะน่าจะหยุดเกมรุกของเบลเยียมได้ค่ะสาธารณรัฐเช็กก็เป็นทีมที่จะแข่งกับไทยนัดสุดท้ายนะคะวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนเวลา 10:30 นาทีค่ะแม้เช็กจะเป็นทีมที่มีความมุ่งมั่นสูงแล้วก็เล่นได้ดีเวลาเป็นรองแต่ว่าเกมรับแดนหลังยังไม่นิ่งหากระบบบอลสูงแล้วก็ความเร็วของสาวไทยทำงานได้ดีมีโอกาสสูงที่ไทยจะเก็บชัยชนะส่งท้ายสัปดาห์แรกได้นะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปค่ะเขาจะมีการประกาศรายชื่อ14คนในแต่ละสนามเนี่ยแหละค่ะก็คือก็ต้องดูว่าใครจะเป็นคนสำคัญที่สุดนะคะในช่วงของการแข่งขันสนามแรกนะคะจริงๆแล้ว14คนนี้ก็จะสามารถเป็นนำผู้เล่นสำรองร่วมทีมเดินไปสลับสับเปลี่ยนได้อีกไม่เกิน4คนก็รวมเป็น18คนด้วยกันนะคะจาก30ก็จะเหลือ14บวก4
0: จากคู่แข่งในสนามแรกแล้วคือสูงใหญ่ทั้งนั้นเลย
1: ก็ถ้ากัปตันผู้บอกว่ามีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะ2นัด ในแต่ละสนามนี้ก็แสดงว่าต้องมีความพร้อมสำหรับทีมไทยพอสมควรเลย
0: จะสู้กับความสูงเนี่ยบอลสูงต้องมาแล้วก็เสิร์ฟต้องดีทำลายเกมลุกของ
1: ต้องมีการบล็อกที่เหนียวแน่นด้วย
0: จากเรื่องของวอลเลย์บอลไปที่ฟุตบอลโลกกันบ้างเมื่อสักครู่เล่าถึงสถานการณ์อีโบลาหลายๆคนก็กังวลว่ามันจะไประบาดในการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะ
1: เพราะว่ามีทีมจากแอฟริกาไปร่วมการแข่งขันหลายทีมเป็น10ทีมเลยนะคะแต่ว่าประเทศที่มีการระบาดก็ไม่ใช่ว่าทั้ง10ประเทศถูกไหมคะ
0: ค
1: ือผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าเขามีมาตรการที่สามารถป้องกันคือเพิ่มการคัดกรองให้มันเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วเขาคิดว่าความเสี่ยงในการที่จะไปแพร่ระบาดในฟุตบอลโลกนี่มันค่อนข้างน้อยนะคะนี่เป็นการทำวิจัยมาแล้วแล้วก็การสำรวจมาแล้วของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเลยนะคะส่วนสหรัฐอเมริกาเองเขาก็บอกว่าเขาเตรียมมาตรการที่จะป้องกันอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะดร.โอลิเวอร์จอห์นสันค่ะเขาเป็นนักวิชาการด้านสาธารณสุขระดับโลกจาก King's College ลอนดอนนะคะพูดกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าความเสี่ยงที่เชื้ออีโบลาจะส่งผลกระทบต่อแฟนฟุตบอลระหว่างทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในเดือนหน้าที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกมีระดับอยู่ในที่มีระดับต่ำนะคะดร.จอห์นสันบอกว่าอีโบลานั้นไม่เคยแพร่ระบาดในประเทศที่มีรายได้สูงมาก่อนก็น่าสนใจว่ามันจะ เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะแต่เขาบอกว่ามันเป็นเพราะมันไม่แพร่กระจายทางอากาศนะคะซึ่งปกติแล้วการติดต่อจะต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างหนักแล้วทำให้การแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาระหว่างแฟนบอลที่มาชมฟุตบอลโลกจากทั่วโลกก็ยังมีความเสี่ยงต่ำอยู่นะคะฟุตบอลโลกคนนี้ก็มีการเตรียมคัดกรองเข้มงวดขึ้นนะคะทางสหรัฐเนี่ยบอกว่าห้ามผู้ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่ของสหรัฐที่เคยอยู่ในดีอาร์คองโกยูกันดาหรือว่าซูดานในช่วง21วันที่ผ่านมาเข้าประเทศเลยคือแฟนบอลคนไหนที่ผ่าน3ประเทศนี้ในช่วง21วันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปชมการแข่งขันนั่นเองนะคะแล้วขั้นตอนการคัดกรองก็เข้มงวดอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางเข้าสหรัฐของนักท่องเที่ยวในช่วงฟุตบอลโลกค่ะคือทีมชาติยาคองโกเนี่ยมีกำหนดเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาวันที่10หรือ11มิถุนายนเนี่ยค่ะก่อนจะประเดิมสนามนัดแรกกับโปรตุเกสที่เมืองฮิวสตันก่อนจะเจอโคลอมเบียที่เมืองกัวดาลาฮาราแล้วก็อุซเบกิสถานที่เมืองแอตแลนตานะคะแต่ว่านักเตะเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในประเทศของเขานานแล้วคือเขาไปเก็บตัวที่ต่างประเทศก็น่าจะไว้ใจได้สำหรับนักฟุตบอลนะคะสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในภาคตะวันออกของดีอาร์คองโกพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ600รายนะคะแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า130รายแล้วทำให้องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนานาชาติแล้วทำให้ทีมชาติดีอาร์คองโกนั้นยกเลิกงานเลี้ยงล่าสุดนะคะที่ทางรัฐบาลเขาจะจัดนะคะขณะที่เมื่อวานนี้โทมัสทูเคิลเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษก็ประกาศรายชื่อนักเตะ26คนชุดทำศึกฟุตบอลโลกออกมาแล้วนะคะรายชื่อเป็นไปตามที่ข่าวหลุดออกมาก่อนหน้าก็คือตัวนักเตะตัวหลักแล้วก็มีผลงานที่ดีกับต้นสังกัดหลายคนไม่มีชื่อติดทีมเฉยเลยเช่นแฮร์รี่แม็กควายลุคชอโคพาวเมอร์ฟิลโฟเดนอดัมวอร์ตันมอร์แกนกิฟส์ไวท์แล้วก็เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนคืออาร์โนเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีหลังจากที่ออกจากลิเวอร์พูลไปเนี่ยค่ะทำให้แฟนบอลส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับทีมชุดฟุตบอลโลกนะคะโดยที่ทูเคิลเนี่ยเรียกจอร์แดนเฮนเดอร์สันจอห์นสโตนติดทีมทั้งที่2คนนี้ไม่ค่อยได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะรวมถึงแอดวานโทนี่กองหน้าอัลลีที่มีชื่อติดทีมแบบเซอร์ไพรส์สุดๆเหมือนกันสำหรับทีมชาติอังกฤษชุดนี้นำโดยบูกาโยซาก้านะคะดีแลนไรส์แฮร์รี่เคนกับปันทีมคอบบี้มานูแล้วก็มาคัสแรชฟอร์ดส่วนชุดเบลลิงแฮมก็มีติดด้วยนะคะอังกฤษเนี่ยอยู่ในกลุ่ม L ก็จะประเดิมสนามนัดแรกเจอโครเอเชียวันที่18มิถุนายนต่อด้วยเจอกาน่าแล้วก็ปานามาค่ะ
0: ตามว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้มันจะเกิดการระบาดหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนก็กังวลเพราะว่าการแข่งขันครั้งนึงเนี่ยคนไปรวมตัวกันเยอะนะ
1: ใช่เขาก็มั่นใจว่าแฟนบอลมาตรการที่จะคัดกรองแฟนบอลเนี่ยมันดีเยี่ยมอ่ะรอดูนะคะส่วนทีมชาติอังกฤษไม่มีซูเปอร์สตาร์เนี่ยอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลแต่ไม่รู้ว่าผลงานมันอาจจะดีก็ได้นะคะคืออังกฤษเนี่ยเป็นทีมที่ถ้าคาดหวังเยอะๆเนี่ยมันจะผิดหวังนะคะแต่ถ้าเรา เราถ้าปล่อยใจว่างปล่อยจอยจะเล่นดีขึ้นมาเลย
0: ไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง
1: ใช่
0: ขอบคุณคุณสุทัศนีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์นะคะเนื่องจากว่าช่วงของต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาจะมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแน่นอนต้องไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเครือข่ายภาคประชาชนเขาก็เตรียมที่จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยื่นต่อที่ประชุมครม.ที่กำลังจะมีขึ้นอีกด้วยค่ะเวทีแลกเปลี่ยนของเครือข่ายประชาชนภาคใต้หลายองค์กรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียกตัวอย่างการขนส่งของรถบรรทุกขนาดใหญ่ว่าเป็นหนึ่งที่เป็นหนึ่งในผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่เกิดจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC และยังให้ข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นการชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการแลนด์บริดจ์และการพัฒนาตามพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC อีกด้วยตัวแทนภาคประชาชนย้ำนะคะว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเป็นเพียงด้านเดียวที่สังคมรับรู้จากการพัฒนา EEC ทั้งที่ความจริงยังมีผลกระทบหลายด้านทั้งวิถีชีวิตการจ้างงานที่คนไทยแทบไม่ได้เข้าไปทำงานตามคำกล่าวอ้างของภาครัฐและที่สำคัญผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ไปกับนักลงทุนต่างชาติอีกด้วยค่ะ
0: คณะทำงานประชาชนภาคใต้เขามองว่าการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพรบ SEC เป็นการลอกเลียนแบบมาจาก EEC นะครับก็คือผลักดันให้ภาคใต้เนี่ยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมสวนทางกับฐานทรัพยากรและเศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งมีจุดเด่นเรื่องของการท่องเที่ยวเกษตรกรรมและการประมงครับพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพรบ SEC นอกจากเอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติครอบครองที่ดินได้นานถึง99ปีก็ยังสร้างกลไกรัฐซ้อนรัฐครับอาจจะผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่จึงเตรียมจะรวมตัวเครือข่ายประชาชนในภาคใต้ครั้งใหญ่ครับเพื่อที่จะแสดงพลังคัดค้านระหว่างการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในช่วงต้นเดือนหน้านะครับ
3: กลุ่มที่ใช้ชื่อว่าคณะทำงานภาคประชาชนภาคใต้เปิดเผยว่าจะมีประชาชนร่วมการคัดค้านหลายร้อยคนระหว่างนี้จะมีกิจกรรมลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับชุมชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากพรบ SEC ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะไม่ใช่เพียง4จังหวัดนำร่องอย่างระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเท่านั้นแต่กฎหมายนี้ยังให้อำนาจการขยายพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกด้วยมีรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมว่าการประชุมครม.สัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากระทรวงคมนาคมจะรายงานความคืบหน้าโครงการทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศในพื้นที่ภาคใต้เช่นโครงการแลนด์บริดจ์และโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งอ่าวไทยทะเลอันดามันชุมพรระนองซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรได้เตรียมไปศึกษาก่อนหน้านี้มีการยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นโครงการรถไฟทางคู่จำนวน3เส้นนะคะแล้วก็เป็นโครงการต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ค่ะ
0: แต่เวลาของไทยบันเทิงสุดสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้พบกับคุณกวินพบพันธุเริกครับ
4: สวัสดีครับทำเป็นเรื่องสุดสัปดาห์อยู่ผมกวินพบพันธุฤกษ์นะครับพาไปอัปเดตครอบครัวที่ต้องเรียกว่าหน้าตาดีทั้งบ้านนะฮะทั้งพี่แมทธิวแล้วก็ลิเดียนะครับรวมไปถึงลูกๆทั้ง3คนที่เป็นซุปตาร์ที่ชาวเน็ตเขาบอกมันเลี้ยงมากับมือนะตั้งแต่เด็กนะตอนนี้นอกจากคุณพ่อกับคุณแม่เป็นสายเฮลตี้แล้วนะฮะลูกๆ3คนตามรอยคุณพ่อคุณแม่เป็นสายเฮลตี้ลุยด้านกีฬากันแต่ปัญหาบ้านนี้มีอย่างเดียวคุณผู้ชมฮะคุณพ่อเขาบอกว่าวิธีการเลี้ยงอย่างนึงคุณแม่เขามีวิธีการเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวลองฟังดูครับ FC เยอะมาตั้งแต่เด็กๆนะชาวเน็ตบอกเลี้ยงมากับมือนะฮะแม่หลายคนก็เลยได้เห็นพัฒนาการนะครับแล้วก็การเติบโตของทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวทั้งพี่แมทธิวแล้วก็ลิเดียทั้ง3คนเลยนะครับช่วงนี้จะลุยกีฬาลุยอีเวนต์ก็เยอะนะฮะนี่ออกอีเวนต์นะฮะน่ารักมากส่วนบรรยากาศนี่ลุยกีฬานะฮะมีหมดไม่ว่าจะเป็นสกีเซิร์ฟบอร์ดยิมนาสติกไปจนถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนี่มีกอล์ฟบราซิเลียนยูยิสูก็เล่นเหมือนกันนะฮะอย่างน้องเดมี่ที่หลายคนบอกแม่ตาแป๋วแหววแบบนี้แต่จริงๆออกลีลาบู๊เยอะเลยนะฮะหรือจะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มดีแลนนะครับคนนี้เขาบอกอาจจะชอบอาศัยกีฬาที่มันต้องอาศัยการทรงตัวหน่อยรวมถึงดีออนด้วยครับมาสายเดียวกับคุณพ่อเพราะว่าชอบต่อยมวยตั้งแต่เด็กนะครับ แต่ถึงแม้จะคนละทิศคนละทางกันคุณพ่อคุณแม่เขาสนับสนุนหมดต่างกันนิดเดียวคุณผู้ชมฮะคุณพ่อแมทธิวเขาบอกว่าแมนแมนแบบผู้ชายชอบเลยเจ็บตัวได้บ้างเพราะเป็นธรรมชาติของเด็กๆต้องเรียนรู้แต่คุณแม่กับการไปลองฟังดูคุณพ่อห่วงอะไรคุณแม่เขากังวลเรื่องอะไรฮะ
5: ก็ไม่เป็นไรครับหรือถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เด็กทุกคนจะต้องเจอแหละกีฬาที่เขาฝึกก็ไม่ได้อยู่ในแบบว่าอันตรายมากมายหรอกมันก็
6: อ
5: ัน
6: นี้คือคำตอบของพ่อละ
5: มันก็จะ
6: ถ้าแม่นะคะ
5: ยังไงมีครูมีอินสตรัคเตอร์มีพ่ออยู่ด้วยอยู่แล้วแหละก็จะเซฟในระดับหนึ่งมันไม่ได้แบบว่า

0: บ้าหรือว่าอันตรายขนาดนั้นในมุมของผม
1: พ่อแล้วเดี๋ยวเขาตอบพ่อสำหรับแม่ก็พี่แมทลูกสาวช่วยทาครีมกันแดดให้ลูกก่อนออกเฮ้ยปล่อยเขาวิตามินดีไม่ต้องทาไปเลยพี่แอดกางร่มให้ลูกหน่อยใส่หมวกให้ลูกหน่อยโอ้ต้องออกไปมันลำบากไม่ต้องใส่ไปลุยได้เลยอยู่กับธรรมชาติพี่แมทระวังลูกล้มเออเด็กมันต้องเรียนรู้คือจะมีความแม่มนุษย์แม่กับมนุษย์พ่อคนละอย่าง
2: ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวลูกสาวไปสายกลางได้นะเป็นคนสวยสายลุยอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับอัปเดตวงการภาพยนตร์กันต่อนะฮะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหนังที่ทำรายได้ร้อยล้านและปัจจุบันน่าจะยังครองทำสถิติรายได้มากที่สุดของปีนี้นะฮะก็คือสัปเหร่อภาค2นะครับที่กวาดรายได้ไปทั้งหมด350ล้านบาทนะแต่ล่าสุดทีมผู้สร้างเขาพยายามที่จะต่อยอดโปรเจกต์ใหม่ๆครับรอบนี้ฉีกแนวจักรวาลนะฮะจากจักรวาลไทยบ้านไปสู่จักรวาลหนังสยองขวัญทั้งหมดเพราะต้องการขยายฐานตลาดคนดูมากขึ้นครับภาพจำอย่างการใช้ภาษาอีสานในหนังนะหรือแม้แต่ตัวนักแสดงนำถ้าสังเกตดีๆแฟนๆหนังในจักรวาลไทยบ้านคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างคนนี้อุ้มอิสยานะฮะนางเอกร้อยล้านจากสัปเหร่อ2แล้วก็รวมไปถึงยังมีเฟิร์สธนาดลด้วยนะฮะในบทมืดนะครับแต่สำหรับหนังเรื่องใหม่ชื่อเรื่องเขาตรงตัวมากฮะผีเข้านะครับเรื่องนี้ฉีกกฎออกไปเลยนะฮะเพราะถึงแม้จะได้นักแสดงเซตเดียวกันกับผลงานก่อนหน้าแต่นี่ถือเป็นหนังที่เป็นหนังคนละจักรวาลกันนะครับกับหนังในตระกูลไทยบ้านด้วยแถมยังเป็นหนังผีแบบจริงจังเรื่องแรกนะครับหลังจากที่ผลงานก่อนหน้าของค่ายเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ทางดราม่าหรือว่าคอมเมดี้มากกว่านะครับนี่คือความพยายามแตกลายใหม่ของค่ายสตูดิโอจากอีสานนะฮะที่เขาบอกงานนี้ต้องการขยายฐานคนดูมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญฮะเชื่อว่าหนังผีจะพาโปรเจกต์ของค่ายให้ไปในต่างประเทศได้ครับ
3: จริงๆเราก็อยากขยายฐานให้คนที่ดูสัปเหร่อเนาะได้มาลองดูหนังที่เป็นหนังอีสานที่ออกแนวไม่คอมเมดี้ใช่ครับให้มาดูหนังอีกรูปแบบนึงที่เราทำนะครับในผลงานที่เรายังยึดธีมเดิมก็คือทําในรูปแบบของอีสานอยู
4: ่ยากกว่าเพราะว่าสัปเหร่ออุ้มเหมือนเป็นแบบกึ่งๆรับเชิญมาแบบไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเรื่องนี้อุ้มเล่นแบบทั้งเรื่องเลยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะของอุ้มมาเป็นตัวเหมือนแบบเป็นลีดตัวนัดเหมือนเป็นลีดจะไปเจอเรื่องราวต่างๆอะไรด้วยมันเลยทําให้แบบบทยากกว่าเยอะเลยค่ะ
2: พาไปต่างประเทศของจริงนะครับเพราะว่าประกาศเปิดตัวในไทยตอนนี้ปิดดีลไปเรียบร้อยแล้วฮะทั้งที่ไต้หวันแล้วก็ที่ประเทศมาเลเซียนะครับนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับ
5: กราบขอบคุณคุณกวินภพนะครับ
6: และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการแดนกินดองนะคะตอนปลาล้าปลาลดเข้มเติมเต็มรสชาติค่ะจากนั้นติดตามข่าวเที่ยงอีกครั้งในเวลา12 นาฬิกาช่วงนี้เรา2 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

ทิปนี้ได้แก๊งสายวิ่งจาก Home Body Run Club มาสร้างสีสันตลอดเส้นทางออกสตาร์ทกันที่วัดชัยวัฒนารามนี่รับลมชมความอลังการของโบราณสถานคู่เมืองอยุธยาจากนั้นไปต่อกันที่วัดโลกยาสุธารามพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดประการตาแห่งอยุธยาแล้วไปปิดท้ายกันที่วัดมหาธาตุไฮไลท์ที่หลายคนต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวเมืองแห่งนี้ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดี

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ไม่ว่าจะเป็นแจ่วบองที่มีความหอมเครื่องสมุนไพรครับกินแหนมกับผักหรือว่าจะเป็นตำบักหุ่งหรือว่าส้มตำที่เผ็ดนัวจัดจ้านไปจนถึงอาหารประเภทชามแกงน้ำคลุกคลิกอย่างแกงอ่อมเมนูเหล่านี้ล้วนมีพื้นฐานความอร่อยที่เป็นเสาหลักมาจากวัตถุดิบธรรมดาบ้านๆครับที่มองดูแล้วไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่กระบวนการเกิดขึ้นของมันนั้นกลับสร้างรสชาติที่มีความซับซ้อนมากพอที่จะคลองใจผู้คนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันเหนียวแน่นครับวัตถุดิบที่ใช้เวลากว่า7เดือนในการพัฒนาเป็นรากฐานให้อาหารไทยนับ10นับร้อยเมนูครับเรากำลังพูดถึงความโหน่งความนัวเรากำลังพูดถึงปลา

0: เรื่องนี้ผมจะไม่รอให้เข้าเรื่องลึกลงไปครับเพราะว่าผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะต้องพูดมันตั้งแต่ตอนนี้เลยเปิดเรื่องมาเนี่ยศิลปะในการทำปลาร้าที่สามารถเชื่อมโยงกับการทำเครื่องดื่มยอดนิยมอย่างกาแฟและก็เบียร์คราฟต์มันคือเรื่องของการกำหนดคาแรคเตอร์ในรสชาติซึ่งก็หมายถึงกลิ่นสีรสของปลาร้าครับคืองี้ในการทำกาแฟเนี่ยเราจะเอาเมล็ดกาแฟมาคั่วให้ได้ระดับที่เราต้องการเช่นคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนแม้กาแฟจะมาจากสายพันธุ์เดียวกันครับแต่ระดับการคั่วจะกำหนดกลิ่นรสของกาแฟอย่างชัดเจนตามความชอบของคนกินส่วนในการทำเบียร์คราฟต์นั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าการมอลติ้งนั่นคือผู้ผลิตจะควบคุมอุณหภูมิและสีในการคั่วข้าวมอลต์ครับเพื่อกำหนดคาแรคเตอร์และก็สีสันของเบียร์ขวดนั้นๆสิ่งที่เหมือนกันในปลาร้าก็คือข้าวคั่วนั่นเองครับข้าวคั่วที่คั่วเข้มกลางอ่อนก็ส่งผลต่อสีรสกลิ่นหรือว่าเฟลเวอร์ของปลาร้าด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าคนที่หมักปลาร้าแล้วเป็นคนเลือกระดับในการคั่วข้าวคั่วเนี่ยก็คือคนที่กำหนดเฟลเวอร์โปรไฟล์หรือเอกลักษณ์ในรสชาติของปลาร้าแต่ละไหนั่นเองครับเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงนะ
1: ใส่เพื่อความนัวครับผมเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้เลยถ้าอีสานก็เรียกความต่วงความต่วงก็เหมือนกลิ่นของมัน
0: นัวกับต่วงเนี่ยไม่เหมือนกันนัวเนี่ยคืออูมามินั่นแหละคืออร่อยกลมกล่อมส่วนต่วงเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากกว่านัวครับมักจะพูดถึงในกรณีที่อาหารมีความอร่อยพร้อมกับปลาร้าเสมอพอจะสรุปได้ว่ามันคืออร่อยแบบปลาร้าเข้มข้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรื่องราวสุดต่วงเบื้องหลังไห่ปลาร้านี่ทำพูดเป็นไงใช้คำเปรียบเปย
2: โอเคครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับพี
1: ่กำลังเดินทางจะไปจังหวัดศรีสะเกษครับปลาร้าไปส่งลูกค้าครับอันนี้เป็นลูกค้าของพี่ชาย500-600โลอาทิตย์ละ
3: เอ้ยไปทำส้มตำตำแจ่วมันจะหอมมันจะอร่อยแล้วมันก็สะอาด
1: แต่ก่อนทำแต่นาเนาะ
2: ครับ
1: ทุกวันนี้ก็เป็นปลาร้าเป็นอาชีพหลักครับแต่ก่อนแม่ทำใส่ไหตอนนี้เป็นโอ่ง

0: ันนี้เรามากันที่จังหวัดศรีสะเกษครับบ้านดงตัดทองมากันที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านดงตัดทองครับคนนี้คือพี่พร้อมพงศ์ครับจริงๆเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับลูกชายของคุณแม่สุชาดาไกรวิเศษ
1: ปกติปลาร้านี่เราทำกันช่วงเดือนไหน
2: ต้นเนาะต้นพฤศจิกา
3: แม่เป็นประธานแต่ว่าใช้ต้นทุนตัวเองก็หน่วยงานบางหน่วยงานก็มาสมทบบางหน่วยงานครับ
2: เกี่ยวข้าวเสร็จเขาจะเว้นบ่อ
0: ลูกชายคนหนึ่งของคุณแม่สุชาดาก็คือคุณพี่ภูธรครับ
4: ไปหวานแหครับผม
0: วันนี้คุณพี่ภูธรจะพาเราไปดูสถานที่หาปลาครับ
4: มันต้องลอกครับเพื่อให้มันจะเข้ามาเยอะๆเราจะได้หวานได้ง่าย
0: ตัวผมในวัยเยาว์นั้นจินตนาการภาพการทำปลาร้าไว้ก็คือเอาปลามาสับใส่ไปในไหใส่เกลือปิดฝาได้แล้วปลาร้าแท้จริงแล้วมีขั้นตอนอีกมากมายครับ
2: พอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเว้นบ่อสูบปลาเขาจะสูบปลาพ่อค้าก็จะสูบปลาไปขาย
0: ปลาที่พ่อค้าจับมาได้แล้วเอามาขายให้กับกลุ่มทำปลาร้าเนี่ยจะถูกนำมาแช่น้ำเกลือไว้ก่อนครับ1คืนคร่าวๆคือปลา100กิโลกรัมเนี่ยจะใช้เกลือประมาณ20กิโลกรัม
2: แต่นี้มันมีนาเมษาแล้วเนาะมันก็จะหมดแล้ว
0: การที่เขาทำปลาร้าเป็นจริงเป็นจังเนี่ยมานั่งหาปลาแบบนี้เองอาจจะไม่ทันนะครับสุดท้ายแล้วจริงๆปลาคือซื้อนะอันนี้คือทำให้ดูให้เห็นว่าเอ้ยเมื่อก่อนนี่คือการได้ปลามา
4: อืมนี่นะครับผม
0: คือจริงๆแล้วอ่ะ
4: ส่วนมากจะถ้าเน้นเราจะเน้นเป็นปลาหมอกับปลาสลิดเหรอครับ
0: จริงๆปลาร้าเนี่ยใช้ปลาอะไรก็ได้ครับมีคนเคยทำปลาฉลามด้วยอ่ะแต่ทีนี้ที่นิยมกันเลยก็คือเป็นปลาน้ำจืดท้องถิ่นปลานิลปลากระดี่แล้วก็ปลาสวายเวลาได้ยินสำนวนข้าวใหม่ปลามันเราจะนึกถึงคู่แต่งงานใหม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้พี่ก็เล่าให้เราฟังว่าข้าวใหม่ปลามันนึกถึงปลาร้าได้เหมือนกันนะคือจังหวะที่ข้าวเก็บเกี่ยวแล้วน้ำในนามันก็ลดลงใช่ไหมครับปลาก็จะมารวมกันช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวปลากำลังมันเลยชาวบ้านก็จะมาเก็บปลากันช่วงนี้แหละ
4: วันนี้ไม่ถึงกับหมานมากครับแต่ก็พอได้
5: ทอดแหโชยเฉยใช่ไหมพี่
4: ทอดแหโชยเฉยมันต้องนี่แหละครับที่เด็ดของเรา
5: ปลาสลิด
4: ปลาสลิดครับผม
5: ครับ
0: พอเช้ามาเนี่ยครับภาพที่เห็นก็คือเอาปลามาสับกันสับทิ้งหัวไส้ไม่เอาแต่ตัวปลา
4: เวลาเขาตัดจะตัดสวยครับเวลาตัดคนตัดหัวออกจะตัดสวยแล้วก็ก้างมันจะไม่เยอะเหนียงหลังอะไรตรงมันจะไม่เยอะครับแล้วมันจะทำปลาสวยอีกอย่างนึงก็คือมันกินง่าย
1: โคลนมันจะอยู่ตามคีบแล้วทำไงล่ะเราจะล้างได้สะอาดก็คือเราต้องตัดหัวทิ้งเลยต้องตัดหัวคอกไส้แล้วก็ล้าง
0: ปลานี่ก็เป็นปลาเล็กที่ยังมีเกล็ดอยู่นะครับขั้นตอนต่อมาจึงต้องมีการล้างครับพอล้างเสร็จแล้วก็จะเอาไปใส่เครื่องนี้เครื่องนี้คือเครื่องตีเกล็ดครับเกล็ดมันถูกขอดด้วยการตีออกตอนนี้นั่นเองคือปลามันตัวเล็กอ่ะจะให้ไปขอดเกล็ดทีละตัวคือยากลำบากมากอันนี้ทีมงานขอเปิดฝาดูครับเพื่อถ่ายมันเลยกระเด็นกระดอนแบบนี้พอขอดเกล็ดโดยคร่าวออกไปแล้วครับก็จะต้องนำมาล้างอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นการล้างผ่านเครื่องที่2ครับก็คือเครื่องเขย่า

0: ต่อมาเครื่องกลมๆนี้ไม่ใช่เครื่องโม้ปูนครับแต่เป็นเครื่องเคล้าเกลือครับ
1: ตัวนี้ก็คือขั้นตอนที่การผสมเกลือครับหมักเกลือเพื่อที่จะเอาลงโอ่งครับปลา20กิโลต่อเกลือ2กิโลแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวปลาอีกบางทีถ้าปลาเกิดปลาเน่ามากเราก็ต้องเพิ่มเกลือปลาสดเราก็ลด

ลือลงมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยเป็นเกลือทะเลครับเกลืออินทรีย์เกลือเม็ดละเอียดครับ

0: เมื่อคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการหมักได้เลยก็จะนำไปใส่ในโอ่งเมื่อก่อนเป็นไหใช่ไหมครับเราจะได้ยินคุ้นเคยไหปลาร้าอยู่แล้วอันนี้คือโอ่งปลาร้า
1: ขั้นตอนนี้ก็คือเอาปลาโอ่ง
0: 6เดือนผ่านไปคุณผู้ชมครับเรามาผ่านเวลาแบบรายการทีวีกันครับสมมติว่า6เดือนทำยังไงเอาไอ้หนูเอาภาพต้นไม้มาใส่ลูกแล้วเดี๋ยวเอาคนขับรถผ่านทุ่งนาสักหนึ่งทีเอาไก่มาใส่ด้วยเนี่ยผ่านไปแล้ว6เดือนมาถึงตรงนี้ครับเรามาย้อนกระบวนการวิทยาศาสตร์กันครับได้ปลาสดมาน็อกน้ำเกลือข้ามคืนนี่คือปฏิกิริยาออสโมซิสครับด่านแรกที่เกลือเนี่ยจะไปช็อกแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มันไม่ดีที่มันไม่ชอบเกลือด้วยติดมากับปลากับเมือกปลาเนี่ยจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญก็คือการตัดหัวควักไส้นี่คือการตัดวงจรเน่าเสียที่ได้ผลเยอะจัดๆนะครับมันคือการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคหรือ spoilage bacteria ที่กระจุกตัวอยู่ในระบบทางเดินอาหารของปลาทิ้งและคลีบปลาเนี่ยเอาออกไปให้หมดนี่คือทำความสะอาดกันขยัก2แล้วนะครับขยัก3คือปลาจะถูกส่งเข้ามาที่เครื่องตีเกล็ดเพื่อทำลายเกาะป้องกันและซอกหลืบของเชื้อโรคที่อาจจะซ่อนตัวอยู่ตามด้วยการล้างน้ำไหลในเครื่องเขย่าเพื่อให้แน่ใจว่าสะอาดทุกอณูก่อนจะพุ่งตรงเข้าสู่เครื่องเขาเกลือครับเพื่อเจอกับเกลือรอบที่2ในสัดส่วนที่มีเกลือสูงถึง 10-20% การเขาเกลือด้วยเครื่องเนี่ยทำให้เกลือเนี่ยเคลือบติดผิวปลายครั้งหนึ่งเพราะมันโดนล้างน้ำมาก่อนไงครับเพื่อเตรียมเข้าสู่การหมักระยะยาว6เดือนแห่งการสร้างกลิ่นและก็สภาวะอากาศน้อยครับเมื่อปลาคุกเข้าเกลือถูกอัดลงโอ่งปิดฝาและมีเกลือโปะคลุมผิวด้านบนสุดเนี่ยเกลือจะทำหน้าที่ดึงน้ำออกจากเนื้อปลาจนเกิดเป็นเหมือนกับเป็นฉนวนน้ำเกลือปิดทับผิวหน้าและก็สร้างภาวะไมโครแอโรฟิลิกคอนดิชันครับหรือสภาวะออกซิเจนต่ำมากๆให้เชื้อกลุ่มที่ต้องการอากาศเนี่ยได้พอทำหน้าที่พวกกลุ่มบาซิลัสในช่วงสั้นๆครับจากอากาศช่องว่างแก๊ปด้านบนเนี่ยเพื่อย่อยโปรตีนเบื้องต้นก่อนพอมันหมดสภาพไปก็จะเข้าสู่ทีของ LAB Lactic Acid Bacteria แบคทีเรียก่อรสเปรี้ยวชนิดทนเค็มครับตัวเนี้ยมันจะรับไม้ต่อเป็นผู้ครอบครององค์นี้เป็นระยะเวลา6เดือนเอนไซม์ไลเปสจะค่อยๆ ย่อยสลายไขมันจากตัวปลาครับให้กลายเป็นฟรีแฟตตี้เอซิดซึ่งนี่แหละต้นกำเนิดของกลิ่นหอมที่เกิดจากปลาร้าที่มันมีความเฉพาะตัวนั่นเองครับ6เดือนปุ๊บเราเปิดโอ่งเติมรำข้าวอ่อนและก็ข้าวคั่ว1เนี่ยเพื่อปรุงรส2เนี่ยคือแหล่งคาร์บอนหรือว่าแป้งแล้วก็ไนโตรเจนชุดใหญ่จัดเต็มให้กับเชื้อจุลินทรีย์ LAP ครับในลำข้าวอ่อนก็จะมีเอนไซม์ออกมาช่วยย่อยอาหารให้จุลินทรีย์มันกินง่ายขึ้นพร้อมทั้งย่อยโปรตีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนจังหวะนี้คือต้นกำเนิดรสอูมามิมาแล้วนะครับ
1: แล้วข้าวคั่วก็ประมาณ2กิโลต่อองค์
0: ข้าวคั่วเนี่ยข้าวที่ผ่านความร้อนจนเกิดปฏิกิริยามาหยาดเรีแอคชั่นมาแล้วจะปลดปล่อยสารที่ให้กลิ่นเรียกว่าไพราซีนครับทำให้ปลาร้าเนี่ยมีกลิ่นหอมแบบสโมกกี
1: ้คนนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณสักขั้นต่ำก็ประมาณสัก20วันนะครับถึงจะตักได
0: ้หรือว่าคล้ายๆกับรมควันอะตามแต่ปริมาณที่แต่ละบ้านจะอยากใส่จังหวะนี้ครับแบคทีเรียดีหรือว่าเจ้า LAB เนี่ยเจริญเติบโตอย่างมหาศาลครับมันก็จะผลิตกรดแลคติกแอซิดออกมาก็คือกรดรสเปรี้ยวสร้างบรรยากาศความเปรี้ยวค่า pH ในโอ่งก็จะลดลงต่ำกว่า 4.5 อ่ะขอผ่านเวลา25วันแล้วกัน
1: ถึงเวลาจำหน่ายนะครับตักจำหน่าย
0: ปลาร้าทั้งโอ่งก็จะปลอดภัยจากแบคทีเรียเลวนั่นเองครับจบปึ้งพร้อมกิน
1: ก็จะประมาณนี้ครับ
0: ในศิลปะการหมักดองมีวิทยาศาสตร์ครับและในวิทยาศาสตร์ก็เต็มไปด้วยศิลปะของการหมักดองพูดอะไรวนไปวนมาแต่มันถูกต้องนะครับเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยไม่ได้ทำโดยคำนึงนึกถึงไอ้ความเป็นวิทยาศาสตร์อะไรเหล่านั้นนักหรอกครับแต่ว่ามันไม่ได้หายไปไหนแล้ววันนี้เราเข้าใจมันมากขึ้นครับแต่ที่สำคัญให้มันอร่อยยังไงไปทำเป็นเมนูแบบไหนคนที่คุ้นเคยปลาร้าอยู่แล้วเชิญเอนจอยครับส่วนคนที่ยังไม่คุ้นเคยนี่แหละการกินปลาร้าให้อร่อยจากแม่
2: แม่จะทำแจ่วบองสูตรดั้งเดิมก็จะมีหอม

0: เทียมเอาคั่วให้มันสุก
1: หอมกระเทียมนี่ศรีสะเกษดังอยู่แล้วครับแรงอยู่แล้ว
0: ถ้ามันนิ่มแล้วก็พอ

0: น้ำพริกหลายๆอย่าง
1: ที่พูดขึ้นมาเดี๋ยววันนี้คุณแม่ทำให้ดูหมดทุกเมนูเลยคือจริงๆรู้อยู่แล้วว่าจะทำเมนูเหล่านี้อันแรกนี่แจ่วบองก่อนเลย
0: พริกป่น
2: ใส่เข้าไป
0: แล้วจะหาตัวช่วยเด้อเอามาตำช่วยแม่หน่อยแม่แก่แล้ว
1: ความสนุกของการเข้าครัวก็แบบนี้แหละครับช่วยกันทำนะครับหอมกระเทียมเนี่ยเมื่อโดนความร้อนแล้วก่อนนำไปตำอะครับทำให้มันหวานขึ้นด้วยนะ
0: แม่ทำตั้งแต่แม่ยังเป็นสาวเลยจากที่ไม่มีอะไรเลยก็ได้ปลานี่แหละพอได้ส่งให้ลูกเรียนบ้างแล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวข่าตะไคร้คั่วรวมกันเลยตัวนี
1: ้ข่าตะไคร้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวแทนของความเป็นอาหารไทยครับที่หอมแบบไทยๆดมเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะ
0: พอได้ที่แล้วก็จะไปตำเหมือนกัน
1: หลายคนที่เพิ่งเริ่มทำอาหารครับก็จะมีคำถามว่าเอ้ยถ้าแบบไม่อยากตำไปปั่นได้ไหมจริงๆได้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน
0: ตัวนี้คือปลาสับ
1: อันนี้คือคัดมาแล้วมาแบบเป็นเนื้อปลาจริงๆมาเลยไม่ใช่แค่น้ำ
0: ปลาที่สับเมื่อกี้เทใส่เลย
1: ปลาร้าเปล่าๆเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันค่อนข้างแรงมากใช่ไหมครับแต่พอมันรวมกับเครื่องสมุนไพรที่ตำมาแล้วอ่ะมันช่างเข้ากันซะเหลือเกิน
0: น้ำตาลประมาณ2ช้อนตอนนี้ผงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลาย
1: ผงนัวพูดกันตรงๆผงชูรสเนี่ยแหละเป็นของปกติที่รับประทานได้นะครับในปริมาณที่เหมาะสมมันช่วยสร้างรสอูมามิใส่ได้เลย
0: ขั้นตอนสุดท้ายคั่วให้ปลามันสุกเพราะว่าเราไม่กินปลาดิบเราต้องมาคั่วด้วยไฟอ่อนๆ
1: จานนี้ต้องบอกว่ากลิ่นหอมของข่ารวมกับความนัวของปลาครับจึงออกมาเป็นแจ่วบองที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้สามารถกินได้หลากหลายครับก็คืออ่ะให้คิดซะว่ามันคือน้ำพริกเราจะมีผักเราจะมีโปรตีนเราจะมีแป้งใดๆเนี่ยรสชาติความจัดจ้านของมันยกชูความอร่อยของมื้ออาหารเหล่านั้นแน่นอนครับต่อกันด้วยแกงอ่อมเครื่องในไก่ครับ
0: แกงอ่อมเครื่องในไก
1: ่ได้ซดกันแล้ววันนี
0: ้ตำพริกแกงอ่อมเนาะ
1: ขึ้นกันตั้งแต่พริกแกงอ่อมเลยครับ
0: มีกระเทียมมีหอมแดงและมีตะไคร
1: ้เปิดกันด้วยเครื่องสมุนไพร
0: ตำพอหยาบหยาบ
1: คือการตำเนี่ยมันจะเป็นการบดขยี้ครับซึ่งมันจะรีดน้ำมันหอมระเหยออกมาจากสมุนไพรได้ดีกว่าการปั่น
0: หม้อเดือดแล้วก็ลง
1: หลายครั้งในการทำอาหารเราก็อาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราใช้เป็นน้ำซุปสต๊อกน้ำซุปไก่ได้ไหมใช้ได้ครับแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวจะมีปลาร้านัวนัวตามเข้าไปด้วยนะนี่ไงมาแล้วเจียวบองเนี่ยมาเป็นเนื้อครับแกงอ่อมเนี่ยมาเป็นน้ำปลาร้าหอมหอม
0: เครื่องในไก่
1: จริงๆจะเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้ครับเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ไก่ส่วนอื่นวันนี้เรามีเครื่องในไก่คือเอามาจากตู้เย็นของคุณแม่จริงๆเหลือเครื่องในไก่อยู่ก็จัดไปครับจังหวะนี้น้ำใกล้เดือดครับผักมาหรือยังผักต้องมาหรือยังครับ
0: พอนั้นเดือดแล้วเราก็มาใส่มะเขือ
1: เสน่ห์อย่างนึงของมะเขือเปราะก็คือมันเหมาะกับแกงแบบนี้เพราะว่าตัวมันจะเหมือนเป็นฟองน้ำครับดูดซับเอาน้ำซุปที่มันมีความนัวจากปลาร้าเข้าไปด้วยเวลาเรากินทุกคำมันก็จะมีความฉ่ำของน้ำนะครับหลายคนตอนเด็กๆไม่ชอบนะตอนเด็กๆผมก็ไม่ชอบกินพอโตขึ้นมามะเขือปอมันยอดเยี่ยม
0: ผงนัวผงนัวนิดนึงขาดไม่ได้ทอดมะเขือเปื่อยอ่อนเราก็จะอันนี้ใส่ลงไปทั้งผักชีทั้งนางตู่ทั้งต้นหอมบึ๊บ
1: ผักนางตู่คืออะไรคือใบแมงลักครับเสน่ห์ของมันก็คือกลิ่นถ้าเราดูสารคดีการทำอาหารของฝรั่งเขาจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นแบบซีทรัสซี่ก็คือกลิ่นหอมเปรี้ยวแบบมะนาวถ้าดูสารคดีไทยเขาบอกนี่ช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
0: ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วเพื่อความหอมความนัว
1: เสน่ห์ของข้าวคั่วครับก็ยกชูอาหารอีสานไม่แพ้ปลาเหมือนกันเพราะว่านอกจากจะได้เรื่องความหอมแล้วรสสัมผัสก็ช่วยเต็มเต็ม
0: เป็นอันว่าเสร็จแกงอ่อมแล้วนะคะร้อนอร่อยกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยอร่อยมาก
1: ภาษาวิทยา

ศาสตร์บอกว่านี่คือการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายครับเมื่อคุณให้ความร้อนจน H2O ระเหยออกไปถ้าถามคุณแม่คือเคี่ยวจนมันงวดอ่ะลูกพอมันงวดขึ้นมันก็จะอร่อยนัวขึ้นไงและนี่คืออ่อมเครื่องในไก่ครับที่ได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งผักได้ทั้งความเข้มข้นอูมามิจากน้ำซุปที่มีปลาร้าหอมๆอยู่ข้างในทุกคำครับต่อกันด้วยปลาร้าจะขาดส้มตำได้ไงอันนี้ไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวเขาจะใส่ความเปรี้ยวลงไปอย่างน้อย4อย่างครับก็จะมีมะเขือเทศมีมะนาวมีมะขามเปียกแล้วก็มีมะกอกด้วยคือในอาหารไทยมันต้องเปรี้ยวกี่แบบถึงจะสะใจในความอันนี้ปลาร้าขาดไม่ได้ถึงจะสะใจในความซับซ้อนทางรสชาติถ้าจะให้ผมเปรียบเปยอ่ะคือมันเหมือนเปรี้ยวกันคนละหน้าที่ให้เรานึกถึงว่าการตำส้มตำครกเนี่ยมันคือวงดนตรีขนาดใหญ่อ่ะแล้วมันมีเครื่องดนตรีที่สอดรับกันไปมาอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามะนาวเปรี้ยวแหลมเนี่ยผมให้เป็นทรัมเป็ตแบบเสียงสูงเลยและความเป็นเบสความแบบเสียงต่ำเปรี้ยวทุ้มมีแทนนินแทนนินนั่นคือความฝาดไอ้ผมยกให้มะกอกเว้ยเปรี้ยวแบบมะขามเปียกก็อาจจะเป็นอะไรที่มีความทุ้มความกว้างเปรี้ยวคุ้มๆมะเขือเทศเปรี้ยวเคี้ยวได้สัมผัสได้ราวกับเป็นนักร้องนำคือมันสอดประสานกันจนผลลัพธ์กลายเป็นความน่าอภิรมย์ทางรสชาติอ่ะจากนั้นเราก็ใส่บักหุ่งบักหุ่งก็คือมะละกอจริงๆคลุกๆตำๆตรงนี้ก็จบแล้วนะฮะกินได้แล้วนะครับแต่ทว่าคุณแม่บอกว่าวันนี้ฉันมีอาหารทะเลด้วยมีวัตถุดิบทะเลก็คือมีปูม้ามีกุ้งกลายเป็นตำปลาร้าทะเลไปเลยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอาหารทะเลก็ไปด้วยกันได้ดีกับปลาร้าเช่นเดียวกันครับอูมามิอ่ะให้เจอกับวัตถุดิบดีๆอ่ะเวิร์ก

นี่แหละครับของหมักดองที่เรียกได้ว่าเป็นเสาหลักแห่งความอูมามิของภาคอีสานประเทศไทยของเราครับทำได้อีกหลากหลายเมนูเลยถ้าแนวตำแนวยำนี่ก็นอกจากตำบักหุ่งแล้วตำซั่วนะครับยำขนมจีนแนวแกงก็ทำได้ครับแกงหน่อไม้แกงอ่อมต้มเปลดปลาไหลถ้าไปทำเป็นเครื่องจิ้มแจ่วบองที่ทำให้ดูกันครับปลาล้าหลนปลาล้าสับอีกมากมายจะทอดจะหมกอะไรก็ต้องนึกถึงอะไรหมกหน่อไม้หมกปลายันปลาราทอดถ้ารายการยาวกว่านี้แล้วก็ไปต่อได้ทั้งวันวันนี้ต้องขอขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาที่นี่มากเลยนะครับขอบคุณคุณแม่แล้วก็พี่ๆที่พาเราไปดูขั้นตอนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะเป็นปลาร้านั้นครึ่งปีอ่ะก่อนจะได้กินกันมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ต้องบอกว่าวิธีการทำปลาร้าแท้จริงแล้วยังมีอีกหลากหลายเวอร์ชันนะครับแล้วแต่บ้านแล้วแต่ท้องถิ่นอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเรื่องเลยการใส่ส่วนผสมอื่นๆที่มีผลต่อการหมักดองอย่างรำข้าวแล้วก็ข้าวคั่วที่คั่วกันคนละระดับเนี่ยจะคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนแบบกาแฟเนี่ยก็มีผลเหมือนกันจากการกินเพื่อเพียงแค่รักษาชีวิตในอดีตนะครับเป็นการถนอมอาหารไว้กินยามยากในเวลาที่ทรัพยากรมันล้นเกินออกมาเนี่ยจนทุกวันนี้ปลาร้ากลายเป็นศิลปะไปแล้วนะครับเป็นเสน่ห์เป็นช่องว่างที่เราสามารถเติมความคิดสร้างสรรค์ในแบบของเราเข้าไปได้ก็หวังว่าเรื่องราวของหมักดองในมุมมองของรายการแดนกินดองจะส่งได้ถึงทุกคนและเข้าใจของหมักดองได้มากขึ้นและกินมันได้อร่อยมากกว่าเดิมสวัสดีครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่อ
2: สจันไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.
3: ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนกันนะทำไมด้านหลังของผมนะฮะมีภาษาจีนเขียนคู่กับภาษาเกาหลีเพื่อนๆทายสิครับว่าผมอยู่ที่ไหน
4: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
3: ่อร่อยมากนะฮะแล้วผักกิมจิเขาสดมาก
5: ฮานยองฮาเซโย
3: ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สวนวัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศจีนนะครับซึ่งที่นี่นะครับอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหยียนเปียนมณฑลจีหลินนะครับ
4: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
3: มาร่วมสำรวจวัฒนธรรมชาติเกาหลีในจีนไปด้วยกันกับผมในรายการในตอนนี้นะครับ
4: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

น้ำพริกเซตนี้โดดเด่นที่พืชท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องจิ้มแปลกใหม่สไตล์คนน้ำพริกรากชูรากบัวผำต้นบอนลูกยอและอื่นๆอีกมากมายดูแล้วจะทึ่งว่าน้ำพริกแบบนี้ก็มีด้วยในรายการยกพลคนน้ำพริกเป็น2เสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ 14:05 น.ทางไทย PBS

ผูกเชือกรองเท้าแล้วออกไปพบกับเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เมืองที่ไม่ได้มีแค่โบราณสถานระดับโลกแต่ยังมีก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดแหล่งรวมโรตีสายไหมวันนี้เราจะมาวิ่งกับรันขับสุดคูลและยังเป็นรันขับแรกของที่นี่ถ้าพร้อมแล้ววิ่งเลย Running Day พระนครศรีอยุธยา

0: คึกคักคนเยอะมาก
1: ใช่เกือบ20ชีวิตนะคะอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนแต่คนรุ่นใหม่ชอบวิ่งเยอะมาก
0: ใช่ค่ะพี่น็อตคะเรามาเริ่มกันที่นี่แล้วเราจะวิ่งไปทางไหนกันดีคะ
2: ครับเดี๋ยวเราจะออกไปทางด้านหน้าของวัดนะครับแล้วก็เลี้ยวขึ้นสะพานวัดกษัตริย์ตานะครับข้ามผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็เราจะวิ่งเลาะไปทางเกาะเมืองฝั่งซ้ายนะครับผ่านเจดีย์พระศรีสุริโยไทยแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆถึงวัดตึกนะครับซึ่งข้างในจะมีศาลพระเจ้าเสืออยู่ข้างในนะครับเราจะแวะไหว้สักการะตรงนั้นแล้วก็วิ่งต่อไปที่วัดพระนอนนะครับโลกยสุธาแล้วก็วิ่งต่อคลองท่อซึ่งเป็นคลองโบราณของอยุธยานะครับผ่านตัวอุทยานประวัติศาสตร์ของอยุธยาเสร็จก็จะผ่านที่พระเนตรช้างแล้วก็ศาลหลักเมืองนะครับแล้วเราก็จะแวะไหว้พระนั่นเหมือนเดิมแล้วก็เราจะไปผ่านตรงรูปปั้นพระเจ้าอู่ทองนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็จะแวะกันพักผ่อนผ่อนคลายกันแป๊บนึงเสร็จเราก็จะวิ่งไปกันต่อที่บึงพระรามนะครับแล้วก็วิ่งเข้าข้างหลังผ่านวัดหลังคาขาววัดหลังคาดำเสร็จเราก็จะไปจบที่วัดมหาธาตุนะครับเป็นการปิดจบเส้นทางวันนี
0: ้โอ้จำได้ยังไงคะเนี่ยผ่านไม่รู้กี่วัดไม่รู้กี่อุทยานเลยเก่งมาก
2: ค่อนข้างจะแบบแลนด์มาร์คเยอะมากครับวันนี้แน่นอนว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอน
1: เรียกว่าไหว้ได้ขอพรตลอดเส้นทาง
0: แล้วระยะทางรวมเท่าไหร่นะคะ
2: ทั้งหมดวันนี้จะอยู่ที่6กิโลครับ
0: 6กิโลสบายสบาย
3: โอ้โหเส้นทางน่าวิ่งมากนะคะฟังแล้วตื่นเต้นนะแต่ว่าแต่จริงไหมคะคุณเฮีย
4: ต้องมีอยู่แล้วครับของขึ้นชื่ออยุธยาอยู่แล้วแน่นอน
3: แล้วโรตีอะคะ
4: ต้องพาไปแน่นอนครับ
3: มีอะไรอีกบ้าง
4: อาจจะมีหมูปิ้งระหว่างทางหอมๆครับอาจจะเจอร้านน้ำข้างทางอาจจะแอบแวะซื้อนิดนึงระหว่างวิ่งแน่นอนครับผม
3: แอบซื้อนะอย่าบอกใครล่ะ
0: เอเดียไว้ค่ะพี่พีน
1: มีแรงบันดาลใจมีแรงบันดาลกายเรียบร้อยแล้ว
5: พวกเราพร้อมไหมพร้อมไหม
6: พร้อม
5: วิ่งเลย
6: running day
7: อาทิตย์เริ่มทำงานแล้วเช้านี้รับแสงแรกกันที่วัดชัยวัฒนารามที่หลายคนน่าจะคุ้นตากับพระปางองค์ใหญ่ตรงกลางเพราะที่นี่คือหนึ่งในแลนด์มาร์คของอยุธยาแล้วยิ่งตอนเช้าแดดเริ่มส่องกระทบหินเก่าๆคือสวยมากบอกเลยว่าตื่นมาเริ่มวิ่งที่นี่ฟิลต่างจากตอนมาเที่ยวปกติเลยได้ทั้งลมยามเช้าแสงสวยๆแล้วก็บรรยากาศเงียบสงบแบบกู๊ดไวบ์สุดๆ

0: อันนี้ที่เราขึ้นอยู่จะเป็นสะพานพระกษัตริย์นะครับซึ่งจะพาดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
1: นั่นไงวายที่เราวิ่งมาค่ะสวยมากเลยผ่านมาไกลแล้วเหมือนกันนี่ตอนนี้มุมนี้เหมือนอยู่ในหนังเลยอ่ะ
2: ช่วงเริ่มสตาร์ท1กิโลแรกพี่น็อตบอกว่าอาจจะต้องทำเวลานิดนึงเพราะว่าวันนี้จุดเช็คพอยต์น่าสนใจเยอะเลยถ้าช้ากว่านี้อากาศจะร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะร้อนมาก
0: นะครับส่วนตรงนี้ฝั่งตรงข้ามจะเป็นวัดกษัตริย์นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ได้ถูกเผาในช่วงกรุงศรีอยุธยานะครับ
2: โอ้อยู่ริมแม่น้ำเลย
0: ใช่แล้วก็ที่เห็นทองๆตรงโน้นนะครับจะเป็นเจดีย
2: ์
0: พระศรีสุริโยไทยนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ในกรมศิลปากรที่3ของวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
1: ข้างในเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยหรือเปล่านะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปดูกัน
0: อย่างครับ
2: มีคนอยากแวะดูทรงแล้ว

ียบแม่น้ำเจ้าพระยามาเรื่อยๆเอ๊ะเสียบเห็นว่าริมแม่น้ำตรงนี้จริงๆมีทางเดินด้วยนะแต่ตอนนี้เหมือนเขากำลังปรับปรุงแนวกำแพงแล้วก็ทางเดินใหม่อยู่เพราะว่าช่วงน้ำเยอะระดับน้ำขึ้นมาเกือบเสมอทางเดินพอดีเลยถ้าทำเสร็จเมื่อไหร่บอกเลยว่ากลายเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเดินวิ่งชิวๆริมแม่น้ำ

0: ต่อไปนะครับเช็คไพ่ต่อไปของเรานะครับน้องสีจะเป็นวัดตึกนะครับ
1: วัดตึก
0: ใช่ซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นที่มีรูปปั้นสักการะของพระเจ้าเสืออยู่นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลนี่เอง
1: ค่ะวัดตึกก็ได้ยินบ่อยนะคะเป็นวัดดัง
0: ใช่ส่วนใหญ่จะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องทางราชการอย่างเงี้ยครับว่าขอพรเรื่องนี้

0: จุดเช็คพอยต์แรกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไหว้สักการะรูปเหมือนพระเจ้าเสือนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งอยู่ตรงนี้เลยครับ
1: อย
0: ู่ทุกคนตามมานะครับ
1: ตอนนี้แดดเริ่มไล่มาแล้วแต่ทุกคนยังไหวอยู่พวกเราแวะสักการะพระเจ้าเสือที่วัดตึกพอเดินเข้ามาปุ๊บบรรยากาศเปลี่ยนเลยทั้งร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบพี่ๆแอบกระซิบสิว่าหลังวัดตึกเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่ร้านนึงเป็นร้านลับแบบลับจริงๆแต่ว่าตอนเนี้ยต้องวิ่งก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมากินและเราก็กำลัง

0: ังจุดเช็คพอยต์สำคัญนั่นก็คือวัดโลกยะสุธารามหรือที่หลายคนเรียกว่าวัดพระนอนนั่นเองมีพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่อยู่กลางแจ้งและแน่นอนว่าซีกับพี่พรีนก็เป็นหนึ่งในนั้นถ่ายรูปกันสักนิดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อค่ะ
1: ทุกคนตอนนี้เราเหมือนไปอาบน้ำมา
2: ใช่คือดูซีกับพี่พรีนแบบว่า
1: ฉ่ำมาก
2: ไม่เป็นไรเพราะว่าหลังจากวิ่งเสร็จมีเซอร์ไพรส์ค่ะ
1: โอ้

0: ินักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาเดินหรือไม่ก็ปั่นจักรยานชมเมืองกันเพราะวัดก็จะอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยห่างกันแค่ไม่กี่ร้อยเมตรถ้ามาไหว้9วัดเนี่ยไม่ต้องขับรถมาก็ได้นะมาวิ่งเก็บก็ครบได้เหมือนกันแบบเนี้ยก็ต้องมาวิ่งเลย running day สิคะ
1: เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวรบกวนวิ่งเป็นแถวเดียวนะครับจะได้ไม่รบกวนคนที่ใช้ถนนร่วมกันนะครับ
2: เราต้องมีการจัดระเบียบนิดนึงเพื่อความเรียบร้อยและปลอดภัยค่ะ
3: แค่แถวเดียว
2: มีเพเซอร์นะคะคนที่ทำหน้าที่ดูเส้นทางไปเคลียร์ทางหน้าแล้ว
3: ขายอะไรอ่ะตรงนั้นบะหมี่ก๋วยเตี๋ยว
1: อันนี้ป๊อกป๊อกครับป๊อกป๊อก
3: ของอร่อยเลยนะก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกอ่ะ
1: สนใจให้แจ๊บไหมให้ของสามแจ๊บไหม
3: โอ้ยลูกค้าเพียบอ่ะอันนี
2: ้บรรยากาศดีมากเลย
1: มาวิ่งกันเลย
0: วิ่งซิตี้รันเป็นกลุ่มแบบนี้บางทีเราก็ต้องแชร์ถนนกับชาวบ้านแล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนเหมือนกันตลอดเส้นทางพี่ๆโฮมบอยจะช่วยกันจัดระเบียบการวิ่งส่งสัญญาณดูรถดูทางแล้วก็ดูความปลอดภัยให้กับทุกคนบางคนวิ่งอย่างเดียวบางคนเป็นการจราจรไปด้วยมันทาง
4: จักรยาน
0: จักรยานแต่ว่าเขาน่าจะทำให้น่าจะแบ่งกันใช้ได้เนาะรถกบทุกคนมีเฉพาะที่อยุธยาที่เดียว
1: ปางช้างนะครับ
0: ตอนนี
1: ้น้องกำลังเดินทางมา
0: อ๋อน้องไม่ได้นอนที่นี่
2: คือถ้าใครมาขี่ช้างที่นี่ก็จะได้เดินรอบโบราณสถานตรงนี้ด้วย
3: อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยว
2: ใช่
3: ที่น่าเช็คอินมาก

ถึงอีกหนึ่งจุดเช็คพอยต์ของเราเป็นจุดไฮไลท์ของอยุธยาเหมือนกันค่ะตรงนี้พี่ๆบอกว่าจะมีน้องช้างคอยบริการพาเราชมเมืองและขวามือจะเป็นศาลหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองวิ่งมาถึงตรงนี้ระยะทาง5กิโลกว่าๆเกินครึ่งทางแล้วผ่านวัดเยอะมากแต่ว่าพี่น็อตบอกว่ายังไม่หมดห้ามอ้อมข้างหน้ายังมีอีกเพียบโอเคงั้นไปค่ะวิ่งกันต่อบูสต์

ออกจากศาลหลักเมืองวิ่งมายังไม่ทันหอบเลยอ่ะก็เจอวัดอีกแล้วสมกับเป็นอยุธยาจริงๆแค่วิ่งไปเรื่อยๆก็เหมือนได้เที่ยวเมืองโบราณไปในตัวตรงนี้จะเป็นด้านหลังของวัดพระรามวัดเก่าแก่กลางอุทยานประวัติศาสตร์

เดินเดินวิ่งวิ่งต่อมาอีกไม่กี่เมตรเองก็จะเจอบึงน้ำสีเขียวกว้างๆคือบึงพระรามเป็นบึงโบราณกลางเกาะเมืองอยุธยาเคยเป็นส่วนสำคัญของพระราชวังโบราณด้วยบรรยากาศรอบๆก็จะโล่งโปร่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะเห็นคนมาเดินวิ่งหรือไม่ก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายเป็นอีกมุมที่ฟิลดีเลยตอนนี้แดดเริ่มทำงานหนักแล้วแต่ว่าลมยังพัดดีอยู่ทุกคนก็ยังสู้มากอีกอึดใจเดียวก็ใกล้ถึงเส้นชัยแล้ววิ่งเลย

0: มุ่งหน้าไปที่วัด
1: วัดมหาธาตุครับ
0: ซึ่งเป็นแบบว่าเส้นชัยของเราด้วย
1: ใช่แล้วก็จะเป็นแลนด์มาร์คสุดท้ายน้องตีเคยเห็นภาพที่มีต้นไม้ที่มีเสียนพระอยู่ในต้นไม้ไหมครับ
0: เคยค่ะ
1: พี่เคยเห็นไหมครับใช่ซึ่งจะอยู่ในวัดนี้แหละครับ
0: อ๋อเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
1: ใช่

เป็นช่วงเย็นๆพี่น็อตบอกว่าคนจะชอบมาพักผ่อนกันเยอะเลยค่ะทั้งพานกมาบินพาหมามาเดินเล่นบางคนมานั่งรับลมชิลๆฟีลเหมือนสวนสาธารณะเมืองเก่า

0: ต่อไปก็จะเป็นจุดเช็คพอยต์สุดท้ายของเราแล้วนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังของวัดมหาธาตุนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นวัดหลังคาขาวนะครับ
1: อ๋อตรงข้ามกับวัดหลังคาดำ
0: ใช่

0: ยังคึกคักอยู่เลย
1: ถึงแล้ว
0: ถึงแล้วเย เย่ถึงจุดฟินิชระยะทางประมาณ6กิโลกว่าแบบที่พี่น็อตบอกจริงๆด้วยจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดสิ้นสุดเราผ่านหลายวัดสำคัญของอยุธยาเชื่อเราว่าถ้าจัดรูทดีๆไหว้พระครบ9วัดได้รับบุญใหญ่ไปเต็มๆแน่นอนนี่ไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวนะแต่ยังมีกิจกรรมมีงานศิลปะแล้วก็มีโปรเจกต์สนุกๆให้คนในกลุ่มได้มาเจอกันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้มากกว่าร้านขับธรรมดาจุดเริ่มต้นของกลุ่มเนี่ยเขาเกิดขึ้นเร็วมากงั้นขอยืดคลายกล้ามเนื้อกันสักหน่อยแล้วค่อยมาคุยว่าโฮมบอยร้านขับเป็นมายังไงค่ะ
2: โฮมบอยเนี่ยแก๊งเนี้ยเขาวิ่งเก่งกันนะน้องซ
3: ีใช่แล้วก็เป็นแบบกลุ่มที่เท่มากเหมือนกัน
2: ใช่
3: อยากรู้ที่มาที่ไปของทีมนี้อ่ะว่าโฮมบอยเกิดขึ้นมาหรือว่าเริ่มต้นได้ยังไงคะโ
1: อ้นานนะครับยาวนะฟัง
2: นะคะยาวนาน
3: โอเค
2: ปีศาจอยุธยา
3: พร้อมแล้ว
1: อาจจะไม่เท่านั้นครับก็คร่าวๆคือมันเหตุมันเกิดจากที่ว่าผมแล้วก็พี่เขาเนี่ย
2: คุณไอซ
1: ์ผมเนี่ยมีสถานะกันเป็น
3: มีสถานะ
2: รีเลชั่นกันไงอ่ะ
1: ใช่เป็น
3: พี่เคนแปลกๆอ่ะ
1: เป็นสถานะคือลูกค้า
3: แ
1: ล้วก็นี่ครับ
2: คัสเตอร์
1: ใช่แล้วก็คือของผมอ่ะมีอยู่ฟิลนึงคือเราก็เห็นว่ากทม.อ่ะเขามีการขับกันเยอะมากเลยแต่ว่าพอกลับมามองที่อยุธยาทำไมอยุธยาไม่มีรันขับสักทีไม่มีสักทีก็เลยแบบด้วยความที่เรารู้จักกับพี่เขาก็เลยกลับไปพูดกับเขาเล่นๆว่าพี่ร้านพี่อ่ะเหมาะนะน่าจะรันขับว่ะพี่เขาบอกเออน่าสนใจดีนะ
3: เป็นสปอตให้แบบนักวิ่งมาพั

0: พักพิงพ
1: ัก
0: ใจพักกาย
2: ร้านพี่เนี่ยร้านอะไร
3: ร้านโฮมบอยครับเป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บริเวณตัวเมืองอยุธยานี่เลยครับ
0: แสดงว่าอย่างนี้พี่น็อตต้องวิ่งมาก่อนอยู่แล้วว
3: ิ่งมาได้ประมาณ30ปีแล้วครับ
0: 30ปี
3: ไม่ใช่3-4ปี
0: 3-4ปี
3: นั่นแหละครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็ด้วยความที่ว่านั่นแหละอยากให้มีกิจกรรมอะไรครับก็เคยบอกพี่เขาไปแบบบอกเล่นๆก็จะจัดมั้ยสักพักผมก็ไปวิ่งต่อสักพัก20นาทีโทรมาเอาเลยมั้ยจัดเลยมั้ยอีก2อาทิตย์จัดเลยมั้ย
4: จริงผมก็ดูมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ออกกําลังกายมาก็มีอยากวิ่งตลอดนะครับ
0: ค่ะ
4: แล้วก็พอมาเจอน้องมากินกาแฟที่ร้านแล้วก็เห็นบอกว่าเอ้ยจัดร้านขับกันดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็ลงสตอรี่ตัวเองก่อนเลยแล้วก็แบบชวนใครอยากสนใจมาบ้างอะไรเงี้ยก็พอเริ่มมีคนจำนวนหนึ่งแล้วเราก็เริ่มโทรหาน้องเลยเฮ้ยน้องเริ่มเลยรู้รูทเลยอะไรเง
0: ี้
4: ยประมาณนั้น
0: การตอบรับดีไหมคะ
4: ดีเลยครับดีเลยครั้งแรกก็อยู่ประมาณ50กว่าคนเลย
0: เยอะ
4: ใช่ใช่บอกเพราะว่าโพสต์ไอจีร้านด้วยครับโฮมบอยครับแล้วก็มีแบบบอกปากต่อปากด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็เห็นเราโพสอะไรเงี้ยครับก็มาวิ่งร่วมกันก็ไม่ได้คิดตังค์หรืออะไรครับก็แบบว่าชวนมาวิ่งกันฟรีแบบว่าแค่เอารองเท้ามาคู่เดียวก็มาเลยครับมาวิ่งร่วมกันเลยประมาณนั้น
2: มันดูสนุกเนาะคือเวลาวิ่งหลายๆคนบรรยากาศมันคึกคักใช่ไหม
4: ใช่ครับแล้วคือก็บรรยากาศที่อยุธยาหน้าวิ่งครับนะแบบว่าถนนน้อยอะไรเงี้ยก็วิ่งในสวนวิ่งอะไรเงี้ยครับ
3: วันนี้พี่พีน้องซีรู้สึกชอบรูทที่โฮมบอยออกแบบให้ไหมครับอันนี
2: ้ชอบมากค่ะ100เต็ม10เอ้ยมี10คะแนนให้100คะแนนเลย
0: สนุกมากๆเลยค่ะคือผ่านวัดแบบเยอะมากๆตั้งแต่แรกเลยเราเริ่มที่วัดที่เป็นแลนด์มาร์คจุดท่องเที่ยวสำคัญมากๆเลย
2: เราไปเป็นอเจ้ากันค
0: ู่
2: หนึ่ง
0: ค่ะแค่สบายนิดเดียวค่ะแล้วก็ออกมาโหผ่านแดดผ่านร่มเงาต่างๆมาสนุกมากแล้วก็ซีชอบตรงสระน้ำพระรามหรือเปล่าคะ
3: บึงพระราม
0: บึงพระรามใช่ตรงนั้นน่ะซีว่าร่มรื่นแล้วก็หน้าวิ่งหน้ามาเดินออกกำลังกายมากเลยซีแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครมาอยากจะมาเดินเก็บชมบรรยากาศตรงนั้นดีมากๆเลยพี่
2: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกันเนาะคือที่เนี่ยตามเส้นทางที่วิ่งแล้วก็ชวนเรามาจริงๆมันเลี้ยวรถคดเคี้ยวเยอะมากเลยนะแล้วมันก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวไปทางไหนนะอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศสองข้างทางมีต้นไม้อยู่ตลอดด้วยความที่เป็นพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ด้วยก็มีการดูแลเป็นอย่างดีทางที่เราวิ่งมาก็ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งสะดวกนะคะแล้วก็ไม่อันตรายเลยไม่มีพื้นที่รับตาอะไรผู้คนก็น่ารักค่
0: ะ
2: ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาวิ่งบ่อยๆนะคะ
0: ค่ะแล้วพี่น็อตกับพี่ไอซ์เป็นยังไงมาวิ่งกับพวกเราวิ่งเลยRunning Dayวันนี
4: ้สนุกครับเหมือนเราได้เป็นเจ้าถิ่นได้แบบว่าเหมือนโชว์ว่าอยุธยาเรามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับประมาณนั้น
0: พี่น็อตล่ะเป็นยังไงคะวันนี้
3: รู้สึกยินดีครับเป็นปกติก็ชอบพาแบบเพื่อนต่างถิ่นพาวิ่งแบบพาดูรูทแบบรับแขกบ้านแขกเมืองอันนี้พาชมนู่นชมนี่พาเขาไปในจุดที่บางทีก็ขนาดคนรู้จักด้วยกันเองยังไม่รู้จักเลยได้ไปพามองดูยุทธยาอีกมุมนึงบางทีเราอาจจะแบบเที่ยวเฉยๆเราอาจจะไม่เห็นมุมนี้แต่ถ้าเกิดเราพาวิ่งเราพาเดินด้วยสองเท้านะอาจจะเห็นในมุมที่คนอื่นไม่เคยเห็นมากขึ้นด้วยครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่น็อตพี่ไอแล้วก็ทีมโฮมบอยวันนี้ทุกคนน่ารักมากๆเท่มากๆเลยค่ะ
2: สนุกไหมสนุกไหมสนุกเนาะแล้วมีโอกาสมาวิ่งด้วยกันอีกกับวิ่งเลย Running Day
5: โฮมบอย
6: ยังไม่จบครับ
2: ยังอีกเหรอ
6: มีกิจกรรมต่อไปนะครับผมพาไปไปเจอกันครับ
2: เย้
7: พี่ไอบอกซีว่ามีเซอร์ไพรส์แต่เหมือนว่ากลัวซีกับพี่พรีนจะวิ่งเสร็จแล้วสภาพไม่ไหวก็เลยจัดรถกบที่ซีอยากนั่งมารับไปฟื้นฟูกันแบบด่วนๆซิ่งไปเลยค่ะพี่

งไปแช่น้ำเย็นฉ่ำๆกันเลยสิคะหลายคนมองว่าการลงไปแช่ในน้ำแข็งเนี่ยมันโหดแต่จริงๆแล้วการแช่ไอซ์บาร์หลังวิ่งหรือว่าออกกำลังกายหนักๆเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะทั้งช่วยลดอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อลดอาการบวมตึงแล้วก็ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวไวขึ้นเพราะเวลาเราแช่น้ำเย็นเส้นเลือดจะหดตัวแต่พอขึ้นจากน้ำกลับสู่ภาวะปกติร่างกายก็จะหมุนเวียนเลือดได้ดีขึ้นอีกครั้งแต่เอาจริงนะสิว่าช่วง10วินาทีแรกเนี่ยไม่ได้คิดถึงวิทยาศาสตร์อะไรแล้วคิดอย่างเดียวเลยว่าเย็นโอเคพอเริ่มชินมันก็สดชื่นแปลกๆเหมือนร่างกายโดนรีเซ็ตอีกครั้งใครสายออกกำลังกายมาลองกันได้เลย

0: ได้ทั้งวิ่งได้เที่ยวได้กินได้รู้จักคนใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นเสน่ห์ของอยุธยาในอีกมุมหนึ่งที่น่ารักมากใครที่อยากมาวิ่งอยุธยาแบบสนุกครบจบมีเพื่อนมีทั้งบรรยากาศดีๆแบบซีแล้วก็พี่พรีนก็ติดต่อกลุ่ม Homeboy Run ขับได้เลยนะวิ่งเลยอยุธยา
1: ก็ติดต่อมา
2: ทางผม
1: ไปที่อาริโซนาแล้วก็ไปปั่นที่เขาแกนแคนยอน
3: ถนนแห่งศักดิ์ศรีกำลังลุกเป็นไฟเมื่อ8ทีมสุดท้ายต้องมาดวลกันแบบ1ต่อ1
4: อยากจะเห็นผู้แสดงเอาชนะความกดดันด้วยรอยยิ้มเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นผู้แข่งขันทุกคนแข่งเพื่อสนุกไม่ใช่แข่งเพื่อชนะ
3: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
5: มหาวิหารและโบสถ์อายุหลายร้อยปีสร้างขึ้นจากความศรัทธาและความมั่งคั่งที่ได้จากการทำเหมืองแร่เงินนะครับแต่ก็เจอปัญหาตลอดจนต้องทำหยุดๆอยู่หลายสิบปีแต่ความยาวนานกลับกลายเป็นที่รวมของสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งข้ามยุคข้ามสมัยและเป็นจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเมืองเล็กๆอย่างคุดนาโฮราประเทศเช็กครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS ครับ
6: เสียงของสังคมมันดังมากนะการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา90วันเนี่ยผมเข้าใจจริงๆนะว่ารัฐบาลกำลังหาทางลง
7: ผมยังเชื่อไม่ใช่ทางลงเพราะอะไรกระบวนการเดินต่อคือถ้าคุณจริงใจจริงๆเนี่ยรายงานคุณต้องถอนออกจากคชก.ทั้ง2ฉบับ
8: ตรวจแนวต้านแลนด์บริดจ์ภาคประชาชน
9: ตกลงคุณจริงใจในการที่จะหยุดเพื่อศึกษาไหมถ้าจริงใจจริงอย่าต้องหยุดทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับแลนด์บริดจ์ไว้ก่อน
10: ประเทศไทยกำลังปล่อยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการวางแผนเรื่องเส้นทางคมนาคมกับผู้รับเหมามาตัดสินใจเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ
11: เรื่องนี้มันเป็นภัยพิบัติการพัฒนาคนทั้งประเทศจะได้รับผลกระทบและผมคิดว่ามีไม่กี่กรณีในประเทศนี้ที่ทุกฝ่ายสามัคคีชุมนุมเปิดข้อมูลออกมาว่ามันไม่ชอบธรรมอย่างไร
12: ท่านนายกอนุทินน่ะมีเทคโนแครดมือดีก็ใช้ให้ถูกทางอย่าเอาคุณเอกนิติมาทำอะไรแบบนี้เลย
8: ฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 ทางไทย PBS
13: เฮ้ยเราคบกันเถอะนี่กูไม่ได้ฝันไปใช่ปะ
14: กูห่ออะไรมึงอยากได้ปะ
13: มึงอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้ใครได้ปะ
14: ได้ดิ
15: อะไรวะมึงจูงมือกันทำไมเนี่ยเอาดีๆนี่พวกมึง2คนเนี่ยแอบพบกันมั้ยเนี่ย
16: เซฟมีแฟนเป็นผู้ชายเหรอ
17: มึงอย่าคิดพี่เซฟแล้วพี่เซฟมันเกย์จริงด้วย
14: มึงเรียนมาอยู่ใกล้กันเลยดีกว่าวะ
15: ทำไมวะ
14: รำคาญ
18: ไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
19: เราเข้ามาสัมผัสกับวงการทีป๊อปนะวันนี้มันสนุกมันยาก
7: สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยยากที่สุด
1: มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างมากบางคนก็บอกเอ้ยก๊อปเคป๊อปหรือเปล่าอะไรเงี้ย
9: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS

คนรุ่นใหม่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและบทบาทสื่อกับปัญหาโลกร้อนติดตามได้ในภาพยนตร์สั้น Enough และ Animation Everything is Fine Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่23 พฤษภาคมนี้

0: ทางไทย PBS
1: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟกเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026
2: จริงๆเนื้อหาของฉากหลังเนี่ยมันช่วยทำให้ภาพน่าสนใจได้เยอะภาพที่มีความคมชัดช่วยทำให้ตัวนกนั้นมีความโดดเด่นตัวนกมันมีขนาดแค่นิดเดียวไม่ถึง 50% แต่พื้นที่มากกว่า 50% มันคือฉากหลังซึ่งเราสามารถเล่นกับฉากหลังได้ในโปรเจกต์ชีวิตติดปีกนะครับของไทย PBS คราวนี้มีการประกวด3รูปแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายคลิปแล้วก็ภาพจากโทรศัพท์มือถือช่างภาพคนไหนที่สนใจการถ่ายภาพนกนะครับร่วมส่งประกวดในคราวนี้ด้วยนะครับไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนกันนะทำไมด้านหลังของผมนะฮะมีภาษาจีนเขียนคู่กับภาษาเกาหลีเพื่อนๆทายสิครับว่าผมอยู่ที่ไหนที่จริงนะครับผมยังอยู่ที่ประเทศจีนนะครับและตรงที่ผมอยู่นี้นะครับเป็นเมืองเหยียนจีในเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหยียนเปียนนะครับในมณฑลจีหลินนะครับแล้วก็ทุกท่านอาจจะยังสงสัยว่าทำไมมันมีภาษาจีนนะฮะเขียนคู่กับภาษาเกาหลีก็เพราะว่าวัฒนธรรมของที่นี่นะครับเป็นการอยู่ร่วมกันของ2วัฒนธรรมนะครับก็คือวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมก็คือว่าเป็นวัฒนธรรมชาวเกาหลีในประเทศจีนนะครับผมอยู่ที่เรียกกันว่าเฉาเซียนจูนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นสถานท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงของที่เมืองนี้นะครับก็คือหวังหงเฉียงนะครับที่คนที่มาที่นี่ก็จะมาเที่ยวกันทุกคนนะครับมาร่วมสำรวจวัฒนธรรมชาวเกาหลีในจีนไปด้วยกันกับผมในรายการในตอนนี้นะครับ

0: China Compass. The Chinese-Korean economy in the Yanji border region. Joining us once again this trip is Ek Narong Suk Supakit, whose passion for ethnic cultures first brought him to Yanji 3 years ago. Today, he's taking the production team along for the journey. And of course, his wife Ping Ping is joining us as well.
1: มาที่เซโยเมื่อเราคุยกับเขาเขาบอกว่าเวลาอยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ของเขานะครับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเซียนจูเนี่ยเขาก็ยังพูดภาษาเกาหลีกับพ่อแม่เขากับปู่ย่าตายายของเขานะครับแล้วเวลาเราไปยังที่ต่างๆนะครับเราก็จะเห็นมีป้ายโฆษณาที่มีภาษาเกาหลีป้ายห้องน้ำป้ายจราจรก็ยังมีภาษาเกาหลีที่เมืองนี้นะครับผมเคยมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับในตอนนั้นก็ยังไม่คึกคักเท่าวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงของโควิดนะครับแต่วันนี้นะครับโอ้โหมีคนมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่กันมากมายนะฮะวันนี้เป็นวันที่อากาศนั้นก็ดีมากเพราะอยู่ช่วงเมษานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะเตรียมตัวมาที่นี่นะครับเพื่อนๆก็ต้องเตรียมดูสภาพอากาศให้ดีนะครับเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาสามารถหนาวได้ติดลบถึง20องศา

0: แล้วก็ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยสามารถร้อนได้ถึง30องศาเลยนะครับ
1: The Chaozianju or ethnic Koreans in China are one of the country's 56 officially recognized ethnic groups. Today, the Chaozianju population stands at around 1.7 million. Most of them live in northeast China, also known as Dongbei, because this region borders the Korean Peninsula. This proximity led to multiple waves of Korean migration into China, dating back to the Yuan Dynasty. The reasons for migration varied, ranging from natural disasters to severe droughts. Many crossed the Yalu and Tumen rivers, and those who permanently settled became China's ethnic Koreans. When Chairman Mao Zedong established the People's Republic of China in 1949, he introduced a policy of regional ethnic autonomy, allowing minority groups to self-govern in areas where they live, which ultimately led to the establishment of the Korean Autonomous Prefecture.
0: แต่ว่าบรรพบุรุษของชาวเกาหลีในจีนจริงๆนะครับของแถบนี้นั้นมาจากในช่วงปลายราชวงศ์ชิงโดยเขาอพยพเข้ามานะครับเพราะว่าหนีความอดอยากหนีภัยธรรมชาตินะครับเข้ามาทำมาหากินในประเทศจีนเป็นที่สุดนะครับและที่นี่นะครับเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหยียนเปียนทำไมถึงเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหยียนเปียนนั่นก็เพราะว่ารัฐบาลจีนนะครับได้ให้สิทธิ์ในการปกครองตนเองกับชนกลุ่มน้อยหรือว่าชาติพันธุ์นะครับให้เขามีภาษาของตัวเองในการศึกษานะครับมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองนะครับ
2: ทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดท้องถิ่นของเมืองเหยียนจีนะครับโอ้โหเป็นตลาดเช้าที่คนมาเดินกันเยอะมากนะครับผม
1: Let's head inside to see what the Chaozianju market has to offer and just how vibrant this border economy really is
2: ที่จริงตลาดแห่งนี้นะครับเรียกว่าตลาดน้ำหรือว่าสวยสร้างซื่อฉางนะครับแต่ว่าที่นี่มันไม่มีน้ำเพราะว่าคลองนั้นอยู่ข้างๆนะครับตลาดนี้เป็นตลาดเช้าที่ว่าถ้าเพื่อนจะมาเดินเที่ยวกันนะครับต้องมาแต่เช้าตรู่เลยนะครับตอนนี้10โมงแล้วคนก็เริ่มน้อยลงแล้วนะครับ
1: ว้าว fresh ginseng kimchi rice cakes and even handmade Korean style fried meat dumplingsThe vendor tells us he learned the recipe from South Korea.
2: เดี๋ยวเรามาลองกินกันดู
1: It just can't resist. He had to have a taste.
2: หอมอร่อยนะฮะแล้วคนที่นี่เขาก็จะมีชื่อภาษาเกาหลีด้วยครับอย่างพี่คนนี้นะครับชื่อว่าจางเย่อหนีนะอันนี้เคยเจียวหัวเฉาเฉียนอยู่มาเจียวอีเตียนเดียน
3: ขอบคุณ
2: ฮะ
3: ขอบคุณขอบคุณ
2: ขอบคุณขอบคุณ是什么意思？
3: 谢谢的意思。
2: 谢谢。你们一般在家说朝鲜语吗？
3: 对对对。
2: 哦。
3: 说朝鲜语。
2: 한용하세요。
4: 한용하세요。
2: 谢谢。你来看。
5: 那钱是六块的，姐姐。
2: 好吃，
5: 好
2: 吃，อร่อยมากนะฮะแล้วผักกิมจิเขาสดมากเผ็ดๆนิดๆแล้วก็มีรสเค็มนิดหน่อยแล้วก็กินแล้วแบบรู้สึกสดชื่นมากเลยอ่ะเจ้าตัวเขาเฉียนน่าให้กิน
5: อันที่มา18
2: เป็นนะเจ้าเกอร์เผาไช่อ่ะเกินหันกว่าจะเผาไช่อยู่สมัยชีเปียมาเห็นจะทำมา
5: ที่สูมาเย็นเป็นตัวสั่นแต่เย็นเป็นเผาไช
2: ่อ
5: ๋อทั้งคู่เ
2: กินหันกว่าชาบุตัว
5: ท
2: ั้
5: งคู่ก็ชาบุตัว
2: จากตลาดเมื่อสักครู่นะครับที่เป็นตลาดเช้าที่อยู่ข้างนอกนะครับผมพาทุกท่านมายังตลาดอีกตลาดหนึ่งแล้วนะครับตลาดนี้เป็นตลาดที่ชื่อว่าตลาดซีซื่อฉางนะครับผมตลาดนี้นะครับอยู่ในอาคารนะครับนะครับที่ผมดูนะครับก็มีสินค้าที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์เกาหลีชนเผ่าเกาหลีในประเทศจีนขายมากมายเลยนะฮะมีทั้งของทะเลตากแห้งนะครับสมุนไพรต่างๆนะครับแล้วก็พวกของต่างๆที่น่าจะนำเข้ามาจากเกาหลีเหนือนะฮะมีขายหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็มีของจากเกาหลีใต้ด้วยนะครับ
6: นี่คือ我从从韩国带来的
2: 哦从韩国带来的
6: 这个是韩国版的
2: 嗯
6: 这个都是我制造

0: 都是您制造的？
1: 我自己做的，我是服装店。
0: 他บอกว่าเขาก็เป็นคนออกแบบชุดนี้นะฮะแล้วเขาก็เอาศิลปะที่เป็นศิลปะเกาหลีดั้งเดิมนะครับเกาหลีโบราณก็คือว่าเป็นรูปของคนเกาหลีในอดีตนะฮะแล้วก็กำลังขี่ตัวน่าจะเป็นม้านะครับเอามาใส่ไว้ในชุดนะฮะเขาพูดภาษาเกาหลีเพราะว่าเขาเป็นคนเกาหลีในจีนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งนะฮะซึ่งบ้านเขาก็คือว่าพูดภาษาเกาหลีแล้วก็เขาบอกที่เนี่ยคนเกาหลีเยอะมากนะครับ
2: It seems that beyond the Chaoxianju, Yinji's original residence, Han Chinese from other provinces have been steadily moving in here. Ethnic Koreans were once the majority, but today Han Chinese now make up more than 60% of the population. The answer lies in Yinji's role as a key trading hub with North Korea.Attracting workers and entrepreneurs from across the country, seeking opportunities in imports, cross-border trade, and a service sector that has grown alongside the city.
0: ในช่วงแผน14 5 year plan หรือแผนพัฒนา5ปีฉบับที่14ของเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหยียนเตียนนี้นะครับเขาก็ได้รายงานนะครับว่ามูลค่าภาคบริการนั้นเพิ่มจาก 352.7 พันล้านหยวนในปี2015เป็น 418.9 พันล้านหยวนในปี2020กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรมที่เด่นและเติบโตได้ดีก็เช่นการท่องเที่ยวนะครับส่วนอีคอมเมิร์ซนั้นก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกันตอนนี้นะครับก็มีผู้ค้าออนไลน์กว่า 46,000 รายการค้าปลีกออนไลน์นะครับก็เพิ่มขึ้นกว่า3เท่าแล้วก็ธุรกิจประเภทการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับการให้บริการข้อมูลก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเขตปกครองชายแดนนี้นะครับได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบนั่นเอง
2: From our conversations a clear trend has emerged many young Chaoxianju go to South Korea to study or work then return with new skills to develop their own products in China take Jing Da Song for exampleAfter working in Korean-owned coffee shop for a year, he took over the business from a South Korean owner. Jang Da-sung explained that in cities like Changchun or Harbin, coffee culture grows gradually alongside urban development. But in Yinji, it's as if the entire coffee culture was lifted straight from South Korea.
0: Ni hao, ni hao. Ni hao. Hey, 您是刚刚我们约的是那个咖啡师对吗？
3: 以前有很多韩国人在这里开，
4: 对，受韩国的影响很大。
3: 那为什么韩国人后来走了？
4: 因为是个边境，可能是因为敏感的原因吧。我觉得有可能是这个原因，因为外国人是越来越少嘛，包括韩国人。
2: Most of the customers at this cafe are Chaoxianju. Even though everyone speaks Chinese, Jang Da-sung can tell within minutes who is of Korean descent simply by observing their appearance and the way they structure their sentences.
4: 这个就是一个客群嘛，大概占这边的至少延吉好像说有大概一半的朝鲜族嘛，
3: 这么多？
4: 对，相对来说比较多，其实也是在变少，但是还是会多一些，毕竟少数民族区域嘛。
3: 那你们店有朝鲜族的人来吗？平时？
4: 相对多一些。虽然说大家都说的是中文，但是你能判断出来他是朝鲜族吗？
3: 私下我也是，你咋判断的？
4: 这个很简单嘛，朝鲜族有很多原因吧，他语序。
3: 语序，
4: 还有的人长相的话就会接近于那个，比如说泰国人的话，可能有些人你一看他就是泰国人，是吧？然后少数民族也是这样，有一部分人一看就是，还有就是语序的话，朝鲜语和那个中文的语序是不一样的。有的时候他会说，他说中文的时候，他把语序直接带过来，这个时候你就知道了吧？然后还有就是，当然也有非常好的，你最后才知道。但有些的话，还有就是中文的俚语，他们有时候不太懂。你知道吧？就是他用不对的话，那就是了。

0: 然后化着我的妆跟我的老公然后一起来进行一个旅拍。没等待来看 Design 妈妈。我这次特地选了一个朝鲜族的民族服饰，这种就是比较传统的正统的服装。他们现在还有一种新式的服装，就是比较时尚，但是因为我拍视频嘛，我就想看他们以前是穿什么样，所以我们就选了这种传统的装造。我老公也是选的这个跟我配套的，等会儿你们就会看到。墙砸墙砸碎了，
1: 我有睫毛了耶。我本来是没有下睫毛的，但是他给我贴了一个下睫毛，你们看到了吗？ See my?
2: Liu Xin noted that the economy has been sluggish over the last couple of years. As people prioritize their careers, tourism spending has seen a slight dip.
3: 真的是非常的不错。哎，那像您的这种旅拍的项目有什么支持的吗？
4: 主要是政府会对于我们旅拍什么呢，它会有一个政府培训的那种免费的妆造学院。这个就是针对于什么样，就是没有班呀不工作的那种宝妈呀什么的，他们会有一个业余的，就是有一个收入。政府是免费培训他们化妆的。
3: 这么好。
4: 对，这个都是政府支持的。就好多你想去学化妆，像搞以前的话你得花钱。
3: 对，
4: 但是现在是不用的。如果说你要想涉及到旅拍这个化妆师这个行业，政府是免费培训的，这也是政府对我们的一个很大的支持。
3: 现在还在做吗？
4: 现在还在做。
3: 哇塞，真好。
5: จากเมื่อกี้ที่เราได้คุยกับผู้ที่ทำธุรกิจแต่งชุดฮันบกแล้วก็ถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวนะครับก็พบว่าเขาได้เมนชั่นถึงการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยส่งเสริมในธุรกิจท่องเที่ยวของเมืองเหยียนจีนะครับตัวอย่างก็เช่นนะครับการที่เขามาควบคุมราคาของห้องพักไม่ให้สูงขึ้นไปในช่วงหน้าไฮซีซั่นนะครับให้นักท่องเที่ยวสามารถพักได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ยังมีการที่เอาเตาผิงไฟนะครับไปวางในจุดที่เป็นจุดสาธารณะต่างๆนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ผิงไฟในช่วงหน้าหนาวที่หนาวเหน็บแล้วก็การที่เอาตลาดนะครับที่มีอยู่กลางแจ้งนะครับย้ายเข้าไปในอาคารเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวกันได้ในช่วงที่มีอากาศที่หนาวมากนะครับนี่ก็เป็นเรื่องดีๆที่ทางรัฐบาลเหยียนจีรัฐบาลท้องถิ่นของเขานะครับทำให้กับคนที่นี่แล้วก็เมืองนี้นะครับ

0: ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สวนวัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศจีนนะครับซึ่งที่นี่นะครับอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหยียนเปียนมณฑลจีหลินนะครับแล้วก็เป็นชุมชนของชาวเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนอีกด้วยนะฮะและด้วยการเติบโตของการท่องเที่ยวและถ่ายรูปไปด้วยหรือที่ภาษาจีนเขาเรียกกันว่าหลี่พายนะครับทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังแถบนี้นะครับได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมเกาหลีเอกลักษณ์ท้องถิ่นและก็การที่เอาตัวของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมไปสัมผัสวัฒนธรรมนี้หรือที่เรียกว่าถี่เยี่ยนนะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับมาเที่ยวอย่างที่แห่งนี
1: ้ Inside the park there are Korean style accommodations restaurantsand an exhibition area showcasing the culture of the Chaozianju ethnic group.

0: นะหมู่บ้านที่อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่ถามคุณป้านะครับคุณป้าบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยก็เป็นหมู่บ้านจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีบ้านเยอะขนาดนี้นะครับเป็นพื้นที่ซะส่วนมากแล้วตอนหลังก็คือว่ารัฐบาลจีนนะครับเขาเอามาพัฒนานะครับเอามาทำใหม่เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวก็จะมีการเอาพวกไม้ต่างๆนะครับมาจากหมู่บ้านเก่าบ้านเหล่านี้นะครับอายุเป็น100ปีแล้วนะครับเอามาทำใหม่ทำสีใหม่ตกแต่งใหม่นะครับให้เป็นบ้านอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นบ้านที่คุณป้าเขาอยู่กันนะฮะวันนี้เทียบกับวันที่ผมมารอบก่อนนะครับวันนี้คนน้อยกว่านะฮะสงสัยจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นนะครับที่ผมมาเป็นช่วงหน้าหนาวมีหิมะตกมีฉากสวยเป็นฉากหิมะนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจทางภาคตอนออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยของจีนนะฮะเขาค่อนข้างอิงกับฤดูกาลก็คือว่าในแถบเนี้ยที่จะเป็นแถบตงเป่คนจะมาเที่ยวกันในช่วงหน้าหนาวซะส่วนมากตัวอย่างก็เช่นฮาร์บินเมืองทงจีหลินนี่ก็เช่นกันนะครับ
1: Cultural capital is one of the key policies championed by President Xi Jinping to elevate

0: celebrate and showcase ethnic communities. The Shaoxian Jew have preserved a rich cultural heritage over generations, from dance and music to handicrafts, cuisine, and traditional dress, adding depth and color to the broader tapestry of Chinese culture. The government has also officially designated cultural inheritors to help preserve these traditions.
1: เขานะครับก็คือเป็นคนแซ่จินนะฮะก็เหมือนกับแซ่คิมนะครับชาวเกาหลีในจีนนะครับส่วนมากก็จะแซ่นี้นะครับเขาเรียนรู้มาจากคุณพ่อของเขาและคุณพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็เรียนรู้มาจากคุณตาคุณยายของเขานะครับ
2: ก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนนะฮะแล้วก็ศิลปะที่เขาทำออกมานะครับก็เป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีในจีนหรือว่าชนเผ่าเฉาเซียนจูนะฮะเขายังเศร้าโกรธเหรอหนินเจียหนินฟู่หมู่เจียอีเฉียนเนี่ยซื่อใจเจ้อไข่ใช่ปะ
3: โอ้อืมผมผู้ชี้是然后我外公他们是都是北朝鲜
2: อ๋อเป็นเฉาเซียนเหรออืมอีเมียนอีเมียนกว่าแล้วเขาจะเต้าเจ้าหลีไหลอีเมียนกว่าไหลอ๋อเต้าเจ้าก็ชุนจวงไหลมา
3: อ่ะ不是 和龙一般非遗的话很难的，对，这个是，假如说是，你想为了钱根本就不行，这个想，如果是你想挣钱做这个非遗，那绝对做不了。现在为什么那么少？嗯，都是为了钱奔波的。
0: As a border city, Yanji continues to evolve in step with government policies designed to boost the local economy and enhance the quality of life.
4: 或者是跟民宿院有合作，或者是政府会给你一些帮助吧？应该。对对，我们政府当地政府本身也会给我们去，刚才我讲了，就是邀请一些的这一些网络达人呐，包括一些综艺节目啊，来帮我们做一些的这个宣传和推广。 然后包括他们在我们初期，在装修的时候，也会给我们一些补助啊、支持啊。对我们之所以您看到呈现到我们现在的这个民宿，其实政府是给我们下了很多的这个功夫吧和帮助。Policy
0: directives from the two sessions in March 2026 emphasize that building prosperous and stable border regions is a key priority for Jilin Province. In safeguarding the five key areas of national security. In response, the government has been promoting employment, supporting local industries, and investing in infrastructure and public services. Yanji is a border city to watch, one that is steadily evolving into a place where development and stability reinforce one another, because a stronger Yanji means a stronger fortress for the Chinese border.

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: คนรุ่นใหม่มีนโยบายที่อยากจะเปลี่ยนพื้นที่รอบเมืองให้เป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์
2: เราเนี่ยอยากจะขยายแล้วก็ยกระดับพื้นที่สร้างสรรค์ให้กว้างมากขึ้นผ่านประสบการณ์จริงที่เราเคยทำงานมา
3: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ที่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้แล้วก็มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ใหญ่เหมือนกัน
1: ร่วมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทาง LINE @thaipbs ขณะชมสดแล้วมาพลิกเมืองไปพร้อมกัน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้เวลา 16:05 น.ทางไทย PBS
4: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อ

0: ช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่อ
1: สัจจันไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.
2: มันไม่ใช่เหมือนนิยายหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
3: เหยื่อแรงงานกลไกการคุ้มครองภาครัฐที่ล้มเหลว
4: มันก็บ่ได
5: ้ที่เพิ่นควรสิมารับผิดชอบ
3: สารคดีบลัดBerries หมากไม้เร็วๆนี้ทาง Thai PBS และ www.vipha.me
6: จากเด็กที่เติบโตมากับมังงะและเรื่องเล่านับไม่ถ้วนสู่คุณหมอที่ใช้ศาสตร์การแพทย์ผสมศิลปะการเล่าเรื่องจนกลายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายอาชญากรรมที่หลายคนรู้จักนี่คือเรื่องราวของหมอตังมักกะพรผู้ใช้ความพยายามและการฝึกฝนแลกกับความฝันค้นหาคำตอบที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์เราเกิดมาทำไมและก่อนจากโลกใบนี้ไปเราจะทิ้งอะไรไว้ให้คนจดจำบ้าง
7: เป็นพิธีกรแสดงละครเวทีโรงเรียน
8: ชอบแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว
7: ชอบมากเราเลยมีความฝันว่าอยากจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ตั้งดูจี้เส้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยฮะของพี่โน้ตพี่สีหนุ่มทุ่มเสียงฮาพี่หนูคลองเตยเรารู้สึกเราชอบและเราอ่ะอยากจำมุกเขาเอาไปเล่าจนกลายเป็นคนพูดเก่งที่จริงมันเริ่มมาจากตรงนู้นนะฮะ
8: แต่ว่าเป็นคนอยู่กับเพื่อนนี่คือตลกปกฮา
7: ตลกเลยครับพยายามจะหามุกฮะชีวิตมนุษย์เราต้องขับเคลื่อนด้วยเงินอยู่แล้วนะฮะตังก็ต้องมีงานหลักซึ่งตอนนั้นมันก็คือยูทูบเบอร์
8: คือเหมือนกับเล่นในสนามจริง
7: นี่กำลังจะทำบิสเนสใหม่อีกหนึ่งอย่างครับ
8: คืออะไรครับ

0: สวัสดีครับคุณ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะครับที่มาร่วมพูดคุยกัน
1: ยินดีมากเลยครับ
0: ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักคุณตังเนี่ยจากการที่ไปดู YouTube ในช่องของคุณตังนะแต่วันนี้อยากจะทำความรู้จักตัวตนเพิ่มมากขึ้นนิดนึงอาจจะเริ่มต้นจากการที่ให้เล่าประวัติให้ฟังสักนิดนึงครับว่าเส้นทางชีวิตเนี่ยเป็นยังไงมาบ้างเรียนอะไรแล้วก็ทำอะไรมาบ้าง
1: โอเคฮะก็ที่จริงเริ่มต้นชีวิตตังนะครับตังก็ที่จริงตังจบหมอครับก็คือเรียนจบทางด้านแพทย
0: ์ด้านไหนครับ
1: หลังจากเรียนจบหมอเนี่ยตังก็ไปเรียนต่อด้านเกี่ยวกับเรื่อง anti-aging เวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับแล้วก็อีกด้านที่ไปเรียนมาก็คือเป็น sexual medicine หรือว่าเวชศาสตร์ทางเพศครับเป็นสาขาที่ให้การปรึกษาคอนซัลท์ให้คำแนะนำอะไรต่างๆแบบนี้นะครับแต่นอกจากในขาของหมอที่เราทำแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราทำมาตลอดก็คือเรื่องราวของสื่อทำ YouTube เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับอันนี้ก็ทำมาหลักตอนนี้ก็น่าจะเข้าปีที่7แล้วนะครับในการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรรมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราทำด้วยก็คือทำสำนักพิมพ์นะครับทำสำนักพิมพ์ชื่อว่าชนสูตรพับบิชชิ่งเขียนหนังสือเกี่ยวกับความหมายของชีวิตคดีอาชญากรรมฆาตกรรมอะไรแบบนี้ใช่ครับ
0: มีส่วนผสมที่น่าสนใจมากผมอ่านประวัติมาเนี่ยเห็นว่าคุณตังในวัยที่กำลังเรียนอยู
1: ่
0: ก็มีความสนใจว่าอยากเรียนนิเทศศาสตร์ด้วย
1: ใช่ครับที่จริงความฝันตั้งแต่เด็กแล้วเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกไงครับเวลาอยู่โรงเรียนเนี่ยเราไม่ค่อยเรียนนะฮะ เราชอบทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวาดรูปเล่นกีฬาแล้วก็ที่สำคัญคืองานกลุ่มที่ต้องมีการแสดงเป็นพิธีกรแสดงละครเวทีโรงเรียน
0: ชอบแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว
1: ชอบมากเราเลยมีความฝันว่าอยากจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อยากจะเรียนนิเทศอยากจะใส่ข้อความเมสเซจอะไรบางอย่างในหนังสื่อถึงคนดูแต่สุดท้ายมันก็มีเขาเรียกว่าจับพัดจับผูต้องไปเรียนหมอก่อน
0: ครับผม
1: สุดท้ายเราไปเรียนหมอจนจบเราก็เดินตามความฝันลองทำสื่อดูเพราะตอนนั้น YouTube มันมาพอดีหลังจากผมเรียนจบหมอ
0: ก็เหมือนเส้นทางก็วกกลับมาให้เราได้มาทำงานด้านสื่ออีกทีนึงด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ซึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นทั้งคนที่จัดรายการแล้วก็เป็นคนที่เขียนหนังสือด้วย
1: ครับ
0: ถามวัยเด็กนิดนึงครับว่าในตอนนั้นเนี่ยอะไรที่มันนอกจากบุคลิกส่วนตัวแล้วที่ชอบแสดงออกนะครับมันมีสื่อชนิดไหนหรือเปล่าที่แบบคุณตังไปเสพแล้วแบบเอ้ยมันโดน
1: โดนคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เป็นตังมังกรพรวันนี้ตังต้องบอกว่ามันคือมังงะหรือว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ครับว่าคุณพ่อตังเนี่ยเขาทำอาชีพเป็นจิตรกรแต่ตอนที่ตังเกิดมาตอนนั้นอาชีพของเขาคือเป็นนักเขียนการ์ตูนเขียนการ์ตูนเล่มละบาทเล่มละ3บาท

0: คร
1: ับ แล้วป้าเนี่ยก็จะมีหนังสือการ์ตูนเต็มห้องเลยวัยเด็กเราเติบโตมาก็คืออยู่กับการ์ตูนเหล่านั้นแหละครับตอนแรกอ่านไม่ได้ก็ดูรูปแต่พอเริ่มจะได้ผสมภาษาก็เริ่มอ่านการ์ตูนง่ายๆก่อนโดเรมอนชินจังอาราเล่เงี้ยฮะและหลังจากนั้นเติบโตมาก็จะอ่านการ์ตูนทุกสไตล์เลยแล้วก็ชอบมากที่ทุกการ์ตูนเนี่ยมันหล่อๆให้เราเป็นเราเพราะถ้าเราย้อนกลับไปในการ์ตูนพวกยุค90เราจะเห็นว่าตัวเอกเนี่ยเป็นคนที่มีฝันนะฮะและเขาก็จะสู
0: ้
1: ทุกอย่างเพื่อฝันของเขาไปพร้อมกับมิตรภาพเจอเพื่อนใหม่ๆเรามักจะคิดว่าเราอ่ะเป็นตัวเอกในเรื่องนั้นๆแต่การ์ตูนที่มันหล่อหลอมตังได้มากที่สุดมันคือโจโจ้ลากข้ามศตวรรษไม่แน่ใจพี่เอ็น
0: ผมไม่ได้อ่าน
1: เอาไว้
0: ว่ามันเป็นการ์ตูนที่ดังมาก
1: ใช่ครับดังมากการ์ตูนเรื่องเนี้ยเราชอบมากเพราะว่ามันสอนปรัชญาชีวิตอยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้เยอะถ้าสมมติในวัยเด็กเราอ่านเราคิดว่ามันเป็นการ์ตูนการต่อสู
0: ้ครับ
1: แต่พอโตมากลับไปอ่านอีกครั้งครับที่จริงอ่ะมันมีสัญญาของการใช้ชีวิตอยู่ในเรื่องนั้นเยอะมากอย่างเช่นเรื่องของปรัชญาญี่ปุ่นที่เขาเอามาใส่อย่างเช่นมันจะมีปรัชญาหนึ่งชื่อว่านินเกนซังกะคือไม่มีสิ่งใดประเสริฐกว่ามนุษย์อีกแล้วมนุษย์เมื่อเจอปัญหาคุณนั่นแหละต้องเป็นคนหาทางออกจะไม่มีพระเจ้าบินลงมาจะไม่มีดาบ Excalibur มอบให้คุณต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยฮะทางรู้สึกอินมากแล้วมันหล่อหลอมทำให้ตังมันเหมือนชีวิตจริงของเราที่เราต้องเจอปัญหาแต่ละวันไม่เหมือนกันเราก็พยายามใช้สติในการแก้ปัญหา
0: น่าสนใจมากเมื่อกี้คุณตังตั้งข้อสังเกตอันนึงซึ่งผมคิดว่ามันก็จริง
1: ครับ
0: คือการ์ตูนในยุคนั้นเนี่ยตัวเอกมันมีความฝันตัวคุณตังเองเนี่ยเริ่มมีความฝันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองตั้งแต่ตอนประมาณสักอายุเท่าไหร่ตอนวัยไหนครับ
1: คือสมัยเด็กเนี่ยเรามักจะถูกถามนะโดยคุณพ่อคุณแม่ลุงป้านะอาว่าโตมาอยากเป็นอะไรคือตังตอบไม่ได้ครับเพราะว่าในวัยเด็กเราไม่เข้าใจว่าเอ๊ะความฝันที่ต้องทำประกอบอาชีพมันคืออะไรนะเรายังมองภาพไม่เห็นชัดขนาดนั้นแต่ความฝันในวัยเด็กของตังคือตังอยากจะเป็นใครสักคนบนโลกที่ถูกจดจำนี่คือสิ่งในวัยเด็กเลยที่เราอยากจะเป็นนั่นแหละฮะอันนั้นถ้าสมมติพูดความฝันกว้างๆในวัยเด็กคือตังอยากจะเป็นคนคนนั้นแต่ตังยังไม่รู้โปรเซสว่าตังต้องทำยังไง นั่นคือความฝันในวัยเด็กครับ
0: แล้วมันค่อยๆพัฒนามาจนกระทั่งเราเริ่มเห็นว่ามันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นไหมครับในช่วงไหน
1: เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นตังว่าก็ต้องอยู่ในช่วงวัยมหาวิทยาลัยเลยนะครับเพราะว่าในช่วงปฐมเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เราก็เรียนรู้เยอะแยะมากมายที่จริงตังติดล้อเนี่ยฮะอยู่โรงเรียนคือไม่เรียนนะฮะ
0: รอตอนโรงเรียนแต่ว่า
1: ตอนประถมอ่ะตอนจบป .6 เลยไม่สามารถ
0: เป็นหมอเนี่ยนะฮะ
1: ไม่สามารถไปสอบโรงเรียนอื่นได้เพราะว่าติดล้อเพราะเราไม่เข้าใจการเรียนนะเรานึกว่าไปโรงเรียนคือไปเล่นไปทำกิจกรรมแต่ที่จริงเฮ้ยพอเรารู้แล้วว่ามันต้องเรียนด้วยมัธยมเลยมาโฟกัสเรื่องการเรียน
0: ครับ
1: ยังไม่ได้โฟกัสความฝันที่อยากเป็นคนคนหนึ่งในโลกที่จะถูกจดจำใช่ไหมครับแต่พอเข้าม.ปลายเรารู้สึกว่าเราอยากทำตามความฝันมากแต่มันมีเหตุการณ์ที่อย่างที่ตังบอกว่าตังต้องไปเรียนหมอก่อนนะคือตังเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุหรอกฮะมันเกิดภาวะลำไส้อุดตันแล้วมันแตกในท้องตังต้องไปผ่าตัดแล้วคุณหมอที่ผ่าตัดบอกว่าโรคนี้มันเป็นได้อีกนะในอนาคตไปเรียนหมอก่อนไปดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเราก็เชื่อเราก็ไปเรียนหม
0: อ
1: แต่เรายังมีความฝันว่าเราอยากเป็นคนคนหนึ่งที่ถูกจดจำดังนั้นตังก็เลยตั้งแต่เรียนหมอครับตังจะเก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์และตังคิดอยู่แล้วแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเราจบหมอเราจะต้องทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นคุณหมอที่อาจจะคิดค้นอะไรหรือเปล่าให้เป็นที่จดจำของโรคใบนี
0: ้
1: หรือทำสื่อทำอะไรต่างๆที่มอบความรู้ไว้บนโลกใบนี้ก่อนที่เราจะจากไปมันก็เลยเริ่มตั้งแต่สมัยตอนมหาวิทยาลัยยิ่งโตขึ้นยิ่งได้เห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นอีกเพราะว่าต้องไปเรียนกับคนไข้ได้รู้จักอาจารย์ใหญ่ยิ่งมองเห็นคุณค่าของลมหายใจการใช้ชีวิตมากขึ้นอีกยิ่งรู้สึกว่าไม่อยากตายไปแบบเปล่าๆแบบโดนลืมไปอย่างน้อยเกิดมาครั้งหนึ่งขออยู่ตลอดไปแบบเป็นลีคาซี่อะไรแบบนี้ก็เลยตั้งความฝันตั้งแต่ช่วงมหาลัยนั่นแหละครับ
0: ทีนี้พอเราเริ่มที่จะมาทำสื่อเนี่ยจริงๆแล้วทักษะความสามารถของคนเราเนี่ยมันน่าจะมีได้2แบ
1: บ
0: แบบที่1ก็คือว่าไปเรียนรู้ฝึกฝนใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้กลายเป็นคนที่เก่งในวิชาชีพนั้นกับอีกแบบนึงอาจจะเรียกว่าเซลฟ์ทอสก็ได้ก็คือว่าเรียนรู้สอนตัวเองนะฮะคุณตังเนี่ยในลักษณะของการที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการผู้จาได้คล่องแคล่วฉลาดแบบนี้ครับไปเรียนอะไรมาหรือเปล่า
1: ไม่เรียนเลยฮะไม่เรียนเลยฮะตังใช้การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครูพักรักจำแล้วก็หล่อหลอมให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆ

0: วันมากกว่าที่จริงแต่วัยเด็กเนี่ยนอกจากเรื่องการ์ตูนอะไรเงี้ยฮะตังก็ยังมีเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ติดอยู่บ้านก็คือภาพยนตร์แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ตังอ่ะอยากพูดก็คือตลกคาเฟ่ตังดูจี้เส้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยฮะของพี่โน้ตพี่สีหนุ่มทุ่มเสียงฮาพี่หนูคลองเตยเรารู้สึกเราชอบและเราอ่ะอยากจำมุกเขาเอาไปเล่าเราก็เลยเริ่มตั้งแต่ลองจำมุกของพี่ๆตลกเอาไปเล่าให้เพื่อนที่โรงเรียนฟังจนกลายเป็นคนพูดเก่ง จนได้มีโอกาสอาจารย์เอาไปเป็นตัวแทนโรงเรียนบรรยายเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่จริงมันเริ่มมาจากตรงนู้นเนี่ยฮะ
1: แต่ว่าเป็นคนอยู่กับเพื่อนนี่คือตลกปกฮา
0: ตลกเลยครับพยายามจะหามุกนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ยิ่งเข้ามัธยมมันก็จะมีเรื่องราวความรักเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยเขาต้องชอบคนที่แบบคารมดีเราจะต้องมีอะไรเอ้ยเข้าไปจีบเขาเราเลยจำเรื่องตลก
1: เวิร์กไหมครับเวิร์กไหมครับ
0: เวิร์กอยู่นะฮะ เราก็แบบมีเรื่องโรแมนติกนู่นนี่ไปเล่าให้เขาฟัง และอาจารย์ก็เห็นอย่างเงี้ยฮะอ๋อคนนี้เป็นคนชอบพูดชอบคุย เวลาพรีเซนต์งานก็พรีเซนต์ได้ก็ยิ่งให้โอกาสเราได้ไปลองทำกิจกรรมบรรยายของเรียนได้เขาเรียกว่าเป็นสภานักเรียน
1: ครับ
0: ไอ้พวกนั้นแหละครับมันทำให้เราได้เรียนรู
1: ้
0: ว่าเราต้องทำยังไงนะลองพูดยังไงดีนะแต่ตังไม่เคยไปเข้าคอร์สอะไรนะครับเพราะเรารู้สึกว่ามันจะไม่มี number 2มันจะมีแต่ number 1ตังก็เลยอยากจะหาสไตล์ของตังตัวตนของตังแล้วถึงแม้ว่าเราเชื่อว่าเราเก่งขนาดไหนนะครับตังเชื่อว่าวันแรกที่ตังทำ YouTube ตังรู้สึกตังพูดเก่งมากเลยนะ7ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันตังย้อนกลับไปดูนะดูไม่ได้เลยนะตังแบบไม่พอใจตัวเองเลย
1: คือเราพัฒนาขึ้นเยอะมาก
0: นั่นคือเสน่ห์ของมนุษย์นะครับตังจะบอกทุกคนเสมอว่าอย่ารอจนกว่าเราจะเป็น best version ที่สุดเราค่อยๆพัฒนาไประหว่างทางดังนั้นตังก็เคารพตัวเองในสมัยอายุ 25-26 ที่เริ่มทำช่องกันนะครับว่าเขาก็เก่งที่สุดแล้วของเขาตอนนั้นแล้วก็เรามาพัฒนาระหว่างทางแล้วก็ยิ่งฝึกฝนยิ่งช่ำชองตังเชื่อสิ่งนี้เลยถ้าเราอยากพัฒนาเราต้องฝึกให้มากครับ
1: ทีนี้มาคุยถึงเรื่องเนื้อหาที่คุณตังสนใจนิดนึงที่ผมได้ฟังมาก็คือเรื่องของอาชญากรรม
0: ครับ
1: เปิดฟังละรู้สึกว่าเป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกมาก
0: ขอบคุณครับ
1: เอารายการนี้ก่อนว่าทำไมถึงมาสนใจเรื่องราวทำนองนี้ครับ
0: ก็รายการเวรชนสูตรเนี่ยครับมันเป็นรายการที่ตอนแรกอ่ะอย่างที่บอกว่าตั้งอยากทำสื่อมากแล้วตอนนั้นมันมี YouTube แต่ประเด็นหลักคือแล้วจะทำอะไรลงไปล่ะเรารู้แล้วเราตอบตัวเองได้แล้วว่าเรามีความรู้ทางการแพทย์นะแต่ให้เราเนี่ยมาเล่าโลกต่างๆตังว่ามันอาจจะไม่สามารถเข้าไปอยู่ในเขาเรียกหัวจิตหัวใจของคนดูได้จริงตังรู้สึกการจะทำอะไรบางอย่างคนเนี่ยชอบเรื่องเล่านะครับแต่ต้องมีจุดเชื่อมให้เขาตังก็เลยมาตอบตัวเองว่าตังชอบอะไรบ้างและคนน่าจะชอบอะไรตังเนี่ยเติบโตมาโดยการอ่านการ์ตูนนะครับและอย่างที่บอกว่ามันก็มีการ์ตูนเรื่องแคตตากรีหนึ่งที่มันเป็นการสืบสวนสอบสวนเนาะคิไดจิโคนาโรงเรียนนักสืบคิวรู้สึกเราชอบมากประเทศไทยเราก็ดูชอบนะไม่งั้นจะมีแคตตากรีของหนังไปทำไมหนังการสืบสวนอ้าวแล้วเราก็มีความรู้ทางการแพทย์เรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการชันสูตรศพเบื้องต้นโรคต่างๆเราก็มาคอมไบน์กันสิแล้วตอนนั้นในไทยยังไม่ค่อยมีใครทำครับมันนิชมากมันเป็นกลุ่มมาร์เก็ตที่นิชรู้สึกการเติบโตจากกลุ่มที่นิชหรือว่าเฉพาะเจาะจงน่าจะเติบโตได้เร็วเพราะเขาจะได้เชื่อว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสติสด้านนั้นตังก็เลยทำเลยทำลองทำดูนั่นแหละเอาเรื่องราวคดีอาชญากรรมทั่วโลกเอามาเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นเหมือนเรื่องเล่าแล้วเสริมความรู้ทางการแพทย์แต่ตอนแรกมันก็ไม่ได้เวิร์กหรอกนะครับเพราะเรายังไม่รู้จุดตอนแรกตังจะเลือกจากเคสที่ตังมีความรู้สึกจากเคสนั้นจริงๆยังจำได้เลยว่าเคสแรกที่ตังทำคือเคสฆาตกรรมครอบครัววัดเป็นครอบครัวหนึ่งที่มีคุณพ่อคุณแม่และมีลูกสาว2คนอายุประมาณ3ขวบกับ5ขวบปรากฏว่าวันดีคืนดีคุณแม่กับลูกสาว2คนหายตัวไปคุณพ่อเขามาออกข่าวตามหาเมียอะไรแบบนี้นะครับพูดออกสื่อว่าใครกันที่จับครอบครัวไปคืนมาหน่อยแต่ปรากฏว่าคดีนี้มันหักมุมตรงที่ว่าที่จริงคุณพ่อนี่แหละเป็นเบื้องหลังทุกอย่างเพราะตัวเองมีชู้อยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ฆ่าทุกคนเอาไปยัดบ่อน้ำมันที่ตัวเองทำงานเรารู้สึกอินมากเลยอ่ะงั้นเราอยากถ่ายทอดจากสิ่งที่เราอินนี่แหละก็เลยกลายเป็นเทปแรกเล่าประมาณ1ชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะครับตอนแรกมันไม่มีคนดูเพราะว่าช่องมันเพิ่งเริ่มเปิดนะครับ YouTube อาจจะยังไม่แนะนำตังก็เลยเอาไปถามเพื่อนๆว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างเอารอบตัวเรานี่แหละ เขาก็ให้ฟีดแบ็กมาแบบนู้นแบบนี้นะ

0: ตังก็เลยลองเอามาปรับประยุกต์ใช้บางคนบอกมันยาวไปเราก็เลยเล่าคลิป2แค่15นาทีแต่พอ15นาทีคนก็ไม่ดูเหมือนกันนี่ว่าเราก็เลยเล่าตามสไตล์ของเรากลับมาเล่ายาวแต่ตังมีความเชื่อว่าวันใดวันหนึ่งหากเราเนี่ยตั้งใจทำหากเรามีเอกลักษณ์ของเราจริงตังเชื่อของคำว่า Diamond Unbreakable นะครับเพชรแท้ไม่มีวันสลายไม่ว่าจะมีการแข่งขันสูงขนาดไหนแต่ถ้าเรามีจุดขายยังไงเราก็ไปได้แล้ววันหนึ่งมันก็มาคือรายการเนี่ยมันเหมือนถูกผลักดันทาง YouTube อ่ะผลักดันให้มีวิวมาดูเอาไปยิงใส่ฟีดคนอื่นรอกว่า3เดือนนะครับเปิดช่องมาแล้ว3เดือนทำหลายคดีแล้วนะแต่3เดือนถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับไอ้คลิปแรกครอบครัววัดฮะมันกลายเป็นแบบคนดูเยอะมากครับเป็นไวรัลแล้วพอคนดูคลิปนี้ปุ๊บมันก็ซักเจสคลิปต่อไปต่ออะไรเงี้ยเชื่อไหมวันนั้นตังนั่งตรวจ OPD คนไข้อะไรครับแล้วตังอ่ะพยายามเขาเรียกว่ารีเฟรชว่าช่องเราคนติดตามเท่าไหร่จากประมาณ300กว่าวันนั้นจบที่15,000
1: โอ้โห
0: ติดตามตกใจ
1: จากใน1วัน
0: ใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็เลยเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำมันก็เลยกลายเป็นที่มาของเวนชนสูตรต่อเนื่องกันไปเลย
1: ทีนี้พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยครับเอ๊ะตอนนั้นพอเราเริ่มเป็นช่องที่มีคนดูเยอะขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: แล้วคุณตังทำอาชีพเนี่ยคือ2อาชีพหรือว่าทำอาชีพนี้เป็นอาชีพหลัก
0: 2อาชีพครับ
1: ก็คือเป็นหมอด้วย
0: ใช่
1: โอ
0: ้เป็นหมอด้วยแล้วก็ทำเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าชีวิตมนุษย์เราต้องขับเคลื่อนด้วยเงินอยู่แล้วนะฮะในการซื้อปัจจัยต่างๆในชีวิตตังก็ต้องมีงานหลักที่สามารถต่อยอดความฝันของตังได้เป็นไซด์จ็อบซึ่งตอนนั้นมันก็คือยูทูบเบอร์แต่เราฮะก็ยอมแลกนะตังเชื่อว่าในโลกนี้มันมีกฎที่แฟร์อยู่ก็คือถ้าคุณอยากได้อะไรคุณต้องแลกแล้วตังรู้ว่าสิ่งที่ตังต้องแลกเพื่อความฝันของตังคือเวลาถึงแม้ตังจะทำงานหมอจนถึงกี่โมงก็ตามตังจะทำงานยูทูบเบอร์ต่อด้วยให้มันเสร็จให้มันมีคลิปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละ1คลิปในช่วงแรกเพราะเราเชื่อดีว่ามันไม่มีอะไรได้มาฟรี
1: ๆครับช่วยเล่าเรื่องวิธีการแบ่งเวลาของคุณตังในตอนนั้นให้ฟังหน่อยเพราะตอนนั้นก็ยังไม่มีทีมถูกไหมคร
0: ับ ไม่มีฮะ
1: ทำด้วยตัวเองคนเดียวเลยมีงานประจำอยู
0: ่
1: ซึ่งจริงๆอาชีพนั้นก็เป็นอาชีพที่เรียกร้องเวลาและพลังงานไม่น้อยแบ่งเวลายังไงครับ
0: ตังไม่ได้มีสูตรอะไรตายตัวเลยครับแล้วตังไม่ได้มีเขาเรียกว่าเทคนิคอะไรเหมือนใครนะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากได้อะไรต้องแลกในช่วงชีวิตนั้นของตังครับอย่างเช่นถ้าตังตื่นเช้ามา6โมงครึ่งตังไปลาวใช้ชีวิตของการเป็นหมอถึงถ้าวันไม่มีเวรนะครับถึง6โมงเย็นแต่ถ้าวันที่มีเวรเนี่ยจะถึงประมาณ5ทุ่มครึ่งทุกครั้งที่เลิกไม่ว่าจะ6โมงหรือ5ทุ่มครึ่งตังจะแบ่งเวลาต่อจากนั้นนะครับประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการอาจจะรีเสิร์ชข้อมูลทำสคริปต์หรือว่าอัดในแต่ละวันแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถึงแม้ถ้าเวร5ทุ่มครึ่งตังก็ยังจะทำต่อถึงประมาณตีสองอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราตอบตัวเองแล้วว่าเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่เรากำลังจะสร้างความฝันแล้วมันต้องแลกอะไรบางอย่างตังไม่รอให้แพชชั่นอะไรยังมันเติมเต็มเพราะตังเชื่อว่าคำว่าแพชชั่นเนี่ยมันคือเราต้องมีเวลาต้องมีทุนทรัพย์แล้วก็พอเหมาะพอเจาะในการทำแต่ตังอ่ะจะใช้คำว่าฮัสเซิลในการผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะมีข้อแม้อะไรตัดมันออกไปคุณต้องทำเท่านั้นตังเลยเชื่อของการ work hard hustle กระเสือกกระสนในการทำมากกว่าที่จะรอโอกาสให้มันเกิดขึ้น
1: เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าไอการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันต้องอาศัยคุณสมบัติชนิดไหนอาศัยวิธีการจัดสรรเวลาจัดสรรความสนใจของตัวเรายังไงบ้างเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มขึ้นอีก
0: คือสำหรับตัวตังนะครับตังไม่ได้มีโจทย์อะไรยากในชีวิตมากขนาดนั้นนะครับตังแค่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งตังไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วตังจะเสียใจที่ไม่ได้ทำอะไรบ้างมันอยู่ที่ง่ายๆแค่นั้นเลยฮะตังก็เริ่มลิสต์ออกมาตังก็เริ่มลิสต์และตังก็เริ่มทำอยากลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นคนเชื่อเสมอว่ามนุษย์เราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานนะครับแต่เกิดมาเพื่อมีความสุขแล้วก็ค้นหาความหมายในชีวิตเมื่อก่อนเคยถามว่าความหมายมันคืออะไรเราตอบไม่ได้ครับพอเราตอบไม่ได้เราเลยต้องค้นคว้าไขว่คว้ามันเลยออกมาตามสิ่งที่ตังลองไขว่คว้าอยากทำดูตังอยากเป็นหมอเพื่อให้เข้าใจความหมายของชีวิตตังอยากทำสื่อเกี่ยวกับอาชญากรรมเพื่อให้เข้าใจความหมายของชีวิตเหมือนกันตังอยากทำหนังสือตังอยากทำนู่นทำนี่เพราะเราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเราจะซาบซึ้งกับสิ่งไหนหรือว่าความหมายของชีวิตที่เราตามหามันจะคือสิ่งไหนจนทุกวันนี้เลิกตอบคำถามนั้นไปแล้วนะครับไม่ได้ถามแล้วเพราะระหว่างทางที่เราใช้ระหว่างทางที่เราเรียนรู้ระหว่างทางที่เราค้นหา

0: ก็สนุกของมันมันก็คงเป็นชีวิตเรามั้งตังแค่นี้เลยครับอะไรที่ตังลองอยากทำแล้วมีโอกาสสามารถทำได้ตังจะทำ
1: คือที่ผมสนใจและถามเนี่ยเพราะว่ามันน่าสนใจดีที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับชอบอ่านการ์ตูนชอบดูหนังนะฮะแล้วก็ไปเรียนหมอครับหลังจากนั้นไปเรียนหมอเสร็จเขามาเป็นยูทูบเบอร์เล่าเรื่องอาชญากรรมจากนั้นเขาเริ่มอยากจะทำธุรกิจเขาก็ไปเรียนรู้เรื่องธุรกิจที่จริงมันเป็นการกระโดดข้ามศาสตร์เนี่ยที่เยอะมากสมมติเอาเรื่องนี้ก็ได้ก็คือว่าตอนที่เราเริ่มต้นที่จะต้องมีทีมมีการบริหารจัดการเรื่องทีมเรื่องคนเรื่องเงินเนี่ยครับไปศึกษาเรื่องการบริหารจัดการพวกนี้ได้ยังไงจากที่ไหน
0: ต้องไม่ได้อ่านหนังสืออะไรเลยครับคือไม่ได้ get into business อะไรเลยนะครับแต่ตังแค่ตอนแรกมันเริ่มจากโมเดลบิสเนสที่รวมคนที่ชอบเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันตังจะเลือกคนที่เขาเคยดูช่องตังครับซึ่งเขาจะรู้จักตังดีที่สุดว่าผลงานที่ออกไปควรจะเป็นไงดังนั้นตอนแรกอีดิเตอร์หรือว่าสคริปต์ไรเตอร์รีเสิร์ชนักหาข้อมูลนักเขียนสคริปต์คนตัดต่อตากล้องต้องเป็นคนที่เสพตังมาก่อนและต้องเป็นคนที่อยากจะทำผลงานนี้ด้วยกันเป็นคนที่อยากจะทิ้งดีเอ็นเออะไรไว้ในชิ้นงานของตัวเองด้วยกันเนี่ยตังเริ่มจากรวมกลุ่มคนที่รักอะไรเหมือนกันส่วนค่าจ้องค่าจ้างนะครับเราก็ให้เขาเรียกมาเลยแล้วถ้าเราไหวเราก็ให้ได้ก็เป็นแบบเนี้ยฮะแล้วก็เรียนรู้ต่อไปซึ่งมันก็เจอปัญหานะครับมันก็ต้องมีคนทั้งเข้าทั้งออกต้องหาคนใหม่เริ่มขยายสเกลมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็แฟร์มากกว่าเพราะตังค่อนข้างจะแฟร์แล้วตังเป็นคนที่สามารถให้ใครก็ได้ฟีดแบคกับตังเลยว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรอยากจะทำอะไรแบบนี้เราจะคุยกันเสมอตังไม่ได้วางตัวเป็นหัวหน้าใครเลยเราเป็นนักเล่าเรื่องครับส่วนคุณเก่งที่สุดคือตัดต่อส่วนคุณเก่งที่สุดคือหาข้อมูลเอามาแค่คอมไบรวมกันแล้วก็ทำให้ผลงานมันเกิดขึ้นให้ได้แล้วก็เหมือนกับธุรกิจอื่นๆที่ตังเริ่มทำตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโปรดักชั่นเฮาส์หรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือเป็นแบบนี้เสมอเลยครับและจะเห็นว่าหนังสือของตังแปลกมากนะหนังสือสำนักพิมพ์ตังนะครับตังไม่วางขายในร้านทั่วไปตังไม่วางขายนะครับตังจะขายแค่ออนไลน์กับงานที่มีจัดอย่างเช่นงานสัปดาห์หนังสือเพราะว่าตังก็ไปศึกษาโมเดลบิสเนสแล้วตังก็ดูจุดไหนว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงได้บ้างให้มันแฮปปี้ทุกฝ่ายอะไรแบบเนี้ย มันก็เลยออกแบบมาแบบแปลกๆกว่าเพื่อน
1: แบบนั้นคุยด้วยผมรู้สึกว่าเห็นตัวตนที่โดดเด่นชัดเจนมากคือเป็นคนที่สนใจเรื่องอะไรมีคำถามเรื่องอะไรกระโดดลงไปลองคือเหมือนกับเล่นในสนามจริง
0: นี่กำลังจะทำบิสเนสใหม่อีกหนึ่งอย่างครับ
1: คืออะไรครับ
0: ค่ายเพลงครับ
1: โอ
0: ้มันเห็นไหมฮะมันเป็นสิ่งที่เราเคยฝันมาตลอดเหมือนกันว่าเพลงก็เป็นสิ่งที่เราเติบโตมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เคยมีความคิดว่าอยากร้องเพลงเป็นแต่ก็ร้องเพลงไม่เพราะนะครับ
1: แต่เสียงนี่ดีมากเลยนะฮะ
0: มันอาจจะใช้ย่านเสียงในการเล่าเรื่องนะครับแต่วันหนึ่งเราก็เลยอยากจะเรียนรู้ว่าไอการทำเพลงทำค่ายเพลงมันทำไงสุดท้ายดังก็ลงไปลองทำดูซึ่งไม่รู้ตอนเทปนี้ออนตังจะเกิดขึ้นแล้วหรือยังไงตังก็ไม่ทราบได้แต่เนี่ยแหละฮะอยากทำอะไรตัง
1: แปลว่าจะมีศิลปินที่แบบปล่อยผลงานออกมาผ่านค่ายคุณตัง
0: ใช่ครับใช่เนี่ยตังก็ลองทำดูเพราะว่า มันจะดีที่สุดถ้าเราลองเริ่มตั้งแต่ศูนย์กับสิ่งนั้นเราน่าจะเข้าใจอะไรมากที่สุดกับสิ่ง
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องถามคำถามนี้ครับเพราะว่าเป็นคำถามที่ทุกๆคนเนี่ยอยากลองอยากทำธุรกิจอะไรของตัวเองนะครับอยากถามว่ามาถึงในวัยนี้ของชีวิตแล้วเนี่ยคุณตังเห็นความฝันของตัวเองในอนาคตยังไงบ้างไหมฮะ
0: ความฝันของตังในอนาคตเหรอฮะที่จริงตังอยากทำอะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้ก็ทำแล้วนะครับแต่ความฝันของตังในอนาคตตังคงได้รับคำตอบสิ่งที่ตังถามมาตั้งแต่ต้นของชีวิตตั้งแต่เกิดมาว่าตังเกิดมาทำไมหรือว่าความหมายของชีวิตเรามันคืออะไรตอนนี้ตังยังไม่ค่อยได้ในสิ่งนั้นมากวันนึงถ้าอายุตังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากพอตังได้เจอกับใครบางคนตังได้เจอกับสถานที่บางที่สถานการณ์บางสถานการณ์ตังอาจจะตอบได้ก็ได้ตังไขว่คว้าสิ่งนี้มาตลอดใช่ครับ
1: อีกนิดนึงมันมีคำถามยอดฮิตเลยครับแต่ก่อนนี้เนี่ยในแมกกาซีนฝรั่งเขาชอบถามคำถามนี้กันว่าถ้าคุณไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วแล้วฝรั่งมันมีหลุมศพใช่ไหมครับ คุณอยากให้เขาจารึกอะไรลงไปบนก้อนหินเนี่ยศิลาในหลุมศพคุณเนี่ยเพราะว่าคุณตังพูดถึงว่าอยากจะทิ้งอะไรบางอย่างไว้ในโลกใบนี้อยากที่จะถูกจดจำอยากถูกจดจำแบบไหนครับ
0: ตังถ้าได้ทิ้งอะไรบางอย่างบนหลุมศพตังนะครับตังอยากจะเขียนคำว่าขอให้เป็นมนุษย์ที่เซื่อซ่านและไม่สมบูรณ์

0: โอ้แหละฮะ
1: ครับทุกคนมักจะใฝ่หาความสมบูรณ์แบบจนลืมไปว่าบางทีเราเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาผิดพลาดได้เซ่อซ่าได้ทำอะไรกระเปิบกระปาบก็ได้มีความตลกได้แต่เรามักจะไปโฟกัสแต่ความสำเร็จครับจนเราลืมไปแล้วว่าตัวตนที่แท้จริงเราคือใครหลังๆมานี้ตังเลยเต้นเลยแม่เมื่อก่อนนี่ดูเป็นหมอทรงภูมินะฮะแต่หลังๆตังรู้สึกว่าตังอยากให้คนได้รักตังหรือรู้จักตังในเวอร์ชันที่ตังเป็นจริง
0: ๆทุกวันนี้ยังจำมุกตลกที่ตอนเด็กๆชอบฝึกได้อยู่บ้างไหมครับ
1: โอ้โหทุกมุกฮะจดในหัว
0: ผมขอสักมุกนึงในรายการนี
1: ้มุกนึงในรายการนี้เหรอครับถ้าสมมุติมุกนึงอาจจะเกี่ยวกับการแพทย์สักหน่อยก็ได
0: ้
1: เพราะตอนมุกนี้จำตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนแพทย์เลยนะฮะเอาเป็นเรื่องราวหนึ่งก็แล้วกันนะครับเป็นเรื่องราวของคนไข้คนหนึ่งครับเป็นคนไข้ผู้ชายที่ต้องมาเข้าโรงพยาบาลทีนี้พอเขาเข้าห้องฉุกเฉินห้อง ER เสร็จปุ๊บก็ตอนนั้นนะครับก็มีคุณหมอผู้ชายท่านหนึ่งนะครับเขามาตรวจคนไข้ผู้ชายคนนี้แล้วก็การตรวจเนี่ยก็ตรวจอะไรเสร็จสับเรียบร้อยปรากฏว่าผู้ชายคนนี้จะต้องใส่สายสวนปัสสาวะคุณหมอคนนี้ก็เลยใส่สวนไปปัสสาวะไปเสร็จปุ๊บคุณหมอผู้ชายคนนี้นะครับเขากลับไปเล่าให้กับเพื่อนแพทย์เขาฟังว่าเฮ้ยเนี่ยตะเกียผมเนี่ยไปตรวจคนไข้มาคนไข้เนี่ยสักบริเวณอวัยวะเพศด้วยเพื่อนว่าเฮ้ยสักว่าอะไรวะทำไมไปสักตรงนั้นล่ะเขาสักว่าเจ็บวายวะเจ็บวายมันแปลว่าอะไรนะเอ้ยหรือว่ามันเป็นชื่อของเขาชื่อคนรักอะไรของเขาหรือเปล่าวันเวลาก็ผ่านไปนะครับปรากฏว่ามีคุณหมอผู้หญิงครับต้องไปเปลี่ยนสายปัสสาวะให้กับคนไข้คนนี้ปรากฏว่าคุณหมอผู้หญิงก็ไปเปลี่ยนสายปัสสาวะคุณหมอคนนี้ก็สวยนะไปเจอคนไข้เปลี่ยนสายปัสสาวะคุณหมอผู้หญิงคนนี้ครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จรีบกลับไปหาหมอคนเดิมเลยบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้สักคําว่าเจ็บวายนะแต่เขาสักคําว่าเจ็บใจคนรักโดนรังแกฆ่าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายโอ้มันขยายนะฮะเจอหมอผู้หญิงแล้วมันขยายอะไรแบบนี
0: ้ยาวมาก
1: ใช่ครับ
0: ประโยคนะครับประโยคที่ยาวมาก
1: ประโยคถูกต้องฮะประโยคยาวมาก
0: เชื่อละว่าเป็นคนที่จำมุกมานะฮะโอ้โหแล้วเล่าเรื่องได้แบบสนุกมาก
1: สมัยเด็กเลยใช่ครับ
0: ควรเปิดช่องเล่าเรื่องพวกนี
1: ้ละฮะ
0: นะครับใช่ผมว่าจะได้ยอดวิวเยอะเยอะกว่าอาชญากรรมขึ้นอีก
1: ตังเคยมีโอกาสไปเรียนอังกฤษครับแล้วก็ไปแข่งเล่าเรื่องตลกตังได้ถ้วยด้วยนะครับ
0: โอ้
1: เดี๋ยวตังจะให้ทีมงานอินเสิร์ตถ้วยนะให้ดูนะครับ
0: โอ้โห
1: คือที่อังกฤษเขาจะมีแบบเป็นพวกผับไนท์คอมเมดี้ชาเลนจ์อะไรแบบเนี้ยแล้วตังก็ได้มีโอกาสได้ลองในคลาสหนึ่งเล่าให้อาจารย์ฟังแล้วเขาก็จะคัดเลือกว่าใครได้ถ้วยอะไรเงี้ยตังได้ถ้วยนั่นด้วยนะ
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอเคครับคำถามสุดท้ายครับรายการนี้เนี่ยชื่อ Made My Day อยากถามคุณตังนิดนึงว่ามันมีวันแบบไหนที่มัน Made My Day สำหรับคุณตังวันที่มันใกล้เคียงกับคำว่า perfect เลยว่าแบบดีจังเลยที่ฉันเนี่ยได้ตื่นมาเจอชีวิตแบบนี้ได้เจอวันแบบนี
1: ้โอ้โหที่จริงถ้าถามตังในสมัยเด็กก็อาจจะเป็นอีกวันนึงเป็นวันที่ประสบความสำเร็จวันที่ทำนู่นทำนี่นะครับแต่พอเราโตขึ้นมาตอนนี้ตังอาจจะอายุประมาณ 32-33 นะครับตังเล่าคดีความตายมาเกือบ400คดีตังเคยทำอาชีพที่ช่วยเหลือคนปั๊มหัวใจจากความตายมาเป็นความเป็นและความเป็นไปความตายอีกทีเรารู้สึกว่าวันที่เป็น Made My Day ของเราคือปัจจุบันนี่แหละครับณโมเมนต์นี้งั้นถ้าแปลว่าจะตอบก็คือวันนี้อะไรเงี้ยที่เรายังมีลมหายใจนี้อยู่เพราะสิ่งที่ทำให้ตังกับเหยื่อคนไข้ที่ตังช่วยเหลือไม่ได้หรือเหยื่อที่ตังเล่าในอาชญากรรมที่แตกต่างคือลมหายใจครับเขามีความฝันเขามีครอบครัวเขามีทุกอย่างแต่เขาไม่มีอย่างเดียวคือลมหายใจในการทำสิ่งต่างๆแล้วแต่ตังยังมีอยู่ดังนั้นตังก็ต้อง appreciate โมเมนต์ปัจจุบันเพราะเมื่อวานก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาอนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นดังนั้น made my day ที่สุดก็ต้องเป็นวันนี้ที่เรามีโอกาสครับ
0: ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี
1: ้ครับยินดีมากครับขอบคุณครับ

0: ดื้อยา
1: ปลาที่เลี้ยงในกระชังนะคะพบว่าเชื้อที่เราแยกมาได้อะค่ะมีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เราใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์อะค่ะ
0: แล้วเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรหาคำตอบได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
2: เวลาอยู่ด้วยกันน่ะนะพอหามาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพราะเขาจะหวานนิดๆขมหน่อยๆแต่ดันเข้ากันได้ดีนะสิ
3: หวานอ่ะสารคดีคู่รักปะเนี่ย
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงหมายถึงผักอีนูนู่น
3: ผักอีนูน
2: ยอดอ่อนนะรสชาติดีมากลูกเนี่ยอร่อยมาก
3: น
2: ิดๆ
3: ครับไม่ผมจะหรอแล้วส่วนใหญ่ขนาดนี้ทำกันกี่คนครับ
4: 2คนแล้วทำเช้าหน่อยเย็นหน่อยเราไม่ได้คิดว่าฉันจะทำให้รวยเลยแค่รวยความสุขก็พอแล้ว
3: ทำกัน2คนการพื้นที่ยังไงเนี่ยหาคำตอบข้างในรายการทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
5: 1ภาพ1เรื่องราว1พลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์โครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก่ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

0: แต่ต่อคิวธนาคารอัปเดตแอปเป๋าตังก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus จันนี้หวั่นเสียสิทธิ์ผู้ประกอบการเชื่อกระตุ้นยอดขายวอนรัฐทำต่อเนื่อง
1: กระจายกำลังไล่ติดตามคนร้ายยิงตำรวจสภ.สายบุรีเสียชีวิต1นายแกะรอยกล้องวงจรปิดตรวจจุดเกิดเหตุคาดผู้ร่วมก่อเหตุไม่ต่ำกว่า3คน
0: สภานัดถกด่วน28พฤษภาคมนี้ส่งตัวชนพัฒน์นักสู้รับทราบข้อหาสอบปากคำหรือไม่หลัง DSI ทำหนังสือด่วนขอส่งตัว
1: ผู้เชี่ยวชาญเตือนอีโบลาระบาดเร็วจากหลายปัจจัยขณะที่องค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงระบาดในคองโกหลังพบเสียชีวิต177คนต้องสงสัยติดเชื้อ750คนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคมครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณออนสเนียมอนโมลีและผมอนุชาขำดวงครับ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้เริ่มต้นที่การติดตามความคืบหน้าการกราดยิงตำรวจสภ.สายบุรีที่จังหวัดปัตตานีค่ะเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต1นายนะคะจุดเกิดเหตุเพราะว่าเป็นสภ.สร้างใหม่ยังไม่ได้เปิดใช้งานค่ะเนื่องจากสภาพนั้นไม่มีงบประมาณสำหรับในการสร้างรั้วซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความปลอดภัยกระทั่งเกิดเหตุขึ้นนะคะเบื้องต้นสืบทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะมีไม่น้อยกว่า3คนซึ่งอาศัยความมืดรวมถึงพื้นที่ป่าละเมาะซ่อนตัวก่อนที่จะก่อเหตุสภาพภายในสถานีตำรวจภูธรสายบุรีจังหวัดปัตตานีเช้านี้ยังคงทิ้งร่องรอยความสูญเสียและความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะหลังจากเมื่อค่ำวันนี้มีผู้ก่อเหตุกราดยิงส่งผลให้10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์ถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาสำหรับสถานีตำรวจแห่งนี้เป็นอาคารหลังใหม่ยังไม่ได้เปิดใช้งานแม้ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จมาแล้วประมาณ3ปีค่ะมีตำรวจเพียงแค่11นายทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์สินในตัวอาคารขณะที่จุดเกิดเหตุพบว่าอยู่ด้านหลังอาคารยังคงมีกองเลือดของผู้เสียชีวิตอย่างเห็นได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังพบร่องรอยกระสุนปืนของผู้ก่อเหตุทั้งที่บริเวณอาคารโรงพักรวมทั้งโรงปั๊มน้ำ

0: และรถยนต์รวมหลายจุดด้วยกันตอนนี้ยังคงรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายวิ่งออกกำลังกายรอบตัวอาคารโรงพักพร้อมกับเพื่อนตำรวจด้วยกันค่ะคาดว่าผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า3คนมาพร้อมกับอาวุธปืนครบมือได้เดินลัดเลาะตามป่าละเมาะซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบก่อนที่จะเดินเท้าเข้ามาทางด้านหลังของโรงปั๊มน้ำแล้วก็อาศัยความมืดซุ่มดูอยู่เมื่อ10ตำรวจเอกนันทวุฒิวิ่งมาจึงอาศัยจังหวะนี้กราดยิงใส่หลายนัดขณะที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายในอาคารเมื่อได้ยินเสียงปืนได้เร่งเข้าให้ช่วยเหลือมีการหลบเข้าที่กำบังและใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลุ่มผู้ก่อเหตุทันทีค่ะกระทั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุล่าถอยออกไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งพยายามเข้าช่วยเหลือ10ตำรวจเอกนันทวุฒิเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่พบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆและรอผลการตรวจสอบในที่เกิดเหตุด้วยโดยเฉพาะเรื่องของปลอกกระสุนปืนของผู้ก่อเหตุว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดก่อนหน้านี้หรือไม่เพื่อหาความเชื่อมโยงต่อไปสำหรับสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่สร้างแล้วเสร็จประมาณ3ปีค่ะแต่ยังไม่ได้เปิดให้บริการประชาชนเนื่องจากยังคงรองบประมาณในการสร้างกำแพงให้แล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากบริเวณโดยรอบของสถานีตำรวจเป็นพื้นที่ป่าละเมาะรกร้างจนกระทั่งเกิดเหตุครั้งนี้ค่ะ
1: เกิดเหตุกลุ่มเยาวชนอายุ 13-15 ปีคึกขนองนะครับใช้ปืนสงครามและลูกซองยิงถล่มคู่อริขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สวนทางเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ1คนครับตำรวจสภ.เมืองพัทลุงพร้อมตำรวจชุดชป.20นะครับเข้าตรวจสอบบนถนนสายอภัยบริรักษ์พัทลุงลำปำตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงช่วยเหลือเยาวชนชาย15ปี2คนที่บาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ทำการปฐมพยาบาลก่อนที่จะเร่งนำส่งโรงพยาบาลพัทลุงแต่ว่า1คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับส่วนอีก1คนยังไม่พ้นขีดอันตรายตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุวัยรุ่น5คนขับขี่รถจักรยานยนต์มาจากลำปำมุ่งหน้ากลับบ้านในพื้นที่นาโหนดพอมาถึงที่เกิดเหตุนะครับถนนมีกลุ่มวัยรุ่นขับรถตามหลังมา3คันครับก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก็ทำให้มีเยาวชนได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนชาวบ้านให้ข้อมูลว่าปกติมีกลุ่มวัยรุ่นขับรถซิ่งโดยเฉพาะคืนวันศุกร์และวันเสาร์เสียงดังแทบจะไม่ได้นอนครับและมีเหตุยิงกันบ่อยครั้งแม้ตำรวจจะตั้งด่านและขับรถเวียนเฝ้าระวังเหตุการณ์ก็ลดลงแต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่เว้นช่วงตั้งด่านไม่ถึง10วันในที่สุดก็เกิดเหตุยิงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดช่วงสายวันนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมในจุดเกิดเหตุขณะที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงและชุดสืบสวนภาค9เร่งลงพื้นที่สอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวเป็นชนวนเหตุนะครับเนื่องจากเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะมีปัญหากันมาก่อนซึ่งขณะนี้ตำรวจพอจะทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกติดตามจับกลุ่มและสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปครับ
0: ตำรวจจังหวัดหนองคายยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำอดีตพระลูกวัดหายโศกค่ะหลังจากที่ก่อเหตุขโมยยอดเกศบนเสียรพระประธานภายในพระอุโบสถแล้วก็หลบหนีไปตำรวจคุมตัวได้จากจังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อกลับมาดำเนินคดีที่จังหวัดหนองคายเบื้องต้นพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทค่ะเขาอ้างว่าเงินจำนวนนี้ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์ความคืบหน้ากรณีชาวบ้านพบว่ายอดเกศบนเสียรพระประธานภายในพระอุโบสถวัดหายโศกจังหวัดหนองคายซึ่งภายในมีทองคำหนัก5บาทและบนยอดก็ยังมีทับทิมมูลค่าประมาณ 100,000 บาทหายไปค่ะก่อนที่วัดจะทราบเรื่องในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจเข้าตรวจสอบพร้อมกับพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจ DNA ทุกคนภายในวัดแต่ปรากฏว่าพระต้นหรือว่าพระมารุตอายุ36ปีซึ่งมาบวชได้6เดือนไม่ได้มาพิมพ์ลายนิ้วมือพร้อมกับขับรถกระบะของวัดไปจอดไว้ที่บขส.หนองคายก่อนที่จะขึ้นรถโดยสารหลบหนีไปหลังจากนั้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะเพจ Facebook ข่าวโคราชรายงานว่าตำรวจควบคุมตัวพระมารุตได้ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอสีคิ้วพร้อมกับแจ้งข้อหาลักทรัพย์เบื้องต้นพระมารุตยังคงให้การภาคเศษว่าไม่ได้ขโมยยอดพระเกศทองคำแต่ยอมรับว่าได้นำรถของวัดขับออกมาจอดที่บขส.จริงซึ่งตำ

0: รวจได้นำตัวพระมารุตสึกออกจากความเป็นพระทันทีก่อนที่จะนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่จังหวัดหนองคายพระมารุตอ้างว่าที่ไม่ได้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือเพราะว่าออกมาจากวัดแล้วก็ถึงทราบเรื่องทีหลังยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการขโมยยอดพระเกศทองคำที่หายไปแต่เมื่อตำรวจไปตรวจสอบเงินในบัญชีพบว่ามีเงินในบัญชีของอดีตพระมารุตเมื่อวันที่18พฤษภาคมผ่านมาเป็นจำนวน 150,000 บาทแล้วก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า1ล้านบาทเบื้องต้นอดีตพระมารุตรับว่าได้เงินมาจากการเล่นพนันออนไลน์คุณผู้ชมคะมีรายงานว่าตำรวจภูธรเมืองหนองคายยังอยู่ระหว่างสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: ส่วนเรื่องนี้เจ้าอาวาสวัดทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของพระสี่รูปที่มาขอพักอาศัยชั่วคราวในวัดนะครับแต่ว่ากลับล้อมวงดื่มสุราแล้วก็ไปทะเลาะวิวาทกับชาวบ้านแล้วก็มีพฤติกรรมไม่สำรวมด้วยนะครับแจ้งให้ออกจากวัดไปแต่ว่าไม่ยอมออกก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาเชิญตัวไปครับตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาเชิญตัวพระจำนวน4รูปออกจากวัดแห่งหนึ่งในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหลังจากที่เจ้าอาวาสประสานขอให้ช่วยตรวจสอบเนื่องจากว่าเข้ามาพักอาศัยในวัดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นการเข้าข่ายบุกรุกพื้นที่วัดและนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับสร้างความเสื่อมเสียให้กับวัดเจ้าวาดบอกว่าพระทั้ง4รูปเดินทางมาจากต่างจังหวัดครับเข้ามาอยู่ที่วัดโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจึงอนุญาตให้พักอาศัยชั่วคราวแต่ภายหลังกลับพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมล้อมวงดื่มสุราแล้วก็ทะเลาะกับชาวบ้านขณะบิณฑบาตประพฤติตัวไม่สำรวมจนชาวบ้านร้องเรียนนะครับแล้วก็กระทบกับภาพลักษณ์ของวัดและพระสงฆ์ภายในวัดจนกระทั่งได้แจ้งให้พระทั้ง4รูปออกจากวัดแต่ว่าไม่ยอมออกครับรวมทั้งยังมีการโต้เถียงก็เลยประสานตำรวจให้มาเชิญตัวออกจากพื้นที่ไปเนื่องจากว่าเข้าข่ายบุกรุกพื้นที่วัดครับ
2: ก็จู่ๆก็เข้ามานอนเลยไม่ได้บอกหลวงพ่อเจ้าว่า
3: ไม่อ่ะบางทีเข้ามานอนทับเก้าอี้แล้วเท้าไป
2: แล้วก็ไปนั่งมั่วกัน
3: เท้าปักเท้าก็ไปเข้ากรุงเทพบ้างไปในตลาดมั่ง
2: แล้วพฤติกรรมเป็นไงอ่ะอาจารย
3: ์ก็
2: ที่มาอยู
4: ่มันก็ไม่ออกอาการ
3: ไม่เขาไม่มีเขาไม่มายุ่งอ่ะเขาคล้ายๆว่าเขาหลบซุ่มไม่อยากให้ใครเห็น
2: เห็นบอกดื่มสุรากินเหล้ากินยาอะไรด้วยเหรอ
3: ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเราก็จับได้ตอนไปแล้ว
1: สุดท้ายทั้ง4รูปยอมขนของออกจากวัดไปนะครับในจำนวนนี้เนี่ยมี2รูปที่เข้าไปกราบขอขมาเจ้าอาวาสวัดแต่ว่าไม่ได้ลาสิกขาบทครับจากการตรวจสอบพบว่าพระบางรูปไม่มีใบสุทธิประจำตัวนะครับก็อ้างว่าสูญหายแล้วก็ไม่ได้แจ้งความไว้ทางด้านชาวบ้านในพื้นที่ก็เห็นด้วยกับการดำเนินการของเจ้าอาวาสครับเนื่องจากว่าพระทั้ง4รูปทำลายศรัทธาแล้วก็ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียครับ
0: คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวที่อาจจะบานปลายเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระหล่ำค่ะหลังจากเกิดกรณีดราม่าว่ามีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ออกมาระบุว่ามีการนำกระหล่ำปลีไปให้ควายเผือกที่เลี้ยงไว้กินนะคะแล้วก็ทำให้ควายนั้นตายไปถึง7ตัวพร้อมกับลูกนกกระจอกเทศอีกจำนวนหนึ่งค่ะเรื่องนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่เขาระบุนะคะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วควรที่จะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งถึงสาเหตุการตายที่ชัดเจนค่ะแล้วที่ผ่านมาไม่ได้ยอมนำผักออกไปเลี้ยงวัวควายกลายเป็นดราม่าที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ความสนใจค่ะจากคลิปลุงโทนี่ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์และเจ้าของร้านอาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์ออกมาทำลายกระหล่ำปลีพร้อมกับระบุว่าหลังจากที่นำกระหล่ำปลีไปให้ควายเผือกที่เลี้ยงไว้กินทำให้ควายตายไป7ตัวรวมถึงลูกนกกระจอกเทศอีกจำนวนหนึ่งมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องสารพิษตกค้างในพืชผลทางการเกษตรด้วยนะคะนี่กลายเป็นประเด็นสำคัญค่ะที่ทำให้ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางพร้อมกับเสนอให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือว่าปศุสัตว์เข้ามาพิสูจน์สาเหตุการตายของสัตว์อย่างชัดเจนรวมถึงตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องสารพิษตกค้างในกล่ำปลีด้วยและที่สำคัญค่ะเรียกร้องเรื่องหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งกับผู้บริโภครวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกกล่ำปลีจากการสอบถามนายณรงค์ศักดิ์ตัญญาภักดิ์เกษตรกรผู้เลี้ยงควายในอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีประสบการณ์เลี้ยงวัวควายมานานกว่า10ปีเขาระบุนะคะว่าแม้จะอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งปลูกกระหล่ำปลีซึ่งเป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโดยเฉพาะอย่างใกล้กับภูทับเบิกที่ผ่านมาค่ะเคยทำไร่กระหล่ำปลีมาก่อน แต่เขาไม่เคยนำใบกระหล่ำปลีมาเป็นอาหารให้กับวัวควายเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้สัตว์เกิดอาการท้องอืดได้เช่นเดียวกับใบมันสำปะหลังใบกระถินหรือว่าหญ้าอ่อนหากสัตว์กินในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
4: เราก็ยังทุกวันนี้ยังต้องดูเลยว่าเขาทานหญ้าแล้วทานเข้าไปเป็นยังไงถ่ายเหลวไหมถ่ายแข็งเกินไปไหมนะครับก็ต้องสังเกตอาการเช้าเย็นเพราะผมจะเก็บมูลเขาเอาไปขายได้ด้วยดูแลเขานะครับเลี้ยงเขาก็ต้องดูแลเขาให้ดีก็ยังไม่เคยผมอายุ44ก็ยังไม่เคยเอาใบกระหล่ำนะครับใบกระหล่ำปีมาให้วัวหรือควายทานเลยเพราะว่ามันไม่ใช่นะครับมันจะทำให้เขาท้องอืดได้
0: นายณรงค์ศักดิ์ยังระบุอีกว่าการเลี้ยงสัตว์ต้องใส่ใจพร้อมกับสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะทั้งเรื่องของการกินอาหารการขับถ่ายและสุขภาพโดยรวมด้วยอย่างไรก็ตามขอให้ภาครัฐรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภครวมถึงภาพลักษณ์ของเกษตรกรผู้ปลูกกระหล่ำในจังหวัดเพชรบุรี
1: คนขับรถตู้รับส่งนักเรียนเข้ารับทราบข้อกล่าวหานะครับหลังจากที่ฝ่าฝืนเครื่องหมายไม้กั้นทางรถไฟที่จังหวัดลพบุรีโดยอ้างว่าเพิ่งจะขับรถรับส่งนักเรียนวันแรกแล้วก็ยังไม่คุ้นชินเส้นทางไม่เห็นไม้กั้นที่กำลังจะลงมาก็เลยขับฝ่าไปครับนี่เป็นคลิปขณะที่รถตู้รับส่งนักเรียนพยายามที่จะขับผ่านจุดตัดทางรถไฟนะครับในช่วงที่รถไฟกำลังจะมาครับแม้ว่าสัญญาณเตือนจะดังขึ้นและไม้กั้นกำลังจะทำงานแต่ว่าคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนก็ยังฝ่าฝืนขับรถฝ่าเข้ามาครับก่อนที่จะไปจอดค้างด้วยความลังเลว่าจะไปต่อหรือว่าจะถอยหลังนะครับก็เลยทำให้ไม้กั้นนั้นไม่สามารถที่จะปิดลงมาได้พนักงานกั้นถนนต้องรีบวิ่งเข้าไปแจ้งให้คนขับรถตู้รับส่งนักเรียนรีบขับรถข้ามรางรถไฟก่อนที่รถไฟจะมาถึงนะครับแล้วก็วิทยุแจ้งให้พนักงานขับรถไฟชะลอการเคลื่อนตัวจากสถานีเนื่องจากว่ามีรถยนต์ติดค้างอยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ก่อนถึงสถานีรถไฟลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีครับเหตุการณ์นี้ทำให้พลตำรวจตรีบรรยงสันติปรีชาวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีได้สั่งการด่วนให้ตำรวจสภ.ท่าหินติดตามตัวคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนคันดังกล่าวมาดำเนินคดีครับหลังจากที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางจนพบหมายเลขทะเบียนรถและชื่อคนขับเป็นชายอายุ55ปีเป็นชาวอำเภอท่ามุ้งล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันนี้คนขับรถคันดังกล่าวนั้นเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับโดยให้การว่าเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ครับเพิ่งจะมาขับรถรับส่งนักเรียนเป็นวันแรกก็เลยไม่คุ้นชินเส้นทางขณะขับรถมาถึงจุดตัดทางรถไฟได้ยินเพียงเสียงสัญญาณเตือนแล้วก็ไม่เห็นไม้กั้นที่กำลังจะลงมาจึงขับฝ่าไปครับ
5: ซึ่งในข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าในขณะเกิดเหตุเนี่ยคนขับรถตู้เนี่ยพร้อมนักเรียนนะครับมีรถเนี่ยจำนวน5คนนะครับซึ่งสอบถามสาเหตุแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่า1คือเขาไม่คุ้นชินเส้นทางครับเนื่องจากโรงเรียนเพิ่งเปิดเทอมใหม่ๆนะครับเขาก็เพิ่งมาขับในระยะแรกๆเขาจะไม่คุ้นชินในเรื่องของสัญญาณทางเข้ารถไฟนะครับ2ก็คือเขาขับมาแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นนะครับเขาบอกเขาเห็นพอได้ยินเสียงสัญญาณเนี่ยเขามองฝั่งไปทางข้างหน้าเนี่ยเห็นไม้กั้นอีกฝั่งลงเขาถึงได้ตกใจเขาเลยหยุดนะครับแต่เขาไม่เห็นไม้กั้นที่จะลงมาในฝั่งของเขานะครับซึ่งจากการสอบสวนแล้วเขาก็รับนะครับว่าได้กระทำความผิดตามพรบ.จราจรทางบกจริงนะครับ
1: พนักงานสอบสวนสภ.ท่าหินแจ้งข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายไม้กั้นทางรถไฟไม่จอดรถในระยะปลอดภัยระยะ15เมตรจากทางรถไฟและเปรียบเทียบปรับไปเป็นเงิน 2,000 บาทครับ
0: 1สัปดาห์เต็มแล้วค่ะสำหรับเหตุการณ์รถเมล์สาย206ชนกับรถไฟตอนนี้หลายหน่วยงานเร่งออกมาตรการป้องกันเหตุซ้ำนะคะทั้งเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยการจำกัดเวลารถไฟสินค้าวิ่งเข้าเมืองทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจอีกครั้งค่ะพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะเริ่มที่จะระมัดระวังมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะยังมีบางส่วนที่ยังคงฝ่าฝืนกฎจราจรเหมือนเดิมทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์เมื่อ1สัปดาห์ก่อนค่ะพบว่าวันนี้มีตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่การรถไฟลงมาประจำจุดอย่างต่อเนื่องทั้งช่วยโบกธงควบคุมไม้กั้นและเร่งเคลียร์รถก่อนที่ขบวนรถไฟจะเคลื่อนผ่าน ภาพรวมการจราจรในวันหยุดพบว่าปริมาณรถไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะคะผู้ขับขี่ส่วนใหญ่เริ่มชะลอรถและหยุดก่อนเส้นรางรถไฟมากขึ้นแต่ว่าระหว่างการสังเกตการค่ะทีมข่าวก็ยังพบว่ามีรถบางคันไปจอดทับเส้นตารางสีเหลืองซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามหยุดรถระหว่างที่รอสัญญาณ

0: เจนโดยเฉพาะช่วงที่มีตำรวจมายืนประจำจุดผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติตามกฎเพราะมีการจับปรับจริงแต่ก็ยอมรับว่าเวลาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่บางคนก็อาจจะกลับมาฝ่าฝืนเหมือนเดิมด้านพนักงานควบคุมไม้กั้นก็บอกว่าหลังเกิดเหตุ1สัปดาห์เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะจากเดิมต้องคอยเคลียร์รถที่จอดคล่อมรางอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าปัจจุบันรถฝ่าฝืนลดลงการทำงานก็เลยง่ายขึ้นผู้ขับขี่ก็ให้ความร่วมมือมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซึ่งตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายหน่วยก็ยังคงเร่งออกมาตรการระยะสั้นค่ะทั้งการปรับสัญญาณไฟเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดและจำกัดเวลารถไฟสินค้าที่วิ่งเข้าเมืองเฉพาะช่วงกลางคืนส่วนระยะยาวการรถไฟแห่งประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการผลักดันโครงการสะพานข้ามทางลอดและรถไฟทางคู่เพื่อลดจุดตัดสิ่งในอนาคตในมุมของผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจรก็มองนะคะว่าการที่ให้เจ้าหน้าที่ไปยืนเฝ้าทุกจุดเป็นเพียงมาตรการเฉพาะหน้าไม่สามารถทำได้ตลอดทั้งปีค่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่มีจุดตัดจุดเสี่ยงอีกมากกว่า70จุดหากไม่มีการแก้ไขปัญหาเชิงระบบพร้อมกับผลักดันมาตรการอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดเหตุนี้กลับมาเกิดซ้ำได้อีกในอนาคต
1: มีเสนอสะพานจะทำทางยกระดับรถไฟเลยมันก็ใช้เงินอีกมหาศาลไม่รู้10 ปีจะเสร็จไหมแล้วความชัดเจนของอะไรรถไฟ3 สนามบินยังไม่ชัดเจนแล้วมันจะทับกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอถ้าเราเลือกโซลูชันแบบนั้นนี่คือก็รอยาว10 ปียังไม่รู้จะได้อะไรไหมเราต้องเลือกโซลูชันที่วันพรุ่งนี้น่าจะเริ่มทําได้อีกปีหนึ่งน่าจะเห็นผลเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าจะต้องทําให้ชัดเจนขึ้นมามาตรการระยะสั้นแบบที่ทําตอนนี้เช่นมีตํารวจไปยืนมีคนขอสมกไปยืนมันคือมาตรการระยะสั้นหมายความว่าอีกสักพักหนึ่งเขาก็ทำไม่ได้แล้วคำตอบก็คือแล้วมาตรการต่อจากนั้นคืออะไรมันจะต้องเหมือนกับส่งต่อกันเป็นทอดๆไม่ใช่ว่าใครทำเสร็จจบคนนั้นก็จบไป
0: ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ยังเป็นประเด็นที่สังคมติดตามค่ะหลายหน่วยงานพยายามเร่งหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำอีกนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลเหมือนกันว่าพอข่าวเริ่มเงียบกระแสเริ่มลดมาตรการระยะยาวอาจจะค่อยๆถูกลืมเหมือนกับที่ผ่านมา
2: โครงการไทยช่วยไทย plus จะเริ่มลงทะเบียนกันในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้นะครับก็ทำให้ช่วงสุดสัปดาห์มีประชาชนไปต่อคิวกันยาวเหยียดเลยครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยการอัปเดตแก้ไขข้อมูลในแอปเป่าตังบ้างก็เหมารถข้ามอำเภอบ้างก็มารอกันตั้งแต่ธนาคารก่อนที่จะธนาคารจะเปิดนะครับเพื่อจะหวังว่าเมื่อถึง6 โมงเช้าวันจันทร์จะไม่เสียสิทธิ์ครับประชาชนจำนวนมากเดินทางไปรอที่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสารคามนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่ห้างจะเปิดเพื่อที่จะไปยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังครับนางสมบูรณ์ฉันท่าบอกว่าเหมารถมาจากอำเภอวาปีปทุมกับเพื่อนๆในราคา700 บาทนะครับระยะทางไปกลับก็100 กิโลเมตรเพื่อที่จะมายืนยันตัวตนในแอปเป่าตังเนื่องจากเพิ่งจะซื้อโทรศัพท์มาเครื่องละ 2,000 บาทเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วรอบที่แล้วโครงการคนละครึ่ง plus ก็ทำไม่ได้นะครับครั้งนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะยืนยันตัวตนให้สำเร็จเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์แม้ว่ารัฐจะให้เดือนละ 1,000 บาท 4 เดือนอาจจะไม่มากนักแต่ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับ
3: ไม่ดีมากยังนี่
4: บ่ดีมากที่ว่าแต่ธนาคารเฮ็ดแอปบ่ทันได้เฮ็ดหยังแต่แนว
5: คราวที่แล้วบ่ได้บ่
4: บ่ได้จักเทื่อ
3: โทรศัพท์ใหม่บ่นี
4: ่ตอนก่อนก็ว่าโทรศัพท์เบิดอายุอันรุ่นเก่าเฮ็ดบ่ได้เลยบ่ได้บ่นี่มาซื้อใหม่3ละผู้ขายก็ว่าเฮ็ดได้อยู่บ่ได้สิมาเฮ็ด
3: ซื้อโทรศัพท์มาจักบาท
5: ซื้อสักบาท
3: 2,000
4: มาใส่เครื่องเก่ามันห่างเลยถือมาใส่มัน3เดือนแล้วล่ะ
3: มันสิคุ้มบ่ยาย
4: มันคุ้มบ่คุ้มสิได้เฮ็ดตัว
3: อ๋อคุ้มบ่คุ้มก็ซื้อ
2: ส่วนชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีพิษณุโลกครับเพื่อที่จะติดตั้งแอปเป่าตังรวมไปถึงการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องนะครับอย่างนางสาวมะลิแบ่งเพชรบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนครับจึงมาทำเป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายไปได้มากครับ
6: ก็ต้องอาศัยหลานอาศัยน้องไป
7: อ๋อต้องพากันไป
6: ค่ะ
7: จะได้ใช้สิใช่ไหม
6: ค่ะ
7: แล้วคิดว่าพอไหมเดือนละ 1,000มันช่วยลดค่าใช้จ่าย

0: บ้าง
1: ก็ได้หลายอย่างอ่ะ
0: ตั้งใจวางแผนรู้ว่าจะไปใช้อะไรบ้างครับ
1: ซื้อของกินของกินหรือพวกข้าวสารพวกน้ำมันนำมาไว้อ่ะ
2: มีมุมมองของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็หวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะออกมาจับจ่ายใช้สอยก็ทำให้ผู้ค้าน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ
3: ก็เผื่อจะได้ยอดเพิ่ม
4: ปกติการขายเป็นไง
3: เงียบมากเงียบมากเลยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี
4: แล้วถ้ามีคนขายเข้ามา
3: ก็มันจะได้ยอดเพิ่มไปอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ย
4: ช่วยกระตุ้นการขาย
3: ใช่ใช่
4: แล้วขั้นตอนที่จะเข้าโครงการนี้ยุ่งยากไหม
3: ไม่ยุ่งยากเพราะว่ามีอันเดิมอยู่แล้วมันเก่าแล้วก็เขาอาจจะแก้ใหม่นิดหน่อยแต่เขาก็ยังไม่มีอะไรเข้ามา
2: แต่อีกด้านหนึ่งนะครับพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนที่ไม่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ส่วนใหญ่ให้เหตุผลไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะว่ากังวลใจเรื่องของระบบภาษีครับเนื่องจากกลัวว่ายอดขายที่วิ่งผ่านแอปพลิเคชันของรัฐจะถูกนำไปคำนวณภาษีรายได้ในระบบแล้วก็ต้องแบกรับภาษีที่เพิ่มขึ้นหรือถูกเรียกเก็บย้อนหลังซึ่งไม่น่าจะคุ้มค่ากับกำไรในปัจจุบันครับส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารบนแพลตฟอร์ม Delivery ที่จังหวัดชัยนาทนะครับก็เตรียมความพร้อมลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากที่พลาดการลงทะเบียนในรอบแรกไปเพราะว่าไม่ได้ยืนยันตัวตนแต่ครั้งนี้ตั้งใจมากเลยครับแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ถึง2เท่าตั้งเป้าเอาไว้ว่าน่าจะเกิน170แล้วก็อยากให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับ
5: น่าจะคึกคักนะพี่เพราะว่าคนมีเงินอยู่ในมือกันคนหนึ่งก็เป็นพันอยู่แล้วแล้วก็น่าจะซื้อง่ายขายคล่องหน่อยพี
6: ่
5: รอบนี้น่าจะได้เยอะค
6: ่
5: ะ
6: ก็คือน่าจะคึกคักมากขึ้นใช่ไหมคือปกติเนาะยอดขายเราวันเท่าไหร่ตอนที่ยังไม่มีคนละครึ่งพันตอนนี
5: ้ช่วงนี้ก็ตกไปเยอะพี่
7: มีเหตุการณ์ที่สร้างความไม่น่าสบายใจเท่าไหร่ค่ะหลังจากมีภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางส่วนไปก่อความวุ่นวายในพื้นที่อำเภอปายรวมถึงมีข้อร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องชาวต่างชาติเขาเข้ามาทำธุรกิจแย่งอาชีพคนไทยค่ะทำให้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดค่ะมีการเดินหน้าจัดระเบียบครั้งใหญ่ตรวจเข้มกับกลุ่มทุนต่างชาติรวมถึงธุรกิจนอมินีพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าหากเจ้าหน้าที่พบว่ามีคนกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอปายซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดค่ะไปตรวจสอบสถานประกอบการธุรกิจของชาวต่างชาติหลังจากเกิดข้อกังวลเรื่องการเข้ามาใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือที่เรียกว่านอมินีรวมถึงก่อพฤติกรรมซึ่งอาจจะกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยครั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนวางแผนตรวจเข้ม5ด้านด้วยกันนะคะทั้งตรวจบริษัทต่างด้าวตรวจเส้นทางทางการเงินและภาษีตรวจใบอนุญาตประกอบการรวมถึงตรวจการจ้างงานและการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
8: เรามีการทั้งการตรวจสอบทั้งการถือครองที่ดินตรวจสอบทั้งในเรื่องของการเสียภาษีตรวจสอบในเรื่องของการจัดจ้างงานต่างๆตามกฎหมายทุกฉบับนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็การหาข้อมูลเชิงลึกนะครับส่งให้ทาง DSI เพื่อไปตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกต่อไปอีกนะครับในวันนี้ก็อีกคณะหนึ่งก็ผมก็มาตรวจนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในอำเภอปายจำนวน5แห่งนะครับ
7: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังสุ่มตรวจสถานประกอบการต่างชาติและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนหลายแห่งในอำเภอปายด้วยค่ะเป็นการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยรวมถึงพฤติกรรมการใช้บริการหากพบการกระทำผิดหรือว่าใช้คนไทยเป็นนอมินีอำพรางธุรกิจจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ย้ำนะคะว่าการจัดระเบียบครั้งนี้ไม่ได้ต้องการให้กระทบกับการท่องเที่ยวแต่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นพร้อมกับดูแลให้การท่องเที่ยวอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเหมาะสมและถูกกฎหมายด้วย
2: ส่วนที่เกาะพะงันนะครับตำรวจเปิดปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจต่างชาติที่เข้าข่ายนอมินีบนเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฟส2วันนี้นะครับก็มีการระดมกำลังตรวจค้นกว่า20จุดด้วยกันครับ พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่สอนโยคะแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งเป็นไปตามหมายค้นเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมนะครับหลังจากสืบทราบว่ามีชาวต่างชาติทำธุรกิจโดยใช้โนมินีเข้าถือครองที่ดินและเปิดกิจการภายในมีการแบ่งออกเป็นบ้านพักประมาณ10หลังนะครับก็มีอาคารสำหรับกิจกรรมโยคะรวมเนื้อที่ประมาณ7ไร่มูลค่าที่ดินกว่า40ล้านบาทมีเอกสารสิทธิ์มาแสดงนะครับแต่ว่ายังคงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการถือครองถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันพบว่ามีการจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่ปี2556มีสัดส่วนคนไทยร่วมถือหุ้นด้วยแต่เมื่อปี2568ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดจึงเข้าข่ายผิดพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวครับ
9: เขาจดเป็นนอมินีเนี่ยผมดูเนี่ยจดเมื่อ14กุมภาพันธ์56ใช่ไหมครับ14กุมภาพันธ์56เนี่ยก็ยังเป็นประมาณ49 4951มีคนไทยด้วย1คนแต่พอมาปี68เนี่ยครับเป็นต่างชาติหมดเลยอันนี้ประเด็นที่1ก็น่าจะเป็นพรบประกอบธุรกิจของบุคคลต่างชาติ2542น่าจะผิดมาตรา3637นะครับส่วนที่ดินเนี่ยเดี๋ยวท่านรองผู้ว่าท่านบอกละเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติถือครองที่ดินก็จะผิดตามพรบที่ดินมาตรา111ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับ
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าปฏิบัติการวันนี้เป็นการขยายผลและดำเนินการต่อเนื่องมานานกว่า3เดือนนะครับแล้วจะต้องสืบสวนว่ากลุ่มที่ปรึกษาด้านกฎหมายและบริษัทบัญชีที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำมีเจตนาอย่างไรสำหรับปฏิบัติการเฟสที่2นะครับมีการดำเนินคดีรวม39คดีครับศาลอนุมัติหมายจับ45หมายและหมายค้น36หมายโดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีครับและกลุ่มที่2เป็นกลุ่มบริษัทที่ครอบครองที่ดินซึ่งมีจำนวนคนต่างชาติมากกว่าคนไทยรวม32บริษัทพอตรวจสอบก็พบว่าโฉนดที่ดินที่ถือครองส่วนใหญ่เป็นที่ว่างเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างจึงกำหนดพื้นที่เป้าหมายตรวจค้นในส่วนที่ตั้งบริษัททั้งหมด21จุดครับส่วนปฏิบัติการเฟสแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคมก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะพังงันมีการรายงานผลการปฏิบัติการนะครับว่าดำเนินคดีทั้งสิ้น37คดีออกหมายจับไป3หมายจับกุมได้2หมายและเข้าตรวจค้นเป้าหมายไปแล้ว27หมายค้นขณะที่ผู้ประกอบการและชาวบ้านบนเกาะพังงันก็เตรียมจะใช้มาตรการทางกฎหมายกับสื่อสังคมออนไลน์ครับและผู้ที่นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนกระทบภาพลักษณ์ของเกาะพังงันครับ
10: เน้นก็คือการที่สื่อไปส่งสัญญาณหรือไปเผยแพร่ข่าวในข้อที่มันเกินความเป็นจริงในข้อแท้จริงอาจจะไม่ใช่สื่อทั้งหมดก็เป็นเรื่องของคลิปหรือคนทำวิดีโอหรือคนที่อยากจะออกแสงแต่ว่าเอาเกาะพังงันมาเป็นตัวเป็นตัวขับเคลื่อนหรือเป็นจุดที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือกังวลใจกับคนในพื้นที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ของบรรยากาศการท่องเที่ยวเสียหาย
2: นอกจากนี้ชาวบ้านและผู้ประกอบการยังสะท้อนปัญหาการประกอบธุรกิจไม่เป็นธรรมนะครับและเสนอแนวทางในการกู้ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนักลงทุนเพื่อที่จะขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะพะงันต่อไปครับจากเหตุที่ชาวต่างชาติเข้ามาก่ออาชญากรรมละเมิดกฎหมายในไทยเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ทำให้ครม.มีมติยกเลิกวีซ่าฟรี6วันกับ93ประเทศครับเปลี่ยนมาให้ความสำคัญในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจมากกว่านะครับ
7: ถามว่าแบบนี้เจตนาดั้งเดิมของการยกเลิกฟรีวีซ่าเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวมีคำถามเหมือนกันค่ะว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบหรือไม่นะคะเพราะว่าเจตนาแรกเริ่มเดิมทีของการขยายฟรีวีซ่าก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โควิด19เริ่มซาค่ะและแบบนี้ค่ะกลุ่มที่หายไปนักท่องเที่ยวที่หายไปจะมีผลสั่นคลอนกับรายได้ของผู้ประกอบการหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องดูในรายละเอียดนะคะคุณผู้ชมคะถ้าดูจากมาตรการฟรีวีซ่า60วันที่ให้กับ93ประเทศเราเริ่มใช้มาตั้งแต่ช่วงกลางปี67ค่ะเป็นการใช้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเป้าหมายหลักก็คือเพิ่มจำนวนคนเข้าไทยและรายได้ท่องเที่ยวหวังที่จะให้แตะระดับใกล้กับช่วงก่อนโควิด19 พร้อมกับแข่งขันกับประเทศท่องเที่ยวอื่นในเอเชียได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้กลับมาประเมินผลลัพธ์ในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลแค่ไหนนะคะเรามากางตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมกับรายได้นักท่องเที่ยวทีละช่วงกันค่ะถ้าดูตั้งแต่กรกฎาคม67ที่เริ่มให้ฟรีวีซ่าพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่กว่า35ล้านคน

0: รายได้ 1.67 ล้านบาทล้านบาทนะคะถือว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะทีนี้ค่ะพอขยับมาปี68ทั้งยอดนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณสัก32ล้านคนรายได้ 1.54 ล้านล้านบาทต่ำกว่าเดิมแล้วก็ต่ำกว่าคาดการชัดเจนนะคะพอมาปี69ยังไม่เต็มปีทางกองการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็คาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นแต่จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะรายได้จากต่างชาติเนี่ยคาดว่าอาจจะลดลงเนี่ยจะเป็นการส่งสัญญาณว่ามาตรการฟรีวีซ่าอาจจะได้ผลสำเร็จแค่บางช่วงในเชิงปริมาณแต่ว่าเรื่องคุณภาพหรือว่ารายได้เนี่ยไม่โตตามนะคะอีกด้านจากผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวเขาก็อธิบายค่ะว่านักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหรือว่านักท่องเที่ยวที่จับจ่ายใช้สอยง่ายทำให้เงินสะพัดส่วนมากเขาก็จะอยู่ที่ประเทศไทยเต็มที่ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ซึ่งต่างจากนักท่องเที่ยวเชิงปริมาณคือมามากแต่ว่าจับจ่ายใช้สอยน้อยนักท่องเที่ยวประเภทนี้ก็จะพักตามห้องพักราคาประหยัดห้องเช่ารายวันรายเดือนแล้วก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดมันก็เลยไม่น่าแปลกใจนะคะที่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวหลายเสียงจะหนุนมาตรการยกเลิกฟรีวีซ่าเพราะว่าพอไปชั่งน้ำหนักกับความเสียหายจากพฤติกรรมต่างชาติที่ทำไม่เหมาะสมท้าทายกฎหมายดูแล้วก็ไม่คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ได้จากการอยู่ยาว
1: ๆแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่กระทบอะไรนะฮะเพราะว่าแต่แล้วก็คิดว่าเป็นส่วนดีในการคัดกรองในการคัดกรองนักท่องเที่ยวเพราะว่าอย่างผมเปรียบเทียบอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาฟรีวีซ่ามานานแล้วเป็น10ปีแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่มีสีเทาสีดำเข้าไปมันอยู่ที่ระบบกฎระเบียบของเขาและกฎหมายของเขาใช่ไหมการดำเนินการปฏิบัติงานของเขาว่าเขาจริงจังอย่างไรอะไรยังไง
2: เรามองว่าฟรีวีซ่าเนี่ยเนื่องจากการสกรีนของภาครัฐเนี่ยไม่ได้สกรีนมากเท่าที่ควรมันก็เลยทำให้มันมีนักท่องเที่ยวที่ตกค้างคือนักท่องเที่ยวที่แบบโลคอลิตี้อ่ะเข้ามาบ้านเราเยอะแล้วก็มาตกค้างแล้วมาสร้างปัญหาบางทีก็มาทะเลาะกับคนไทยบ้างมาไม่ให้เกียรติบ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้มีปัญหากระทบกระทั่งกันบ่อยๆในเมืองพัทยามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามาตรการฟรีวีซ่าเนี่ยมันดีถ้ารู้จักบริหารจัดการให้ดีกว่านี้
0: แม้ว่าการยกเลิกฟรีวีซ่ารัฐบาลก็ประกาศชัดนะคะว่าไม่ได้มุ่งเป้าประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลักรวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแล้วก็มีสถิติปัญหาอาชญากรรมต่ำค่ะยังคงมีความหมายสำคัญกับประเทศไทยอยู่เรื่องนี้เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าแอตต้าเสนอว่าน่าจะต้องแยกออกเป็น2ประเด็นหลักๆนะคะคือเรื่องของการเข้าเมืองสะดวกกับการคัดกรองที่เข้มข้นขึ้น
3: แต่มาตรการที่เข้ามาควบคู่กับฟรีวีซ่าเนี่ยก็คือ1ก็คือระบบเรื่องสกรีนนิ่งโปรไฟล์ของตัวนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนาะว่า1คุณเข้ามามีความถี่ยังไงคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์หรือไม่อย่างไรซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายของหน่วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ต้องดำเนินการอันนี้มากกว่าที่ทางภาคการท่องเที่ยวเนาะเราให้ความสำคัญก็คือเรื่องนี้เป็นหลัก
0: ผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางก็ยังมีอยู่นะคะและการยกเลิกฟรีวีซ่าจะมีผล15วันหลังจากที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแต่ว่าระหว่างนี้ก็สามารถที่จะทบทวนปรับเปลี่ยนมาตรการได้ตลอดค่ะซึ่งนอกจากมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการเขาก็ยังคาดหวังให้รัฐบาลมีกลยุทธ์ใหม่ๆสำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ควบคู่กับภาพลักษณ์และความมั่นคงของประเทศด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสืบเนื่องจากเอกสิทธิ์คุ้มครองในสมัยประชุมสภาทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงส่งหนังสือด่วนถึงสภาผู้แทนราษฎรค่ะขอให้พิจารณาส่งตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหารวมถึงนำมาสอบปากคำด้วยนะคะ
4: ล่าสุดนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกประชุมด่วนในวันที่28พฤษภาคมนี้ครับเพื่อที่จะร่วมกันพิจารณาคำขอของ DSI ซึ่งเป็นไปตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร28พฤษภาคมนี้นะครับมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภานะครับหนังสือดังกล่าวลงนามโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI

0: ครับลงวันที่16พฤษภาคม2569ระบุว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบการสอบสวนคดีพิเศษปี2547ซึ่งมีลักษณะเป็นความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักรไทยทั้งนี้อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดย DSI จึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อที่จะขออนุญาตดำเนินการตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาครับสำหรับวาระดังกล่าวถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วนในระเบียบการประชุมสภาวันที่28พฤษภาคมนะครับเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ DSI เรียกตัวนายชนพัฒน์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำหรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาแห่งสภาผู้แทนราษฎรขั้นตอนดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าส.ส.ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองในระหว่างสมัยประชุมการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวหรือสอบสวนจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรซะก่อนครับ
1: นายกรัฐมนตรีหารือกับยูเนสโกคาดหวังว่าปีนี้ค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนะคะพร้อมกับผลักดันชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกทางปัญญาทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ค่ะยังมีการขอเสียงจาก IEA สนับสนุนไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD พร้อมกับรับมือกับวิกฤตพลังงานโลกด้วยภารกิจแรกของการเยือนประเทศฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะคือการเข้าหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานโดยนายกย้ำนะคะว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนและพร้อมจะยกระดับความร่วมมือกับ IEA ในทุกมิติด้วยความมุ่งมั่นจะเข้าเป็นสมาชิกถาวรและขอให้ IEA สนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ซึ่งผู้อำนวยการ IEA ตอบรับว่าพร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ค่ะและยังตอบรับว่าจะเข้าร่วมงานมหกรรมการประชุมและจะแสดงนิทรรศการด้านพลังงานที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเนื่องจากเคยเห็นตรงกันที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายมิติและการพบกันครั้งนี้ก็หวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ในเดือนกรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเสนอผลักดันชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังนับเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไว้เช่นกัน
0: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งทนายความไปฟ้องดำเนินคดีกับนางสาวรักชนกศรีนอกอีก2ข้อหานะครับก็คือหมิ่นประมาทและพรบคอมพิวเตอร์หลังจากพบว่าโพสต์ข้อความในเชิงดูหมิ่นอย่างต่อเนื่องทนายความระบุนะครับว่าการฟ้องร้องไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่ว่าการวิจารณ์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงครับนายณัฐวุฒิวงเนียมทนายความของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเอกสารและหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีนางสาวรักชนกศรีนอกหรือว่าไอซ์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่สน.ทองหล่อในณัฐวุฒิเปิดเผยว่าหลักฐานที่นำมาเป็นโพสต์ข้อความของนางสาวรักชนกที่เข้าข่ายกล่าวหาและทำให้นายสุชาติได้รับความเสียหายแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อโดยตรงแต่ก็มีถ้อยคำที่พาดพิงในเชิงดูหมิ่นนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและกระทบต่อชื่อเสียงนอกจากนางสาวรักชนกนะครับทีมกฎหมายยังเตรียม

0: ฟ้องดำเนินคดีผู้ใช้บัญชีอีกหลายคนนะครับที่นำภาพของนายสุชาติมาดัดแปลงจัดทำคลิปด้วยระบบ AI แล้วก็เผยแพร่ทางออนไลน์จนบางเพจเนี่ยมียอดเข้าชมกว่า3ล้านครั้งนะครับโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทนายความยืนยันว่าการฟ้องร้องของนายสุชาติไม่ใช่การฟ้องปิดปากนะครับแต่ว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์จะต้องอยู่บนขอบเขตแล้วก็ไม่เป็นการแสบร้ายหรือว่าสร้างความเสียหายนะครับและเตือนประชาชนขอให้ใช้วิจารณญาณในการเผยแพร่ข้อมูลเพราะว่าการแชร์ต่อข้อมูลเท็จอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับคดีที่นายสุชาติฟ้องร้องนางสาวรักชนกจนถึงตอนนี้มีแล้ว4คดีนะครับก็คือปมคดีทุจริตซื้อตึกสำนักงานประกันสังคมหรือว่าสกายไนน์ศาลได้นัดกำหนดนัดสืบพยานนัดแรกในวันที่17พฤษภาคม2000พฤศจิกายนนะครับ2569คดีโพสต์ข้อความโกงเลือกตั้งคนเฮงซวยนะครับคดีนี้นายสุชาติเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทและ2คดีล่าสุดก็คือคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพรบ.คอมพิวเตอร์
1: ในช่วงที่หลายประเทศยกระดับการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาค่ะมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันอีโบลาสายพันธุ์หายากซึ่งกำลังแพร่ระบาดในดีอาร์คองโกนะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญในแอฟริกาเตือนว่าการระบาดครั้งนี้มีอุปสรรคหลายปัจจัยในการควบคุมโรคผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกในทวีปแอฟริกาเตือนว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมากท่ามกลางความพยายามควบคุมการระบาดในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่สงบและการพลัดถิ่นของประชากรทางตะวันออกของประเทศคำเตือนนี้มีขึ้นควบคู่กับที่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประกาศยกระดับความเสี่ยงการระบาดของเชื้ออีโบลาในดีอาร์คองโกขึ้นเป็นระดับสูงมากซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เมื่อวานนี้และยกระดับความเสี่ยงการระบาดในทวีปแอฟริกาเป็นระดับสูงแต่ยังคงสถานะความเสี่ยงระดับต่ำไว้สำหรับพื้นที่อื่นๆทั่วโลกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สถานพยาบาลต่างๆในดีอาร์คองโกเร่งจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการแยกกักโรคของผู้ป่วยอีโบลาท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้นานาชาติเข้าสนับสนุนการสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคนี้เป็นการถาวรด้านสถาบันซีรัมแห่งอินเดียเตรียมการผลิตวัคซีนอีโบลาเป็นการเตรียมทันทีค่ะสำหรับการพัฒนาวัคซีนให้พร้อมใช้งานหลังจากนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเปิดเผยว่ากำลังพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ที่อาจจะพร้อมเริ่มการทดสอบทางคลินิกได้ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่เคยใช้กับพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะได้ผลจริงซึ่งจะต้องทดสอบในสัตว์และในมนุษย์ต่อไปสำหรับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีวูโจส่งผลที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว177คนและต้องสงสัยติดเชื้อกว่า750คนทั่วดีอาร์ฮองโกซึ่งไวรัสสายพันธุ์นี้ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการทดลองหาวิธีรักษาผู้ป่วยอีโบลาชาวอเมริกันซึ่งรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่เยอรมนีโดยเน้นไปที่การใช้ยาเพื่อเผาอาการของโรคควบคู่กับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมได
0: ้การท่องเที่ยวเทือกเขาฮิมาลัยเพื่อที่จะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ฤดูกาลประจำปีนี้ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับก็ส่งผลให้สัปดาห์นี้มีผู้พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแห่งนี้ได้เป็นจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับภายในวันเดียวเนี่ยร่วม280คนครับหิมะและน้ำแข็งที่ปกคลุมสุดลูกหูลูกตาพร้อมกับเพื่อนร่วมเส้นทางปีนขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์จากฝั่งเนปาลที่เรียงแถวกันไม่ขาดสายนะครับเป็นบรรยากาศระหว่างการเดินทางเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนักปีนเขาจำนวนมากในภาพถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในบรรดานักปีนเขา274คนที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับทำลายสถิติจำนวนนักปีนเขาที่ขึ้นไปถึงยอดเขาสูงสุดของโลกแห่งนี้ในวันเดียวกันจากฝั่งเนปาล223คนที่เคยบันทึกไว้ได้เมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2019แม้ว่าปีนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขึ้นเขาแห่งนี้จะปรับขึ้นกว่า 100,000 บาทก็ตามนะครับขณะที่สถิติโลกของกินเนส สำหรับวันที่มีจำนวนผู้พิชิตยอดเขาจากทั้งสองฝั่งก็คือเนปาลและทิเบตมากที่สุดเป็นประวัติการเกิดขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2019ครับโดยมีจำนวนรวมกันมากถึง354คนยอดเขาเอเวอร์

0: เรสสูง 8,849 เมตรนะครับตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างเนปาลและทิเบตสามารถที่จะปีนขึ้นได้จากทั้ง2ฝั่งปีนี้ไม่พบว่ามีนักปีนเขาจากฝั่งทิเบตนะครับเนื่องจากว่าทางการจีนไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ครับ
1: จากปัญหาราคาตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกราคาแพงค่ะทำให้ล่าสุดนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กประกาศจะขายตั๋วราคาถูกแค่ 1,000 ใบนะคะโดยใช้วิธีจับฉลากผู้โชคดี
2: We will be distributing these tickets.
1: โซรานมัมดานี่นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กประกาศว่านครนิวยอร์กจะเสนอขายตั๋วเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกในเขตนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์จำนวน 1,000 ใบในราคาพิเศษผ่านระบบจับสลากเพื่อช่วยเหลือชาวเมืองที่ไม่สามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้เนื่องจากตั๋วฟุตบอลโลกหนนี้มีราคาสูงกว่าทุกครั้งค่ะมัมดานี่บอกว่าคณะกรรมการจัดงานนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์จะจัดหาตั๋วราคาใบละ50ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,600 บาทแบ่งเป็น5นัดในรอบแบ่งกลุ่มและ2นัดในรอบน็อกเอาท์ที่สนาม MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อให้ชาวนิวยอร์กจำนวนมากที่อยากไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่มีเงินไม่พอนอกจากนี้จะจัดรถบัสรับส่งและไปกลับยังสนามแข่งขันฟรีสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับตั๋วด้วยขณะที่ชาวนิวยอร์กก็ตื่นเต้นกับแคมเปญนี้นะคะลุ้นตั๋วบอลโลกราคาถูกพวกเขาบอกว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้และหากเป็นผู้โชคดีก็จะไปชมการแข่งขันที่สนามอย่างแน่นอนขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกใครก็สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้แต่ตอนนี้ต้องเป็นคนที่มีฐานะหรือว่าเศรษฐีเท่านั้นที่จะได้ไปดูที่สนามโดยราคาตั๋วฟุตบอลโลกราคาแพงกลายเป็นปัญหาของคนในท้องถิ่นที่ไม่มีโอกาสเข้าชมการแข่งขันซึ่งจัดขึ้นในบ้านเกิดของตัวเองจากราคาตั๋วที่พุ่งสูงขึ้นหลายพันดอลลาร์สหรัฐโดยแมตช์ที่ทีมชาติสหรัฐแข่งขันมีตั๋วราคาถูกที่สุดอยู่ที่ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบ 40,000 บาทส่วนการจับสลากตั๋วบอลโลกราคาถูกของนิวยอร์กจะเริ่มในวันจันทร์นี้ในเวลา 10 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยชาวนิวยอร์กสามารถเข้าร่วมลุ้นตั๋วได้วันละครั้งจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมลุ้นโชคสูงสุด 50,000 คนต่อวันและแจ้งผู้โชคดีในวันที่3มิถุนายนนี้ซึ่งผู้โชคดีได้ตั๋วราคา50ดอลลาร์จะสามารถซื้อตั๋วได้สูงสุดคนละ2ใบเท่านั้นค่ะและเพื่อป้องกันการนำตั๋วจากการจับสลากเอาไปขายต่อเกินราคานายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบอกว่าตั๋วนี้จะไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้และจะแจกจ่ายให้กับผู้โชคดีโดยตรงก่อนที่จะขึ้นรถบัสไปยังสนามแข่งโดยจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กเท่านั้นที่สามารถซื้อตั๋วราคาถูกนี้ได้It pulls something out of
0: us that itch. ได้เวลาของไทยบันเทิงแล้วนะครับวันนี้พบกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาครับ

สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้รายการยกพลคนน้ำพริกนะคะคนวัตถุดิบผักสมุนไพรค่ะจากทีมที่เข้ารอบเป็น50ทีมสุดท้ายมาเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะคะเรียกว่าเป็นโค้งสำคัญแล้วสำหรับรายการซีซั่นที่2ค่ะว่าแต่มีอะไรบ้างลองไปชมจากตัวอย่างกันก่อนค่ะซูเปอร์ฟู้ดอย่างผำนะคะตำเคล้าแบบถึงเครื่องแล้วก็ชูกลิ่นด้วยข่าโคมเป็นทีเด็ดของทีมมรกตบ้านไร่จากจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งชื่อทีมเนี่ยก็มาจากสีเขียวของผำนี่แหละเรียกว่าเป็นความภูมิใจของชุมชนนะคะที่ส่งมาประชันในซีซั่น2ของรายการยกพลคนน้ำพริกของเราค่ะตีมในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะถูกใจคนรักผักสมุนไพรนะคะเพราะว่ายังมีน้ำพริกที่ทำจากต้นบอนของทีมครอบครัวน้ำพริกจากกรุงเทพมีน้ำพริกเมล็ดฟักทองค่ะจากทีมลีซูคว้าคว้านะคะหรือว่าลีซูสบายดีจังหวัดเชียงรายที่ใช้ฟักทองอย่างคุ้มค่าทั้งเมล็ดและก็ใบฟักทองค่ะส่วนทีมอร่อยแล้วหลาวจากสงขลามาแบบร้อนแรงนะคะทีนี้เพราะว่าส่งน้ำชุบลูกยอเข้ามายั่วๆคอมเมนเตอร์ของเราค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของ10ถ้วยสุดสร้างสรรค์ที่เข้ารอบมาเป็น50ทีมสุดท้ายของรายการนะคะจะเผ็ดร้อนเปรี้ยวนำหวานกลมกล่อมก็ล้วนมาจากความครีเอทแล้วก็ภูมิปัญญาที่อยู่กับธรรมชาติของพ่อครัวแม่ครัวผู้ร่วมประชันค่ะเรามาชมรีแอคจากนายงเชิญยิ้มเชบีชินมุกุระอาจารย์ต้นอนุสรแล้วก็ป้าจันทร์ลภัทรดานะคะว่าถ้วยไหนจะทำให้คอมเมนเตอร์ทั้ง4ของเราตาลุกวาวด้วยความแซ่บอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะรอชมรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เวลา 14:05 ทางหน้าจอไทย PBS ค่ะแล้วก็ต่อกันยาวๆถึงเวลาบ่าย 3:00 ตรงนะคะกับรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนค่ะวันนี้มาเจอกับ2นักร้องคู่หูนะคะที่ระยะหลังก็ได้เห็นจับคู่ทำงานด้วยกันบ่อยค่ะแล้วก็ระยะหลังออกทัวร์ด้วยกันถี่ๆด้วยสำหรับสอนสินชัยและลำยองหนองหินห่าวนอกจากขนเพลงเพราะมาร้องให้ฟังแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าที่แค่มองตาก็เข้าใจกันนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยกว่าจะได้มาเป็นศิลปินต้องใช้เวลาตามฝันนานกว่า5 ปีเลยทีเดียวค่ะ

0: ชื่อชั้นเรื่องสายร้องเพลงเศร้าทำคนฟังน้ำตาตกเพราะอารมณ์เพลงของสอนสินชัยไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังนะคะนอกจากโชว์เพลงยังคุยลึกๆว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เคยเป็นนักจัดรายการวิทยุมาก่อนเกาะเกี่ยวพี่กุ้งบ่าวข้าวเหนียวไปทุกที่อยู่ทั้งที่จังหวัดยะโสธรแล้วร้อยเอ็ดได้ฝึกเป็นดีเจแถมมีจังหวะก็ร้องสดหน้าไมค์ตลอดจนนักฟังจำได้เกือบ5ปีเลยนะคะถึงจะถูกปั้นจริงจังออกอัลบั้มซึ่งเรื่องนี้พี่สอนกับพี่นกลำยองบอกตรงกันว่าในอดีตต้องใช้เวลาพิสูจน์ศิลปินไม่ใช่แค่เสียงร้องหรือแค่เรื่องหน้าตาค่ะ
1: อยู่กับแก 4-5 ปีพี่ถึงได้ทำเพลงนะไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วทำเลยนะไม่เหมือนคนยุคนี้นะศิลปินยุคนี้คือเฮ้ยเสียงดีรูปหล่อสวยมาเดี๋ยวทำเพลงให้ซิงเกิลแต่เมื่อก่อนไม่ได้เขาต้องศึกษานิสัยก่อนว่านิสัยดีไหมถ้าดังแล้วจะลืมตัวหรือเปล่าอย่างนู้นอย่างนี้พี่กับต่ายอรทัยกับน้องน่ะมีผู้จัดการคนเดียวกันไปไหนไปด้วยกันเมื่อก่อนสมัยก่อนถามว่าลำบากไหมก็ลำบากในการที่แบบว่าเราต้องเฮ้ยเมื่อไหร่จะทำเพลงให้วะอะไรต้องอดทนรออะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดพี่ไม่อดทนนะพี่ไม่ได้เป็นนัก

ดูลีลายังเพลินตาสมเป็นสายเอนเตอร์เทนเหมือนเดิมเพราะพี่นกลำยองนี่แหละค่ะฉายาหมอลำโคโยตี้เต้นแซ่บจนเผ็ดปากชาแน่นอนซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนที่ดังใหม่ๆเจอกระแสค่ะด้านเดียวซะด้วยลบล้วนๆเลยเพราะลุคภายนอกอาจแรงไปหน่อยไม่ตรงใจไปซะทุกคนแต่ยืนยันว่ารักในหมอลำจริงฝึกหนักมากเรื่องราวยาวๆทั้งหมดของทั้งสองคนติดตามในสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่าย 3 โมงวันนี้ทางไทย PBS ค่ะ

0: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะกลับไปที่คุณอนุชาและคุณอ่อนศรีนีค่ะ
1: กลับขอบคุณคุณเวนิกานะครับ
2: มาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อค่ะวันนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงค่ะแต่ยังมีฝนตกหนักอยู่บางแห่งนะคะและทะเลจะมีคลื่นลมแรงปานกลางติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะ

0: วัสดีค่ะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังมีฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะสาเหตุหลักๆนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้ยังมีกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะคะในส่วนของคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยช่วงนี้ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะคะบริเวณอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนระยะนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันค่ะระยะนี้ก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันไปด้วยนะคะและช่วงนี้มาดูอากาศรายภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในสัปดาห์นี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้งในขณะที่เกิดฝนตกรวมทั้งต้องระวังและป้องกันการระบาดของหนอนและเพลี้ยนอกจากนี้ให้ระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง 20-40% ของพื้นที่เกษตรกรควรวางแผนการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงแล้งสำรวจดูหลังคาโรงเรือนและแผงกำบังฝนสาดรวมทั้งให้ระวังการระบาดของหนอนกระทู้ในพืชไร่และพืชผักภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนอง 20-40% ของพื้นที่เกษตรกรให้ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูดเช่นเพลี้ยและไรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกรวมทั้งควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่เกษตรกรให้ระวังความชื้นที่สะสมอยู่ภายในโรงเก็บพืชผลเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นรวมทั้งควรฟื้นฟูสภาพสวนตัดแต่งกิ่งให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกปิดท้ายภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนอง 30-60% ของพื้นที่เกษตรกรควรขุดร่องระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพให้ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและด้วงระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียด้วยค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยงวันนี้นะครับช่วงนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่22 พฤษภาคม 2569นะครับทางไทย PBS ชมออนไลน์ทุกช่องทางแล้วก็รับฟังทางพอดแคสต์นะครับขอเห็นส่งมาได้ที่ไลน์แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้ครบรอบ12ปีครับของการรัฐประหารยึดอำนาจโดยคสช.นะครับมีการฉีกรัฐธรรมนูญปี50ฉีกทิ้งไปร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57และรัฐธรรมนูญปี60ก็ถูกใช้อยู่ถึงปัจจุบันนี้ประวันนี้12ปีครับเริ่มต้นร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่จะไปได้หรือไม่ได้ประชาธิปไตยจะเดินหน้าถอยหลังหรือหยุดกับที่นี่คือหัวเรี่ยวหัวต่อของประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่นะครับวันนี้ป้าต๋อยมาช่วยนะฮะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับมีเวลา
0: สุนิชัย
2: ครับสวัสดี
0: ที่อยู่ที่อเมริกาอยู่
2: อ้าวเหรอ
0: ครับ
2: เห็นว่าได้ข่าวด้วยป่วย
0: เสียงเป็นหวัดเป็นหวัด
2: อ้าวเหรอ
0: บอกว่า
2: ตกลงกันเลิกทำรายการแล้วใช่ไหม
1: ที่ไหนเลิกทำรายการอะไร
0: ที่ไหน
2: ก็คุณสุทธิชัยอ่ะแกไม่ทำ
0: ไม่
2: ค
0: ิ
2: ดแล้วใช่ไหม
1: อ๋อ
0: ทำสิ
2: โอเคแล้วไง
0: จากร้อนจัดไปเจอเย็นหนาวจัดก็เลยไม่สบายแต่ก็ยังทำรายการอยู่นะ
2: ไม่รู้
0: เป็นของตัวเองอยู่นะครับ
2: ไม่ได้ตามไม
1: ่
2: ได
1: ้ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับคุณสุทธิชัยที่วันนี้ไม่ได้มา
0: เอ้า
1: แต่ว่ายังไม่ได้เลิกรายการนะกับคุณสุทธิแล้วก็พี่วิระที่รายการคุยให้คิดได้รางวัลนาตราชประเภทรายการฮาร์ททอล์กไอ้อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าไอ้กลุ่มรายการที่เขาแข่งกันเนี่ยไอ้หมวดรายการทอล์กเนี่ยมันจะไปแข่งกับพวกรายการทอล์กที่เป็นทอล์กข่าวชาวบ้านเนี่ย
0: นะฮะ
1: แต่อันนี้เป็นทอล์กการเมืองใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นนี้ใหม่ได้2ครั้งใช่ไหม
0: ครั้งที่สองฮะ
1: เออผม
0: นะครับ
1: ผมว่าดี
2: มันดีตรงนี
0: ้ดีตรงไหนฮะ
2: มันดีตรงที่ว่าไทย PBS อ่ะเขาคงไม่เลิกรายการนี้
1: เพราะอะไร
2: เอ้าถ้าคุณได้รางวัลเขาก็ไม่เลิกสิ
0: ผมพูดตอนเป็นตัวแทนรับรางวัลอ่ะหวังว่าจะไม่หลุดผังเนี่ย
2: ก็นั่นน่ะสิก็คุณเป็นคนพูดเองผมจำได้ว่าคุณเป็นคน
0: แต่ผมใจผมคิดอย่างนี้นะ
2: ว่า
0: ไม่หลุดผังนี่ไทยพีเอสคงไม่ปลดหรอกนะแต่การเมืองจะปลดเปล่าผมไม่รู้จะเขย่าเอาไม่รู้ที่ผ่านมาจะรอบมีบ้างแต่ว่านั่นแหละ
2: ไม่
0: เหรอฮะ
2: คือเขาไม่ชอบเป็นคนมากกว่าเขาไม่ชอบเป็นคนเป็นเรื่องพูดถึงนะ
0: คนไหน
2: เวลาเราไปพูดแล้วมันไปกระทบเขาอ่ะ
1: เขานี่คือนักการเมือง
0: คนมีอำนาจ
2: รัฐมนตรีไม่ต้องไปพูดให้มันเอาวงให้มันแคบลงเลย
1: ใช่
2: ไม่ใช่นักการเมืองทั่วไป
0: แน่นอน
2: ต้องเป็นพวกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอ
0: ่
2: ะเขาก็ดูด้วยสองอารมณ์อารมณ์หนึ่งก็ดูว่าคุณจะตำหนิติเตียนอะไรผม
0: ครับ
2: มีข้อเท็จจริงผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะอีกอันหนึ่งก็ดูว่าที่เราคุยกันน่ะมันสะท้อนความรู้สึกของผู้คนที่เขาเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองแล้วก็ถ้ามันดีกว่านั้นก็คือว่ามีข้อเสนออะไรไหม
0: อ
2: ันนี้คือเขาก็ดูในสองมิตินี้แหละกันอยู่ที่เราจะเหลี่ยมไหน
1: แต่นักการเมืองบ้านเราอยากจะฟังแต่คำหวาน
2: ก็ไม่ถึงขนาดนั้น
1: มี
2: ต่อยผมว่าบางทีเขาก็คล้ายๆกับว่าคือไม่ต้องชมเขาผมรู้อย่างหนึ่ง
0: แต่ยวดา
2: แต่แบบว่าอย่าแบบว่าไปตำหนิแบบดูแล้วทำให้เขาเสียทรง
0: เสียทรงใช่ใช่อ
2: ันนี้ยังไง
0: ก็
2: อันนี้เรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมที่คุณพูด
0: ใช่
2: เอาเรื่องนี้ก่อนไหมเพราะผมไม่แน่ใจว่า
0: ครับวันนี้ดีนะฮะครบรอบ12ปีรัฐประหารเริ่มด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญและกำลังจะเริ่มร่าง
2: วันที่เท่าไหร
0: ่22 พฤษภาคม
1: 22พฤษภาคมเมื่อปี57 12ปีที่แล้ว
0: ปี57ครับ12ปีที่แล้ว
1: เหร
0: อครับ
1: พี่วิระจำไม่ได้เหรอ
2: คุณไปยึดได้เพราะว่าไม่ไอ้เนี่ยน่ะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ดิจิตอลทีวีเจ๊งอ่ะ
1: อะ
0: มันโยงไงฮะ
2: เพราะว่าดิจิตอลทีวีเนี่ยเริ่มออกอากาศเนี่ยวันที่1พฤษภาปี2557
0: ครับ
2: แล้วพอออกอากาศมาปั๊บในสัก 2-3 อาทิตย์ก็ทำรัฐประหารผมจำได้ตอนนั้นผมไปทำช่องนาว26แล้วก็เกิดความ
1: สับสนคุณสุทธิชัยนี่แหละช่องนาว26
2: นั่นแหละช่องนาว26ที่มาก่อนของเนชั่นน่ะก็คือตอนนั้นก็เกิดความสับสนว่าเอ๊ะจะทำรายการทีวียังไง พราะเวลามีรัฐประหารเนี่ยเขาจะขึ้นจอแบบเดี๋ยวก็มีประกาศประกาศคณะ
1: มีเพลง
2: ประกาศหัวหน้าอะไรเงี้ยเออ
1: มีเพลง
2: ใช่ไหม
1: ม
2: ี
1: เพลงคืนความสุขใช
2: ่
1: ไหม
0: คืนความสุขแล้วก
2: ็คืนความสุขในทีหลัง
0: เหรอฮะ
2: ไอตอนแรกเลยอ่ะพอรัฐประหารปั๊บไอที่เป็นฝ่ายของพรรคเพื่อไทยก็ไปที่ Voice TV มีที่เนชั่นก็มีรถถังไปไม่ใช่รถถังรถจี๊ปทหารไปแล้วก็มีทหารถือปืนกลไปแต่เขาก็ไม่ได้ขึ้นไปยุ่งนะเออประมาณนั้นน่ะกว่าจะจับทางกันน่ะสักพักใหญ่
0: ใช่
2: แล้วตอนนั้นก็เลยไอ้อะไรผังรายการมันก็สะดุดหมดเลย
1: แต่ที่เจ๊งนี่มันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องต้องให้ความเป็นธรรมกับ
0: อะไร
1: กับคณะรัฐประหารนะผมต้องให้ความเป็นธรรมกับคณะรัฐประหารเฉพาะประเด็นนี้แต่ประเด็นอื่นนี่ไม่ให้ความเป็นธรรม
2: มันเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัย
0: ครับ
2: มันเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยนี่เรามองย้อนหลังนะเพราะว่าพอหลังจากทำรัฐประหารแล้วเนี่ยมันก็เกิดความไม่แน่นอนในทุกๆเรื่องเอาแล้วอย่างรัฐบาลเนี่ยก็ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
0: ใช่
2: ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเขาโฟกัสประเทศไทยมาเนี่ยเขาโฟกัสประเทศไทยเหมือนพวกทวีปแอฟริกา
1: ทวีปแอฟริกา
2: เออว่าเดี๋ยวนี้เหลือในโลกนี้เหลือประเทศที่ทำรับประหารอยู่ไม่ถึง5-6ประเทศเท่านั้นนะเออล่าสุดก็รับน้องที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าของเราว่ามันไม่น่าจะอยู่ในหลุมนั้นตอนนั้นถ้าถามนะเออ
0: ก็เลยไปที่บางรัฐธรรมนูญปี60นะให้ดูดี
2: ก็เขาสืบทอดอำนาจไง
0: ก็นั่นแหละ
2: เออแ
0: ต่ว่าก
2: ็ตอนแรกก็คิดกันว่าคุณประยุทธ์อ่ะจะอยู่ประมาณสักเลือกตั้งครั้งหนึ่งแล้วก็ไป
0: ขอเวลาอา
2: จจะ3ปี
0: ขอเวลาไม่นานจำได้ไหมฮะเพลงเนี้ยขอ
2: ว่าจะเลือกตั้งยึกยักเอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกคุณบวรศักดิ์อวันโนร่างเสร็จอ้าวไม่เอา
0: ไม่ตามใจเรือแป๊ะ
2: ก็กลายมาเป็น
0: ล่มซะนี่อาจารย์มีชัย
2: เออมีชัยกว่าจะเลือกตั้งจริงๆก็เลือกตั้งปีไหน62
1: ปี62
2: เออ62อ่ะ
1: 62
2: ปีนะ
1: 69
2: เออแต่ว่าข้อดีอย่างนึงนะของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะในรอบ30ปีที่เรามีรัฐธรรมนูญแล้วมีการเลือกตั้งเกิน2ครั้งต่อกัน
0: อ
2: ันเลือกตั้งปี69เนี่ยเป็นการเลือกตั้งครั้งที่3ของรัฐธรรมนูญปี60รัฐธรรมนูญปี40น่ะเลือกตั้ง2ครั้ง
0: ครับ
2: ปี44กับ48แล้วก็ทำรัฐ

0: ฐประหารปี49รัฐธรรมนูญปี50เลือกตั้ง2ครั้งเลือกตั้งปี51กับเลือกตั้งปี54แล้วก็ทำรัฐประหารปี57รัฐธรรมนูญปี60เลือกตั้งปี62ปี66แล้วก็ปี69แล้วก็มีแนวโน้มว่าน่าจะมีการเลือกตั้งด้วยรัฐธรรมนูญปี60อีกครั้งหนึ่ง
1: อะ
0: ก่อนที่จะมีเลือกตั้งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
1: ก็หมายความว่าคุณอนุทินรัฐบาลคุณเนี่ยจะอยู่ได้แค่ปี2ปี
0: ไม่เกี่ยวสิหมายความว่ารัฐธรรมนูญก็ทำไปไงแต่ว่าในระหว่างที่มีการเลือกตั้งยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอยู่ว่าคุณดูไทม์ไลน์ที่จะทำและจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดิ
2: ครับอีกปีนึงอ่ะกว่าจะทำประชามติ
1: ปีนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่
2: ปีนี้เพราะทำประชามตินะคร
0: ับ ต้นนะซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้จะใช้ร่างใครเนี่ยนะ
2: ครับ
0: ถูกไหมคุณประนดใช่ไหม
1: ครับ
0: เออยังไม่รู้จะใช้ร่างใครเนี่ยเพื่อแก้มาตรา256
1: ใช
0: ่แก้มาตราที่จะแก้รัฐธรรมนูญก่อน
2: ใครล็อกใครล็อก
0: เออคือในนี้ก็แค่ตรงนี้นะก็แล้วก็ต้องไปทำอะไรเยอะแยะมันก็ต้องวาระ2วาระ3ใช่ไหมแล้วถึงจะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจะตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไอ้ตรงนี้ผมยังไม่รู้กว่าจะถึงตรงนั้นกี่ปีครั้งที่แล้วกว่าจะมาถึงตรงนั้นเข้าสภาแล้วก็ไปโหวตในวาระ2ไม่จบอ่ะไอ้นั้นก็ต้องเกือบ2ปีนะถูกมั้ยไอ้จากวันเนี้ยกว่าจะดีเบตกันกว่าจะตกลงกันกว่าไปแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256โดยมีเงื่อนไข A B C D อย่างที่กำลังทำอยู่เนี่ยจะมีคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญจะมีสสลมาเลือกอะไรเนี้ยไอ้นี่ก็ต้องขี้หมูขี้หมาต้องมีปีนึงอ่ะ
2: ก็
0: แล้วเสร็จแล้วไปละต้องไปทำประชามติอีกทีนะ
2: ใช่ๆ
1: เจ็ดปี70นะทำประชามติ
2: ใช่ครับคือภูมิใจไทยวางทำลายแบบด่วนๆเนี่ยนะปี70ประชามติรอบที่2
0: ใช่แต่ยังไม่เป็นรัฐธรรมนูญนะ
2: แค่จะ
1: ใช่ยังไม
2: ่ชอบหรือไม
0: ่แค่จะทำว่าจะร่างยังไงก่อนนะ
2: ครับ
0: แล้วร่างก็ต้องมาทำรัฐธรรมนูญทำประชามติอีกครั้งนึงนะ
2: ใช่
0: มันต้องทำ3ครั้งใช่ไหม
1: ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยสสรมาจากการเลือกกันเอง
2: ครับ
1: ของผู้สมัครรายจังหวัดใช่ไหม
2: รายจังหวัดฮะ100คน
1: แล้วก็จะถูกกรองด้วยรัฐสภาอีกชั้นนึง
0: เลือกมา300หรือไงไม่แน่
2: เลือกมา300แล้วเอา100คร
0: ับ แล้วให้สภาเป็นคนคัด
2: ใช่ครับ
0: ให้เหลือ100นึงแล้วก็สำรองไว้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
2: สำรองไว้3คือมาจากจังหวัด
0: ซึ่งก็ยังไม่ได้คนล่างนะไอ้นี่คือคนที่จะมาเลือกกรรมาธิการไม่ใช่เหรอหรือมีกรรมาธิการอีกอันนึง
2: คือพอมีสสรนะฮะสสรจะตั้งกรรมาธิการยกร่าง
0: เห็นมั้ย
2: 45คน
0: ตัวสสรไม่ได้ร่างกรรมไม่ได้ร่าง
2: ธรรมนูญแต่มีสสร
1: มาเลือก
2: อยู่อยู
0: ่เลือกกรรมาธิการที่จะร่างรัฐธรรมนูญ45คน
2: แต่จาก45ก็บังคับว่าต้องเป็นสสร30คน
0: อ๋อสอดเข้ามา
1: คนจากทั้งหมด
2: 45มีสสร30แล้วก
0: ็8คนเป็นอะไรนักวิชาการทางด้านอะไรไม่รู้
1: เป็น majority ป่ะเนี่ย
2: คือแค่จาก100คนนะอันนี้สสรก่อนนะ100คนมาจากจังหวัดละคน77คนมาจากผู้เชี่ยวชาญ23คนนะฮะอันนี้ครบ100นะครับแล้วก็สสรก็ไปตั้งกรรมาธิการ2ชุดกรรมาธิการยกร่าง45คนกับกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นอีก45คน
0: เออแล้วไง
2: งั้นคนที่ยกร่างก็คือกรรมาธิการยกร่างอ่ะแล้วก็เสนอสสรอีกทีนึง
0: แล้วไง
2: ก็เนี่ยขั้นตอนเป็นอย่างเงี้ยฮะ
0: มันก็จะกรอบคือถ้ามันยุ่งยากมากก็ไปเรื่อยๆผมว่าเลือกตั้งครั้งหน้ายังใช้รัฐธรรมนูญปี60
1: เลือกตั้งครั้งหน้านี่เลือกตั้งหมายความว่าอยู่ครบวาระใช่มั้ย
0: ไปครบจะไปครบได้ยังไงคุณดูดิแค่2เดือนน่ะคุณดูดิรัฐบาลเพิ่งมีรัฐบาลถึง2เดือนยังวะเดือนครึ่งเท่านั้นเองอ่ะ
1: เดือนครึ่งนี่เป็นไงให้คำนิยามว่าไง
0: บอกเอาทีละอย่างสิมึงว่าเอาแถลงนโยบายแล้วก็นับหนึ่งจริงๆเนี่ยผมมาร์กไว้เลย11เมษายนวันเสาร
2: ์
0: วันนี้วันที่22เนี่ย1เดือนกับ11วัน
1: บอบช้ำไหม
0: ช้ำ
2: ดูเหมือนอยู่3ปี
0: ช้ำมาก
1: ไม่แล้วมันสาเหตุมันเกิดจากอะไร
0: ไม่เพราะว่าเขาไปมองว่าอนุทินมาตั้งแต่มาตั้งแต่ตุลาปี668
2: มันคล้ายๆพวก
1: เ
2: ด็ก
1: แต่3เดือนของคุณอนุทินตอนเป็นรัฐบาล MOA เนี่ยมันดูมีความสวยหรูนะคนพอพ้น3เดือนของเขาที่เป็น MOA เนี่ยเขาชนะการเลือกตั้ง192ที่นั่งเนี่ยด้วยปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นแต่ตัวพรรคเขาทั้งนั้นนะผมได้ยินมานะว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาได้มา6ล้าน4นะใน6ล้าน4เนี่ยประมาณ5ล้านกว่าคนเลือกเพราะว่ารัฐมนตรีคนนอกเลือกเพราะว่าเลือกคุณสุปจี เลือกเพราะเลือกคุณศิริศักดิ
2: ์
1: เลือกเพราะว่าเลือกคุณเอกนิติแต่ว่า
0: อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่า12
0: แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากสสที่เขาเป็นที่เป็นครอบครัวนักการเมืองตามจังหวัดต่างๆซึ่งเขามาลงสมัครสสในนามภูมิใจไทยเขาก็ลากเอาคนที่ซัพพอร์ตเขาอะมาลงปาร์ตี้ลิสต์ให้กับภูมิใจไทยด้วยเพราะในเขตเลือกตั้งทั้งหมด400เขตเนี่ย400เขตนะคุณปนัด
1: ครับ
0: 300เขตเนี่ยมีพฤติกรรมในการลงคะแนนเนี่ยฮวบหมายความว่าเลือกสสคนนี้แล้วก็มีปาร์ตี้ลิสต์ของสสคนนี้เสียบเข้าไปด้วยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าเลือกสสก็เลือกไปแล้วก็เลือกพรรคก็เลือกไปไอ้นี่มันมาประกบกันมีแค่100ประมาณ100เขตเลือกตั้งเท่านั้นน่ะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สะท้อนว่าคงจะแบบว่าเลิฟมีเลิฟมายด็อก
1: คนดูเราถ้าไม่ใช่คนสูงวัยนะแต่ไม่เคยได้ยินเพลง
2: เลิฟมีเลิฟมายด็อก
0: เลิฟเป็นเพลงดังมาก
1: ได้ยินมั้ย
2: ได้ยิน
0: เพราะอายุไล่ๆกันนะเลิฟมีเลิฟมายด็อกหมายความว่าชอบฉันแล้วต้องชอบหมาคือเขารักหมาเขามาก
1: เอากลับมาเรื่องเดือนดีกว่าเนี่ยเดือนกว่าเนี่ยทีนี้แล้วเนี่ยบอกว่าบอบช้ำขนาดนี้เนี่ยจะอยู่ได้อีกกี่ปี
0: ผมว่าเต็มที่นะผมบวกให้ไม่เกิน3ปี
1: อุ้ยผมว่าเยอะไป
2: สองปี
0: ปีหน้าเนี่ยปีหน้าก็รู้หมู่รู้จ่าแล้ว
1: ปีนี้ผมว่าก็รู้หมู่รู้จ่าแล้วว่าปีน
0: ี้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
2: โอ้ย
1: โอ้ยเร็วที่
2: ผมให้2ปี
0: ไม่เป็นกรณีไหนเป็นกรณียุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่หรือเป็นกรณีแบบปรับครม.
1: กรณีผมนะภายในปีนี้เนี่ย
0: เอาเงี้ย
1: ต้องปรับครม.
0: ภายในปีนี้สลับพักใช่ไหม
1: ไม่แน่แต่ว่าปรับกันเองรีชัฟเฟิลกันเองใน
0: อาจจะเพิ่มตัว
1: เปลี่ยนเอาคนออกเอาคนนอกเข้ามาใหม
0: ่เอาคนนอกเลยเหรอ
1: เดี๋ยวมีอีก
0: เดี๋ยวทีละอย่างเดี๋ยวเอาพักเนี่ยพักเดิมป่ะ
1: พักคิดว่าน่าจะเป็นพักเดิมนะเพราะว่า
0: ทีนี้ตอนนี้ตัวเลือกอ่ะคุณถ้าคุณเอาเพื่อไทยไว้ที่เก่านะไม่เอาไปไหนนะก็คุณก็มีว่าคุณจะเอากล้าทำมาบวกหรือคุณจะเอา
2: เพื่อไทย
0: จะเอาเพื่อไทยโทษจะเอาไอ้ประชาธิปัตย์มาบวกมีแค่นั้น
1: เอากล้าทำ
0: เอากล้าทำ
1: ไม่เอาประชาธิปัตย์
0: ไม่เอาประชาธิปัตย์แต่กล้าทำกับเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยอย่างนี้เหรอ
1: ใช่
0: โอเคโอเค
2: ถ้ามี
1: โอกาสมีโอกาส
0: มีโอกาส
2: มีโอกาสพวกกล้าทำตัวน่ารักมาก
1: ใช่
2: ตอนนี้กระทั่ง
1: หายไปเลย
2: ฝ่ายค้านไม่มั่นใจว่าภูมิไอ้กล้าทำนี้อยู่ฝ่ายค้านหรือเปล่า
1: ไม่มัน
0: ไม่แต่ว่าคืออันนี้คือพูดถึงสะดุดใช่ไหม
1: ใช่
0: จะต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไม่มีเลือกยังไม่ใช่ยุบสภาเลือกตั้งนะ
2: แต่มันเปลี่ยนรัฐสภา
1: ผมว่าภายในปี
0: 70
1: ปี70เนี่ย
0: จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทิ้งเหรอ
1: น่าจะมี
0: เร็วเกินนะ
1: มันต้องมีปัจจัย
0: เป็นปีเดียวเองเหรอ
1: ทำไมอ่ะเลือกตั้งใหม่ถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าชนะเขาก็ยุบสภาได้เขาก็คิดว่าชนะก็ยุบสภาได้
0: ผมไม่เคย
2: ยุบพอได้เปรียบเหรอ
0: ผมไม่เคยได้ยินว่าย
2: ุบพอได้เปรียบ
0: ไม่ใช่ไอ้นี่เรา
2: ไม่เคยมี
0: เราพูดกันเองยุบแล้วได้เปรียบได้เปรียบแล้วเขายุบอะไรเงี้ย
1: ส่วนใหญ่มันได้เปรียบมันจะไม่ยุบ
2: ส่วนมากแล้วพลาดพังแล้วเขายุบ
0: ไม่ยุบแล้วได้เปรียบเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองอย่างกรณีสมัยคุณเปรมเงี้ยใช่ไหมสมัยคุณเปรมก็มียุบสภาว่าเดี๋ยวพรรคประชาธิปัตย์กลับมาอะไรกลับมาตอนคุณประยุทธ์เลือกตั้ง6266เนี่ยก็คล้ายๆกันถูกไหมเออ66อ่ะยุบสภา66อ่ะอันนี้เป็นเรื่องแต้มครูทางการเมืองแล้วไงคราวนี
2: ้แล้วมาถึงที่รัฐธรรมนูญเนี่ยภูมิใจไทยได้เปรียบไหมรอบนี้คือผมคิดว่าภูมิใจตั้งใจมากที่จะแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ดูรูปการเนี่ยภูมิใจได้เปรียบเต็มประตูนะตั้งแต่เนื้อหาที่มาของสสรเนี่ยจนกระทั่ง
0: มันไม่ต่างกันกับปี60
2: มันอาจจะยิ่งกว่าเปล่าไม่แน่ใจ
0: มันก็จะเอื้อขันมากขึ้น
2: คือถ้าไม่ต่างจะแก้ทำไมที่คนเริ่มตั้งถามจะแก้ทำไมดูที่มาดูที่มาของสสรนะดูเนื้อหาแนวโน้มภูมิใจไทยก็น่าจะคุมเนื้อหาได้มากขึ้นเนี่ย
0: มันก็จะอาจจะตัดบางอย่างออกไป
2: เช่นสวนี่เหรอ
0: คือสวพวกนี้เขาก็เป็นได้แค่ครบอายุเขามาเป็นใหม่ไม่ได้
2: ใช่
0: ยังไงเขากลับมาไม่ได้สวชุดนี้คือคุณเป็นได้สมัยเดียว
2: แต่ว่าก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องผ่านสวหนึ่ง
0: ไปแล้วคราวนี้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้พรรคการเมืองไม่แฮปปี้เนี่ย
2: ครับ
0: คือการที่สวเลือกนายกนี่มันจบไปแล้ว
2: ใช่
0: ถูกไหม
2: ใช่
0: แล้วที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องการให้ความเห็นชอบ ผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระอันนี้ใช่ไหมแ
1: ล้วก็มีสารรัฐธรรมนูญนะยังเหลืออยู
0: ่แล้วก็อิสระนี่ครับแล้วก็การผ่านแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งสวเขาจะมีบทบาท
2: นี่บทบาทอยู่
0: ไอ้ของภูมิใจไทยเห็นว่าจะลดเวลาผ่านวาระ3
2: จาก1
0: ใน3เนี่ยหรือ1ใน4
2: เป็น1ใน4
0: เออใช่มั้ยก็ไม่มีไม่ก็ไม่ต่างกันหรอกจะ1ใน3หรือ1ใน4 1ใน3

0: มติ
1: ครับ
0: คน21ล้านคนบอกให้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกไหม
1: ใช่
0: ส่วนมันจะไปผลักดันให้เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันมาในทางที
1: ่
0: เพื่อให้เดินไปข้างหน้าหรือจะถอยไปข้างหลังอันนี้ผมไม่แน่ใจ
1: เออนั่นสิ
2: คิดว่าจะได้รัฐบาลคิดว่าจะมีเลือกตั้งก่อนรัฐธรรมนูญเสร็จไหม
1: กูพักก่อนอยู่แล้วมันก่อนจะเสร็จ
0: ผมว่ารัฐธรรมนูญน่าจะเสร็จ
1: รัฐธรรมนูญเสร็จก่อนแล้ว
0: 7172
1: เออ
0: 7172
1: แล้วรัฐธรรมนูญจะเสร็จที่เสร็จใครเสร็จภูมิใจไทยหรือ
2: โอ้พูดดีนะเสร็จภูมิใจไทยด
1: ิเออหรือเปล่า
0: ทำไมคุณให้น้ำหนักเขามากจังวะ
2: พี่วีระ
0: ครับ
2: การเลือกพี
0: ่ครับ
2: วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยพี่วีระเรียนสายวิทย์ใช่มั้ย
0: ครับ
2: ผมก็เรียนสายวิทย์ผมก็เรียนสายวิทย์ใช่มั้ย
1: ผมเรียนศิลป์ด้วย
2: เรียนศิลป์เหรอ
1: โหไม่ถึง
2: วิชาคณิตศาสตร์นี่มันยากมากนะ
0: ไม่แล้วมันก็มีแค่ตัวเลข1ถึง10แค่นั้นทุกอย่าง
2: มันมี0ด้วยมันมี0
0: อ่ะคราวนี้ไม่ประเด็นคือ
2: ขนาดการออกแบบเลือกตั้งสวว่ายากแล้วนะเราเห็นว่าสวที่ผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ย
1: มันยังแก้ตัวได้ด้วย
2: ความซ
1: ับ
2: ซ้อนเนี่ยด้วยความซับซ้อนมากนะยังเป็นสีน้ำเงินใช
1: ่
2: มากกว่าครึ่ง
0: ผมว่าตอนนั้นน่ะพรรคการเมืองใจไม่ถึงเพราะคำนวณดูว่ากลัวจะเข้าไปยุ่งยากด้วยจะทำให้ยุบพรรคเลยไม่เคลื่อนไหวเพราะว่าเขาตอนที่จะมีเลือกสมาชิกสภาวุฒิสภาเนี่ยคล้ายๆกับมันมีการมีความกลิ่งเกรงว่าเข้าไปยุ่งยากตรงนี้จะมีผลทุกคนก็แห
1: ่ออก
0: เออไม่กล้าเออแต่ไอ้คนเขาคิดว่า
1: ไม่กลัว
0: ไม่แต่ว่าไอ้สิ่งที่คนอื่นเขาวางแผนไว้เขาก็คิดว่าเขาทำรอบครอบ
1: ครับ
0: แล้วมันจะไม่โยงมาถึงพรรคเขาเขาก็ทำ
2: อ่ะแล้วบางพรรคอ่ะใส่เสื้อสีเดียวกันไป
0: ไม่รู้ว่าจะสีเดียวสีไม่เดียวแล้วก็
2: ไม่ได้ใส่เสื้อสีเดียวกันไปหมด
0: ไม่ที่ประเด็นมันมาตรงนี้ว่าคุณวิสุทธิ์ให้ราคาพรรคภูมิใจไทยมาก
1: ใช่เพราะเหตุผลก็คือว่าเสียงส่วนใหญ่ภูมิใจไทยมีเสียงข้างมากในสภามีเอาตรงมีเสียงของสวที่พร้อมที่จะหนุนอยู่แล้ว
0: คุณต้องแยกอะไรเสียงของสสก็เสียงของสส
1: ใช่
0: สวเนี่ยเราติต่างแล้วน
1: ะ
0: เราเชื่อกันว่า
1: เชื่อว่า
0: เออเราเชื่อกันว่าเขาสามารถที่จะบริหารจัดการได้เออแล้วยังไงแล
1: ้
0: วมันทำให้พรรคภูมิใจไทยกลายเป็นพรรคพิเศษเหรอ
1: ใช่
0: ผมว่าไม่ใช่เรื่องตัวเลขหรอกนี่พูดกันข้อเท็จจริ ง
1: ไม่ใช่เรื่องอะไรฮะ
0: ไม่ใช่เรื่องตัวเลขหรอกไม่ใช่เรื่องพวกนี้ไอ้เรื่องพวกนี้เป็นหน้าฉากไอ้เรื่องที่อยู่หลังฉากมันอีกอันนึงเออ
1: มันคืออะไร
0: ไอ้นั่นคือของจริง
1: เออ
0: มันนั่นคือของจริง
1: ของจริงนี่คืออะไร
0: ของจริงนั่นแหละ
2: หลังฉากกับหน้าฉากเหมือนกัน
1: ก็
0: รอดูกลับมาที่แต่กลับมาที่คุณต๋อยคุณต๋อยบอกว่า
2: ผมก็เลยบอกว่าร
0: ัฐบาลเนี่ยมันช้ำมากเออในความเห็นของคุณต๋อยเนี่ยมันช้ำเรื่องไหนบ้างที่ช้ำหนักๆอ่ะ
2: ช้ำหนักๆใช่ไหมผมว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตนะว่าตลอดเวลาที่พี่เวลาบอกกันเดือนกว่านะ
0: เดือนกับ11วัน
2: เดือนกับอีก11วันไม่นับ3 เดือนก่อนหน้านี้นะคุณอนุทินบริหารประเทศด้วยการใช้วิธีการบริหารอำนาจนำบริหารอำนาจของเขาเนี่ยก็คือบริหารอำนาจที่เขามีอยู่กับองค์กรอิสระสภาสูงแล้วก็บริหารอำนาจในส่วนของกองทัพนะผมเชื่อว่าเขาก็บริหารอำนาจผ่านกองทัพบริหารอำนาจผ่านชนชั้นนำบริหารอำนาจผ่านหลายๆอย่างเพราะการบริหารอำนาจเนี่ยบางครั้งมันไม่สามารถออกนโยบายที่ถูกใจแก้ปัญหาประชาชนได
0: ้
2: เพราะว่ามันต้อง
0: ยกตัวอย่าง
2: ยกตัวอย่างอย่างเรื่อง MOU 44เนี่ยถ้าถามผมนะในหลักการเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นนักข่าวเศรษฐกิจเนี่ยไอ้ใต้ทะเลอ่าวไทยตรงนั้นที่มันติดกับเขมรเนี่ยมันคือแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญเราดูตัวอย่างของไอ้ JDA ของไทยกับมาเลเซียมันคุยกันรู้เรื่องมันก็เอาขึ้นมาใช้ได้การธรรมชาติยิ่งขาดด้วยนะล้มกันที่ลานนะถ้าคุณไม่บริหารอำนาจด้วยการมองไปสู่เรื่องของคะแนนนิยมเรื่องของชาตินิยมเนี่ยคุณไม่ต้องไปยกเลิกในความเห็นผมนะพี่เวลาเราไม่ควรยกเลิก MOU 44ควรจะเจรจาต่อแล้วที่สำคัญผมมองนะการเปิดด่านกับกัมพูชาก็เป็นเรื่องสำคัญในความเห็นผมนะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเลือกที่จะบริหารอำนาจไม่กล้าหักกองทัพเพราะกองทัพผมเชื่อว่ากองทัพไม่อยากที่จะเปิดด่าน
0: ยังไม่ถึงเวลาย
2: ังไม่ถึง
0: ไม่ใช่ไม่ถึงไม่ใช่ว่าอยากไม่อยากยังไม่ถึงเวลา
2: แต่เราก็ไม่เห็นไทม์ไลน์ว่าจะเปิดได้นะแต่เอาโอเคลั่นด่านเรื่องหนึ่งแต่อย่างกรณีเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเรื่อง MOU 44ผมเชื่อว่าการเจรจาต่อมีประโยชน์มากกว่า
0: มันมีปมหนึ่งเนี่ย

0: ที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นความวิตกก็คือการประกาศเส้นไหลทวีปของเขมรในปี2515ซึ่งลากเส้นถ้าถามเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ถึงจะไม่ถูกต้องยังไงก็ตามทีเนี่ยมันผ่ากลางเกาะกูดอันนั้นเป็นประเด็นที่มันมีเรื่องเขตแดนทางทะเลซ้อนลงมากับเรื่องเขตพัฒนาร่วมที่จะทำคราวนี้มันต้องเอาตรงนี้ให้มันคล้ายๆกับว่าเด็ดขาดไปเด็ดขาดไปว่าไม่มีปัญหานี้นะอันนี้เขากิ่งเกงจริงๆถ้าถามผมนะ
1: ฝันมั่นคง
0: ไม่ต้องมั่นคงอ่ะแค่ดูเขาลากเส้นทุกคนก็กิ่งเกงว่าม
2: า
0: เคลมไงต้องให้เลิกเคลมอันนี้ไปแม้ว่าเราจะรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่เส้นอาณาเขตนะทางทะเลนะเรารู้ว่าเป็นเส้นไหลทวีปที่ประกาศออกมาเราก็ประกาศเขาก็ประกาศแหละแต่คราวนี้ประเด็นก็คือว่ามันต้องตัดตรงนี้ทิ้งออกไปให้จบไอ้เงื่อนไอ้ MOU 44เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อจะจบ2เรื่องนี้ในเวลาเดียวกันแต่มันไม่ไปไหนไอ้ที่คุณประนดอยากได้ของข้างล่างเนี่ยมันก็เอาขึ้นมาไม่ได้เพราะข้างบนเนี่ยเหนือเส้น11ขึ้นไปมันยังคุยกันไม่จบงั้นมันก็เลิกพอเลิกปั๊บเนี่ยมันก็ไปใช้กลไก UN Cross ใช้ไอ้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งตอนนี้นับ1
1: นับ1
0: นับ1ใช่ต้องนับ1ส่วนจะไปต่อยังไงก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจอันนี้ก็ถ้าอันนี้ผมว่าก้ำกึ่งนะ
1: แล้วก็อีกวันนึงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
2: ครับ
0: เนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่พอนี้มันเป็นความซวย
2: ครับ
0: พอเข้ามาปั๊บเนี่ยก่อนจะเข้ามารัฐบาลก่อนมันเกิดสถานการณ์ในอ่าวเปอร์เชียมันกระทบเรื่องราคาน้ํามันมันทําให้การมองตัวเลขอะไรนี่มันผิดเพี้ยนไปหมดอ่ะถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระหว่างทางก็ไม่มีอํานาจเต็มก็แก้ปัญหาแบบนึงพอมีอํานาจเต็มมันก็แก้ปัญหาได้ดีขึ้นแหละแต่ว่ามันช้ํามาแล้วไงใช่มั้ยเออสินค้าขึ้นราคาเงินเฟ้ออุตลุดอ่ะ
2: แต่ว่าความซวยบางทีแปลเป็นโอกาสได้ไหมล่ะงานมันยากงานมันหินแต่ไม่ฝีมืออ
1: ่ะคุณว่ามีฝีมือไหมล่ะ
2: เออ
1: ผมว่าหลังๆนะผมติดตามข่าวดู
2: คือ
1: นายกคุณอนุทินเนี่ยนะโดยพื้นฐานแกเนี่ยแกเป็นลูกคนมีสตังค์นะการศึกษาดีเรียนต่างประเทศเป็นสุขนิยมนะ
2: ใช
1: ่แกเล่นเปียโนเล่นดนตรีร้องเพลงเป็นวาทยากร
0: เ
1: นี่ยนะแกเป็นคนมีความสุขตลอดเวลาก
2: ินข้าวง่ายๆด้วยข้างถนนได้
1: แล้วแต
2: ่
1: แต่ว่าหลังๆผมเห็นว่าแกผมเรียกวันนี้ผมเรียกของผมเองนะแกเป็นนายกอีเวนต์แกออกงานทุกวันซึ่งดีนะถ้าถามถ้าพูดอย่างเป็นธรรมก็ออกงานทุกวันก็ดีแต่ทุกอีเวนต์ที่นายกออกเนี่ยแกเหมือนผมว่าแกปากไวแกพูดอะไรแบบเยอะไปหมดอ่ะ
0: เช่นจะพูดอย่างนี้ดีไหมว่าเราไม่รู้ว่าแกทำงานภายใต้ความกดดันอะไรคืออนุทินหนึ่งนะกับอนุทิน2เน
2: ี่
0: ย
2: ไม่เหมือนกันนะ
0: ไม่เหมือนกัน
1: อนุทิน1เนี่ยมันชั่วคราว
0: ไม่ถึงแม้จะชั่วคราวอ่ะแต่ไนซ
1: ์พี่ nice. ว่า3เดือนแรกไนซ์เหรอ
0: ไนซ์กว่าตอนนี
1: ้นี่มันเดือนกว่าไง
0: ไอตอนนี้รู้สึกว่าเวลาแกตอบโต้เนี่ยแกตอบโต้แบบเต็มๆนะ
2: เออ
0: พวกหลังผมสังเกตดูคือ
1: มันหยิด
0: อย่างเงี้ยอย่างกับพรรคฝ่ายค้านหรือกับอะไรเนี่ย
1: มันหยิดเหยียดนะบางบริบทบางเรื่องนี่เหมือน
0: หยิดเหยียดใช่ใช่ๆๆเนี่ยคือมันสะท้อนว่าถ้าสะท้อนที่ตัวเค้าเนี่ยสะท้อนว่ามีความมั่นใจในการคอนโซลิเดตอำนาจขณะนี
1: ้เหมือนเล่นไพ่อ่ะ
0: คือเขามีของคือเขาถือสเตทฟลัดอ่ะ
2: ขยายความให้หน่อย
0: เอ้า
1: เอ้า
0: อะไรวะ
1: ก็สเตทรอยัลสเตทฟลัด
0: ไม่รู้รอยัลสเตทฟลัดด้วย
1: เล่นหรือเปล่า
0: แจ็คแมว
2: โอเค
0: สิบแจ็คแมมคิงเอ็ดโคดำด้วย
1: ที่ถือในมือเนี่ย
0: ที่ถือในมือว่า
1: ไม่ได้บลัฟนะ
0: เขาไม่ได้บลัฟอะไรเขาถือในมือเขามีอย่างนี้อยู่ทุกคนเนี่ยไพ่ในมือที่มีอยู่มันแพ้เขาหมดไงเขาก็เลยมีอาการแบบนี
2: ้
0: เออผมว่าอย่างนั้นนะ
2: แต่ผมมอง
1: ถือรอยัลสเตทฟาร์ดใช่ไหม
0: เออรอยัลสเตทฟาร์ดผมว่าเขาถือรอยัล
2: ครับ
0: ห้าตัวเป็นโพแดงไอ้เป็นโพดำ
1: ดิ
0: เอ็ดคิงแมมแจ็คสิบอ่ะ
1: รอยัลสเตทฟาร์ดนี่สูงสุดเลยนะ
0: เออไม่คือมันก็มีสีแดงดอกจิ
1: กไม่ดำ
0: หลังตัด
1: ดำชนะ
0: เออต้องดำด้วยนะเออมันมีสีดำอะไรนะโพดำโพแดงข้าวหลามตัดแล้วก็ดอกจิกไอตัวอื่นนะสเตทฟัดนะที่เป็นเหมือนกันแต่เป็นดอกจิกเป็นข้าวหลามตัดเป็น

0: ไอ้เนี่ยมันสู้ Royal Stott State Fund ไม่ได้เพราะอันนี้มันคือ
1: 5ใบ
0: 5ใบแล้วเป็นโพด
1: ำ5ใบใบที่1ก็คือเสียงข้างมากในสภา ใบที่2ก็คือจำนวน majority ของสว.
2: ใบที่3
1: ใบที่3องค์กรอิสระ
2: บางองค์กรหรือเปล่า
1: เดี๋ยวก็หมด
2: ผมพยายามช่วย
1: เหลืออีก2ใบ
2: คือ
1: Royal State Fund อะไรใหญ่สุด
0: Royal State
1: ใช่ไหม
0: อ่ะ
1: ละไว้แล้วกันละไว้แล้วกันว่าเอทเนี่ยคืออะไร
0: โอเค
1: เอากลับมาเรื่องเดิมพี่วิระคิดแบบผมไหม
0: ว่า
1: ท่านนายกหลังๆเนี่ยแกพูดจาอะไรเหมือนกับ
2: แข็งกร้าว
1: มันก็ไม่
2: แข็งกร้าวเสียสีมีอารมณ
0: ์อย่างที่บอกว่ามีความมั่นใจในขอบในเน็ตเวิร์กของอำนาจที่ตัวเองแฮนเดิลอยู
1: ่มันดีหรือมันไม่ดีสังคมไทยอาจจะชอบคนที่ humble มากกว่าไห
2: ม
0: ถ้า humble จริงไม่เป็นไรเนี่ย
2: แ
1: ต่ humble. เขา humble ไหม
0: เขาไม่ humble
1: ก็ดันเนี่ย
0: เขาไม่ humble แต่ว่าเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเอง
2: อ
0: คือ humble แบบไม่จริงอ่ะมันก็จับได้นะมัน nice เกินไปมันก็ไม่ใช่นะก็แล้วแต่คนอ่ะ
2: ครับ
0: แต่ว่าโค้ดต่อยคนที่ขึ้นมาเป็นนายกอ่ะมันสะสมทศบารมีบารมี10ต้องสะสมกันมาหลายชาติกว่าจะขึ้นมาตรงนี้คุณต้องเข้าใจนะณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยคน65ล้านคนเนี่ยแม่งมีคนเดียวเป็นนายกนะ
1: ไม่แต่บางอย่าง อันนี้ผมว่าเถียงนะคนเดียวที่เป็นนายกอย่างคุณประยุทธ์นะก็ไม่ก็สะสมบารมีอีกแบบนะก็ใช้วิธีรัฐประหารเลย
0: แต่เขาก็ต้องสะสมบารมีแล้วก็ต้องมีความมั่นใจเก้ๆกังๆสัก 2-3 เดือนแรกที่เหลือก็ว่ากันต่อแล้วอันนี้เห็นไม่ตรงกันนะ
2: โอเค
0: คุณประณตมองว่าแกป้อแป้มากผมมองว่าเฮ้ยผมมองว่าแกโรโยสเตทฟัน
1: ผมว่าแกผมไม่ได้มองว่าป้อแป้ผมมองว่าแกแปลก
0: ๆช่วงหลังใช่ไหม
1: คุณนี่หมายถึงคุณอนุทินนะช
0: ่
1: วงนี้แหละช่วงนี้แหละแล้วยิ่งวันก่อนเนี่ยวันก่อนมันมีกรณีเมื่อวันอังคารที่ประชุมครม.
2: ครับ
1: คุณสุชาติชมกลิ่น
2: อ
1: ่ะก็ไปมีวิวาทะกับผู้สื่อข่าวใช่ไหมไปบอก
2: คุณรู้จักผมน้อยไปที่ผมเปลี่ยนคำพูด
1: มึงรู้จักกูน้อยไป
2: แรกรู้จักกูน้อย
0: ยูโนมีลิตเติ้ลโกอะไรนั่นเหรออ ัน
1: นั้นนายก
2: พูดนายก
0: ไอ้นั่นเมื่อก่อนนายก
1: ยูโนมีย
0: ูโนมีลิตเติ้ลโก
1: เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนายกไปพูดที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วมีเสียง
0: ฟังฟัง
3: ท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับเราไม่รู้จักเขาน้อยไปหรอกครับผมรู้จักเขามากพอสมควรเป็นคนใช้ได้นะครับเป็นนักเลงก็บางทีพูดผิดเวลานิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ได้มีการขอโทษคู่กรณีกันแล้วนะครับ
0: ไอ้อันนี้ต้องดูโน้ตเว้ย
2: ดูโน้ตเหรอ
0: ตั้งใจมาพูดนะ
1: ไม่อาจจะดูโน้ตเรื่องอื่นมาก
0: ไม่
1: อันนี้ด้นสดนะ
0: เฮ้ยแต่ผมว่าดูโน้ตต้องเทคโน้ตมาผมว่าต้องเทคโน้ตมาต้องเทคโน้ตมามีแนวโน้มว่าอยากพูดเรื่องนี้เพราะจริงๆตอนที่เกิดเรื่องคุณสุชาติก็แทบเอาตัวไม่รอดนะภายในวันเดียวเนี่ย
2: โอ้ต้องรีบขอโทษ
0: ภาย
1: ในเหตุมันเกิดตอนเช้าก่อนประชุมครม.ส
2: ัก
1: พักนึงแกประชุมครม.ยังไม่เสร็จนะ
2: โดนที่ถามเรื่องเนี่ย
1: เห็นบอกว่านักข่าวเล่าว่าแกคุณสุชาติแกไลน์หานักข่าวคนนึงที่คุ้นๆกัน
2: ขอเคลียร์
1: ว่าเดี๋ยวพี่จะขอลงไปเจอนักข่าวกันด้านแน่กันมาที่หลังนกกระจอก
0: ที่เราเห็นหน้านะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วแต่ว่านายกเขาก็ต้องออกโรงปกป้องลูกน้องใช่ไหมอย่างนี้
2: เราเห็นฉากแรกคือครั้งแรกนายกบอกว่าเขาเคลียร์กันแล้วเนี่ยนะมันจะจบนะอันนี้ถึงรอบที่สองนะ
0: ก็ใช่
2: ไงก็คือมา
1: แต่ว่าผมว่าไม่น่าพูดว่าผู้มีอิทธิพลก็มีประโยชน์นะ
2: แล้วก็แบบ
1: คือรู้กันอยู่ในใจแต่ไม่ควรพูดไง
0: คือ
1: มันเหมือนให้ท้ายอ่ะ
0: ไม่แกคล้ายๆเขาว่านักเลงในสังคมไทยเนี่ยไม่ใช่ผู้ร้ายนะในความหมายเดิมนะในความหมายเดิมเนี่ยนักเลงคือคนใจถึงพึ่งได
1: ้
0: อะไรอย่างนั้นน่ะแต่อันธพาลนี่ไม่ใช่อันธพาลนี่เป็นพวกไม่ดี
1: แต่ในบริบทการเมืองปัจจุบันมันไม่ควรพูดไงแต่ผมสังเกตอย่างนะเดี๋ยวนี้นะนายกพูดอะไรนะคนมักจะเลือกที่จะเชื่อตรงข้ามที่นายกพูดอ่ะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าศรัทธาที่คนมีอาจจะลดลงนะ
0: อาจจะ performance ผมว่าคนมันเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจนะตอนนี้
1: ใช่
0: ว่าไหม
2: แล้วเรื่องนี้นี่จริงๆผมคิดว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่คุณสุชาติหรือนักข่าวคนนั้นนะประเด็นคือกำลังพูดเรื่องคอร์รัปชัน
0: ต้องดู
2: มันสืบเนื่องจากเรื่อง

0: คอร์รัปชัน
1: คือนั่นแหละอันเนี้ยเป็นปัญหาเพราะคืออย่างนี้ที่ผมจะ
0: โทษผมโยงว่าไม่ใช่แค่บุคคล
1: เดี๋ยว
0: แค่นี้ฮะ
1: ไม่ต่อให้จบ
0: เพราะประเด็นผมคือมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวบุคคลไงมันเปิดในเรื่องหน่วยงาน10หน่วยงานคอร์รัปชันคุณสุชาติโต้กับ
2: ขอดูกราฟ
0: นายกมาการันตีคุณสุชาติก็คุณก็ถือว่าเฮ้ยมันเหมือนกับการันตีเรื่อง
1: เขาไม่ได้การันตีแต่หมายความว่าไอ้ถ้าเกิดว่าภาพพจน
0: ์
1: ของรัฐบาลที่อยู่ไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คือเรื่องคอร์รัปชันที่คนรับไม่ได้
0: อ
1: ันนี้มันมาเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ไงแล้วมีการระบุหน่วยงาน
0: ใช่
1: แล้วก็ระบุตัวเงินว่าจะต้องไปเท่าไหร่ไอ้กรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ย
0: คนไม่ได
1: ้มันเป็นหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2: กระทรวงทรัพย์มันมี3หน่วยงานที่ติดท็อป10อ่ะ
1: ที่สุชาติเขาดูอยู่เขาก็เลยเดือดร้อนไง
0: แต่เขาอ้างว่ามันไม่เกี่ยว
2: เนี่ยงั้นตั้งแต่เราทำข่าวมาเนี่ยนะกกล.ก็ดีภาคเอกชนก็ดีเนี่ยเวลามาคุยกันไปสัมภาษณ์เนี่ยก็แอบมากระซิบเราเฉยๆใช่มั้ยก็แบบว่าอย่าไปเขียนว่าหน่วยงานไหนเราจ่ายเงินให้ใครแต่ครั้งนี้พี่วีระกับรู้สึกคิดมั้ยว่าเป็นครั้งแรกที่ประกาศออกมาเลยว่ามี10หน่วยงานแล้วขานชื่อเลยน
0: ะ
2: แล้วขานเงินด้วยมันเหลืออดกันลึกยังไงกันมั้ง
1: มันมาถึงจุดที่ถ้าไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้
2: ใช
1: ่มันไปต่อไม่ได้แล้วประเทศนี
2: ้ดัชนี CPI เนี่ยของเราเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆ
1: ก็ถูกต้อง
2: ขอดูตัวเลขดัชนี CPI หน่อย
1: เน
2: ี่ย10ปีมาเนี่ย
1: ไอ้เนี่ยพวกหน่วยงานเนี่ย
2: เนี่ย10ปีมาเนี่ยพี่เวลาดูดิปัจจุบันปี66ตัวเลขปี68อ่ะปีที่แล้วอ่ะ
1: เรา
2: อยู่อันดับ116อ่ะไอ้ตัวเลขเนี่ยยิ่งคะแนนสูงยิ่งโปร่งใสมากทุจริตน้อยแต่ของไทยอ่ะคะแนนน้อยก็ทุจริตเยอะ
1: ใช่ใช่
2: แล้วดูดีๆนะเนี่ย12ปีที่รัฐประหารมาเนี่ยตั้งแต่คุณประยุทธ์ปี57เนี่ยตัวเลขดัชนีทุจริตคอร์รัปชันประเทศไทยไม่ได้ดีขึ้นนะแย่ลงไปเรื่อยๆนะ
1: ก็เป็นไปตามความเป็นจริงที่เรารู้สึกได้แล้วก็สัมผัสได
2: ้
1: ว่าการใช้อำนาจรัฐในการที่จะเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับประโยชน์เนี่ยมันกลายเป็นวัฒนธรรมที่มันแพร่หลายมากใครทำมาหากินตอนนี้คุณเปิดร้านแม่งก็เดินมาหาคุณแล้วใบอนุญาตต่างๆที่จะทำอะไรเนี่ยทุกอย่างมันมีเบี้ยบ่ายลายทาง
0: เรารับรู้กันอยู
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่จริงๆคราวนี้แบบสำรวจเนี่ยนะคือเขาไปเจาะอย่างเงี้ยไปเจาะ SME เป็นหลักแล้วก็เจาะคนที่มีหน้าที่โดยตรงอ่ะเช่นฝ่ายกฎหมายฝ่ายจัดซื้อเนี่ยพวกนี้เขาจะตอบตรงไปตรงมานั้นพอประกวดชื่อมันก็จะเกิดอาการยอมรับไม่ได้ไง
2: ไอ้10ตัวเลขนี่เขาไม่ได้ถ้าเราวัดอัตราความถี่ในการเสนอสิ่งตอบแทนที่เจ้าหน้าที่รัฐมีให้กับประชาชนนะกับชาวบ้านนะพวกตำรวจทางหลวงอะไรพวกนี้อันดับหนึ่งนะ
0: ใช่คือกรมควบคุมมลพิษเป็นเพศ
1: ความถี่
0: ใช้เงินมากที่สุด
2: กรมควบคุมมลพิษไม่ได้มีความถี่สูงแต่ความถี่สูงคือพวกตำรวจตำรวจที่นอกแถวนะเทศกิจนอกแถวอันนี้จะเยอะกว่า
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนหน่วยงานที่โดนพาดพิงหรือโพลพูดถึงเนี่ยนะก็แค่บอกว่าโอเคก็ขอดูข้อมูลแล้วไปตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเนี่ยนะมันก็น่าจะจบไหม
2: สิ่งที่รัฐบาลควรทำอย่าปล่อยให้เรื่องที่มันเป็น new normal เนี่ยทุกวันนี้เราเอ้า new normal เว้ยจ่ายเงินใต้โต๊ะได้สังคมไทยรับรู้เรื่องนี้มากลายเป็น new normal แต่ว่ารัฐบาลจะต้องออกมาแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงจัง
0: ไอ้นี่ new normal หรือเปล่ามันก็จะฟ้องแล้วรับผิดชอบนะ
2: แล้ว
0: ถ้าไม่ดีจะฟ้องกลับเนี่ยนะ
2: ดูอย่างเวียดนามนะจับมาเลยจับอธิบดีคนหนึ่งมาเข้าคุกเลยเชือดไก่ให้ลิงดูแต่ว่าเราไม่เคยมีอาจจะมีบ้างกรมทางหลวงนะพี่วีระจำได้ที่โจรขึ้นบ้านอ่ะแล้วโจรตกใจอ่ะ
0: วงแบ่งเชื่อเชื่อว่า
2: เงินไม่เชื่อเชื่อไ
1: ปหลักกระทรวงคมนาคม
2: หลักกระทรวงคมนาคมแล้วก็เรื่องทองพี่วีระจำทองใช่ไหมทองของที่ดีกรมเลยนะที่โดนธนาร
1: ัก
2: ษ์อาชัมภกร
1: นี่ก็อยู่ในคุก
0: แล้วก็ติดคุกไปแล้ว
2: ติดคุกไปแล้ว
1: สาธิตลังคศิริ
2: แต่อย่างเงี้ยเราปล่อยให้ new normal พวกนี้เป็นเรื่องปกติไม่ได
0: ้ต้องไม่ปกติ
2: ก็ต้องอาศัยรัฐบาลนะรัฐบาลก็ต้องตั้งใจทำแล้วก็ต้องยอมรับว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยต้องปราบปรามไม่ใช่มาเชิดชูผู้มีอิทธิพล
0: ใช่แล้วนี้อันนี้แก้ได้ไหมล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนายกตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริต
2: คอตท
0: ใช่มีนายกเป็นประธาน
1: ได
2: ้พี่วีระเห็นไหมมันจะมีวัคทองอยู่วันที่ประชุมนัดแรกอ
0: ่ะ
2: โจรย่อมไม่ย่อมทิ้งร่องรอยเคยได้ยินไหมขอฟังเสียงหน่อย
3: ถ้าพวกท่านเห็นว่า ข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกง

0: จริตท่านไม่ต้องยกมือบอกว่าอินเด็กซ์เชื่อว่าผมท่านไปปปช.ท่านไปศาลท่านไปปปท.ท่านไปปปง.ซึ่งถ้าเขาทำคือการที่เขาทำคอร์รัปชันแล้วมันออกมาเป็นความสำเร็จแสดงว่ามันต้องมีการตรวจสอบกลับไปแล้วต้องเจอโจรย่อมทิ้งร่องรอยนะครับ
1: โจรย่อมทิ้งร่องรอย
2: โจรย่อมไม่ทิ้ง
1: เคยได้ยินไหมว่าเหยียบหิมะไล่ร่องรอยอ
2: ่
1: ะสำนวนหนังกำลังภายในใช่ไหมตัววิชาตัวเบาดีมากเหยียบหิมะไล่ร่องรอย
3: นี่แหละ
1: ผมว่าเขาเหยียบหิมะเขาไม่ได้ปฏิ
2: ร
1: ่องรอย
2: ร่องรอยแน่นอนนะ
3: หรือต่อให้มีรอยเท้านะไอ้ตำรวจ
2: ลบได้นะ
3: ลบได้
1: ผมว่านะถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมว่าเราแยกเป็น2ระดับ
2: ครับ
1: การคอร์รัปชันติดสินบนเรียกรับเงินเนี่ยมันมีระดับที่เป็นระดับโปรเจกต์กับระดับที่เป็นไอ้เนี่ยมันเป็นระดับเจ้าหน้าที
3: ่
1: ไม่ใช่ระดับโปรเจกต
2: ์
1: ระดับโปรเจกต์เขาจะไม่มีร่องรอยเลยถ้าเป็นระดับโปรเจกต์โอเคใครจะทำอะไรจัดสรรยังไงจะต้องทำยังไงกี่เปอร์เซ็นต์และจบ
3: นั่นมันแล้วตอนจ่ายเงินจ่ายไง
1: ก็มีระบบของเขาในการจะจ่ายแล้ว
2: ไ
1: ปจ่ายต่างประเทศบ้างอะไรบ้างจ่ายเป็นเงินสดบ้าง
2: ไปจ่ายเป็น
1: อยู่ต่างประเทศอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ที่เราพูดอย่างเงี้ยไอ้ที่เรียกรับเงินแบบนี้อันนี้ระดับปฏิบัติ
2: รายย่อยนะรายย่อยอ
1: ันนี้คือชาวบ้านสัมผัสได้แต่ผมคิดว่ามูลค่าเนี่ยผมว่าอันนั้นเยอะกว่าเยอะ
2: อันนี้ใช่ไหมฮะ
1: เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องคือตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องที่มันมีการทุจริตเนี่ยมันจะถ้าเกี่ยวข้องกับงบประมาณเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างถูกไหมจัดซื้อจัดจ้างก็มีหลายระดับนะหมายความว่าจัดซื้อจัดจ้างเรื่องประมงเรื่องประมูลเรื่องสเปคเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันเป็นชุดเลยไอ้นี่คือจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อได้งานเพื่อมาซื้อของตอนจะไปรับเงินยังต้องจ่าย
2: ต้องจ่าย
1: เ
2: พื่อให้ผ่าน
1: ไม่เพื่อที่จะให้เงินมาจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ต้นทุนของเขาเท่าไหร่แล้วมันทุกหน่วยงานเพื่อนผมทำประมูลกับบริษัทไอ้เนี่ยหน่วยราชการเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังแบบไปต่อไม่ไหวอ่ะมันกินมาจิ้นจนหมดอ่ะ
3: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจมันจะโตได้ยังไงถ้ามันเป็นปัญหาแบบนี
2: ้
1: ถูกไหม
2: นายก
1: นี่ก็เรื่องนึงใช่ใช
2: ่นายกรู้ไหมรัฐบาลรู้ไหมอ
1: าจจะไม่ละเอียดพอที่จะรู้รายละเอียดว่าตำรวจคนไหนด่านไหนหรอกแต่หมายความว่าคงนึกภาพออกนะผมแต่จะแก้ได้ผมไม่ต้องเฮ้ยอ่ะคือ
3: เอง
1: ตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังแก้ไม่ได้
2: ใช
3: ่ไอ้เงินแปดเจี๊ยเนี่ยถือเป็นสินบนไหมเงินแปดเจี๊ยเวลาส่งลูกเรียนหนังสือ
2: เขาเรียกค่าพัฒนา
3: เป็นสินบนไหม
1: มันต้องดูอย่างนี
2: ้
1: มนุษย์เราอย่าไปมองเฉพาะปลายเหตุโรงเรียนเนี่ยที่สอบสมมตินะโรงเรียนมัธยมดังๆม.1 ม.4 อะไรอย่างเงี้ยมีคนไปสอบแต่เขารับได้สมมุติว่ามีคนไปสอบ 1,000 คน
2: 1,000 คน
1: รับได
2: ้40
1: 400คนอ่ะ200คน
3: อ่ะ
1: 200คนถ้าถามผมเนี่ยในคนที่เข้ามาสมัคร 1,000 คนเนี่ยถามว่าคนที่มีสติปัญญาที่จะเรียนได้เนี่ยมันเกิน200มันเกิน200ที่สอบได
2: ้
1: หรือจะมาอย่างเงี้ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันต้องเกิดยังไงก็ต้องเกิดเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าต่างกันคือคนที่ไม่แน่ใจเนี่ยเขาไม่เลือกนะโรงเรียนแบบนั้นเพราะเขารู้ไปว่าสอบไม่ได้เขาก็ไม่เลือกไอ้คนที่ไปเนี่ยผมว่าเกินครึ่งอ่ะอยู่ในระดับเฉลี่ยสติปัญญาที่จะเรียนโรงเรียนนั้นได้เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเขารับครึ่งนึงของที่คุณจะเรียนได้มันก็เป็นที่มาว่าเราจะเบียดแทรกยังไงจะใช้อาจารย์จะใช้ผู้ปกครองจะใช้อะไร
2: มูลนิธิ
1: สมาคม
2: พระบางรูปพระบางวัด
1: เพราะว่าวัดโรงเรียนไปใช้ที่วัดแล้วคุณไม่เกรงใจเจ้าวาดเหรอ
3: แสดงว่าเกณฑ์ในการรับเด็กก็
1: มัน
3: นอกจากสติปัญญาแล้วต้องเป็นเงินด้วย
1: ก็ต้องมีหลายๆอย่างไงอำนาจอิทธิพลทรัพย
2: ์
1: คอนเนคชั่นต้องมีหมดอ่ะใช่ไหม
3: โอ้มันก็ไม่จะย้อนกลับมาครับว่าสินบนในประเทศไทยเนี่ยมันติดตัวมันตั้งแต่เด็กแล้วเด็กจ่ายแปดเจี๊ยะโตมาก็เกณฑ์ทหารก็จ่ายศาสดี
1: ก็ไม่ใช่ทุกคนนะผมก็ไม่ได้จ่ายอะไรสักอย่าง
3: ไม่ตอนผมเรียนทำเสนผมก็ไม่มีแปดเจี๊ยะสมัยนั้นไม่มีนะ
1: ผมไม่มีทหารผมก็ไปตรวจเกณฑ์
3: ทหารผมก็เรียนรดนะชีวิต
1: ผมไม่เรียน

0: ไปรอด
1: อแล้วไปจับใบดำใบแดง
0: ไม่ก็ไปก็ไปก็คัดตัวแล้วไม่ผ่านก็จบ
1: เออทำไมไม่เรียนรอดอพี่แล้วไม่เรียนเลย
0: ไปเรียนไปเรียนทำไมเล่าเออ
2: พร้อม
0: เกณฑ์ทหารนี่ไม่ใช่พร้อมกูคิดว่ากูไม่ต้องโดนเกณฑ์แน่ละ
1: ไม่เคยจะบอกว่าสังคมไทยเนี่ย
0: ผมได้ใบสอดอ43ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไปรับที่หน่วยนะเว้ยต้องถอดเสื้อนะเว้ย
1: สินบนเนี่ยอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่เกิดจนตายก็วงเงินทุจริตไอ้เงินชาปนกิจ
0: เอาหน้าพูดเรื่องนี้ก็เหมือนมันจะมี 3-4 ปัญหาเนี่ยที่พูดแล้วมันก็พูดไปพูดมานะ1ปัญหาจราจร
2: 2
0: ปัญหาความยากจน
2: ครับ
0: 3ปัญหาคอร์รัปชัน
2: ครับ
0: เออเนี่ย3อันเนี่ยเออ3เรื่องเนี้ยโอ้ยงานนึงประเทศไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเมื่อไหร
1: ่เออนี่เรา
2: ไม่ได้เป็นไปแล้วเหรอเอ้า
0: ไม่ประเทศไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเมื่
2: อไหร่
0: เออ
2: ไม่ผมถูกทำให้เชื่อว่าพัฒนาแล้ว
0: อ๋อเหรอโอ้แสดงว่าแย่มาก
1: ประเทศไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็ต่อเมื่อ Royal State Fund ไม่ใช่ไม่ใหญ่สุดในวง
0: โอเค
2: เอาถึง
0: อันนี้เร
2: ื่องปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งคือเรื่องของเศรษฐกิจอะ
1: เรื่องเปลี่ยนเรื่องดีกว่า
2: เรื่องอะไร
1: อันนี้เราบ่นกันมาเกือบ
2: เอาเรื่องอะไร
1: คุณไหมฉลีกัญญาเขาไป
2: เรื่องกู้เงินนี่แหละ
1: เรื่องเงิน400ล้านเงิน400ล้านก็มีประเด็นอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจับโป๊ะรัฐบาลเอาเงินกู้เยียวยาไปใช้ในงบประจำที่ว่าคือเงินกองทุนประชารัฐ 18,800 ล้านบาทมีพรรคพวกส่งให้ผมทันทีเลยนะ
2: ว่ามีคนคอมเมนต์เหรอ
1: ทันทีที่มีคนหนึ่งมาคอมเมนต์คนนั้นคือวีระธีรพัฒนานนท์
2: เอาจะไปรับคอมเมนต์เหรอ
1: liquidity ในงบ69ตึงมือมากเลยสอดไส้ใช้เงินพลกร 400,000 ล้านทำได้แต่ไม่ควรทำ
2: พี่วีระเห็นด้วยคุณไหม
1: ขยายความหน่อยครับ
0: คืออย่างนี
1: ้ครับ
0: ต้องบอกอย่างนี้ไอ้เรื่องแสนสองนะ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องแสนสองที่ให้คนละ 4,000
1: แสนห้าไม่ใช่แสนห้า
0: แสนสองคนละ 4,000 30ล้านคนนั้นไม่เกี่ยว
2: อ
0: ันนี้เฉพาะบัตรสวัสดิการของแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
2: ครับ
0: นะจริงๆเนี่ยต้องเริ่มต้นอย่างนี้ความไม่เรียบร้อยจริงๆเนี่ยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยประมาณ13ล้านคนเอาตัวเลขกลมๆนะ
1: ใช่
0: รัฐบาลในงบประมาณปี69เนี่ยตั้งงบให้กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงเขาขอไป 50,000 ล้าน
2: 50,000 ล้าน
1: ครับ
0: คุณอนุมัติ 30,000 ล้าน
2: ขาดไป2
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรู้ดีแก่ใจอยู่แล้วว่ายังไงอ่ะมันก็ไม่พอแล้วตัวเลขล่าสุดอ่ะกองทุนประชารัฐที่จะจ่ายเงินให้กับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยอ่ะที่ได้คนละ300ต่อเดือนนะ
1: ใช่
0: ซื้อของร้านธงฟ้าแล้วได้ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรพวกนี้ตัวเลขล่าสุดอ่ะก่อนที่มันจะมาถึงตรงนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดของงบที่จะจ่ายให้ได้อะนะหรือมีจะจ่ายให้เนี่ยผมก็พยายามไปหามาแต่นี่หลายๆคนคงไม่รู้หรอกนะ
1: ติดลบนะ
0: ไม่ใช่เหลือเงินอยู่เท่าไหร่รู้ไหม
1: เงินไม่พอ
0: เหลือเงินที่จะจ่ายงวดเดือนมิถุนาเนี่ยเหลือ 1,370 ล้านบาท
1: ซึ่งไม่พอ
0: ซึ่งจะต้องจ่ายประมาณ 7,000 ล้านจะเพาะเดือนเดียวนะ
1: บริษัทไม่มีเงินเดือนแล้วไม่มีเงินจ่ายเงินเดือน
0: คราวนี้เขาก็ต้องออกแบบว่าเอ๊ะที่เหลืออีก4เดือนเนี่ยเขาจะต้องใช้เงินเพราะว่าเขาไปเพิ่ม700บาทไง
2: จาก300
0: เขาไปเพิ่ม700บาทเนี่ยมันจะต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยมันไม่พอ
1: ใช
0: ่มันขาดเขาก็เลยไปเอาเงินนอกงบประมาณจากพลกกู้เงิน 400,000 ล้านมาที่จริงเนี่ยเขาสามารถจะไปเอาเงินจากงบกลางมาได้แต่มันก็ไม่มี
2: ไม่พอ
0: จะไปเอาเง
1: ินไม่มีหรือไม่พอ
0: ไม่พอ
2: ไม่พอ
0: ไม่พอหรือจะไปใช้สำรองจ่ายแล้วมันไม่พอเขาก็เลยต้องมาใช้ channel นี้โดยอ้างว่ามันเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบมันก็โอเคแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยคือเขาตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแม้ว่าไม่มีการจ่าย

0: ไอ้เพิ่ม700นะมันก็ไม่พออยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: มันก็ไม่พออยู่แล้วพอไม่พออยู่แล้วเนี่ยก็เอาไว้700เนี่ยบังหน้า
1: บังหน้าใช่คำว่าบังหน้า
0: เอา700นี่บังหน้าเพื่อที่จะไปเอาเงินเอาเงินจากพระราชกำหนดมาไง
2: ก็ไปเสียบเลยงั้นฮะ
0: เออนั่นแหละอย่างนั้นแหละ
2: โอ้มีเงินก้อนที่อยู่แล้วไม่พอมันเสียบเลยดึงไปใช้เลย
0: เขารู้อยู่แล้วว่าไม่พอแล้วเขาก็รู้ตัวเลขที่มันขาด
1: ทำได้ใช่ไหมทีเนี้ย
0: ทำได
2: ้ควร
0: ทำได้แต่ว่า
2: ควรไหม
0: คือทำได้แต่หมายความว่าต้องอธิบายให้คนเข้าใจว่ามันมีเหตุมีผลยังไงซึ่งผมเข้าใจว่าทางปลัดกระทรวงการคลังทางผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังก็มาอธิบายแล้วว่า
2: ก็ทำได้
0: จัดระบบอะไรยังไง
1: ก็อธิบายแบบพี่วีระบอก
2: ครับ
1: แต่ไม่ได้บอกละเอียดว่าเงินเดิมเนี่ยถ้าเราไม่ไปยักงบมาเนี่ยเงินไม่พอจ่าย
0: คือจุดเริ่มต้นอันเนี้ยไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยถ้าไปดูสมัยก่อนมันก็ใช้เงินประมาณ 50,000 ล้าน 55,000 ล้านอย่างนี้อยู่แล้วปีนี้69เนี่ยทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเขาเป็นคนดูแลโปรเจกต์เนี่ยเขาก็เสนอขอสำนักงบประมาณไปเข้าใจว่าขอไป 60,000 ล้านหรือ 50,000 ล้านนี่แหละแต่สำนักงบเนี่ยตัดเหลือ 30,000 ล้านผมว่าทั้ง2ฝ่ายสำนักงบก็รู้ว่าไม่พ
2: อ
0: ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่เป็นคนเสนอของมาก็รู้ว่าไม่พอตอนนั้นเนี่ยอ้างว่าที่ลดลงมาเพราะว่าจำนวนคนจะลดลงจะมีการทำบัญชีใหม่อะไรประมาณนั้นก็เลยให้ลดลงมาแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อเดินหน้าไประหว่างทางเนี่ยก็อาจจะไปดึงเอางบตรงอื่นมาเช่นไปตัดออกมาจากงบกลางเอามาโปะแต่คราวนี้เนี่ยที่ผ่านมานี่งบกลางมันล่อยหลอมากไงเพราะมันเกิดวิกฤตน้ำทงน้ำท่วมหาดใหญ่แต่ชายดงชายแดนมันลื่นออกมาอย่างนี้มันก็ไปเอาตรงนั้นมาไม่ได้พอไปเอาตรงนั้นมาไม่ได้มันก็มีวิธีคิดว่าแล้วจะเอาจากตรงไหนที่เป็นตัวงบประมาณก็ตรงนี้ไม่ได้เอาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณมาไม่ทันเดือนหน้ายังไม่มีตังจ่ายแล้วถัดจากนั้นก็ต้องดูว่าเฮ้ยให้รัฐมนตรีคลังเนี่ยใช้อำนาจเบิกสำรองจ่าย50,000ล้านได้แต่เขาก็ไม่อยากทำไงตรงนี้เพราะไอ้ตรงนี้มันคือแบบประเภทว่าไปยืมเงินมาใช้แบบโอ้โหไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยตั้งแต่ผ่านมามีใช้ครั้งเดียวสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์ครั้งเดียวตอนโควิดหลังจากนั้นไม่เคยใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหลือทางอื่น
1: นอกจาก
0: เนี่ย
1: พรก.กู้เงิน
0: พรก.กู้เงินเฮ้ยมันองค์ประกอบ
2: เงื่อ
0: น
2: ไขเข้
0: าใช่ไหมแล้วคุณดูดิคนพิจารณาเนี่ยอนุมัติประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ปลัดกระทรวงการคลังไอ้กองทุนสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเป็นงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังอันนี้มีปัญหาอันนี้ช่วยแก้ปัญหาเรานั่งอยู่ตรงกลางเรื่องก็เป็นอย่างนี
1: ้ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันจันทร์ที่18เนี่ยแจ้งแล้วว่ากรณีที่ฝ่ายค้านใช่ไหมร้องเรื่องพรก.ก็แจ้งไปที่กระทรวงการคลังแล้วแจ้งไปที่รัฐบาลให้ส่งเอกสารมาชี้แจงชี้แจงภายใน7วัน
0: 7วันก็อาทิตย์หน้า
1: อาทิตย์หน้าก็ประมาณวันจันทร์หน้า
0: วันจันทร์หน้าหรือวันอังคารไม่
1: วันเขาแถลงวันที่18
0: เขาแถลงวันที
1: ่วันอังคารน่ะประมาณวันอังคารน่ะ
0: ครบ7วันนับ7วันแบบวันราชการหรือนับ
1: อาจจะไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมาก
0: เอาดูอาทิตย์หน้า
1: อ
0: าทิตย์หน้าทันก่อนที่ศาลนูนจะประชุมวันพุธไหมถ้าไม่ทันก็ต้องไปพิจารณาว่าจะทำอะไรเนี่ยอีกอาทิตย์นึง
1: เท่ากับว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะรับเอกสารเนี่ยวันจันทร์หน้ามัน25ใช่ไหมศาลรัฐธรรมนูญน่าจะได้เอกสาร27ไม่น่าทันน่าจะไปประชุมวันพุธที่3มิถุนายนนั่นหมายความว่าเขาต้องเร่งเนี่ยมั้ยเรื่องเนี้ยต้องเร่งควรจะต้องเร่งนะก็คือต้นเดือนมิถุนายน
0: แล้วแต่ว่าเอกสารที่ส่งมา
2: ต้องลุ้นมั้ย
0: ไม่เอกสารที่ส่งมาเนี่ยมันจะต้องไต่สวนอะไรไหมหรือจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหม
2: หรือขอขยายเวลาได้ไหม
0: มันต้องดูตรงนี้ว่าเมื่อเอกสารส่งเรียบร้อยแล้วตามที่ผมไม่รู้ว่าศาลเขาส่งไปทางผู้ร้องด้วยหรือเปล่านะอันนี้คือผู้ถูกร้องนะรัฐบาล
1: ผู้ร้องจะร้องเพิ่มไหม
0: อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าไม่มีตรงนี้นะแล้วดูครบถ้วนเนี่ยต้องดูว่าวันไหนที่ตุลาการศาลนูนเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยว่าจะประชุมเพื่อจะวินิจฉัยแล้วผลจะเป็นวันไหน
1: ผมถามพี่วิระถ้าศาลรับศาลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญอ่ะไอ้พรก.ก็ตกไปเลยอ่ะ

0: พ.ร.ก.ก็ตกไปเลย
1: ตกไปเลยแล้วก็เงินเฉลี่ยการรัฐก็ไม่มีจ่ายแล้วนะ
0: ไม่ย้อน
2: ว่ากันไม่ย้อนใช่ไหม
0: ไม่ย้อน
2: จ่ายแล้วจ่ายเลย
0: ไม่ย้อนอนุมัติไปแล้วจบไปแล้วอันนี้คืออนุมัติตามอำนาจพระราชกำหนดที่มีอยู่ไม่ย้อนหลัง
1: พ.ร.ก.ตกไปก็จริงแต่ว่ายังมีเงินจ่าย
0: ก็
1: ไทยช่วยไทยพลัสยังมีใช่ไหม
0: ที่จะลงทะเบียนวันที่25แล้วจะเริ่มรับเงินวันที่1เนี่ยเดินหน้า
2: ไอ้ก้อนที่เปลี่ยนผ่านพลังงานนี่ไม่ต้องใช้แล้ว
0: ถ้าสาม
2: น
0: ู่
2: นก้อนหลังเนี่ย
0: อันนี้คือผมว่าม
1: ันมี2ก้อนนะ
0: ก้อนละ2ก้อนไม่ก้อนนั้นยังไม่ได้อนุมัติเลยสักบาทเดียวตอนนี้ก้อนแรกเนี่ยยังอนุมัติเหลืออีก 25,000 อนุมัติไปไม่หมดอนุมัติไปแสน
1: ก้อนแรก 200,000 เน
0: ี่
1: ย
0: ก้อนแรก 200,000 อนุมัติไป
2: เรื่อยแล้ว
0: 17,500 เอาด้วยกลมๆไว้แล้วกันเอ้ย 175,000
1: อันนี้ยังไงก็ได้แน่
0: อันนี้ได้แน่แล้วอีก 25,000 เนี่ยที่จะทำเป็นโครงการถ้ามีนะอนุมัติก่อนศาลวินิจฉัยก็ได
2: ้
0: เพราะผ่านคณะกรรมการกันกรองเงิน
1: เท่ากับ 200,000 หลังเนี่ยไม่ได้ถ้าศาลบอกว่า
2: ถ้าศาลบอกว่าไม่ได
1: ้ถ้าศาลรู้สึกว่าขัดกับรัฐธรรมนูญไอ้ 200,000 หลังที่จะเอามาช่วยเรื่องซื้อรถยนต์เรื่องโซล่าอันนั้นก็ตกไป
0: คือเรามองข้ามสำหรับเราเน
2: ี่
0: ยสำหรับผมมองข้ามเรื่องนี้ไปเลย
2: ผมดู
1: ผ่าน
0: ผมมองข้ามเรื่องนี้ไปเลยเพราะมันเป็นการวินิจฉัยเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ในการดูแลความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
1: มัน
0: ไม่ได้พิจารณาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนะ
2: อ
0: ันนี้ความจำเป็นเร่งด่วนนี่คือเรื่องผ่านพ.ร.ก.เป็นเรื่องสภาแต่เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยเพื่อประโยชน์ในการ
1: เพื่อประโยชน์ในทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
0: ใช่ซึ่งแค่นี้แหละก็พอดีข้อมูลให้ดูว่ามันเพื่อประโยชน์ในความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับไม่ได้ไปพูดว่ามันจำเป็นเร่งด่วนไอ้จำเป็นเร่งด่วนนั่นต้องไปโหวตบอกมันไม่จำเป็นเร่งด่วนตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังอะไรว่ากันไปโหวตตอนที่กลับมา
1: ผ่าน
0: ก็ต้องผ่านก็พูดกันตอนแรก192เสียงนะ
2: ไม่ต้องกังวล
0: ไม่ต้องกังวลไม่จริงๆอ่ะมันไม่มีประเด็นจะต้องกังวลเพียงแต่ว่าไอ้ธรรมดาคนก็ต้องพูดเผื่อ
2: ครับ
0: ก็พูดเผื่อว่าถ้าจะท่าพรานนกท่าพระจันทร์ท่าพระอาทิตย์ไม่รู้
1: ไม่ใช่ผ่านด้วยนะไม่ได้ผ่านเพราะว่า5ใบเราจะสเตทฝัน
0: โนๆๆๆ
1: ไม่เกี่ยวเลยนะ
0: อ
1: ันนี้ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: อันนี้ว่ากันตามเข้าตามตรอกออกตามประตูนะ
2: งบก้อนหลังเนี่ยอาเจกสุริยะ
0: อาเจกตอนแรกก้อนแรกซื้อปุ๋ยเนี่ยก้อนแรก
2: ตอนนี้ไม่เอาแล้ว
1: ไม่ได้เลยนี่
0: ก็ไม่ให้ไงเขาบอกว่า
2: แกจะมาขอใช้โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
0: อันนี้ต้อง
2: โดยใช้งบก้อนหลังเนี่ยนะ
0: ต้องก้อนหลัง
2: แกก็ช่างคิด
0: ก้อนหลัง
1: นี่200,000หลังใช่ไหม
2: ใช่แกเลยใช้ก้อนหลังเนี่ย
0: ไม่ทุกหน่วยงานเสนอมาได้ถ้าเข้าเกณฑ์
2: แต่แกก็ช่างคิดนะ
0: เขาก็มีคน
2: ไม่ได้ก็เอาเรื่องนี
0: ้ธรรมดา
2: ใช่ไหม
0: อย่าไปห่วง
2: ไม่ได้เป็นห่วงอะกังวล
1: ไม่ห่วงเพราะห่วงพรรคเพื่อไทยห่วงพรรคเงียบเลย
0: ม
1: ัน
0: เงียบมากเลยนะ
2: ทำไมเงียบ
0: มากเลยนะมาคุยตอนท้ายว่ะไอ้พรรคเพื่อไทยมันเป็นอะไร
1: เป็นอะไรคืออะไร
0: มันเงียบมากเนี
1: ่
0: ย
1: เอาจริงนะถ้าให้ความเป็นธรรมกับพรรคเพื่อไทยเขานะ
0: เ
1: ขาก็มีข่าวออกมาทุกวันนะโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าสังเกตนะข่าวของอาจารย์เชนนะนี่อาจารย์เชนจะเดินทางไปกับ
2: นายก
1: ไปกับนายกนะที่ฝรั่งเศส
2: ใช่ใช่อ
1: ุ้ยแกมีข่าวทุกวันนะไปนั่งคุยกับเด็กอะไรเนี่ยดูโอเคนะ
2: เป็นทีมงานดีกันมีข่าวทุกวัน
1: แกมีข่าวทุกวัน
2: คือช่วงที่เป็นช่วงที่เกิดรันแบดปรับลุก
0: แล้ว
2: เพื่อไทยให้ดูดี
1: แล้วก็คุณหนิมกระทรวงแรงงานก็หลังๆก็เงียบไปหลังจากที่มีข่าวดีเรื่องเงินประกันสังคมปรับใหม
2: ่
1: จ่าย
0: ก็คุณสุริยะก็เจอไปดอกนึงแล้วก็ถอยไป
1: เจ๋งอ่ะผมว่าเจ๋งดังสุดนะก็ช่วงอื่นก็ช่วงอื่นพรรคเพื่อไทยดูอะไรบ้าง
2: โอ้แต่เจ๋งแกฟื้นตัวแล้วตอนเนี้ยแกมีอะไรมีเจ๋งนะมีคุณสมศักดิ์ตั้งอยู่ในทางการนั่นนะฮะ
1: ประธานที่ปรึก
2: ษานโยบาย
1: คนสู้รบกันมาด้วยกัน
2: ไ
1: ปตั้งได้ไงอ่ะ
2: ยงยุติยะไพรัตครบทีมเลยฮะ
0: ไม่ผมว่า
2: ครับ
0: ความเงียบหรือความคึกคักของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราดูคนที่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เราดูคนที่เป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยไม่ได้
1: แล้วให้ดูที่ไหน
2: ต้องดูใครดูคุณทักษิณเหรอ
0: ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ก็ยังไม่ออกมา
2: จนกระทั่งหลังกันยาม
0: ันต้องรอ
1: กันยา
2: ไม่ต้องโทษกันยา
0: คือรอบนี้มันต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่าแกจะเหมือนตอนที่แกกลับมาจากต่างประเทศ
2: อ๋อ
0: แล้วก็ไปอยู่แล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจ
2: พูดถ
0: ึงไม่เหมือนกับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจหรือไม
2: ่
0: ต้องดูตรงนั้นต้องดูตรงนั้นซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเวล
2: า
0: เพราะถ้ายังไม่ถึงเวลาผมว่าพรรคเพื่อไทยก็อาจจะไม่เคลื่อนไหวอะไรมาก
2: ใช่คือผมก็อยู่เงียบ ค่อยๆสร้าง

0: คุณประเสริฐนี
1: ่
0: ว่าการศึกษาใช่ไหม
2: ก็ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ทำไม
0: ล่ะตามหาตัวหายไปเลยอ่ะ
1: ไม่ตามหาตัวทุกคน
0: ไม่มีเจกนะเป็นข่าวอยู่โดยเฉพาะตอนที่ดีกรมฝนหลวงไง
2: ใช่แต่บางทีเนี่ยพรรคไทยจะถือคติว่าการไม่เป็นข่าวเนี่ยนะเป็นเรื่องอันประเสริฐสำหรับพรรคในช่วงนี
1: ้
2: อยู่นิ่งๆไงยิ่งเป็นข่าวยิ่งถูกโจมตี
0: นี่ผมยังนั่งจินตนาการนะว่าถ้าวันนี้คุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะผมมันคงสนุกกว่านี้นะเป็นข่าวได้มากกว่านี้เผ็ดร้อนมากกว่านี้นี่เจ๊ก็เงียบเลย
2: แกก็เงียบตอนนี้ไม่เงียบหรอกเคลียร์กระทรวง
0: ไม่ปัญหาเรื่องปุ๋ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะ
2: เรื่องใหญ่ฮะ
0: เรื่องใหญ่
2: บอกให้คุณไม่พอไม่ได้คุณทิ้งเลยเหรอ
0: เพราะแผนแรกจะเอาปุ๋ยจากรัสเซียมาใช่ไหมใส่เรือมาไม่ไหวมันนานเกินหมดเวลาแล้วเหรอ
2: หมดเวลาแล้วนะ
1: เขาบอกว่าหมดเวลา
2: เราก็ต้องไป
1: ขอบคุณคุณประนดขอบคุณแทนคุณสุทธิชัย
2: ครับ
1: เข้ามาร่วมวงกัน
2: ขอบคุณป้าต๋อยนะขอบคุณป้าต๋อยขอบคุณทุกท่านด้วยนะ
1: ครับ
2: คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาทันข่าว 14:00 น.ทางไทย PBS กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะชาวจังหวัดนครราชสีมาจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนพร้อมกับขอให้แก้ไขข้อมูลในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เตรียมพร้อมสำหรับการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus ก่อนที่รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันจันทร์นี้บรรยากาศที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจังหวัดนครราชสีมาวันนี้คึกคักเป็นพิเศษมีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนแก้ไขข้อมูลและอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เตรียมที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ของรัฐบาลซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ต้องการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพราะว่ากังวลเรื่องการใช้งานแอปพลิเคชันรวมถึงบางคนเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือหรือว่าเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยดำเนินการด้านธนาคารกรุงไทยจัดเจ้าหน้าที่และเคาน์เตอร์เฉพาะกิจคอยอำนวยความสะดวกแบบ One Stop Service พร้อมกับแนะนำขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันและวิธีกดรับสิทธิ์ตำรวจสืบสวนนครบาลนำกำลังเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดบุกจับชาวไนจีเรีย6คนภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ย่านนนทบุรีค่ะหลังจากพบว่ามีความผัวพันกับเครือข่ายโรแมนซ์แกมหลอกหญิงไทยผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมกับขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหรือไม่พันตำรวจตรีธันธีรสิทธิ์จุนพิภพหรือสารวัตรแจ๊ะนำกำลังตำรวจสืบสวนนครบาลเข้าตรวจค้นห้องพัก3ห้องภายในคอนโดมิเนียมย่านสะพานพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีภายใต้ปฏิบัติการทลายห้องมืดผลจากการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มชาวไนจีเรียได้6คนพร้อมกับยึดโทรศัพท์มือถือ18เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องและสมุดบัญชีธนาคารอีกหลายรายการตำรวจระบุว่าจุดเริ่มต้นของคดีมาจากการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดโคเคนข้ามชาติก่อนที่จะพบเส้นทางการเงินไปเชื่อมโยงมายังกลุ่มผู้ต้องหาชาวไนจีเรียกลุ่มนี้ซึ่งใช้วีซ่านักเรียนบังหน้าแต่กลับมีเงินทุนหมุนเวียนผิดปกติและรวมกลุ่มอยู่ในคอนโดมิเนียมโดยที่ไม่ออกไปเรียนหรือว่าไม่ออกไปทำงานจากการตรวจสอบโทรศัพท์พบแชทสนทนาเป็นจำนวนมากที่ใช้หลอกหญิงไทยสูงวัยในลักษณะโรแมนซ์แกมโดยปลอมตัวเป็นนักบินทหารอเมริกันหรือวิศวกรสร้างความสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียก่อนที่จะอ้างมีการส่งของจากต่างประเทศแล้วหลอกให้เหยื่อโอนเงินค่าภาษีหรือว่าค่าศุลกากรเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดส่วนคดีหลอกลวงออนไลน์ยังอยู่ระหว่างประสานผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเกิดเหตุท่อส่งสารเคมีระเบิดอย่างรุนแรงภายในโรงงานของกลุ่มบริษัทน้ำมันและแก๊สรายใหญ่ของฮังการีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนกลุ่มควันดำขนาดใหญ่ลอยสูงเหนือโรงงานปิโตรเคมีในเมืองทางตะวันออกของฮังการีหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่โรงงานแห่งนี้ประธานกรรมการบริษัท MOL กลุ่มบริษัทน้ำมันและแก๊สรายใหญ่ของฮังการีเปิดเผยว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายในท่อส่งภายในโรงงานระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังทำการซ่อมการบำรุงตามปกติโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีสารพิษหรือว่ามลพิษรั่วไหลออกไปสู่ภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนโดยรอบแต่มีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและบาดเจ็บอีกหลายคนขณะที่ทางบริษัทจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนเป็นชนวนเหตุให้เกิดระเบิดครั้งใหญ่ในครั้งนี้หรือไม่อีกสักครู่รับชมรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ค่ะจบแล้วรับชมรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในทันข่าว 16:00 น.สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: นับถอยหลังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6 5,000 ล้านเมกะโปรเจกต์เชื่อมเศรษฐกิจ3ประเทศไทยลาวเวียดนาม14ปีความหวังการรอคอยของคนชายแดนอีสานใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันจับตารอบทิศ 25-29 พฤษภาคมนี้ 12:30 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีที่2ครับท่านผู้ชมครับเรานำเสนอเรื่องราวของน้ำพริกที่เข้ารอบแรก50ทีมแต่ว่าเราแนะนำไปแล้วเนี่ย40ทีมสัปดาห์นี้เป็นอีก10ทีมสุดท้ายนะเรามาลุ้นกันว่าใครจะผ่านเข้ารอบนี้นะฮะรายการของเราเป็นรายการเรียลลิตี้หรือว่ารายการสดที่ต้องการค้นหาน้ำพริกสุดยอดน้ำพริกนะฮะแล้วก็ผมพูดเสมอนะครับว่าน้ำพริกในรายการของเรานั้นไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องของรสแต่จะต้องเน้นเรื่องของเรื่องราวพูดง่ายๆคือน้ำพริกจะต้องมีทั้งรสและมีเรื่องราวและเรื่องราวนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำพริกนะครับพูดง่ายๆคือน้ำพริกนั้นต้องเล่าเรื่องราวให้เราฟังได้นะฮะนี่คือประเด็นของรายการยกพลคนน้ำพริกนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ก็จะเป็น10น้ำพริกสุดท้ายและก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพืชสมุนไพรนะฮะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูกันว่ารายการนี้เราจะมีอะไรน่าสนใจผมขอแนะนำนะครับคอมเมนเตอร์ของเรานะฮะก็เป็นประจำท่านแรกครับป้าจันครับคุณลภรดานาทศรัตน์ผู้ก่อตั้งสวนสินน้องมนจังหวัดชลบุรีนะครับท่านที่สองนายงเชิญยิ้มครับคุณวิเชษเอี่ยมชาวนาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงท่านที่สามเชฟวิชิตมุกุระเชฟไทยผู้มีชื่อเสียงระดับโลกและก็ท่านที่4อาจารย์ต้นครับอาจารย์อนุสรติปยานนท์ครับนักเขียนและฟู้ดแอคทิวิสต์นะครับสวัสดีครับทั้ง4ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สัปดาห์นี้เรา10ทีมสุดท้ายแล้วนะฮะนะฮะที่เราจะได้น้ำพริกนะเข้ารอบแรก50และจาก50เนี่ยพวกท่านก็ต้องทำช่วยทำงานนะไม่ใช่นั่งเฉยๆนะช่วยทำงานนะเพราะจะคัดเหลือ20
2: ครับ
0: นะคัดเหลือ20นะแล้วก็สัปดาห์นี้ทางทีมงานตั้งประเด็นว่า10ทีมที่เข้าเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับพืชส

0: นไพรน้ำพริกเป็นยาที่เราคุยกันนะแล้วผมก็ไปให้คำจำกัดความว่าน้ำพริกคือยาที่อร่อยที่สุดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ผมก็ยังนึกว่าเอ้ยอ๋อมันเป็นยาด้วยมันอร่อยด้วยผมยังคิดว่าโอสดโอชา
0: โอ้นะนะโอสดโอชาน
2: ะ
0: โอเคนะอันนี้เราขอเอาไปใช้นะฮะโดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพราะว่าเราจ่ายค่าตัวแล้วไงมาในรายการนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับรายการของเรานอกจากท่านชมรายการเป็นกำลังใจให้กับเราท่านมีส่วนร่วมในรายการของเรานะฮะโดยการที่เราจะเปิดโอกาสในแต่ละสัปดาห์นะฮะร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งท่านที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับของที่ระลึกเป็นหนังสือในรอยรถพริกของอาจารย์ต้นครับ5ท่าน5เล่มเราจะแจกให้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เพิ่มง่ายๆนะฮะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนกับ LINE @thaipbs นะฮะแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นซึ่งในแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีประเด็นที่จะแสดงความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะต่างกันไปในสัปดาห์นี้ครับก็เป็นหน้าที่ของนายโย่งฮะนายโย่งครับสัปดาห์นี้นายโย่งอยากจะฟังอะไรจากท่านผู้ชมครับ
2: อยากจะถามความคิดความเห็นของท่านผู้ชมว่าท่านกินน้ำพริกกันอยู่แล้วท่านชอบผักอะไรที่อยู่ในน้ำพริกหมายถึงที่เป็นส่วนผสมอยู่ในน้ำพริก
0: ครับ
2: ท่านชอบผักอะไรที่เป็นส่วนผสมอยู่ในน้ำพริกขอเหตุผลด้วยว
0: ่
2: าชอบเพราะอะไร
0: นะฮะผักหรือพืชที่อยู่ในน้ำพริกนะในน้ำพริกที่เราแนะนำท่านไปนะทั้ง5ทั้ง40 50รวมวันนี้ด้วยเนี่ยนะชอบอันไหนมากที่สุด
2: พืชผัก
0: พืชผักแล้วก็เหตุผลด้วยว่าทำไมถึงชอบนะครับแล้วก็ขอเรียนท่านผู้ชมว่าในหนังสือในรอยรถพริกเนี่ยท่านสามารถที่จะซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาหรือไม่ก็สั่งซื้อได้ที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของไทย PBS นะครับแล้วก็ที่ข่าวดีที่สุดคืออันนี้ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะหนังสือในรอยรถพริก2ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษตอนนี้ออกแล้วครับสวยเหลือเกินนะฮะโดยเฉพาะภาพนะครับและเล่มใหญ่กว่านะเพราะมี2นะสวยมากนะครับเล่มนี้เนี่ยนะฮะต้องเรียนให้ท่านผู้ชมมาถ้าสนใจรีบสั่งจองมาเลยนะฮะเฉพาะที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของไทย PBS เท่านั้นนะฮะหนังสือนี้นะช้าจะหมดนะเหมือนเขาก่อนนะ อันนี้ไม่ได้กูนะอาจารย์ต้นเขียนหนังสือขายดีมากนะครับนะอันนี้ก็เรียนให้ท่านผู้ชมไว้นะฮะโอ้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า retracing the favor of Chile นะแต่เป๊ะเลยนะฮะตามรอยรถพริก ตามรอยรถพริกนะครับเอาละครับประเด็นวันนี้นะคะที่เราอยากจะพาไปก็คือเรื่องของพืชสมุนไพรที่อยู่ในน้ำพริก3น้ำพริกแรกครับเราจะแนะนำให้ท่านไปดูสิครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
3: ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในเมืองไทยคือที่มาของความหลากหลายที่แต่ละท้องถิ่นถ่ายทอดผ่านถ้วยน้ำพริกและนี่คือน้ำพริกอีกส่วนหนึ่งที่สะท้อน

0: เดินทางสู่อุดรธานีล่องเรือกลางผืนน้ำของทะเลบัวแดงที่งดงามและลานตาทีมคนรักบัวได้นำรากบัวหลวงจากโคลนตมมาสร้างสรรค์เป็นน้ำพริกรากบัวหลวงเริ่มจากล้างทำความสะอาดหั่นเป็นแว่นบางทอดจนเหลืองกรอบผสานความหอมด้วยใบมะกรูดทอดพริกแห้งหอมเจียวและกระเทียมเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันได้น้ำพริกรากบัวหลวงเนื้อกรุบกรอบโรยข้าวร้อนๆหรือหยิบทานเล่นก็เพลินจนหยุดไม่ได
1: ้น้ำพริกคนรักบัวผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพใส่ใจทุกขั้นตอนในการทำสามารถรับประทานได้ทั้งผู้ที่ทานเจและมังสวิรัติขอเชิญร่วมลิ้มลองความอร่อยเพื่อสุขภาพที่ดีได้ค่ะ
0: มุ่งหน้าสู่อุทัยธานีในฤดูกาลที่พุทราออกผลเต็มต้นทีมนางกุลาจะพาเราไปรู้จักน้ำพริกพุทราเมนูพื้นบ้านที่หยิบผลไม้ใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจเริ่มจากคัดพุทราสุกจัดนำไปตากแดดจนแห้งสนิทแกะเอาแต่เนื้อก่อนโขลกหรือปั่นจนละเอียดพักไว้จากนั้นคั่วพริกแห้งหอมและกระเทียมโขกรวมกันเติมกะปิย่างเพิ่มความกลมกล่อมใส่เนื้อพุทราลงคลุกเคล้าเสริมด้วยหมูสับผัดกับน้ำมันหมูให้เป็นเนื้อเดียวกันได้น้ำพริกพุทราเด่นด้วยรสหวานละมุนของพุทรารสชาติแปลกใหม่ที่ใครได้ลองก็ติดใจ
2: รสสัมผัสที่ผสมผสานความหวานอมเปรี้ยวเข้าใจความจัดจ้านของเครื่องเทศและกากหมูทอดโบราณคือนวัตกรรมรสชาติที่มีเพียงที่นี่ที่เดียว
0: จุดหมายต่อไปคือชุมชนชาวอาขาจังหวัดเชียงรายกับเมนูพื้นบ้านน้ำพริกรากชูอามากาจุดเด่นคือหมูรมควันภูมิปัญญาการถนอมอาหารของชาวอาขานำไปทอดหรือย่างจนส่งกลิ่นหอมพักเตรียมไว้หัวใจสำคัญคือรากชูหั่นฝอยมีสรรพคุณบำรุงหัวใจและหลอดเลือดนำมาตำเข้ากับเกลือกระเทียมพริกหอมเติมหมูรมควันผักชีและต้นหอมโขลกให้เป็นเนื้อเดียวกันได้น้ำพริกกลิ่นหอมรสชาติเข้มข้นจากรากชูกินคู่กับผักพื้นเมืองของชาวอาขาใครเคยชิมแล้วส่งข้อความมาบอกกันด้วยนะครับ
3: เราทานคู่กับผักชีล้อมตัวแทนธาตุดินผักเดินตัวแทนธาตุน้ำผักกระโฉมตัวแทนธาตุลมและผักเขาตองตัวแทนธาตุไฟรสชาติแห่งขุนเขาที่อยากให้คุณได้สัมผัสด้วยหัวใจ
4: สามน้ำพริกนะฮะน้ำพริกรากบัวจังหวัดอุดรธานีน้ำพริกพุทราจังหวัดอุทัยธานีน้ำพริกรากชูอามากาจากจังหวัดเชียงรายครับป้าจันครับป้าจันติดใจสนใจน้ำพริกอะไรครับ
5: เริ่มแรกเลยก็รากชูค่ะเพราะว่ารากชูนี่ก็มันเป็นเครื่องเคียงเนาะ
4: ครับ
5: มันเป็นชูรสดอยมันอร่อยมากอยู่แล้วแล้วเอามาทำเป็นน้ำพริกแต่ว่าที่ประทับใจต่อไปอีกก็เป็นน้ำพริกพุทราเพราะว่าพุทราบ้านตัวเองอีสานเรียกว่าหมักทันเน
4: า
5: ะแต่ว่ามันเนื้อมันไม่เยอะเหมือนของบ้านไร่อุทัยธานีอ่ะ
4: ครับ
5: แล้วกระบวนการเขาอ่ะหมายความว่ามันเขาเอามาทำประโยชน์มากมันเป็นของดีของเด็ดของบ้านไร
4: ่อ่
5: ะใช่มันเอามาต่อยอดทำขายได้ว่าถือที่ดูเนี่ยใครๆที่ไปเนี่ยต้องซื้อนะคะใช่ก็เลยสนใจน้ำพริกพุทรา
4: เออฮะนายงนะครับสนใจน้ำพริกอะไรครับนายงครับ
6: นี่ฮะน้ำพริกรากชูเพราะว่าดูแล้วเมื่อกี้มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยอะไรด้วยนะฮะแล้วดูส่วนผสมเขาแล้วน่าอร่อยอยากชิมอ่ะ
4: ฮะ
6: อ
4: ันนี้รากชูนะเนี่ยนะใช่ไหม
6: ราก
4: ชูรากชูนะเขาจะกินรากนะจันต้นนะเนี่ยน
6: ะฮะแล้วก็พุทราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยนะผมขึ้นต้นพุทราเนี่ยนะเราขึ้นไปหยิบลูกมันเนี่ยนะไม่ถึงขย่า
4: ครับ
6: ขย่าให้มันร่วงแล้วมาเก็บกินใต้ต้นเนี่ยนะผมไม่รู้ว่ามาผสมเป็นน้ำพริกได้อะไรเง
4: ี้
6: ยมันถูกพัฒนาเมื่อก่อนอย่างมากก็ ถ้าหากว่ามันแห้งแล้วเนี่ยก็เอามาเชื่อมมาเชื่อมมาอะไรอย่างเงี้ยกินเคยกินแต่เชื่อมแล้วก็กินสดๆตอนพุทราสุก
4: ครับหรือเอาไปกวนไงพุทรากวน
6: ที่ว่ามันละเอียดละเอียดแล้วเป็นพุทรากวนนี่ก็เคยกิน
4: สมัยเป็นเด็กเนี่ยไปอยุธยาเนี่ยของที่จะซื้อไปฝากกลับไปของที่ระลึกได้อะไรพุทรากวนที่อยุธยาม
6: ันอยู่ได้นาน
4: แล้วก็ที่อยุธยาเนี่ยมันมีพุทราเยอะเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนตรงที่เป็นเขตโบราณสถานใช่ไหมมันเป็นป่ามันไม่มีคนคนจะอยู่ข้างบนทั้งหัวรอนะทางแถวโน้นทางเหนือที่เป็นโบราณสถานเนี่ยมันมีคนแล้วคนไปขโมยขุดกรมศิลปากรเลยออกไอเดียครับก็เลยเอาพุทรานี่ไปปลูกเพื่อจะให้คนไปเก็บพุทราเมื่อคนไปกันเยอะๆเนี่ยมันจะไม่มีใครกล้าไปขุดก็เลยแล้วมันก็ดีตรงว่า1ช่วยป้องกันโบราณสถานใช่มั้ยฮะและ2ก็คือกลายมาเป็นพุทรากวนไงเมื่อก่อนไปวัดมงคลบพิตรใช่มั้ยเราจะต้องไปซื้อพุทรากวนอ่ะเออนะแต่อันนี้เขามาเป็นน้ำพริกนี้เออเก๋นะอันนี้น่าสนใจเชฟครับเชฟสนใจน้ำพริกอะไรครับ
7: ผมชอบน้ำพริกลากบัวผมว่ามันพอมองๆไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกลายเป็นน้ำพริกด้วยแล้วของกินเล่นด้วยหมายความว่าเราสามารถแทนที่จะอยู่ในมื้ออาหารด้วยแล้วกลับไปอยู่บนแทนที่เราจะชิปกินไอ้พวกมันทอดกรอบกลับไปกินเป็นลากบัวกับสมุนไพรนี่ผมว่าไปได้เมื่อกี้ดูกรอบๆเนี่ยมันไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวเสียไงมันไปได้ไกลแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเก็บได้นาน
6: กับแก้มกินเล่นได
7: ้แล้วก็ง่วงนอนก็เคี้ยวมันซะหน่อยมันน่าจะกรอบๆดีนะ
6: ขับรถไปกินไป
7: นะผมว่าผมสนับสนุนนี้เพราะว่าข้อที่หนึ่งก็คือว่าไม่มีเนื้อสัตว์ด้วย
4: ครับ
7: ไม่มีเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ต้องไปพึ่งสัตว
4: ์
7: ผมไป
4: แนว
7: แก้ว
4: พวกวีแกน
7: แล้วก็อีกอันหนึ่งลากชูลากชูนี่อยาก

0: ใช่ไหมอันนี้ก็คือน่าสนใจครับส่วนพุทราเนี่ยก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ก็ผมสองอันนี้น่าจะตื่นเต้นหน่อยสำหรับผมนะครับ
1: เมื่อกี้เห็นไหมฮะตอนน้ำพริกลากชัวเขาโขกอะ
0: ไม่ไผ่บอกไม่ไผ่น
2: ะบอก
1: ผมไปกินน้ำพริกของมูเซอร์ดำเขาย่างพริกเสร็จแล้วใส่ในกระบอกนะแล้วเขาก็ตกแต่กระแทกกระแทกแล้วน้ำพริกจะไม่ละเอียดนะจะหยาบหยาบอร่อย
0: เหมือนน้ำพริกเคี่ยนหมากอะ
1: เออ
0: ใส่ตำหมาก
1: อะไรนะขี้กา
0: ขี้กา
1: น้ำพริกขี้กาครับคือเขาจะไม่ใช้โขกไอ้เขียงไอ้
2: นั่น
1: รกรกอย่างนั้นเขาใช้หยาบหยาบหยาบ
2: หยาบ
1: ที่เห็นไหมหยาบหยาบ
0: นะคร
1: ับ แต่อร่อย
0: มีเคี้ยวเคี้ยวด้วย
1: นี่อันนี้ของเชฟนะอาจารย์ต้นก่อนจะไปเนี่ยกันมีแต่คนสนใจรากบัวรากบัวเนี่ยมันสำคัญยังไงในแง่ของโภชนาการอาจารย์ผมเห็นไปจีนนะตลาดเนี่ยเวลาไปซื้อของที่เมืองจีนอ่ะหนึ่งในนั้นที่จะต้องเห็นคือรากบัวรากบัวรากบัว
3: จริงๆก็ส่วนใหญ่เราจะเจอพวกรากบัวนี่เอาไปต้มใช่ไหมคร
1: ับ
3: ต้มกับไก่ต้มกับอะไรพวกนี้คือคุณสมบัติอันนึง
1: ต้มจืดใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ใช
1: ่โอเค
3: คุณสมบัติอันนึงของพืชที่เป็นรากเนี่ยคือเขาถือว่ามันในทางปรัชญาแบบตะวันออกทางจีนก็คือมันยึดโยงกับพื้นดินมันดูดพลังงานจากพื้นดินมันมีพลังงานที่แฝงอยู
1: ่ครับ
3: งั้นคนที่กินพืชจากรากเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่พูดง่ายๆมั่นคงกว่า
1: โอ
3: ้นะครับ
0: พลัง
3: ก็ใช่คืออย่างรากชูเนี่ยขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเชียงรายเนี่ยไล่เข้าไปขึ้นพม่าเข้าเชียงตุงเข้ายูนานเนี่ยคราวนี้เจอตลอดเลย
1: ครับ
3: คือกินกันแบบเยอะมากคือตำเป็นน้ำพริกนี่เรื่องนึงนะฮะเอามาผัดเยอะมากผัดใส่ถั่วลิสงหรือถั่วดินเนี่ยนะรากชูเนี่ยทั้งผัดไม่พอนะดองอีกดองเป็นแบบกิมจิน
1: ะครับ
3: คือกินเป็นเครื่องเคียงนั้นโอ้โหนี่คือแบบพูดง่ายๆคือทุกครอบครัวเนี่ยคิดอะไรไม่ออกเนี่ยซื้อรากชูกลับบ้านเนี่ยได้กินกับข้าว
1: ละแล้วน้ำพริกละที่อาจารย์ต้นสนใจ
3: ก็น้ำพริกรากชูอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้คือวัฒนธรรมน
1: ะ
3: น้ำพริกรากชูอย่างที่อาจารย์สมฤทธิ์ว่าเมื่อกี้เขาในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยก็คือว่าเอาไปตัดไปเก็บรากชูจากนั้นนะแล้วก็ตัดไม้ไผ่เนี่ยนะครับเขาก็จะเฉือนไม้ไผ่เป็นกระบอกเนี่ยมันน่าสนใจคือตอนที่ไปดูเขาตำเนี่ยไอ้น้ำพริกรากชูตำโดยใช้กระบอกไม้ไผ่เนี่ยคือเวลาเราตำน้ำพริกโดยครกใช่ไหมเราจะหมุนครกแต่ของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีโยกไม้ไผ่นึกออกไหมมันเอียงไม่เอียงมาม ันก็คือตำไม่ต้องแหลกน้ำพริกของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ตำแหลกเราใช้ครกหินอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ใช้ก้านไม้ไผ่ที่แบะออกมาอีกซิ่งนะที่แบะจากตรงนั้นเนี่ยมาใช้แทนสากน่าสนใจคือมันเห็นวิถีแล้วก็รากบัวนี่ก็น่าสนใจคือปกติเรากินรากบัวเนี่ยเราก็กินอย่างที่ต้มเนาะเห็นทางอุดรเนี่ยเอามาทำน้ำพริกเนี่ยก็คิดว่าเออน่าสนใจน่าจะไปได้
1: นะฮะอาจารย์ต้นอีกนิดหนึ่งหอมแท้ม้ามาอะไร
3: หอมแท้ม้านี่มันก็เป็นคล้ายๆต้นหอมแต่ว่าหัวมันเล็กกว่าหัวมันจะเล็กกว่าแล้วก็รากมันก็จะนั่นอันนี้จริงๆเราทางเหนือเนี่ยใช้แต่ว่าภาคใต้ก็มีนะครับภาคใต้ก็เรียกหอมแท้เฉย
0: ๆแท
3: ้หรือแท้ม้าห้อเนี่ยนะครับเขาก็ใช้นะครับใช้ทำอาหารอยู่เพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันหาปลูกยากมันมีพืชเศรษฐกิจอื่นในทางภาคใต้เขาก็ปลูกน้อยลงแต่ปรากฏว่าทางเหนือเนี่ยทางชนเผ่าชาติพันธุ์อาขาลีซอละหูอะไรพวกนี้เขากลับมาปลูกพวกนี้ตลาดชาติพันธุ์เนี่ยตลาดแม่จันตลาดเชียงใหม่ตลาดยูนานตลาดอะไรพวกนี้นะครับตลาดห้อที่ในเชียงใหม่เราจะเห็นขายตลอดหอมแท้ม้านี่ก็เอามาผัดนะคร
1: ับ
3: เอามาผัดไอตัวเส้นแท้เนี่ยผัดแล้วถ้าเกิดว่าผัดไม่พอบางทีเนี่ยเอาไปทอดนะครับทอดเป็นคล้ายๆเป็นเส้นๆเนี่ยเนาะทอดพอกรอบแล้วก็เอามาทานกับน้ำพริกหรืออย่างอื่นด้วย
1: ป้าจันเคยทานผม
4: เคยค่ะมันจะเล็กๆแล้วยาวๆแล้วก็เห็นแล้วก็ตื่นเต้นแต่ว่าเขาอยู่ที่อากาศเย็นๆน่ะเราก็ประเภทเอากลับอีกแกะพอเอากลับไปปลูกอ่ะเขาก็ตายค่ะเพราะว่าดินเราไม่ได้ดินทรายไม่ได
1: ้
4: หอมใช่ไหมแต่เล็กๆมากนะคะแล้วก็ก้านเขาจะยาวๆคือจะต่างจากต้นหอมบ้านเรามาก
1: แต่มันเป็นหอมมันเป็นประเภทเดียวกับหอมเหมือนกัน
4: ครับมันจะเหมือนกระเทียมนะมันจะฉุนๆค่ะ
3: กลิ่นมันจะฉุน
4: เหมือนต้นหอมกับกระเทียมค่ะ
1: อ๋อฮะ
4: ใช
1: ่โอเคนะฮะนายกรู้จักหอมแท้ม้าไม่เคยเห็นไหม ไม่เคย
2: ไม่เคยกินครับแล้วก็เคยไม่รู้จักมาด้วย
1: เคยไม่รู้จักเคยไม่รู้จักมาด้วยคือสรุปแล้วไม่เคย
2: แต่พูดให้เคยผมเคยไม่รู้จักมาด้วย
3: ผ่านการเคยไม่รู้จัก
2: เดี๋ยวจะหาว่าไม่เคยอะไร
1: มันก็มีเยอะนะที่เราจัดรายการคราวนี้เราก็ไม่รู้จักอะไรเยอะเลยนะที่เขาแนะนำมาเนี่ยนะ
0: แล้วเมื่อกี้ผมไป

0: เห็นไอ้ผักเคียงของลากชูเนี่ยนะครับลากชูผักเคียงเขาเยอะนะแต่ผมมองแล้วมองไม่ทันจำไม่ค่อยได้เลยมันคือผักอะไรแล้วไม่ค่อยเห็นนะ
1: เยอะมันเยอะ
0: ไม่ค่อยเห็นน่าจะลองอันนั้นด้วยเหมือนกันนะเพราะนั้นเป็นพื้นถิ่นชุมชนที่เขาเป็นเคียง
1: ชูชู
2: เป็นชูแล้วมันมีกลิ่นที่หอมอ่อนๆมากเลยกลิ่นมาก่อน
0: ดูเมื่อกี้สองสามผักที่ไปเคียงเขาที่เขาแนะนำไม่รู้เราจะได้ชิมกันหรือเปล่าไม่รู้นะผักพวกนี้นะ
1: ได้ชิมได้ชิมได้ชิมวันนี้ได้ชิมแน่ๆนะฮะวันนี้ได้ชิมแน่ๆอันท่านเห็นเนี่ยเห็นไหม
3: เห็นไหมโย
1: คือมันเหมือนแค่คุกคลิกอ่ะ
3: ใช่
1: มันไม่ใช่โขกให้ละเอียดนะดูนะเนี่ยๆๆวิธีตำของ
4: โขกให้แตก
1: ให้พอแตกให้พอแตกเนี่ยเห็นมั้ยฮะมันจะหยาบๆแต่มันอร่อย
4: เปลือกพริกก็ยังเป็น
2: ไปได้ใช่ๆที่ทำแบบนี้เพื่อให้ได้รสสัมผัส
1: ใ
2: ช่
1: น่าเห็นมั้ยเนี่ยๆแล้วก็เห็นมั้ยเครื่องเคียงมันอยู่ข้างๆนะเดี๋ยวจะเห็นภาพผักเคียงนั่นนะฮะอันนี้เป็นอะไรนะฮะเป็นอีกประเด็นนึงนะฮะคือรายการของเราแนะนำเรื่องน้ำพริกก็จริงนะฮะแต่เราจะบอกว่าที่สำคัญของน้ำพริกจะอร่อยมันต้องอยู่เครื่องเคียงผักเคียงผักเหนาะใช่ไหมบ้านผมเรียกผักกับหรือจะเรียกให้มันเท่อีกหน่อยหนึ่งก็คือชูมันเป็นชูเออทำไมเขาใช้
4: เข้ากันมันเข้ากันนะ
1: มันยิ่งกว่าเม
4: ีย มันอร่อย
1: มันยิ่งกว่าเมียกว่าผัวนะชูเนี่ยคือมัน
4: ไม่รู้ใครไม่รู้แต่ผมก็ไม่เคยแต่
1: เคยไหมฮะนายยงเคยไหมเคยมีชูไหม
4: เคยได้ยินครับ
3: เคยไม่รู้จัก
4: เคยได้ยินครับแต่เข้าใจว่ามันคงจะอร่อยขึ้นอ่ะ
1: ผมว่าอันนั้นแหละที่นายยงพูดคือเขาคงคิดว่ามันมีรสมีชาติ
4: ผสมกันแล้วมันคงอร่อย
1: อันที่พูดนี้คือไม่ใช่มีชู้นะฮะแต่ว่ากำลังพูดว่าเขาน่าจะใช้คำหมายกว่านั้นนะนะฮะเออฮะอันนี้ก็คือผักอะไรนะเครื่องอะไรเขาใช้ภาษากลางอะไรอาจารย์ต้นเครื่องเคียงผักเคียงผักใต้เรียกผักเหนาะเขาเรียกผักเหนาะแล้วก็ทางเหนือเรียกผักกับอีสานอื่นอย่างไร
2: แก้มเอามาแก้ม
1: ผักแก้มผักแก้มกินแก้มแหนมบ่ได้กินแหนม
2: ก็ได้ค่ะ
1: แหนมก็ได้นะแก้มก็ได้แหนมก็ได้นะฮะแล้วก็ผักเหนือเนี่ยผักกับกินกับผักกับแต่ว่าจะให้มันมีรสชาติหน่อยก็ชูนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะมีส่วนร่วมในรายการของเราด้วยนะฮะแสดงความคิดเห็นเข้ามานายยงถามว่าขอนายยงอีกสักทีนึงนะนายยงถามว่าอะไร
4: ถามว่าคุณชอบพืชผักชนิดไหนในน้ำพริกครับและขอเหตุผลด้วยว่าชอบเพราะอะไร
1: อ้าวล่ะชอบเพราะอะไรนะฮะเราจะมอบนี่ฮะหนังสือในรอยรถพริกของอาจารย์ต้นนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือปีนี้ของอาจารย์เขาอะนะฮะแล้วเป็นเรื่องที่ผมเรียนเลยนะฮะผมอ่านจบละจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพริกตั้งแต่ประวัติความเป็นมานะและได้จะได้รู้กันว่าพริกนั้นที่อย่าเถียงกันนะว่ามันมาจากนั่นในอุบลนะนั่นเนี่ยไม่จริงฮะมันมาจากอเมริกาใต้นู่นนะเราจะได้รู้เล่มแจกให้5เล่มครับท่านก็แอดไทย PBS เป็นเพื่อนมาและแสดงความคิดเห็นเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการด้วยนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเนี่ยฮะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงออกใหม่แล้วนะตื่นเต้นมากกับเล่มนี้นะฮะเล่มนี้ก็คือภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษหนังสือของอาจารย์ต้นนะฮะคำว่า
3: retracing
1: the flavor of chili นะฮะภาษาไทยเป๊ะตรงตัวนะฮะรอยรถพริกเลยนะฮะ
3: สวยนะครับข้างในเนี่ย
1: นะสวยมากเลยนะนะฮะเนี่ยนะครับ
3: ช่วยรบกวน
1: สัมภาษณ์นี่ภาพโชว์หน่อยคือใครชอบหนังสือเนี่ยนะแค่ภาพประกอบเนี่ยนะ
2: ต้องจอง
1: ก็นี่นะฮะเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยเรื่องราวน้ำพริกครับนี่เอาละประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวได้อย่างน้อยวันนี้ผมขายได้4เล่มละนี่
2: จองค่ะ
1: ก็ได้4ขายอาจารย์ต้นด้วยนะฮะเพราะได้ชื่อเป็นเลิกเป็นชัยเอาละครับเราไปดูน้ำพริกชุดต่อไปนะฮะซึ่งเป็นชุดอีกในชุดที่เขาเรียกว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของพืชพันธุ์ใช่ไหมที่อยู่ในน้ำพริกเนี่ยนะว่ามีอะไรน่าสนใจเชิญครับ
5: ลัดเลาะไปตามริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายชุมชนบ้านหม้อยังคงรักษาภูมิปัญญาการทำแจ่วสูบแบบชาวไทยพวนที่ใกล้สูญหายไปจากสำรับพื้นถิ่นเริ่มจากเก็บใบบอนมาล้างตากแดดอ่อนๆนาน3วันก่อนนำไปนวดกับน้ำซาวข้าวเกลือและมะนาวพักไว้อีก3วันจึงนำไปนึ่งจนมีกลิ่นเฉพาะคล้ายใบยาสูบหั่นเป็นฝอยเตรียมไว้ตำเครื่องน้ำพริกที่ย่างไฟจนหอมเติมเนื้อปลาทูลงคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยใบบอนหั่นฝอยปรุงรสหนัวด้วยปลาร้าได้แจ่วสูบรสเข้มข้นกลิ่นหอมเฉพาะตัวกินคู่กับผักดอง ยิ่งชู

0: รสให้กลมกล่อมลงตัวสุดๆ
1: เจ้าสูบมีคุณลักษณะโดดเด่นกว่าคนอื่นคือทำยากมากกว่าเขาจะผลิตได้ประมาณ7มื้อกว่าจะได้เป็นเจ้าอะค่ะจุดเด่นคือมีกลิ่นเหมือนใบยาสูบค่ะ
0: ออกเดินทางสู่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีกับเมนูพื้นบ้านสีเขียวสะดุดตาน้ำพริกมรกตบ้านไร่จุดเด่นอยู่ที่ผำธรรมชาติหรือซุปเปอร์ฟู้ดแห่งโลกอนาคตอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารจากพืชน้ำขนาดจิ๋วเริ่มต้นจากขั่วหอมแดงพริกขิงตะไคร้หั่นฝอยให้หอมกรุ่นตำเข้ากับหมูสับนำไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมเติมผำลงในขั้นตอนสุดท้ายได้น้ำพริกหอมสมุนไพรเปี่ยมคุณค่ากินคู่กับพืชผักที่หาได้ในชุมชนดูแล้วอร่อยแน่นอน
2: คนที่นี่รู้จักผำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก่อนที่โลกจะรู้จักคำว่าซุปเปอร์ฟู้ดปู่ย่าตายายของเราก็กินผำเป็นกับข้าวอยู่แล้วนี่คือภูมิปัญญาที่ไม่เคยเขียนไว้ในตำราแต่ส่งต่อกันมาจากมือสู่มือจากรุ่นสู่รุ่นในครัวเรือนบ้านไร่
0: ล่องลงใต้ชุมชนเกาะยอริมทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลากับเมนูพื้นบ้านรสจัดจ้านน้ำชุบลูกยอที่สะท้อนวิถีอาหารใต้ได้อย่างชัดเจนเลือกลูกยอผลสุกที่มีรสเผ็ดร้อนนำมาเผา
3: ลูกยอซึ่งต้องนำมาเผาก่อนเพื่อจะกระตุ้นความร้อนให้ตัวยาออกมานะคะนอกนั้นก็จะมีส้มที่ใช้ก็คือเป็นส้มจันตระหรือส้มจี๊ดนะคะ
0: หั่นเอาแต่ผิวก่อนนำไปโขลกรวมกับกุ้งแห้งพริกกระเทียมกะปิย่างเติมความกลมกล่อมด้วยน้ำตาลโตนดของท้องถิ่นเพิ่มรสเปรี้ยวจากผลส้มจังกระได้น้ำชุบลูกยอรสร้อยแรงแบบปักใต้แท้ๆพร้อมไปชิมกันหรือยังครับตามหนุ่มกรุงเทพไปเก็บต้นบอนมาทำน้ำพริกหนุ่มบอนกันครับทีมนี้เผยเคล็ดลับการแก้รสคันของต้นบอนเริ่มจากตัดตั้งแต่โคนต้นหั่นก้านเป็นท่อนปล่อยให้ยางต้นบอนไหลทิ้งไว้ข้ามคืนจนยางบอนแห้งนำไปเผาไฟปอกเปลือกออกแล้วหั่นเป็นเส้นผักไว้เตรียมเครื่องน้ำพริกที่มีส่วนผสมของพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่มหอมแดงคั่วไฟให้สุกกระเทียมเจียวเนื้อหมูหรือไก่ต้มสุกฉีกเป็นเส้นยาวตำวัตถุดิบทั้งหมดให้เข้ากันแล้วผัดรวมกันจนแห้งปรุงรสที่ชอบได้เมนูน้ำพริกหนุ่มบอนชวนน้ำลายสอกันเลยทีเดียว
4: น้ำพริกหนุ่มเป็นน้ำพริกที่ทานได้กับผักสดหรือผักต้มก็เข้ากันสามารถเพิ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ผัดกระเทียมเจียวก็อร่อยยิ่งขึ้น
5: อีก4น้ำพริกนะฮะแจวสุกจังหวัดหนองคายน้ำพริกมรกตบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีน้ำชุบลูกยอจังหวัดสงขลาแล้วก็น้ำพริกหนุ่มบอนกรุงเทพมหานครนะฮะอันนี้เป็นอีก4น้ำพริกด้วยกันนะฮะแล้วก็ขอเรียนว่าข้างหน้าของคอมเมนเตอร์ของเราคือน้ำพริกทั้งหมดนะฮะดูภาพแล้วยังไม่หนำใจให้ชิมได้นะ
6: คร
5: ับให้ชิมได้นายโย่งเริ่มที่นายโย่งก่อนนายโย่งดูไปแล้วนายโย่งติดใจชอบใจน้ำพริกอะไรครับ
6: ผมก็ว่าผมเคยกินผำนี่มันก็อร่อยแต่ไม่เคยถูกเอาผำไปคลุกในน้ำพริกกินพร้อมน้ำพริกอย่างเงี้ยผมเคยแต่คั่วฮะผมเคยแต่คั่วผำ
5: ครับ
6: ไม่ได้ผมหรอกครับยายสมครับผมทำไม่เป็นยายสมก็ทำให้กินมันอร่อยกินผำเข้าไปนะผำมันก็มีความมันความอร่อยของไข่ผำเขานะฮะแล้วก็อยากจะลองกินว่าในน้ำพริกเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเขาอยู่ในน้ำพริกสดๆ
5: สนใจผำ
6: น่าสนใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บอก
5: นายโยงแป๊บหนึ่งยายสมนี่ใครคนข้างบ้าน
6: ยายสมอดีตแฟนปัจจุบันเมียครับ
5: เห็นพูดยายสมยายสมหลายครั้งแล้วเราว่าจะถามเดี๋ยวคน
6: ยายสม
5: ว่าคนเขาจะเราสงสัยว่าเอ๊ะคุณยายของนายโยงหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครเอาตกลงเป็นภรรยา
6: โอ้ภรรยาอยากดูรูปร่างยายสมก็ไปดูในครัวยายสมมีอยู่ในยูทูบ
5: โอเคอะไรอีกสักน้ำพริกนะนายยงชอบอะไรครับ
6: น้ำพริกหนุ่ม

0: ้อนปกติผมชอบกินน้ำพริกหนุ่มของทางเหนือ นะอร่อยอร่อยจริงแต่ว่าบอนเนี่ยไม่เคยเห็นว่าถูกไปเป็นวัตถุดิบในการผสมในน้ำพริกนี่เท่ากับเขามาอะแดปให้มันเข้ากัน
2: สร้างสรรค์ใหม
0: ่สร้างสรรค์ใหม่อยากจะรู้ว่ารสชาติบอนเผาไฟแล้วไปอยู่ในน้ำพริกหนุ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไง
2: นะเห็นไหมอันนี้
0: น่าสนใจ
2: น่าสนใจน่าสนใจนวัตกรรมใหม
0: ่
2: นวัตกรรมใหม่ของน้ำพริกนะอันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินนะฮะอันนี้เขาเป็นน้ำพริกหนุ่มบอน
0: เป็นไปได้ด้วย
2: นะอันนี้ก็น่าสนใจนะเอาละเชฟละครับเชฟชอบอะไรคร
3: ับ ชอบผัมผมชอบผัมเหมือนกันเหมือนโยงเพราะจริงๆแล้วมันก็กลายเป็นโปรตีนแทนเนื้อสัตว
2: ์
3: ซึ่งนิยมกันเยอะแยะไปหมดแล้วผมก็เอามาใช้เหมือนกันนะแต่ก่อนก็ยังไม่ได้เคยนั่งอยากจะใช้เขาหรอกแต่พอใช้แล้วเขาอร่อยต้องทำใจนิดนึงว่าแรกๆชิมเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้แบบชื่นมื่นอะไรเท่าไหร่หรอกแต่พอลงไปน้ำพริกผมเชื่อว่าเป็นน้ำพริกผัดด้วยน้ำพริกที่ใช้ความร้อนผัดเนี่ยผมหนึ่งก็อยู่นานสองก็คือได้โปรตีนทั้งเนื้อหมูแล้วก็ตัวไข่ผัมด้วยนะครับอันนี้ชอบครับ
2: อ
3: ันนึงลูกยอ
2: ค
3: ือไอ้ลูกยอเนี่ยผมเคยแต่ใบยอทำห่อหมกไอ้ลูกยอเนี่ยมันไม่เคยทำอะไรกินแต่พอเห็นเขาย่างให้เรียบร้อยให้เหมือนกับค่ากลิ่นค่าอะไรมันให้เรียบร้อยแล้วเอาแต่เนื้อมันด้วยนะไอ้ตัวเม็ดข้างในว่าเอาเปลือกมันไม่ต้องไปถึงเม็ดมันเนี่ยอันนี้เข้าใจเล่นดีหมายความว่าพอผ่าลูกยอมันมีแต่ไส้มันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เอาแต่เปลือกที่ถูกย่างหอมๆมันอยากจะชิมเหมือนกันอยู่แถวนี้มั้งมัน
2: มีนะได้ให้ชิมไปเรื่อยๆฮะ
3: เดี๋ยวพูดแล้วก็จะได้ไม่หนุ่มบอนสิเดี๋ยว
2: อยู่ในนั้นอยู่ในนั้น
0: มี
3: ข้าวกดมาแล้ว
2: แ
3: จ่วซูปอันนั้นแหละ
0: นี่ลูกยออยู่นี่
2: ลูกยออยู่ไหมอยู่นะลองชิมได้ลองชิมนะผมเนี่ยเชฟครับผมเคยกินลูกยอสุกนะ
3: แต่ชิมเลยไหมชิมได้เลยไหม
2: ชิมได้เลยฮะ
0: ครับอันนี้
2: ผมว่ามันเหม็นๆน่ะลูกยอสุกอ่ะมัน
0: ลูกยอสุกอ่ะ
2: มันกินไม่ได้ใช่มั้ยผมไม่รู้เป็นเด็กๆบ้านนอกไม่มีอะไรกินเราเห็นอะไรเราก็จ
0: ิ้มอ่ะเด็กวิ่งเล่นเนี่ยนะเด็กวิ่งเล่นไล่กันแบบว่าเร็วๆเนี่ยไปใต้โต๊ะใต้ต้นยอเนี่ยต้องค่อยๆเดินนะไม่งั้นลื่นเพราะลูกยอมันเน่าเมื่อก่อนน่ะทิ้งกันอะไรกันเค้าไม่เอามากินแบบนี
3: ้มันมีรสเปรี้ยว
2: ๆ
3: ไม่รู้ก็ใส่เปรี้ยวจากอะไร
2: ส้มส้มไงเมื่อกี้เขาบอกไงฮะ
3: ส้มจังกะส้มจี๊ดใช่ไหม
1: ส้มจี๊ด
3: แล้วเปรี้ยวแบบหอมนะนี่คำว่าหอมเนี่ยกลายเป็นว่าลูกยอย่างมันจะหอมอย่างนี้มาอร่อยนะอร่อย
2: เห็นไหม
3: หอมหอมอร่อย
2: โอเคนะแล้วอาจารย์ต้นล่ะครับอาจารย์ต้น
4: ชอบแจ่วซูปแล้วก็ตัวน้ำพริกผัมเนี่ยนะครับ
2: ทำไม
4: เพราะว่าคือจริงๆเนี่ยแจ่วอีสานเนี่ยผมกินเนี่ยนะเท่าที่กินเนี่ยเราจะเจอที่ใช้วัตถุดิบเป็นของสดนะฮะแจ่วมะเขือเทศหรือแจ่วมักเลนอย่างเงี้ยนะครับหรือแจ่วหวายพวกเนี้ยเอาหวายมาเผาอะไรเงี้ยแต่ว่าแจ่วสูบเนี่ยมันใช้ของหมักมาทำนึกออกไหมครับก็คือเอาต้นบอนเนี่ยไปคลุกน้ำซาวข้าวอะไรเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็เอาไปหมักก่อนจะมานึ่งแล้วก็เอาไปตากแล้วก็มากระบวนการมันซับซ้อนอยู่แต่มันมีกลิ่นของหมักแล้วคราวเนี้ยอันนึงก็คือของกินข้างเคียงก็คือเขานิยมกินกับผักดอง
2: ครับ
4: แจ่วส่วนใหญ่ของทางอีสานเนี่ยกินกับผักนึ่ง
2: ครับ
4: นะครับเรารู้สึกว่ามันมีความโดดเด่นนะก็คือไม่เคยกินนะยังไม่เคยได้มีโอกาสเพราะว่ามันอยู่ทางฝั่งนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่ากระบวนการเนี่ยคงมาจากการที่เขาปลูกยาสูบใช่ไหมครับนครพนมบึงกาฬอะไรพวกเนี้ยโปรเซสก็อาจจะมาจากส่วนนั้นส่วนนึงแล้วก็แต่เชื่อว่ามันมีภูมิปัญญาอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นแจ่วที่แสดงภูมิปัญญาของการกินส่วนอีกอันคือผัมเนี่ยก็เคยกินแต่เหมือนที่นายโยกว่าคือกินขั่วเนาะไม่เคยกินแบบเป็นน้ำพริกเราไม่รู้ว่ารสมันจะออกไปทางไหนก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจ
2: อันนั้นเป็นน้ำพริกมรกตใช่ไหม
4: มรกต
2: ไทยเมื่อกี้ผมเห็นแม่ครัวที่ตำน้ำพริกอ่ะนุ่งผ้าถุงอ่ะผมคิดว่าเป็นลาวครั่งผ้าที่นุ่งอ่ะเป็นอุ่ม
0: ลาว
2: แถวอุทัยแถวน
4: ั้นบ้านไร่ฮะ
2: บ้านไร่อ่ะครับ
4: ก็เป็นลาวครั่ง
2: นั้นนะเพราะว่ากลุ่มลาวเนี่ยพูดง่ายๆผัมเนี่ยมันจะมีกลุ่มเฉพาะทั้งเหนือทั้งลาวเนี่ยจะรู้จักกันดีนะฮะถ้ากลางลงมาจริงๆแทบไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จัก
2: นะฮะไม่รู้จักฮะ
0: แถวบ้านผมพ่อก
2: ็ยังเหนือไง
0: แล้วตอนล่าง
2: เหนือตอนล่าง
0: ก็ยังรู้จ
2: ักกลางตอนบนไงเหนือตอนล่างกลางตอนบนยังรู้จัก
0: ยังรู้จัก
2: ยังรู้จักผัมนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเห็นไหมน้ำพริกผัมเนี่ยก็กลุ่มชาติพันธุ์ละนะฮะอ่ะประจันล่ะครับ
1: ชอบแจ่วยาสูบ
2: เออทำไมครับ
1: เพราะว่า กระบวนการเขาดูยุ่งยากซับซ้อนมากเขา

0: ดูมีความตั้งใจในการทำน้ำพริกหมายความว่าเคยกินแต่แกงส้มแกงเหลืองจากบอนนะคะแต่เนี่ยเขาเอาไปหมักก่อนนะคะบางคนชอบที่หมักเป็นการถนอมอ่ะแต่หมักแล้วมันแล้วเอามาทำน้ำพริกค่ะมันเลยดูแล้วดูในวีทีอาร์แล้วมันดูสารอาหารครบหมดเลยค่ะของเขาค่ะใช่ค่ะชอบแจ๋วสุดแต่ว่าน้ำชุบลูกยอ
1: ก็ชอบ
0: ดูโหไม่ธรรมดาเพราะธรรมดาเรากินแต่น้ำลูกย
1: อ
0: ค่ะน้ำลูกยอเอาลูกยออ่อนไปทำส้มตำก็ได้นะใช่ลูกยอทำได้หลายอย่างค่ะใช่
2: แต่ว่าแต่ผิวป่ะ
0: ไม่ถ้า
2: ลูกเลยลูกอ่อน
0: ทั้งลูกค่ะลูกอ่อนอ่ะเขาก็เอาไปตำค่ะใช่เอามาทำน้ำพริกลูกยอเนี่ยก็อยากลองเหมือนกันนะคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นอีกน้ำพริกนึงนะนี่ไงนี่ฮะลูกยอเขาเอาแต่เปลือกนะเขาเอาแต่เปลือกไปแต่ว่าเขาเผาอ่
0: ะ
1: เอ๊ะมันน่าจะมีปฏิกิริยาเคมีสักอย่างใช่ไหม
2: อย่างน้อยกลิ่นแล้ว
1: นะฮะเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นกรรมวิธีของการทำน้ำพริกนะฮะปีนี้นะฮะเชฟและอาจารย์ต้นสังเกตเลยไหมฮะว่ามันต่างจากปีที่แล้วไปเยอะมาก
3: ต่างมาก
1: นะฮะอาจารย์ต้นลองวิเคราะห์หน่อยสิมันน่าสนใจดีฮะ
3: คือมันมีการลงลึกในวัตถุดิบหลายอย่างที่เราไม่เห็น
1: ครับ
3: นะครับสองกระบวนการทำมีความซับซ้อนเพิ่มเติมขึ้นสามที่ชัดเจนอีกอันนึงคือมีความพยายามจะนำเสนอสิ่งที่กินคู่เคียง
1: คู่กัน
3: ใช่อย่างรากชูเนี่ยผักเนาะเขานำเสนอมา 4-5 อย่างเนี่ยเราเห็นแล้วก็น่าสนใจ
1: ครับ
3: นะครับคือพูดง่ายๆนะมีความนิยมเป็นชู้กันมากขึ้นนะ มีการนำเสนอสิ่งที่รับประทานร่วมกันมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันเกิดการวิเคราะห์อันนึงขึ้นมาชัดเจนก็คือคำพยายามจะถามหาว่ารสชาติที่ฉันหรือชุมชนเนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างนี้และฉันจะพัฒนาหรือเอาไอ้รสชาติแบบนี้ต่อไปยังไงผมคิดว่านี่คือจุดที่เห็นความต่างเลยในแต่ละทีมเนี่ยไม่ได้หยุดคิดแค่รับโจทย์แล้วนะตอนนี้พยายามจะเดินให้ไกลกว่าโจทย
0: ์
1: ครับ
2: นี่สำคัญนะ
3: ใช่
2: แล้วเดี๋ยวจะพัฒนา
3: ชุมชนนี่รู้สึกว่าโอ้โหมีความแอคทีฟใช่
1: เชฟแล้วฮะเชิญฮะ
2: ไม่จริงๆแล้วอยากจะเห็นนะครับที่คุยกันเนี่ย
3: อ
2: ยากเห็นว่าขั้นตอนที่ลึกขึ้นไปเรื่อยเป็น20ทีม10ทีมเนี่ยมีอะไรที่จะเปลี่ยนโลกทัศน์เปลี่ยนความรู้สึกของน้ำพริกให้ลึกขึ้นไปได้
1: อ
2: ีกมีชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องมีพืช
3: มีสตอรี่
2: นะมีเรื่องเล่า มีแม้เล่าให้ได้ว่าแต่ก่อนอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ได้เล่ากับอาจารย์คุยกันเนี่ยก็บอกว่าเวลาเด็กๆเนี่ยหยิบมะกรูดมาตำพริกเนี่ยไปหยิบรอบมะกรูดรอบต้นไม่ได้นะแต่ก่อนเด็กนี่มะกรูดรู้สึกสูงมากเลย
1: ครับ
2: เอาไม้ไปฟาดก็ไม่ได้ลูกอ่อนตกใช้ไม่ได้ต้องไปมีเชือกอันนึงแล้วก็ไปขยมพอมันร่วงค่อยเก็บลูกนั้นมาตำน้ำพริกใช้ผิวมันอย่างเงี้ยเป็นภูมิปัญญาที่ผมเชื่อว่าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเนี่ยคนจะมาเล่าแล้วก็สร้างให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำภูมิปัญญาโบราณเนี่ยมันถ่ายทอดมายังไง อันนี้อยากจะได้เห็นครับเนี่ยยกตัวอย่างแค่นั้นนะครับผมเชื่อว่าในชุมชนที่ส่งน้ำพริกเข้ามาเนี่ยมีประวัติแบบนี้แฝงอยู่ด้วย อยากจะให้นำมันนี้ขึ้นมาพูด
3: อย่างกรณีลูกยออย่างเงี้ยเราก็อยากฟังว่าทำไมเขาถึงไปเลือกใช้วิธีเผาใช่ไหมเผาแล้วใช้ผิวเนี่ยผ
2: ิ
3: วมาเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้ก็น่าสนใจ
1: เห็นไหมมันมีพัฒนาการและวิวัฒนาการนะฮะดูสิ
0: กินไม่หย
4: ุดคนที่อยากรู้อยาก
0: เห็นของเสีย
1: อร่อย
4: มันมีอีกเยอะมากมายที่ผมไม่เคยได้ลิ้มรสแล้วก็ทดลองเนี่ยน
1: ะ
4: ผมมารายการนี้ผมต้องขอบคุณมากที่ให้ผมมานั่งอยู่ตรงนี
1: ้
4: ได้รู้จักน้ำพริกอะไรแต่ไม่อะไรเยอะแยะแล้วรู้เลยว่าพืชผักอะไรเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเมื่อก่อนฟังคำว่าเมืองไทยเป็นครัวของโลกเนี่ยนะก็ยังตึ๊บๆอยู่ครัวของโลกไงวะเนี่ยมารายการนี้รู้เลยครัวของโลกจริงๆแล้ววัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยมันสามารถขยายพันธุ์ได้โอ้โหเมืองไทยเมืองไทยนี่แผ่นดินสุดยอด
1: ท่านผู้ชมครับและกินอยู่คนเดียวไม่ชวนใครเลย
4: ไม่ชวน
1: ใครเลย
4: อร่อยก็ไม่บอกใครด้วยเดี๋ย
1: วท่านผู้ชมครับชมรายการของเราและอย่าลืมนะฮะมีส่วนร่วมกับทางรายการของเราด้วยนะฮะแสดงความคิดเห็นเข้ามานะสัปดาห์นี้นายงถามว่าอ่ะนายงอย่าพึ่งชิมอย่างเดียวอ่ะถามว่า
4: คุณชอบพืชผักชนิดไหนที่อยู่ในน้ำพริกแล้วขอเหตุผลด้วย
1: นะฮะเราแจกหนังสือนะในรอยรสพริกซึ่งเป็นหนังสือของอาจารย์ต้นนะฮะสัปดาห์ละ5เล่มนะฮะอย่าลืมนะฮะร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยแล้วก็หนังสือออกใหม่อีกเล่มต่อเนื่องจากเล่มเนี้ยนะฮะก็คือ Retracing the Flavors of Chili นี่นะฮะเป็นหนังสือ2ภาษาไทยภาษาอังกฤษของอาจารย์ต้นนะครับหนังสือเล่มนี้เพิ่งออก

0: นะฮะอันนี้เฉพาะนะฮะต้องแนะนำว่าสั่งมาได้ที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของไทย PBS เท่านั้นส่วนในรอยรถพลิกภาพภาษาไทยนี้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาก็มีที่สื่อที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของไทย PBS ก็มีนะครับเอาละครับเราไปติดตามน้ำพริกชุดต่อไปกันครับว่าน่าสนใจอย่างไรนะจะเปิดโอกาสให้ชิมไปด้วยนะฮะและชมไปด้วยนะชิมและต้องชมด้วยนะฮะไม่ใช่ชิมอย่างเดียวลืมชมนะ
1: ก็น่าชิม
0: เชิญเลยครับ
2: เดินทางสู่ดินแดนที่ราบสูงจังหวัดนครพนมทีมปัญญาพรได้นำเห็ดนางฟ้ามาสร้างสรรค์เป็นน้ำพริกโปรตีนเห็ดเริ่มจากฉีกเห็ดนางฟ้าเป็นเส้นเล็กๆแล้วทอดให้กรอบจากนั้นทอดพริกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมตำวัตถุดิบให้ละเอียดก่อนนำมาผัดรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวเติมเห็ดนางฟ้าทอดในขั้นตอนสุดท้ายจะได้น้ำพริกโปรตีนเห็ดกลิ่นหอมกินคู่กับไข่ต้มอร่อยถูกใจสายวีแกนต้องไปลองกันแล้ว
3: เห็ดนางฟ้าที่นี่ไม่ใช่เห็ดจากฟาร์มใหญ่แต่เป็นเห็ดที่เกิดจากความตั้งใจความพยายามและการฝึกอาชีพของผู้พิการทางสติปัญญา
2: เมนูเอาใจสายวีแกนยังมีต่อนะครับเดินทางขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงรายกับเมนูน้ำพริกเมล็ดฟักทองของพี่น้องชาวลีซูเริ่มจากนำเมล็ดฟักทองตากแห้งมาคั่วให้หอมตำเข้ากับพริกแห้งปรุงรสด้วยเกลือเสริมความหอมด้วยรากชูและหอมแซ่หมาซอยละเอียดเพิ่มความชุ่มฉ่ำในถ้วยน้ำพริกด้วยเนื้อมะเขือเทศต้มสุกเสริมด้วยผักชีในขั้นตอนสุดท้ายได้น้ำพริกเนื้อเนียนหอมมันกลมกล่อมน่ากินสุด
4: ๆฟักทองเป็นอาหารที่เราสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะซึ่งผมบอกถึงความมั่นคงของอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์เรานะคะฟักทองเนี่ยก็กินได้ทั้งยอดแล้วก็เนื้อฟักทองนะคะแล้วก็เมล็ดข้างในนะคะ
2: ปิดท้ายด้วยเมนูน้ำพริกพื้นบ้านจากอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีกับน้ำพริกบ้านไร่ชัยยาวัตถุดิบคือผักชัยยาหน้าตาคล้ายใบมะละกอนำมาล้างและต้มให้สุกพักไว้จากนั้นเตรียมเครื่องปรุงด้วยการคั่วพริกแห้งหอมกระเทียมตำเข้ากับข่าตะไคร้และเนื้อปลาดุกย่างตำให้เข้ากันก่อนใส่ผักชัยยาต้มสุกลงไปตำพอแหลกแล้วนำไปผัดปรุงรสตามชอบจะได้น้ำพริกเนื้อคลุกคลิกหอมกลิ่นสมุนไพรกินกับผักสดข้าวสวยร้อนๆอร่อยจนวางจานไม่ลง
5: ผักชัยยาเป็นอาหารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สามารถเก็บได้ตามริมรั้วริมทางและมีให้เก็บทุกฤดูกาลทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ต้องพึ่งยาฆ่าแมลงและไม่ต้องดูแลรดน้ำ
2: FC ยกพลคนน้ำพริกดูจนครบ50ทีม50น้ำพริกกันไปแล้วถูกใจทีมไหนเชียร์ทีมไหนอยากให้เข้ารอบส่งข้อความเตรียมชูป้ายไฟกันได้เลยนะครับมาลุ้นกันต่อว่าน้ำพริกถ้วยไหนจะผ่านไปประชันในรอบถัดไปบอกได้เลยว่าเข้มข้นแซ่บนัวแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาด
0: อีก3น้ำพริกครับน้ำพริกโปรตีนเห็ดจังหวัดนครพนมน้ำพริกเมล็ดฝักทองจังหวัดเชียงรายน้ำพริกบ้านไร่ชัยยาจังหวัดอุทัยธานีอีก3น้ำพริกนะฮะนายงครับนายงสนใจน้ำพริกอะไรครับ
1: เมล็ดฝักทองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะปลูกไอ้ฝักทองเนี่ยนะตามไอ้ขี้เถ้าที่เขาสุกขยะแล้วก็เอาเมล็ดฟักทองไปปลูกตรงนั้นแล้วมันจะขึ้นมันจะงามมากจะงามมากแล้วก็เวลามันแก่แล้วนะมาผ่าฟักทองกินฟักทองเนี่ยก็จะขูดไส้เม็ดทิ้งหมดตอนนี้มันมีประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยนะถ้ามาทำแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหผมอยากลองในเม็ดฟักทองเนี่ยมันจะมีความอร่อยขนาดไหนเคยแต่กินไอ้ที่เขาเอามาแทะกิน
0: อ่
1: ะแต่ถ้าไปอยู่ในน้ำพริกแล้วเนี่ย มันจะมีความมันความหอมความอะไรยังไง
0: แต่มันก็อร่อยนะที่เอาไปคั่วผมเนี่ยเอาไปคั่วกับเกลือนิดนึงนะแล้วก็มาแทะกินน่ะ
1: แทะกิน
0: แทะกินมันจะ

0: มันก็มันอร่อยดีนะแต่ว่าน้ำพริกนี่ยังไม่เคยเหมือนกัน
1: ยังไม่เคย
0: เดี๋ยวเรามีวางไว้อยู่นะเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ชิมนะ
2: ครับผมครับ
0: เดี๋ยวให้ชิมแล้วอีกสักน้ำพริกกันนะโยง
2: อีกสักน้ำพริกก็คือน้ำพริกไอ้เนี่ยใบชายาเขาไม่เคยเห็นสักทีแบบที่ว่าใบเหมือนมะละกอโอ้ย
0: นี่ใบชายานี่
2: มันกินมันเป็นยังไงฮะ
0: ให้นายโยงดู
3: จะเหมือนใบมะละกอ
2: เหมือนใบมะละกอจริงๆถ้ามันมียางก็แบบไม่มีนะ
3: ผัก
0: ชาย
3: าโยง
2: มันแต่ถ้าดมมันก็เฉยๆไม่มีกลิ่นอะไรแต่ว่า
0: แต่เขาไปทำน้ำพริกนะเมื่อกี้
2: เขาไปทำน้ำพริกได
4: ้ต้ม
0: เอาไปต้ม
2: เป็นวิธีที่โอ้โห
0: ต้องต้มอันนี้ใบชายา
2: ครับผมใบชายาแล้วมันมีเนื้อปลาดุกปลาดุกด้วยอะไรด้วยมันน่าจะหอมดีแล้วอยากจะรู้รสชาติของใบชายาเนี่ยมันเป็นไงน่าสงสัย
0: นั่นนะฮะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวให้ชิมนะนะ
2: พูดแล้วนะพูดแล้วนะ
0: อาจารย์ต้นฮะอาจารย์ต้นชอบน้ำพริกอะไรครับ
4: จริงๆก็ชอบน้ำพริกใบชายาเนี่ยส่วนจริงๆมันก็เป็นของที่อาจจะใช้คำว่าเข้ามาไม่นานนักก่อนนะมันเป็นก็เป็นพืชที่เข้ามาแล้วดูวิธีกินก็คือมันกินสดไม่ได้ก็ต้องเอาไปทำสุกมีพิษอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือชอบเม็ดฟักทองคือจริงๆเม็ดฟักทองเนี่ยเราดูตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าจริงๆเขาผสมหลายอย่างนะจนกระทั่งแม้กระทั่งตอนปิดท้ายคือมันมีความมันใช่ไหมครับตอนปิดท้ายนี่เอามะเขือเทศเนี่ยนะไปต้มแล้วก็ปรุงรสเอาความเปรี้ยวมาเสริมอีกโอ้สร้างรสได้ซับซ้อนมากซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคิดมากพอสมควรกับของซึ่งพูดง่ายๆเน
0: า
4: ะคนส่วนใหญ่ไม่คิดเลยใช่ไหมเรากินฟักทองเสร็จแล้วก็โยนเม็ดทิ้งคือมันเป็นการกลับด้านของความคิดซึ่งเรารู้สึกว่าเออน่าสนใจของที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นของที่ถูกทำให้รสชาติมันเด็ดโดดเด่นเนี่ย
2: กินได้หมดฟักทองนี่กินได้กระทั่งยอดอ่อนมาต้มจิ้มน้ำพริก
4: โอ้นั้นใส่ขิงนิดนึงนะครับต้มใส่เกลือ
0: ยอดอ่อนฟักทองคั่วใส่ไข่นี่วันหลังจะทำให้กิน
2: ต้มกระทะ
0: นี่นะฮะผมเนี่ยนะมือหนึ่งเลยฮะคั่วยอดฟักทองผ
4: ั
0: ดข้าวผัดเส้นไก่อร่อยมากนะฮะผมสังเกตนะฮะเดี๋ยวขอแทรกแต่ท่านคอมเมนเตอร์นิดหนึ่งนะฮะวัตถุดิบที่เขาเอามาทำน้ำพริกเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์หรือผู้คนนะสังเกตไว้เม็ดฟักทองนะถ้าจำไม่ผิดอาจารย์ต้นจำได้ปีแล้วอ่ะมีคนก็ใช้เม็ดฟักทองมาด้วยเหมือนกันและจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนรากชูอ่ะรากชูก็กลุ่มชาติพันธุ์นะกลุ่มที่เป็นคนไทยไตลาวเนี่ยไม่ค่อยนิยมไม่ใช้รากชูสังเกตไหมฮะ
3: ม
0: ัน
3: เป็นเหมือนสูตรชาวเขาของเขาเลย
0: มันเรียกว่าวัตถุดิบในการทำน้ำพริกมันไปสัมพันธ์กับกลุ่มที่ทำน้ำพริกคนนั้นอ่ะแต่สังเกตดูนะเนี่ยบางอันอย่างผำเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมบอกว่ามันเป็นกลุ่มลาวคลั่งก
4: ็
0: คือลาวเหนือลาวอีสานเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบมันก็สัมพันธ์กับผู้คนเห็นไหมน้ำพริกมันก็สะท้อนความเป็นคนคนนั้นน
4: ่
0: ะอันนี้ก็มองเมื่อกี้ก็เลยเออนะมันเกี่ยวนะอย่างคนเหนือเราผมก็อยู่กับใกล้กับเขานะแต่เราก็ไม่กินรากชูเห็นไหมมันเกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ของคนนะว
4: ่
0: าเขากินอะไร
4: มันแสดงอัตลักษณ์ของ
0: ว่าเขากินอะไรเขาคือใครเขากินอะไร
4: ใช่ใช่มันยืนยันผ่านตัวตนผ่านวัตถุดิบด้านอาหาร
0: you are what you eat ที่ฝรั่งว่าคุณเป็นใครอยู่ที่คุณกินอะไรเออจริงๆนะ
2: จะพริกแต่ว่าพริกบ้านผมเนี่ยเคยกินยอดพริกแล้วก็เอามาชุบแป้งทอดไหม
0: ไม่เคย
2: ไม่เคย
0: เ
2: หรอว่าผมเคยได้ไงอ่ะ
0: กินกับน้ำพริกเหรอฮะ
2: ยอดพริกยอดพริก
0: ยอดต้นพริกนะ
2: ยอดต้นพริก
0: แล้วมาชุบแป้งทอดแล้วมาทานกินกับน้ำพริก
2: ก็น้ำพริกนี่แหละ
0: อ๋อเหรอเห็นไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะ
4: ฮะเ
0: อาละฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเชฟวิชิตฮะเขาถามประเด็นนี่ว่าชอบน้ำพริกอะไร
5: สามน้ำพริกเนี่ยผมโปรตีนเห็ดผมว่าเห็ดนี่มันหาง่าย
0: ครับ
5: แล้วก็ไม่จมในปัญหาเรื่องวัตถุดิบนะ
0: นี่ไง
5: ง่ายแล้วก็คนที่จะคิดจะทำตามก็น่าจะง่ายอยู
0: ่
5: แล้วก็เป็นวีแกนซึ่งไม่ใช่เนื้อสัตว
0: ์
5: ผมก็หนักไปทางนั้นหน่อยเพราะว่าจริงๆเราอาจจะไม่พึ่งเนื้อสัตว์ในอนาคตก็ได้ใครจะรู้ว่าน้ำพริกเห็ดเป็นน้ำพริกอนาคตข้างหน้าใครจะไปรู้เพราะว่ามันกินง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปวอลลี่ว่าเห็ดมันจะมีกลิ่นพิเศษขึ้นมานะมันไม่มีเลยไม่มีมันใช้ได้นี่มองว่าข้างหน้าต่อไปเนี่ยมันน่าจะใช้ได้แล้วอีกอันนึงคือเมล็ดฟักทองนะนี่ชอบเหมือนกันครับเพราะว่าน่าจะกลมกล่
0: อม
5: ผมเนี่ยเวลาไปที่กับครอบครัวเนี่ยพบครอบครัวไม่เนื้อสัตว์ก็ฉะนั้นจะเน้นเรื่องซื้อถั่วซื้อเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชหนึ่งในนั้นก็คือไม่รู้ถั่วปักอะไรก็แล้วแต่ถั่วเยอะหมดหนึ่งในนั้นก็เมล็ดฟักทองที่

0: ขั่วเกลือไม่ขั่วเกลือก็มาเคี้ยวเล่นกันทั้งบ้านแต่ว่าน้ำพริกเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูว่าตรงนี้มีด้วยมั้ยเดี๋ยวจะลองชิมซะหน่อยว่าเป็นยังไงอย่างที่อาจารย์ต้นบอกว่ามีทั้งเพิ่มรสชาติด้วยมะเขือเทศนะให้อมเปรี้ยวอมหวานได้เนี่ยมันน่าจะมีรสชาติที่กลมกล่อม
1: เห็นมะเขือเทศไปต้มเมื่อกี้
0: ใช่มันน่าจะกลมกล่อมครับ
1: ป้าจันนะครับป้าจันครับ
2: ก็ทุกท่านตอบหมดละป้าจันก็เสริมไปนิดนึงเพราะว่าเหมือนนายโยงบอกว่าเอายอดพริกไปชุบแป้งทอดไอ้เนี่ยร้านอาหารในกรุงเทพเขาใช้ผักชะยาเนี่ยไปชุบแป้งทอดขายเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของความยั่งยืนถ้าพูดไปต่อเพราะว่าชะยานี่วางไว้เฉยๆมันต้องลงดินมันก็อึดมากมันเหมือนคนอยากจะกินผักคะน้ามันปลูกยากอะแล้วก้านมันนะคะอร่อยกว่าผักคะน้าอีกนะมันปลูกง่ายขึ้นง่าย
3: ใช่
2: ค่ะใช่
3: โตพูดด้วย
2: มันคือผักชูรส
0: ผมปลูกไว้สองกอนะกออย่างนี
2: ้ก้านมันนะคะแล้วออกมาเป็นผัก
0: มันล้มเลย
2: ใช่
0: มันล้มไปทั้งกอเนี่ยตอนฝนมาเนี่ย
2: เรา
0: ไม่ตาย
2: เขาเอาอะไรที่ใกล้ตัวเขามาทำมาน่าสนใจมากค่ะแล้วก็เมล็ดฟักทองเนี่ยอุ้ยเป็นอะไรที่มันบำรุงสุขภาพมากค่ะเป็นเมนูมันส่วนมากเราไปใส่กับตระกูลพวกเบเกอรี่ทั้งหมดเลยอะ
0: พี่เบเกอร
2: ี่ใช่ทำเป็นคุกกี้บาร์ทำเป็นข้าวพองบาร์ทำเป็นอะไรเนี่ย
0: ใ
2: ช่อร่อย
1: อร่อยแล้วได้สัก
0: ครับผม
1: จันแสดงความเห็นสักหน่อยแล้วมีอะไรที่ประทับใจบ้างที่เราเสนอไปเมื่อกี
2: ้น้ำพริกที่ประทับใจเมล็ดฟักทองน้ำพริกเมล็ดฟักทอง
1: ทุกคนมีทุกคนให้คะแนนแต่อันนี้นะฮะที่แสดงเรียนท่านผู้ชมนะครับที่แสดงความคิดเห็นของคอมเมนเตอร์ในรายการทั้งเนี่ยไม่เกี่ยวกับคะแนนใดๆทั้งสิ้นต่อการตัดสินและคัดเลือกน้ำพริกนะฮะอันนี้ต้องบอกมันเหมือนกับว่าคอมเมนเตอร์เนี่ยเราก็เอาน้ำพริกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการพูดคุยเป็นประเด็นแค่นั้นเองและการแสดงความคิดเห็นไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนที่จะไปตัดสินว่าท่านจะเข้ารอบ20ต่อไป10ต่อไปไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวต้องเรียนอย่างนี้เดี๋ยวหลายคนบอกว่าโอ้ของฉันไม่ได้ไปปรากฏอยู่ในนั้นไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับก็รายการของเราเปิดให้ท่านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นใช่ไหมว่าสัปดาห์นี้นายงก็ถามว่าท่านชอบพืชผักชนิดไหนที่อยู่ในน้ำพริกนะฮะและก็ให้เหตุผลมาด้วยนะฮะก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาเราจะมอบหนังสือซึ่งเป็นหนังสือของอาจารย์ต้นนะครับในรอยรถพริกเนี่ยนะครับ5เล่มนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วเราถามว่าให้บอกชื่อน้ำพริกที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ที่คุณชอบมีอะไรกันบ้างมีคนแสดงความคิดเห็นเข้ามากันเยอะเลยทีเดียวไปดูรายชื่อครับท่านที่ได้รับหนังสือจากทางรายการของเรา5ท่านเชิญครับ

ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราได้นำเสนอทั้งหมดแล้วนะ50ทีมนะครับ50ทีมเนี่ยเดี๋ยวจะไปผ่านคณะกรรมการกันกรองและตัดสินก็จะไปเลือกเหลือ20ทีมนะฮะซึ่งจะมีท่านคอมเมนเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปคัดเลือกด้วยนะฮะจาก20ทีมจะเหลือ10ทีมนะฮะและจาก10ทีมสุดท้ายเหลือ5ทีมครับใน5ทีมนี้ไม่ตัดสินว่าจะตัดออกแล้วนะแต่5ทีมเนี่ยได้รางวัลหมดเพียงแต่ว่าจะไปหาว่าใครจะได้รางวัลชนะเลิศและอีก4ก็เป็นรองนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ลุ้นกันว่าใครจะเข้ารอบ20รอบ10และรอบ5นะฮะวันนี้หมดเวลาเสาร์หน้านะฮะ 14:05 น.พบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถนนแห่งศักดิ์ศรีกำลังลุกเป็นไฟเมื่อ8ทีมสุดท้ายต้องมาดวลกันแบบ1ต่อ1
1: อยากจะเห็นผู้แสดงเอาชนะความกดดันด้วยรอยยิ้มเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นผู้แข่งขันทุกคนแข่งเพื่อสนุกไม่ใช่แข่งเพื่อชนะ
0: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้16:05 น.เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: วันเสาร์บ่าย3โมงเรียบร้อยแล้วนะคะต้อนรับ SC Band
0: อยู่กับแดนเซอร์สาวสวยแล้วก็แน่นอนอยู่กับพี่กิฟต์นะฮะแล้วก็วันนี้อยู่กับปาร์คด้วยเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้มีคนมาดับรัศมีพี่กิฟต์แล้วเรียบร้อยนะฮะ
1: เหงาจังเลย
0: ทำไม
1: เขาสวย
0: เขา
1: เซ็กซี
0: ่
1: เขาแซ่บเขามากับลีลานารีลุยไฟ
0: ทำไมต้องวนผมอย่างนั้นล่ะความไม่เข้าใจของฟ้าคือ
1: เพราะว่าคุณแม่นะคะลำยองหนองหินเขาเขาเซ็กซี่หรือก็เพ้อพ
0: ู
1: ด
0: นะ
1: เพ้อพูด
0: เรียกคุณแม่ไม่ได้นะ
1: อุ๊ยดิฉันเรียกคุณแม่เพราะว่า
0: ทำไม
1: เป็นตัวแม่ตัวมัมของวงการหมอลำซิง
0: ต้องดูป้าป้าต้องเรียกพี่นก
1: อุ๊ยพี่นกสวัสดีค่ะนี่แต่ในวงการเขาเรียกคุณแม่คุณแม่เพราะว่าเป็นเบอร์ใหญ่ที่โด่งดังแล้วก็สร้างชื่อข้ามยุคหลายคนบอกว่ารอดูทีเด็ดแบบที่กิ๊บบอกแม่นกเขาบอกว่าโอ้แต่ก่อนนี่เอ็นหลังนี่ติดเวทีเลยนะ
0: พี่กิ๊บลองเอ็นสิอ่ะ5 4 3 2
1: ตึง
0: รู้เลยว่า
1: ตึง
0: ร่างกายเราไม่ได้
1: ตึงอยู่ตรงเนี้ย
0: ปวดหลังเรา
1: ปวดหลัง
0: ทำงานเยอะ
1: ปวดหลังเลยออฟฟิศซินโดรมแต่เดี๋ยวดูลีลาแม่นกลงมานี่ลงมานี
0: ่แล้วเขาบอกเป็นการมาเยือนสารพันลันทุ่งบางเขนครั้งแรกด้วยของพี่นกลำยองหนองหินหาวนะแต่ไม่ได้มาคนเดียวรอบนี้มากับหนึ่งหนุ่มที่เป็นคนเจ้าชู้เจ้าชู้
1: จริง
0: แล้วก็ไม่ได้มาสารพันลันทุ่งบางเขนเราน่าจะประมาณ2ปีได้แล้วพี่กิฟต์แล้วมาแต่ละครั้งคู่ของเขาเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะฮะพี่สอนสินชัย
1: พี่สอนนี่ควงสาวไม่ซ้ำเหมือนกันนะ
0: รอบที่แล้วจำได้ไหมเป็นใครนะพี่นก
1: พี่นก
0: พี่นกพันพนา
1: ใช่ใช่แล้วก็ยังมีพี่ดอกออด้วยใช่ไหม
0: ก่อนหน้านี้พี่ดอกออยังไม่เคยมาเราแต่ว่าเวลาทำเพลงคู่กันทัวร์คู่กันเนี่ย
1: เขา
0: จะคู่กันแต่ป้ากำลังงงว่าอยู่ดีๆทำไมกลายเป็นว่ารอบนี้ต้องเป็นพี่สอนคู่กับพี่นกเขาบอกว่าเป็นชู้กันชู้กันคืออะไรนะฮะ
1: อย่าเมานะแอบเป็นชู้กัน
0: เ
1: ป็นชู้ทางเพลง
0: จะเป็นชู้ทางใจแล้วก็น่ากลัวมากอ
1: ันนี้ชู้ทางเพลงเดี๋ยวติดตามนะคะแล้วก็วันนี้ยังจะมีเรื่องล้ำๆของพี่นกด้วยเพราะว่าเรื่องของการโปรโมทภาพลักษณ์ตัวเองการทำโซเชียลพี่นกบอกว่าโอ้ย AI นี่ของหวานเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้มาคุยกัน
0: จริงเหรอ
1: จริงทันสมัยกว่าปาร์คเยอะเลย
0: อ๋อใช่เพราะ AI ไม่ค่อยทันแต่บอกเลยว่าวันนี้เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวนะของทั้งสองท่านว่าเป็นยังไงกันบ้างมาเจอกันหนุ่มสาวจากจังหวัดมหาสารคามทั้งคู่ลีลาจะเด็ดเผ็ดแซ่บอีกขนาดไหนไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
1: ค่ะ

0: คุณผู้ชมครับจัดเต็มไปให้แล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้ฟังไปแล้วบทเพลงคู่ของ2ศิลปินที่บอกว่าเป็นชู้กันหรือเปล่าไม่รู้ชู้ทางใจหรือชู้ทางเพลงนะแต่มาคุยกันนะครับต้อนรับศิลปินท่านแรกของเราพี่สอนสินชัยครับ
1: อีก1สาวสวยค่ะพี่ลำยองน้องหินห้าวพี่นกสุดเซ็กซี่ค่ะสวัสดีท
0: ั้
1: ง2ท่านค่ะ
0: ปังไม่ได้พูดเองถูกมั้ยฮะที่เขาบอกว่าเป็นชู้เพราะว่าพี่นกเป็นคนพูดเองว่าเป็นชู้จ้าด้วย
2: เป็นชู้ของพี่สอนสินชัยค่ะว่าพี่สอนเขาเริ่มมีปัญหากับเมียแล้วเริ่มเจ้าชู้แล้วไปเที่ยวคาราโอเกะละเก๋แล
3: ้
2: ว
3: น้องปัก
0: ครับ
3: จริงๆแล้วน่ะจะบอกว่าชู้ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าพี่โสดแล้วนะพี่เลิกกับดอกอ้อไปแล้วนะ
0: โอ้ย
3: เป็นผัวเก่าดอกอ้อไปแล้วนะ
1: อ
3: ันนี้อาจจะเป็นแฟนใหม่หรือเป็นอันนั้นอยู่ก็ได้นะ
2: เดี๋ยวทำไมพี่รอไปตามตบ
3: ฮะ
2: พี่ออกไปตามตบอยู่ที่ร้านอาหาร
3: เขายังไม่ได้เลิกพี่มั้ง
1: มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนทางบทเพลงกัน
0: ทางบทเพลงใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าไม่บอกว่าทางบทเพลงปั๊กจะเชื่อแล้วนะฮะ
3: ครับ
0: ไม่จริงเนาะไม่จริงเน
1: า
0: ะ
1: ปั๊กอย่าปล่อยข่าวลือวันนี้ถามนิดนึงพี่สอนสินชัยเคยมาเวทีของเราแล้ววันนี้ทำไมชวนน้องสาวคนสวยมาจริงๆรู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย
3: คืออันนี้ต้องขอบคุณทางสารพันลั่นทุ่งนะครับที่โอกาสพี่สอนได้มาครั้งที่สองแล้วนะครับมารอบแรกก็มาเป็นคู่เหมือนกันเพราะตรงเนี้ยส่วนมากต้องมาเป็นคู่ถึงจะสนุกรอบก่อนมากับน้องนกพรพนา
1: ถ้ามาคนเดียวสนุกกว่าเดิมอีกค่ะร้อง10เพลง
3: ใช่ไหมมันก็จะเหนื่อยใช่ไหมนะครับก็เลยมีโอกาสได้พาน้องสาวน้องนกลำยองมาด้วยซึ่งเรามีงานเพลงคู่กันเป็นงานชุดพิเศษถูกไหมนะครับแล้วก็เลยได้พาน้องมาเยี่ยมแฟนคลับแฟนเพลงที่สารพันลั่นทุ่ง
0: ครับผม
1: แต่เมื่อกี้ที่ปาร์คบอกว่าตอนเปิดหน้าบอกว่าพี่สอนเจ้าชู
0: ้
1: คุณไม่ทันเกมหรือเปล่า
0: ทำไมฮะ
1: พี่นกเขาผัว3ผัว4จ้า
3: ใช
1: ่โอ้
2: นับภาษาอะไรกับพี่สอนคนเดียวค่ะ
0: ก่อนที่
2: จะมาเจอพ
0: ี่
2: สอนมีผัวมาก่อนแล้วมีลูกด้วย
1: อันนี้คือเป็นผลงานเพลงใหม่ใช่ไหมคะมันยังไงคะพี่นกค่ะทำไมต้องเจ้าชู้ขนาดนั้นก่อน
2: ก็คือพูดง่ายคือลำยองก็พูดเรื่องผัวเมียมาตั้งแต่ซิงเกิลแรกแล้วแล้วซิงเกิลนี้ก็พูดประมาณด่าผู้ชายว่าฉันก็อยากจะมีผัวคนใหม่เป็นผัวที่3ที่4แต่ฉันก็ยังเป็นผู้หญิงมือ2ฉันก็อยากจะให้ผู้ชายที่ฉันรักจริงๆมายอมรับในความเป็นผู้หญิงไร้ผัวก็อยากจะบอกผู้หญิงทุกคนนะคะนี่เตือนเลยว่าถ้าเรามีผัวหรือมีครอบครัวนะคะถึงจะมีลูกมีอะไรก็แล้วแต่เราอย่ามาเป็นประเด็นให้เราคิดซะว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันลำบากลำบนหรือมันทะเลาะกันตีกันทุกวันอย่างเงี้ยอย่าไปทนอยู่ค่ะเลิกเอาใหม่ถ้าเอาใหม่แล้วยังเป็นเหมือนเดิมอีกเอาใหม่อีกค่ะ
3: ผัวที่ดีคือผัวใหม่
2: ใช่ถ้าใหม่แล้วยังไม่ดีอีกก็เอาใหม่ค่ะเอาจนกว่าเราจะได้ดีค่ะอันนี้คืออย่าไปด้อยค่าตัวเองว่าตัวเองเคยมีผัวมาแล้วอย่าไปด้อยค่าค่ะเพราะผู้หญิงหน้าตาดีมักจะมีหลายผัวเป็นเรื่องปกติ
1: โอ้เกือบจะดีแล้วจนมาถึงบทสรุปสุดท้าย
0: ตอนท้ายใช่วิธีว่าแต่พี่นกเลยนะพอพี่สอนเขาก็เรื่องเพลงที่ร้องเนี่ยผัวเมียเหมือนกันผัวเก่าเอ๋ยใช่ไหมฮะผัวใหม่เอ๋ยใช่ไหมฮะ
3: จริงๆแล้วพี่สอนอ่ะเจ้าชู้ไม่สุดหรอกเจ้าชู้ไม่เก่งเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้ตามง้อดอกอ้อละ
1: จ้า
3: ป่นถ้วยเก่าก็อยากกลับไปหาดอกอ้อละเป็นซิงเกิลในชุดพิเศษกับน้องดอกอ้อทุ่งทองและน้องนกเมื่อไรเสียให้น้อง
0: แต่จริงๆหลังๆก็อาจจะไปทัวร์กับพี่นกเยอะขึ้นด้วยไหมฮะ
3: ครับผม
2: ช่วงนี้ก็จะเริ่มทัวร์ด้วยกันเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้จัดการคนเดียวกันค่ะ
1: หนูชอบพี่นกมากเลยอ่ะพี่นกมาไทย PBS อ่ะพี่นกเบรกมากเลยอ่ะหนูรู้เลยบางจังหวะมันต้องลงกว่านั้นน่ะแต่พี่นกแบบเต้นน่ารักให้เรามากเลยมันยังไงฮะวันนี้
2: เพราะว่ารายการทีวีเค้าไปออกมาหลายรายการแล้วเค้าแบบมีข้อจำกัดอยู่
1: ขอเถอะ
2: ไม่ได้แต่ถ้าเป็นแสดงสดน่าจะไม่ใส่ข้ออกด้วยนะ
1: แต่วันนี้กิ๊บโปรยไปแล้วพี่สอนจ๋าพ
3: ี่
1: สอนทันท่านารีลุยไฟไหมฮะ
3: เป็นยังไง
2: ฮะไอ้จะว่าได้ว่าเบิ่งข่อยเจ้าค่าเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู
3: ่แม่นบ่
2: แต่ท่าแอนตัวนะสะพานโค้งที่ลำยองทำตลอดนะนารีลุยไฟ
3: แฟนรายการ
2: ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ชุดมันไม่โอเคมันฟิตเปียกไปหมดแล้วตอนนี้ถ้าแอนมานี่ไม่รู้อะไรจะแตกออกมา
1: ชุดมันดื้อ
0: มันเป็นชื่อท่า

0: จริงๆหรือเป็นชื่อท่าที่ตั้งเองพี่โน้ม
1: มันเป็นชื่อท่าที่ตั้งเองซึ่งอันนี้ก็ทาง PR แกมี่ตั้งให้เนื่องจากว่ามันนอกเหนือจากแอนแล้วมันจะมีแบบก่อนหน้านี้จะหมุน
2: จุดขายจุดขาย
1: แล้วก็กว่าจะไม่แอนก็คือมันมีหลายท่าเป็นนารีเป็นเหมือนกินนารีบิน
3: จริงๆแล้วเนาะลัมซิ่งเนี่ยสาวลัมซิ่งเขาจะมีถ้าฟอนที่พิเศษของเขาอยู
2: ่
3: ทุกคนจะมีเอกลักษณ์ในการฟอนจะโชว์แบบไหนคือต้องมีนี่คือ ลัมซิ่งครับผม
2: ซึ่งนี่คือลีลาของ
3: แม่ลัมซิ่งอยู่แล้ว
0: ถ้ามันผาดโผนมากแล้วเวลาร้องเวลาแสดงโชว์อย่างเงี้ยคุมเสียงตัวเองยังไงหรือว่าจริงๆแล้วเคยมีจังหวะไหนที่แบบว่าตายแล้วพลาดแล้วไม่ไหวแล้วร่างกายไม่อำนวยเลยมีไหมฮะ
1: จากเสียงไม่ค่อยมาช่วง 2-3 เพลงแรกหลังจากนั้นมายิ่งร้องเยอะยิ่งเต้นยิ่งปอดขยายยิ่งสนุกยิ่งไม่อยากจะวางไมค์เลยเจ้าภาพก็จ้างทีละชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเงี้ยเลยอยากจะร้องสัก 5-6 ชั่วโมง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แสดงว่า10เพลงก็
3: จริงๆจริงๆแล้วเวลาโชว์ฟ้อนโชว์เด้งเนี่ยส่วนมากเขาก็ไม่ได้ร้องเพลงหรอกนะเขาก็จะโชว์ตรงนี้ก่อนก็จะโชว์เด้งที่สุดลำเตี้ยลงให้แบบสุดๆอะไรเงี้ย
1: ดนตรีลำซิ่งเขาจะแบบเอาขายดนตรีเขาจะขายเขาจะเล่นลำซิ่งให้แล้ว
3: ความมันนะ
1: หมอลำก็จะมีหน้าที่ฟ้อนลีลาอะไรไปโน่นนั่นนี่เล่นอะไรปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งอยากจะร้องตอนไหนก็ร้องคือเอกลักษณ์ของหมอลำ
2: พี่นกแฟนคลับหน้าเวทีทำตามท่านี้ได้ไหมเอาจริงมองลงไปเขาเงียบกันเราไหม
1: ได้มีเขาแบบไปอย่างนี้แล้วก็นี่ปุ๊บเขาก็เด้งขึ้นมาเขาเก่งกว่าเราอีก
2: เขาเด้งสู้เราเลย
1: ใช่เด้งสู้เลย
2: นี่คือความสำเร็จในอาชีพของเราแล้วเนาะน้องพี่สอนเนาะมีภาพจำมีอะไรแบบนี้เนาะ
3: ครับคือ
2: แล้วของพี่สอนล่ะคะ
3: อย่างน้องๆเขาก็จะมีลายเซ็นนี่แหละมาลัมซิ่งก็จะมีการโชว์ฟ้อนโชว์ลัมโชว์เด้งโชว์เด้าก็ว่ากันไปของพี่ก็ด้วยความสนุกสนานตามเพลงไปงานเพลงเศร้าก็เศร้าไปงานเพลงผัวเก่าอย่างเงี้ยของมันเป็นของขวัญส่วนจังหวะมันไอ้หนุ่มชุมชนหัวหน้าผู้บ่าวเนี่ยก็จะเต้นหน้าเวทีกันสนุกสนานไปจะไม่ได้โชว์อย่างมอลัมซิ่งกัน
1: แต่ว่าชอบพี่สอนตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเศร้าแล้วเศร้าจริงๆ
3: ใช่ไหม
1: เศร้าจริงๆชอบมากเนี่ยจะไป cover เพลงเขาพี่สอนอยู่ชอบเวลา
3: เพลงอะไรอ่ะ
1: ผัวใหม
0: ่
1: ฉันจะร้องเพลงเมียใหม
0: ่เปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยใช่ไหมฮะแต่จริงๆถ้าพี่สอนเคยคิดไหมว่าสมมติถ้าพี่สอนไม่ได้มาทางเวแบบโชว์เสียงโชว์ลูกคอหน่อยถ้าต้องไปเพลงเร็วสมมุติให้ดีไซน์ท่าเต้นสําหรับตัวเองพี่สอนคิดมั้ยว่าจะต้องไปท่าเต้นประมาณไหน
3: น้องปากพี่เต้นไม่เก่ง
1: อย่าบอกเห็นอยู่วันนี้ไปบึงกาฬ
3: เต้นก็มีแต่โชว์แบบทําเนี้ยแค่เนี้ยประมาณ
0: จริงเหรอได้แบบนิดๆหน่อยเองเหรอฮะ
3: นิดๆหน่อย
0: ๆแต่ถ้าผู้ชายเวลาถ้าผู้ชายร้องหมอลําซิ่งผู้ชายปฏิลีลาผู้ชายเค้าเป็นยังไงฮะ
3: คือคนที่จะเป็นหมอลําซิ่งจะร้องหมอลําซิ่งเนี่ยคือเค้าจะพิ้วเขาจะพิ้วอยู่แล้วเขาชอบในด้านนี้อยู่แล้วเขาพร้อมที่จะเด้งจะเด้าจะเตี้ยจะฟ้อนเกี่ยวกับฝ่ายหญิงอยู่แล้วแต่ของพี่เนี่ยมันไม่ได้มาทางนี้ก็แค่สนุกสนานนิดๆหน่อยๆโยกนู่นนี่นั่นอินเตอร์เทนหน้าเวทีนิดๆหน่อยๆส่วนมากก็จะเล่าเรื่องสื่อทางเพลงประมาณนี
2: ้ขายล่ออ่ะคุณจะมาอะไรกับพี่สอนนักหนา
0: ไม่ได้ต้องบอกขายล่อเนี่ยขายเสียง
2: เสียงขายอยู่แล้ว
3: แล้วไอ้กับติ๊ดเขินพร้อม
0: เด้ต้องให้พี่นกคอยสอนเพราะพี่นกฉายาไม่ธรรมดาด้วย
2: ก็คือ
0: หมอลำโคโยตี้เหรอฮะ
1: ใช่ลำซิ่งโคโยตี้
0: โคโยตี้มาอยู่กับหมอลำได้ยังไงใครเป็นคนตั้งพี่นก
1: ตั้งเอง
0: จบเลย
2: ตั้งเอง
1: ลำซิ่งโคโยตี้ก็คือเราเป็นนักร้องในผับมาก่อนหน้านี้คือเราร้องเพลงสตริงสากลเพื่อชีวิตอะไรอยู่แล้วแล้วพอมันมีคําว่าลำซิ่งเข้ามาเราก็ต้องซ้อมหมอลำซิ่งอย่างหนักเราก็เลยเอาหมอลำมาผสมผสานกับเพลงสตริงที่เราถนัดเพลงสตริงสากลที่เราถนัดก็เอามารวมกันเป็นลำซิ่งโคโยตี้คือการแต่งตัวก็เลยจะเอาความเป็นสตริงมาประดับเพชรนู่นนั่นนี่นี่นั่นทุกวันนี้โชว์ไม่ค่อยได้น้ำหนักขึ้น
2: แต่พอเป็นสายโคโยตี
1: ้
2: การโด่งดังมากๆย้อนกลับไปในยุคนั้นกระแสลบกระแสบวกมันมาคู่กันเลยไหมพี
1: ่ลบอย่างเดียว
0: โดนเยอะ
2: ไหมฮะพี่ไม่คิดจะบวกเลยเน
1: า
2: ะ
1: โอ้ยตอนนั้นมีแผ่นซีดีเถื่อนขายตามตลาดคลองถมนะเพียงละ39บาทเด้งเด้งเด้งแล้วตอนนั้นเป็นครูเลยนะเด็กนักเรียนไปเห็นครูครับผมเห็นครูซีดี
2: ตอนนั้นคือยังทำสองอาชีพอยู
1: ่ใช่แล้วก็เด้งเด้งเด้งเด้งมันก็เป็นอาชีพเราอีกอาชีพนึงแต่ว่าเราก็มาร้องทำมาหากินที่กรุงเทพไงสุขเสาร์อาทิตย์เรามากรุงเทพ
2: ค่ะ
1: ประมาณ 4-5 โมงเย็นเราเลิกเรียนเราตีเราเข้ามากรุงเทพเราก็มาขึ้นเวที 5 ทุ่มเที่ยงคืน
2: จ้า
1: ก็จะมีเขาก็ถ่ายบันทึกซีดีไปแล้วก็มีตามตลาดคลอง
2: คู่ค่ะคู่สุพรรณีคุณครูเต้นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
1: คุณครูเต้นคุณครูเต้นเซ็กซี่บักคักเลยอุ้ยผมมากบักคักเข้าหูพออ
0: ๋ออุ้ยโดนไหมฮะ
1: จะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้ก็ต้องเลือกเอา
3: อันนี้คือตั้งแต่สมัยซีดีใช่ไหม
2: คุณครูสอนวิชาอะไรอะคะ
1: สอนวิชาศิลปกรรมค่ะออกแบบค่ะ
0: พี่นกอยากรู้จังหวะที่มันเป็นเส้นคาบเกี่ยวเหมือนกันเนาะเด็กๆที่เราสอนถามพี่นกให้คําตอบเด็กๆว่ายังไงช่วงจังหวะนั้นเนี่ยฮะจําได้มั้ยฮะ
1: เราไม่สามารถให้คําตอบได้เพราะว่าพฤติกรรมอย่างนั้นน่ะเอาง่ายๆคือมันเป็นการแสดงก็รู้อยู่มันอาชีพ2อาชีพมันน่ะนี
2: ่ค่ะ
1: แล้วมันจะมีคําหยาบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เริ่มคิดหนัก
2: เอาหมอลำซ
1: ิ่งคือการด่าหรือการสวยการพูดคําหยาบมันไม่ใช่คําที่หยาบคายนะแต่มันคือการแสดงเป็นเอกลักษณ์ของหมอลำซิ่ง
0: ครับ
1: เราก็ไม่รู้จะไปให้เด็กยังไงแต่พอดีมันก็ต้องจําเป็นต้องเลือกก็เลยเอาเลือกดีกว่าละออก
2: ค่ะสอนมาเป็นเวลาถึงเกือบ
1: 7 ปี
2: ค่ะกลายเป็นเลือกอาชีพนี้ไปเลย
1: อาชีพนี้ไปเลย
2: อ่ะอันนี้เป็นช่วงมรสุมชีวิตของพี่นกก่อนที่จะโด่งดังสร้างชื่อเพราะว่าแปลกและแตกต่างจริงๆในวงการพี่สอนบ้างล่ะเคยมีช่วงไหนเจอมรสุมกับคําไม้ถึงแม้ว่าเราจะเสียงดีหล่อๆเงียบๆของเราแบบนี้ก็เถอะ
3: คือเส้นทางบันเทิงตั้งแต่แรกๆยุคก่อนกับยุคนี้มันไม่เหมือนกันนะครับยุคก่อนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะลําบากก็จะทําเพลงได้ทําเมื่อก่อนมันเป็นม้วนเทปเนา
2: ะ
3: แล้วอัดทีละ10เพลงนะครับเมื่อก่อนที่ผมอัดใหม่ๆเลย12เพลงเลยนะ
2: โอ้
0: คืนเดียวเหรอ
3: ใช่ครับไม่หมายถึงว่าเป็นอัลบั้มอ่ะฮะเป
2: ็
3: นอ
2: ั
3: ล
2: บั้
3: มทุกอันนี้เป็นซิงเกิลถูกมั้ยฮะสมัยก่อนต้องเป็นบริษัทเท่านั้นที่จะสามารถปั้นนักร้องได้งบถึงจะถึงการจะเป็นนักร้องเนี่ยเราต้องอยู่กับผู้ใหญ
2: ่
3: ผู้ใหญ่นะที่ว่าก็คือคนที่จะปั้นเรานี่แหละคนที่เขามี power อย่างของพี่สวรรค์เนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์กุ้งบ่าวข้าวเหนียวแล้วก็พี่สาวบัญเชียงนะครับที่ดูแลพี่สวรรค์มาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เข้าวงการแกพาเขาเป็นนักจัดรายการวิทยุประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุพี่กุ้งบ่าวข้าวเหนียวนะเขาพาไปไหนพี่ไปหมดเลยนะอยู่กับแก4-5 ปีพี่ถึงได้ทําเพลงนะไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วทําเลยนะไม่เหมือนคนยุคนี้นะศิลปินยุคนี้คือเฮ้ยเสียงดีรูปหล่อสวยมาเดี๋ยวทําเพลงให้ซิงเกิลแต่เมื่อก่อนไม่ได้เขาต้องศึกษานิสัยก่อนว่านิสัยดีมั้ยถ้าดังแล้วจะลืมตัวหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างงี้พี่กับตายเราไทยกับน้องน่ะมีผู้จัดการคนเดียวกันไปไหนไปด้วยกันเมื่อก่อนสมัยก่อนถามว่าลําบากมั้ยก็ลําบากในการที่แบบว่าเราต้องเฮ้ยเมื่อไหร่จะทําเพลงให้วะอะไรต้องอดทน
0: รออ
3: ะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่มั้ย
3: ถ้าเกิดพี่ไม่อดทนนะพี่ไม่ได้เป็นนักร้องหรอก
0: 4ปีเลยเหรอครับพี่สอนตอนนั้น
3: 4ปีกับ5ปีอ่ะครับ
0: แล้วจังหวะที่มันต้องรอตอนนั้นต้องทําอะไรไปด้วยมั้ยฮะที่มันถึงจะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้
3: คือพี่ก็ฝึกจัดรายการกับผู้จัดการเพราะท่านก็เป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่แล้ว
0: ครับ
3: ไปไหนก็ถือกระเป๋าซีดีเข้ารายการอะไรเงี้ย
0: ตอนจัดรายการใช้ชื่ออะไรฮะหรือว่าจริงๆมีใช้ชื่อตัวเองเลยหรือ
3: ชื่อจริงเลยฮะชื่อพรชัยเลย
0: แต่เมื่อกี้พี่สอนบอกว่าถ้าคนฟังขอพี่สอนก็ร้องสดๆด้วยเหรอฮะ
3: ร้องสดครับ
0: แล้วถ้าคนฟังก็รู้สิฮะว่าเราเป็นร้องเพลงได
3: ้รู้ครับรู้คือพากันโชว์เสียงกันอยู่แล้ว
0: โทรมาฮัลโหล
3: ครับ
0: พี่ดีเ
3: จบางทีร้องหน้าไมค์เลยก็มี
0: จริงเหรอ
3: ใช่ครับร้องสดๆหน้ามุ้งหน้าไมค์
2: ไปแผ่นเพิ่นไม่เปิดและร้องเองเลย
3: ครับผมประมาณนั้น
2: ช่วงนั้นชอบร้องเพลงใครพี่สอนตอนเป็นดีเจ
3: ของพี่เอ๋พจนา
2: เช่นเพลง
3: เราหรือคือทางผ่านอย่างเงี้ยอย่างของพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยพวกกลัวพวกอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างวันเนี้ยร้องจดหมายฉบับสุดท้ายอ่ะ
3: ครับอย่างงี้
2: มีเพื่อนศิลปินสั่นอยู่ที่บ้านแล้วนะ
3: ทําไมฮะ
2: พี่เกษมก็แบบมันยังไงวะเนี่ยลูกคอลดเลยนะ
3: สมัยก่อนเพลงพวกนี้ลูกทุ่งอีสานเราจะดังมากอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนดังมาก
2: ร้องมาหมดแล้ว
3: ครับผม
2: พี่นกจ๋าก็ไม่ได้ทิ้งลายคุณครูอย่างที่บอกไปทุกวันนี้ก็ยังปั้นเด็กๆแล้วก็โอ้โหโซเชียลพี่นกคือว่องไวเมื่อสักครู่มาอัดรายการโพสต์และเจอกันในสารพันลั่นทุ่ง
0: โพสตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกว่าคิวงานพรุ่งนี้ถ่ายสารพันลั่นทุ่งปังเห็นแล้ว
2: แต่เขาใช้ AI ค่ะคุณเขาไม่ได้ใช้ภาพตัดปากแบบคุณนะตัดกระดาษอะไม่ใช่ยังไงพี่นกคะ
1: ทุกวันนี้เราต้องทันโซเชียลเพราะว่าถ้าใครไม่เล่นโซเชียลคือไม่รู้จะมันคือการโปรโมทตัวเองอ่ะคือโซเชียลต้องมาดับ
3: ถ้าเกิดมีงานพี่คู่กับนกสบายไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปถ่ายรูปเขาจะทำ
2: โพสให้เลย
3: AI ส่งให้โพส
0: พี่
3: เอาไปโพสได้เลยนะ
2: แต่ชอบตรงที่พี่นกไม่ได้ทำให้ตัวเองแต่ทำให้เพื่อนด้วย
1: ทำให้เพื่อนด้วยบางทีไปเห็นเฟซเขาแบบว่าทำไมเอารูปแต่เดิมๆมาโพสวะเนี่ยรูปก็ไม่สวยอย่างเงี้ยไปขโมยรูปเขามาทำแล้วก็ส่งให้อ่ะเอาไปทำให้หลายคนเลยศิลปินที่เห็นโพสต์อย่างนี้ส่วนมากลำยองทำ
2: นี่จะบอกให้ว่าพี่นกเขามีวิธีป้อนพร้อมก็คือคำสั่งให้ AI ทำตามอย่างเช่นส่งรูปน้องปาร์คเข้าไปอยากได้ภาพโปสเตอร์เก๋ๆพี่นกจะป้อนคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ช่วยทำรูปต้นฉบับให้ฉันเป็นรูปนักร้องเกาหลีแบบเท่ๆ
2: แต่หน้า
1: เต็มตัวแต่หน้าเอาแบบเดิม ห้ามไปเปลี่ยนหน้าบางทีมันทำจมูกโด่งข้างแหลมอะไรอย่างเงี้ยเอาหน้าเดิมๆเป็นยังไงคุณ
0: มาถึงเขียนลงไปในพร้อมเลยเหรอว่า

0: หน้าเดิม
1: ๆเอาแบบหน้าเดิมๆไม่ต้องเปลี่ยนหน้าแล้วก็ใส่นักดนตรีจำนวน5คนแดนเซอร์จำนวน8คนสาวสวยทั้งหมด
2: จริงๆแล้วน่าจะมีไอ้นั่นนะที่เราโพสลงอ่ะที่ผู้จัดการพัตเตอร์โพสลงอาจจะมางานไอ้มารายการเนี้ยเออสอนชินชัยกับลำยองคู่กันน่ะโพสโคตรหล่อโคตรสวยเลย
1: เอออันนั้นมันอันนั้นไม่รู้หน้าพี่สอนแล้วบอกไปดูใน Facebook พี่สอนเนี่ยหารูปแบบรูปพี่สอนแบบหน้าเดิมๆไม่มีเลยพี่สอนก่อนที่จะเอารูปลงผ่านแอปหมดไงแล้ว AI มันก็ไม่ค่อยอ่านไอ้พวกมันลงผ่านฟิลเตอร์มาแล้วมันแต่งมาแล้วเวลามันทำมันก็จะหลอกกว่าเดิมตอนนี้จะทำ MV ตัวเองเป็น AI นะ
0: ฮะ
1: ทำปากพะงาบพะงาบเลยนะไม่ต้องไปถ่ายซิงเองนะอยู่บ้านเพราะขี้เกียจตัดชุดขี้เกียจตัดชุดขี้เกียจจ้างทีมถ่ายมันเปลืองตังค์นะ
3: ตกงานแล้วช่างแต่งหน้าตกงานแล้ว
0: ตกงานแล้วนะจริง
2: น้องปาร์คจะเล่าให้ฟังว่าได้ผลนะอย่างหนังสั้นน่ะเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาทำแล้วนะเราก็ยังฟังเรายังดูนะขนาดเสียงพวกเรายังเรียนแบบได้เลยอ
3: ่
2: ะเก่งไหมอ่ะ
1: ใช่
2: กลัวตกงานกันอยู่นะเนี่ย
3: ค่ะคือเอาจริงๆเราต้องรู้เท่าทันมันทั้งหมดเนาะว่าอันไหนภาพ AI จริง AI ปลอมเหตุการณ์ไหนเชื่อได้ไม่ได้แต่เชื่อเลยว่าถ้าทั้งสองท่านติดตามเนี่ยก็คือเราจะแยกออกแล้วก็หมายถึงเอามาใช้ประโยชน์ได้ในเส้นทางอาชีพของเรานะอีกอย่างนึงที่ทั้งคู่มีเหมือนกันก็คือยังคงทำเพลงและค่ายเพลงด้วยเหรอคะพี่นกขาได้ค่ะว่าเป็นคุณแม่ดันไปหลายคนแล้ว
1: ดันตอนนี้ก็คือเราประสบความสำเร็จแล้วแล้วตอนนั้นคิดถึงตัวเองก่อนที่เราจะเป็นนักร้องได้ลำบากมากของลำยองก็ไปนอนเฝ้าอาจารย์สวัสดิ์ทั้งที่ตอนนั้นตัวเองก็เริ่มมีชื่อเสียงทั้งนั้นหมอลำซิ่งแล้วนะคะแต่กว่าจะมีหนึ่งซิงเกิลไปนอนเฝ้าแกที่ห้องอัดประมาณ2ปีต้องไปทำกับข้องกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยให้อาจารย์แล้วก็คนที่มาใช้บริการห้องอัด
3: อาจารย์สวัสดิ์สาร
1: ใช่แต่อาจารย์บอกว่าพอเราประสบความสำเร็จด้วยเอาเพลงเอาฝ่าวิเทิร์นอาจารย์บอกความลับว่าที่เฮาไปเฮ็ดเพลงให้โตนั่นบ่แม่นว่าโตเสียงบ่ดีเด้เฮาอยากฝึกความอดทนของโตอันใดมันได้มาง่ายๆมันมักบ่เห็นคุณค่าตัวเราก็เลยเอาสิ่งที่อาจารย์สวัสดิ์สอนเนี่ยมาทำให้เด็กแต่เราติดนิสัยติดนิสัยคือแต่ว่าเห็นเด็กที่แบบลำบากไม่ได้แล้วเนี่ยพอเราเอาเด็กมาปั้นสิ่งไหนที่มันได้มาง่ายๆมักไม่มีคุณค่าจริงๆเราลงทุนทำเพลงให้เพลงละตั้งหลายหมื่นอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปไม่เห็นคุณค่าอันนี้คือสิ่งที่ลำยองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของอาจารย
3: ์ค่ะ
1: อาจารย์สวัสดิ์แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่หลับไม่จำก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
0: บ้านเด็กอยู
1: ่บ้านเด็กทุกวันนี้ก็ยังทำมรดกอีสานเรคคอร์ดยังสร้างเด็กอยู่ประมาณเกือบ20คน
3: จ้า
1: ไม่มีสัญญาสักคนค่ะอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไป
0: พี่นกถ้าอยากไปอยู่ในสังกัดพี่นกจริงๆพี่นกมองหาอะไร
1: อันดับแรกคือลำยองจะตั้งข้อหนึ่งคือกตัญญูถ้าคุณจะมีเสียงดีหรืออะไรดีหมดแต่ถ้าคุณอกตัญญูนะปั้นให้มันเสียเวลาทำไมข้อที่สองความขยันอดทนอดกั้นถ้าไม่มีความขยันอดทนอดกั้นบอกตรงเลยเสียงดีถึงกตัญญูถ้าคุณแบบเว้ยเหนื่อยจังเลยวันนี้ขี้เกียจไม่อยากซ้อมไม่อยากอะไรวันนี้อยากไปนั่นไปนี่ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะถึงคุณจะมีความกตัญญูแต่คุณจะมีน้ำเสียงที่ดีแต่ขาดข้อสองคุณก็ไปต่อลำบากข้อที่สามคือน้ำเสียงต้นทุนถ้ามีน้ำเสียงดีแต่ขาดข้อที่หนึ่งข้อที่สองมันก็ไปต่อไม่ได้คนเสียงดีตัดอ้อยก็เยอะทุกวันเนี้ยเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็เยอะ
3: พูดง่ายๆที่เห็นได้ชัดมาก
1: ใช
3: ่ถ้าใครอยากเข้าค่ายคุณนกนะคะหรือว่าอยากมาทำเพลงกับพี่สอนมาร้องคัฟเวอร์อะไรก็แล้วแต่มีช่องทางติดต่อหรือว่าติดตามผลงานยังไงบ้างคะ
2: ครับผมอย่างของพี่สอนก็ทางแฟนเพจสอนสินชัยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กของพี่สอนสินชัยหรือว่าทาง TikTok ก็ได้หรือทาง IG ก็ได้ของพี่สอนชินชัยอย่างนี้ก็ยินดีนะครับผมครับ
0: ขอพี่นกแล้วครับ
1: ส่วนของลำยองตอนนี้ก็คือที่บ้านก็คือมีห้องบันทึกเสียงมรดกอีสานเรคคอร์ดอันนี้ก็คือทุกคนที่อยากเป็นนักร้องนะคะก็สามารถสมัครเข้ามาทดสอบเทสเสียงดูในเพจมรดกอีสานเรคคอร์ดเนาะมรดกอีสานเรคคอร์ดหรือจะติดตามผลงานของลำยองก็ได้ทางFacebook แฟนเพจ TikTok IG Twitter ลำยองหนองหินหาวค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค
3: ่
2: ะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค
2: ่
3: ะเป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชมขาหมอลำสร้างสรรค์นะต้องสองท่านนี้เลยบอกเลยว่าวันนี้เป็นแนวความคิดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ทำให้เห็นว่ายังเดินหน้าต่อกับผลงานรูปแบบใหม่ๆปรับตัวแบบนี้อยู่ได้อีกหลายเจนหลายยุคเลยน้องปาร์ค
0: ชวนไปเป็นทีมแพ็คกันไปเป็นทีมได้นะฮะทั้งพี่สองแล้วก็ทั้งพี่สองแล้วก็พี่นกด้วย
1: ขออนุญาตฝากธุรกิจหน่อย
0: ครับ
1: ตอนนี้ธุรกิจบ้านไร่ไอดาวคาเฟ่แต่ไม่ขายกาแฟไม่ขายอาหารแล้วค่ะขาย

0: ดูแลที่พักอย่างเดียวอยู่ที่อำเภอวาปี
1: ใครผ่านไปทางบลบือหรือวาปีสามารถแวะได้เลย
2: ฝากติดตามทั้งสองท่านด้วยนะคุณผู้ชมส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติชมได้ด้วยนะครับที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์027902625-7นะครับ
3: หวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขกับสารพันลั่นทุ่งบางเขนทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นรอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะรีลันซ้ำอีกครั้งนึงทุกวันจันทร์บ่าย 3:00 ตอนนี้กิ๊บกับปาร์คไปหามุมหลบเบาๆฟังเสียง2ท่านแล้วก็ดูลีลาการเต้นของตัวแม่ตัวมัมดีกว่านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ได้โชว์เพลงดังแล้วยังหวานใสแหววเหมือนเดิมไหมแม่ตูมันธนาจะกี่พศก็ยังอยากร้องผลทีมลิเกเด็กโชว์ฝีมือขอโอกาสวอนแฟนสารพันรับไว้ในอ้อมอกเปิดบ้านตูมัทนาร้องรำตามภาษาปลูกฝังลูกทุ่งลุยสายวัฒนธรรมบั้นเด็กประกวดภูมิใจได้หาอยู่หากินจากเสียงร้องและสองมือเจอเลยเสาร์ที่30พฤษภาคม2569 15:00 น.ศาลาพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS

สวัสดีค่ะได้เวลาทันข่าว 16:00 นทางไทย PBS กับดิฉันอศินีอมรโมลีค่ะมีรายงานว่ารัฐบาลกัมพูชาย้ายผู้ต้องขังกลุ่มวัยรุ่น790คนไปยังเรือนจำและศูนย์ฝึกอาชีพตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการฝึกอาชีพและงานก่อสร้างสนับสนุนกองกำลังแนวหน้าของกัมพูชากรมราชทัณฑ์กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาย้ายผู้ต้องขังวัยรุ่น790คนไปยังเรือนจำและศูนย์ฝึกตามแนวชายแดนเพื่อเข้าร่วมฝึกวิชาชีพและสนับสนุนงานก่อสร้างแนวป้องกันของกองกำลังแนวหน้ากัมพูชาเสริมความพร้อมพื้นที่ชายแดนโดยผู้ต้องขังจำนวน651คนถูกส่งไปที่ศูนย์อบรมจังหวัดโพธิสัตว์ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดราชและอีก139คนถูกส่งไปยังเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับแนวชายแดนไทยกัมพูชามีเป้าหมายสำคัญเพื่อฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรมรวมถึงงานก่อสร้างอย่างเช่นการหล่อคอนกรีตและทำฝาปิดหลุมหลบภัยเป็นไปตามแนวทางที่คุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชามอบหมายให้กับกระทรวงยุติธรรมกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาพิจารณานำผู้ต้องขังกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อความวุ่นวายไปช่วยภารกิจแนวหน้าของกัมพูชาตามแนวชายแดนเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ยืนยันถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงปกติค่ะหลังจากที่ชาวบ้านตามแนวชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์เริ่มมีการเตรียมความพร้อมอพยพและเกิดความกังวลหลังจากเกิดกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชาเสริมกำลังประชิดชายแดนและเริ่มยั่วยุฝ่ายไทยบรรยากาศของหมู่บ้านตามแนวชายแดนใกล้กับปราสาทตาเมือนธมตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงปกติแต่ชาวบ้านหลายคนยังมีความกังวลบางส่วนเริ่มออกไปสำรวจบังเกอร์และเตรียมขุดดินมาเสริมความแข็งแรงหลังจากเกิดกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชาได้เสริมกำลังประชิดตามแนวชายแดนและใกล้กับปราสาทตาเมือนธมชาวบ้านจึงเตรียมตัวเอาไว้ก่อนซึ่งหากมีการแจ้งเตือนจากผู้นำหมู่บ้านหรือว่าทางการว่าอาจจะมีการปะทะรอบ3ก็พร้อมอพยพทันทีล่าสุดกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนยังคงปกติขอให้ประชาชนคลายความกังวลเบื้องต้นยังไม่มีรายงานการเคลื่อนกำลังของกองทัพกัมพูชามาประชิดชายแดนและยังไม่มีการยั่วยุทั้งนี้ทหารไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยสเปนยึดโคเคนจากเรือบรรทุกสินค้านอกชายฝั่งหมู่เกาะคาเนรีถือเป็นการจับกุมโคเคนล็อตใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในยุโรปซึ่งคาดว่ามีมูลค่ามากกว่า 29,000 ล้านบาทศาลสูงสเปนเปิดเผยว่าเรือของกองกำลังพิทักษ์พลเรือนเข้าสกัดจับเรือบรรทุกสินค้าอาโคเนียนติดธงสัญชาติคอมโมโรสตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมและพบว่าบนเรือมีโคเคนน้ำหนักถึง30ตันทำลายสถิติการตรวจยึดโคเคนในยุโรปซึ่งคาดว่ามีมูลค่าสูงถึง812ล้านยูโรหรือกว่า 29,000 ล้านบาทจากการตรวจค้นบนเรือเจ้าหน้าที่ยังพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ยังพบลูกเรือ6คนแอบซ่อนตัวอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่บุกขึ้นเรือส่งผลให้มีการควบคุมตัวลูกเรือได้ทั้งหมด23คนในจำนวนนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์17คนเนเธอร์แลนด์และสุรินามเม่อีก6คนขณะที่ชุดสืบสวนเชื่อว่าเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติเตรียมที่จะลำเลียงโคเคนล็อตนี้ไปเปลี่ยนถ่ายกลางทะเลโดยส่งลงเรือเร็วขนาดเล็กเพื่อลักลอบผลกระจายเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ของสเปนและยุโรปต่อไปอีกสักครู่ติดตามชมรายการ Street Master ถนนคนโชค่ะและคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในทันข่าว 17:00 นช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: นรุ่นใหม่มีนโยบายที่อยากจะเปลี่ยนพื้นที่รอบเมืองให้เป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์
1: เราเนี่ยอยากจะขยายแล้วก็ยกระดับพื้นที่สร้างสรรค์ให้กว้างมากขึ้นผ่านประสบการณ์จริงที่เราเคยทำงานมา
2: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ที่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้แล้วก็มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ใหญ่เหมือนกัน
0: ร่วมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทาง LINE @thaipbs ขณะชมสดแล้วมาพลิกเมืองไปพร้อมกัน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้เวลา 16:05 น.ทางไทย PBS

0: มาขนาดนี้แล้วเราก็แบบว่าลงทุนเยอะมาก
1: ๆเราเชื่อว่าความสนุกสนานความร่าเริงของเราสามารถสู้ได้แน่นอนค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนคณะไหนผมหวนให้ยับแน่นอนครับนี่คือซุปเปอร์บอมครับผม
3: โชว์ในรอบนี้จะมีอุปกรณ์ใหม่เข้ามาลองมาดูกันครับว่าโชว์จริงออกมาจะเป็นยังไง
4: มาเต้น
5: มาเต้น
2: จะเห็นว่าผมพยายามพรีเซนต์ทุกแง่มุมของผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นอีกด้านนึงของตัวตนผม
6: คือแต่ละโชว์มันเบียดๆกันมากหายใจลดต้นคอกันมากเลยอ่ะโอ้โหนี่ผมรู้สึกผมตัวเองโชคดีมากๆเลยนะมานั่งอยู่ฟากนี้ของรายการน่ะ
7: พอมันต้องเป็นแบทเทิลเนาะแล้วพอมันเป็นมาสเตอร์แบบเนี้ยเราจะเห็นกระดูกแต่ละเบอร์ที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีครับ
8: สตรีทมาสเตอร์คำว่ามาสเตอร์เนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยเป็นเวลานานถึงจะเป็นมาสเตอร์ได
9: ้นี่คือถนนแห่งศักดิ์ศรีที่วัดกันด้วยจิตวิญญาณของเพอร์ฟอร์เมอร์กับการเดินผ่านบนเส้นทางระดับแถวหน้าของเมืองไทยกำลังทวีความเดือดจนถนนแห่งนี้ต้องลุกเป็นไฟ
10: ในรอบนี้สิ่งที่อยากจะเห็นมากที่สุดจากผู้เข้าแข่งขันคืออะไรครับ
8: creativity หรือความแตกต่างและมี skill มีความเชี่ยวชาญในเทคนิคอื่นๆที่เคยเห็น
6: อยากจะเห็นผู้แสดงเอาชนะความกดดันด้วยรอยยิ้มเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นผู้แข่งขันทุกคนแข่งเพื่อสนุกไม่ใช่แข่งเพื่อชนะ
7: รอบอื่นโจทย์จะกว้างแต่รอบนี้เราจะรู้แล้วว่าเราจะต้องชนกับใครแล้วเราจะวัดกันว่าแต่ละทีมน่ะจะหาวิธีการในการฟัดคู่กับใครผมว่ารอบนี้เป็นความสนุกแบบนี้ครับ
9: จากบททดสอบอันดุเดือดในรอบแรงกิ้งเราได้คัดเลือกเหลือเพียง8ทีมสุดท้ายที่แกร่งที่สุดจากทั้งหมด10ทีมพอทั้ง8ทีมต้องจับคู่ฟาดฟันดวลกันแบบ1ต่อ1และจะมีเพียง4ทีมเท่านั้นที่จะได้ไปต่อบนเส้นทางสายนี้เพื่อเป้าหมายเดียวที่ทุกคนยอมแลกกับตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทย
10: เสียงคนอยากดูโชว์หน่อยแล้วย่าสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการ Street Master ถนนคนโชว์และแน่นอนครับผมคิวทินิพันธ์นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับและรับหน้าที่พาทุกท่านนะฮะไปเปิดประสบการณ์การชมโชว์ครับที่ตื่นเต้นเร้าใจครับเป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้กับการดูศิลปะการแสดงครับที่พร้อมจุดไฟในตัวคุณวันนี้เรามาอยู่กันที่ลานด้านหน้าครับหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับและขาดไม่ได้เลยครับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้ง3ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับปรบมือนั้นต้อนรับพี่พิงค์ลำมะเปิงครับครูเล็กพัฒนาบุรีมีชูทนครับและเก่งทัชยะครับนี่คือคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับและวันนี้คือรอบแบทเทิลนั่นเองฮะ

0: ในรอบนี้ครับ8ทีมสุดท้ายครับจะต้องทำการแข่งขันกันแบทเทิลกันโดยกติกาของเราง่ายๆครับมีลูกบอลทั้งหมด4สี8ลูกครับต้องทำการสุ่มลูกบอลผู้เข้าแข่งขันจับได้สีไหนเหมือนกันนั่นหมายความว่าคุณจะต้องแบทเทิลกันครับและในการแบทเทิลกันที่ลูกบอลจะมีตัวเลขเพื่อเป็นการกำหนดลำดับของการโชว์ครับนั่นคือการบ่งบอกว่าคุณจะต้องเจอกับใครและโชว์เป็นลำดับที่เท่าไหร่เข้าสู่การแบทเทิลครับในคู่แรกคู่แรกในรอบแบทเทิลได้แก่ทีมลิเกฮูลูและบอมซูเปอร์บอมครับนี่คือพี่บอมซูเปอร์บอม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับส่วนนี่คือคณะลิเกฮูลู
2: สวัสดีครับ
0: จะต้องมาแบทเทิลกันพี่บอมครับกดดันไหมครับที่เราจะต้องทำการแบทเทิลกับน้องๆที่มากันเป็นคณะแบบนี
1: ้ทั้งกดทั้งดันเลยครับมากันหลายสมาชิกมากๆเลยครับ
0: ครับ
1: เนื่องจากผมมาคนเดียวก็รู้สึกเป็นกังวลนิดนึงครับ
3: ผมอะได้เจอน้องๆคณะลิเกฮูลูซึ่งน้องๆเขามากันหลายชีวิตมากแต่ทีมซูเปอร์บอมมา
4: แค่คนเดียว
0: พี่เรามาแข่งขันโชว์ครับพี่ไม่ได้มาต่อยมวยนะพี่ไม่ต้องกังวลนะครับคนเดียวพี่ก็เอาอยู่นะฮะฝั่งนี้บ้างดีกว่าคณะลิเกฮูลูครับจับมาได้เจอกับพี่บอมซูเปอร์บอมรู้สึกยังไงบ้าง
2: ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจเพราะว่าโชว์ของพี่เขาค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวเลยครับ
0: กดดันไหมกดดันไหมเพราะว่าพี่เขามาคนเดียวแต่ว่าพี่เขาเอาอยู่อ่ะ
2: ค่อนข้างมั่นใจ
0: ค่อนข้างมั่นใจ
2: นี่เราจับคู่แบทเทิลได้เป็นพี่บอมซูเปอร์บอมถามว่ากลัวไหมก็
5: ไม่กลัวจ้า
2: ก็จริงนะ เราเชื่อว่าความสนุกสนานความร่าเริงของเราสามารถสู้ได้แน่นอนครับ
5: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพี่บอมไปพักก่อนเพราะว่าน้องๆจะโชว์เป็นโชว์แรก
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณพี่บอมด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไม่เสียเวลาครับนี่คือรอบแบทเทิลคู่แรกและโชว์แรกของเราโปรบริการต้อนรับคณะลิเกฮูลู
3: น้องๆเขามีความเป็นเอนเตอร์เทนก็จะเป็นทีมเวิร์กกันซะส่วนใหญ่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับ

0: การแสดงรอบนี้ก็เราอ่ะมีพ็อปในการช่วยในการแสดงซึ่งมันสื่อเกี่ยวกับไปทางเอกลักษณ์ของภาคใต
1: ้ได้การปรับปรุงช่วงแบบว่าความสามัคคีกันแล้วก็การโชว์ใหม่ๆหรือทักษะใหม่ๆของเรามากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนเราก็จะได้วิธีการฝึกของตัวเองมากขึ้นค่ะว่าแบบวิธีที่ถูกต้องมันคือยังไงร้องถูกต้องหรือยังออกเสียงถูกหรือยังอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการบ้านของพวกเรามาตลอดทุกครั้งที่กลับไป
2: จะพาทุกคนไปล่องใต้กันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: ส่งเสียงนะครับคณะดีเจฮูโล
2: เขาลงมาขนาดนี้แล้วเราก็แบบว่าลงทุนเยอะมากๆทั้งแบบว่าสละเวลาของเราแบบมาทำทุกวันอย่างนี้ก็แบบว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยค่ะก็แบบลงทุนกันมากๆค่ะ
1: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นครับ
1: พอมันดูแบบแปลกไปจากโชว์ที่เราเคยทำมันดูมีความตื่นเต้นอยู่เนาะเราลองฟังคอมเมนต์ของคณะกรรมการกันก่อนนะครับในโชว์รอบนี้คุณเล็กครับเชิญครับ
4: น่าเอ็นดูวันนี้ทุกอย่างวันนี้น่ารักมากนะคะแต่ว่านิดนึงเชิดหุ่นเนี่ยนะลูกเขาจะสอนให้ใจเราอยู่ที่หุ่นเพราะนั้นหุ่นถ้าเป็นคนอ่ะเขาจะเดินเขาจะขึ้นรถเขาจะไม่อย่างนี
1: ้
4: แล้วตาหนูเนี่ยต้องอยู่ที่หุ่นใจหนูต้องอยู่ที่หุ่นเพราะอย่างเรือเนี่ยมันจะยังไงมันจะฮะใช่ไหมเคลื่อนกับน้ำยังไงมันไม่อย่างนี้มันไม่อย่างนี้นะหนูต้องระวังเพราะว่ามันไม่ใช่กระดาษเขามีชีวิตนะคะ
5: ถ้าจากหัวใจแล้วรู้สึกว่าเราชอบโชว์วันนี้นะเพราะว่ามันมีความเป็นดั้งเดิมด้วยผสมผสานนะครับถ้าคราวนี้รอบนี้แผลที่เราเห็นชัดคือยิ่งเรามีน้อยชิ้นแล้วมันเป็นเครื่องจังหวะทั้งหมดอ่ะมันแผลมันใหญ่มากคุณรอบโชว์1โชว์2ที่ผ่านมาไม่มีเลย
1: มัน
5: เพอร์เฟคเลยฝั่งดนตรีจนเราแทบคิดว่าดนตรีไม่มีอะไรแต่ในดนตรีมีอะไรเราพยายามจะมองสีหน้าพยายามจะส่งซิกเราเหมือนกับน้องอ่ะยังไม่รู้ว่ามันคอมไปแล้ววิธีการแก้ปัญหาถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันโอเพ่นน่ะต้องสังเกตกัน
1: เ
5: พราะเรามีกันแค่นี้เองมองหน่อยสายตามองกันได้วันนี้เรามีนักร้องเพิ่มเติมใช่ไหมฮะเหมือนการคิดคล้ายๆกับฝั่งดนตรีครับผมรู้สึกว่าด้วยเสียงต่างๆมันทำให้เขาไม่ได้ยินเสียงตัวเอง
1: ใช
5: ่คราวนี้ก็จะมีบางอันที่มันแฟดเนาะ
1: ใช่
5: พอเขาตั้งคีย์ไงใช่ไหมเขาตั้งสูงสักหน่อยเพราะเขาเสียงสูง
1: ครับ
5: ใช่ไหมครับยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับ
6: ชื่นชมตรงที่โชว์ครั้งนี้เนี่ยพวกคุณพัฒนามาจากโชว์ครั้งแรกเยอะมากนะโชว์ครั้งแรกพวกคุณจะไม่ค่อยรับแขกหน้าตาจะแบบว่าอยู่กับสิ่งที่เราทำเราจะหมกมุ่นแต่โชว์นี้พวกคุณทุกคนแป้นแล้นกันดีแบบยิ้มแย้มรับแขกมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกขัดใจมาก

0: ก่อนนะลูกนะมาดูซิว่าในรอบแบทเทิลรอบนี้ครับเขาจะทำให้คุณตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนแล้วชนะใจกรรมการได้หรือไม่นี่คือบอมซุปเปอร์บอม
1: ไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนคณะไหนผมอวดให้ยับแน่นอนครับนี่คือซุปเปอร์บอมครับผม

60% ในการในการแสดงผมทำเต็มที่ครับแต่ในความผิดพลาดมีบ้างแต่ว่าก็สามารถแก้สถานการณ์กลับมาในโชว์ได้ครับผม

0: ส่งเสียงให้กับบอมซูเปอร์บอมเลยแล้วโอ้โ
1: หผมอ่ะฝึกด้วยตัวเองมาเยอะแข่งขันกับตัวเองมาเยอะพอสมควรครับแล้วเวทีเนี้ยเป็นเวทีแรกที่ผมอ่ะมาทําการแข่งขันและเข้าแข่งขันผมไม่ได้อยากเข้ามาเป็นที่1ที่2ที่3แต่อย่างน้อยขอให้จดจําผมในฐานะที่ผมเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ Street Master ถนนคนโชว์ครับผม
0: เป็นไงพอโชว์จบไปแล้ว
2: เต็มที่แล้วครับ
0: เต็มที่แล้วนะครับ
2: ครับผม
0: เราไปฟังคอมเมนต์ของคณะกรรมการกันก่อนดีกว่าครับ
2: วันนี้อาจจะเป็นวันที่ไม่ค่อยดีนักของบอมนะครับหมายถึงว่าด้วยสภาพเวทีด้วยสภาพความตื่นเต้นอะไรเงี้ยนะครับ
3: ครับผม
2: แต่ว่าเอาใจเชียร์บอมตลอดผมนี่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเห็นลูกไปเกณฑ์ทหารเลยครับมาเอาใจเชียร์ทุกดอกจากหัวใจเลย
3: ผมยังตื่นเต้นอยู่เลยเพราะมันลุ้นไปด้วยเป็นโชว์ที่เราจะต้องลุ้นไปด้วยอ่ะเพราะยิ่งเรามีส่วนร่วมกับโชว์แบบเนี้ย
0: ครับ
3: แต่ถ้าต้องเที่ยวโชว์อ่ะเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เหมือนที่อาจจะเหมือนที่พี่พิงบอกคะแนนโชคอาจจะน้อยหน่อย
0: ครับผม
3: แต่โลกความจริงถนนมันต่างกัน
0: ใช่
3: ถูกไหมท่านต่อให้ถนนมันไม่มีถนนไหนที่พื้นไม่จะเหมือนกันหรอก
0: ใช่
3: ถ้าเกิดคุณเป็นสตรีทมาสเตอร์คุณต้องไปเล่นถนนที่มันหลากหลายอยู่แล้ว
0: ใช่คร
3: ับ ดังนั้นวันนี้มันอาจจะต้องเป็นแค่เปลี่ยนสเตจที่เป็นแบบนี้แต่ก็ภาวนาให้ทุกอย่างผ่านไปแบบทุกอย่างคุณเอาโชว์อยู่แบบนี
2: ้ผมไม่เสียใจครับผม
3: ครับ
0: ครับ
3: ผมแล้วก็เราก็เห็นชาเลนจ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ยังว้าวอยู่แต่แค่ถ้าต้องเปรียบเทียบเนาะเพราะมันมีความประทับใจมา2ครั้งแล้ว
0: ครับ
3: ครั้งนี้ก็ยังประทับใจแต่อาจจะน้อยกว่า2ครั้งที่แล้ว
0: ครับ
2: ขอบคุณครับ
4: ถ้าเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานจะง่ายกว
0: ่
4: า
0: ใช่ๆ
4: เปลือกมันไม่แข็ง
2: ใช่
4: แล้วต้องเลือกคนโยนนิดนึง
0: ใช่พาร์ทเนอร์มีส่วนสำคัญ
4: ใช่คนที่ล้มเหลวไม่ใช่เขาอะเรา
0: คุณเล็ก
4: รู้เลยนะว่าอะไรที่แบบเป็นกลมๆบอลนิดไม่ใช่ฉันเลยไม่ใช่ฉัน
0: พี่เก่งยังมีอะไรอยู่เลยเนี่ยปาพี่บอมเข้าไปเนี่ยโอ้โหเต็มหน้าเลย
4: ค่ะก็สกิลนี้มันไม่ง่ายหรอกนะแล้วเขาก็เล่นของเขาสนุกก็ตามสไตล์ของแอคโรแบทประเภทนี้นะต้องให้เกียรติที่ว่าได้ฝึกซ้อมมาหลายอย่างเป็นอย่างดีก็นี่แหละสตรีทมาสเตอร์มันก็จะต้องเจอปัญหาทุกชนิดแล้วก็ไม่ตกใจแล้วก็คิดว่าไม่ใช่ปัญหาเนาะโอเคเพราะว่าไอ้จักรยานเขาเก่งเขาอยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ
0: เอาละครับเราได้ฟังคอมเมนต์ของคณะกรรมการทั้ง3ท่านไปแล้วครับได้เวลาของการตัดสินในรอบแบทเทิลครับ1ใน2ทีมนี้จะมีทีมเดียวครับที่ได้ไปต่อในรอบต่อไปคณะกรรมการทั้ง3ท่านถ้าได้2ท่านถือว่าคุณเข้ารอบถ้าพร้อมแล้วครับพี่พิงครับ2ทีมนี้คณะลิเกฮูลูกับบอมซุปเปอร์บอมพี่ให้ทีมไหนเข้าสู่รอบต่อไปครับ
2: ผมขออนุญาตให้พี่บอมนะครับ
5: ผมขอบคุณครับ
2: อันนี้ขอให้พี่บอมแบบว่าเจอวันที่ดีนะครับ
5: ขอบคุณครับ
0: ตอนนี้1เสียงอยู่ที่บอมซุปเปอร์บอมนะครับคนต่อไปครับครูเล็กนะครับ
4: คือจริงๆเราต้องเอาชื่อรายการเป็นการตัดสินนะคะ Street Master คำว่า Master เนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานถึงจะเป็น Master ได้ลิเกฮูลูหนูยังอยู่อีกนานลูกลุงนะแก่ๆแล้วแกทำมาตั้งนานแล้วลูกหนูเข้าใจใช่ไหมคะมันไม่ใช่หนูไม่เก่งนะหนูยังมีเวลาเพราะสกิลหรือชั่วโมงบินของหนูยังน้อยกว่าลุงให้ลุงไปเชิญนะลูกนะ
0: ยินดีกับพี่บอมซูเปอร์บอมด้วยนะครับเพราะนั้นครับ2เสียงครับบอมซูเปอร์บอมเข้าสู่รอบต่อไปพี่เก่งเลือกใครครับ
3: เลือกพี่บอมครับแต่อย่างนึงที่ผมอยากจะแชร์คือผมว่ารอบนี้คู่อื่นมันอาจจะเหมือนกับชนกันตัวต่อตัว
0: ครับ
3: แต่ผมรู้สึกว่าพี่บอมบอลเนี้ยสิ่งที่ผมเห็นนะพี่บอมชนตัวเองเราเห็นพี่บอมเมื่อวานพี่บอมเมื่อวันศุกร์เราเห็นมาแล้วแต่คนวันนี้จะชนคน2คนที่แล้วที่ทำให้เราประทับใจ
0: ยากเลย
3: ประสบการณ์มาทำให้เขา
0: แกร่งอะ
3: แกร่ง
0: ขอบคุณคณะกรรมการครับเพราะฉะนั้นคู่แบทเทิลคู่แรกทีมที่เขาลาไปคือบอมซูเปอร์บอมยินดีด้วยนะครับพี่บอมครับ
6: อ ิดว่าจะมาถึงขนาดนี้ด้วยซ้ำ
7: ใช่ค่ะ
6: ว่าคิดว่าจะตกรอบแบบไปตั้งนาน
7: แล้วแต่รอบแรกแล้ว
6: พอเป็นงานแข่งขันนี้มันแบบว่าต้องพัฒนาหลายๆอย่างเยอะเลยครับผม
0: คู่แบทเทิลคู่ที่2ครับจะเป็นการเจอกันระหว่างอันดับ1ในรอบแรงกิ้งนะFire Show เจอกับมาร์ตินมายากลครับโอ้โหสองศาสตร์สองสายบุรุษผู้มากับไฟนะทั้งควงไฟอมไฟกืนไฟดับไฟทำมาทุกอย่างแล้ว
8: พอรู้ว่าเป็นมาร์ตินปุ๊บการที่ผมจะสู้มันได้คือผมต้องเน้นพ่นไฟครับถึงผมไม่มีนกแต่ผมมีไฟไฟผมว่ามันจะร้อนยังไง มาตินยาวนกมาใกล้ผมแล้วนกมาตินไหม้นะจะบอก มันแรงหรือไม่แรงก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับ
0: กับบุรุษที่มีความอ่อนช้อยมาพร้อมกับเวทมนต์เสกของหายเสกนกมาวันนี้ต้องมาเจอกันกดดันไหมครับมาตินเพราะว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งในรอบแรงกิ้ง
9: ตั้งแต่รอบแรกเลยถ้าใครเห็นไฟผมเท่าหัวไม่ขีดนะฮะแต่พี่เขาไฟแบบเผาบ้านได้เลยแต่โอเคครับในไฟพี่เขาไม่มีนก
10: สารภาพตรงๆเลยกดดันมากครับพี่คิวแล้วก็คือต้องบอกว่ารอบที่แล้วครับผมได้ชมทีเอ็กเล่นขนาดตัวผมเองนั่งดูยังแบบไม่กล้าลุกไปไหนเลยเพื่อที่ว่าอยากดูจนจบว่า
0: ละสายตาจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลย
10: ใช่ครับ
0: พี่เอ็กครับ
11: ครับผม
0: คราวนี้เนี่ยผมคงต้องถามพี่ว่าสองรอบแรกสิ่งที่พี่ทำมันว้าวสุดๆถ้าจำไม่ผิดพี่ได้สัญญากับเราไว้ว่าพี่จะทำสิ่งที่พี่ไม่เคยทำมาก่อน
11: ใช่ครับ
0: ซ้อมมาแล้ว
11: ซ้อมมาแล้วครับ
0: กดดันไหม
11: เมื่อกี้น้องก็ตีนบอกว่ากดดันใช่ไหม
0: เออ
11: ผมอะกดดันยิ่งกว่าอีก
0: เป็นสิ่งที่ตัวเองทำมาโดยตลอดมันก็เลยกดดันตัวเอง
11: ครับผม
0: พร้อมยังอะ
11: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาตินถ้าดูพี่เขาแล้วกดดันเราก็ไปทำสมาธิก็ได้นะ พี่ว่าเอาปรบมือกับมาตินหน่อยครับขอบคุณครับโชว์ต่อไปครับนี่คือ Egg Fire Show
8: โชว์ในรอบนี้จะมีอุปกรณ์ใหม่เข้ามาลองมาดูกันครับว่าโชว์จริงออกมาจะเป็นยังไง

ที่ผ่านมาผมยังไม่มีกระบองคู่แต่ครั้งนี้ผมเล่นกระบองคู่ครั้งที่แล้วยังไม่ได้พ่นไฟใส่พอยต์แต่ครั้งนี้จะเล่นพอยต์ปั่นพอยต์ด้วยแล้วพ่นไฟใส่พอยต์

0: สมเสียงดังกับเอ็กซ์ไฟเอชโชว์เปียกถือมาทำไมครับเปียกจะทำอะไรอีกหรือเปล่าครับ
1: คุณคิวครับ
0: ครับ
1: มีคนดูเขาสงสัยว่าผมเนี่ย
0: อมไฟจริงหรือเปล่า
1: จริงหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ไฟปลอมหรือเปล่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวครั้งเนี้ยผมจะมาอมเน้นๆให้เห็นกันชัดๆไปเลย
0: โอ้เอางั้นเลยนะครับ
1: เอาอย่างนั้นเลยครับ
0: ครั้งที่แล้วคุณเล็กยังนอนไม่หลับอยู่เลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองทำบาปเอางั้นเลยนะครับผมขออนุญาตนะให้ฝรั่งได้ไหมชาวต่างชาติได้ไหม
1: เชิญครับ
0: วัน
1: คุณเกียรติวัฒน์แล้วก็มินิ

0: เรื่องนึงที่ก็บอกว่าอะไรนะเฮ้ยทาอะไรไว้ในปากหรือเปล่า
1: เอออมเอาไว้อมอะไรไว้หรือเปล่าทำไมให้ทำไมมันไม่ไหม
0: ้นั่น
1: เออ
0: ดู
1: ไม่มีนะฮะดูนะฮะ
0: มีแต่ฟัน
1: มีแต่ฟันแต่ตอนนี้ปากขาวแล้วโดนไหม้ไปนิดนึงแล้วนะฮะเอาปรบมือครับ make some noise
2: ต่อไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป
1: เฮ้ยเฮ้ยพี่ชอบกินไฟเฮ้ยโอ้โหโอ้โห
2: เอ้ยเอ้ย
1: โอ้โห you can oh no no no no no no ปอบมือ one two three go โอ้โหโอ้โห thank you so much โอ้โหพี่เอ็กปรบมือคุณเอ็กนะฮะสุดๆจริงๆนะพี่เก่งว่าไง
3: ผมจะบอกว่าทุกครั้งที่ดูโชว์พี่เอ็กคือที่สุดเลย
1: เออ
3: นะครับใจเรายังเต้นอยู่เลยอ่ะนะ
1: มันละสายตาไม่ได้เลย
3: ทานอยู่เลยไม่รู้มันมีสารอะไรหลังอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้สึกว่ายังตื่นเต้นอยู่เลยจริงๆชอบอยู่แล้ว
0: ขอบคุณครับ
3: จะบอกแบบนี้พี่เป็นคนเก่งมากๆ
0: ขอบคุณครับ
3: บางครั้งอ่ะเวลาเราพูดว่าอยากเห็นโชว์ใหม่ๆอ่ะประมาณหนึ่งพี่เพราะเราเชื่อเขาไม่ผมจะพูดแบบนี้คือเราเห็นวินัยเราเห็นความทุ่มเทพี่สมมติมี100พี่ให้เรา 1,000 คือพี่ให้ใจเราทุกอย่างเลยสิ่งที่เราต้องการคือพี่ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรที่มัน
1: ใช่
3: เรากลัวว่าบางอย่างบางครั้งอ่ะ
1: มันมีความเสี่ยง
3: มันมีความเสี่ยงเรารักพี่เรายังอยากดูโชว์ของพี่อีกนะดังนั้นก็อะไรใหม่ๆเพิ่มนิดนึงได
1: ้
3: ของเก่าจริงๆก็ยังมีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ดูครับ
1: ใช่ๆ
3: ก็แต่เราเชื่อแหละว่าพี่ทำได้ทุกอย่างนะครับอันนี้เสริมครับขอบคุณครับ
4: ต้องบอกว่าดูดีไรมันตื่นเต้นนะตื่นเต้นจนหมดแรงจะพูด
1: เมื่อกี้ผมเสียงแหบเลยอ่ะ
4: ใจหายก็มันสนุกมากเลยนะใจหายจะความแต่อย่างที่เก่งว่านะรักษาสุขภาพนะเพราะว่ารุ่นอย่างนี้ต้องอนุรักษ์ไว้
1: ใช่
4: ว
1: ่
4: าม
1: ันต้องเริ่มอนุรักษ์ไม่พอต้องเริ่มถ่ายทอดแล้วด้วย
4: ใช่ใช่ใช่ถ้าเก่งจริงคำหน้าเอาลูกศิษย์มาด้วยเด
1: เออเอาแล้วครูเล็กไม่ให้พี่ไปเสี่ยงให้เอาคนมาเสี่ยงแทน
5: โอ้ยพี่ผมว่าพี่นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะ
1: ครับ
5: พี่สินค้าโอท็อปจริงๆนะคือผมพูดอะไรไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการอวยคนในชาติเราเองมากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณดูเด็กผมวันนี้ผมพาเด็กผมมา Hi sir I'm a judge of this show so would you please comment him instead of me please
6: It's the best fire show I've seen in my life I think
1: I've
6: seen a lot of fire shows in Thailand but this is like by far the best one it was amazing really
5: Thank you so much.
1: You can try.
5: You want to try? คุณเนี่ยคุณดูดิผมไม่ต้องพูดอ่ะมีต่างชาติพูดแทนน่ะอย่างที่ผมยืนยันนะครับพี่คือสินค้าโอท็อปของประเทศเราจริงๆขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่พิงค์ครับปรบมือแดงกับพี่เอ็กไฟเออร์โชว์หน่อยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: โอ้แต่ผมได้เห็นรุ่นใหญ่ในการแก้ไขสถานการณ์การไปต่อและสติเวลาที่เขาเล่นพลาดไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกครับคุณผู้ชมครับทุกคนพร้อมที่จะพลาดถ้าก่อนที่จะมาเก่งแบบนี้ได้แต่เวลาพลาดแล้วคุมสติตัวเองยังไงนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่คนเป็นไฮเปอร์ฟอร์เมอร์ระดับมาสเตอร์ทุกคนต้องมีครับเช่นเดียวกับผู้ชายคนนี้ครับเขามาพร้อมกับความอ่อนไหวพริ้วและเวทมนต์และครั้งนี้เขาจะมาสะกดสายตาของคนดูพร้อมกับพี่เอ็กด้วยดูซิว่าพี่เอ็กเนี่ยจะดูแล้วรู้สึกยังไงว่าคู่ต่อสู้ครั้งนี้ไหวหรือเปล่าปรบมือได้กับนักพยากรณ์มาเต้น
7: จุดแข็งของผมครับถ้าจะต้องเอาไปวัดกันกับพี่เอ็กจริงๆเนี่ยมันคงวัดด้วยความที่ว่าเป็นตัวเองมากๆตั้งแต่รอบแรกแล้วจะเห็นว่าผมพยายามพรีเซนต์ทุกแง่มุมของผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นอีกด้านนึงของตัวตนผม

อย่างที่บอกครับผมกับพี่เอ็กเราคนละทางกันผมมายากลใช่ไหมครับพี่เอ็กเขาก็เป็นควงไฟเพราะงั้นผมควงไฟไม่ได้พี่เอ็กเสียงนกไม่ได้ตรงเนี้ยมันแตกต่างกันชัดเจนดังนั้นอยู่ที่ว่าผมหรือพี่เอ็กจะดึงเอาตัวตนของตัวเองออกมาได้มากกว่ากันเท่านั้นเองครับ

0: สำหรับทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่บ้านอากงอาม่านะครับอีกูพ่อแม่น้องภรรยาเพื่อนหัวหน้าเพื่อนที่ทำงานใครก็ตามครับรวมถึงผู้ชมทุกๆคนครับที่เคยชมผมมาแล้วติดตามผมอยู่ครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็ยังไงช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยครับอย่างน้อยกำลังใจที่มีครับช่วยให้ผมหายร้อนได้ในตอนที่ยืนตากแดดนะ
1: กดดันไหมคุณต้องเจอกับตัวเต็งอ่ะ
2: กดดันครับก็คือเอาจริงๆตอนที่เตรียมใจมาผมคิดเผื่อว่าผมมีโอกาสเจอใครบ้างทั้ง8ทีมคือมานั่งคิดจริงๆแล้วมันก
1: ็คนที่ไม่อยากเจอที่สุด
2: คือพี่เอ็กครับใช
1: ่เออ
2: ก็เลยแบบโอเคถ้างั้นผมคงจะหาวิธีแซว
1: ๆคุณก็เลยเอาเขาก็มาอยู่ในโชว์คุณเลยไง
2: เอาใส่เละเทะเลยครับ
3: ผมรู้สึกว่ามีความเป็นสตรีทเข้ากับชื่อรายการที่มันหุ้มอยู่นะครับรวมไปถึงการที่คุณเอาคู่แข่งอย่างชัดเจนอย่างพี่เอ็กมาเล่นในโชว์ด้วยผมรู้สึกว่าออกมาน่ารักแล้วก็ไม่ก้าวร้าวผมรู้สึกว่าไอ้การเล่นแบบนี้เนี่ยสมมติทิ้งต่างว่าถ้าคุณทับออกมาไม่พอดีเนี่ยมันจะดูเป็นก้าวร้าวนะแต่คุณดูแล้วแบบโอ๊ยน่ารักว่ะผมรู้สึกชื่นชอบชื่นชมนะแต่จะบอกว่าไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นยังไงนะน้องมาตินนะโชว์นี้คือโชว์ที่ดีมากๆขอบคุณมากๆครับ
4: นะคะ
5: รอบนี้ไม่ได้โชว์มายากลที่ยากที่สุดแต่มันเป็นโชว์ที่เราชอบที่สุดเลย
1: เอ้ย
5: คุณนะเรายังรู้สึกเลยว่าไม่รู้ว่ามาตินจัดการความรู้สึกยังไงอ่ะแต่รอบนี้มันชิลมากเลยแล้วเราก็กลับมาดูวิเคราะห์โชว์ที่เขาเล่นมันก็ไม่ได้ยากเนาะแต่มันโฟลว์มันแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าม
1: ันก็ยากอยู่
5: ยากขนาดนั้นอ่ะรู้ว่ามันยากจริงแต่แบบก่อนหน้านี้ไงใช่มั้ยก่อนหน้านี้เสพนู่นเสพนี่คนหายเลยเนี่ยแต่เนี่ยการร้อยเรียงทุกๆอย่างมันสมูทดีมากและการเอาแก๊กต่างๆของ BX มามันก็เลยทำให้มันดูน่ารักเหมือนที่พี่พิมพ์พูดแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าสมศักดิ์ศรีครับ
2: ขอบคุณครับ
6: แล้วว่าหนูมีสปิริตดีมากนะการที่หนูรู้ว่าหนูจะต้องต่อสู้แบทเทิลกับ X-File เนี่ยมันเลยทำให้หนูปล่อยวางการที่หนูปล่อยวางเนี่ยวันนี้เราจะเห็นว่าหนูปล่อยวางแล้วหนูรีแลกซ์อันนี้ก็คือคุณภาพที่ดีของนักแสดงนะไม่เหมือนแรกๆหนูจะมีตื่นเต้นเนี่ยวันนี้หนูน่าเอ็นจูมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีปไอ้สปิริตอันนี้ไปเรื่อยๆนะนะฮะเพราะว่ามันทำให้คนดูยิ้มแล้วก็จะโชว์มันอะไรก็เถอะแต่มันมีความสุขที่จะได้ดูนะคะ
1: แต่เวลาการตัดสินมันก็มาถึงครับใครจะได้ไปต่อในรอบต่อไปพี่เก่งก่อนเลยแล้
5: ว
1: กันครับ
5: ชื่นชอบทั้งสองท่านครับแล้วก็วันนี้เป็นการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีครับเหมือนที่ผมบอกมันพอมันต้องเป็นแบทเทิลเนาะแล้วพอมันเป็นมาสเตอร์แบบเนี้ยเราจะเห็นกระดูกแต่ละเบอร์ที่เกิดขึ้นแต่วันนี้เหล็กครับพี่เอ็กครับ
1: ครับผม
7: ขอบคุณครับ
1: พี่พิงครับ
3: โอ้โหนี่ผมรู้สึกผมเองโชคดีมากๆเลยนะที่มายืนมานั่งอยู่ฟากนี้ของรายการน่ะ
1: ครับ
3: ไปอยู่ฟากนั้นนี่ผมแบบโอ้โหยอมตายจริงนะคือแต่ละโชว์มันแบบมันเบียดกันมากหายใจลดต้นคอกันมากเลยอ่ะน้อง
1: มาติน
3: วันนี้คุณชนะใจคนดูนะคุณชนะใจผมมากในฐานะคนดูนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าบังเอิญว่าในฐานะผมเป็นกรรมการน่ะผมขออนุญาตเลือกพี่เอ็กนะครับผม
1: ครับเพราะนั้นครับตอนนี้พี่เอ็กนะครับได้2เสียงครับพี่เอ็กเข้าสู่รอบต่อไป
6: คำว่ามาสเตอร์โชว
1: ์
6: โอ้ว่ามาสเตอร์เนี่ย
1: ครับ
6: มันบวกอายุด้วยนะมาตินหนูยังมีเวลาอีกเยอะมาก
1: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสอีกเยอะ
1: ครับ
6: แต่หนูนี่ประทับใจทุกคนมากเลยเดี๋ยวคัมแบ็ค
1: ครับนะใช่เพราะว่ามาตินบอกว่าผมรีบครับผมไม่รอนานเลยเดี๋ยวผมมาตอนคัมแบ็คเลยนะเพราะนั้นยินดีกับพี่เอ็กไฟเตอร์โชว์ด้วยนะครับ
7: เข้า
1: ส
7: ู่
1: รอบต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องมาตินด้วยถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีครับปรบมือกับมาตินหน่อยนะครับ
8: ก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากครับผมโชว์ที่ผ่านมาส่วนตัวก็ถือว่าโอเคพอใจในระดับหนึ่งติดตามดูนะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆหรืออะไรที่มันแปลกไปกว่าเดิมครับผม

0: องอย่างสมศักดิ์ศรีกับการดวลที่แสนดุเดือดของ4ทีมแรกในวันนี้และเราก็ได้เห็นแล้วว่ามีเพียง2ทีมเท่านั้นที่ระเบิดโชว์ออกมาได้เร้าใจที่สุดจนคว้าคะแนนจากคณะกรรมการและเข้าไปนั่งรอในรอบถัดไปได้อย่างสง่างามแต่นี่เพิ่งผ่านไปเพียงครึ่งทางเท่านั้นเพราะวันเสาร์หน้ายังเหลืออีก4ทีมสุดท้ายที่จะต้องดวลกันแบบไม่มีใครยอมใครสู่การพิสูจน์ตัวเองครั้งสำคัญบนถนนแห่งศักดิ์ศรีที่พวกเขาจะเปลี่ยนหยาดเหงื่อให้กลายเป็นโชว์ที่โลกต้องจำในสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว
1: ์รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทางwww.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้มหาวิหารและโบสถ์อายุหลายร้อยปีสร้างขึ้นจากความศรัทธาและความมั่งคั่งที่ได้จากการทำเหมืองแร่เงินนะครับแต่ก็เจอปัญหาตลอดจนต้องทำหยุดอยู่หลายสิบปีแต่ความยาวนานกลับกลายเป็นที่รวมของสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งข้ามยุคข้ามสมัยและเป็นจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเมืองเล็กๆอย่างคุดนาโฮราประเทศเช็กครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS ครับ
3: เสียงของสังคมมันดังมากนะการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา90วันเนี่ยผมเข้าใจจริงๆนะว่ารัฐบาลกำลังหาทางลง
4: ผมยังเชื่อไม่ใช่ทางลงเพราะอะไรกระบวนการเดินต่อคือถ้าคุณจริงใจจริงๆเนี่ยรายงานคุณต้องถอนออกจากคชก.ทั้ง2ฉบับ
5: ตรวจแนวต้านแลนด์บริดจ์ภาคประชาชน
6: ตกลงคุณจริงใจในการที่จะหยุดเพื่อศึกษาไหมถ้าจริงใจจริงเนี่ยต้องหยุดทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับแลนด์บริดจ์ไว้ก่อน
7: ประเทศไทยกำลังปล่อยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการวางแผนเรื่องเส้นทางคมนาคมกับผู้รับเหมามาตัดสินใจเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ
8: เรื่องนี้มันเป็นภัยพิบัติการพัฒนาคนทั้งประเทศจะได้รับผลกระทบและผมคิดว่ามีไม่กี่กรณีในประเทศนี้ที่ทุกฝ่ายสามัคคีชุมนุมเปิดข้อมูลออกมาว่ามันไม่ชอบธรรมอย่างไร
9: ท่านนายกอนุทินน่ะมีเทคโนแครดมือดีก็ใช้ให้ถูกทางเดี๋ยวคุณเอกมาทำอะไรแบบนี้เลย
5: ฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 น.ทางไทย PBS
10: ฮะเอ็งคบกับเพื่อนผู้ชาย
11: เฮ้ยกู
12: ห้ามบอกพ่อกับแม่เด็ดขาดนะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคน
10: ตอนเขาจุงมือนะใจเต้นไหม
12: มันไม่ได้ใจเต้นนะดิปูมันช็อตช็อตอ่ะ
10: กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได
13: ้คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
14: เราเข้ามาสัมผัสกับวงการทีป๊อปนะวันนี้มันสนุกมันยาก
15: สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยยากที่สุด
16: มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างมากบางคนก็บอกเอ้ยก๊อปเคป๊อปหรือเปล่าอะไรเงี้ย
17: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS

คนรุ่นใหม่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและบทบาทสื่อกับปัญหาโลกร้อนติดตามได้ในภาพยนตร์สั้น Enough และ Animation Everything is Fine Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่23 พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะได้เวลาทันข่าว 17 นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพร้อมกับนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมลงพื้นที่ไปที่ย่านสุขุมวิทสำรวจปัญหาร้านกัญชาป้ายโฆษณาและสภาพเมืองพร้อมกับระบุว่าคนกรุงเทพเริ่มตื่นตัวกับการเลือกตั้งหลังจากที่หลายพรรคการเมืองเริ่มทยอยเปิดตัวผู้สมัครนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับแกนนำพรรคและนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทซอย4ถึงซอย11ไปสำรวจปัญหาร้านกัญชาป้ายโฆษณาและสภาพทางเท้าในพื้นที่ท่องเที่ยวโดยนายอนุชาระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์แต่ไม่เห็นด้วยกับการใช้เพื่อสันทนาการพร้อมกับมองว่ากรุงเทพมหานครสามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่ควบคุมร้านค้าป้ายโฆษณารวมถึงร้านที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาและวัดได้มากกว่านี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังสะท้อนปัญหาน้ำท่วมการจราจรและการสื่อสารที่มีสายสื่อสารรกรุงรังที่ต้องเร่งแก้ไขในเชิงรุกก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายอนุชามองว่าหลังจากที่หลายพรรคการเมืองเริ่มเปิดตัวผู้สมัครและนโยบายทำให้คนกรุงเทพตื่นตัวอยากออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นเพราะอย่างเชื่อว่ากรุงเทพสามารถดีกว่านี้ได้รองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินป่าสงวนแห่งชาติในอำเภออ่าวกรายอำเภอทุ่งสงหลังจากมีผู้ร้องเรียนว่ามีอดีตกำนันบุกรุกป่านับร้อยไร่นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่12และฝ่ายปกครองต้องใช้การเดินเท้าขึ้นพื้นที่ลาดชันเพื่อเข้าไปตรวจสอบสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวกรายในพื้นที่หมู่9ตำบลนาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถูกแผ่วถางกว่าร้อยไร่หลังจากชาวบ้านร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอ้างว่าอดีตกำนันตำบลนาไม้ไผ่พร้อมกับลูกน้องของนักการเมืองได้นำรถแบ็คโฮไปบุกรุกที่ดินดังกล่าวนานนับเดือนโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดเข้าตรวจสอบเมื่อตรวจสอบพิกัดพบว่าพื้นที่ถูกแผ่วถางอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวกรายทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสภ.ทุ่งสงเพื่อดำเนินคดีกับผู้บุกรุกต่อไปอย่างไรก็ตามการตรวจสอบในครั้งนี้ไม่พบอุปกรณ์เครื่องจักรในพื้นที่แต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการบุกรุกป่าสงวนอาจจะมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นหรือไม่ชาวโบลิเวียเดินหน้าประท้วงรัฐบาลต่อเนื่องท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะล่าสุดเกิดเหตุผู้ประท้วงประทะกับตำรวจซึ่งพยายามเข้าสลายฝูงชนตำรวจปราบจราจรโบลิเวียยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของประเทศหลังจากประชาชนหลายพันคนรวมตัวเดินขบวนในกรุงลาปาสก่อนเหตุการณ์จะบานปลายไปสู่ความรุนแรงเมื่อผู้ประท้วงบางส่วนคว้างระเบิดเข้าใส่เจ้าหน้าที่จนนำไปสู่การปะทะกันกลุ่มผู้ประท้วงออกมาชุมนุมเพื่อแสดงความไม่พอใจรัฐบาลพร้อมกับเรียกร้องให้โรดริโก ปาสประธานาธิบดีลาออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นผู้นำแนวคิดอนุรักษ์นิยมคนแรกของประเทศในรอบหลายสิบปีและเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียง6เดือนการประท้วงและปิดถนนในโบลิเวียยืดเยื้อมานานกว่า3สัปดาห์ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบหลายสิบปีของประเทศโดยการปิดถนนของกลุ่มผู้ประท้วงทำให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าหลายพันคันตกค้างอยู่บนถนนหลวงเกิดภาวะขาดแคลนอาหารเชื้อเพลิงและเวชภัณฑ์อย่างหนักในกรุงลาปาสและเมืองอื่นๆส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายชิตพลพงเกิดลาบอายุ33ปีสูงประมาณ165ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นเกรียนมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากบริเวณเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาท่านได้พบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111อีกสักครู่รับชมรายการแมนเมดมนุษย์นักสร้างค่ะและคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในข่าวค่ำ18นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ตามหาอหลงตัวละครลับผู้อยู่เบื้องหลังบริษัทในมือซุนหมิงเฉินพบพิรุษหายตัวหลังทำบัตรเลข0
2: และแกอยากได้บัตรไงหลวงก็พาไปที่อำเภอเนาะพาทำบัตรหัว0
3: ัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยหรือ CPI Corruption Perception Index ซึ่งตรงนี้ผมยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับ
1: โจทย์ใหญ่ยากสังปมทุจริตรัฐบาลกดมิตรใหม่เร่งร่วม OECD
4: ในมุมอาจารย์ครับวันนี้สมมติอาจารย์เป็นคนประเมินอยู่ใน OECD อาจารย์ให้ประเทศไทยเขาเป็นสมาชิกไหม
5: ถ้าวันนี้ยัง
6: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: สารคดี Blackberries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS

หลายปีมานี้ครับในประเทศไทยส่งเสริมให้คนไปเที่ยวเมืองรองกันเยอะเลยนะฮะเมืองรองก็คือไม่ใช่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆของแต่ละภาคนะครับแต่ก็มีทีเด็ดนะฮะมีแหล่งวัฒนธรรมมีแหล่งธรรมชาติที่สวยงามครับแล้วก็ทุกที่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้จะมีถนนคนเดินนะครับซึ่งฮิตมากๆนะซึ่งการเที่ยวในเมืองรองเนี่ยนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยได้กระจายออกไปทั่วประเทศซึ่งก็ดีมากเลยนะครับที่พูดถึงเมืองรองเพราะว่านึกถึงตอนที่ขับรถออกจากกรุงปรากนะฮะแค่ชั่วโมงกว่าเนี่ยมาถึงเมืองที่ชื่อคุดนาโฮราครับมาเดินเที่ยวที่นี่ไม่กี่วันเรียกว่าเป็นเมืองรองของประเทศเช็กหรือเช็กเกียได้เลยนะฮะคนชอบเที่ยวประเภทแบบหลบเมืองหลวงหลบเมืองหลักเนี่ยต้องชอบใจนะครับขับรถมาจอดแถวพาราเกโอสแควร์นะครับซึ่งเป็นเขตศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองคุดนาโฮราเนี่ยยังไม่ทันเดินไปไหนก็เจออาคารหลังนี้เลยนะครับที่เตะตาก็คืองานแกะสลักหินนะฮะตอนแรกนึกว่าเป็นของทำใหม่ที่เขาเอาไว้ตกแต่งพอเข้าไปดูใกล้ๆนี่โอ้น่าจะเก่าแก่หลายร้อยปีพอๆกับอายุของตึกหลังนี้เลยนะครับอาคารหลังนี้ชื่อ Stone House นะฮะเป็นหนึ่งในอาคารที่โดดเด่นของเมืองคุดนาโฮราครับสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่15นะฮะอายุถึงทุกวันนี้ก็5-600ปีแล้วนะครับรัฐบาลเข้ามาดูแลนะครับมาบำรุงรักษาแล้วก็ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองครับเมืองคุดนาโฮราเนี่ยนะฮะทั้งเมืองเลยนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับเพราะฉะนั้นทุกอาคารแล้วก็ทุกภูมิทัศน์ที่อยู่ในเขตเนี่ยนะฮะต้องอยู่ภายใต้การอนุรักษ์อย่างเข้มงวดนะครับเพื่อรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมคำว่าอนุรักษ์ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเนี่ยครับหมายความว่าเวลาเรามองไปทางไหนนะฮะเราก็จะไม่เห็นตึกใหม่เอี่ยมแต่ว่าไม่เข้าพวกนะครับผิดยุคอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าโอ้โหป้ายโฆษณาเต็มไปหมดเลยแบบนี้จะไม่มีครับนี่ครับแบบนี้เขาเรียกว่าการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ครับนอกจากอาคารใจกลางเมืองเก่านะครับเมืองนี้ยังมีมหาวิหาร1แห่งครับมีโบสถ์ใหญ่ยักษ์อีก1แห่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่เทียบกับสถานที่ดังๆในทวีปยุโรปได้เลยนะฮะไม่น้อยหน้าใครครับวันนี้ครับจะพาไปเดินเที่ยวในสถานที่ทางศาสนา2แห่งนะครับซึ่งเป็นของเด็ดสำหรับนักท่องเที่ยวและนักประวัติศาสตร์ที่ทำให้เมืองรองอย่างคุดนาโฮราไม่สามารถมองข้ามได้เลยครับ

าเรียงตามลำดับนะครับมหาวิหารเซตเหล็กแห่งนี้นะฮะจะไม่ได้เป็นจุดแรกนะครับที่นักท่องเที่ยวหรือว่าไกด์เนี่ยเขาจะพาคนมาดูแต่ถ้าเรียงตามไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต้องเริ่มที่นี่ก่อนเลยนะครับเพราะว่าสร้างก่อนสถานที่สำคัญจุดอื่นๆในเมืองอีกหลายแห่งนะครับขอเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังนิดหน่อยนะฮะแรกเริ่มเดิมทีครับตรงนี้เขาสร้างเป็นอารามของคณะนักบวชนะฮะชื่ออารามซิสเตอร์เชียนนะครับคำว่าซิสเตอร์เนี่ยครับไม่ใช่คำที่แปลว่าพี่สาวน้องสาวหรือว่าแม่ชีนะฮะคำนี้สะกดด้วยตัว C นะครับมาจากนักบวชที่รวมกลุ่มกันที่เมืองซิโต้นะฮะเมืองเล็กๆในแคว้นเบอร์กันดีในประเทศฝรั่งเศสครับแล้วเขาก็ตั้งชื่อว่ากลุ่มนักบวชซิสเตอร์เชียนฮะซึ่งก็มีทั้งพระนะครับนักบวชผู้ชายแล้วก็นักบวชหญิงก็คือแม่ชีนะครับกลุ่มนักบวชซิสเตอร์เชียนนี่เป็นคริสเตียนนะฮะนิกายคาทอลิกที่มีวิธีคิดในการทำเรื่องเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการสวดมนต์คือพยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้นะครับเพื่อจะลดความยุ่งยากก็เลยได้รับการยอมรับนับถือในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายความสันโดษนะฮะตอนหลังก็ได้รับเชิญจากขุนนางจากดินแดนโบฮีเมียซึ่งก็คือประเทศเช็กในปัจจุบันนี่นะครับให้มาตั้งรกรากแล้วก็เริ่มสร้างอารามกันที่นี่

ครับแต่ที่เห็นในภาพนี้เป็นโบสถ์สุสานเซตเหล็กหรือว่าโบสถ์กระดูกนะฮะไม่ใช่อารามซิสเตอร์เชียนนะครับที่เอาภาพมุมสูงมาให้ดูเนี่ยนะครับอยากให้เห็นลักษณะพื้นที่ครับซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่มากๆเลยนะฮะแบบนี้ทำการเกษตรได้สบายครับตั้งเป็นชุมชนทางศาสนาก็เหมาะมากครับแล้วก็ที่นี่ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าสำคัญในภูมิภาคนี้อีกด้วยนะฮะพอมีขุนนางสนับสนุนครับก็ทำให้อารามซิสเตอร์เชียนมีความมั่นคงมากครับกลุ่มนักบวชซิสเตอร์เชียนก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนะครับถ่ายทอดความรู้เรื่องการเกษตรกรรมการชนประทานก็ดีการจัดการที่ดินอะไรแบบนี้นะฮะทำให้ย่านเซตเหล็กเนี่ยเจริญก้าวหน้าครับกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในดินแดนโบฮีเมียยาวนานเป็นร้อยปีเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ครับได้รับการยกสถานะให้เป็นสังฆมณฑลเซตเหล็กนะฮะมีบิชอปมาประจำด้วยครับกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาในระดับภูมิภาคแล้วก็ทำให้เกิดมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นครับช่วงแรกนี่เขาสร้างให้เป็นโบสถ์นะฮะไม่ได้คิดว่าจะสร้างมหาวิหารแต่ว่าก็มีขนาดที่ใหญ่โตครับแล้วก็มีความสำคัญกับชุมชนการก่อสร้างครับทำต่อเนื่องกันโอ้เป็น10ปีนะฮะก็มีเรื่องเกิดขึ้นครับทำให้หยุดชะงักเพราะว่ามีความขัดแย้งทางศาสนาในโบฮีเมียที่รู้จักกันในชื่อสงครามฮุตไซนะครับซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างชาวคริสเตียนด้วยกันเองนะฮะมีบันทึกถึงความเสียหายรุนแรงครับเข้าว่าพังทลายจนเหลือแต่โครงสร้างจริงนะหมายถึงเสากับคานแบบนี้ครับที่เหลือนี่พังยับหมดเลยแล้วก็ถูกทิ้งร้างอยู่เป็นร้อยปีนะครับตอนหลังพอเหตุการณ์ดีขึ้นก็จ้างสถาปนิกชาวอิตาเลียนเข้ามาบูรณะนะครับซึ่งเขาบันทึกเอาไว้ครับว่าตอนซ่อมแซมเนี่ยเขาก็ยังใช้สไตล์กอธิกนะฮะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมจากโครงสร้างดั้งเดิมเนี่ยยังอยู่นะครับแล้วก็ผสมผสานสไตล์บาโรกเข้าไปจนเกิดเป็นศิลปะแบบบาโรกที่มีความพริ้วไหวนะครับอยู่ร่วมกับการตกแต่งแบบกอธิกซึ่งมีความผสมกลมกลืนกันมากๆเลยนะฮะด้วยอาคารที่มีขนาดใหญ่โตครับแล้วก็มีการบูรณะจนมีสภาพที่สวยงามแล้วก็ยังกลับมาเป็นสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญของชุมชนนะฮะเป็นศูนย์กลางการบริหารด้วยแล้วก็กลับมาเป็นที่ประกอบพิธีของบิชอปนะครับก็เลยทำให้ที่นี่ครับยกระดับเป็นมหาวิหารในที่สุดครับข้างในมหาวิหารเนี่ยนะฮะเรายังสามารถชื่นชมศิลปะผสมผสานระหว่างโกธิกกับบาโรกได้ไม่ยากเลยนะครับโดยเฉพาะเส้นสายโครงสร้างที่เพดานเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะฮะอันนี้คือสไตล์โกธิกนะครับแต่ว่าตรงปลายนะพอลากเส้นมาบรรจบกับหัวเสาเนี่ยก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเข้าไปครับอันนี้เป็นผลงานที่เรียกว่าบาโรกโกธิกของสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่มาบูรณะนั่นเองครับจุดเด่นอื่นๆในนี้คือแท่นบูชาครับมองไปตรงไหนก็เจอนะฮะซึ่งก็มีอยู่หลายจุดเลยนะครับแล้วก็สร้างจากหลายยุคด้วยนะแต่พอไปเดินดูแล้วนะครับทุกจุดเนี่ยเขาพยายามรักษาแนวทางการตกแต่งนะฮะไม่ให้หลุดออกจากสไตล์หลักนะครับแต่ก็คงจะปะปนด้วยความนิยมตามช่วงเวลาด้วยเหมือนกันนะครับการซ่อมแซมครั้งใหญ่เนี่ยก็ผ่านมาหลายร้อยปีไม่แปลกใจถ้าจะมีการเติมแต่งเข้าไปตามรสนิยมของผู้สนับสนุนนะครับผู้บริจาคอะไรเนี่ยเรียกง่ายๆว่าคนให้ทุนนะรวมถึงสไตล์ของช่างฝีมือแต่ละยุคด้วยครับแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าแท่นบูชาทุกจุดภายในมหาวิหารมีความสวยงามครับดูอลังการบางจุดนี้ไม่ได้เล็กเลยนะฮะแต่ก็ยังดูศักดิ์สิทธิ์ครับทำหน้าที่เป็นจุดสักการะได้อย่างสมบูรณ์ครับ

มีเรื่องหน้าต่างกระจกนะฮะที่อยู่ตามจุดต่างๆในมหาวิหารเนี่ยซึ่งแทบทั้งหมดเนี่ยเป็นทรงแหลมสูงสไตล์กอธิกดั้งเดิมครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเขาไม่ได้พยายามทำศิลปะกระจกประดับสีสเตนแกลสเนี่ยนะฮะซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่ดูดีนะครับเพราะว่าพอเป็นกระจกใสธรรมดาเนี่ยทำให้แสงสว่างผ่านเข้ามาได้เยอะครับตามบันทึกก็เขียนว่านี่เป็นแสงแห่งพระเจ้าเลยนะฮะเพราะว่าทำให้ข้างในเนี่ยดูสะอาดนะครับดูกว้างขวางโปร่งโล่งแล้วก็ให้บรรยากาศสบายครับพอไม่ได้ใช้ศิลปะกระจกสีมาตกแต่งรวมถึงตามผนังเนี่ยก็ไม่ได้มีการเขียนรูปนะฮะไม่ได้มีจิตรกรรมปูนเปียกเนี่ยก็ทำให้ภายในนี่มีการคุมโทนได้นะครับเรียกว่าเอาอยู่เลยนะฮะไม่มีตรงไหนที่โดดออกมาหรือว่าไม่เข้ากันครับทุกวันนี้มหาวิหารเส้นเหล็กอายุหลายร้อยปีแล้วนะครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะแวะมาดูเพราะว่าต้องอยู่ในโปรแกรมทัวร์ของเมืองคุดหน้าโฮราแน่ๆครับอาจจะไม่ใช่สถานที่ท็อปลิสต์นะฮะแต่เชื่อว่าถ้ามาที่นี่แบบที่รู้ประวัติศาสตร์มาสักหน่อยนะฮะจะทำให้การมายืนอยู่ในมหาวิหารแห่งนี้ถูกจัดอยู่ในรายการของเด็ดจากเมืองรองแน่ๆครับ

ย้ายมาดูที่เที่ยวอีกจุดหนึ่งในเมืองคุดหน้าโหรานะครับไม่ว่าจะมองจากมุมไหนครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นเป็นอันดับแรกนะฮะในการมาเดินดูโบสถ์เซนต์บาบาร่าก็คือเนี่ยครับยอดแหลมๆซึ่งเต็มหลังคาไปหมดเลยนะครับคนที่พอจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะอยู่บ้างเนี่ยนะก็จะรู้ว่านี่เป็นสไตล์กอธิกชัดเจนนะครับยอดแหลมๆชี้ขึ้นฟ้านี่เป็นความเชื่อเรื่องการใกล้ชิดกับพระเจ้านะฮะมีหลังคาโบสถ์หลังคาวิหารโดยเฉพาะในทวีปยุโรปที่สร้างขึ้นในยุคกลางนะครับใช้การตกแต่งสไตล์แบบนี้เยอะเลยนะฮะเฉพาะที่รายการของเราพาไปเที่ยวมานี่ก็น่าจะเกือบ10แห่งได้แล้วนะครับตอนที่เริ่มก่อสร้างเนี่ยเป็นปลายศตวรรษที่14นะเป็นยุคท้ายๆของศิลปะกอธิกที่เรียกว่าเลดกอธิกนะครับก่อนที่โลกศิลปะเนี่ยจะก้าวข้ามไปสู่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือว่าเรเนซองส์นะฮะแต่ถึงจะเป็นช่วงท้ายๆครับก็ยังเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของการตกแต่งแบบกอธิกดั้งเดิมเยอะเลยนะฮะที่เห็นชัดๆครับคือการใช้เส้นแนวตั้งนะฮะเส้นตรงจากล่างขึ้นบนบนลงล่างเนี่ยนะฮะในงานออกแบบนี่โอ้มีหลายจุดเลยนะครับอย่างเสาชัดเลยนะครับกรอบประตูกรอบหน้าต่างเส้นพวกนี้ทำให้เกิดความสูงนะครับสูงแบบสูงชะลูดเลยนะฮะผอมสูงครับซึ่งเขามีความเชื่อว่ารูปทรงแบบนี้นะครับนี่คือความสง่างามนะฮะเราคนยุคนี้ครับพอไปยืนดูเส้นสายต่างๆในสถาปัตยกรรมนี่ก็เตะตาดีนะครับยิ่งเวลามีงานแกะสลักประดับเข้าไปตามจุดต่างๆนี่ก็ดูสวยงามอลังการครับซึ่งก็น่าทึ่งนะฮะนี่เป็นความคิดของคนเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วครับการสร้างโบสถ์ขนาดใหญ่ครับแล้วก็ออกแบบให้มีรายละเอียดการตกแต่งเยอะขนาดนี้ครับนอกจากต้องสร้างกันยาวนานแล้วนะฮะยังต้องใช้งบประมาณมหาศาลทีเดียวนะครับแต่คุดหน้าโฮร่านี่เป็นเมืองคนมีตังนะฮะร่ำรวยจากการทำเหมืองเงินครับเพราะฉะนั้นหลายช่วงหลายตอนของการสร้างโบสถ์เซนต์บาบาร่าเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณครับยกเว้นช่วงที่มีสงครามศาสนาสงครามฮุตไซด์นะซึ่งก็รบกันยาวนานครับเศรษฐกิจย่ำแย่การก่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารนี่ต้องหยุดชะงักไปยาวนานทีเดียวครับจุดเริ่มต้นของการสร้างโบสถ์เซนต์บาบาร่าเนี่ยเขาตั้งใจอุทิศให้นักบุญบาบาร่านะฮะเป็นนักบุญที่คนงานเขานับถือมากเลยนะครับคนทำงานที่อยู่ในเหมืองเงินนี่นะฮะจะเป็นงานที่เสี่ยงภัยเยอะใช่ไหมครับซึ่งก็มีทั้งช่างขุดอุโมงค์ทำงานเกี่ยวกับระเบิดอะไรแบบนี้นะครับนักบุญบาบาร่าเนี่ยจะเป็นเหมือนผู้คุ้มครองคนทำงานเหมืองนะฮะภาษาอังกฤษนี่เขาใช้คำว่า Saint of Miners เลยนะฮะนักบุญแห่งชาวเหมืองนะครับถ้าเป็นแบบพุทธนะครับเราเรียกว่าเป็นพระเครื่องที่คนงานต้องหามาห้อยคอเรียกแบบนั้นก็ได้ครับจะเป็นความเชื่อความศรัทธาเพื่อให้ปลอดภัยนะครับแต่เป้าหมายที่แฝงอยู่ในการสร้างโบสถ์เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเจ้าของกิจการสัมปทานเหมืองแร่เงินนะครับอยากจะแสดงความมั่งคั่งนะฮะอยากแสดงอำนาจแข่งกับมหาวิหารเซตเหล็กจริงๆตอนเขาสร้างเนี่ยเขาอยากจะแข่งกับมหาวิหารใหญ่ๆในเมืองปรากเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็บอกเราได้ว่าแสดงว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยเมืองคุดหน้าโฮร่านี่โอ้ยิ่งใหญ่จริงรวยจริงนะครับไหนๆก็อยากอวดนะฮะก็เลยจ้างสถาปนิกเก่งๆเข้ามาดูแลครับหลายคนนี่มาจากกรุงปรากซึ่งมีโปรไฟล์ที่ดีเลยนะครับเคยสร้างมหาวิหารใหญ่ๆในเมืองหลวงมาแล้วนะฮะทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับจนกระทั่งเกิด

สงครามฮุดไซด์เนี่ยนะฮะก็ต้องหยุดไปยาวนานพอสงครามหยุดสงบแล้วนะครับก็กลับมาสร้างกันต่อครับแต่ยุคหลังสงครามนะเป็นยุคที่ต้องฟื้นฟูบ้านเมืองเนี่ยงบประมาณมันก็ร่อยหรอนะครับแถมผลผลิตจากเหมืองเงินก็

แล้วเนี่ยนะยังต้องใช้เวลาสร้างอีก20กว่าปีถึงจะเสร็จสมบูรณ์ครับนับย้อนไปตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโบสถ์ในปีค.ศ.1388จนถึงปีที่เสร็จเรียบร้อยนะฮะค.ศ.1905ครับหักลบแล้วเนี่ยนะฮะใช้เวลาไป500กว่าปีเลยนะโอ้สร้างกันลืมเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามก็เป็นผลงานระดับมาสเตอร์เลยนะก็คือโบสถ์ที่สวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยศิลปะโกธิกยอดฮิตซึ่งเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับ

ดินเข้ามาดูจุดเด่นภายในโบสถ์เซนต์บาบาร่านะครับขอพามาดูเรื่องนี้ก่อนเลยนะฮะเรื่องกระจกสีครับกระจกสีที่เราเห็นตอนนี้นะฮะบางส่วนที่เป็นของเก่าจริงนะครับก็ยังรักษากันไว้ได้ในสภาพที่ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะบางส่วนก็เปลี่ยนวัสดุไปตามยุคครับเพราะว่าเก่าแก่มากๆแล้วก็มีกระจกที่เสียหายไปตามเวลาด้วยเหมือนกันช่วงบูรณะครั้งใหญ่หลังสงครามฮุนไซน์เนี่ยมีการซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุกันเยอะมากเลยนะครับที่มหาวิหารเซตเหล็กเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้กระจกสีตกแต่งก็เข้าใจว่าต้องการให้เกิดแสงสว่างเข้ามาเยอะๆแล้วก็ไม่อยากให้รกสายตานะครับแต่กระจกสีที่โบสถ์เซนต์บาบาร่าเนี่ยกลับดูเข้ากันดีนะฮะไม่รกไม่ลายตาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้ในพื้นที่ที่ไม่เยอะเกินไปครับไม่มากไปไม่น้อยไปก็ทำให้งานศิลปะในชวนมองมากขึ้นนะครับเหมือนงานจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยก็มีการกำหนดบริเวณครับไม่ได้เพ้นไปจนทั่วนะฮะดูสีสันจืดจางไปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ของอาคารเนี่ยเป็นบริเวณที่โดนแดดส่องเกือบทั้งวันเลยนะครับก็ส่งผลให้สีจากเทคนิคปูนเปียกเนี่ยซีดจางลงได้ซึ่งก็สมควรอยู่นะฮะอันนี้ผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับภาพเขียนจิตรกรรมปูนเปียกในโบสถ์เซนต์บาบาร่าเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นเรื่องราวทางศาสนาครับจากบทต่างๆในพระคัมภีร์แล้วก็ยังมีภาพเขียนที่เล่าเรื่องชีวิตประจำวันของคนงานในเหมืองแร่เงินด้วยนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่มีค่ามากสำหรับการค้นคว้าของนักประวัติศาสตร์นะฮะจริงๆภาพเขียนพวกนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ในอีกแง่มุมหนึ่งของประเทศใดเลยนะครับโบสถ์เซนต์บาบาร่านี่มี2ชั้นนะฮะแล้วก็ชั้นบนนี้ก็เปิดให้คนขึ้นไปดูได้ครับพอเดินขึ้นมาดูชั้น2เนี่ยตอนแรกตั้งใจมาดูส่วนบนสุดของออร์แกนนะฮะซึ่งเขาตกแต่งเป็นรูปปั้นครับใช้สีทองดูอลังการสวยงามเลยนะฮะแต่อยู่วันนี้กลับสะดุดตากับหุ่นแกะสลักที่ตั้งอยู่ตามเสาใหญ่ๆครับพอเข้าไปยืนดูใกล้ๆพบว่าโอ้นี่เป็นไม้นะฮะตอนแรกดูไม่ออกเลยนะครับไปอ่านป้ายข้อมูลนะครับเขาเรียกชั้นบนนี้ว่า upper gallery นะฮะคือที่แสดงงานศิลปะซึ่งอยู่บนชั้นลอยนะครับบนนี้ก็มีรูปภาพรูปเขียนครับงานแกะสลักที่แตกหักเสียหายนะครับบางชิ้นก็รอการซ่อมแซมบางชิ้นอาจจะรอการขนย้ายอะไรแบบนี้นะครับแต่งานศิลปะที่ดึงสายตามากที่สุดครับก็คงจะเป็นหุ่นไม้นี่แหละครับแกะสลักเป็นนักบุญนะฮะเป็นบุคคลสำคัญจากพระคัมภีร์ครับอย่างทูตสวรรค์มิคาเอลนะฮะมิคาเอลนี่เป็นผู้พิพากษาดวงวิญญาณนะครับบางหุ่นก็จะเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับถือตัดช่างเนี่ยมีความหมายถึงความยุติธรรมนั่นเองครับที่น่าสนใจคือเทคนิคการแกะสลักเนี่ยช่างฝีมือเขาเก่งมากเลยนะครับทำงานไม้ออกมาได้ผ้าเป็นผ้านะฮะเรียกว่าอย่างนั้นแหละครับดูพริ้วไหวนะครับแกะไม้ให้เป็นผ้าได้ไม่ได้ง่ายเลยนะครับและนี่ไม่ได้เป็นฝีมือของช่างแกะสลักอย่างเดียวนะครับการเก็บงานต่างๆโอ้มีความละเอียดละออมากครับเราแทบไม่เห็นรอยต่อที่ชัดๆเลยนะฮะรู้ว่ามีการต่อไม้ซึ่งก็ไม่แปลกครับเขาไม่ได้ใช้ไม้สุงท่อนใหญ่ๆหลายคนโอบเนี่ยนะเอามาแกะสลักเป็นรูปคนแบบนี้เขาจะใช้วิธีต่อไม้เป็นชิ้นๆก็ง่ายกว่าครับควบคุมได้แต่ว่ารอยต่อเนี่ยค่อนข้างเนียบเลยนะฮะเก่งมากๆเลยนะครับและนี่เขาทำกันเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะฮะถือว่าเป็นภูมิปัญญาของช่างฝีมือท้องถิ่นชาวโบเฮเมียนที่เก่งมากๆเลยนะครับโบสถ์เซนต์บาบาร่าใช้เวลาสร้างยาวนาน500กว่าปีครับต้องใช้ช่างฝีมือกี่รุ่นคนนะฮะที่เข้ามาสร้างงานต่อๆกันครับบางช่วงก็หยุดไปหลายสิบปีครับแต่พอกลับมาสร้างต่อหรือแม้แต่การบูรณะซ่อมแซมในยุคต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าช่างฝีมือแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ก็ใช้เทคนิคต่างๆได้แบบกลมกลืนกับของเดิมมาก

โบสถ์นักบุญบาบาร่าหรือว่าเซนต์บาบาร่าเนี่ยนะฮะไม่เคยเป็นที่ประทับของบิชอปเลยนะครับก็เลยเรียกกันตามความตั้งใจแรกก็คือเป็นโบสถ์นะฮะไม่ใช่มหาวิหารหรือว่าอาสนวิหารครับแต่ด้วยความที่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีความสวยงามครับคนทั่วไปก็เรียกกันติดปากว่าคาทีดรอลนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือการทำหน้าที่เป็นศาสนสถานให้ผู้คนเข้ามาสักการะมาทำพิธีครับซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายของการสร้างโบสถ์ไม่ต่างจากมหาวิหารเซตเหล็กนะฮะนี่คือคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นศาสนสถานทั้งสองแห่งครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้ศูนย์กลางประวัติศาสตร์คุตนาโฮราและโบสถ์เซนต์บาบาร่าพร้อมด้วยมหาวิหารพระแม่มารีแห่งเซตเหล็กครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศเช็กนะฮะเมื่อปีพ.ศ. 2538ครับเขามีหลักเกณฑ์การพิจารณาแบบนี้ครับโครงสร้างของเมืองนี่นะฮะได้รับการเติมเต็มนะครับใช้คำนี้เลยเติมเต็มด้วยสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปะการตกแต่งชั้นนำของโลกนะฮะโดยเฉพาะโบสถ์และก็มหาวิหารประจำเมืองครับซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมของทวีปยุโรปในยุคต่อมาด้วยครับข้อต่อมาครับเขาบอกว่าศูนย์กลางเมืองประวัติศาสตร์ทั้งตูเมืองเลยนะครับรวมถึงโบสถ์และก็วิหารสำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของเมืองยุคกลางในทวีปยุโรปนะครับซึ่งทำนุบำรุงศาสนาที่มาจากความมั่งคั่งก็คืออุตสาหกรรมเหมืองเงินซึ่งมีแบบนี้ไม่กี่แห่งในโลกครับ

วันนี้พาไปเดินเที่ยวมหาวิหารครับกับโบสถ์ประจำเมืองเล็กๆชื่อคุดนาโฮรานะฮะเป็นวันเที่ยวแบบสบายๆไม่หวือหวานะครับแต่มีเรื่องให้ขบคิดเชื่อมโยงหลายอย่างครับความสนุกอาจจะอยู่ตรงการแกะรอยประวัติศาสตร์นะฮะสถานที่ทางศาสนา2แห่งนี้มีช่วงเวลาที่เหมือนกันนะครับก็คือสร้างแล้วก็หยุดนะฮะมีช่วงโดนทำลายระหว่างสงครามศาสนาภายในประเทศนะครับแล้วก็หยุดอีกมีช่วงบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับจนในที่สุดก็ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์อาจจะต่างยุคต่างสมัยห่างกันเป็นร้อยปีครับแต่สุดท้ายทั้ง2แห่งครับก็ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ทางศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนจนถึงทุกวันนี้นะครับและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องอยู่ในลิสต์ของนักท่องเที่ยวเวลาที่มาเยี่ยมเมืองคุดนาโฮราด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าต้องประทับใจกับของเด็ดประจำเมืองรองแห่งนี้แน่นอนครับ

0: งานฟินิกีหรือยัตไลนะครับจุดเริ่มต้นเลยคือมาจากอียิปต์ต้องย้อนกลับไป 5,000 ปีจุดเด่นของมันเลยคือเอาเงินที่เล็กเท่ากับเส้นผมแล้วมาพันเกลียวยัดเข้าไปในโครงเราสวมใส่ครับมันจะเล่นกับไฟมันเลยทำให้งานเนี่ยเหมือนขยับได้มีชีวิตแสงก็จะสะท้อนจากตัวโลหะสู่สายตาของผู้สวมใส่
1: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
2: คือมันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มทุนในทุกมิติอ่ะ
3: จัดทับดับขบวนให้ดีนะผมคิดว่างานนี้รัฐบาลต้องคิดให้หนัก
4: มันคุ้มกันไหม
5: ผิดครับ
6: ไม่เชื่อมั่น
3: หยุดโครงการนี้เน
2: า
3: ะ
2: ผมไม่ได้ต่อต้านแลนด์บิดเลยผมอยากให้มีแลนด์บิดแต่ผมอยากให้เป็นแนวอื่น
7: สวัสดีค่ะนี่คือฟังเสียงประเทศไทยค่ะภายใต้รัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโครงการที่ร้อนแรงที่สุดนะคะเกิดกระแสคัดค้านอย่างเข้มข้นขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วในกลุ่มของภาคประชาชนนักวิชาการและนักสิ่งแวดล้อมค่ะแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาบอกว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมา3ชุดเพื่อศึกษาเรื่องนี้นะคะบอกว่าจะฟังเสียงทุกฝ่ายอย่างรอบด้านแต่ว่ากระแสคัดค้านก็ยังดังขึ้นไม่หยุดค่ะเวลานี้แลนด์บริดจ์จึงเป็นเหมือนระเบิดเวลาของรัฐบาลและอีกด้านนึงแลนด์บริดจ์เองก็เป็นเดิมพันระหว่างความเสี่ยงและโอกาสของประเทศนี้เช่นเดียวกันนะคะทำไมภาคประชาชน

0: ยอมให้แลนด์บริดจ์เกิดขึ้นไม่ได้ฟังเสียงประเทศไทยวันนี้ชวนตรวจแนวต้านแลนด์บริดจ์ภาคประชาชนค่ะ
1: ผมอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปราทองเป็นอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัจจุบันสอนเรื่องนิเวศวิทยาทางทะเลนะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยความเกี่ยวข้องกับพื้นที่นี้ก็คือเป็นคนที่จัดทำเอกสารสำหรับการนำเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลกซึ่งพื้นที่จังหวัดระนองป่าชายเลนและกลุ่มเกาะใกล้ชายฝั่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เราเสนอเป็นมรดกโลกครับมีโอกาสศึกษาร่างรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็พบว่าในการศึกษาด้านระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยมีข้อสงสัยโดยเฉพาะการพบสิ่งมีชีวิตในทะเลเนี่ยจำนวนน้อยมากผิดปกติก็เลยลงไปศึกษาพื้นที่ร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่นะครับลงไปเก็บตัวอย่างแล้วก็พบว่าบริเวณนี้ครับทั้งบริเวณที่เป็นที่จะมีการก่อสร้างท่าเรือโดยเฉพาะจังหวัดระนองเนี่ยครับมีสิ่งมีชีวิตหน้าดินรวมกันประมาณ400กว่าชนิดนะครับแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์ยืนยันว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเรากำลังจะก้าวสู่การพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งกำลังจะไปหักล้างหรือทำลายศักยภาพอีกมุมหนึ่งของพื้นที่ที่เราเตรียมการเสนอเป็นมรดกโลกนะครับเรากำลังแรกระบบนิเวศทางทะเลที่ดีที่สุดของประเทศแล้วก็ยังเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่น่าจะดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเหมือนกันไปกับโครงการพัฒนา
2: สวัสดีครับชื่ออภิสังทัศนีนะครับเป็นกลุ่ม Meet for Life ครับ Meet for Life ก็ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการกัดเซาะเรื่องโครงการที่อยู่บริเวณชายฝั่งครับซึ่งเราเกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์เพราะว่าตัวโครงการท่าเรือเนี่ยที่ถมทั้งสองฝั่งนั้นมันเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนาะซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะได้ทาง Bit for Life กับนักวิชาการก็รวมทีมกันทำรายงานเล่มนึงชื่อว่า Land Bit Effect โครงการ Land Bit มันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยมันตั้งอยู่ใจกลางอันดามันเหนือมีอุทยาน6แห่งล้อมรอบเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าแล้วก็วาฬโลมาฉลามในเชิงนิเวศวิทยาเนี่ยมันคือพื้นที่ที่มันสำคัญมากนะครับดังนั้นการที่มีโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ตั้งอยู่มันเสี่ยงต่อการที่ระบบนิเวศเราจะถูกทำลายไประหว่างแลนด์บริดจ์ที่เราต้องลงทุน1ล้านล้านกับสิ่งที่เราต้องแลกอย่างอันดามันเหนือเนี่ยมูลค่า 600,000 ล้านน่ะกับเกาะเต่าแบบ 10,000 ล้านเนี่ยมันคุ้มกันมั้ยทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะเราได้เงินเกือบ700ล้านต่อปีกับการที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยกับเราทิ้งเงิน1ล้านล้านลงไปแต่ทำลายทุกอย่างเลยอันไหนจะยั่งยืนกว่า
3: ผมสมบูรณ์กำแหงนะครับในฐานะสภาประชาชนภาคใต้นะครับผมอยู่พื้นที่ภาคใต้สีเขียวติดตามเรื่องแลนด์บริดจ์มาตั้งแต่สมัยที่เป็นแลนด์บริดจ์เส้นสงขลาสตูลเพราะว่าบ้านอยู่สตูลผมคิดว่าโครงการนี้ไม่คุ้มทุนแน่ๆซึ่งมีคนพูดกันเยอะแต่ว่าในมุมพวกผมเนี่ยเราอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องของความเสียหายเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมวัฒนธรรมเรื่องวิถีชีวิตของคนที่จะอยู่ในตลอดเส้นทางโครงการเพราะนั่นหมายความว่าถ้าโครงการมันไม่คุ้มค่าคุ้มทุนแต่ชุมชนหรือพื้นที่มันถูกเลือกไปแล้วมันถูกทำลายไปแล้วมันถูกโยกย้ายไปแล้วผมคิดว่านี่คือความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ที่รัฐบาลจะต้องฟังแล้วก็ในกระบวนการที่ผ่านมาผมคิดว่าบทเรียนสำคัญก็คือการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ต่ำมากนะครับส่วนตัวเนี่ยเราก็ติดตามโครงการนี้มาตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นแลนด์บริดจ์สงขลาสตูลซึ่งเราก็ศึกษาข้อมูลเยอะว่าเอาเข้าจริงในทางเศรษฐกิจเนี่ยหมายถึงว่าผู้ประกอบการเดินเรือเองก็ไม่ได้สนใจวิธีการแบบนี้แน่ๆผมคิดว่าเรามีแต่ความเสียหายไปข้างหน้านะครับผมคิดว่าเราไม่ควรแลกกับโครงการที่ไม่มีอนาคตครับ
4: ประเทศไทยนนท์วันเป็นผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ EDC วัดครับโครงการแลนด์บริดจ์รัฐบาลวางโครงสร้างพื้นฐานผิดครับควรจะศึกษาเชิงระบบว่าภายใต้พื้นฐานทางเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยโครงสร้างแบบไหนที่จะเอื้อส่วนโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะครับทั้งในระดับนานาชาติก็ไม่เอื้อและต่อระบบเศรษฐกิจของภาคใต้ก็ไม่เอื้อด้วยครับผมคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งจำเป็นแต่ต้องศึกษาเชิงระบบว่าอันไหนที่สนับสนุนเศรษฐกิจพื้นฐานของภาคใต้ได้จริงคำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีชัดเจนว่าไปเชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ครับนั้นก็จะถูกขยายไปสู่กิจกรรมอื่นๆโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อีก4จังหวัดครับซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นผลกระทบอีกหลากหลายมิติเลยครับ
5: ชื่อสุภาพรมาลอยๆนะคะเป็นผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมค่ะก็เป็นองค์กรที่ทำงานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมงั้นกรณีแลนด์บริดจ์ก็องค์กรเนี่ยติดตามมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นโครงการและนโยบายขนาดใหญ่ของรัฐที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อะค่ะเราคิดว่าที่ลงไปอะค่ะในแลนด์บริดจ์เนี่ยพื้นที่บนผืนดินมันมีผู้คนและระบบนิเวศที่สมบูรณ์และก็ในพื้นที่นี้ใต้ผืนน้ำก็ยังมีระบบนิเวศที่มหัศจรรย์มากแล้วก็บนอากาศเราจะเห็นความสดชื่นและอากาศที่บริสุทธิ์ในพื้นที่ภาคใต้โซนที่เราลงไปที่จะก่อให้เกิดแลนด์บริดจ์เราไม่ปฏิเสธการพัฒนาแต่ว่าการพัฒนาขนาดใหญ่แล้วก็ครอบคลุมพื้นที่เยอะขนาดนี้เนี่ยรัฐจะต้องให้ความสำคัญกระบวนการทางกฎหมายอย่างเช่นที่องค์กรทำเนี่ยกระบวนการทางกฎหมายการประเมินผลกระทบการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงจะต้องมีความหมายอย่างยิ่งก่อนที่รัฐจะเดินหน้าโครงการหยุดแลนด์บริดจ์และไม่มีกฎหมายพิเศษในพื้นที่ภาคใต้ที่รัฐกำลังเดินหน้าค่ะ
6: สสินเฉลิมลาภครับเป็นนักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม20ปีที่ผ่านมาผมมีโครงการสำรวจทรัพยากรทางอันดามันอยู่ตลอดทั้งเรื่องของการเสนออันดามันเป็นมรดกโลกตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วจนมาถึงเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็อยู่ในคณะทำงานชุดนั้นมาตลอดคือมันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มทุนในทุกมิติอ่ะมันเป็นการคิดเอาว่าจะมีเรือมาแต่จากประสบการณ์ของผมที่เคยตรวจสอบตั้งแต่โครงการปากบาลาเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยปัญหาใหญ่ของมันก็คือเราไม่มีสินค้ามากพอที่จะดึงดูดเรือที่ให้เข้ามาทำการยุ่งยากขนาดต้องขนถ่ายสินค้าแบบนี้ในเมื่อมันไม่มีสินค้าก็คือว่ามันจะต้องสร้างสินค้าหรือสร้างอุปสงค์อุปทานขึ้นมาใหม่โดยการตั้งคลังสินค้ากับนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาให้เหมือนมาบตาพุดดังนั้นผลกระทบสิ่งแวดล้อมมันจะมหาศาลไม่ใช่ศึกษากันง่ายๆแค่นี้หรอกแล้วก็จริงๆแล้วการที่ตัดพื้นที่ออกเป็น2ส่วนแล้วก็มีกำแพงกั้นระหว่างเนี้ยอันนี้เสี่ยงต่อความมั่นคงเสี่ยงต่อเรื่องของผลกระทบชุมชนก็คือการต้องย้ายผู้คนที่เขาอยู่กับทรัพยากรอยู่กับท้องที่ออกไปทั้งหมดเนี่ยเรื่องนี้ต้องทํา SEA ไม่ได้ทําแค่ EIA หรอกผมไม่ได้ต่อต้านแลนด์บริดจ์เลยผมอยากให้มีแลนด์บริดจ์แต่ผมอยากให้เป็นแนวอื่นแนวนี้ผมอยากห่วงไว้เป็นมรดกโลกอันดามันผมมาเชียร์ให้มีแลนด์บริดจ์แต่ไม่เคลียร์เส้นนี้เพราะเส้นนี้มันเสี่ยงต่อการขาดทุนแล้วก็สร้างไม่เสร็จเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องถึงไม่เซ็ตเก่าๆของคนรุ่นผมอะซึ่งมองการพัฒนาไปแบบว่าปัดคนออกไปแล้วเอาโครงการใหญ่เข้าไปซึ่งถ้าเกิดสมัยสัก40ปีที่แล้วอย่างทำอย่างมาบตาพุดหรือว่านิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่เราสร้างไปแล้วอะอันนั้นอะมันทำให้ประเทศไทยพ้นกับดักความยากจนระดับนึงแต่วันนี้มาทำแบบนั้นอีกก็ไม่ใช่ว่าจะเพิ่มรายได้ขึ้นมามันต้องคิดใหม่หมดแหละถ้าเกิดขึ้นได้ก็ไม่เสร็จถ้าคนยังทันโฮปเบลก็จะเป็นแบบโฮปเบล
5: โดยบทบาทขององค์กรนะคะเราคงไม่รอให้ปักเสาแต่เราคงใช้กระบวนการทางกฎหมายตรวจสอบกระบวนการทั้งหมด
7: ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเกิน 50% น่าจะหยุดได้นะครับ
1: ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจริงหรือเปล่าแต่เรากำลังสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศ
2: ผมเชื่อว่าคนใต้ไม่ให้เกิดครับครับมี2ทางคือเกิดแลนด์บริดจ์กับรัฐบาลถูกไล่อ่ะมีแค่2ทางนี
3: ้ก็นี่ก็ฝากไปถึงส.ส.พรรคภูมิใจไทยในภาคใต้นะบอกว่าถ้าคุณต้องการฐานเสียงในภาคใต้แล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าจะเอาโครงการนี้มาแล้วคุณจะยึดภาคใต้ได้ผมคิดว่าเป็นชุดที่ก็ที่ผิดพลาดแน่ๆนะครับนั่นหมายความว่าคุณยังกลับตัวกลับใจทันณเวลานี้ครับ
8: กระแสคัดค้านประเด็นความไม่คุ้มค่าการทำลายวิถีชีวิตวัฒนธรรมทำลายแหล่งทรัพยากรและการท่องเที่ยวดังขึ้นจากทั่วสารทิศล่าสุดภาคประชาชนเตรียมผนึกกำลังขึ้นมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหยุดยั้งแลนด์บริดจ์และพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือกฎหมาย SEC ในวันที่22มิถุนายนนี้มาวัดกำลังรัฐบาลภูมิใจไทยในการเดินหน้าโปรเจกต์1ล้านล้านบาทครั้งนี้กับมุมมองเพิ่มเติมจากแนวต้านภาคประชาชนทั้ง6ท่าน
0: ชวนประเมินค่ะระหว่างรัฐบาลกับแลนด์บริดจ์ใครจะอยู่ใครจะไปถามน้ำนิ่งก่อนได้ไหมคะระหว่างรัฐบาลกับแลนด์บริดจ์ใครจะอยู่ใครจะไป
2: ถ้ารัฐบาลแลนด์บริดจ์ผมว่ารัฐบาลไปก่อนครับ
0: อาจารย์ศักดิ์อนันต์มองยังไงคะ
9: ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับไม่น่าจะเกิด
0: จะไปคู่หรือไง
9: ไม่น่าจะมีครับ
0: ไม่น่าจะเกิดแลนด์บริดจ์
9: ไม่น่าจะเกิดขึ้นได
0: ้
9: คร
0: ับ ค่ะพี่ชัยคะ
10: ถ้ารัฐบาลอยากถ้ารัฐบาลอยากไปต่อผมคิดว่าคงจะมีความลำบากมากๆครับรัฐบาลอาจจะอยู่ต่อไม่ได้ครับ
0: นี่ไม่ใช่คำขู่ของคนใต้ใช่ไหมคะ
10: โดยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้น
0: เป็นอย่างนั้นบางแกนมองต่างหรือเหมือนยังไงคะใครจะอยู่ใครจะไป
11: ผมว่ารัฐบาลไปครับ
0: แล้วแลนบิดไปด้วยไหม
11: แลนบิดสร้างไม่ได้อยู่แล้วครับซึ่งถ้าคุณเดินหน้าคุณก็ต้องแลก

0: แต่ภูมิใจไทยฐานเสียงคนใต้เยอะนะ
1: ก็วัดใจเลยฮะงานนี
0: ้
1: ถ้าอยากวัด
0: ถ้าอยากวัดในมุมของกฎหมายล่ะคะพี่หนูมองยังไงระหว่างแลนด์บริดจ์กับรัฐบาลไปคู่ใครจะอยู่ใครจะไป
2: ไปทั้งคู่ค่ะคือรัฐบาลก็ไปแลนด์บริดจ์ก็ควรจะไปด้วยคือไม่เกิด
0: เสียงไม่แตกเลยนะคะวันนี้อาจารย์ศาสินจะทำเสียงแตกไหมคะวันนี
3: ้ผมว่ารัฐบาลอายุสั้นกว่า
0: ถ้าสร้างจริงก็สร้างไม่เสร็จใช่ไหม
3: โอ้ยมันไม่เสร็จในรัฐบาลเดียวอยู่แล้วครับโดยโครงการแบบนี้มันมีแนวโน้มว่าสร้างไม่เสร็จอารมณ์ผมเหมือนโฮปเวลเหมือนอะไรแบบนี้
0: จะถูกทิ้งร้าง
3: ไม่ได้ใช้หรอกแต่ได้เริ่ม
0: มันเจ็บปวดตรงนี้ซึ่งแปลว่าจะไม่คุ้ม1ล้านล้านนะบางแก
1: คือมันจะไม่มีคุณมาใช้เพราะข้อมูลมันเยอะมากตัวนี้ผมย่อมมีคุณอธิบายแทนเราเยอะมากเลยตอนนี้ว่าไอ้กระบวนการวิธีการขนส่งแบบเนี้ยไม่มีใครมาใช้แน่ๆนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่แหละที่รัฐบาลคงจะต้องชั่งน้ำหนักการตั้งกรรมการเมื่อวานเขาก็คุยกันแล้วก็แบ่งเป็น3ทีมใช่ไหมเอาก็จริงเนี่ยนี่ผมพูดลงหน้าไปก่อนนะก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร
0: ่
1: ซึ่งผมคิดว่ามันก็มี2ทางอ่ะหนึ่งเขาตั้งขึ้นมาเพื่อจะถอยหรือตั้งขึ้นมาเพื่อจะรุกซึ่งถ้าเกิดเขาตั้งขึ้นมาเพื่อจะรุกเนี่ยผมคิดว่างั้นเนี่ยต้องวัดกันพอสมควรนั่นหมายความว่าไอ้ตัวโครงการแลนด์บริดจ์เองเนี่ยผมคิดว่ามันถูกตั้งคำถามไม่ใช่แค่คนใต้แต่ตัวเนี้ยคนทั้งประเทศ
4: และโดยยุทธศาสตร์เนี่ยรัฐบาลวางผิดเวลาวางยุทธศาสตร์ผิดเนี่ยทุกเรื่องมันผิดหมดนะครับการที่รัฐบาลบอกว่าจะเชื่อม2ฝั่งแล้วมีคนมาใช้เนี่ยข้อมูลชัดเจนว่าไม่มีคนใช้หรือว่าจะเอาตัวแลนด์บริดจ์มาตอบสนองพื้นฐานเศรษฐกิจภาคใต้ก็ตอบไม่ได้อีกเพราะว่าเอาก็จริงแล้วภาคใต้มันคือการเกษตรท่องเที่ยวและถ้าจะเป็นอุตสาหกรรมคือน้ำมันปาล์มก็มีระบบการขนส่งของเขาอยู่แล้วไม่ได้เกิดปัญหารัฐบาลพยายามจะดันตัวเลขขึ้นมาคือปัญหาของการคุ้มเนี่ยที่สนครทำมาเนี่ยปัญหาอยู่ที่ข้อมูลพื้นฐานมันไม่ตรงกันเวลาเอาข้อมูลพื้นฐานจำนวนเรือมามากกว่าปกติอย่างนี้ครับและเวลาข้อมูลตรงนี้มันผิดปั๊บนะครับกระบวนการถัดมามีแนวโน้มว่าจะใช้ข้อมูลผิดเพื่อจะไปสนับสนุนเป้าหมายที่มันผิดในกระบวนการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ย่อมที่จะผิดรวมถึง90วันนี
0: ้
4: ก็อาจจะผิดด้วยครับเหตุผลก็ว่ารัฐบาลบอกว่าเอาสนขเป็นรายงานสนขเป็นตัวตั้ง
0: น้ำนิ่งเป็นอีกคนที่พูดเรื่องไม่คุ้มมาอย่างต่อเนื่องขยายความนิดนึง
5: ผมท้านะท้ายรัฐบาลเปิด200บริษัทเปิดชื่อมาเลยผมเชื่อว่าเกิน 80% คือบริษัทก่อสร้างไม่ใช่บริษัทเดินเรือที่สนใจแลนด์บริดจ์แล้วก็สมมติถ้าก่อสร้างแลนด์บริดจ์ได้จริงๆเนี่ยในรายงานของสนขเนี่ยบอกว่าหลังก่อสร้างเสร็จเนี่ยเราจะต้องตัดส่วนแบ่งจากเรือที่ผ่านช่องแคบมาลากา 20% เราถึงคุ้มทุนในอีก20ปีนะความหมายคือมันจำนวนมหาศาลมากครับแล้วโอกาสเรือในอนาคตมันเป็นเรือขนาดใหญ่แน่นอนเรือขนาดใหญ่เพราะบรรทุกเยอะเขาวิ่งผ่านช่องแคบมาลากามันโอเคอยู่แล้วแต่ว่าณวันนี้ไอ้ยกขึ้นยกลงที่รัฐบาลบอกว่าเร็วกว่าประหยัดเวลากว่า4วันเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่จริงแล้วอะพอกลางข้อมูลออกมาจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะมากกับการขนถ่ายยกขึ้นยกลงอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องรูปแบบเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องความคุ้มค่าก็มีปัญหารวมถึงการลงทุนไปแล้วคำว่าคุ้มอะมันต้องดูว่าเราจะเสียอะไรไปด้วยไงอย่างที่พี่ชายบอกคือว่ามันติดกระดุมเม็ดแรกผิดหมดเลยต่อให้ตั้งกรรมการอีก100ชุด700วัน800วันก็มันก็ผิดอยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายคุณเดินผลการศึกษาแบบเดิมอ่ะตีแทนพี่แกนเลยนะว่า90วันคือการสนับสนุนไม่ใช่การถอย
0: อาจารย์เชื่อเรื่อง90วันไหมว่ามันจะเป็นการทำให้รอบด้านมากขึ้น
6: ผมคิดว่าไม่น่าจะตัดสินใจอะไรได้จาก90วันครั้งนี้ครับถ้าตัดสินใจที่ถูกที่สุดก็ต้องถอยเลยครับก็ต้องหยุดครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปครับรัฐบาลไทยรวมถึงประเทศไทยเนี่ยจะถูกตราหน้าเลยครับว่าเป็นโครงการที่ทำลายระบบนิเวศทางทะเลที่ร้ายแรงที่สุดของโลกของประเทศแล้วถามว่าในมิติที่ทั่วโลกกำลังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับไม่มีเรือลำไหนบริษัทไหนจะกล้ามาใช้ท่าเรือนี้โลกในยุคหน้ามันกำลังจะเปลี่ยนไปครับแค่คิดแบบเดิมๆที่ว่าลงทุนใครก็ได้มาลงทุนจะใช้จ่ายยังไงก็ได้ผมไม่เชื่อว่าบริษัทไหนจะกล้ามาใช้ท่าเรือนี้ถ้าวันหนึ่งมันถูกตีความว่าคุณมาใช้ประโยชน์บนพื้นที่ที่ทำลายระบบนิเวศทางทะเลที่ดีที่สุดของประเทศเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญที่สุดของประเทศนะครับผมถึงบอกเสมอว่าป่าเชเลนบริเวณนี้ครับระบบนิเวศทะเลชายฝั่งละนองเนี่ยเป็นระบบนิเวศระดับครูบาอาจารย
0: ์สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่อาจารย์เคยศึกษา
6: แม้กระทั่งตั้งแต่40ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันถ้าเกิดใครอยากจะเรียนรู้ความเป็นระบบนิเวศความดั้งเดิมของธรรมชาติเนี่ยว่ากระบวนการทางธรรมชาติอยู่ยังไงนะครับก็ต้องไปศึกษาที่ป่าเชเลนที่จังหวัดระนองวันที่เราไป

0: ไปเก็บข้อมูลนะครับเรือเป็นร้อยร้อยลำอยู่เฉพาะตรงนั้นในขณะที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขียนบอกว่าชาวประมงก็ไปหาที่อื่นที่ดีกว่านี
1: ้ตอนได้ผลแลบอยากฉีก EHA เลยไหมอาจารย
0: ์เผาทิ้งครับเผาทิ้งคือเป็นรายงานที่ไม่มีค่าในการเอามาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลยเราเชิญชาวบ้านเราเชิญนักเรียนนักศึกษาเด็กๆมาดูพร้อมๆกันแล้วตักขึ้นมาเนี่ยแล้วเจออะไรเทียบกับรายงาน EHA ที่บอกว่าบางสถานีเจอ1ชนิด2ชนิด4ชนิดเต็มที่8ชนิดอย่างเงี้ยครับคิดเอาเลยง่ายว่ามันเป็นงานวิจัยที่หรือว่าการศึกษาที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยมองแต่มิติของการจะสร้างอย่างเดียวประเทศไทยกำลังปล่อยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการวางแผนเรื่องเส้นทางคมนาคมกับผู้รับเหมามาตัดสินใจเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ
2: การเมืองก็มองแบบเราอะแบบชาวบ้านมองเห็นระยะทางมองเห็นโอกาสมองแบบเพ้อฝันน่ะแต่ว่าเวลาเขาคิดแบบพื้นฐานราชการจริงๆอะเขาไม่ต้องเอาวิชาการมาจับก็คือว่าในแง่ของโลจิสติกอะมันจะคุ้มไม่คุ้
3: ม
2: เท่าที่ผมเคยคุยกับคนในกรมเจ้าท่าซึ่งก็เป็นรุ่นน้องเป็นอะไรเงี้ยนะคุยไม่เป็นทางการนะคือถ้าคุ้มเขาทำตั้งนานแล้วแหละการเมืองเขาน่าจะไม่ได้สนใจว่ามันสร้างได้สร้างไม่ได้ไงคือมันมีโครงการตั้งอยู่ใช่ไหมมันจะเป็นโอกาสของแต่ละรัฐบาลที่มาจุ่มเอาผลประโยชน์อะโอกาสในการเริ่มโครงการอะส่วนเสร็จไม่เสร็จผมก็เชื่อว่าใจจริงๆเขาก็ไม่ได้มองเท่าไหร่เพราะว่ารัฐบาลมันอยู่แค่ไม่เกิน4ปีไง
1: พี่หนูตอนนี้เขาตั้งคุณเอกนิติเป็นหัวโต๊ะศึกษาเรื่องนี้มันเชื่อมั่นมากขึ้นไหม
4: ไม่ค่ะเพราะว่าเหมือนที่น้ำนิ่งพูดนะคะโจทย์เริ่มต้นก็ผิดเนี่ยมันไปต่อก็ผิดค่ะสิ่งสำคัญที่การศึกษาค่ะถ้าเรามองเสียงของชุมชนหรือนักวิชาการคือมันพูดถึงเรื่องผลกระทบที่ใหญ่มากแล้วก็ชุมชนบอกว่าให้ยกเลิกโครงการนะคะไม่ใช่ว่าให้ศึกษาให้คุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนิติหรือใครๆมันก็ผิดเพราะว่าก็เอาข้อมูลมาเพื่อตอบโจทย์ใช่ไหมคะอันนั้นก็คิดว่าทั้งโจทย์ผิดและระยะเวลาไม่เพียงพอในการศึกษาแน่ๆดังนั้นควรจะหยุดทุกอย่างว่าตกลงคุณจริงใจในการที่จะหยุดเพื่อศึกษาไหมถ้าจริงใจจริงเนี่ยต้องหยุดทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับแลนด์บิดไว้ก่อนในพื้นที่แล้วก็มาศึกษากันจริงๆโดยเปลี่ยนโจทย์ใหม่ไม่ใช่แค่รัฐบาลที่มีความท้าทายในตอนนี้กระทรวงทรัพย์คชก.และบริษัทที่ปรึกษาที่ศึกษารายงานเล่มนี้ก็มีความท้าทายว่าคุณเอาจริยธรรมในการศึกษามาท้าทายในระบบข้อเท็จจริงที่กำลังถูกอยู่ระหว่างการตรวจสอบในเรื่อง EHA ไม่พูดถึงตอนนี้คือไม่เปิดนะคะคือเราเคยตั้งคำถามตั้งแต่ค.3ใช่ไหมคะว่ามันมีอะไรที่ศึกษาไม่ครบถ้วนแล้วเราขอดูเล่มที่ยื่นเข้าไปในคชก.แต่คุณไม่เปิดแล้วก็จริงๆ EHA เล่มนี้เนี่ยไม่ควรจะเปิดแค่มูลนิธิที่ขอหรือประชาชนควรจะเปิดสาธารณะเลยคชก.หรือรัฐบาลควรมองว่าคนที่ตั้งประเด็นคำถามให้ตรวจสอบคือผู้มีส่วนที่จะช่วยรัฐบาลให้พิจารณาอย่างครบถ้วนรอบด้านไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้ขัดแย้งเปิดออกมาสิคะถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นในการที่จะโปร่งใสตรวจสอบได้ตั้งแต่เริ่มต้น
3: ล่าสุดเนี่ยในที่เกิดกระแสขึ้นมาเนี่ยก็มีผู้ประกอบการที่ออกมาส่งเสียงชัดเจนมากนะว่ามันมีโอกาสที่เขาไม่ใช้สูงมากซึ่งผมคิดว่าอันนี้ยิ่งตอกย้ำบางทีเวลาคนในสังคมเขาคิดนะเขาก็คิดแบบง่ายๆไงการพัฒนาก็ต้องแลกบ้างใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงก็คือสิ่งเหล่านี้มันแทบประเมินมูลค่าไม่ได้เราไม่เคยคำนวณเรื่องพวกนี้ให้เป็นมูลค่าที่จะต้องมาคำนวณว่าไอ้สิ่งที่ลงทุนไปกับสิ่งที่มันจะสูญเสียเนี่ยมันคุ้มกันไหม
1: อาจารย์ศาสินคะทางออกที่พอจะเป็นไปได้สำหรับเรื่องแลนด์บิดค่ะ
2: ทำเล็กๆก่อนลองทำดูผ้าเรือระนองเก่าอะไรแบบนี้หรือว่าเส้น44อะไรแบบนี้ลองหาปลายทางที่มันชาวบ้านพอรับได้ลองขนส่งอะไรเล่นๆดูก่อนเล่นๆก็หมายถึงเอาจริงอะนะเพราะมันมีโครงสร้างที่พร้อมจะทำอยู่แล้ววันนี้เอาที่มีอยู่แล้วเนี่ยลองไปแข่งดูลองไปขอตู้สินค้ามาลองเอาอะไรขนส่งเล่นๆดูนะครับแล้วถ้าเกิดมันดีขึ้นมาเนี่ยเราทำตลาดดูเดี๋ยวมันเกิดเองอะผมค้านไม่อยู่หรอกถ้ามันดีจริงอะ
5: คือผมคิดว่าเราต้องแยกระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ว่าต้องทำอย่างไรกับการที่รัฐบาลจะพยายามจับขายว่าอายุรศาสตร์การขนส่งที่จะได้ประโยชน์คืออะไร คือผมคิดว่าไอเดียแบบนักวิชาการเช่นอาจารย์ปิติศรีแสงนามเสนอเนี่ยนะครับผมคิดว่าในทางยุทธศาสตร์มันมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าการไปทำแลนด์บิดเพราะหัวใจที่อาจารย์ปิติเสนอว่าไปเชื่อมกับพื้นที่ตอนไหนพม่าลาวแล้วรถไฟของจีนเชื่อมไปยุโรปตั้งกี่เมืองแล้ว
1: โดยใช้ท่าเรือระนองเดิม
5: ใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างท่าเรือใหม่มาปรับปรุงท่าเรือระนองไอ้คอนเซปต์ในทางยุทธศาสตร์แบบนี้มันถูกต้องมากกว่าการที่เราจะบอกว่า

0: มาทำแลนบิดแล้วเชื่อม2ฝั่งอันดามันอ่าวไทยแล้วไอการผิดของแลนบิดเนี่ยมันจะนำมาสู่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดประเด็นตอนต้นก็คือว่าศักยภาพภาคใต้มันจะเพี้ยนไปหมดเลยตรงที่ว่าเราต้องยอมรับว่าไอโครงการตัวแลนบิดเนี่ยมันเชื่อมโยงกับพรบ HDC ซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อเท็จจริงที่รัฐมนตรีทั้ง2ท่านเนี่ยพูดแล้วปอสนคพูดนั่นหมายถึงว่าเวลาเกิดโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะมีนิคมอุตสาหกรรมต่อมาและเวลาเกิดตรงนี้ปั๊บครับเราต้องไม่ลืมว่าเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่การเกษตรและการท่องเที่ยว10ล้านคนในจำนวนประชากรแต่แรงงานเนี่ยมีประมาณ5ล้านคน5ล้านคนเนี่ยครับอยู่ในภาคการเกษตรอยู่ประมาณ 2.1 ล้านอยู่ในภาคการท่องเที่ยวบริการ2ล้านกว่าแล้วที่เหลือเป็นภาคอุตสาหกรรมโดยในยะหนึ่งหมายความว่าเมื่อเกิดแลนด์บิดขึ้นจะทำลายการจ้างงานในภาคใต้จนย่อยยับไม่ใช่การเพิ่มการจ้างงานเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเวลาเกิดตัวแลนด์บิดขึ้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของก้นหอยแห่งความตายในเศรษฐกิจภาคใต้เพราะมันจะค่อยๆม้วนเอาทรัพยากรที่เป็นพื้นฐานทางกิจกรรมเศรษฐกิจมาเหลือกระจุกอยู่ในคนกลุ่มเดียว
1: ปรากฏการณ์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนคุณเอกนิติมาเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะว่าจริงๆรัฐบาลกลัวแล้วคนเอาจริงแสนชื่อภายใน2-3 วันเนี่ยไม่ธรรมดานะ
2: แสนกว่าแล้วตอน
1: ลงชื่อ Stop Landbit SEC แล้วก็กลายเป็นคนพูดในทิศทางเดียวกันคือผมไม่ได้พูดนะแต่คนบอกว่ารัฐบาลนี้ขายชาติแบบเนี้ยพ่อออกกฎหมายเช่าที่ดิน50ปีบวก49ตามร่างของสนคและร่างที่รัฐบาลภูมิใจไทยเสนอคือผมคิดว่าคนที่เขามีการศึกษาคนที่เขาอ่านข้อมูลเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเขาเห็นปุ๊บเขาก็ดูออกว่ารัฐบาลกำลังคิดอะไรอยู
3: ่ยังบอกว่าจริงๆฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรครับเราถอยแล้วนะคือในมิติของมรดกโลกตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มคิดตอนแรกครับคือเรายอมว่าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีหรือพื้นที่ที่เป็นท่าเรือระนองปัจจุบันเนี่ยครับจะไม่ใช่พื้นที่ที่เรานำเสนอมรดกโลกนะครับเราถึงบอกว่าในสายของสิ่งแวดล้อมเรายอมให้แล้วนะฮะเรือไปพัฒนาท่าเรือระนองเดิมที่เรามีอยู่นะครับและที่สำคัญคือเขาเรียกว่าเส้นทางสายมรดกโลกทำยังไงให้คนจากภูเก็ตไปถึงระนองได้ภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงระยะทางประมาณ200กิโลเนี่ยทุกวันนี้เราเดินทางกัน4-5 ชั่วโมงนะครับแค่ทำตรงนั้นนะครับผู้คนจากการทั่วโลกเนี่ยมาท่องเที่ยวนะครับตลอดเส้นทางได้ประโยชน์ทุกชุมชนใจฝั่งเราสามารถเติบโตได้บนความเป็นตัวของตัวเราเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นให้เหมือนคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราแต่เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4: พลังการเพื่ออันล็อกเรื่องนี้แฟนขอทุกท่านสักคนละหนึ่งประโยคได้ไหมคะอยากสื่อสารกับใครและอยากบอกอะไร
2: คือวันนี้ผมคิดว่าเสียงของสังคมมันดังมากนะผมคิดว่าถ้ารัฐบาล อยากจะฟังจริงๆเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะฟังแล้วจริงๆการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา90วันเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมเข้าใจจริงๆนะว่ารัฐบาลกำลังหาทางลงถ้ารัฐบาลยังดื้อไปต่อยังหาทางลงไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะหาทางลง
4: ทางลงมีแน่น้ำนิ่งล่ะค่ะ
1: จุดแรกผมคิดว่าผมสื่อสารไปยังรัฐบาลเลยคือผมคิดว่า90วันเนี่ยผมยังเชื่อไม่ใช่ทางลงเพราะอะไรกระบวนการเดินต่อคือถ้าคุณจริงใจจริงๆเนี่ยรายงานคุณต้องถอนออกจากคชก.ทั้ง2ฉบับจนต่อมาผมคิดว่า EEC เนี่ยก็ต้องหยุดแล้วก็กลับไปดู EEC ว่าตกลง EEC ที่บังคับใช้ในสมัยรัฐบาลประยุทธ์จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาที่มันมีปัญหาอีเทิร์นซีบอร์ดได้จริงๆไหมหรือจริงๆมันมีปัญหาเพิ่มเติมถ้ามันแก้ไม่ได้ก็หยุดกฎหมายลักษณะแบบนี้กับประเทศนี้เสียแล้วก็เขียนการพัฒนาภาคใต้ขึ้นมาใหม่อีกแบบนึง
4: พี่หนูต่อเลยค่ะเพราะ
5: อยากสื่อสารกับรัฐบาลว่า1หยุดแลนด์บิดหยุดทุกกระบวนการของแลนด์บิดค่ะ2ก็คือว่าSEC ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่ทบทวนคิดว่าต้องไปแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นใน EEC ก่อนและเราคิดว่าประเทศนี้ควรมีกฎหมายที่ใช้เหมือนกันทั้งประเทศไม่ควรมีกฎหมายพิเศษเพื่อเอื้อกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ต่างๆนะคะ
4: อาจารย์ศักดิ์นันท์เอาอีกรอบไหมคะ
3: รัฐบาลน่าจะต้องหยุดก่อนนะแล้วก็มองภาพใหญ่มองทิศทางของภาคใต้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหยิบรายงานการนำเสนอมรดกโลกเนี่ยมาอ่านศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ครับว่าการเป็นมรดกโลกเนี่ยไม่ได้ขัดขวางการพัฒนานะครับแต่มันเป็นการหาวิธีการว่าเราจะร่วมกับธรรมชาติอย่างไรบนสมดุลของระบบนิเวศเศรษฐกิจและสังคมครับ
0: คือเรื่องนี้มันเป็นภัยพิบัติการพัฒนาแล้วไอ้ภัยพิบัติตัวนี้ครับคนใต้10ล้านคนบวกคนทั้งประเทศจะได้

0: ทบและผมคิดว่ามีไม่กี่กรณีในประเทศนี้ที่ทุกฝ่ายสามัคคีชุมนุม
1: พี่ชายคะ
0: ถ้ารัฐบาลยังไม่หยุดผู้ที่รับภัยพิบัติจะมาบอกรัฐบาลว่าต้องหยุดในวันที่22มิถุนายนที่ทำเนียบรัฐบาลว่าภัยพิบัติคราวนี้เนี่ยคนที่จะต้องรับผิดชอบก็คือรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยครับ
1: ขอบคุณค่ะปิดท้ายที่อาจารย์ศาสินค่ะ
2: คือผมว่าท่านนายกอนุทินน่ะมีเทคโนแครตมือดีที่ประชาชนเชื่อถือก็ใช้ให้ถูกทางอย่าเอาคุณเอกนิติมาทำอะไรแบบนี้เลยส่วนเรื่องนี้คุณพิพัฒน์จะละอายใจอะไรก็ว่ากันไปคุณเอกนิติก็หยุดเถอะคุณเอกนิติก็บอกเอาเทคโนแครตมีแค่3คนเนี่ยใช้ให้มันอย่าใช้เปลืองอย่ามาเสียพลังงานกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้เลยไม่เอา
1: วันนี้คือทั้งหมดของรายการฟังเสียงประเทศไทยนะคะลารายการไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ครัวคนตกเครื่องค่ะ
4: ใช่สองคน
1: ร้อนรนสองคนนั้นร้อนรน
4: ชิบเกลอ
1: โศกนาฏกรรมแยกอโศกเพชรคนหรือระบบที่เป็นปัญหา
5: ณจุดเนี้ยพอมันมีความเสี่ยงกายภาพเนี่ยมันก็นำมาสู่ human error หรือความผิดพลาดของคนได้เต็มไปหมดเลย
1: ประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟมากกว่า 2,600 จุดแต่ละปีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเฉลี่ยมากกว่า80ครั้ง
6: ถนนเริ่มมีปริมาณการจราจรสูงหรือถ้ารถไฟมีความถี่ในการวิ่งสูงมันอาจจะต้องมีการแบ่งหรือมีการปรับให้มันอยู่คนละระดับ
7: รถไฟกับถนนแยกกันไปเลยทุกจุดเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้อ
8: าจจะต้องใช้เวลาอาจจะไปดูเรื่องของระบบนะครับที่มันให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น
1: คนไทยยังต้องเจออุบัติเหตุลักษณะนี้ไปถึงเมื่อไหร่มาตรฐานความปลอดภัยของเรามีเพียงพอแล้วหรือยังติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา 5:30 เรามีนัดกันค่ะ
9: ฮะเอ็งคบกับเพื่อนผู้ชาย
10: เฮ้ยอู
11: ้ห้ามบอกพ่อกับแม่เด็ดขาดนะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเรา2คน
9: ตอนเข้าจุงมือนะใจเต้นไหม
11: มันไม่ได้ใจเต้นนะดิปูมันช็อตๆอ่ะ
9: กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้
12: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
13: เราเข้ามาสัมผัสกับวงการทีป๊อปนะวันนี้มันสนุกมันยาก
14: สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยยากที่สุด
15: มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างมากบางคนก็บอกเอ้ยก๊อปเคป๊อปหรือเปล่าอะไรเงี้ย
16: นักผจญเพลง Free Play วันเสาร์นี้3:30 เป็นต้นไปทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำกล่องอาหารหรือขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ

0: สแกนหน้ายืนยันตัวตนก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสจันนี้บางคนตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ใหม่กลัวไม่ได้รับสิทธิ์ชาวบ้านเตรียมพร้อมแต่ยังไม่อพยพหลังมีกระแสข่าวกัมพูชาเสริมกำลังประชิดชายแดนกองทัพยืนยันเฝ้าระวังพร้อมรับทุกสถานการณ์ว่าที่ผู้สมัครพ่อเมืองกทม.เริ่มลงพื้นที่และเปิดเวทีสื่อสารนโยบายไม่ห่วงเป็นรองกระแสชัดชาติด้านว่าที่ผู้สมัครสก.เริ่มขยับเปิดตัวเป็นกลุ่มอิสระเพิ่มแก๊สระเบิดเมืองถ่านหินจีนยอดเสียชีวิตทะลุ90คนจากคนทำงานใต้เมืองเกือบ300สีจิ้นผิงสั่งปฏิบัติการกู้ภัยเร่งด่วน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: วันนี้ก็เรียกว่านับถอยหลังอีกแค่2วันนะคะเตรียมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40เช้าวันจันทร์ค่ะเมื่อจะต้องใช้วิธีการแข่งกันลงทะเบียนแบบมาก่อนได้ก่อนแล้วสิทธิ์ก็มีจำกัดอยู่ที่30ล้านสิทธิ์ดังนั้นประชาชนหลายคนตอนนี้พยายามดิ้นรนหาวิธียังไงไม่ให้ตัวเองตกขบวนนะคะ
2: วันนี้เราก็เลยได้เห็นภาพของความคึกคักปนกับความโกลาหลในช่วงโค้งสุดก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันนะคะบรรยากาศแทบจะไม่ต่างกับโครงการคนละครึ่งก่อนหน้านี้แต่ว่าครั้งนี้สังเกตได้ว่าคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ในครั้งที่แล้วให้ความสนใจเตรียมตัวกันมากขึ้นบางคนลงทุนซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เตรียมตัวยืนยันรับสิทธิ์กันนะคะบางคนวันนี้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปยืนยันตัวตนแต่ก็เจอปัญหาสแกนหน้ายืนยันตัวตนไม่ผ่านค่ะการเตรียมตัวก็คือการเตรียมแอปพลิเคชันเป๋าตังบนสมาร์ทโฟนนะคะแน่นอนค่ะหลายคนเจอปัญหาทำเองไม่ได้ทำเองไม่สะดวกก็ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยไปที่หน้าธนาคารสาขาเลยค่ะขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำช่วยเหลือก่อนเปิดลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้ชาวพิษณุโลกคนนี้ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เลยนะคะในราคาประมาณ 4,000 บาทเพราะว่าเครื่องเก่ามันไม่สามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการให้สามารถใช้งานในโครงการนี้ได้ค่ะ
3: อยากได้ด้วยแล้วโทรศัพท์เครื่องเก่าคือมันใช้ไม่ได้ Android มันรับไม่ได
4: ้
3: รับอะไรไม่ได้เลย อย่างเงี้ยค่ะคือส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้คือเราใช้มาหลายปีแล้วตัวนี้แล้วมันรับไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแอปธนาคารยังไม่ได้เลยค่ะพี
4: ่ปัญหาของ Android
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คือเราต้องซื้อใหม่เลย
3: ใช่มันก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดีอะค่ะพี
4: ่ซื้อมา 4,000
3: ค่ะ
4: ซื้อมานานยังครับ
3: เพิ่งซื้อเมื่อวานนี้เลยค่ะ
4: เพื่อโครงการนี
3: ้ใช่เพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ
1: ทีนี้ถ้าบางคนมีสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาก็คือยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันไม่ได้ใช่ไหมคะชาวมหาสารคามบางคนเขาก็ไปรอหน้าประตูทางเข้าศูนย์การค้าตั้งแต่ศูนย์การค้ายังไม่เปิดศูนย์การค้าเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะบางคนเดินทางมาจากอำเภอวาปีปทุมระยะทางไปกลับเนี่ยร่วม100กิโลเมตรเหมารถมากับเพื่อนบ้านบอกว่าเหมามาในราคา700บาทเพื่อจะไปยืนยันตัวตนโดยเฉพาะเลยนะคะทีนี้ซื้อโทรศัพท์มาไม่นานพลาดโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบก่อนรอบนี้ต้องไม่พลาด
2: ค่ะ
5: เปิดมาจังหวัดเนาะ
6: เมื่อดีมาอย่างนี
5: ่เมื่อดีมาสิว่าแต่ธนาคารเห็นแอปแอปใหม่โทรศัพท์ใหม่เพราะท่านเห็นอย่างแน่ว
7: คราวที่แล้วว่าได้บ่
5: บ่ว่าได้จะเขียน
6: โทรศัพท์ใหม่วันนี
5: ้ตอนก้อนก็ว่าโทรศัพท์เบิร์ดอายุอันรุ่นเก้าเอ็นบ่ได
7: ้
5: เลยบ่ได้วันนี้มาซื้อใหม่สามละผู้ขายก็ว่าเห็นได้อยู่เลยสิไม่เห็น
6: ซื้อโทรศัพท์มาจังหวัด
7: ซื้อสักแบบ
6: 2,000
5: มาใส่เครื่องเก่ามันห่างเลยซื้อมาใส่มันสามเดือนละ
6: มันจีบกลุ่มบ่ยาย
5: อันคุณบ่คงสิได้เฮ็ดตัว
6: อ๋อคุณบ่คงก็สิซื้อว
2: ่าคุณไม่คุณไม่รู้เอาสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะคะแต่ที่ดูจะทุลักทุเลเพราะว่าหลายคนสูงวัยก็เดินทางไกลเพราะว่าสแกนหน้ายืนยันตัวตนไม่ได้ก็ต้องเสียค่ารถเพิ่มเพื่อเดินทางไกลกว่า10กิโลเมตรเพราะว่าสุดท้ายไม่ต้องการเสียสิทธิ์ค่ะ
8: หลานไม่ได้ทำให้
9: หลานไม่ได้ทำให้

0: ็ต้องยอมรับตรงๆคุณยายเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นทำเองไม่ได้ครับผมแล้วรอบนี้ใช้สมาร์ทโฟนอยู่ใช่ไหมหรือ
1: มันก็อย่างเงี้ยสมาร์ทโฟนไปอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ค่อยเป็นรู้สึกยุ่งยากไหม
1: ก็พอทำแล้วหลานก็สอนว่าเขาสอนให้สอนแล้วก็ให้ใส่บัตรประชาชนให้ใส่เบอร์โทรศัพท์
0: ครับ
1: เพราะนั่นแล้วก็สแกนหน้าแล้วสแกนหน้าหลานเขาก็ทำให้
0: ครับ
1: แล้วคุณแก่นะมันเหมือนว่ากว่าจะได้เราก็แบบ
0: อยากให้มีวิธีการที่ง่ายกว่านี้ไหมตามในใจเรา
1: อยากให้ง่ายกว่านี้นะ
0: เพราะ
1: เราคนหนุ่มสาวได
0: ้
1: แต่คนแก่ๆเนี่ยลำบาก
2: ถ้าพูดถึงกลุ่มที่เขาอยากจะให้เริ่มใช้สิทธิ์กันไวๆเห็นจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการผู้ค้านะคะเขาเตรียมตัวร่วมโครงการกันอย่างเต็มที่อย่างคนที่อยู่ในจังหวัดพิจิตรจังหวัดชัยนาทเขาก็บอกว่าตั้งใจลงทะเบียนร่วมโครงการเพราะว่าเคยมียอดขายที่มันเพิ่มขึ้นมาจากคนละครึ่ง plus แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่กังวลเลยถ้าจะต้องเสียภาษีเพิ่มแล้วก็ครั้งนี้อาจจะทดลองใช้ AI ที่อยู่บนแอปพลิเคชันถุงเงินที่ชื่อว่านกกระซิบด้วยค่ะ
3: ยังดีกว่าไม่ทำ
1: ถ้าไม่ทำนี่คือคนไม่เข้ามาขาย
3: ใช่ใช่ยอดก็จะน้อยถ้าทำแล้วยอดจะดีขึ้นขายดีขึ้นก็ดีขึ้นจากธรรมดาครึ่งหนึ่งอะ
1: ครึ่งหนึ่ง
3: ครึ่งหนึ่งครับ
1: แล้วมันจะกลัวเสียภาษีได้ไหมถ้าอย่างน
3: ี้อ๋อไม่กลัวหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ขายเยอะถึงขนาดนั้นมันก็ชั่วพักชั่วคู่พอหมดพอแล้วก็คือเข้าที่เดิม
4: มันอาจจะดีขึ้นบ้างเพราะเขาได้มาคนละพันหรืออะไรเนี่ยพอเนี่ยเสร็จแล้วก็กระตุ้นการซื้อก็น่าจะได้เพิ่มขึ้น
0: AI ช่วยคำนวณภาษีจัดทำระบบภาษีให้เราเนี่ยอันนี้เราจะใช้ไหมตัวนี
4: ้ไอ้นี้ก็ต้องไม่แน่อาจจะใช
0: ้
2: นายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยกำชับนะคะคุณผู้ชมผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ต้องกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus บนแอปถุงเงินเพื่อยืนยันการยอมรับเงื่อนไขการร่วมโครงการส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยจากนั้นดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทย .com ค่ะกรอกข้อมูลแล้วก็ยื่นเจ้าหน้าที่กรุงไทยทุกสาขาในเวลาทำการส่วนผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการจะสามารถสมัครเข้าโครงการได้ในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะจากนั้นต้องรอผลการตรวจสอบและพิจารณาการสมัครประมาณ5วันโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าผู้ประกอบการในโครงการไทยช่วยไทย plus จะได้สิทธิ์เข้าถึงเงินกู้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้ง่ายขึ้นหลังธนาคารกรุงไทยพัฒนา AI ที่ใช้ชื่อว่านกกระซิบก็สามารถวิเคราะห์เรื่องความสามารถทางธุรกิจถามตอบแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งราคาขายจากการวิเคราะห์ต้นทุนวัตถุดิบกับบัญชีรายรับรายจ่ายพื้นฐานของร้านได้ค่ะ
5: ถึงร้านเล็กๆนะครับอยู่คนเดียว2คนเวลาทำบัญชีไม่มีวันนี้นกกระซิบทำให้แค่ซื้อขายผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับเหมือนที่พวกเรา QR code นะฮะเราก็มีขาจ่ายแต่ว่าของเขามีขารับเพราะนั้นเนี่ยขารับกับขาจ่ายไปด้วยกันเนี่ยก็เป็นบัญชีอย่างง่ายก็จะเห็นความสามารถกำไรต่อเดือนแถมรู้ไปต้นทุนไปถึงว่าแล้วต้นทุนสินค้าวัตถุดิบเป็นยังไงข้อมูลทั้งหมดนี้ครับเป็นข้อมูลสำคัญนกกระซิบไม่ได้ถูกทำมาเพื่อเป็นของเล่นหรือเป็นกิมมิกแต่นกกระซิบทำมาเพื่อให้เขารู้จักตัวเองในฐานะความสามารถในการดำเนินธุรกิจความสามารถนี้เองจะเป็นตัวอ้างอิงสำคัญที่จะเอาไปขอสินเชื่อนะครับจะทำให้หนี้ต่างๆเข้าอยู่ในระบบมากขึ้นแล้วก็บริหารได้
2: สิ่งที่ประชาชนจะต้องรับทราบกันก็คือการเปิดระบบให้ลงทะเบียนร่วมโครงการนะคะ 25-29 พฤษภาคมช่วงเวลา 6:00 น.-22:00 น.จนกว่าจะเต็มจำนวน30ล้านสิทธิ์มีการย้ำเตือนไปถึงผู้สนใจเข้าโครงการให้อัปเดตระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนถ้าเป็น Android ต้องเป็น Android เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป iOS นะคะจะต้องเป็นเวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไปส่วนคนที่ใช้โทรศัพท์ระบบลงทะเบียนควรทดลองกดหมายเลขดอกจัน179ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักจากนั้นกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะเพื่อตรวจสอบชื่อของคนที่จดทะเบียนซิมการ์ดเพราะว่ามันจะต้องตรงกันระหว่างบัญชีธนาคารกับซิมการ์ดเพราะไม่งั้นจะลงทะเบียนได้ไม่ราบรื่นขั้นตอนเรื่องของเวลา

0: ใช้โครงการก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะเรื่องขั้นตอนแล้วก็เวลาที่ใช้ของโครงการเนี่ยบางส่วนก็มองว่าอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาค่าครองชีพได้อย่างทันท่วงทีอย่างหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าการลดภาษีสรรพสามิตให้ราคาน้ำมันมันลดลงทันทีอันนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะ
2: ท่านนายกจะพูดว่าเป็นห่วงความเดือดร้อนประชาชนจะต้องกู้เงินมาเพื่อแจกเนี่ยแต่กว่าจะดำเนินการได้เนี่ยจริงๆสิ่งที่ท่านทำได้เลยเราก็ยังยืนยันว่าคือการทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยถูกลงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็น่าเสียดายว่าท่านรัฐมนตรีคลังปฏิเสธสิ่งนี้ทั้งที่ผมก็ได้เคยอธิบายให้เห็นแล้วว่าตัวเลขของการสูญเสียรายได้หรือการใช้เงินเนี่ยมันน้อยกว่ากันเยอะแล้วมันแก้ปัญหาได้ตรงจุดให้กับทุกคนแล้วจะได้ไม่ต้องไปก่อหนี้เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น
1: นายอภิสิทธิ์บอกว่าโครงการที่กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วประชาชนยังต้องรับภาระในอนาคตและขัดแย้งกับคำประกาศก่อนหน้าที่บอกว่าจะปฏิรูปโครงสร้างพลังงานอย่างจริงจังค่ะวันจันทร์นี้ค่ะ 6:00 น.โครงการคนละครึ่งตามแผนไทยช่วยไทย Plus ก็จะเริ่มดีเดย์กันแล้วนะคะจะให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์กันรวมแล้ว43ล้านสิทธิ์นะคะตัวเลขนี้จะรวมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยสรุปแล้วก็เดือนละพันรวมแล้ว4เดือนเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทย้ำอีกครั้งวัตถุประสงค์คือจะเป็นไปเพื่อการเยียวยาจะยังไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งจากรัฐบาลชุดที่แล้วรอบนี้ต้องกดยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ค่ะนั่นเป็นขั้นตอนที่จะต้องย้ำกันอีกครั้งแต่เรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่จะนำมาใช้ในโครงการนี้ตอนนี้เรื่องอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่ามีผู้ที่ยื่นเข้าไปว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินทีนี้ทางศาลท่านก็ได้ให้เวลา7วันแล้วก็จะครบกำหนดแล้วที่จะต้องมีการให้ครม.ส่งคำชี้แจงการตราพระราชกำหนดฉบับนี้หลังจากที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านเขายื่นตีความนะคะว่าตกลงแล้วชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ท่ามกลางการจับตามองถึงข้อวินิจฉัยกับข้อต่อสู้3แนวทางของการชี้ขาดที่คาดว่าจะออกมาติดตามจากรายงานคุณเกตวณีแก้วผลึกค่ะ
3: ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบ
4: เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสคือคำประกาศของครม.ที่สะท้อนถึงความมั่นใจในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติรับคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้านเพื่อชี้ขาดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่และวันที่25พฤษภาคมนี้ยังคงดีเดย์ให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์โครงการ60/40ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เบิกจ่ายงบประมาณจากเงินกู้ผ่านพระราชกำหนดกู้เงินฉบับนี้ด้วยโดยเฉพาะกรอบเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแรกบริบทหนึ่งของความจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญถูกฉายภาพผ่านคำยืนยันของนายกรัฐมนตรีกรณีที่ว่าความเดือดร้อนของประชาชนในมิติต่างๆคือเรื่องเร่งด่วนที่สุดสำหรับรัฐบาลที่ต้องดำเนินการและเชื่อว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
5: คู่ขนานกันไปครับรัฐบาลมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าสิ่งที่เราได้ออกพระราชกำหนดนะครับพ.ร.ก.นะ เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการ
4: ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคแรกก็ถูกสะท้อนผ่านคำยืนยันของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายซึ่งล่าสุดอยู่ในฐานะหัวหน้าทีมฝ่ายรัฐบาลเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาในคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะครบกำหนดส่งคำชี้แจงตามคำสั่งภายใน7วันแล้วเช่นกัน
6: ก็ชี้แจงตามความเป็นจริงครับว่าเราตัวเลขทางการเงินของการเงินการคลังนะครับของสำนักงบประมาณก็ดีของกระทรวงการคลังก็ดีเนี่ยเขามีข้อมูลนะครับที่นำเสนอต่อคัมภีร์เพื่อประกอบการวินิจฉัยอย่างไรก็เอาอันนั้นนะครับไปเสนอศาลรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นปัญหาอะไรครับ
4: ส่วนจุดตายของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่ฝ่ายค้านเชื่อและนักวิชาการหลายคนคาดการไว้คือกรอบเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังกรณีใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานเข้าข่ายเป็นแผนระยะยาวไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้และน่าจะขัดต่อหลักการและเหตุผลในการออกพรก. ข้อสังเกตหนึ่งชี้ว่าควรนำหลักการและเหตุผลนั้นเข้าสู่การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติขณะที่รัฐบาลก็ชี้ว่าเงินกู้ก้อนนี้คือเงินกู้ก้อนเดียวแต่สองวัตถุประสงค์ดังนั้นเงินกู้ทั้ง200,000แรกและ200,000หลังตามพระราชกำหนดต้องผูกติดเชื่อมต่อและเกื้อกูลกันเพื่อขับเคลื่อนให้สำนึกผลและจากคำร้องประกอบข้อสังเกตและการคาดการณ์คำวินิจฉัยออกมาได้3แนวทางด้วยกันทางแรกชี้ขาดเป็นลบขัดรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000ล้านบาทตกไปแนวทางที่2ชี้ขาดเฉพาะส่วนโดย200,000ล้านบาทแรกชอบด้วยรัฐธรรมนูญขณะที่200,000ล้านบาทหลังไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นไปตามข้อกล่าวหาในคำร้องที่ชี้จุดไว้เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานส่วนแนวทางสุดท้ายคือผลออกมาเป็นบวกคือชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วก็สามารถเดินหน้าได้โดยสมบูรณ์แต่ไม่ใช่แค่ผลของการบังคับใช้พระราชกำหนดแต่ยังปิดช่องความเห็นต่างในกลไกของรัฐสภาไปด้วยหากแต่นัยยะทางการเมืองการต่อสู้หักล้างข้อกล่าวหาการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000ล้านบาทไม่เพียงแต่เป็นเงื่อนไขข้อกฎหมายแต่ยังกลายเป็นการเดิมพันของรัฐบาลเหตุจะสะดุดขาตัวเองหรือไม่และยังเป็นบทพิสูจน์คำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญที่จะผูกพันทุกองค์กรอีกด้วยเกตมณีก้าวผลึกไทย PBS รายงาน
0: สำหรับโครงการที่ทำกันไปแล้วประมาณ1สัปดาห์ก็คือไทยช่วยไทยเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าราคาถูกลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะคะโครงการนี้ที่ทำไปแล้วกรมการค้าภายในประเมินว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่ห่างไกลลดต้นทุนแฝงของการเดินทางด้วยนะคะ
1: ก็ต้องถามคุณผู้ชมว่าได้ใช้บริการบ้างหรือยังนะคะลองเจอรถพุ่มพวงที่เขาเข้าร่วมโครงการแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างได้สินค้าราคาถูกสินค้าหลากหลายตามที่รัฐบาลตั้งใจไว้ไหมกรมการค้าภายในเขาบอกว่าได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีแต่ว่าจริงๆพอไปถามผู้ประกอบการรถพุ่มพวงเขาบอกยังเจอปัญหาอยู่บางส่วนก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสั่งสินค้าเพื่อรับเงินช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำมันบางส่วนบอกว่าสั่งซื้อสินค้าจากโครงการไปแล้วแต่ว่ามันมีความล่าช้าเกิดขึ้นรอนานนับสัปดาห์ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายสินค้าค่ะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกในโครงการไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงได้รับความสนใจจากประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนเพราะว่าสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดจริงๆค่ะพ่อค้ารถพุ่มพวงในอำเภอเมืองนนทบุรีบอกว่าสินค้าที่ประชาชนสนใจซื้อมากที่สุดก็คือน้ำมันปาล์มเพราะว่าราคาจะอยู่ที่48บาทแต่ท้องตลาดทั่วไปเนี่ยจะขายกันที่50กว่านะคะแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ที่อาจจะไม่คุ้นเคยแต่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเพราะว่าราคามันถูกดึงดูดสำหรับผู้ซื้อค่ะ
7: ลูกค้าสนใจลูกค้าสนใจมากเลยครับผมยิ่งเป็นน้ำมันเนี่ยขายหมดก่อนเพื่อนเลยนะครับ
8: ครับเราได้มากี่ขวดครับวันนี
7: ้ประมาณ5ขวด
0: ส่วนปัญหาที่พบก็คือความล่าช้าของการสั่งสินค้านะคะบอกว่าสั่งสินค้าที่ไปรษณีย์จังหวัดนนทบุรีนาน1สัปดาห์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับของก็เลยต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งการกระจายสินค้าค่ะทางหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรีบอกว่าการสั่งซื้อสินค้าที่ไปรษณีย์ปกติแล้วจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันแต่หากเร่งด่วนก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไปรับสินค้าที่ไปรษณีย์หลัก4ซึ่งตรงนั้นเป็นศูนย์กระจายหลักค่ะ
9: ไปรษณีย์ก็เป็นหน้าที่กระจายสินค้าครับคือทางผู้ประกอบการเนี่ยทางพวกรถเล่เนี่ยจะไปเติมสินค้าก็จะไปเติมที่ไปรษณีย์นะครับก็จะเป็นราคาต้นทุนที่ทางรัฐบาลสนับสนุนมานะครับแล้วก็ทางเมื่อผู้ประกอบการสินค้าหมดก็จะไปเติมสินค้าที่ไปรษณีย์ทุกสาขานะครับที่ทางผู้ประกอบการจดทะเบียนไว้ครับ
1: นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจของผู้ประกอบการกรณีการรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันนะคะหลายคนอาจจะยังเข้าใจว่าต้องสั่งซื้อสินค้าผ่านไปรษณีย์เท่าไหร่ก็ได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะ
10: แล้วแต่ค่ะของไม่หมดไม่จำเป็นต้องซื้อครบ 1,200 ก็ได้ซื้ออย่างละขวด2ขวดอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ค่าน้ำมัน
8: ได้
10: ค่ะเขาว่าได
0: ้นายฉันทพัฒน์ปัจจมานนท์ ขออภัยค่ะนายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในประเมินถึงโครงการขายสินค้าราคาประหยัดผ่านรถพุ่มพวงในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าผลตอบรับดีนะคะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมองว่าโครงการนี้ช่วยลดค่าครองชีพได้มากถ้าไปดูสินค้าที่ขายดี3อันดับแรกผ่านรถพุ่มพวงอันดับ1คือปลากระป๋องถัดมาจะเป็นน้ำมันพืชอีกประเภทนึงก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ขณะเดียวกันก็มีปัญหาอยู่ด้วยนะคะ
1: ค่ะปัญหาที่พบก็คือผู้ประกอบการรถพุ่มพวงอาจจะยังไม่เข้าใจเงื่อนไขเรื่องการช่วยเหลือค่าน้ำมันอันนี้

0: 200บาทส่วนปัญหาการจัดส่งสินค้าล่าช้าในบางจุดทำให้ผู้ประกอบการต้องรอนานนะคะได้ประสานบริษัทไปรษณีย์ไทยเร่งแก้ไขแล้วค่ะจากการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเสียงสะท้อนของประชาชนเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับในทางบวกในเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลพอใจกับนโยบายนี้นะคะช่วยลดต้นทุนแฝงในการเดินทางและสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากสะสมกว่า 86.96 ล้านบาทโดยกรมการค้าภายในมีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการนี้ให้ได้อย่างน้อย3เดือนขึ้นอยู่กับงบประมาณค่ะ
1: 7วันหลังเกิดอุบัติเหตุครั้งรุนแรงบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกนะคะเหตุการณ์รถไฟชนกับรถประจำทางมีผู้เสียชีวิตก็มากบาดเจ็บก็มากวันนี้ทีมข่าวไปที่จุดนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะไปสังเกตพฤติกรรมของผู้ขับขี่สิ่งที่ได้พบในวันนี้ก็คือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะในช่วงที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามากวดขันการจราจรแต่ถ้าดูนานๆไปปรากฏว่าก็ยังมีบางส่วนที่ฝ่าฝืนกฎจราจรอยู่ส่วนการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเข้มงวดมากขึ้นค่ะตำรวจจราจรรวมไปถึงสถานทางตำรวจจราจรของตำรวจนครบาลมักกะสันค่ะโบกรถอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่การรถไฟประจำสถานีก็ลงมาโบกธงแล้วก็ช่วยเคลียร์รถในระหว่างที่รถไฟกำลังจะมาให้ไม้กั้นนั้นสามารถปิดลงมาได้ตามปกตินะคะคือภาพรวมของการจราจรในวันหยุดเนี่ยรถจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่สำหรับวันนี้ครบ1สัปดาห์จากอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนกับรถประจำทางสาย206ทีมข่าวก็ไปสังเกตการนะคะสิ่งที่พบก็คือยังมีรถบางคันจอดในพื้นที่ห้ามจอดนั่นก็คือบริเวณเส้นตารางห้ามหยุดสีเหลืองในช่วงเวลาจอดรอสัญญาณไฟจราจรสอดคล้องกับทางพนักงานขับรถส่งผู้โดยสารที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุที่ให้ข้อมูลบอกว่าช่วงเวลาเร่งด่วนถ้ามีตำรวจมาช่วยกำกับการจราจรพฤติกรรมของคนที่ขับขี่ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือจะไม่ล้ำเส้นจราจรจะไม่คร่อมทางรถไฟเพราะว่าตอนนี้ตำรวจเริ่มบังคับใช้กฎหมายจริงจังจับปรับทันทีแต่ถ้าช่วงเวลาไหนไม่มีตำรวจอยู่จุดนั้นพฤติกรรมกลับไปเป็นเหมือนเดิมค่ะ
2: ผมว่ามันก็ยังมีบ้างนะพี่ก็เห็นบางทีก็มีพวกรถตรงรถตู้ยังคล่อมเลนเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็น้อยลงกว่าแต่ก่อนไม้กั้นลงอย่างเงี้ยรถจะพยายามผ่ากันผ่ากันแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าน้อยลงแต่ว่าก็ยังมีลักไก่เหมือนเดิมพี่ผมไม่เอาอยู่แล้วพี่กลัวรถไฟอยู่แล้วเพราะว่าแต่ก่อนก็แหกกันอย่างเงี้ยแหละบางทีรถไฟต้องมาจอดแล้วนะคือรถไฟขี่มาถึงแล้วยังแหกกันอยู่เลยอะ
3: เราเองก็ระวังมากขึ้นแล้ว
2: ใช่พี
3: ่
2: ผมว่าก็มีส่วนนะพี่มีส่วนเลยแหละเพราะว่าถ้าไม่มีตำรวจก็คงจะแหกกันเหมือนเดิมล่ะพี่เดี๋ยวก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละ
3: แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมว่าเป็นแค่ตอนนี้ไปก
2: ่
3: อน
2: ผมว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นอย่างนี้แหละยังแบบว่าไม่ค่อยมีแต่ว่าเดี๋ยวผ่านไปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมนี่จริงๆ
0: ส่วนพนักงานควบคุมไม้กั้นนะคะให้ความเห็นบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ผ่านมา1สัปดาห์สังเกตพบว่าผู้ขับขี่รถที่ผ่านจุดนี้เคารพกฎจราจรมากขึ้นจากเดิมเนี่ยต้องเดินไปเคลียร์ไปแจ้งทางรถยนต์รถจักรยานยนต์ให้ขยับพ้นทางรถไฟไม่ให้จอดคร่อมรางก็ปฏิบัติตามกฎจราจรมากขึ้นทีมข่าวยังลงพื้นที่ไปสำรวจอีกจุดหนึ่งบริเวณจุดตัดทางรถไฟประดิพัฒน์นะคะหลังปรากฏข้อมูลว่ามีตำรวจจราจรต้องใช้โทรโข่งขยายเสียงแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางให้เคารพกฎจราจรแต่พบว่าวันนี้การจราจรไม่ติดขัดทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่เคลียร์รถมีเพียงนายสถานีค่ะทำหน้าที่คอยโบกธงและนำไม้กั้นลงมาในช่วงที่รถไฟสัญจรผ่านค่ะ
1: แนวทางสำหรับการแก้ปัญหาจราจรและป้องกันเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟนะคะตอนนี้ตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการเอาไว้เป็น3ระยะสั้นกลางและยาวระยะสั้นและเร่งด่วนก็จะมีการเพิ่มจำนวนตำรวจเข้าไปช่วยอำนวยการจราจรบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดตีเส้นจราจรส่วนรถไฟก็จะจัดการระบบอนัตสัญญาณกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนระยะยาวมีแผนเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพื้นที่จุดตัดรถไฟในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด71จุดตัดในความรับผิดชอบ28สน

0: 19จุดตัดผ่านจะเป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงสูงจุดตัดอโศกดินแดงนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะ
1: นอกจากมีความคืบหน้าเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังทำงานเชิงรุกเรื่องการปราบนอมินีวันนี้ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการในการทลายนอมินีต่างชาติเป็นเฟส2ด้วยการนำหมายสารและหมายจับเข้าไปตรวจค้นบริษัทบัญชีและธุรกิจของชาวต่างชาติที่เกาะพะงันรวมแล้วกว่า30จุดด้วยกันนะคะควบคุมตัวชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทย20คนค่ะบริษัท FB Properties จำกัดอยู่ในหมู่ที่3ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดสอนโยคะจำหน่ายอาหารแล้วก็มีห้องพักให้บริการเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นหลังสืบทราบว่าที่นี่มีชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจโดยใช้นอมินีเข้าถือครองที่ดินและเปิดกิจการข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทค่ะถือครองที่ดิน8แปลงเนื้อที่ประมาณ 7.5 ไร่มูลค่าประมาณ60ล้านบาทไม่รวมสิ่งปลูกสร้างมีชายสัญชาติอิสราเอลเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะคะแต่ว่าใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นอำพรางในลักษณะเป็นนอมินีปฏิบัติการตรวจค้นวันนี้เจ้าหน้าที่มีเป้าหมายเข้าไปดำเนินคดีกับกลุ่มคนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีกว้านซื้อที่ดินและครอบครองที่ดินบนเกาะพะงันแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1เป็นบริษัทที่มีพฤติกรรมเป็นนอมินีชัดเจนเนี่ยนะคะ32บริษัทที่ดิน45แปลงจำนวน40ไร่เศษๆค่ะ
2: ส่วนกลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มบริษัทครอบครองที่ดินที่มีคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง32บริษัทด้วยกันจะเป็นที่ดิน38แปลงรวมจำนวน38ไร่เศษนะคะศาลอนุมัติหมายค้น21หมายอนุมัติหมายจับ45หมายทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติมีทั้งชาวอิสราเอลรัสเซียและบาเรนซึ่งการตรวจค้นเป้าหมายวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวชาวต่างชาติตามหมายจับได้20คนที่เหลือคือไม่พบตัวคนที่ถูกออกหมายจับอยู่ในพื้นที่คาดว่าบางส่วนน่าจะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว
3: ข้อหาที่ตั้งพูดในภาพรวมๆวันนี้ก็คือเป็นนอมินีนะตามมาตรา3637ของพรบการประกอบธุรกิจของคุณต่างด้าว2542อันนี้คนคงตั้งแน่อีกประเด็นนึงที่เราจะตั้งเพิ่มเติมโดยท่านรองผู้ว่านะครับวันนี้ท่านผู้ว่าท่านป่วยท่านก็มอบมาแทนก็จะเป็นคู่กันอย่างเงี้ยทุกจังหวัดนะครับที่ท่านนายกมอบหมายก็จะไปดูต่อในส่วนของเรื่องต่างด้าวถือครองที่ดินนะครับถ้าเป็นต่างด้าวถือครองที่ดินก็111นะครับถ้าเป็นถือครองในรูป
4: บริษัท
3: ก็112แต่ถ้าเป็นใครคนไทยถือแทนก็113มันก็ค่อยเรียงกันมาเลยนะครับก็เราก็ดำเนินการไปตามนี้นะครับ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำค่ะว่าเป้าหมายหลักในการดำเนินการในปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายเพื่อให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมนะคะโดยเตรียมขยายการปราบปรามไปทั่วประเทศยืนยันไม่หยุดเพียงแค่เกาะพะงันเท่านั้นค่ะ
2: มีกระแสข่าวลือว่าทหารกัมพูชากำลังเสริมกำลังประชิดชายแดนแล้วก็มีพฤติกรรมยั่วยุฝ่ายไทยตามแนวชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์นะคะชาวบ้านในแถบนั้นไม่ไว้วางใจสถานการณ์แต่ก็มีคำยืนยันล่าสุดออกมาจากทางกองกำลังสุรนารีนะคะที่บอกว่าสถานการณ์ชายแดนยังเป็นปกติค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีคำสั่งให้อพยพประชาชนค่ะชาวบ้านที่อาศัยตามแนวชายแดนใกล้ปราสาทตาเมืองทมตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็ยังใช้ชีวิตตามปกตินะคะแต่หลายคนเริ่มวิตกกังวลเริ่มไปสำรวจบังเกอร์เตรียมขนดินมาเสริมความแข็งแรงเป็นการเตรียมความพร้อมถ้ามีการปะทะรอบใหม่คือชาวบ้านบางส่วนเนี่ยอ้างว่าก็ได้ยินกระแสข่าวลือบอกว่าทหารกัมพูชาเสริมกำลังเข้าประชิดชายแดนใกล้ปราสาทตาเมือนทมซึ่งเป็นจุดที่มีการยิงปะทะอย่างหนักในการปะทะทั้งสองครั้งในช่วงปีก่อนนะคะทำให้ทางครอบครัวซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงก็เตรียมอพยพถ้ามีการแจ้งเตือนจากผู้นำหมู่บ้านค่ะ
5: ก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะก็รอแต่สัญญาณถ้าจะให้ไปก็ไปให้อยู่ก็อยู่โดยใช้ชีวิตยังมีสติไม่บกพร่อง ้องอะไรนั่นเลยเพราะเราเคยเจอมาแล้ว
4: เป็นห่วงว่าจะเกิดขึ้น
5: เราไม่อยากให้เกิดหรอกค่ะถ้ามันเกิดขึ้นเราจะทำยังไงจะต้องให้มันเกิดก็อยากให้มันจบนะคะ
6: ถ้าเกิดขึ้นก็อยากให้มันจบ
5: จ้านั่นเลย
6: ตอนนี้กังวลไหมทหารเขมรที่มีข่าวว่าประชิดชายแดนแล้ว
5: ก็กังวลเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
2: นั่นเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวนะคะเพราะว่าชาวบ้านตามแนวชายแดนก็อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จไม่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามยั่วยุไม่อยากอพยพอยากให้ชีวิตทำมาหากินหาเงินใช้หนี้ทีนี้ตรวจสอบข้อมูลกับกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ยืนยันว่าสถานการณ์ตามชายแดนนั้นยังเป็นปกติขอให้ประชาชนคลายความกังวลไม่มีการยุยงปลุกปั่นไม่พบการเคลื่อนกำลังหรือว่าเสริมกำลังของทหารกัมพูชาเข้ามาประชิดชายแดนและเวลานี้ทหารไทยก็ยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังปกป้องอธิปไตยนะคะ
1: นอกจากนี้ค่ะมีรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นของประเทศกัมพูชาบอกว่ากรมราชทัณฑ์ของกัมพูชาส่งนักโทษเข้ามาเสริมกำลังตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่กองทัพภาคที่2หรืออีสานใต้ของไทยประเด็นนี้พันเอกริชาสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกชี้แจงบอกว่ากองทัพบกได้ตรวจสอบข้อมูลกับกองกำลังป้องกันชายแดนแล้วยังไม่ได้รับรายงานว่ากัมพูชาส่งนักโทษเข้ามาปฏิบัติงานบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีเพียงข้อมูลการนำเสนอข่าวภายในประเทศกัมพูชาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนักโทษระหว่างเรือนจำเท่านั้นแต่ยอมรับกับว่าในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ที่กัมพูชาจะดำเนินงานในลักษณะนี้ซึ่งหน่วยในพื้นที่ก็เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองกำลังป้องกันชายแดนมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ตามขั้นตอนอยู่แล้วค่ะ
2: ขยับไปดูชายแดนฝั่งภาคตะวันออกค่ะทางกองทัพเรือมีการซ้อมรับมือสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดนะคะเป็นแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออกโดยเฉพาะการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุปะทะค่ะ
7: สถานการณ์ชายแดนทางจังหวัดตราดนะครับจากที่เราทราบว่าจากสื่อมวลชนว่ามีการฝ่ายตรงข้ามมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลมาบ้างในชายแดนอย่างไรก็ตามครับในส่วนของเราเองเนี่ยเรามีความพร้อมในสองด้านด้วยกันคือในด้านแรกคือการรักษาแนวการตรวจการนะครับเรายังรักษาแนวเราเป็นตรวจการในพื้นที่ที่เราวางกำลังอยู่ส่วนการเตรียมการอื่นๆก็คือเรื่องของการความพร้อมในการรับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการฝึกทางด้านการใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชน
2: ส่วนพื้นที่ทางทะเลก็มีการฝึกคุ้มครองเรือพาณิชย์และเส้นทางคมนาคมทางทะเลร่วมกับภาคเอกชนค่ะเพื่อทบทวนระบบการแจ้งเตือนและแผนเผชิญเหตุอ้างอิงจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบกับการเดินเรือการขนส่งน้ำมันทางทะเลรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการรักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลอย่างเช่นแท่นขุดเจาะน้ำมันท่อส่งพลังงานท่าเรือน้ำลึกและเส้นทางลำเลียงสินค้าและพลังงานทางทะเลค่ะ
1: ถ้าร่มใหญ่เราพูดกันถึงปัญหาชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชามันไม่ได้หมายความถึงเรื่องของการปะทะหรือว่าสงครามข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะคะปัญหาตามแนวชายแดนมันยังรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายของคนแล้วก็ปัญหาเรื่อง call center มีคนไทยลักลอบข้ามแดนเข้าไปทำงาน call center ที่ฝั่งปอยเปตของกัมพูชาแล้วก็ลักลอบข้ามแดนกลับมาล่าสุดทหารพรานจับกุมคนไทยที่ข้ามไปทำงานที่ call centerแล้วก็ใช้ช่องทางธรรมชาติลักลอบกลับมาที่ฝั่งไทยได้ที่จังหวัดสระแก้วค่ะทหารพราน100 1201จับกุมคนไทย8คนบริเวณใกล้กับตลาดลงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะขณะลักลอบข้ามแดนกลับมาจากเข้าไปทำงานคอลเซ็นเตอร์ที่เมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาแล้วข้ามกลับมาจากการสอบสวนทั้งหมดรับสารภาพบอกถูกชักชวนไปทำงานเป็นแอดมินตอบแชทผ่านทาง Facebook ที่ใช้ชื่อว่าเพจหางานในปอยเปตเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วบอกว่าได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 28,000 บาทพร้อมที่พักอาหารและค่าเดินทางโดยนายจ้างส่งรถไปรับถึงหน้าบ้านแล้วก็พามาส่งที่บขส. อรัญญประเทศจากนั้นจะมีผู้ชายเป็นคนไทยขับรถมารับแล้วก็พาไปส่งที่ช่องทางธรรมชาติก่อนที่ชาวกัมพูชาจะพาข้ามแดนจากนั้นก็นำตัวไปอยู่ที่ตึก5ชั้นหลอกให้ทำงาน call center ในรูปแบบ romance scam หลอกให้

0: รักและหลอกให้ร่วมลงทุนต่อมาทางการกัมพูชากวาดล้างอย่างหนักค่ะถูกในทุนจีนลอยแพกลัวจะถูกจับกุมจึงตัดสินใจเดินเท้ามุดรั้วลวดหนามข้ามคลองลึกหนีกลับประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยจากการตรวจสอบพบว่าทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางและในจำนวนนี้พบว่ามีหมายจับติดตัว1คนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกดำเนินคดีค่ะ
1: ส่วนชายแดนทางด้านจังหวัดตราดนะคะสถานีโทรทัศน์ RFA ของกัมพูชานำเสนอข่าวผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและความเดือดร้อนของชาวบ้านธมดาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านท่าเส้นตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดระบุว่าต้องอพยพถิ่นฐานหลังมีการตรึงกำลังของทหารบริเวณชายแดน
2: พังแกรถพังนุ่งจำในก้นห้างไว้โจลปีเมินบายเยิงหนังเยิง
0: ชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบบอกว่าไม่มีงานทำค่ะขาดแคลนรายได้ขณะที่ค่าครองชีพในแต่ละวันจะอยู่ที่ 20,000 เรียวหรือประมาณ163บาทก็บอกว่าใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากสถานการณ์ชายแดนก็ไม่แน่นอนทำให้ต้องอพยพออกจากบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่สีแดงเพื่อความปลอดภัยเพราะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็กลัวว่าจะอพยพออกมาไม่ทันเช่นเดียวกับผู้ค้าต้องการให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนธมดาและเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาเร่งหามาตรการช่วยเหลือระหว่างที่ยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในพื้นที่ได้เหมือนเดิมค่ะ
1: เมื่อ5ปีก่อนมีการเสียชีวิตของนายทหารยศร้อยโทนะคะถูกยิงอยู่ในค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมตอนนั้น DSI รับเป็นคดีพิเศษเพราะบอกว่ามีข้อสงสัยอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะคะแต่จุดเปลี่ยนก็คือต้นปีที่ผ่านมา DSI แจ้งใหม่บอกว่างดการสอบสวนเพราะว่าไม่มีปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นคนกระทำความผิดล่าสุดทางแม่กับน้องสาวของผู้เสียชีวิตเตรียมเข้าร้องต่อคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรและตำรวจสอบสวนกลางรื้อคดีนี้ใหม่อีกครั้งค่ะเอกสารจากศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่4จังหวัดขอนแก่นได้ส่งถึงภรรยาของร้อยโทรุ่งเฉลิมพันธ์สวัสดิ์หรือว่าหมวดบอลเมื่อ15มกราคม2569แจ้งผลการสอบสวนคดีที่หมวดบอลถูกยิงเสียชีวิตในค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมเมื่อปี2564นะคะในข้อความนั้นระบุว่าพนักงานอัยการสำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษมีความเห็นให้งดการสอบสวนเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิดนางลัคนาและนางสาวกนกขออภัยค่ะนางสาวกนกพรพันธ์สวัสดิ์แม่และน้องสาวของหมวดบอลเพิ่งทราบเรื่องนี้นะคะหลังจากนั้นก็มีการโพสต์ใน Facebook นะคะทราบขออภัยค่ะทราบมาจาก Facebook ที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้คนหนึ่งค่ะไทย PBS ก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับแม่และน้องสาวของหมวดบอลทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุครอบครัวเข้าให้ปากคำไม่กี่ครั้งเข้าพบกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่กรุงเทพและขอนแก่นเพียง2ครั้งหลังจากได้รับการแจ้งความคืบหน้าของการสืบสวนกระทั่งมาทราบข่าวจากทหารในค่ายพระยอดเมืองขวางว่า DSI ยุติการสอบสวนค่ะ
3: คือเขาก็หายไปนานเหมือนกันแล้วเขาโทรมาบอกรายละเอียดหนูทุกอย่างหนูก็เลยถึงได้ทราบสาเหตุตรงนี้ว่าอ้าวทำไมคดีของพี่ชายเราถึงได้ถูกปิดไปแล้วหรอซึ่งเราก็เป็นน้องนะเป็นคนในครอบครัวแม่ก็เป็นคนในครอบครัวแต่ทำไมสองคนถึงไม่รู้เรื่องตรงนี้เลยว่าคดีพี่ถึงได้ถูกปิดไปแล้วซึ่งคนร้ายก็ยังลอยนวลความเป็นธรรมก็ยังไม่มีเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเนี้ยค่ะ
4: เขาอยู่ปัตตานีมากี่สี่ห้าหกปีถ้าโดนยิงที่นู่นยังมีธงชาติคุมแม่ยังภูมิใจแต่ไปอยู่นครพนมเหมือนตายแบบไม่มีเกียรติเลยเนาะแต่แม่ก็คิดว่าสักวันหนึ่งความดีที่ลูกทำอ่ะมันก็ต้องได้แบบความยุติธรรมให้กับลูกแม่เนาะก็ภาวนา
0: คดีหมวดบอลเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี2564นะคะวันเกิดเหตุหมวดบอลกำลังขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเส้นทางหน้ากองร้อยสนับสนุนการช่วยรบในค่ายพระยอดเมืองขวางค่ะผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงระยะประชิด3นัด ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปทางประตูด้านหลังค่ายคดีนี้เป็นที่สนใจเพราะว่าเหตุเกิดในค่ายทหารและภรรยาหมวดบอลไปยื่นเรื่องที่ DSI ให้รับทำคดีขณะที่ในแถลงการของ DSI และตำรวจภูธรภาค4เมื่อปี2565ออกมายืนยันว่าพบหลักฐานที่ชี้ไปยังกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผลการสืบสวนระบุว่าคนที่ร่วมก่อเหตุครั้งนี้มีไม่ต่ำกว่า2คนมีการวางแผนสร้างเรื่องอำพรางแบ่งหน้าที่ชี้เป้าโดยสะกดรอยติดตามตัวรถของผู้เสียชีวิตตั้งแต่ก่อนเข้าค่ายจะไปจนถึงจุดเกิดเหตุทำให้มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าอาจจะมีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้ถูกดำเนินคดีหรือไม่
5: คนที่ลงมือยิงหมวดบอลเนี่ยอยู่ในค่ายทหารซึ่งค่ายทหารเนี่ยถ้าปกติธุระทุกค่ายเนี่ยมันจะมีประตูเข้าออกแล้วก็จะมีทหารถือปืนถ้าเราจะเห็นนะครับไม่สามารถคนที่ยิงเนี่ยเพราะรถมอเตอร์ไซค์คันเกิดเหตุเนี่ยในสำนวนที่เรารู้ตามข่าวที่ผ่านมาเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทหารก็พอจะรู้ว่าคนที่ขับออกไปเป็นใครแต่เรื่องนี้เป็นที่น่าสังเกตนิดนึงคือว่าอุปกรณ์หรืออาวุธที่ใช้ยิงหาไม่เจอแล้วก็ผู้ลงมือยิงซุ่มยิงก็หาไม่เจอ
1: ในสัปดาห์หน้าแม่และน้องสาวของหมวดบอลก็จะเข้ายื่นหนังสือต่อ DSI นะคะเพื่อขอสำนวนการสอบสวนรวมทั้งจะยื่นเรื่องต่อตำรวจสอบสวนกลางให้รื้อคดีนี้ใหม่เพราะยังไม่ขาดอายุความและจะยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรให้ติดตามเรื่องนี้ด้วยค่ะใกล้เปิดสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วนะคะบรรดาว่าที่ผู้สมัครต่างพากันลงพื้นที่เก็บข้อมูลก่อนหาเสียงกันไปแล้วรวมถึงทยอยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสกด้วยนะคะถ้าพูดถึงกลุ่มคนทำงานเปิดตัวแล้ว26คนย้ำบอกว่าเป็นกลุ่มอิสระไม่หนุนใครไม่สังกัดพรรคไหนแม้แต่ตัวนายชาชาติสิทธิพันธ์ก็ไม่เกี่ยวนะคะ
0: วันนี้ก็ลงพื้นที่กันไปบ้างแล้วนะคะจริงๆแล้วคนที่เปิดตัวจะลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมีมากกว่า3คนที่เห็นอยู่ในจอนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ท้าชิงนะคะสำหรับผู้ท้าชิงจากค่ายสีส้มพรรคประชาชนค่ะนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะวันนี้เปิดวงพูดคุยกันถึงนโยบายส่วนฝากฝั่งของค่ายสีฟ้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ส่งคุณอนุชาบุรพชัยศรีวันนี้ควงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลงพื้นที่ไปที่ย่านสุขุมวิทนะคะไม่ได้ลงพื้นที่ไปเตรียมตัวหาเสียงหรือว่าเก็บข้อมูลเท่านั้นนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลด้วยว่าย่านนั้นน่ะมีร้านจำหน่ายกัญชาค่อนข้างเยอะค่ะนับถอยหลังเหลืออีก5วันสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็จะเปิดอย่างเป็นทางการกันแล้วค่ะสืบเนื่องจากการเปิดรับสมัครลงสมัครรับเลือกตั้งก็จะเริ่มขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้เหล่าบรรดาว่าที่ผู้สมัครต่างทยอยลงพื้นที่ไปพบปะกับคนกรุงเทพเจอกับประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งกันแล้วนะคะเช้านี้ค่ายสีฟ้าพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีค่ะลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและแกนนำรวมไปถึงทีมกทมของพรรคร่วมกันแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาของคนกทมและจากที่พื้นที่ซึ่งจริงๆเป็นย่านเศรษฐกิจเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะก็ทำให้เห็นบรรยากาศของร้านจำหน่ายกัญชาอยู่หลายร้านนายอนุชาก็พูดในลักษณะเปรียบเปรยบอกว่าร้านจำหน่ายกัญชาเยอะนะก่อนจะกล่าวย้ำเชิงเจตนาที่ต้องสนับสนุนเพื่อให้ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นก็อาจจะต้องจัดระเบียบอ่ะเกริ่นมาแล้วนะคะนโยบายพร้อมกับมีมาตรการควบคุมด้วยจัดระเบียบด้วยควบคุมด้วยจากนั้นนายอนุชาก็ให้สัมภาษณ์เชื่อว่าคนกรุงเทพจะตื่นตัวสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมรอบนี้ค่ะ
6: ล่าสุดก็เห็นมีโพออกมานะครับจากเดิมที่ตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเปิดตัวหลายๆท่านหลายๆแคนดิเดตเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคนกรุงเทพอาจจะยังไม่มีความรู้สึกว่าจะไปเลือกตั้งหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมเห็นว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีโพอีกอันนึงออกมาว่าค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวที่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเลือกตั้งก็แสดงว่าการเปิดตัวหรือว่าการที่มีการนำเสนอในเรื่องของผู้สมัครที่มีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนกรุงเทพมีความหวังนะครับว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้กรุงเทพสามารถที่จะทำอะไรได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด
1: มาดูฝั่งของพรรคประชาชนนะคะนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคและก็ทีมส.

0: กรวมไปถึงนางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อของพรรคลงพื้นที่ย่านคลองเตยไปจัดกิจกรรมแนวคิด Bangkok Studio แคมเปญกรุงเทพง่ายๆสะท้อนวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเมืองและก็กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สะท้อนปัญหากรุงเทพจากนั้นนายชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่ได้ดูแลแค่โครงสร้างพื้นฐานแต่จะต้องเป็นเมืองที่ดูแลและสร้างโอกาสให้คนโดยเฉพาะการฝึกอาชีพที่กทม.ต้องมีศูนย์พัฒนาทักษะยุคใหม่และเชื่อมต่อกับตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนทำงานตั้งเป้าหมาย 200,000 ตำแหน่งต้องเกิดขึ้นภายใน4ปีแล้วก็ยังคงย้ำถึงคำว่ากรุงง่ายๆหมายถึงคนกรุงเทพต้องใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะ
1: สร้างโอกาสให้กับคนนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนด้วยและนี่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของ Bangkok Studio ครับซึ่งจะมาเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ทำให้คนเนี่ยที่พร้อมอยากจะหาโอกาสใหม่ๆนะครับในการสร้างรายได้เนี่ยก็จะมาหา Bangkok Studio นะครับซึ่งอันนี้เป็นชื่อที่เราตั้งมาในการที่ยกระดับโรงเรียนฝึกอาชีพของกทม.นะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ย10แห่งเนี่ยนะครับยกระดับให้เป็น Bangkok Studio ก็คือเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ช่วยให้คนนะครับเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมระหว่างคนกับรายได้คนกับโอกาสนะครับแล้วก็ทักษะนะครับกับคนจ้างงาน
2: ว่าที่ผู้สมัครสกก็เปิดตัวเช่นกันนะคะอย่างงานนี้แม้ว่าจะเป็นงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสกรวม26คนที่ใช้สีเขียวเป็นพื้นหลังโลโก้กลุ่มก็ใช้สีเขียวใช้คำว่าคนทำงานรวมถึงใช้สถานที่ของกทม.อาจจะทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจว่าเอ๊ะกลุ่มนี้ไม่อิสระหรือว่ายึดโยงกับใครหรือไม่นะคะก็มีการกล่าวย้ำมาจากนายดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองยืนยันคอนเซปต์ต่างๆคือคอนเซปต์ของกลุ่มที่ไม่ได้สนับสนุนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนใดสีเขียวที่คนอาจเข้าใจผิดว่าเป็นสีของหัวใจอิสระนะคะส่วนว่าที่ผู้สมัครสกไม่ครบทั้ง50เขตเพราะว่าบางคนยังกังวลเกี่ยวกับปมการเมืองค่ะ
3: คือเราคุยกันนะครับว่าในทีมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่เป็นทีมคนทำงานที่ไม่กี่คนเนี่ยนะครับเราวางอุดมการณ์เราวางคอนเซปต์กันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้อุดมการณ์และคอนเซปต์เรายังคงเหมือนเดิมครับนะครับเราก็เลยยืนที่อุดมการณ์นี้ยืนที่แนวทางนี้แล้วก็ยืนที่สีนี้ครับสีเขียว
4: เขียวนี้เป็นเศษใกล้เคียงกับอดีตผู้ว่าหรือไม่คะ
3: ใกล้ไหมอ่ะก็ผมว่าสีก็เป็นเอกลักษณ์และสวยดีนะครับ
2: ก็เขาเน้นย้ำว่าสีเขียวเป็นสีของหัวใจอิสระความหมายแบบนั้นแต่ว่าคนก็นึกไปถึงท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เพราะว่าใช้สีเขียวเหมือนกันเนี่ยนะคะนอกจากเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสกอิสระ26คนแล้วกลุ่มคนทำงานใช้ชื่อนี้นะคะกลุ่มคนทำงานยังชูนโยบายแก้ไขบัญญัติการบริหารงานราชการกรุงเทพมหานครปี2528ที่ใช้งานกันมามากกว่า40ปีจะปรับให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์มากขึ้นรวมถึงการประกาศข้อกลุ่ม12ข้อเพื่อการทำงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
0: ตอนนี้จับตาการระบาดของไวรัสฮันตารวมไปถึงอีโบลาด้วยนะคะตอนนี้องค์การอนามัยโลกเขาเปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่พบการระบาดบนเรือสำราญเพิ่มเป็น12คนส่วนผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกจากระดับสูงเป็นสูงมากค่ะบรรยากาศที่บริเวณชายแดนของดีอาร์คองโกติดกับรวันดามีประชาชนรวมถึงรถขนส่งสินค้าปักหลักรอจำนวนมากค่ะหลังจากไม่สามารถข้ามแดนได้เพราะว่าทางการประกาศปิดพรมแดนชั่วคราวเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกล่าสุดในดีอาร์คองโกประชาชนหลายคนแสดงความกังวล นะคะเพราะว่าอาชีพหลักอย่างการรับจ้างขนส่งสินค้าข้ามแดนต้องหยุดชะงักลงสูญเสียรายได้ที่จะเลี้ยงชีพบางคนฝากเงินไว้ธนาคารในฝั่งรวันดาทำให้ตอนนี้ไม่สามารถไปเบิกเงินของตัวเองได้สถานการณ์การระบาดในดีอาคองโกส่อแววทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวานผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศยกระดับความเสี่ยงการระบาดของเชื้ออีโบลาในDR คองโกขึ้นเป็นระดับสูงมากพร้อมทั้งยกระดับความเสี่ยงสำหรับภูมิภาคแอฟริกาเป็นระดับสูงแต่ยังคงสถานะความเสี่ยงระดับต่ำไว้สำหรับพื้นที่อื่นๆทั่วโลกองค์การอนามัยโลกระบุว่าในDR คองโกมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว82คนค่ะมีผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีกเกือบ750คนและมีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวกับการระบาด177คนล่าสุดทางการยูกันดาก็ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในประเทศ3คนส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อในยูกันดารวมเป็น5คนแล้วนะคะ
2: องค์การสหประชาชาติประกาศว่ากำลังดำเนินการจัดสรรงบประมาณสูงถึง60ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,000 ล้านบาทจากกองทุนกลางฉุกเฉินค่ะเพื่อเร่งรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาทั้งในDR คองโกและภูมิภาคโดยรอบขณะที่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดระบุว่ากำลังพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ที่อาจจะพร้อมเริ่มการทดสอบทางคลินิกได้ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะได้ผลจริงซึ่งต้องทดสอบในสัตว์แล้วก็ในมนุษย์ในลำดับต่อไปค่ะ
0: นอกจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในแอฟริกาแล้วค่ะองค์การอนามัยโลกก็ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับไวรัสฮันตาที่พบการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ก่อนหน้านี้นะคะยืนยันจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มเป็น12คนหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายล่าสุดในเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นลูกเรือของเรือสำราญลำดังกล่าวแล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัวผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้เตือนให้ประเทศต่างๆดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังอาการของผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงระยะเวลาการกักตัวที่เหลืออยู่พร้อมทั้งขอบคุณทุกประเทศที่ให้ความร่วมมือในการรับมือและสอบสวนโรคค่ะ
2: จีนยังคงทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเดินหน้ากู้ภัยหลังจากเกิดเหตุแก๊สระเบิดในเหมืองถ่านหินอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะคะล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วถึง90คนด้วยกันจีนระบุว่านี่เป็นอุบัติเหตุเหมืองถ่านหินครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบกว่า16ปีค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนเปิดเผยภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายร้อยชีวิตระดมกำลังเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจกู้ภัยหลังเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยมีคนงานปฏิบัติหน้าที่อยู่247คนในช่วงที่เกิดเหตุระเบิดครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว90คนมีผู้บาดเจ็บกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก27คนในจำนวนนี้อาการสาหัส1คนส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการสูดดมแก๊สพิษส่วนสาเหตุของการระเบิดก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเรียกร้องให้เร่งค้นหาผู้สูญหายและรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่พร้อมเรียกร้องให้สอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบเมื่อปี2024สำนักงานบริหารควบคุมความปลอดภัยเหมืองแร่แห่งชาติจีนขึ้นบัญชีเหมืองแห่งนี้เป็นหนึ่งในเหมืองที่มีอันตรายด้านความปลอดภัยระดับร้ายแรงขณะที่ถงโจกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการเหมืองเคยได้รับโทษทางปกครองจากปัญหาด้านความปลอดภัยมาแล้ว2ครั้งในปี2025และหลังจากเกิดเหตุเหมืองระเบิดครั้งล่าสุดค่ะมีรายงานว่ากลุ่มผู้บริหารก็ถูกควบคุมตัวแล้วเช่นกันก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2009ตอนนั้นเคยเกิดเหตุเหมืองระเบิดในมณฑลเฮยหลงเจียงนะคะครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต108คนและบาดเจ็บ133คนค่ะ
0: ข่าวเจาะย่อโลกวันนี้ชวนแกะรอยตัวละครลับที่คาดว่าอาจจะอยู่เบื้องหลังบริษัทที่ซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาคดีอาวุธสงครามถือหุ้นอยู่นะคะและชวนวิเคราะห์บทบาทของจีนตอนนี้ถนนทุกสายดูเหมือนว่าจะมุ่งสู่ปักกิ่งค่ะติดตามกับคุณเจษฎาจี้สละค่ะ
5: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจี้สละครับกรณีซุนหมิงเฉินนำไปสู่การขยายผลในทุกมิตินะครับรวมไปถึงบริษัทที่มีเขาเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งทีมข่าวพบตัวละครลับครับที่อาจอยู่เบื้องหลังบริษัทแห่งนี้ตัวละครลับนั้นชื่อว่าอาหลงติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
6: จุดเริ่มต้นของ การตามหานายอหลงที่ตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อาจต้องย้อนกลับไปต้นเดือนพฤษภาคมตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านอดีตภรรยาของซุนหมิงเฉินในย่านคลองสามวากรุงเทพมหานครพบที่อยู่ถูกใช้เป็นที่ตั้งบริษัทอหลงคอนแทคเตอร์จำกัดรายชื่อผู้ถือหุ้นนอกจากซุนหมิงเฉินถือร้อยละ30แล้วยังพบคนไทยชื่อนางสาววิทยารัตน์ถือหุ้นร้อยละ70ที่น่าสนใจคือนางสาววิทยารัตน์จดทะเบียนสมรสเมื่อปี2565กับคนจีนที่ถือบัตรไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลข0ชื่อว่าอหลงซึ่งตรงกับชื่อของบริษัทแต่กลับไม่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ของอหลงในบัตรเลข0คือเบาะแสเดียวที่ทีมข่าวมีการเดินทางจึงเริ่มต้นขึ้น
2: คุณผู้ชมคะดิฉันอยู่ในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถัดไปไม่ไกลจากจุดที่ดิฉันยืนอยู่ค่ะมีข้อมูลนะคะว่าเป็นที่อยู่ของนายอหลงที่ใช้ในการขอบัตรเลข0ตอนนี้นะคะจึงเป็นพื้นที่แรกค่ะที่ทำให้ทีมข่าวลงมาตามหาว่านายอหลงนั้นเป็นใคร
6: เดินทางไปถึงพิกัดพบป้ายระบุว่าเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านป่าบงหมู่2ตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ด้านหน้าเป็นบ้านไม้2ชั้นส่วนบริเวณด้านข้างถูกจัดสรรเป็นบ้านเช่าทีมข่าวติดต่อสอบถามข้อมูลของนายอหลงกับผู้ใหญ่บ้าน
7: อ๋อคนนี้
2: เคย
7: มาอยู่ตอนมาทำบัตรเคยเห็นอยู
2: ่ก็คือคนนี้แหละที่มาเช่า
7: ครับมาเช่าบ้านพหลวงนี่แหละ
6: บ้านเช่าหลังนี้นายอหลงเคยมาเช่าอยู่เมื่อ15ปีก่อนในช่วงปี2554ตามคำบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านอยู่ได้เพียง5เดือนอหลงก็ย้ายออกไปเนื่องจากไม่มีงานทำ
7: เมื่อก่อนนี้ก็เคยมาเช่าอยู่ครับพ่อหลวงทำธุรกิจบ้านเช่าเนาะอหลงก็มาเช่าอยู่ประมาณ 4-5 เดือนนะครับแกก็ย้ายออกไปนะครับย้ายออกไปแต่ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับเพราะอยู่ที่นี่แกบ่นว่าไม่มีงานทำนะครับไม่มีงานทำไม่มีรายได้แกก็ย้ายออกไป
2: ตอนมาอยู่นี้มาอยู่กันกี่คนเฉพาะอ่ะหรอมีแฟนมาอยู่ด้วยไหม
7: ไม่มีฮะมันมาคนเดียว
6: หายไป10ปีอหลงปรากฏตัวอีกครั้งในปี2564เพื่อขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยเป็นพยานในการออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลข0ให้หลังจากนั้นก็ไม่มีการติดต่อกันอีกจนถึงปัจจุบัน
2: ตอนนั้นเขามาอยู่เขามาทำอะไรบ้าง
7: เขามาเช่าอยู่นะครับ
2: คือทำงานอะไรกลางวันออกไปไหนไหมอะไรเงี้ย
7: ครับกลางวันก็ออกไปอยู่แกจะไปรับจ้างหรือทำธุรกิจส่วนตัวนะครับ
2: มาอยู่นานไหมคะพ่อหลวง
7: อ๋อนานอยู่ครับและแกอยากได้บัตรไงพ่อหลวงก็พาไปที่อำเภอเนา
2: ะ
7: อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้พาไปที่อำเภอพาทำบัตรหัวศูนย์

0: หลังพบกับทีมข่าวผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจเดินทางไปที่ว่าการอำเภอฝางเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเทศบาลตำบลเวียงฝางว่านายอหลงไม่อยู่ในบ้านตัวเองแล้วและต้องการย้ายชื่ออหลงออกจากทะเบียนบ้าน
1: บันทึกไว้เนาะ
2: บันทึกไว้
3: เดี๋ยวนี้ก็ถ้าจะทำกับบัตรประชาชนจริงมันตัวอย่าง
1: ครับ
0: นายทะเบียนเทศบาลตำบลเวียงฝางให้ข้อมูลถึงที่มาของการออกบัตรเลขศูนย์โดยอ้างถึงคุณสมบัตินายอหลงที่เข้าเกณฑ์สามารถออกบัตรได้คือเจ้าตัวอาศัยอยู่ในพื้นที่โดยมีเจ้าบ้านมารับรองและเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่านายอหลงไม่เคยมีเลขประจำตัว13หลักหรือถือสัญชาติอื่นมาก่อนข้อมูลที่บันทึกในเอกสารของอหลงพบว่าเขามีพ่อแม่เป็นคนจีนเกิดที่ประเทศจีนเดินทางเข้าไทยเมื่อปี2553และได้รับการจัดทำทะเบียนเมื่อเดือนมีนาคม2564เบื้องต้นสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลเวียงฝางจะให้ผู้ใหญ่บ้านลงบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานว่านายอหลงย้ายออกจากที่อยู่ที่แจ้งไว้ไปแล้วในส่วนของการดำเนินการตอนนี้จะยังไม่ย้ายชื่อนายอหลงออกจากบ้านทันทีเพราะในสถานการณ์ที่นายอหลงกำลังถูกเชื่อมโยงกับซุนหมิงเฉินอาจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบจึงไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดขึ้นในตอนนี้จากข้อมูลที่ทีมข่าวได้รับทำให้รู้ว่าหลังนายอหลงได้บัตรเลขศูนย์เพียง7เดือนบริษัทอหลงคอนแทคเตอร์จำกัดก็ถูกจดทะเบียนขึ้นในเดือนตุลาคม2564ช่วงแรกนางสาววิเชียรัตน์ถือหุ้นร้อยละ90ร่วมกับคนไทย2คนหนึ่งในนั้นเป็นพี่ชายช่วงนี้ยังไม่พบชื่อของนายซุนหมิงเฉินร่วมถือหุ้นต่อมาในเดือนเมษายน2565หรือ6เดือนหลังจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจึงย้ายสำนักงานใหญ่จากเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครไปใช้ที่อยู่ของจันทิมาอดีตภรรยาของนายซุนหมิงเฉินที่ย่านคลองสามวาหลังจากนั้น2เดือนในเดือนมิถุนายน2565พบบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น2ล้านบาทช่วงเวลาเดียวกันชื่อของนายซุนหมิงเฉินปรากฏความเกี่ยวข้องเป็นครั้งแรกในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทร้อยละ40ส่วนของนางสาววิเชียรัตน์และคนไทยอีก2คนลดสัดส่วนลงเหลือร้อยละ60แต่ยังไม่มีชื่อของอหลงเข้ามามีส่วนร่วมในบริษัททีมข่าวพบข้อมูลว่าหลังจากนั้น1เดือนในเดือนกรกฎาคม2565นายซุนหมิงเฉินจึงจดทะเบียนสมรสกับจันทิมา1เดือนต่อมานายอหลงก็จดทะเบียนสมรสกับนางสาววิเชียรัตน์ที่อำเภอฝางมีข้อมูลว่านางสาววิเชียรัตน์ยังเกี่ยวพันเป็นญาติกับจันทิมาอีกด้วยนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นมาพบว่าสัดส่วนการถือหุ้นคนไทย2คนคือนายวรวิทย์และนางสาวจิราพรหายไปเหลือเพียงนายซุนหมิงเฉินถือหุ้นร้อยละ30และนางสาววิเชียรัตน์ถือหุ้นร้อยละ70จนถึงปัจจุบันทีมข่าวพยายามติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของนางสาววิเชียรัตน์เพื่อสอบถามข้อมูลแต่ติดต่อไม่ได้กรมการปกครองให้ข้อมูลว่าขณะนี้เริ่มดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของนายอหลงถึงความเกี่ยวข้องกับนายซุนหมิงเฉินแล้วขณะที่ผู้ใหญ่บ้านป่าบงระบุว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดเข้ามาสอบถามข้อมูลทอฝันช่วยชูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
4: การทุจริตอยู่คู่กับสังคมไทยมานานครับจนอาจกลายเป็นเรื่องชินชาแต่เราคงปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ก็คือประชาชนและยิ่งช่วงเวลาที่ไทยกำลังจะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เรื่องนี้ยิ่งมีความสำคัญอย่างมากครับดร.มานะ นิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยมาร่วมประเมินเรื่องนี้ครับ
5: ให้ปลัดเรียกกกล.มาวันนี้ให้หลักฐานเอกสารมาดูเพราะอย่างผมไม่มีถอยหรอกโทรถามเลยเอาหลักฐานมาพี่วัด
6: โดยล่าสุดนี้ผมก็ได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
7: หลังจากมีการเปิดเผยผลสำรวจการรับรู้การทุจริตนะครับที่มีการจัดทำโดยกกร.มันมีแรงกระเพื่อมมากพอสมควรครับแล้วก็มีการเรียกเชิญอาจารย์เชิญกกร.ไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลพอนายกบอกว่านายกไม่เห็นด้วยกับ CPI เนี่ยอาจารย์อึ้งไหมฮะ
8: มันก็ไม่แปลกใจนะ
7: ครับ
8: เพราะว่านักการเมืองเนี่ย
2: พอเวลาพูดเรื่องคอร์รัปชัน
7: ครับ
2: เขามักจะบอกว่าไปเอาใบเสร็จมาสิไปเอาใบเสร็จมาสิเราได้ยินเรื่องแบบนี้มาตลอดนะครับ
7: ครับ
2: แต่เรื่อง CPI เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่เพราะมันเป็นเรื่องการสำรวจความคิดเห็นใครจะปฏิเสธเนี่ยก็ได้แต
7: ่
2: มันเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเขาให้ความสนใจแล้วก็ยอมรับนะครับการสำรวจของ World Bank เองก็ออกมาในแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเราคงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงไม่ได้ครับ
7: ทั้งหน่วยงานทั้งนายกบอกถ้ามีแบบนี้ก็เอาหลักฐานมาสิมันไม่แฟร์กับคนถูกกล่าวหาหรือเปล่าครับ
2: เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยไปหาหลักฐานยากมากส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องสมยอมกันนะครับอีกบางส่วนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันมีอิทธิพลคนให้เพราะความกลัวนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะมีคดีกับใครจ่ายเงินให้มันจบไปนะครับหาหลักฐานมันหายากมากเราการที่นักการเมืองจะบอกว่าขอไปเสร็จสี่ขอไปเสร็จสี่อันนั้นเป็นเรื่องน่ากลัวสำคัญที่สุดเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาพูดกันเพื่อการป้องกัน
7: ครับ
2: นะการที่กกต.เปิดโปงเรื่องสินบนของ26หน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ที่เราบอกตั้งแต่แรกเลยคือไม่ได้ต้องการให้คนรู้เพื่อที่จะเอามาด่าทอกันหรือมาต่อว่ากันนะแต่เป็นการเอาความจริงที่มันเกิดขึ้นทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจอ่ะเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองนักธุรกิจรู้อยู่ครับประชาชนก็รู้แต่ไม่มีใครกล้าพูดเราปล่อยสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาความจริงเหล่านี้ขึ้นมาพูดกันเพื่อให้สังคมได้รู้ว่าสิ่งที่คุณคิดมันเรื่องจริงคุณไม่ได้โดนคนเดียวแต่คนโดนกันทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไทยหรือนักธุรกิจต่างชาติอย่าพูดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องตัวบุคคล
7: ครับ
2: มันไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดขึ้นบ่อย
7: ๆ
2: มานานปีมันเป็นข้อบกพร่องเชิงระบบและเป็นวิถีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐไปแล้วจึงต้องแก้ไขเชิงโครงสร้างไม่มีทางจบสิ้นครับ
7: เปิดข้อมูลออกมาถ้าดูจากท่าทีของนายกค่อนข้างไม่พอใจรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่พอใจอ
2: ัน
7: นี้ถูกจุดแล้วใช่ไหมฮะ
6: โดยล่าสุดนี้ผมก็ได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยหรือ CPI Corruption Perception Index ซึ่งตรงนี้ผมยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ผม
5: ต้องตรวจสอบก็ต้องให้กกต.เอาหลักฐานมาสิว่าที่เขาทำโพลมาว่ากรมเนี่ยรับเงินเนี่ยรับเงินในข้อหาได้ใบญาตหรือได้อะไร
8: ก็ถือว่าท่านไม่ได้ตรวจสอบ
5: ผมถามผมโทรไปถามพี่พศให้เอาหลักฐานมาผมโทรไปเองถามเขาดูจริงไหมผมโพสชัดเจนถูกต้องแต่วันแรกเลยผมโทรหาพี่พศไปถามดูผมโทรมาจริงไหมเพราะอย่างผมไม่มีถอยหรอกโทรถามเลยเอาหลักฐานมาพี่พศ
2: อ๋อเป็นเรื่องน่ากังวลมากเลยนะครับ เราคาดอยู่แล้วว่าทุกหน่วยงานจะออกมาปฏิเสธเพราะเขาจะทำกันอย่างนี้มาตลอดนะ
7: ครับ
2: ซึ่งผมรู้ว่าเขาพวกท่านอ่ะรู้อยู่แก่ใจว่ามันคืออะไรนะครับตอนนี้นี่ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเองนะครับในฐานะที่มีส่วนร่วมกับกกต.และเพื่อนไม่ทนเนี่ยเราก็รวบรวมนะท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะมีการกดดันหรือสั่งให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยสำรวจช่องโหว่การทุจริตซิท
7: ่
2: านรองนายกประกรณ์ท่านก็พูดเดี๋ยวจะให้แต่ละหน่วยงานสำรวจช่องโหว่การทุจริตซิเรามีอยู่แล้ว
7: ครับ
2: เรามีอยู่มากพอสมควรครับ
7: ทุกครั้งเลยเวลามีปัญหาเออะก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอันนี้ซื้อเวลาหรือจริงๆเขาจริงจังในการแก้ปัญหา
2: ระบบราชการบ้านเรามันเป็นอย่างนี้ไงมันเลยมันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เข้าใจถ้าจะเสียเวลาตั้งคณะกรรมการมาพูดคุยกันแล้วมันทำอะไรได้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยทุกวันให้มันมีอะไรดีขึ้นสักนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ
7: พอมีการเปิดเผย ผลสำรวจการรับรู้การทุจริตเนี่ยอาจารย์ถูกโยงไปถึงการที่เราพยายามจะเป็นสมาชิกของ OECD มันเกี่ยวข้องกันไหมเจ้าดัชนี CPI กับตัว OECD ที่เราอยากเป็นสมาชิก
2: เกี่ยวแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเราอะพยายามเข้าเป็นสมาชิก OECD เราพูดเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วนะเรามีการขับเคลื่อนภายในของเราเนี่ยไปได้สัก 50% และกำลังจะเราเหลือเวลาอีกแค่2ปีก
7: ็
2: คือที่นายกท่านประกาศว่าจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ได้ภายในปี2571เราต้องทำอีกครึ่งหนึ่งนะจากที่10ปีที่ทำมาเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราต้องเร่งมากครับนอกเรื่องนิดหนึ่งเดือนตุลาคมเนี่ยนะเดือนตุลาคมนี้World Bank จะมาประชุมในประเทศไทย
7: เป็นงานใหญ่ของประเทศไทย
2: IMF ก็จะมาประชุมในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจากวันนี้เนี่ยเราต้องมีเรื่องดีๆออกมาเพราะฉะนั้นการที่มีการประกาศสินบนตัวนี้ออกมาแล้วภาครัฐเนี่ยมีการตอบสนองในทางที่ดีเนี่ยนะครับมันจะสร้างการยอมรับให้ก็เห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยพร้อมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
7: ผมขัดอาจารย์นิดนึง แต่นายกไม่มองแบบนั้นไงใช้คำว่าการเปิดผลสำรวจนี้มันทำให้ประเทศเนี่ยมันดูเปราะบาง
2: ไม่เป็นไรท่านอาจจะกำลังงานยุ่งอยู่นะครับ
7: ครับ
2: เชื่อว่าเดี๋ยวท่านจะมีโอกาสที่จะอธิบายคำพูดของท่านแต่ว่าถ้าเราพูดเรื่อง OECD เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นโอกาสดีของประเทศไทยนะโอกาสหลายๆอย่างเลยนะครับก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะมันจะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของประเทศไทยด้วยจากนี้ไปถ้าเราเข้าเป็นสมาชิก OECD เข้าได้การค้าการขายเราจะง่ายขึ้นเราจะมีสิทธิพิเศษในหมู่สมาชิก34ประเทศที่เขาเป็นอยู่เนี่ยนะครับเรื่องศักดิ์ศรีคือเราจะได้รับการยอมรับเฮ้ยประเทศไทยมีเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนได้มาตรฐานทัดเทียมกับอารยประเทศเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเวลาเอกชนหรือใครจะไปกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างชาติเขาจะได้เรตติ้งที่ดีขึ้นใครจะมาลงทุนเขาก็จะมั่นใจมากขึ้นว่าการฟินแลนซ์ของภาครัฐเราปรับตัวแล้วนะgovernance ของภาคเอกชนเรื่อง environment เรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยมันกำลังปรับตัวมาในทางที่ดีขึ้น
7: ครับ
2: ตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีครับแต่วันนี้เพื่อเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเราเข้าเป็นสมาชิกของเขาได้เนี่ยนะครับเราจะต้องทำหลายอย่าง
7: อาจารย์เงื่อนไขสำคัญเนี่ยมันคือการทุจริตเหรอทำไมเราถึงพูดถึง เงื่อนไขนี้กันมากเพราะจริงๆมีหลายเงื่อนไขอย่างที่อาจารย์เล่ามาให้ฟัง
2: ครับทั้งหมดน่ะแล้วมันจะมีอยู่รัฐบาลตั้งอยู่เป็น16กลุ่มที่ประเทศไทยต้องมีการปรับปรุงและพัฒนานะครับเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นหัวใจมากเลยเพราะคอร์รัปชันมันนำไปสู่ความล้มเหลวทั้งด้านการบริหารจัดการด้านอื่นๆครับที่เกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยรัฐบาลแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มนึงเป็นเรื่องของคอร์รัปชันโดยตรงเขาก็มอบหมายให้กับทางปปช.เป็นผู้ดูแลอีกเรื่องนึงเนี่ยสำคัญมากเลยก็คือเรื่องการพัฒนา public governanceการบริหารจัดการภาครัฐ
7: ครับ
2: นะยังมีคุณธรรมอ่ะขออนุญาตใช้คำนี้นะครับซึ่งอันนี้มอบหมายให้กับสำนักงานกพร.เป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันเนี่ยก็ให้สำนักงานปปท.เนี่ยทำเรื่อง integrity reviews
7: ครับ
2: คือทำรายงานว่าประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาและวันนี้มีปัญหาหรือมีมาตรการในการดำเนินการเรื่อง integrity อย่างไรบ้างอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับแล้วก็ครอบคลุม
7: 16กลุ่มเนี่ยอาจารย์เสร็จไปแล้วกี่กลุ่มครับเนี่ย
2: ยัง
7: เลยแหละ
2: ไม่มีอันไหนก้าวเกินครึ่งหนึ่งหรอกครับเชื่อได้เลยครับถึงวันนี้เนี่ยเราคงต้องพูดเรื่องกฎหมายกฎกติกากันจำนวนมากสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดเรื่อง regulatory guillotine นะครับเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้เอาเปลี่ยนชื่อเราจะเรียกเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในกรอบเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมาก
7: ในมุมอาจารย์ครับวันนี้สมมติอาจารย์เป็นคนประเมินอยู่ใน OECD อาจารย์ให้ประเทศไทยเขาเป็นสมาชิกไหม
2: ถ้าวันนี้ยังที่เรายังไปได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองอีกครึ่งนึงยังไม่รู้จะไปถึงไหนเลยแล้วสภาพแวดล้อมข่าวที่ปรากฏในบ้านเราทุกวันเนี่ยมันยังแย่มากนะ
7: ครับ
2: นะอย่างเช่นเรื่องกรณี26หน่วยงานที่เรียกรับสินบนน่ะประชาชนรู้พ่อค้ารู้คนไทยรู้ต่างชาติรู้แต่หน่วยงานรัฐบาลบอกไม่รู้ไม่เห็นมันเป็นเรื่องที่ต่างชาติก็รู้ครับ
7: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คงไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับถ้าหากเราเริ่มต้นแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยกันวันนี้มันได้เราต้องพิสูจน์ร่วมกันต้องจับมือร่วมกัน
7: ครับเอาละครับวันนี้เราเห็นมุมมองของอาจารย์ที่อยู่กับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของไทยมาอย่างยาวนานแม้วันนี้ยังไม่ได้แต่เราก็ต้องมีความหวังว่าวันหนึ่งมันจะแก้ได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
4: การพัฒนา AI มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นด้วยล่าสุด Google ประกาศปรับปรุง AI ครั้งใหญ่ครับซึ่งจะปล่อยออกมาสู้กับคู่แข่งนะครับติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
9: สว
7: ไซเอนเทควีลี่อัปเดตสัปดาห์นี้ครับไปดู AI เวอร์ชันใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในงาน Google I/O 2026กันนะครับกับการที่กำลังมุ่งเป้าไปอยู่ที่การใช้งานในราคาที่ถูกลงครับกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับที่ทุกๆปีบริษัทผู้พัฒนา AI จะเปิดตัวรุ่นใหม่กันออกมาครับกับการประชันความสามารถดึงดูดผู้ใช้งานครับGoogle I/O ในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่19ถึง20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับใน Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนีย Google กำลังเปลี่ยนช่องค้นหาจากการค้นหาลิงก์เว็บไซต์มาเป็น AI Agent ครับที่ทำงานได้จริงเช่นจองร้านอาหารติดตามข่าวสารหรือว่าติดต่อธุรกิจช่องค้นหาก็จะถูกขยายให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อรองรับการตั้งคำถามที่ซับซ้อนและการพูดคุยตอบโต้แบบต่อเนื่องเหมือนแชทคุยกันครับโดยเปิดตัวโมเดล Gemini 3.5 Flashที่เคลมว่าทำความเร็วได้ดีกว่าคู่แข่งอย่างเช่น ChatGPT 5.5 หรือว่า Claude Opus ถึง4เท่าครับในขณะที่ประสิทธิภาพการทำงานยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกันก็ช่วยประหยัดงบในการใช้ AI โทเค็นได้มากกลายเป็นโมเดลหลักที่ใช้ในแอป Gemini และ Google Search ทันทีครับนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว Gemini Spark ที่ถูกวางตัวเป็น AI Agent ที่ทำงานอยู่บนคลาวด์ตลอดเวลา24ชั่วโมงสามารถช่วยจัดการงานที่ซับซ้อนแทนเราได้เช่นเขียนอีเมลจัดการสัญญาวางแผนตารางเวลาหรือแม้แต่ตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆครับยังมี Gemini Omni ด้วยนะครับกับการก้าวเข้าสู่ Multimodal World Model ครับกับโมเดลใหม่ที่ออกแบบมาให้รองรับทุกประเภทเลยนะครับที่ใส่เข้าไปทั้งข้อความภาพเสียงหรือว่าวิดีโอจุดเด่นก็คือการสร้างและตัดต่อวิดีโอที่ทำได้ง่ายและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในคลิปหรือว่าเปลี่ยนพื้นหลังพร้อมสร้างฟิวเจอร์อวตารดิจิทัลครับจากการอัปเดตในปีนี้ก็ทำให้เห็นว่า Google ต้องการเปลี่ยนผ่านจาก AI ที่คอยรับคำสั่งไปสู่ AI ที่สามารถช่วยดำเนินงานต่างๆได้ให้เราโดยอัตโนมัติมากขึ้นนะครับฟีเจอร์ AI ใหม่ที่ให้คำตอบโดยไม่ต้องกดคลิกเข้าเว็บไซต์กำลังสร้างความไม่พอใจให้กับสำนักข่าวและผู้ผลิตคอนเทนต์อีกด้านหนึ่งนะครับเพราะทำให้ยอดทราฟฟิกและก็รายได้โฆษณาที่เข้าไปสู่เว็บไซต์นั้นน้อยลงซึ่งปัจจุบันก็เกิดขึ้นแล้วกว่า 58% ของการค้นหาครับอีกด้านหนึ่ง Google ก็กำลังเผชิญกับคดีความเรื่องการผูกขาดทั้งในสหรัฐนะครับที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี2024และกำลังอยู่ในระหว่างอุทธรณ์รวมถึงในยุโรปด้วยซึ่งอาจนำไปสู่คำสั่งให้แยกบริษัทในอนาคตครับในสหรัฐปัญหาเหตุกราดยิงในโรงเรียนเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากเลยนะครับหลายภาคส่วนกำลังหาทางเพื่อป้องกันกันอยู่ครับมีแนวทางหนึ่งนะครับที่นำเทคโนโลยีโดรนเข้ามาช่วยครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงลดความสูญเสียครับบริษัท Campus Guardian Angel พัฒนาแนวทางใหม่ในการรับมือกับเหตุกราดยิงในโรงเรียนที่สหรัฐนะครับโดยการใช้โดรนขนาดเล็กเป็นด่านหน้าในการเผชิญหน้ากับคนร้ายวิธีการทำงานก็คือเมื่อเกิดเหตุครูสามารถกดแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อเรียกตำรวจและสั่งการโดรนที่ติดตั้งไว้ภายในโรงเรียนโดรนไม่ได้ใช้ AI นะครับแต่จะถูกควบคุมโดยมนุษย์จากระยะไกลโดยใช้แผนที่3มิติของโรงเรียนที่จัดทำไว้ล่วงหน้าโดรนจะไม่มีอาวุธปืนนะครับแต่เน้นวิธีไม่ถึงแก่ชีวิตใช้ระบบวิทยุ2ทางเพื่อควบคุมการเจรจาไกล่เกลี่ยให้กับคนร้ายวางอาวุธหากคนร้ายเริ่มโจมตีโดรนจะพุ่งเข้าชนหรือว่าพ่นสเปรย์เจลพิษไทยเพื่อระงับเหตุครับระหว่างการปฏิบัติการโดรนจะส่งข้อมูลและชี้ตำแหน่งของคนร้ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุด้วยแนวคิดนี้ผู้พัฒนาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการใช้โดรนในสงครามยูเครนนะครับมองว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนำมาปรับใช้เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนได้ปัจจุบันก็เริ่มมีการทดสอบโครงการนำร่องในรัฐจอร์เจียและฟลอริดาแล้วครับและกำลังขยายพื้นที่ในรัฐเท็กซัสเพิ่มขึ้นผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นอดีตหน่วยซีลนะครับเชื่อว่าระบบนี้มีคุณสมบัติในการป้องปรามและหวังว่าจะติดตั้งได้ทั่วประเทศโดยเน้นย้ำว่าผู้ควบคุมโดรนคือมนุษย์นะครับไม่ใช่ AI เพื่อสร้างความมั่นใจครับสุดท้ายวันนี้ไปดูนักวิจัยที่สวีเดนนะครับพยายามสร้างระบบนิเวศฟื้นฟูให้คล้ายกับในยุคจูราสสิกครับที่ไดโนเสาร์เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นนะครับเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตหลายร้อยล้านปีก่อนครับนักบรรพชีวินวิทยาและทีมงานจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในกรุงสต็อกโฮล์มของสวีเดนกำลังทำโครงการวิจัยครับเพื่อสร้างภาพจำลองระบบนิเวศของสวีเดนในยุคจูราสสิกเมื่อ200ล้านปีก่อนขึ้นมาใหม่ครับโดยอาศัยหลักฐานทางฟอสซิลที่พบในจังหวัดสกาเน่ทางตอนใต้ของประเทศเพราะว่าพื้นที่นี้มีรอยแยกในชั้นหินลึกนะครับซึ่งช่วยปกป้องฟอสซิลจากยุคน้ำแข็งหลายครั้งที่เคยเกิดขึ้นทำให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีครับ
9: ทีมงานใช้วิธีนำฟอสซิลขนาดเล็กเช่นละอองเรนูฟันรอยเท้าและใบไม้มาวิเคราะห์เพื่อระบุสายพันธุ์พืชและสัตว์จากนั้นก็ได้ให้นักวาดภาพประกอบนะครับสร้างภาพรวมของระบบนิเวศที่สมบูรณ์ขึ้นมางานวิจัยนี้เผยให้เห็นว่าในอดีตพื้นที่นี้ไม่ใช่ภูมิประเทศแบบสแกนดิเนเวียในปัจจุบันนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีพืชพันธุ์ที่เขียวชอุ่มและหนาแน่นประกอบด้วยเฟิร์นสนดึกดำบรรพ์และพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำโดยมีไดโนเสาร์และจระเข้อาศัยอยู่ครับฟอสซิลเปรียบเสมือนหน้าต่างบานเล็กที่ส่องไปสู่อดีตนะครับการรวบรวมฟอสซิลจากหลากหลายช่วงเวลาช่วยให้ทีมนักวิจัยสามารถเปรียบเทียบได้ว่าสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามกาลเวลางานวิจัยนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญครับในการเปลี่ยนข้อมูลฟอสซิลที่มีอยู่มากมายให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายและจับต้องได้ช่วยให้เราเห็นภาพความรุ่งเรืองของสิ่งมีชีวิตในอดีตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับนี่คือ Science and Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science and Tech ครับและกลับมาติดตาม Science and Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
4: เวลาห่างกันไม่ถึง1สัปดาห์ครับทั้งทรัมป์ผู้นำของสหรัฐและปูตินผู้นำของรัสเซียเดินทางเยือนจีนนะครับเป็นการตอกย้ำว่าถนนทุกสายกำลังมุ่งหน้าสู่ปักกิ่งถึงขั้นว่าโลกกำลังจะต้องปรับนาฬิกาตามเวลาของปักกิ่งหรือไม่ความหมายของประโยคนี้คืออะไรคุณเทพชัยยองพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อาร์มตั้งนิรันดร์คณะนิติศาสตร์และอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ

0: Thank you very much. Thank you.
1: ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นผู้นำของประเทศตะวันตกทั้งหลายจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีแคนาดาฟินแลนด์ไอร์แลนด์นะครับเข้าคิวกันไปจับมือกับสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งประเทศทั้งหมดที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของอเมริกานะนะครับแล้วก็ล่าสุดอย่างที่เห็นเป็นข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแล้วก็ปูตินของรัสเซียก็เข้าไปพบกับสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งเหมือนกันเหมือนกำลังเกิดอะไรขึ้นอาจารย
2: ์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นโลกของการกระจายความเสี่ยงนะครับจริงๆแล้วถ้าคุณเทพชัยดูเขาก็ยังไปอเมริกานะครับแต่ว่าแถมจากไปอเมริกาไปปักกิ่งด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าความหมายก็คือวันนี้คนที่เคยพึ่งอเมริกาก็มีอยู่ในใจว่าพึ่งอเมริกาอย่างเดียวไม่รู้เพียงพอหรือเปล่า
1: ครับ
2: เพราะว่าอเมริกาเริ่มผีเข้าผีออกนะครับถ้าดูจากนโยบายที่ก็ดูไม่ได้เสถียร เหมือนกับในอดีตนะครับขณะเดียวกันก็จึงจำเป็นที่จะต้องกระจายความเสี่ยงไปมองจีนมากขึ้นครับแต่ยกตัวอย่างอย่างแคนาดาอย่างอังกฤษซึ่งก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์กับจีนค่อนข้างย่ำแย่
1: ใช่ใช
2: ่ครับแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือพยายามที่จะไปรักษาความสัมพันธ์กับจีนให้เสถียรให้มั่นคงมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสองประเทศทั้งแคนาดาอังกฤษก็ยังพึ่งพาอเมริกาสูงมากนะครับแม้กระทั่งอย่างอเมริกาถ้าเราดูสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเยือนจีนเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นการพยายามรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ
1: ์
2: ก็คือไม่ให้มันย่ำแย่ไปมากกว่านี
1: ้
2: และในขณะเดียวกันก็ท่ามกลางความผันผวนของสงครามอิหร่านของสมรภูมิอื่นๆที่สหรัฐกำลังเผชิญและที่สำคัญก็คือในทางการค้าตอนนี้ก็ไม่สามารถจะจัดการจีนได้เพราะว่าจีนก็มีไพ่ที่ชัดเจนแล้วก็เล่นได้อย่างไพ่เรื่องของแร่เอิร์ธนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นโลกของการกระจายความเสี่ยงและมันเป็นโลกของการพักรบกันชั่วคราวในโดยเฉพาะระหว่างมหาอำนาจใหญ่อย่างอเมริกาและจีนครับ
1: ครับอาจารย์กำลังบอกว่าทรัมป์มีส่วนสำคัญในการผลักให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยกระจายความเสี่ยงด้วยการเข้าไปหาจีนใช่ไหมทรัมป์นี่เป็นตัวหลักเลยในการทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหม
2: คือผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยดำเนินนโยบายต่างกับไบเดนคือไบเดนเนี่ยชัดเจนว่าไบเดนต้องการที่จะรักษาแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้พันธมิตรของสหรัฐเพราะฉะนั้นตอนไบเดนนี่ดูเหมือนไบเดนจะเหนียวแน่นมากกับพันธมิตรสหรัฐไม่ว่าจะเป็นยุโรปแคนาดาอังกฤษญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเขามีแนวคิดว่าพันธมิตรเหล่านี้ยังไงก็ตามก็ต้องพึ่งพาสหรัฐคือไม่ว่ายังไงเนี่ยพันธมิตรเหล่านี้ไม่มีทางเลือกมากคือพันธมิตรเหล่านี้ไม่มีทางที่จะไปเป็นพันธมิตรของจีนนะครับผมคิดว่าภาพที่เราเห็นไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนข้าง
1: ไม่ได้ย้ายค่าย
2: ไม่ได้ย้ายค่ายไปข้างจีนแต่พยายามรักษาความสัมพันธ์กับจีนซึ่งแต่เดิมพันธมิตรเหล่านี้จะคิดว่าไม่จำเป็นพึ่งอเมริกาเพียงพออเมริกาก็รักเรานะครับแต่ว่าของทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าทรัมป์มองว่าทรัมป์กดดันพันธมิตรเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์ของอเมริกาได้มากขึ้นทรัมป์บอกว่าทำไมยุโรปถึงไม่ลงทุนเรื่องการทหารเองทำไมไม่จ่ายเงินให้เนโตเยอะขึ้นทำไมไม่ให้ดีลการค้ากับอเมริกาให้ผลประโยชน์ซื้อของอเมริกามากขึ้นนะครับคือทรัมป์นอกจากที่จะมองว่าประเทศเหล่านี้เป็นพันธมิตรแต่ทรัมป์ก็ต้องการผลประโยชน์จากพันธมิตรเหล่านี้และทรัมป์มองว่าไม่มีทางเลือกมาก
1: ครับ
2: นะครับซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้เกิดภาพที่ทุกคนก็พยายามกระจายความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยงก็เป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองนะครับเพราะว่าในมุมของประเทศเหล่านี้ก็จะทำให้สหรัฐทรัมป์ก็จะต้องมองประเทศเหล่านี้มากขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดเห็นว่าเอ็นไปข้างจีนนะครับ
1: และอาจารย์คิดว่าสีจิ้นผิงเองเนี่ยมองประเทศเหล่านี้ที่เข้ามาหาจีนยังไงบ้างถ้ามองจากประเทศเหล่านี้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงใช่ไหมแต่จีนเขามองประเทศเหล่านี้ว่ามันโอ้มันพวกนี้วิ่งมาหาเราเพราะว่าดูอเมริกาบีบนี่นะจีนเองมองประเทศเหล่านี้ยังไงคิดว่า
2: คือผมคิดว่าทางจีนเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาอดทนจนประเทศเหล่านี้วิ่งมาหาเขานะครับผมยกตัวอย่างว่าก่อนหน้านี้แคนาดากับอังกฤษที่ความสัมพันธ์ย่ำแย่มากเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพว่าจีนไปเอาใจ
1: ใช่
2: หรือจีนพยายามจะไปเอาผลประโยชน์ไปให้จีนก็บอกว่าคุณตัดสินใจเมื่อไหร่ว่าคุณจะกลับมาคุณก็กลับมาแล้วกันแล้วก็กลับมาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้เนี่ยไอ้ตัวของความอดทนการมองระยะยาวของ

0: ีนเนี่ยสุดท้ายมันก็ตอบแทนจีนนะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยผมคิดว่าจีนเองพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายนะครับแต่ว่ามันชัดเจนว่าจีนมองว่าความสัมพันธ์กับรัสเซียดีมากนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์กับอย่างประเทศสหรัฐอย่างยุโรปก็คือรักษาให้มันเสถียรภาพไม่ให้ถูกกดดันไม่ให้มีสงครามการค้าแล้วก็ไม่ให้มันย่ำแย่ไปมากกว่านี
1: ้
0: นะครับจริงๆถ้าเราดูเนี่ยจากคำแถลงของการพบกันของสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์จากฝั่งของจีนเนี่ยจีนพูดชัดเจนนะครับว่าสี่ข้อข้อที่หนึ่งก็คือเน้นความร่วมมือข้อที่สองก็คือการแข่งขันให้ควบคุมได
1: ้ครับ
0: ข้อที่สามก็คือสิ่งที่เห็นไม่ตรงกันให้จัดการได้และข้อที่4ก็คือให้มีสันติภาพ
1: ครับ
0: นะครับก็คือถ้าเราฟังทั้งหมดก็คือไม่ได้มองว่าความสัมพันธ์สวยหรูนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพวกเดียวกันรักกันกลับมา เรียกว่าค้าขายกันสบายใจแต่หมายถึงว่าอะไรที่ร่วมมือกันได้อะไรที่ค้าขายกันได้ทำแล้วก็ตรงไหนที่เห็นไม่ตรงกันก็พยายามควบคุมแล้วก็ manage ความสัมพันธ์นะครับ
1: ครับก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าจีนเขายอมรับความจริงของชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ว่าความสัมพันธ์กับอเมริกาเนี่ยมันคงไม่ได้ราบรื่น 100% แต่มันมีช่องว่างมันมีพื้นที่ที่สามารถที่จะร่วมมือกันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าทรัมป์เขาไปจีนเที่ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีความคาดหวังสูงกว่าที่จีนอาจจะให้ก็ได้นะมีการพูดถึงเรื่องทำคาดหวังว่าจีนจะช่วยในเรื่องของการยุติสงครามในอิหร่านเรื่องการเปิดช่องแคบฮามุสนะครับจากการวิเคราะห์ของผู้ติดตามการเยือนครั้งนี้หลายท่านก็เห็นตรงกันว่าเหมือนกับสีจิ้นผิงก็ระมัดระวังตัวมากที่จะไม่ให้มีความรู้สึกว่าทำได้สิ่งที่ตัวเองอยากได
0: ้จริงๆแล้วผมกลับมองว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยความคาดหวังไม่ได้สูงความคาดหวังก็คือไม่ต้องการแตกกันณขณะนี้ไม่ต้องการมีสงครามการค้าไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์มันย่ำแย
1: ่เอาแค่นั้นก่อน
0: เอาแค่นั้นก่อนแล้วก็ผมคิดว่าในมุมของจีนเนี่ยจีนก็เข้าใจว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่จีนมีไพ
1: ่
0: ที่เล่นได้นะครับยกตัวอย่างเรื่องแร่เอิร์ธนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้สหรัฐอย่างน้อยตอนนี
1: ้
0: ยังไม่สามารถที่จะกดดันจีนได้มากกว่านี้ขณะที่ผมคิดว่าสหรัฐเองก็เข้าใจประเด็นนี้อย่างถ่องแท้ว่าสหรัฐไม่มีทางเลือกอื่นเรื่องแร่เอิร์ธในปัจจุบันในอนาคตสหรัฐอาจจะพยายามกระจายความเสี่ยงแร่เอิร์ธออกจากจีนได้แต่ต้องใช้เวลาในปัจจุบันในเมื่อยังไงก็ตามก็ต้องพึ่งแร่เอิร์ธจีนก็ไม่สามารถจะทำสงครามการค้าไม่สามารถที่จะกดดันจีนมากกว่านี้ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยตระหนักทั้งคู่ว่าตอนนี้ทั้งสองคนก็คือต่างคนต่างมีไพ่ของตัวเองที่ทำให้สุดท้ายแล้วยังต้องมาพยายามที่จะหาช่องทางที่พักรบอยู่ด้วยกันค้าขายกันมีความสัมพันธ์ร่วมมือกันในส่วนที่ทำได้แต่ว่าเราจะเห็นชัดเจนนะครับคุณเทพชัยว่าจากมุมมองของทรัมป์เนี่ยทรัมป์ก็ไม่ต้องการให้เป็นภาพว่ามาขอให้สีจิ้นผิงช่วยแต่ว่าทรัมป์มองว่าจีนเนี่ยมีแรงจูงใจที่จะต้องช่วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจีนก็พึ่งช่องแคบฮอร์มุสพึ่งน้ำมันจากตะวันออกกลางค่อนข้างมากแล้วก็ต้องการความสงบต้องการเสถียรภาพกลับมานะครับแต่ผมคิดว่าภาพของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจริงๆก็คือภาพของการพยายามรักษาความสัมพันธ์ไม่ให้ต่ำไปมากกว่านี้พยายามที่จะซื้อเวลาพักรบนะครับแล้วก็ให้อย่างน้อยช่วงเวลานี้นะครับซึ่งเขาแถลงเลยนะครับ3ปีนะครับมันก็น่าสนใจว่าพูดถึง3ปีหลายคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นเทอมที่เหลืออยู่ของโดนัลด์ทรัมป์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนบอกว่าไพ่แร่เอิร์ธของจีนสามารถใช้ได้ช่วงเวลาก่อนที่จะปรับตัวของโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันก็เป็นช่วงเวลาให้ทั้ง2ฝ่ายได้หายใจนะคร
1: ับที่น่าสนใจคือในสุนทรพจน์ของสีจิ้นผิงในตอนต้อนรับธรรมเนี่ยมีการพูดถึงทฤษฎีที่เรียกว่ากับดักทูซิสดิดิสใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นทฤษฎีรัฐศาสตร์สมัยกรีกโบราณเลยนะครับที่พูดถึงสงครามในยุคนั้นที่รัฐที่เป็นมหาอำนาจมีอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าจะมีรัฐที่เป็นมหาอำนาจเกิดใหม่ขึ้นมาท้าทายนะครับซึ่งก็ถูกเปรียบเทียบขึ้นมาให้เหมือนกับเป็นการเผชิญหน้ากันปัจจุบันนี้ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยอาจารย์คิดว่าสีจิ้นผิงกำลังต้องการจะสื่ออะไร
0: คือสีจิ้นผิงบอกว่าคำถามเรื่องกับดักที่ซิลิสเนี่ย เป็นคำถามของโลกเป็นคำถามของประชาชนและเป็นคำถามของประวัติศาสตร
1: ์ครับ
0: ก็คือสีจิ้นผิงนี่ต้องการพูดในภาพที่ใหญ่มากเรื่องสงครามเรื่องสันติภาพและในขณะเดียวกันนะครับสำหรับในมุมมองของจีนนะครับคุณเทพชัยเรื่องสงครามเนี่ยระหว่างมหาอำนาจอันดับ1กับ2จะเกิดหรือเปล่าจะเกิดไหมเนี่ยสำหรับจีนนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไต้หวันด้วยซึ่งผมคิดว่าสีจิ้นผิงก็ได้พูดเรื่องนี้ชัดเจนเพราะว่าต่อจากที่พูดเรื่องกับดักทฤษฎีสีจิ้นผิงก็พูดชัดเจนนะครับว่าอเมริกากับจีนจะแตกหักกันจะรบกันหรือจะมีความขัดแย้งกันเนี่ยมันด้วยเรื่องอะไรก็ด้วยเรื่องไต้หวันเร
1: ื่อง ไต้หวันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงแล้ว
0: เป็นเรื่องใหญ่ที่คุยกันแต่มันเป็นลักษณะที่ต่างกับการพูดของทรัมป์เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเทพชัยเห็นเนี่ยทรัมป์ไม่ได้พูดเรื่องสงครามสันติภาพโลกประวัติศาสตร์นะครับทรัมป์พูดเรื่อง personal relationship ทรัมป์พูดว่าความสัมพันธ์เขากับสีจิ้นผิงดีมากความสัมพันธ์ส่วนตัวเขามาเพื่อที่ให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวนี้ดีแล้วทรัมป์พูดเรื่อง transaction พูดเรื่องการแลกเปลี่ยนการ
1: ค้าขายเฉพาะที่เป็นเรื่องที่อเมริกาจะได้จะเสียยังไงกับจีนเลยใช่ไหม
0: จะจีนจะซื้อเครื่องบินโบอิ้งกี่ลำจีนจะซื้อชิปไหมจีนจะซื้อสินค้าเกษตรอะไรนะครับจะเห็นว่าสองผู้นำเนี้ยจุดเน้นเนี่ยแตกต่างกัน
1: เพราะทรัมป์ต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อกลับไปบอกคนอเมริกันว่ามาเที่ยวนี้ได้อะไรติดมือกลับไปใช่ไหม
0: ก็คือทรัมป์ก็มองว่าในเมื่อตอนนี้ก็มีไพ่ที่จำกัดในการกดดันจีนและจีนก็มีไพ
1: ่
0: สำหรับจะจัดการอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำได้ก็ค้าขายกันเอาประโยชน์ทรัมป์ต้องการดีลเพราะว่าเขาบอกเขาเป็นดีลเมเกอร์และทรัมป์ก็ต้องการให้ชัดเจนว่าสามารถที่จะสร้างภาพที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจีนได้
1: และบังเอิญพอทรัมป์กลับไปไม่กี่วันก็สีจิ้นผิงก็ต้อนรับผู้นำมหาอำนาจอีกคนนึงก็คือปูตินจากรัสเซียมันก็มีการเปรียบเทียบกันนะอาจารย์เห็นความแตกต่างไหมกับภาษากายการปฏิบัติกับปูตินกับปฏิบัติกับทรัมป์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มันบ่งบอกไหมว่าสีจิ้นผิงกำลังสื่อสารอะไรบางอย่างอยู่
0: ก็ผมคิดว่าสีจิ้นผิงต้องการสร้างภาพของความสมดุล นะครับแล้วก็รักษาเนี่ยความสัมพันธ์กับมหาอำนาจแล้วก็กลายเป็นตอนนี้กลายเป็นจีนที่เป็นคนที่เข้าได้กับทุกคน
1: ใช่
0: นะครับกลายเป็นภาพว่าจีนนี่เข้าได้กับอเมริกาเข้าได้กับยุโรปและแน่นอนว่ารัสเซียนี่เป็นเพื่อนเป็นมิตรแท้ตอนนี้นะครับก็ปูตินไปเยือนเนี่ยปูตินเยือนจีนมากที่สุดนะครับในบรรดาผู้นำโลกนะครับแล้วก็เป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วผมคิดว่าก็คล้ายๆกับว่าเขาสื่อสารกันตลอดว่าอัปเดตกันตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเวลาที่ทรัมป์คุยโทรศัพท์กับสีจิ้นผิงถัดไปไม่กี่วันสีจิ้นผิงก็จะคุยโทรศัพท์กับปูตินนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาก็คงพยายามที่จะสร้างภาพของการรักษาสมดุลและขณะเดียวกันเป็นอำนาจต่อรองของจีนด้วย
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ในการเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีของไทยก็เตรียมที่จะหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับประธานาธิบดีมาครงในวันจันทร์นี้นะคะสิ่งที่คาดว่าจะต้องชี้แจงจะต้องอธิบายก็คือเหตุผลของไทยที่มีการประกาศยกเลิก MOU 2544กับกัมพูชานะคะ
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีถกกับยูเนสโกนะคะคาดหวังว่าปีนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนะคะพร้อมกับเรื่องของการผลักดันชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธนานาชาติและจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสค่ะรวมถึงกำหนดการพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันจะเป็นการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปนะคะก่อนจะเป็นภารกิจพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำและคาดการว่าจะเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชารวมถึงเหตุผลที่ไทยยกเลิก MOU 2544 ส่วนการหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกค่ะเป็นภารกิจแรกในการเยือนประเทศฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและคณะหลังจากเคยเห็นตรงกันและตอบการผลักดันความร่วมมือในหลายมิติด้วยกันนะคะนายกรัฐมนตรีแจ้งความคาดหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะพร้อมเสนอและขอให้ร่วมกันผลักดันชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อไปค่ะ
3: ข่าวกีฬาค่ำนี้ไปดูมาตรการที่จะป้องกันโรคระบาดร้ายแรงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะติดตามกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: ีค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าสถานการณ์การระบาดของอีโบลานะคะสำหรับนักเตะทีมชาติดีอาร์คองโกก็คงจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องกักตัวอย่างน้อย21วันก่อนที่จะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะสำนักข่าว ESPN รายงานว่าทีมชาติดีอาร์คองโกที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ในประเทศเบลเยียมจะต้องอยู่ในพื้นที่ปิดเพื่อกักตัวเป็นเวลา21วันนะคะก่อนเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาในเดือนหน้าเนื่องจากว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาภายในประเทศค่ะแอนดรูจูลินีผู้อำนวยการบริหารของคณะทำงานเฉพาะกิจทำเนียบขาวสำหรับฟุตบอลโลกบอกว่าทีมชาติดีอาร์คองโกจะต้องอยู่ในพื้นที่ปิดในเบลเยียมอย่างเคร่งครัดเพราะพวกเขาอาจเสี่ยงที่จะไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาได้ก่อนหน้านี้ส่วนควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ในสหรัฐมีคำสั่งห้ามชาวต่างชาติที่เคยอยู่ในดีอาร์คองโกอูกันดาหรือว่าซูดานใต้ในช่วง21วันที่ผ่านมาเดินทางเข้าประเทศนะคะแต่นักเตะทีมชาติดีอาร์คองโกทุกคนอาศัยอยู่นอกประเทศค่ะจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดดังกล่าวโดยที่แคมป์ฝึกซ้อมในกรุงกินชาซาในประเทศดีอาร์คองโกนั้นถูกยกเลิกไปแล้วนะคะส่วนมาตรการกักตัวในเบลเยียมของทีมชาติดีอาร์คองโกก็เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีบุคคลภายนอกนำความเสี่ยงจากเชื้ออีโบลามาติดสมาชิกของทีมเพราะนั่นคือความเสี่ยงที่จะทำให้ทั้งทีมไม่สามารถแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงด้านสาธารณสุขจากการระบาดของอีโบลาในดีอาร์คองโกจากสูงเป็นสูงมากแต่การระบาดในระดับโลกนั้นยังอยู่ในระดับต่ำค่ะสำหรับดีอาร์คองโกมีกำหนดลงเตะนัดอุ่นเครื่องกับเดนมาร์กวันที่3มิถุนายนที่เบลเยียมและพบชิลีวันที่9มิถุนายนที่ประเทศสเปนตอนนี้ยังไม่มีการยกเลิกนะคะส่วนฟุตบอลโลกคนนี้ค่ะดีอาร์คองโกจะลงสนามนัดแรกเจอโปรตุเกสวันที่17มิถุนายนค่ะไม่ใช่แค่นักฟุตบอลนะคะยังมีแฟนบอลซึ่งก็คงจะต้องใช้มาตรการเดียวกันกับที่ทางสหรัฐอเมริกาเขาได้ประกาศมานั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะส่วนเทควันโดไทยนะคะซึ่งไปแข่งขันที่มองโกเลียตอนนี้ยังไม่สามารถคว้าเหรียญเพิ่มได้นะคะตอนนี้ยังหยุดอยู่แค่1เหรียญเงินเท่านั้นหลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปแล้ว3วันนะคะคุณจำลักษณ์ล้วนรอดรายงานสดนะคะมาจากมองโกเลียค่ะเชิญค่ะคุณจำลักษณ์คะ
1: ครับครับคุณสุธาศินีครับก็2วันติดต่อกันแล้วครับที่ทีมเทควันโดไทยนั้นหยุดที่1เหรียญเงินครับโดยไม่สามารถคว้าเหรียญเพิ่มได้โดยวันนี้แจ็ควูดดี้โมเซลครับนักกีฬาที่ต้องบอกว่าวันนี้ใกล้เคียงที่สุดที่จะคว้าเหรียญรางวัลแต่ก็ต้านทานความแข็งแกร่งของนักกีฬาไต้หวันไม่ได้แพ้ไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายครับวันที่3ของการแข่งขันศึกเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ M-Bank Arena กรุงอุลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียทีมเทควันโดไทยครับลงแข่งขันอีก4คนครับได้แก่รุ่น53กิโลกรัมหญิงปานบัวโมนามัด67กิโลกรัมหญิงปิยชัดหรือไทยชาลีวัน63กิโลกรัมชายครับธนากรลำเภาและ87กิโลกรัมชายครับแจ็ควูดดี้โมเซลโดยในรุ่น87กิโลกรัมแจ็ควูดดี้โมเซลลูกครึ่งไทยอังกฤษครับชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นนักกีฬาที่ใกล้เคียงที่สุดโดยผ่านเข้าสู่รอบรองก่อนรองชนะเลิศชิงหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงครับพบกับเฉิงเฉียงซีครับจากไต้หวันยกแรกครับแจ็คพยายามเตะทำคะแนนแต่ก็มาพลาดล้มถูกเตะหัวและเตะลำตัวแพ้เอาสกอร์ไปขาดลอยครับ0ต่อ12ในยกที่2แจ็คมาเตะหัวครับมาพลาดโดนเตะหัวแล้วก็แพ้ไป1ต่อ3ทำให้พลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายหลังที่เจ้าตัวแพ้พลาดเหรียญครับแจ็คบอกว่าเสียดายมากๆที่ไม่ได้เหรียญรางวัลโดยยอมรับว่าคู่แข่งครับตัวใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าก็ตอนนี้ก็ขอไปลุ้นเหรียญรางวัลไม่ได้แล้วก็ขอไปลุ้นโควต้าไปเอเชียนเกมแทนครับ
2: มาแข่งชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกครับผมตอนแรกก็ตั้งเป้าไว้ติดเหรียญครับแต่วันนี้ก็ได้เข้ารอบชิงทองแดงครับแต่ว่าแพ้ไทเปครับผมก็จริงๆผมว่าเทคนิคแล้วก็การต่อสู้ผมสู้ได้ครับแต่มีแค่ความแข็งแรงครับรู้สึกว่าเขาตัวใหญ่กว่าหนากว่าแข็งแรงกว่าก็มีลุ้นตั๋วไปเอเชียนเกมครับจะได้เป็นรุ่น80บวกครับก็ต้องรอลุ้นว่าจะเป็นยังไงครับหัวหน้าก็ต้องสวดมนต์ครับ
1: ครับในวันพรุ่งนี้ครับจะถึงคิวนักกีฬาความหวังของทีมเทควันโดไทยอย่างใบเตยสัสิการทองจันทร์ซึ่งเป็นแชมป์เก่าในรุ่น62กิโลกรัมหญิงและเจ้าอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงซึ่งเป็นแชมป์โลกในรุ่น68กิโลกรัมชายครับจะลงแข่งขันโดยทั้งคู่เผยว่างานนี้ไม่ง่ายครับสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปีนี้เพราะว่ามีนักกีฬาเก่งๆมาแข่งขันเยอะแต่เจ้าตัวก็เชื่อว่ามีโอกาสลุ้นเหรียญทองกับประเทศไทยครับ
3: ไอ้ก็ไม่กดดันตัวเองครับก็ทําเหมือนทุกแมตช์เหมือนกันครับเพราะว่าอยู่ก็เต็มที่ทุกแมตช์อยู่แล้วซึ่งแมตช์นี้ก็เต็มที่เช่นกันครับผมถ้าถามว่ากดดันมั้ยก็พยายามไม่กดดันตัวเองแล้วก็ถามว่าได้มาในฐานะแชมป์โลกก็ทําเหมือนเดิมครับก็คือไม่ประมาทคู่ต่อสู้แล้วก็เล่นในทุกคู่ทุกแมตช์ให้ดีที่สุดครับก็ค่อนข้างมั่นใจครับเต็มร้อยครับพร้อมครับ
4: ก็แอบกดดันเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเหมือนด้วยความที่ก็มีคําว่าแชมป์เก่าคําคอค่ะใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แต่ก็จะทําให้เต็มที่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วค่ะหนูก็พยายามทําทุกแมตช์ให้เต็มที่ที่สุด
5: เป้าหมายของเรา
4: ก็คือเหรียญทองค่ะเพื่อที่จะได้คว้าตั๋วไปเอเชียนเกมในปีนี้ค่ะสภาพร่างกายตอนนี้พร้อมค่ะเพราะว่าเหมือนอาการบาดเจ็บอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะก็พร้อมเต็มร้อยค่ะ
1: ครับนอกจากอยู่และใบเตยแล้วครับที่จะลงแข่งขันในวันพรุ่งนี้แล้วครับยังมีนักกีฬาดาวรุ่งอีก3คนครับได้แก่ขนมจีบณัฐกมลวาสนาในรุ่น57กิโลกรัมหญิงและเจ้าบิวธนพลเฟื่องน้อยในรุ่น68กิโลกรัมชายครับซึ่งจะลงแข่งขันรุ่นเดียวกับอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงครับและอีกคนครับแตงโมธนาธรแซ่โจรุ่น80กิโลกรัมครับก็จะลงแข่งขันรุ่นเหรียญทองเช่นกันครับนอกจากนี้ทั้ง3คนครับก็ยังมั่นอกมั่นใจว่าแม้ว่าจะพลาดเหรียญแต่ก็ขอลุ้นโควต้าไปเอเชียนเกมครับสำหรับทีมเทควันโดไทยขณะนี้ต้องบอกว่าผ่านไป3วันครับได้โควต้าไปเอเชียนเกมเพียงแค่2ที่นั่งเท่านั้นครับคุณสุธาศินีครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณจำลักษณ์นะคะกรณีที่นักกีฬาไทยไม่ได้เหรียญรางวัลจากรายการนี้นะคะก็ลุ้นให้ติด1ใน7อันดับแรกนะคะก็จะได้โควต้าไปเอเชียนเกมนะคะช่วงนี้เรากลับไปที่คุณวรรณวิสาคุณพิพิมลค่ะ
6: ขอบคุณคุณสุธาศินีค่ะ
7: นักข่าวพลเมืองค่ะวันนี้ไปติดตามนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะลงพื้นที่ไปเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวเลที่บ้านแหลมตุ๊กแกจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นอีกชุมชนที่มีโจทย์เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินทับซ้อนกับวิถีชาวเลแบบดั้งเดิมส่วนหนึ่งก็ไปกระทบกับเรื่องความมั่นคงด้วยกับคุณภาพชีวิตติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะ

0: ุมชนบ้านแหลมตุกแกหมู่ที่4ตำบลรัชดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตชุมชนบ้านแหลมตุกแกเป็นหนึ่งในชุมชนดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูลักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นทั้งในด้านความเชื่อพิธีกรรมการประกอบอาชีพและการพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลเป็นหลัก
1: ชาวเลแหลมตุกแกนะครับอาชีพหลักก็คืออาชีพประมงอาชีพหลักอาชีพประมงแต่ปัจจุบันเนี่ยคือมันสังคมมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นว่าอาชีพประมงเนี่ยจะอยู่ในช่วงวัยประมาณ40กว่า50ปีประมาณนั้นครับคือปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเด็กชาวลีในพื้นที่เนี่ยเริ่มทํางานบริษัทบางคนเรียนจบมาก็ไปเป็นเสมียนบ้างเป็นไกด์บ้างทํางานราชการบ้างเพราะเนื่องจากว่าอาชีพประมงที่ทําตั้งแต่โบราณมาเนี่ยคือรายได้มันไม่แน่นอนแล้วก็ไม่มั่นคง
0: ในปัจจุบันการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้พื้นที่ดั้งเดิมของชาวเลถูกทับซ้อนด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนื่องจากการให้ความหมายพื้นที่ที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและคนภายนอกไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่ทางวัฒนธรรมหรือแม้แต่พื้นที่ทำมาหากินดั้งเดิมของชาวบ้าน
2: อยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเร่งเรื่องที่อยู่อาศัยของหมู่บ้านเพราะว่าแม้กระทั่งไฟประปามันยากต่อในการที่ว่าชาวบ้านจะไปขอใช้ไฟฟ้า
1: คิดดูว่าตั้งแต่ปี2527ตอนนี้ปี2569แล้วยังไม่สิ้นสุดอนาคตข้างหน้าถ้าไม่มีฉนดชุมชนเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนั้นแหละคือมันยังไม่จบสิ้นที่ดินนี่แหละเพราะว่าทุกวันนี้คือเรายังขึ้นศาลอยู่ไงเรื่องที่อยู่อาศัยอ่ะเราก็เป็นห่วงนะว่าลูกหลานของเราในอนาคตเนี่ยเราก็กลัวนะในอนาคตของเราเพราะว่าเราจะไปทำมาหากินตามเกาะต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วในอนาคตเนี่ยก็คิดว่าชาวลีคงจะอยู่ยากขึ้นถ้าเราไม่มีพวกฉนดชุมชนแบบนี้เป็นของตัวเองครับ
0: ปัญหาการแย่งยึดที่ดินทําให้พื้นที่ของชาวลีถูกจํากัดสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ของตัวเองรวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ค่อยๆทําให้วิถีชาวลีค่อยๆสูญหายไป
3: นักข่าวพลเมืองนิสิตสาขาการพัฒนาชุมชนและสังคมคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน

คำเตือนล่าสุดจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกชี้ชัดนะคะว่าปีนี้เกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยร้อนขึ้นอย่างน่าตกใจคือในไทยเองก็กำลังเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วมีฝนแล้วก็มีความแห้งแล้งในเวลาเดียวกันด้วยนะคะความร้อนที่สะสมอยู่ในระบบนิเวศนี้ก็กำลังเกิดผลกระทบเป็นโดมิโนตั้งแต่ความมั่นคงทางอาหารไปจนถึงปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนค่ะเจาะลึกสัญญาณอันตรายนี้กับ Climate Crisis โลกสุดขั้วค่ะ

0: ยสงสัยไหมครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้ฝนตกแต่ว่ายังร้อนระอุอยู่ครับหรือบทน้ำจะท่วมก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศแปรปรวนธรรมดาครับแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าโลกเรากำลังเสียสมดุลอย่างรุนแรงครับข้อมูลล่าสุดจาก WMO ยืนยันครับว่าสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้คือความผิดปกติที่กลายเป็นเรื่องจริงที่น่ากลัวครับต้นเหตุคือสิ่งที่เรียกว่าความไม่สมดุลทางพลังงานนะครับลองนึกดูนะครับว่าโลกเราเหมือนกระติกน้ำแข็งที่ปิดไม่สนิทครับพลังงานความร้อนส่วนเกินจากก๊าซเรือนกระจกไม่ได้หายไปไหนครับแต่ว่ามันถูกมหาสมุทรดูดซับไปถึง 91% ในขณะที่อากาศที่เราหายใจอยู่รับไว้เพียงแค่ 1% เท่านั้นครับและในช่วง20ปีมานี้มหาสมุทรสะสมความร้อนมากขึ้นจึงกลายเป็นเตาปฏิกรณ์พลังงานที่ส่งความรุนแรงมายังทะเลจีนใต้และนั่นทำให้พายุรุนแรงขึ้นและทำให้คนไทยต้องเจอกับสภาวะที่เรียกว่าฝนสุดขั้วแล้วก็แล้งนานด้วยนะครับตอนนี้เกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกครับอุณหภูมิทะลุค่าเฉลี่ยในอดีตไปแล้วครับหลายคนถามว่าแล้วเป้าหมาย 1.5 องศาที่เราพยายามรักษากันไว้พังแล้วหรือยังคำตอบคือแม้ว่าบางปีจะร้อนทะลุเกณฑ์ไปบ้างครับแต่นี่คือคำเตือนว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่จุดที่อันตรายมากกว่าที่เคยครับหยุดคิดนะครับว่าโลกที่ร้อนขึ้นเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่านี่คือเรื่องปากท้องของเราทุกคนครับเมื่อโลกสะสมความร้อนมันจะเกิดโดมิโนเอฟเฟคทันทีข้าวในนาจะได้รับความเสียหายปลาในกระชังจะตายครับและรายได้ของเกษตรกรจะหายไปด้วยและสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาที่ค่าครองชีพและความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทุกคนครับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้นับตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประกาศฤดูฝนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลายพื้นที่ฝนตกหนักนะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากพายุพัดถล่มจนบ้านเรือนได้รับความเสียหายแต่ว่าในขณะที่ฝนยังคงตกลงมาก็ยังมีคำเตือนเกี่ยวกับภัยแล้งที่จะกินระยะเวลาไปจนถึงปี2570ด้วยครับรายงานของ WMO เตือนเราด้วยนะครับว่าฤดูฝนปีนี้คือบททดสอบสำคัญของประเทศไทยว่าเราจะรับมือกับความสุดขั้วนี้ได้ดีแค่ไหนครับและจำด้วยนะครับว่าในวันที่โลกเสียสมดุลการปรับตัวไม่ใช่ทางเลือกแต่ว่าคือทางรอดของเราทุกคนครับทุกการกระทำที่เกิดขึ้นวันนี้คือตัวกำหนดอนาคตครับสวัสดีครับ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้เวลา 19:38 นทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ขนาดกำลังผลิตสุทธิ24เมกะวัตต์เป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแห่งที่2ของกฟผ.มีที่มาจากแนวคิดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าในช่วงสับเปลี่ยนระหว่างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่เหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำและใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์พระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5ที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน28โรงเรียนเสร็จแล้วทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวพร้อมทั้งทรงปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ60ปีเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งนี้เมื่อปี2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนอุบลรัตน์ตามพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตโดยสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของประเทศไทยและเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมชื่อเขื่อนพองหนีบมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวยาว885เมตรสูง32เมตรสันเขื่อนกว้าง6เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดกั้นแม่น้ำคองสาขาย่อยของแม่น้ำชีจากนั้นเสด็จไปยังศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 8.4 เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังการผลิตรวม 25.2 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 56.1 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและระบายน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามเนื้อที่รวมกว่า 300,000 ไร่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดตลอดจนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรอย่างทั่วถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจียงดอนเนอร์จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:25 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5

0: โมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายชองกรอบปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องชาลงเดมาเรโชชั้น2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบการส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนพระกรณียกิจในการเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยและทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีและสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงและก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์อาทิด้านการส่งเสริมความร่วมมือไทยฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นส่งสนพระไทยและส่งสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นโดยทรงงานภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสรวมทั้งทรงสำเร็จหลักสูตรการขี่ม้าต่างๆณเมืองโซมูนอกจากนี้ทรงริเริ่มจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสซึ่งมีผู้บริหารยูเนสโกคณะทูตและบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า40คนโดยทรงเป็นองค์ปาฐกบรรยายเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทยทรงกล่าวถึงความสำคัญของชุดไทยพระราชนิยมในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยตลอดจนทรงริเริ่มและทรงนำคณะนักดนตรีของมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSOมาจัดแสดงณห้องแสดงดนตรีลาแซนมูสิการเมื่อปี2566ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสขอบคุณ
1: Madame la ministre L'excellence Madame la ministre Je suis très honoré de recevoir cette décoration prestigieuse de grand officier de la Légion d'honneurJe tiens à remercier le gouvernement français, le président de la République et le ministre de la Culture pour cette distinction. La famille royale thaïlandaise et le peuple thaïlandais et le français partagent une profonde appréciation de leur culture respective.C'est pourquoi cette distinction est très significative. Pour moi, c'est la décoration qui reconnaît également et pour beaucoup artistiques et culturels que j'ai entrepris. J'accepte donc cette décoration avec fierté et reconnaissance pour les valeurs communes qui nous unissent au-delà de nos diversités. tout me remercie.

0: encore une fois. Merci.
1: เครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์เป็นเครื่องอิสริยพรตระกูลเก่าแก่และทรงเกียรติสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงริเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2345มีลักษณะเป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและรอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญ Honor et Patrie หรือเกียรติยศและปิติภูมิรวมทั้งวันที่สถาปนาปัจจุบันมอบให้ทั้งทหารและพลเรือนแบ่งเป็น5ชั้นเรียงลำดับจากชั้นสูงสุดได้แก่กรองครัวกรองออฟฟิซิเอคอมมองเดอร์ออฟฟิซิเอและเชอร์วาลีเยโดยที่ผ่านมารัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองครัวแด่ประมุขของรัฐต่างชาติและคู่สมรสและมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่พระบรมวงศานุวงศ์เวลา 19:39 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในการเสวยพระกยาหารค่ำซึ่งรัฐบาลจัดถวายในโอกาสที่ทรงรับการถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอจากสำนักงานกรองเดอชองเชอเลอรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเครื่องอิสริยพรณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมอบเครื่องอิสริยพรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ให้กับชาวต่างชาติโดยฝ่ายฝรั่งเศสจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศนั้นๆมาประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะประมุขสูงสุดของภาคีจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวต่อไปสำหรับประเทศไทยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2503และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2549และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อปีพุทธศักราช2550โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026เวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge ณอาคารสสะปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันแผนธุรกิจภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026เป็นปีที่24ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพประชันความคิดสร้างสรรค์ด้านแผนธุรกิจในเวทีระดับนานาชาติเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกภาคภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จัดขึ้นยาวนานที่สุดในเอเชียมีส่วนช่วยพัฒนาสตาร์ทอัพของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกโดยมีผู้เข้าแข่งขันรวม385ทีมจาก83สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกพร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน His Majesty the King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่ทีม Imagine Device จาก University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ทีม Safe Sox จาก John Hopkins University สหรัฐอเมริการวมทั้งรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ทีม Raichokro Chambulance จากบังคลาเทศ University of Engineering and Technology ประเทศบังคลาเทศทั้งนี้แต่ละทีมได้เสนอแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด Growing Impactful Venture BuildingSolution for Tomorrow's World มุ่งผลักดันแนวคิดด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมสีเขียว Green Innovation ซึ่งไม่เพียงสร้างการเติบโตแต่ต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สังคมในระยะยาวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์ณวัดโคกสมานคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา10ตำรวจเอกณัฐวุฒิได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569โอกาสนี้พระบรมวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ครอบครัววัฒนโชควัดบางขุนเทียนกลางโรงเรียนแสงวิทยาบริษัทแก้วมณีเมทัลจำกัดและนางสุนทรีศรีมงคลและคณะโร
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโพปัทมาวาสและวัดราชบำรุงจังหวัดสงขลาวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งวัดนครธรรมวัดหนองหอยวัดหนองตะเคียนวัดสารคุณสโมสรจังหวัดสระแก้วและวัดโคกเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 14:30 น.พันโทรักษักนางฉลวยประสงค์พร้อมด้วยครอบครัวชุนเกาะและครอบครัวทิศกลางจังหวัดลำพูนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครอบครัวลิ้มเจริญและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดธาตุทองวัดวิสิทธิ์บุญญาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวทองจังหวัดน่านวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีวัดปงป่าเอื้องจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายและวัดพรหมมังคลารามจังหวัดลำพูนเวลา 17:00 น.บริษัทฟูมแลนด์เซนซิตี้จำกัดมูลนิธิพระศรีสุทธิเวทีขวัญธีรมโนบริษัท BP Beauty Professional จำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกและมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดเขาแก้วจังหวัดตรังวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเต็มรักสามัคคีและวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์

0: สามัคคีอุทิศและวัดศิลาชัยภูสองชั้นจังหวัดชัยภูมิวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราเวลา 19:00 น.บริษัทไทยโตเกอินจิเนียริ่งจำกัดบริษัทตั้งวานิชการค้าจำกัดกลุ่มบริษัทในเครือ WPP Media Group ประเทศไทยบริษัทสิครินทร์จำกัดมหาชนและศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมครารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนอาทิโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569จะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.งดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันออสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออสินีค่ะ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทั่วสารทิศเราพบกันเวลานี้นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะต้อนรับเดือน Pride Month มิถุนายนนี้นะคะมีอีกหนึ่งเวทีใหญ่ค่ะที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วก็อยู่คู่กับเดือนแห่งความหลากหลายมาตลอดนั่นคือเทศกาล TILFF 2025 Thailand International LGBTQ+ Film and TV Festival นะคะเป็นงานใหญ่ค่ะที่ตอกย้ำภาพลักษณ์นะคะรวมถึงสร้างความหวังว่าไทยแลนด์จะเป็นดินแดนแห่งการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์เพื่อความหลากหลายค่ะ I think she has it. Styling, acting, dancing, performing. My dad and my sister are durable, understanding of my drive.เบื้องหลังส้นสูงเสื้อผ้าหน้าผมจัดจ้านและความมั่นใจบนเวทีเรียกว่ามีน้ำตาซ่อนอยู่ค่ะนี่คือตัวอย่างของภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Heels เรื่องราวของปันปันนาคประเสริฐหรือแพนจีน่า Heels Drag Queen คนดังของไทยที่เคยไปสร้างชื่อในต่างประเทศซึ่งก็เตรียมฉายเป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาล TILFF 2026 Thailand International LGBTQ+Film and TV Festival ค่ะที่จะเปิดฉากในวันที่5มิถุนายนนี้ต้อนรับเดือน Pride Month นะคะโดยงานนี้จะมีทั้งการฉายภาพยนตร์50เรื่องจากไทยและต่างประเทศรวมถึงกิจกรรมเสวนาชวนให้เห็นภาพการตื่นตัวเรื่องความหลากหลายค่ะเช่นการเชิญนักแสดงซีรีส์แนว Girl Love จากฟิลิปปินส์มาพูดคุยมีเวิร์กช็อปการแต่งแดรกด้วยนะคะไปจนถึงการเปิดวงคุยเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินจากคอนเทนต์วายไทยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปจนถึงเรื่องลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในยุค AI ค่ะเรียกว่าได้หลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนจับมือนะคะภายใต้แนวคิดปีนี้คือ Courage and Transformation ที่ผู้จัดงานมองถึงความกล้าหาญและเปลี่ยนแปลงสู่ก้าวผ่านผลักดันไทยเป็นฮับหรือศูนย์กลางด้านคอนเทนต์หลากหลายค่ะ
1: ที่เราคิดว่าเหมาะกับLGBTQ แล้วก็

0: เหมาะสมกับประเทศไทยที่สามารถเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะคอนเทนต์ได้ในระดับนานาชาติด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่แค่ปลอดภัยแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้ในทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ
1: เขาเรียกว่าโชคดีโชคเข้าข้างอย่างที่สุดที่เราเองอ่ะบิดเวอร์ไพร์ในประเทศที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นน่ะการปรากฏของ TLIFF 3ปีเนี่ยมันคือจริงๆมันคือหัวใจนะเราบิดแข่งกับบาร์เซโลนาแต่ของเราอ่ะแต่ของเราอ่ะตัวคอนเทนต์ของอุตสาหกรรมบันเทิงฟิล์มแอนด์ซีรีส์อะค่ะแข็งแรงกว่ามากกระแสแฟนดอมที่แบบช่วยอนาวส์เมนต์ก็สำคัญมาก
2: งาน TILFF 2026นะคะส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะซึ่งในมุมของนพสิทธิ์เที่ยงธรรมนายกสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยมองว่าภาครัฐยังเป็นหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์วายไทยไปไกลกว่านี้ค่ะซึ่งหลังจากก่อตั้งสมาคมได้2ปีมีสมาชิกอยู่ราว400คนกับ80โปรดักชั่นเฮาส์นะคะภารกิจสำคัญก็คือการเป็นตัวกลางระหว่างผู้สร้างผู้ผลิตซีรีส์กับภาครัฐค่ะมองว่าแม้คอนเทนต์ซีรีส์วายไทยโกอินเตอร์แบบเวอร์ไวด์ไม่ว่าจะในอาเซียนเอเชียอย่างอินเดียก็กำลังมาแรงนะคะรวมถึงในละตินอเมริกาก็เกาะตลาดเหนียวแน่นมาตลอดแต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยค่ะที่ทำให้ไทยแลนด์ประมาทไม่ได้เพราะอาจถูกชาติอื่นแซงแย่งตลาดหากภาครัฐไม่ได้ลงมือสนับสนุนอย่างจริงจังค่ะ
3: อันนี้ของสมาคมไม่ได้อย่างเรามีงานประกาศรางวัล Wide Content Award เนี่ยปีที่แล้วนะครับเราเปิดโหวตขึ้นมาทั่วโลกเลยนะครับแต่ยอดโหวตที่เข้ามาตอนนั้นน่ะ700ล้านโหวต50 50เลยคือพี่น้องแฟนคลับในประเทศและอีก50คือต่างชาติเลยนะครับที่โหวตเข้ามาจริงๆแล้วหลายประเทศเลยเนี่ยพอเห็นกระแสจากนักแสดงไทยแล้วเนี่ยหลายประเทศเลยก็พยายามผลักดันตรงนี้ให้มากขึ้นแต่ยังไงเขาก็ยังติดในเรื่องวัฒนธรรมเรื่องนี้แหละแต่เพราะฉะนั้นเราก็ประมาทไม่ได้ภาครัฐประมาทไม่ได้เลยนะครับขอให้เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะครับเพราะนักแสดงไม่ใช่นักแสดงอย่างเดียวนะในการเขียนบทซีรีส์ไทยเนี่ยเราเขียนไม่เหมือนคนอื่นนะเราเขียนผมก็ไม่รู้ว่าเขียนยังไงละมุนละม่อมมีท่าไหนถึงได้ติดกันทั่วโลกขนาดนี้เพราะฉะนั้นคนเขียนบทเป็นสิ่งที่สำคัญทีมงานโปรดักชั่นก็สำคัญเหมือนกันครับเพราะฉะนั้น เราปัญหาเรื่องเดียวคือเรื่องทุนก็ถ้าภาครัฐสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆเราก็จะได้เติบโตไปด้วยกันได้ครับ
2: คนวงการคอนเทนต์วายมองว่านอกจากขายคอนเทนต์ซีรีส์แฟนมีทที่มีฐานแน่นอยู่แล้วก็ยังมีตลาดภาพยนตร์ไทยค่ะไปจนถึงวงการเพลงทีป๊อปที่หวังจะผลักดันส่งออกไปพร้อมกันในช่วงที่ยังเป็นขาขึ้นนะคะส่วนงาน Thailand International LGBTQ+ Film and TV Festival จะจัดขึ้นวันที่5ถึง11มิถุนายนนี้ค่ะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนย้ำอีกทีว่างานนี้เข้าชมฟรีทุกรายการค่ะถ้าหากเทียบกับวงการบันเทิงนะคะที่ย่อยง่ายเนี่ยถ้าเราพูดถึงคอนเทนต์แนววิทยาศาสตร์หลายคนอาจจะส่ายหน้าเลยเพราะอาจจะรู้สึกว่าต้องปีนบันไดดูนะคะหรือว่าฟังยากฟังเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่เข้าใจแต่ล่าสุดมีเรื่องที่วงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์วิทยาศาสตร์บ้านเราได้จุดพลุฉลองแล้วนะคะเมื่อช่องวิทยาศาสตร์ย่อยง่ายเซซายค่ะสามารถฝ่ากำแพงความยากนะคะไปยืนหนึ่งบนเวทีอินเทอร์เน็ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง The Webby Awardกลายเป็นใบเบิกทางที่สำคัญกับอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายนี้รวมถึงการผลิตครีเอเตอร์การผลิตคอนเทนต์แนววิทยาศาสตร์นะคะให้มีความหวังมากขึ้นติดตามจากรายงาน Social Watch กับคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ
4: ซิกเซเว่นสกิปปี้ดี้เบรนรอตไซเอนซ์
5: Six Seven, Skippy, Brain Rot, Science และยกมือไหว้สวัสดีครับสุนทรพจน์สั้นๆไวๆสะท้อนยุคสมัยบนเวทีประกาศรางวัลอันทรงเกียรติที่จำกัดสิทธิ์ให้ผู้ชนะกล่าวสุนทรพจน์ได้เพียง5คำพลนวพลเชื่อมวราศาสตร์ครีเอเตอร์สัญชาติไทยผู้ก่อตั้งช่องเซซายก็สร้างหมัดฮุกหยิบเอาคำศัพท์ยอดฮิตและวัฒนธรรมป๊อปของเด็กยุคอัลฟามาขยี้เพื่อสื่อว่าทุกความไร้สาระบนโลกออนไลน์ล้วนอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์
6: 77ตลบไปตกรอบ
5: สมศักดิ์ศรีซีรีส์อินเทอร์เน็ตบัตไซเอนซ์ผลงานชุดที่แฝงมีมตลกร้ายและเทรนด์ไวรัล

0: แดนซ์ได้สำเร็จนี่คือเวทีใหญ่ระดับชั้นออสการ์แห่งโลกอินเทอร์เน็ตที่ครีเอเตอร์ดีกรีแชมป์บอกว่าเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันด้วยโปรดักชันไซส์น่ารักไม่ใช้สตูอลังการหรือทีมงานนับร้อยปล่อยให้กล้องราคาหลักพันทำงานด้วยแพชชั่นอยากให้วิทซิ่งวิ่งแซงคอนเทนต์สมองไหลพนวพลไม่ได้เดินไปบอกเด็กๆว่าอย่าดูอะไรไร้สาระนะลูกแต่กลับใช้คาถาถ้าสู้ไม่ได้ก็เข้าร่วมมันซะเลยด้วยการหยิบเอามีมต้องๆที่เด็กชอบดูมาอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์แบบสายปั่นผลคือเด็กได้ความรู้แบบไม่รู้ตัวสร้างมาตรฐานใหม่ของ Edutainment หรือคอนเทนต์สาระแทรกบันเทิงแบบไร้รอยต่อซ้ำพิสูจน์ให้เห็นพลังสมองสำคัญกว่าพลังเงินขอเพียงเล่าเรื่องเป็นอุปกรณ์ธรรมดาก็พังทลายกำแพงค่ายใหญ่นี่คือยุคทองของอินดี้ครีเอเตอร์หรือครีเอเตอร์ตัวคนเดียวเจ้าของช่องวิทยาศาสตร์สุดย่อยง่ายเซซายคาดหวังต่อไปนี้อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มต่างๆจะเริ่มดันคอนเทนต์แนวนี้มากยิ่งขึ้นฝากถึงคนทำเพจไอทีหรือเน้นเนื้อหาหนักกอดคอไอเดียตัวตนชัดยืนหยัดคุณภาพเข้าใจผู้ชมไม่นานจะถูกมองเห็นในสายตาเวทีโลก
1: ถ้าย้อนกลับไป9ปีที่แล้วครับเราเริ่มต้นทำช่องเซซายนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแค่ว่าเรามีความรู้สึกว่าประเทศไทยเรายังไม่ได้มีช่องวิทยาศาสตร์ที่ทำให้คนไม่สนใจวิทย์หันมาสนใจวิทย์มันไม่ได้มีช่องวิทยาศาสตร์ที่จะมาเล่าสนุกสนุกแบบปั่นๆมีมีมแบบที่เราเคยเห็นกันทั่วไป9ปีที่ทำมาโดยที่แทบจะไม่มีคนดูจนกระทั่งเริ่มทำคลิปสั้นแล้วมีคนดูมากขึ้นเรื่อยๆจากคนดูหลัก10ขึ้นมาเป็นหลักร้อยพันหมื่นแสนล้านไม่น่าเชื่อว่าวันนี้จากแค่ตัวเลขพวกนั้นเราทะลุขึ้นไปแล้วมันเป็นรางวัลระดับโลกแบบที่1ของโลกรางวัลนี้มันคือรางวัลของทุกคนพวกเราผมใช้คำว่าพวกเราทุกคนได้เป็นที่1ของโลกแล้วครับจะได้มีการสนับสนุนในวงการครีเอเตอร์วงการอินเทอร์เน็ตวงการทุกวงการที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าความสามารถของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอน
0: จาก local สู่ global ชัยชนะของเซซายบนเวที Webby Awards ไม่ใช่แค่เรื่องน่ายินดีของวงการบันเทิงออนไลน์หากคือหมุดหมายสำคัญที่พิสูจน์ว่าในโลกยุคดิจิทัลที่คอนเทนต์สมองไหลกำลังระบาดสาระและความรู้ไม่จำเป็นต้องเป็นยาขมเสมอไปนอกจากต้มยำกุ้งมวยไทยหรือกางเกงช้างซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปของไทยอาจเอื้อมแตะคอนเทนต์วิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรมเมื่อตอนนี้สปอตไลท์ส่องเปิดทางเท่ากับตะโกนบอกแบรนด์ไอทีระดับจักรวาลและแพลตฟอร์มต่างชาติว่าครีเอเตอร์ไทยพร้อมร่วมงานเต็มที่ก้าวขาสู่สังคมอุดมนักสร้างสรรค์ผู้ล้มยักษ์บนเวทีออสการ์อินเทอร์เน็ตชูดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
2: ถ้าหากไม่ได้เป็นตัวละครหลักนะคะต้องบอกว่ามีคู่นักแสดงในซีรีส์คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นหลายคนค่ะอยากจะรับบทเป็นน้องสโนว์นะคะซึ่งบทนี้ค่ะเป็นของน้องมันนี่กรองขวัญนะคะเพราะว่าบทของน้องสโนว์เนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเอกนายเอกของเรื่องก็คือเซฟกายค่ะวันนี้พาไปชวนคุยกับน้องสโนว์กันนะคะว่าแหมการได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเอกนายเอกขนาดนี้เนี่ยเบื้องหลังในกองถ่ายมีความฟินขนาดไหนบอกเลยว่าหวานยิ่งกว่าสิ่งที่เราเห็นในจอ
3: แนะนำหน่อยครับ
4: สโนว์นะคะเป็นเด็กน่ารักน่ารักสุดในโลกเป็นเด็กที่อินกับสาววายนะคะแล้วพี่ชายก็เป็นเกย์อุ้ยไม่ใช่ก็เลยฟินแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่คณะสาววายเต็มไปหมดเลยค่ะ
5: คณะสาววาย
3: คณะสาวว
4: ายถูกต้อง
5: พี่ชายเราคือใครฮะ
4: พี่เซฟค่ะ
5: ซึ่งใครเป็นพี่เซฟฮะ
4: นี่ไงพี่เซฟเป็นคนที่เฟรนลี่ขี้แกล้งชอบแย่งขนมชอบหลับ
5: อันนี้พี่เซฟหรือพี่แปน
4: อ๋อพี่แปนค่ะ
3: พี่
2: นอกจากจะเล่าความฟินในละครคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นนะคะน้องมันนี่กรองขวัญก็บอกด้วยว่านักแสดงหนุ่มก็คือน้องแปลนธนวัฒน์เนี่ยซึ่งเล่นเป็นเซฟเป็นพี่ชายของตัวเองในเรื่องอ่ะเวลาพักกองชอบแกล้งขนาดไหนค่ะแต่ในขณะเดียวกันน้องมันนี่ก็บอกว่าแม้จะโดนแกล้งบ้างแต่ว่าเรื่องนี้ทำเอาเจ้าตัวฟินสุดๆเพราะว่าปกติน้องเนี่ยเป็นสาววายอยู่แล้วค่ะพอได้มาแสดงซีรีส์เรื่องนี้ที่มีพี่ชายเป็นคู่หลักในเรื่องก็เลยรู้สึกเหมือนเป็นแฟนคลับ

0: บัตร VVIP ไปเลยเพราะว่าได้ฟินแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีแต่ว่าความฟินนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนนะคะมาย้อนกันหน่อยความเดิมตอนที่แล้วค่ะเซฟเนี่ยได้ไปสารภาพรักกายซึ่งรับบทโดยกะก้องมนตรีนะคะโดยบอกว่าลองมาคบกันดูได้ไหมซึ่งกายค่ะก็เอาจริงเพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าชอบเซฟมาตลอดแต่ว่าคนดูนอกจอรู้อีกมุมนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลแน่ๆเพราะว่านี่เป็นแผนค่ะที่เซฟเขาเนี่ยกำลังตามหาความรู้สึกของชายรักชายเพื่อที่จะไปเล่าต่อให้คุณปู่สมศักดิ์ที่รับบทโดยพ่ออีสุประวัติฟังแล้วก็เอาไปเขียนเป็นนิยายวายค่ะจนตอนนี้ผู้ชมต้องบอกว่าขอหน่อยเถอะต้องติดแฮชแท็กเซฟกายแล้วเซฟเนี่ยไม่ใช่เซฟที่เป็นตัวละครในเรื่องแต่ว่าเซฟก็คือขอหน่วยงานเข้าไปปกป้องความรู้สึกของกายซะหน่อยเพราะว่าโดนเล่นกับหัวใจเหลือเกินฉะนั้นคืนนี้ห้ามพลาดนะคะชวนติดตามกันต่อกับซีรีส์คนปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นค่ะเวลา 20:30 นทางไทย PBS นะคะหลังจบรายการไทยบันเทิงค่ะ
1: ตอนเขาจุงมือนะใจเต้นไหม
2: มันไม่ได้ใจเต้นนะดิปูมัน
0: ส่วนชมละครกันต่อเลยนะคะวันนี้ดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

ิภาเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่วิภา Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสม point เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับ point ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับ point สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสมพอยต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ เช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ Joy Family พื้นที่ที่พร้อมจะจอยไปกับคุณในทุกไลฟ์สไตล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัววิภา Family ได้แล้ววันนี้ที่ www.vipha.me หรือวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาVision and Passion ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี้
1: ปู่คิดว่านิยายวายของปู่จะช่วยเซฟบ้านหลังนี้ได้จริงไหม
0: ได
2: ้ไอ้กายเราคบกันเถอะหัวมึงไปกระแทกอะไรมาปะเนี่ย
3: ไม่ได้กระแทกกูพูดจริง
2: ๆทำไม
3: ก็แค่อยากลองดูอะ
2: นี่มึงรู้สึกยังไงกับกูกันแน่เอาดี
3: ๆกูยังบอกไม่ได้หรอกนะว่ากูชอบมึงอะแต่กูแค่อยากลองดูอะไม่ได้หรอวะ
2: มึงแน่ใจแล้วใช่ไหมนี่กูไม่ได้ฝันไปใช่ปะ
3: เชื่อยังไม่ได้ฝันไป

0: ขอบใจนะเว้ยมึง
1: แต่กูขออะไรมึงอยากได้ป่ะ
0: ว่ามาดิ
1: มึงอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้ใครได้ป่ะ
0: ได้ดิ
1: ขอบใจมากนะเว้ย

0: อะไรวะเนี่ย
1: พี่เคนชินวิ่งไปแล้วก็ตกลงไปในบ่อช็อกโกแลตลาวาแล้วก็กำลังจะจมลงไป
2: แล้วพี่ตองก็ก็แปลงกายเป็นนายเงือกแล้วก็กระโดดลงไปอุ้มพี่เคนชินขึ้นมาได้สำเร็จโอ๊ย
3: แล้วทั้งสองคนก็มองตากันจูบกันแล้วก็จบอย่างมีความสุข
4: จบอย่างนี้เนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะแฮปปี้เอนดิ้งไงคะขออ่านหน่อยสิคะผอ.ขอบคุณค่ะ
1: เร็ว
3: ฉันว่ามันก็ไม่ได้แย่นะ
1: โย่ยอมรับเถอะมันไม่ได้ดีไปกว่าที่ปู่เขียนเองหรอก
4: เนี่ยๆขนาดปู่ให้พวกเธอช่วยแต่งนะยังใช้ไม่ได้เลยปู่เห็นจะหมดกำลังใจในเรื่องเขียนนิยายวายแล้วละวะ
2: งั้นเรามาลองกันใหม่ดีไหมคะเริ่มจากพี่กัสเบลรุ่นพี่วิศวะหน้าโหดแต่ว่าชอบเรื่องสลามวันหนึ่งเขาไปซื้อกิ๊บติดผมแต่
1: ร้านปิดเขาก็เลยไปร้านตังโมแล้วก็เจอกับน้องมะละรุ่นน้องหน้าหวาน
3: อะหน้าหวานหน้าหวานแล้วก็ชอบกัน

0: มาเริ่มเลยฉากแรกเร็ว
1: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
0: มามานั่งครับ
1: เร็ว
0: มาปูรีบจดเร็วเดี๋ยวเซฟลืม
1: เร็วเริ่มจากการขอให้แฟน
0: เดี๋ยวเร็วดิปูโจทย
1: ์คืออาการมันแบบใจเต้นเหงื่อออกหายใจผิดจังหวะแดดร้อนนะแต่มันหนาวๆอ่ะ
2: เออไม่สบาย
1: ใช่ปูหลงคิดตามนะมันคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของผู้ชายแท้ๆคนหนึ่งอ่ะมันเหมือนเราแปรงฟันด้วยมือขวามาตลอดอ่ะแต่ต้องเปลี่ยนเป็นมือซ้ายอ่ะปู
2: ่โอ้ยไม่ถนัดละ
1: เออ
2: แต่ยอม
1: เออไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาไม่เอา
2: ทำไมเอาม
1: ันเล็กไป
2: มันเล็กไป
1: มันเหมือนเรากินเอสเปรสโซ่ทุกเช้า
2: เออ
1: แต่ต้องเปลี่ยนไปกินนมเย็นอ่ะ
2: จากกาแฟมากินน้ำหวานตอนนั้นอ
1: ่
2: ะ
1: ใช
2: ่เฮ้ยแปลกเว้ย
1: ไม่
2: ทำไม
1: มันเหมือนเราชอบผู้หญิงมาตลอดชีวิตอ่ะปู่แต่เราเปลี่ยนไปชอบผู้ชายอ่ะ
2: อันนี้ดี
1: ใช่
2: เออ
0: ปู่เก็บป่ะ
2: แก๊กเลยให้เซฟที่เองพั่มพรูมาทั้งหมดเนี่ยเองไปเอามาจากไหนแล้วรายละเอียดที่ว่ามาเนี่ยนะยังแต่ว่าเองไปประสบพบเจอมาด้วยตัวเองอย่างนั้น
3: เซฟลองคบกับเพื่อนผู้ชายดูอ่ะ
2: ฮะเองคบกับเพื่อนผู้ชาย
0: เฮ้ยกูเอา
2: หลังบอกว่าไหนบอกว่าเองไม่ชอบผู้ชาย
3: ไงก็เซฟอยากชวนปู่เขียนนิยายนี
2: ่พอเองจะเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วเองไม่ต้องมาลงทุนอะไรกับปู่ถึงขนาดนั้นหรอก
3: ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยสบายมากชิว
2: ๆชิวๆแล้วเองก็ไม่ต้องมาเสียสละอะไรกับปู่ถึงขนาดนี
3: ้ปู่เซฟก็แค่ลองไม่ได้เสียหายอะไรซะหน่อย
2: แต่ว่า
3: ปู่เชื่อเซฟถ้ามันไม่เวิร์คขึ้นมาเนี่ยเซฟก็แค่หยุดไม่ทำต่อแล้วก็หาวิธีอื่นช่วยปู่ไงเข้าป่ะ
2: คิดดีแล้วนะคิดผิดคิดใหม่ได้นะ
3: คิดถูกแล้วปู่เอาแบบนี้แหละเออแล้วก็ปู
2: ่
3: ห้ามบอกพ่อกับแม่เด็ดขาดนะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคนเข้าป่ะปู่

0: เนี่ยเสียงร้องแบบนี้เลย
1: จริงอ่ะฟันโนปะเนี่ย
0: จริงเนี่ยคนลุกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: คุณปู่คะ
2: มีอะไร
1: บ้านนี้มีผีเด็กด้วยเหรอคะ
2: อืม
1: เจไดบอกว่าเห็นผีเด็กผู้หญิงเมื่อคืนค่ะ
2: ฝันไปหรือเปล่าปู่อยู่มาจนหัวงอกแล้วที่นี่เนี่ยไม่มีใครตายเลยอืม
1: เองมั่วแล้วคุณปู่บอกว่าบ้านนี้ไม่ผี
0: ไม่ได้มั่วถ้าไม่เชื่อนะคืนนี้คอยดูเลย

0: หวังว่าจะได้ผลนะ
1: เป็นไงล่ะต้องให้ฟังหน่อย
0: ตับฝึกใหม่แล้วอร่อยจริงด้วยเนาะพี่สอน
1: เพื่อนบ้านช่วยชีวิตเราแล้ว
0: มีฝีมือเนี่ยหอม
2: จะไปไหน
1: ก็เอาไปให้คุณย่าชิมไงพอชิมแล้วนะรับรองเลยว่าลุกขึ้นมาหลังโบกแน่ๆ
2: อีเนยเดี๋ยวได้โดนด่านะสิ
1: ก็ด่าเรื่อง
2: เอ้าก็เราเอาสูตรเก่าแก่ของเขามาปุ้ยปุ้ยยำแบบเนี้ยมันเป็นการลบหลู่ครูบาอาจารย์นะสิ
1: เออก็จริงนะ
2: เราต้องปิดเรื่องนี้เป็นความลับห้ามให้คุณย่ารู้เรื่องสูตรใหม่นี้เด็ดขาด
1: ก็แต่อร่อยนะ
0: ชนชน
3: โอ้ฟังแผนเซฟอีกรอบนะเซฟมานัดเพื่อนที่นี่กูคอยเดินตามห่างๆคอยเก็บข้อมูลโอเคไหม
4: ให้เซฟเอ็นคิดดีแล้วจริงๆนะ
3: โอ้ยยังไม่เลิกถามอีกคิดดีแล้วชิลมากแล้วนี่มีเงินมาปะเนี่ย
4: เงินสด
3: แต่บางร้านเขาไปรับเงินสดแต่ดิต้องโอนผ่านแอปอะสแกนจ่ายรู้จักปะ
4: รู้จักนะโอ้โถเอ้ยก็แค่เอาโทรศัพท์มาประกบกันใช่ไหม
3: อ
4: ่าแต่ข้าไม่เคยทำ
3: ขอโทรศัพท์หน่อย
4: เอ้าม
3: าไหนดูซิโอ้โหมีแอปอะไรบ้างเนี่ยโซเชียลไม่เล่นเลยมั้ง
4: ค่าโทรเข้าโทรออกได้ก็เป็นบุญแล้วเพื่อนค่านะยังใช้02โทรศัพท์ด้านเลย
3: โอ้เก่ง
4: เก่งสิทับไป
3: มาแป๊บนึงนะมาผูกของกล้องนะของกล้อง
5: โอเค
3: กระพริบตาพี่บิ๊ก

0: ยิ้มเห็นฟันด้วย
1: ได้แล้ว
0: แค่นี
1: ้แป๊บนึงนะเรียบร้อย
0: เพื่อนเซฟทำมาแล้วอ่ะ
1: ปู่ค่อยๆตามมานะ

0: ไอ้ตายมา
1: อะไรของมึงวะ
2: ขโมยคู่ไง
1: มีเบียร์ไปเหรอวะ
2: คนอื่นจะได้ไม่กล้าเข้ามาจีบมึงไง
1: นี่กูใส่นี่ดีกว่าชื่อกูมึงหิวยังอ่ะ
2: ก็เริ่มหิวนิดนึงอ่ะ
1: ไปกันไปกัน

0: ณครับเฮ้ยมึงเดี๋ยวข้าวไข่ข้นกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนแบบพริกยกสวนของโปรดของมึงกูสั่งเสร็จมาให้
1: มึงรู้ได้ไงเนี่ยว่ากูชอบกินแบบนี้
0: กูรู้แล้วกันนะ

0: มีเช็ดปากให้กันเน
1: อะอร่อยปะไว้เดี๋ยวกูจะพามากินอีกเป็นไรทำไมหน้ามันแดงๆวะมึงเขินกูเหรอ
2: กูเผ็ดอ่ะ
1: เสื้อตัวเมื่อกี้ที่มึงใส่สวยจริงๆนะเว้ย
2: มึงก็ฉีดยากูเกิน
1: กูพูดจริงๆโคตรหล่อเลย
2: โอ้เว้ยนะ
1: เดี๋ยวกูช่วย
2: ไม่เป็นไร
1: เฮ้ยเดี๋ยวกูช่วย
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: มาข้ามเลย

0: นี่ของเดี๋ยวนี้ทำไมมันแพงจัง
1: สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะ
0: อันนั้นแก้วเนี่ย
1: ได้ค่ะเดี๋ยวสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะ
0: อ๋อสแกน
1: สแกนแล้วขอถ่ายสลิปด้วยนะคะ
0: ทำไง
1: เดี๋ยวหนูสอนค่ะเดี๋ยวคุณปู่กดเข้าแอปธนาคารนะคะแล้วก็กดสแกนตรงนี้ได้เลยค่ะ
0: สแกนได้ละ
1: กดยืนยันได้เลยค่ะ
0: ยืนยัน
1: ยอดเข้าเรียบร้อยค่ะ

0: เทอร์โบเร็ว
1: ไอ้น้ำนายมันถึงแล้วอะไปดิไปกัน
2: เทอร์โบน้ำนายชื่ออะไรวะนั่นอะเทอร์โบน้ำนายชื่อแปลกด้วยเว้ย
3: เป็นไงวันนี้สนุกปะ
4: เน่
3: มึงอ่อนเองมากกว่า
4: แม่งเกมโคตรยาก
3: เดี๋ยวครั้งหน้ากูสอนมึงเองมึงจะได้แบบเล่นเก่งขึ้นไงโอเคปะ
1: ขอโทษนะคะตัวเองว่างไหมคะคือเขาอยากจะขอสัมภาษณ์หน่อยอะค่ะ
4: สัมภาษณ์อะไรครับ
1: ตัวเองสองคนเป็นแฟนกันใช่ไหมคะจะขอทำคอนเทนต์คู่รักหน่อยอะค่ะ
4: ไม่สะดวกครับ
3: ขอโทษนะครับไอ้เซฟ
1: ตัวเอง
3: ไอ้เซฟมึงเป็นไรวะ
4: ไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้หรอวะ
3: มึงเฮ้ยนั่นไง
4: งงวะเอาขวาน
3: เออใช่ใช่
4: โอเคตรงนั้นใช่ไหม

0: ไหนบอกให้มันสยามไงวะ
1: มันคงเปลี่ยนใจมั้ง
0: มึงเดี๋ยวกูมานะ
2: เฮ้ยเซฟ

0: ฮัลโหล
1: ปู่อยู่ไหนอ่ะ
0: ก็อยู่ตรงที่เป็นลานแล้วเด็กมันมาเล่นอะไรกันเยอะๆ
1: โอเคงั้นปู่รอตรงนั้นนะเดี๋ยวเซฟไปหา
0: เออ

0: ครูครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่ได้อะคือเดี๋ยวหลานเขาจะมารับอยู่แล้ว
2: ขอร้องนะครับปู่แป๊บเดียวเองสัญญา
1: เอ้าแป๊บเดียวนะได
3: ้ผมจะเปิดคลิปเต้นให้คุณปู่ดูถ้าคุณปู่เต้นถูกเอาไปครับ 1,000 บาท
1: หึฉันจนไม่เป็น
3: เอางี้เอางี้คุณปู่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 75
3: งั้นเอาไปเลย 1,075 ไปเลยครับปู
1: ่โอ้โหโอ้สมเงินมันเยอะแยะอย่างนี้เราให้กันฟรีๆได้ยังไงไม่เอาอะไม่เต้นหรอก
4: นักให้ฟรีๆครับคุณปู
1: ่
4: ก็แลกกับการที่คุณปู่เต้นตามคลิปให้ทุกคนดูไงครับ
1: ก็บอกแล้วว่าเต้นไม่เป็น
3: ไม่ต้องเขินหรอกครับปู่อ้าว

0: พอหลานฉันมาแล้วฉันจะไปรอหลานแล้วทุกคนส่งสินเชื่อให้ปู่หน่อยเร็ว
1: ปู่เป็นไงบ้างเนี่ย
2: ขำๆไงคอนเทนต์ขำๆ
3: ขำอะไรวะไม่เห็นว่าปู่เขาไม่อยากถ่ายอ่ะนี่ห้ามเอาลงเลยนะ
2: PDPA รู้จักปะ

0: ไปพัก
1: ผมมานั่งนี่ก่อนนั่งดิปู่เป็นไงบ้างเนี่ยโอเคเปล่า
2: โอเคว
1: ันหลังถ้าไม่อยากทำอ่ะก็เดินออกมาเลย
2: ข้าก็หาจังหวะออกมาไม่ได้
1: ไม่ต้องไปสนใจหรอกไอ้พวกเนี้ยบางคนมันก็หิวยอดวิวเกินอ่ะไม่คิดถึงความเป็นส่วนตัวคนอื่นเลย
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันจะต้องมาเต้นต้นอะไรด้วยอ่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเซฟเดินช้าเราจะได้ไม่หลงกันอีก
2: ช่างมันเถอะข้าอยู่ผิดที่ผิดทางจริงๆ
1: ไม่จริงเลยนะปู่แค่ปู่ไม่ทำตามพวกมันน่ะไม่ได้แปลว่าปู่เข้ากับที่นี่ไม่ได้นะแต่ปู่แค่ต้องเลือกเปิดใจให้ถูกจุดมันก็โอเคเองแหละงั้นเรากลับบ้านกันเลยเนาะเดี๋ยวเซฟขอโทรเพื่อนแป๊บนึง

0: มึงอยู่ไหน
1: กูต้องกลับแล้ววะ
0: มึงเป็นไรปะเนี่ย
1: เปล่าคือกูเพิ่งนึกได้ว่ามีธุระเจอที่โรงเรียนนะเว้ย
0: ไอ้เซฟ
2: ไปนะปุ๊บ
3: ขอโทษนะคะขอสัมภาษณ์ทำคอนเทนต์หน่อยได้ไหมคะ
1: ขอโทษนะครับไม่สะดวกอะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: แค่ปู่ไม่ทำตามพวกมันน่ะไม่ได้แปลว่าปู่เข้ากับที่นี่ไม่ได้นะปู่แค่ต้องเลือกเปิดใจให้ถูกจุดมันก็โอเคเองแหละ
0: เดี๋ยวหนู
5: จะทำคอนเทนต์แบบใหม่อย่างเช่นชื่อเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็มีเทอร์โบน้ำนายผู้ชายใส่กระโปรงเทอร์โบสะพายเป้สีกำลังท่าขึ้นบ่าสองเท้าก้าวตรงไปที่จุดนัดพบอย่างเร่งรีบณใจกลางสยามสแควร์เปรียบดังป่าร้อนชื้นที่ไร้ต้นไม้อากาศระอุด้วยแดดที่แผดเผาพื้นซีเมนต์ผู้คนก้าวเท้าเร็วราวกับนักล่าตรงนั้นเองน้ำนายยืนรออยู่กลิ่นหอมของเขาโชยมาอ่อนๆเหมือนดอกไม้ล่อมแมลง
6: เข้ามา
1: เป็นไงปู
4: ่เขียนเรื่องปืนเรื่องปืนแล้วปะ
5: เออต้องขอบใจเองมากนะเนี่ยเฮ้ย มีอะไรอยากจะถามหน่อย
4: ว่า
5: ตอนที่เองถูกเพื่อนผู้ชายจุงมือเองรู้สึกยังไง
1: ก็แปลกๆอะปู่นอกจากพ่อกับปู่แล้วอะเซอร์ก็ยังไม่เคยโดนเทคแคร์โดยผู้ชายคนอื่นเลยอะ
5: เราเองรู้สึกดีไหมวะ
1: ถามทำไมอะ
5: เอ้าจะเขียนนิยายอะมันก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของตัวละครให้ลึกซึ้งก่อนตกลงเองชอบไหมตอนที่เขาจุงมือ
1: ถามอะไรเนี่ยปู่ไปจินตนาการเอาเองดิ
5: อ่ะก็คนที่มีประสบการณ์มายืนอยู่ตรงนี้แล้วข้าจะไปเสียเวลาจินตนาการอีกทำไมแล้วว่าไง
1: เ
5: ขิน
1: ผู้ถามอะไรเนี่ยไปนอนแล้ว
5: ไอ้เซฟไอ้เซฟ
1: ตามมาทำไมเนี่ย
5: ภารกิจที่เราทำมากันทั้งวันเนี่ยเขาเองจะช่วยปู่ไม่ใช่เหรอ
1: เคจะถามว่าอะไรนะปู
5: ่ตอนเขาจุงมือล่ะใจยังเต้นไหม
1: ปู
5: ่นึกหน่อยนะ

0: มันไม่ได้ใจเต้นนะดิปู่
1: ครับ
0: มันช็อตๆอ่ะปู่ลองคิดตามนะถูกผู้ชายที่ไม่ใช่พ่อจูงมือข้ามถนนเนี่ยฟีลมันแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะปู่ไปคิดเอาเองแล้วกัน
1: ขั้นแรกคงเป็นแบบนี้สินะ
0: พอใจยังไง
1: พอใจแล้วขอบใจมาก
0: มาไหนดูสิมาคนที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใครใครไปวะ
2: นับผิดหรือเปล่าไม่รู
0: ้พ่อฮะขายเป็นคนนึงอ่ะอะไรนะ
2: หายไปสามพี่แจ๊คจริงใจหายไป
3: จริงใจ
4: จริงใจ
3: จริงใจ
4: จริงใจ
3: จริงใจ

0: กิ๊งไก่มานั่งร้องไห้อยู่ที่นี่ทำไมลูก
1: หนูไม่อยากไปโรงเรียนค่ะ

0: ผีที่ไหนเนี่ยจริงใจนี่แหละ
1: ไม่รู้ว่าจริงใจอะไรก็ไม่รู้นี่เห็นแค่ด้านหลังก็นึกว่าผีอ่ะ
0: หนูคิดถึงแม่ค่ะหนูอยากกลับบ้าน
2: โอ้จริงใจแม่หนูเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแม่เขาไปทำงานที่ลำปางไงจ๊ะ
0: หนูอยากเจอแม่ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวแม่ทำงานเสร็จเขาก็มาหาระหว่างนี้เนี่ยหนูก็หาอะไรเล่นกับเพื่อนรอไปก่อนใช่ไหมนะไหนลองเล่าให้ป้าฟังสิว่าเพื่อนๆ เป็นไงบ้างเขาไม่ค่อยคุยกับใครอ่ะปกติก็ชอบอยู่คนเดียว
3: จริงใจหนูต้องอยู่ที่นี่ไปอีกนานนะลูกหนูต้องเปิดใจเล่นกับเพื่อนๆบ้างนะลูกนะ
4: ยังไงก็ต้องไปโรงเรียนก่อนนะลูกนะกลับบ้านแล้วปู่จะให้หนูโทรคุยกับแม
0: ่คุยตอนนี้เลยได้ไหมคะ
4: ไม่ได้แม่เขาทำงานอยู
0: ่งั้นหนูรอให้แม่กลับมาตอนก็ได้ค่ะ
5: จริงใจไปโรงเรียนกับพวกเรานะ
6: ใช่ไปเล่นด้วยกัน
7: เดี๋ยวพวกเราพาไปทำอะไรสนุกสนุก
0: อะไรหรอ
8: นั่งเลยเลยจ้ะ
9: ไม่ได้งง
8: เหรอเอาล่ะครบกันแล้วนะ
9: อ่านดูสิ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขายขนมเสน่ห์จันทร์สูตรต้นตำรับคุณย่าคุณยายผสมกับคุณหลานอร่อยไม่เหมือนใครถูกใจติดใจทุกคน
1: กดตะกร้าเลยนะครับกดรัวๆๆๆๆกันเลยกล่องละ60บาทจะซื้อ3กล่องส่งฟรีทั่วไทย
0: พี่สอนคนดูขอบคุณสำหรับ1คนดูค่ะขนมเสน่ห์จันทร์ชาววังค่ะผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นอร่อยมากๆเลยค่ะ
1: กดตะกร้าเลยนะครับอยากให้ชิมกันทุกคนอร่อยมากๆเลยครับ
2: หรอ
0: คนดูหายไปแล้วพี
2: ่หืออะไรมาพี่ว่าพี่ไปเปิดแอปวิ่งงานดีกว่ามั้ยมาดไลฟ์คนเดียวได้ไหมปิดทำไมอ่ะเพิ่งไลฟ์ได้2ชั่วโมงเอง
0: เออ2ชั่วโมงเองฉันว่าชั่วโมงที่3ก็ไม่มีคนดูอยู่ดีแหละ
2: เอางี้มั้ยให้พี่ตีลังกาขายมั้ย
0: อ๋อเลยพี่เจียมสังขารซะบ้างเหอะมันจะไม่คุ้มค่าอยู่ค่ายา

0: ันจะไอ้นั่นมากใครช่วยจัดซีรีส์วายสักเรื่องเถอะเค้กกับเมทที่ถูกต้องเวอร
1: ์พี่สอนนี่มันใช่ลูกเราไหม
2: ไอ้เซฟ
3: เฮ้ยนี่มันไอ้เซฟไอ้กายนี่ว่ะ
4: อะไรวะมึงจูงมือกันทำไมเนี่ย
3: เอาดีๆนี่พวกมึงสองคนเนี่ยแอบคบกันมั้ยเนี่ย
4: ฮะเปล่านะเว้ยคบอะไรอ่ะ
2: คนมันก็จิ้นไปเองอ่ะ
4: ใช่ไหมกาย
2: บอกมันไปดิ
4: เออไอเซ็ตมันช้ากูเลยรีบเป็นคนไปอ่ะ
5: เอ๊ะใช่ป้าวจริงป้าว
2: จริงดิ
6: เฮ้ยเม้นโคตรเยอะ
4: นี่มึงแมสป่ะเนี่ย
6: มาดูดิ
4: โอ้โหเยอะมาก
6: เยอะจริงวะ
4: เ
6: ออขึ้นเป็นคนดังป่ะเนี่ย
7: มึงกูขอโทษนะเว้ยที่ต้องปิดบังคนอื่นไปก่อนเลยมึงเข้าใจใช่ไ
4: หมเออกูเข้าใจ
7: ขอบใจมากเว้ย
4: กูถามเลยดิวันนั้นมึงโอเคเปล่าที่มึงไปเดทกับกูจู่ๆก็กลับไปเลยอะ
7: โอเคดิคือกูต้องรีบไปธุระจริงๆอ่ะมึงต้องคิดมากนะเว้ย
4: ไม่ให้กูไม่คิดมากได้ไงวะก็มึงหายไปเลยอ่ะ
7: คือมันเป็นครั้งแรกของกูอ่ะกูรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยว่ะมึงให้เวลากูหน่อยนะ
4: ได้ดิงั้นแบบนี้ต้องไปเดทกันบ่อยๆแล้วแหละมึงจะได้ชิน

0: ลูกจ๋ากลับแล้วจ๋า
1: เอามานี่มานี่ไปไปอาบน้ำอาบท่าก่อนมาแล้วก็ลงมากินข้าวกันนะ
0: นี่มีแต่ของโปรดทั้งนั้นเลย
2: พ่อแม่เป็นอะไรกันเนี่ยทำตัวเหมือนแก๊งรักเด็กไงก็ไม่รู
1: ้ก็แค่มีเรื่องอยากคุยด้วยนิดหน่อยกินข้าวแล้วค่อยคุยกันนะลูกนะ
2: ถ้าพูดอย่างนี้คุยมาเลยดีกว่าแม่มีอะไรก็ว่ามา
3: เฮ้ยปู่ไม่รู้เรื่องนะสองคนนี่มันชวนปู่มาคุยด้วย
0: เราก็เป็นพ่อแม่ลูกกันเนาะมีอะไรเราก็คุยกันได้ทุกอย่างเนาะใช่ไหมพี่สอน
1: อืม
0: คือเซฟก็เป็นเด็กดีมาตลอดลูกจะเป็นอะไรจะชอบอะไรเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยรับได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าขออย่างหนึ่งนะลูกพ่อกับแม่เนี่ยอยากให้ลูกเปิดใจคุยกับพ่อแม่ตรง
2: ๆแอบพูดมาเถอะไม่ต้องอ้อมโลกแล้ว
0: เซฟมีแฟนเป็นผู้ชายเหรอ
1: มากันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
4: ผู้เห็นคลิปพี่เซฟแล้วพี่เซฟมันเก๋จริงด้วย
0: พ่อกับแม่ก็เห็นเหมือนกันลูก
2: ใจเย็นทุกคนเซฟไม่ได้ชอบผู้ชาย
1: แล้วแกจับมือกันทำไมมันเป็นมุมกล้อง
4: ยอมรับความจริงมาเถอะพี่เซฟพวกเราพร้อมซัพพอร์ต
5: ใช
2: ่เซฟไม่ได้เป็นเก๋จริงนะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูคลิปพร้อมกันดูว่ามันจะเป็นมุมกล้องไปได้ยังไงเดี๋ยวนะข้างหลังนี่คุณพ่อไม่ใช่หรอคะคุณพ่อจริงๆด้วยอ่ะ
2: พ่อ

0: พ่อไปทำอะไรตรงนั้นเนี่ยโอ้ยสโนพาเพื่อนๆออกไปก่อนผู้ใหญ่จะคุยกัน
1: ออกไปก่อนมันไม่ใช่เรื่องของเด็กนะลูก
0: ก่อนนะนี่คือคำสั่งที่บอกว่าไปธุระกันตกลงไปทำอะไรกันแน่
2: คือเซฟลองพบกับเพื่อนดูอะเอามาช่วยปูเขียนนิยายวาย
0: อะไรนะ
3: ลองคบเพื่อนเพื่อมาช่วยเขียนนิยายนี่คุณพ่อก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้เหรอคะ
4: ไม่ได้เห็นด้วยแต่มันช่วยเขียนได้จริงๆแล้ว
0: โอ้จะบ้าตาย
2: คือพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะเซฟไม่ได้ชอบผู้ชายจริงๆเซฟแค่อยากช่วยปูอะ
0: นี่บ้ากันไปใหญ่แล้ว
3: เดี๋ยวนะอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเซฟไปหลอกเพื่อนเขาว่าสิฮะ
2: คือเซฟไม่ได้หลอกเซฟแค่ลองเรียนรู้กันเฉยๆอะ
0: ลองแล้วถ้าเกิดมันใช่ขึ้นมาแล้วลูกจะเอายังไง
2: ก็ให้มันถึงวันนั้นก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งไปคิดเพื่อนะ
3: มันจะดีเหรอลูกฮะแล้วเพื่อนลูกเขาโอเคเหรอ
2: เขาโอเคแล้วเดี๋ยวมันจะมาบ้านเราพรุ่งนี้ด้วย
0: มาทำไม
4: ฉันให้มันชวนมาเองจะหาข้อมูลเพิ่ม
0: โอ้ปวดจะปวด
4: จริงใจเป็นไงบ้าง
5: หนูโอเคดีค่ะมันจะเป็นเด็กดีจะรอแม่กลับมาค่ะ
4: อ๋อดีมากเด็กมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนละแล้วต่อไปก็จะปรับตัวเองได้แต่โนดูแลจริงใจด้วยล่ะ
5: ได้ค่ะคุณปู่รับทราบค่ะ
4: ดูในทางที่ดีนะ
5: อยู่แล้วค่ะพอ
4: ดูอะไรกันแ
5: น่ดูหนังร้ายค่ะ
6: แป๊บนึงหนู

0: มึงเก่งปะเนี่ย
1: ไม่ได้เก่งไม่ได้จะมาถูกของซะหน่อย
0: ไปเก่งก็ไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: วันดีวันดี
4: กายใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
5: พี่กายค่ะหนูชื่อสนุนะคะเป็นน้องสาวพี่เชฟ
1: ไอ้เชฟคือเล่าให้ฟังอยู
5: ่เล่าเรื่องดีๆใช่ไหมคะ
4: กายหิวข้าวหรือยังอะลูก
1: ก็เริ่มหิวนิดนึงแล้วครับ
4: งั้นเราไปกินข้าวกันปะ
1: ไ

0: สองคนนี้คบกันนานหรือยังอ่ะ
1: ไม่นานครับเพิ่งไม่กี่วันนี้เองครับ
2: คบกันเนี่ยก็ค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องรีบ
1: ครับ
0: เนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เซฟพามาบ้านอ่ะเมื่อก่อนแม่ถามเซฟมีแฟนยังเซฟบอกไม่มีไม่มีแต่พอเปิดตัวเป็นกายอ่ะแม่โอเค
2: แล้วที่บ้านทำมาหากินอะไรครับ
3: อ๋อถามอะไรเนี่ยไม่เป็นไรที่บ้านผมทำธุรกิจส่งออกครับ
2: อ๋อเ
4: นี่ยถามหน่อยสิทำไมถึงรู้ตัวว่าชอบผู้ชาย
5: เวลาอยู่ใกล้พี่เซฟแล้วใจสั่นติดตักติดตักใจสั่นมากเลยใช่ไหมคะ
4: อีหนูถามเนี่ยแกแดดไปหรือเปล่าย
5: ังไงหรอคะคุณปู่ปกติ
3: โอ้ยพลอยนะพลอยนะมันใช่เรื่องที่จะถามไหมเนี่ย
6: ไม่เป็นไรอยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับ
5: ให้พี่เซฟกับพี่กาช่วยไลฟ์ขายของสิเชื่อหนูขายดีแน่นอน
6: ขายอะไรหรอครับ
7: แม่ๆคนไหนสนใจช่วยอุดหนุนขนมไทยอร่อยๆของพวกเราหน่อยไหมครับ
8: ใช่ครับต้องลองกินนะครับอันนี้น่ากินมากๆเลยนะครับเฮ้ยมีของขวัญอะ
7: เฮ้ย
8: ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับยังไงกดตะกร้าได้เลยนะครับต้องลองชิมนะครับอันนี
6: ้ไอ้เซฟ
8: นี
6: ่อาบังนี
8: ่เป็นไงอร่อยปะ
7: คือนุ่มหนึบ
8: นะละลายในปากมากๆเลยครับ
9: ใช่พี่ที่จูงมือข้ามถนนที่สยามไหมคะกรี๊ดฟินมากพี่เป็นแฟนกันใช่ไหมคะช่วยกันทำมาหากินด้วยอ่ะน่ารักที่สุดป้อนกันด้วยปากให้ดูหน่อย
8: ป้อนกันด้วยปากให้ดูหน่อยสิ
6: ครับพี่เองไว้ชีวิตผมหน่อยนะครับ
9: ถ้าทำกดซื้อ10 กล่องเลย
8: ถ้าทำซื้อ10 กล่อง

0: อร่อยหนึบนุ่มจริงๆด้วย
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: เฮ้ยซื้อทิปกล่องแล้วเหรอโหขอบคุณมากเลยครับ
2: พี่ตองครับ

0: เดือนหนึ่งฮะ
1: โอ้ยกายขอบคุณนะลูกขอบคุณนะที่มาช่วยขายถ้าเกิดว่ากายไม่มาช่วยนะพวกเราต้องกินขนมแทนข้าวไปหลายมื้อแน่ๆเลยอ่ะ
2: ไม่เป็นไรครับคุณแม่ขาดีผมก็แฮปปี้ครับแล้วขนมก็อร่อยมากๆด้วยนะครับ
1: โอ๊ยงั้นเอากลับไปกินอีกลูกเอาไปเลยนี่เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ
2: ขอบคุณนะครับคุณแม
1: ่ลูกชายแม
3: ่อ้าวค่ำมืดแล้วกลับบ้านกันแล้วมั้ง
2: ครับคุณพ
4: เป็นไงบ้างมึงมาบ้านกูวันนี
5: ้สนุกดีว่ะกูไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่ากูจะสนุกขนาดเนี้ย
6: ถ้าที่บ้านกูทำอะไรแปลกอ่ะมึงอย่าไปถือสาด้วยพวกเขาแบบนี้แหละ
5: เฮ้ยไม่เป็นไรพวกเขาไม่ได้แปลกกว่ามึงเท่าไหร่หรอกถ้ากูชอบมึงได้กูก็ชอบพวกเขาได้เหมือนกัน
6: ยังไงก็ขอบคุณมากนะเว้ยที่มาช่วยขายของอ่ะตอนแรกก็โดนใช้งานเลยว่ะ
5: กูว่าอะไรก็สนุกดีว่ะกูไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่ากูจะขายของได้เดี๋ยวไว้วันหลังกูจะมาช่วยมึงใหม
6: ่จริงดิถ้ามึงชอบก็จัดไป
5: เออ

0: มามานี่แบบนี้มันจะดีจริงๆเหรออ
1: ะไรดี
0: ก็ที่ให้ลูกไปลองคบกับผู้ชายแบบนี
1: ้แล้วทำไมมันจะไม่ดีล่ะฮะไหนบอกเหตุผลมาสิ
0: ก็
1: โอ้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเปิดใจหน่อยสิกฎหมายสมรสเท่าเทียมเขาก็ผ่านแล้วพี่ยังจะห่วงอะไรอีก
0: นี่ใช่มากคนเดิมกับวันก่อนที่แอนตี้นิยายวายป่ะ
1: ฉันแค่ไม่อยากให้เด็กๆอ่านนิยายโป๊แต่ฉันไม่ได้แอนตี้ฉันไม่ติดถ้าลูกจะเป็นเกย
0: ์ไม่ติดจริงๆป่ะ
1: จริงสิฉันจะติดทำไมอ่ะในเมื่อลูกมีความสุขและอีกอย่างนะมีลูกเขยมาช่วยทำมาหากินน่ะไม่ดีนี่ไงฉันต้องเรียกกายเขาว่าลูกเขยหรือว่าลูกสะใภ้ดีนะช่างมันเถอะเอาเป็นว่ายังไง

0: น้ำนายหยิบขนมปังขึ้นมากัดอย่างอร่อยอร่อยเมื่อเหลือบตามองแล้วเห็นว่าเทอร์โบจ้องมาด้วยแววตาซุกซนก่อนที่ร่างสูงกว่าจะยื่นหน้าเข้ามากัดที่ปลายขนมปังอีกฝั่งหนึ่งอย่างท้าทาย
1: โอ้ย
0: ดวงตาของทั้งคู่สอดประสานคล้ายแม่เหล็กดึงดูดให้เข้ากันฉับพลันขนมปังก้อนนั้นร่วงลงใบหน้าเคลื่อนหากันช้าๆด้วยความถวิลหาจากก้นบึ้งของหัวใจริมฝีปากของทั้งสองใกล้จะ
2: เจ๊จูบหรือยัง
1: ไม่ได้กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได
3: ้มึงกูว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเรียนอยู่ใกล้กันเลยดีกว่าวะ
1: กูว่า
4: บางทีเราก็ต้องฝืนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบกันบ้างแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วว่ามันเกิดประโยชน์เราก็ต้องอดทนทำไปตามหน้าที่

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: เมนูปลาเนี่ยปลานิลก็น่าจะเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเนาะเชื้ออะไรนะ
2: ดื
1: ้อเชื้อดื้อยา
3: ปลาที่เลี้ยงในกระชังนะคะพบว่าเชื้อที่เราแยกมาได้อะค่ะมีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เราใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์อะค่ะ
1: แล้วเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรหาคำตอบได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
4: เวลาอยู่ด้วยกันนะพอหามาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพราะเขาจะหวานนิดๆขมหน่อยๆแต่ดันเข้ากันได้ดีนะสิ
5: หวานอ่ะสารคดีคู่รักปะเนี่ย
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงหมายถึงผักอีนูนนู่น
5: ผักอีนูน
4: ยอดอ่อนนะฮะรสชาติดีมากลูกเนี่ยอร่อยมาก
5: นิดๆนะผมจะลองส่วนใหญ่ขนาดนี้ทำกันกี่คนครับ
6: สองคนแล้วทำเช้าหน่อยเย็นหน่อยเราไม่ได้คิดว่าฉันจะทำให้รวยเลยแค่รวยความสุขก็พอแล้ว
5: ทำกันสองคนการพื้นที่ยังไงเนี่ย
7: ไปหาคำตอบข้างในรายการ
5: ทุกวันอาทิตย์10:30 น
7: ทางไทย PBS
8: ถ้าคุณเคยเห็นคนญี่ปุ่นขับรถไฟแล้วคิดว่าเท่มากมาลองชมสาวไทยขับรถไฟในบริษัทรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นกันค่ะ
9: เข้ามาโยชไฮเดนมังอิเซโคโกฮิโจบุซาโยชจะมาเช็คอุปกรณ์ของขบวนรถไฟนะคะเทเกนคิวจู
10: ทำยังไงได้ขับรถไฟ

0: ญี่ปุ่น
1: ต้องเรียกว่าเท่สุดๆตามฟูจิเซนเซไปกรี๊ดเธอกันไหนดูให้รู้ตอนสาวไทยขับรถไฟในญี่ปุ่นตำแหน่งนี้ไม่ได้เป็นกันง่ายๆวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
2: เข้าเม็ดเดียวเขาก็บอกว่าไหวเฮาหูบ่3มื้อเหมือนแม่บ่ได้กินข้าว
3: กลลวงค้ามนุษย์แรงงานอีสาน
2: เฮ็ดหยังไหวเฮาคือหมูคือหมาเนี่ย
3: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนักผจญเพลงฟรีเพลย์มาแล้วครับช่วงนี้อากาศดีครับดีไม่ตายร้อนมากครับนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพื้นที่ฟรีเพลย์ของเราเนี่ยน่าจะร้อนแรงไม่แพ้กันครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนักผจญเพลงฟรีเพลย์เนี่ยนะครับเราได้ชวนแล้วก็เชิญศิลปินทีป๊อปครับเป็น2ศิลปินใช้คำว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดในวงการทีป๊อปก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นแรกๆอยู่เหมือนกันครับวันนี้ผมเชิญแจ็คกี้จักรินครับมาร่วมฟรีเพลย์กับเราส่วนอีกหนึ่งศิลปินนั่นก็คือน้องโมนิก้าครับเป็นศิลปินทีป๊อปรุ่นใหม่ที่ต้องใช้คำว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งดนตรีทั้งฝีมือแล้วก็น้ำเสียงด้วยเหมือนกันครับสองศิลปินนี้ทำไมต้องเชิญมาฟรีเพลย์ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเส้นทางของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่านอกจากการเป็นศิลปินทีป๊อปที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยนักร้องทีป๊อปหรือศิลปินวงการทีป๊อปเนี่ยอาจจะแค่ร้องหน้าตาดีเต้นแค่นั้นแต่จริงๆแล้วทั้งแจ็คกี้แล้วก็โมนิก้าเนี่ยทำงานเองทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังครับเพื่อที่จะพิสูจน์ฝีมือแล้วก็พิสูจน์กับคำว่าทีป๊อปให้ทุกคนได้เห็นครับวันนี้เรื่องราวของพวกเขาจะถูกเล่าผ่านเพลงที่เลือกมาบนพื้นที่ฟรีเพลย์ซึ่งจะมีเพลงอะไรบ้างวันนี้อยากให้คุณผู้ชมติดตามไปพร้อมๆกันครับกับนักผจญเพลงฟรีเพลย์วันนี้ครับสามเพลงนี้ของตัวโมนิก้าเองน่าจะเป็นสามเพลงที่เราชอบ
1: ก็ชอบค่ะไม่ได้ชอบที่สุดแต่หนูชอบแบดมิทที่สุดนะแต่ว่าจะบอกว่ารู้สึกว่ามีอะไรอยากจะเล่ามากกว่ารู้สึกว่าเป็นมุมที่คนน่าจะอยากฟังด้วย
0: เมื่อกี้บอกว่าชอบแบดมิททำไมถึงชอบเพลง
1: มันเป็นแบบหนูรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เล่าตัวตนของเราได้ดีค่ะความเป็นแบบผู้หญิงวัยรุ่นแบบอยู่ในมุมของดูแรงนิดนึงเพราะเราไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อยแบบมีความแรงมีความกล้าพูดกล้าทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่คนก็จะบอกว่าเฮ้ยเธอแรงว่ะมึงแบดบิชว่ะมาบรออะไรอย่างนี
0: ้แต่ก่อนที่มันจะมาแบดบิชที่จะเห็นตัวตนของโมนิก้าตอนที่แบบฉันคือลงฉันปล่อยมาหวานเลยนะ
1: หวานเจี๊ยบค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วเพลงแสดงว่าฉันคือลงฉันไม่ใช่ตัวเรา
1: ก็คือตัวเรา
0: just a part
1: คือทุกอย่างมันคือตัวเราหมดรู้สึกว่าเรามีหลายมุมคืออยากจะเล่ามากกว่าใช่
0: คือบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะคือน้องโมนิก้าเนี่ยเป็นศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็เคยมีโอกาสร่วมงานกับไทย PBS
1: ใช
0: ่หลายครั้งนะรายการก็เคยไปใช่ไหมแล้วก็รวมถึงคอนเสิร์ต The Greatest Song of Fame ถ้าเกิดใครได้ไปดูคอนเสิร์ตวันนั้นก็จะเห็นโมนิก้าขึ้นไป on stage โชว์บนเวทีด้วย
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่า2ปีเนี่ยโมนิก้าก็ผมใช้คำว่า productive มากๆอ่ะเหมือนเติบโตเร็วมากเหมือนกัน
1: ก็ที่
0: วิ่งไม่หยุดเงี้ยเหรอ
1: ก็ถือว่าวิ่งยาวอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็มีเทคหลายพาร์ทแบบว่าหลายตำแหน่งก็มีช่วงที่ลุ่มๆดอนๆบ้างแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะ active มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใช่ค่ะ
0: เอา
1: active อยู่แล้ว active กว่าเดิม
0: เอาแบบที่พี่เอเคยเจอโมนิก้าแต่เรายังไม่เคยคุยกันก่อนหนูเริ่มต้นมายังไงอ่ะ
1: หนูเริ่มต้นจากการไป GMM audition ค่ะไม่ได้เป็นเทรนนีมาก่อนไม่ได้เคยเข้าประกวดอะไรแบบจริงจังมาก่อนใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนหนูเริ่มเขียนเพลงตั้งแต่15แล้วก็มีเพลงสต็อกไว้แล้วเราก็บอกว่าเด็กอะพี่บ้านหนูคือทำการบีทไปเขาก็จะแบบไม่ได้อยากให้เราทำดนตรีเนาะไม่ได้สนับสนุนมากเราก็เลยแบบเออแต่ถ้าฉันอยากปล่อยเพลงเนี่ยก็ต้องหา
0: พื้นที่
1: ให้ตัวเองใช่ค่ะ
0: เขียนเพลงตั้งแต่15
1: ใช่
0: ทำไมอยู่ๆถึงมีมุมมองหรือมีไอเดียที่อยากจะอยู่ๆก็หยิบบางอย่างขึ้นมาแล้วเขียนเพลงตอนอายุ15
1: คือที่บ้านหนูสตริกมากไม่ให้ออกไปเที่ยวไม่ให้แบบคือที่บ้านหนูค่อนข้างสตริกแสดงว่าเวลาว่างของเราที่จะอยู่กับตัวเองมันเยอะใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยทำอะไรดีนะเราก็เลยแบบหยิบจับไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็วาดรูปเดี๋ยวก็ทำนู่นทำนี่ซึ่งอยู่มาวันนึงที่บ้านน่ะชอบร้องเพลงมาก
0: ครับ
1: แล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมั่วร้องไม่เพราะเท่าที่บ้านเลยแบบว่าไม่เท่าคนอื่นๆอะไรเงี้ย
0: เอง
1: หนูก็แบบเอ้ยเราก็ค่อยๆ develop อย่างแรกถ้าเกิดว่าฉันร้องเพลงคนอื่นได้ไม่เพราะงั้นฉันก็ต้องร้องเพลงตัวเองเพราะฉันจะได้ร้องพอที่สุดถ้าฉันจำเนื้อเพลงไม่ได้ฉันก็เขียนเองฉันจะได้จำมันได้ใช่
0: เหมือนเอาคำคอมเมนต์มาเป็นแรงผลัก นิดนิดนิด
1: นิดนิดใช่ค่ะ
0: แล้วเพลงของโมนิก้ามันควรจะเรียกว่าเป็นโอเคเรากำลังคุยกันถึงความเป็นชีป๊อปอะนะหนูก็คือหนึ่งในศิลปินชีป๊อปนะวันนี้แหละแต่ว่าแนวดนตรีของโมนิก้าผมสนใจมากเอาจริงๆคือมันผสมยังไงวะ
1: คืออย่างนี้ค่ะพี่จริงๆเพลงหนูเนี่ย จะบอกว่ามันคือ R&B ไทยป๊อปแบบ traditional
0: มันคือทุกอย่างจริง
1: ๆใช่คืออย่างนี้พี่หนูฟังแจ๊สสมัยเด็กๆ เยอะแต่ก็ไม่ได้ลึกถึงขั้นแบบที่เข้าใจป่ะ
0: ไม่ได้แบบว่าเพียวแจ๊สขนาดนั้น
1: ก็มีหลุดไปฟังบ้างแต่เราก็ไม่ได้แบบเป็นคอแบบเราไม่ใช่นักดนตรีอะพี่เราไม่ใช่นักดนตรีแจ๊สเราไม่ได้เรียนทางนี้โดยตรงแต่ว่าเราก็จะรู้จักแนวเพลงที่หนูชอบมากก็จะเป็นรีทิมส์และบลูส์เป็นบลูส์เป็นแจ๊สเป็นตึ๊ดขึ้นมาเราก็ฟังอันนี้มาในขณะเดียวกันหนูฟังลูกกรุงเยอะมาก
0: ฟังลูกกรุง
1: ใช่หนูฟังลูกกรุงเยอะมาก
0: จากที่บ้าน
1: ใช่ค่ะจากที่บ้
0: าน
1: อยู่กับคุณยายคุณย่าเยอะแล้วก็จะได้ฟังลูกกรุงมาปุ๊บเสร็จปุ๊บมีช่วงหนึ่งผมไปฟังฮิปฮอปแล้วก็ไปฟังอะไรพวกนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเราก็เลยผสมรวมกันออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเพราะหนูไม่ได้เรียนร้องเพลงมาหนูต้องสารภาพตรงๆใช่ค่ะ
0: ดีไซน์จากเรา
1: ใช่ค
0: ่ะฟังเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะอีการผสมทุกอย่างเข้าไปเลยให้มันมาอยู่ในหนึ่งเพลงอ่ะ
1: ใช่
0: มันยากเหมือนกันนะเพราะว่าผมว่าฟังเพลงของโมริก้าไว้แล้วผมก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยเอื้อนไทยมาไว้เฮ้ยสไตล์ R&B มาเว้ยเฮ้ยมันหลาดมาว่ะเ
1: ขาคัน
0: เฮ้ยโซมาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบน้องทำอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่มันดีจังเลยนะหมายถึงว่าทำอะไรวะมันแต่มันดีมากนะ
1: แต่มันมีข้อเสียนะมันทำให้แบบคือหนูเชื่อว่าเอกลักษณ์ชัดเจนเนี่ยคือเสียงร้องวิธีร้องคือเราปั้นมันมานานแล้ว
0: ครับ
1: เราอยู่กับมันมานานแต่สิ่งที่เราชอบเนี่ยมันดันมีเยอะมากจนดนตรีมันเป็นได้ทั้งหมดอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาสำหรับศิลปิน
0: หมายถึงว่ามันอาจจะต้องหาเอกลักษณ์หาซิกเนเจอร์บางอย่างเงี้ยหรออ
1: าจจะต้องแบบมีวิธีเล่าที่พิเศษหน่อยแบบการจัดรวมจัดเรียงแล้วก็ปล่อยเป็นอะไรเงี้ยค่ะใช่เรียกว่า EP อะไรบ้าง
0: คือตอนเนี้ยเราพูดถึงในแวดวงดนตรีบ้านเราเนอะ
1: ค่ะ
0: ทีป๊อปเนี่ยก็เป็นผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งเป็นแนวดนตรีหนึ่งที่มันเหมือนเติบโตมาเรื่อยๆโมนิก้าเองก็น่าจะเป็นหนึ่งในศิลปินทีป๊อปที่เดินมาสำหรับตัวเองมองแบบนั้นไหม
1: สำหรับหนูก็มองแบบนั้นแหละค่ะจริงๆรู้สึกว่าวงการของเราตอนนี้นะถ้าเกิดพูดในประเทศเราก็มีการเติบโตแบบค่อนข้างเยอะนะคะด้วยสังคมที่เปลี่ยนไฟสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่ากลุ่มลูกค้าเองวิธีการผลิตสื่อคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันก็ทำให้ทุกอย่างมันก็ดูเป็นก้าวกระโดดแต่บางอย่างมันก็อยู่นิ่งๆแล้วก็ถอยไปเลยก็มีนะพี่เอมี
0: คำถาม2คำถามอ
1: ัน
0: แรกถ้าอย่างนั้นน่ะวันนี้โมนิก้ามองว่าคำว่าทีป๊อปอ่ะมันคืออะไรแล้วตัวโมนิก้าเองอ่ะเราคิดว่าเราอยู่ตรงส่วนไหนหรือเป็นพาร์ทไหนหรือเป็นฟิลไหนของทีป๊อป
1: จริงๆสำหรับหนูเนี่ยเราต้องนิยามคำว่าป๊อปก่อนจริงๆแล้วป๊อปก็ไม่ใช่แนวเพลงที่มีกฎตายตัวนะคะจริงๆเพลงป๊อปคือเพลงที่คิดติดอูแค่นั้นเอง
0: คือ popular
1: popular just that so แบบถ้าเกิดคุณจะทำเพลง alternative rock แต่คนดังก็เป็นป๊อปได้นะที
0: ่
1: เคยไปปะคือ anything could be pop so ก็สำหรับทีป๊อปนะคะอย่างแรกเลยคือภาษาไทย
0: โอเค
1: สำเนียงไทยที่ดังฮิตติดหูฟังง่ายเสพง่ายใช่ก็ตอนนี้หนูอยู่ในเส้นทางที่เดินอยู่บนทีป๊อปแน่นอนว่าเราก็ไม่ได้มีแบบแนวอื่นๆนะที่จะมาโคเวอร์มันนอกจากนี้ใช่
0: ยากไหมครับการเป็นศิลปินวันนี
1: ้ยากมากเลยค่ะสำหรับหนูยากมากๆ
0: สิ่งที่

0: ยากที่สุดคืออะไรอ่ะบริกา
1: หนูถ้าสำหรับหนูนะคะหนูแต่ว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยยากที่สุด
0: ยังไงอ่ะ
1: สำหรับบางคนน่าจะง่ายมากๆเพราะว่าชอบทำแต่ว่าสำหรับหนูอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบศิลปินหลายๆท่านเราก็จะมีความไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบถ่ายวิดีโออะไรอย่างเนี้ย
0: ไม่ชอบทำคอนเทนต์
1: ใช่ไม่ชอบทำคอนเทนต์
0: ชอบทำเพลงชอบร้องเพลง
1: ใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำอะไรเนี่ยเขินจังเลยเอ้ยทำดีไหมทำแล้วมันใช่ค่ะมันก็จะยากสำหรับเราอยู่ระดับนึง
0: แต่วันนี้การเป็นศิลปินมันต้องทำ
1: ต้องทำแบบเป็น requirement อีกหนึ่งที่สำคัญมากมากเพิ่มสำคัญกว่ายอดสตรีมมิ่งอีกตัวนี
0: ้แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพื้นที่ฟรีเพลย์เนี่ยนะมีฉันคือดวงจันทร์ท้องฟ้ามหาสมุทรแล้วก็แบดบิช
1: ใช่
0: สามเพลงเดี๋ยวให้โมนิก้าเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเลือกสามเพลงนี้สามเพลงนี้มันเป็นยังไงและกำลังบอกอะไรกับตัวตนของความเป็นโมนิก้านะครับเดี๋ยวให้ไปเตรียมตัวนะแล้วเดี๋ยวไปชมฟรีเพลย์ของโมนิก้ากันครับ
2: สวัสดีค่ะนักผจญเพลงฟรีเพลย์วันนี้อยู่กับโมนิก้านะคะวันนี้หนูก็จะมาเล่าเรื่องผ่านเสียงเพลงเริ่มจากเพลงแรกก่อนเลยขอฝากเพลงฉันคือดวงจันทร์ด้วยนะคะ

เพลงนี้นะคะก็จริงๆแล้วเป็นเพลงที่มีคุณค่ากับโมมากนะคะเป็นเพลงที่โมเนี่ยตั้งใจแต่งมาเพื่อให้ตัวเองเพราะเพลงมันชื่อว่าฉันคือดวงจันทร์เนาะตามจริงแล้วชื่อโมนิก้าเนี่ย

าพระจันทร์นะคะเราก็เลยตั้งใจเขียนเพลงนี้เนี่ยเพื่อรีเฟอร์ถึงตัวเองกับสิ่งรอบๆตัวเราก็จะเปรียบเทียบสตอรี่ทุกคนจะคิดว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เขียนให้กับแบบผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่นะเพลงนี้เขียนให้เพื่อนนะคะสตอรี่มีอยู่ว่าเพื่อนมีแฟนแต่ว่าแฟนเขาก็ไม่ได้รักเขามากที่เรารักเพื่อนเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยแต่งเพลงนี้ว่าเราน่ะเป็นแค่อีกคนหนึ่งที่ได้ให้แค่คำแนะนำแล้วก็ไม่ได้แบบมีคุณค่าอะไรเป็นแค่คนสำรองที่แบบรอเธออยู่ตรงนี้โอ้สวัสดีค่ะคุณฟาเม่ในจริงเพลงนี้ก็มีสตอรี่เยอะนะคะก็แบบรีเฟอร์ได้หลายอย่างแบบเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนนี่คือเป็นเชิงเรื่องราวเนาะแต่ว่ารูปธรรมแบบสตอรี่ไลน์เนี่ยเราเอามาจากครอบครัวด้วยใช่ค่ะประมาณนั้นนะทุกคนแล้วก็ไปกันต่อนะคะสำหรับเพลงท้องฟ้ามหาสมุทรเอาไว้สำหรับคนที่กำลังเหงาหัวใจนะคะอยากจะมีใครสักคน

จริงๆเพลงนี้นะคะหนูแต่งตอนอายุประมาณ16ประมาณนั้นนะคะเป็นเพลงที่คุณแม่ไม่ให้ออกจากบ้านแต่อยากไปเที่ยวทะเลนะคะอายุ16ก็คือเป็นคนเหงาเราก็เลยแบบเอ้ยไปเที่ยวทะเลต้องทำอะไรต้องไปจีบคนนะคะแล้วก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยเธอทำอะไรอยู่วันนี้เรามาคนเดียวนะกลับด้วยกันหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วที่เหลือก็ทุกคนลองไปจินตนาการกันเองนะคะท้องฟ้ามหาสมุทรของพวกคุณแปลว่าอะไรก็เพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงโปรดของโมเลยในช่วงที่ผ่านมาเพลงนี้นะคะก็เล่าถึง attitude ผู้หญิงเฟียสๆอย่างเราได้ดีนะคะเป็นเพลงที่รวมเอาแบบความหมายหลายๆอย่างระหว่างทางที่เป็นวัยรุ่นมารวมกันนะคะสำหรับผู้หญิงหนึ่งคนก็เราเป็นผู้หญิงแรงๆเนาะก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนานาหรือว่าแบบคำพูดจากคนมากมาย

ไหมคะที่บอกว่าเฮ้ยเธอแรงอ่ะอะไรเงี้ยเธอแบดว่ะซึ่งเราก็เลยเก็บคำนี้เนี่ยมาทดไว้ในใจเนาะแล้วเราก็แต่งเติมให้แบบทุกคนเริ่มเข้าใจว่า bad bitch ในแบบสายตาพวกคุณเนี่ยมันคืออะไรความตั้งใจเนี่ยก็คือเอาความรู้สึกหลายๆอย่างเนี่ยที่เราได้รับมาจากทั้งตัวเองกับคนอื่นเนาะมาวางแล้วเราก็จัดเรียงมันอย่างดีนะคะความรู้สึกที่เราได้เนี่ยอย่างแรกเลยคือสะใจนะคะเรารู้สึกว่าเราได้แบบพิสูจน์บางอย่างได้ตั้งจุดยืนของตัวเองได้แบบ show out something that we need to show it up yesเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าได้ชาวเอาให้ตัวเองหนึ่งคนแล้วเผื่อให้กับคนที่อาจจะรู้สึกเหมือนกับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะจุดยืนของผู้หญิงแกร่งๆผู้หญิงเฟียสๆผู้หญิงแบบที่ดูแรงหน่อยเราไม่ได้จะต้องแคร์คนอื่นหรือว่าจะต้องแบบคอยให้ใครมารังแกนะคะเราก็เป็นตัวเราได้แบบสวยงาม

0: ถ้าใครที่อาจจะติดตามแจ็คกี้อยู่แล้วว่าแจ็คกี้เดินทางมายังไงเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้แต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าผ่านมาหมดแล้ว
1: ผ่านมาน่าจะเกือบแล้วครับ
0: ทั้งเรื่องของการประกวด
1: ครับใช่คร
0: ับ จากโปรเจกต์ไหนนะ
1: มีโปรเจกต์ในแบนายครับแล้วก็มีได้แสดงละครเลือดคนจางแล้วก็ถัดมาก็มาทำเป็นบอยกรุ๊ปทรินิตี้ครับ
0: ทรินิตี
1: ้ใช่
0: ฮะทรินิตี้ก็ตอนแรกก็มี4
1: ใช่ครับ
0: แล้วสักพักหนึ่งก็เหลือ3
1: ใช
0: ่แล้วสักพักก็แยกย้าย
1: มาลุยโฟกัสงานพาร์ทเดียวของตัวเองงานแต่ละคนอะไรเงี้ย
0: พี่เอถามตั้งแต่เริ่มต้นเลยได้ไหมแจ็คกี
1: ้ได้เลย
0: ฮะเอาตั้งแต่เริ่มต้นอะทำไมเราถึงอยากมาเป็นศิลปินทำไมเราถึงอยากจะเดินทางมาสายนี้ตอนนั้นมันทำอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นแพชชั่นของเรา
1: จริงๆจุดเริ่มต้นของผมมันคือดวงเลยครับผมแบบว่าเป็นเหมือนโชคชะตาเลยก็ว่าได
0: ้
1: เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงวัยมัธยมของผมอยู่ประมาณม.3 อะไรเงี้ย
0: uh-huh.
1: แล้วก็เป็นช่วงที่กำลังตามหาตัวเองอยู่พยายามไปแคสไปออดิชั่นไปประกวดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่มีที่ไหนแบบว่าเรายังผ่านไปไม่ได้สักที่เลยอะไรเงี้ย แล้วก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่เข้ามาในช่วงนั้นก็คือโปรเจกต์นายไปนายตอนนั้นก็มีเหมือนพี่ไอซ์พาริสที่เขาเคยทำวงดนตรีกับผมชื่อวงว่าโรมาสตาร์ดแล้วก็เขาก็ไปออดิชั่นโปรเจกต์นั้นเหมือนกันเขาก็เลยแนะนำผมไปออดิชั่นด้วย
0: ครับ
1: ตอนแรกผมไปออดิชั่นแล้วก็งงๆว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์อะไรวะทำไมถึงมีศิลปินมีดารามากมายหลายคนเข้ามาแคสเข้ามาออดิชั่นในโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงกันนานๆอะไรเงี้ยแบบไม่ว่าจะเป็นต่อธนภพเจมี่เจมส์เจเลอร์แล้วก็อีกมากมายที่หลายๆคนไม่รู้
0: uh-huh. อ
1: ะไรเงี้ย
0: uh-huh.
1: แล้วผมก็เป็นใครก็ไม่รู้เป็นโนเนมคนหนึ่งที่ได้บังเกิดเข้าไปโชว์ร้องเพลงโชว์เต้นในวันนั้น
0: แล้วก่อนหน้านั้นน่ะตัวแจ็คกี้เองก็เดินสายหรือว่าลุยประกวดการเป็นนักร้องการเป็นนักแสดงมีหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงอยากเป็นตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่ะ
1: แค่ผมชอบเลยครับ
0: uh-huh.
1: ผมชอบที่จะทำชอบฟังเพลงรักการร้องเพลงมาก
0: ๆ
1: ก็เลยเลือกที่จะมาทำสายนี้เงี้ย
0: ที่บ้านซัพพอร์ตป่ะ
1: เขาเรียกว่าให้พื้นที่ให้ผมได้แบบคิดได้ลองทำอะไรด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วเข้าไปโปรเจกต์นายบายนายสุดท้ายก็
1: ผ่านแล้วก็ได้ทำเพลงกับพี่ๆทุกคนอะไรเงี้ย
0: ตอนนั้นมันต้องผ่านอะไรบ้างแล้วตัวเราเองต้องลุยกับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างแรกเลยคือต้องผ่านการเทรนนิ่งครับแล้วก็ต้องใช้เวลาชีวิตตัวเองเยอะมากๆแล้วก็การแบ่งเวลามันก็ค่อนข้างยากมากตอนนั้นเพราะว่าเหมือนกว่าคิวแต่ละคนมันจะได้อะไรเงี้ยการทำงานมันก็ต้องแบบต้องเขาเรียกว่าต้องสามัคคีกันก็ใช้เวลาชีวิตตัวเองก็เรื่องเยอะครับตอนนั้น
0: ตอนมาเป็นทรินิตี้อะครับผมอยากรู้ตอน4คนอะอันนี้ขออนุญาตส่วนตัวนิดนึงนะ
1: จ
0: ริ
1: ง
0: ๆอายุเท่าไหร่ตอนนั้น
1: ตอนทรินิตี้น่าจะประมาณ18ครับ
0: ลุยแล้วลุยงานเต็มตัว
1: เลยครับ
0: พอเราเคยผ่านประสบการณ์ทั้งเรื่องของการเป็นบอยกรุ๊ปถูกไหมครับแล้วก็วันนี้มาทำเดี่ยวนอกจากเดี่ยวแล้วคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคือแจ็คกี้เนี่ยเขาทำเองของเขาเองหมดเลยนะครับหมายถึงมินนิ่งหมายถึงว่าลุยเองทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งเรื่องของโปรดักชันครีเอทีฟเรื่องมาร์เก็ตติ้งการคิดก็คือเอาง่ายๆคือเปิดเป็นบิสเนสเป็นบริษัทของตัวเองเลย
1: ใช่ครับ
0: ตอนทำกลุ่มกับทำเดี่ยวเอาในฐานะศิลปินก่อน
1: ในฐานะศิลปิน
0: ต่างกันยังไ
1: งเกิดอื่นเลยก็คือเรื่องของตัวตนมั้งครับเหม
0: ือ
1: นพออยู่กัน3คนก่อนหน้านี้คนก็จะติดปากเรียกแจ็คกี้ทรินิตี้แจ็ค

0: กี้ทรินิตี้อะไรเงี้ย
1: uh-huh.
0: วันนี้เราจะต้องแบบว่าทำให้ภาพของตัวเองชัดขึ้นให้คาแรคเตอร์ของตัวเองมันชัดขึ้นกว่าแต่ก่อนให้แบบคนเรียกเราว่าแจ็คกี้จักรินได้อะไรเงี้ยความยากมันอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการเพอร์ฟอร์มด้วยครับผมแบบว่าอันนี้ก็ยากเหมือนกันที่แบบเราจะต้องโฮลสเตจคนเดียวด้วยเรื่องของการคิดโชว์การวางเพลงต่างๆด้วย
2: คือเมื่อก่อนมันยังมีพาร์ทเพื่อนมาช่วย
0: ใช่
2: แต่วันนี้คือ overall just เรา
0: ใช่
2: คนเดียว
0: ใช่แล้วก็มีเรื่องของผลงานด้วยครับตัวชิ้นงานต่างๆเราก็ต้อง input ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องเล่าทุกอย่างที่เราอยากจะเล่าจริงๆอะไรเงี้ยครับให้เป็นตัวเองที่สุด
2: แล้วข้อดีมีไหมในการเป็นศิลปินเดี่ยวก็น่าจะมีนะ
0: มีครับข้อดีคือความเป็นอิสระความที่เราคิดอยากจะทำอะไรเราก็ทำอะไรเงี้ยแล้วก็เราสามารถเป็นตัวเองได้ 100%
2: ผมอยากรู้ต่อว่าแล้วในวงการ บ้านเราอย่างตอนเนี้ยอ่ะอย่างแจ็คกี้เองเนี่ยเราก็ต้องถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นทีป๊อปรุ่นใหม่
0: ใช่
2: ถูกไหมครับเราเข้ามาสัมผัสกับวงการทีป๊อปนะวันนี้ของเมืองไทยนะมันสนุกมันยากมันง่ายเล่ามุมมองกับทีป๊อปของเมืองไทยผ่านตัวแจ็คกี้ที่ผ่านประสบการณ์มาให้ฟัง
0: มองทีป๊อปของเมืองไทยใช่ไหมครับจริงอย่างนี้เรียกได้ว่าผมเข้ามาอยู่ในช่วงยุคแรกๆที่กำลังแบบมีทีป๊อปเลยใช่ก็คือตอนมีแบบมีนายมี BNK ในช่วงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นทีป๊อปก็ยังไม่ได้บูมมากมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างมากบางคนก็บอกเอ้ยก๊อปเคป๊อปหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอันนี้มันแบบเป็นแบบดาราร้องเพลงได้หรือเปล่ามันใช่ศิลปินจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นเราทุกคนพยายามจะพิสูจน์ออกมาให้ได้ว่าเราเป็นศิลปินจริงๆอะไรเงี้ยใช่ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเสียดายที่ตอนนั้นมันไม่บูมแต่ว่าหมายถึงว่าแบบคนซัพพอร์ตมันไม่ได้เยอะเท่าตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการ
2: แต่จริงๆนะจริงๆนะเพราะว่ารุ่นแจ็คกี้นี่ถือว่าเป็นผมใช่ว่าเป็นรุ่นก่อร่างสร้างทีป๊อป
0: สุดๆเลย
2: ครับสุดๆเลยใช่ไหมมันยากอีตรงทำให้คนยอมรับนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: แล้วพอเราผ่านมาจนถึงเนี่ยลุยมาแล้วผ่านมาถึงวันนี้ดีขึ้นไหมครับ
0: ก็ถามว่า ดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นครับผมวงการทีป๊อปมันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นมันมีเด็กใหม่ๆเข้ามาทำให้เราแบบได้เห็นแพชชั่นเห็นความอยากจะเป็นศิลปินของใครหลายๆคนที่ตอนนี้ใครอยากจะเป็นก็สามารถเป็นได้อะไรเงี้ย เห็นความมั่นใจของทุกๆคนมากขึ้น
2: เมื่อกี้แจ็คกี้บอกว่าในวันแรกแจ็คกี้อยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนรุ่นแรกๆของการก่อร่างทีป๊อปใช่ไหมครับวันนี้มันเหมือนเราอะเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่กลุยทางมาให้รุ่นน้องพอสมควรละนั้นได้เห็นแล้วตัวเราเองก็ยังเดินทางมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ฝากกับคุณผู้ชมหน่อยกับเพลงหรือศิลปินหรือวงการทีป๊อปบ้านเราให้คุณผู้ชมเขาเปิดหรืออยากหรือมาทดลองฟังกับศิลปินทีป๊อปบ้านเรารวมไปถึงแจ็คกี้ด้วย
0: บอกเลยว่าตอนนี้วงการดนตรีบ้านเราวงการเพลงทีป๊อปบ้านเราก็ค่อนข้างเติบโตอย่างมากๆเลยนะครับผมก็คิดว่าศิลปินไทยศิลปินเด็กๆวัยรุ่นทุกคนเนี่ยมีแพชชั่นกับการเป็นศิลปินมากๆก็อยากจะให้แบบทุกคนคอยซัพพอร์ตผมเชื่อว่าคนไทยแบบไม่แพ้ชาติอื่นเลยครับผมแล้วก็คิดว่าถ้ามีแรงซัพพอร์ตจากทุกๆคนนะครับก็จะทำให้วงการนี้แบบเติบโตไปได้ไกลกว่านี
2: ้ทีป๊อปคำนี้สำหรับแจ็คกี้คือ
0: ไทยป๊อปครับผมจริงคำนี้มันคือคำนิยามความเป็นเหมือนเพลงป๊อปเมนสตรีมทั่วไปที่เกิดในยุคนี้แต่ว่าจริงๆคนเขากำลังตีความทีป๊อปเป็นเพลงเกิร์ลกรุ๊ปบอยกรุ๊ปอะไรอย่างนั้นอยู่อะไรเงี้ยแต่จริงๆผมอยากบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวศิลปินกลุ่มทุกอย่างคือทีป๊อป
2: ได้ทั้งหมด
0: ได้ทั้งหมด
2: เดี๋ยวเราไปเปิดพื้นที่ให้แจ็คกี้เตรียมตัว กับพื้นที่ฟรีเพลย์

Sunshine นะครับผมก็เป็นเพลงแรกของจิกกี้ในฐานะศิลปินเดี่ยวก็เพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ใน EP 01 Who I Found ของจิกกี้ EP นี้เล่าเกี่ยวกับการพบเจอใครสักคนไม่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักก็ตามก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ชื่อว่า Sunshine เพราะอะไรถึงเป็น Sunshine เป็นเพลงที่เราอยากจะพูดถึงการพบเจอกับคนรักพบเจอกับแฟนๆพบเจอกับคนที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็จริงเพลงนี้เป็นเพลงที่จักกี้ก็เหมือนตามหาตัวตนของตัวเองอยู่ว่าหลังจากเราแบบจบการได้ทำเพลงกับวงที่ป๊อป Trinity อะไรเงี้ยเราจะออกมาทำเป็นศิลปินเดี่ยวการตามหาสไตล์ของตัวเองมันก็ยากเหมือนกันเพลงนี้มันก็จะ

มีกลิ่นของความบลูความแบบว่าติดร็อกนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเพลงที่จะคิดรู้สึกว่าเออนี่แหละคาแรคเตอร์ของเราแล้วก็ด้วยความที่ Sunshine เป็นเพลงที่เหมือนเป็นซิมโบลิกของแจ็คกี้ที่แบบว่าเวลาใครหลายๆคนมองมาก็จะชอบมองเป็นดอกทานตะวันบ้างมองเป็นแบบ Sunshine ของทุกๆคนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงแจ็คกี้ก็อยากจะมอบกลับให้กับทุกๆคนว่าทุกคนคือ Sunshine ของแจ็คกี้เหมือนกันครับและเพลงต่อไปนะครับผมเป็นเพลงที่พูดถึงตัวแจ็คกี้เองเหมือนกันเพลงใน EP 02 How I Feel EP นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความรู้สึกของแจ็คกี้ปีที่แล้วเป็นปีที่แจ็คกี้ผ่านอะไรมาเยอะมากๆก็เพลงนี้เป็นเพลงที่แจ็คกี้ทำขึ้นมาเพื่อรีมายตัวเองว่าเออจริงๆแล้วเราเคยเป็นอะไรหรือเปล่าเคยรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าเคยเกรงใจใครแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรือเปล่าคือผมมาเป็นคนที่ชอบพูดว่าไม่เป็นไรบ่อยมากๆเพราะว่าเป็นคนที่ขี้เกรงใจก็อยากจะร้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังครับสำหรับคนที่ชอบพูดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วข้างในเป็นครับ

ก็อยากจะบอกกับตัวเองให้ได้ว่าต้องไม่เป็นไรจริงๆให้ได้แล้วก็ฝากถึงทุกคนที่ตอนนี้อาจจะกำลังเป็นอะไรอยู่นะครับผมก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยไม่เป็นไรจริงๆให้ได้นะสักวันเราจะสามารถผ่านทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคที่เราเจอได้ครับผมและเพลงต่อไปนะครับตื่นเต้นกันไหมครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมเพราะว่าเป็นเพลงใหม่ของผมที่กำลังจะปล่อยก็เพลงนี้ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเลยครับผมที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็ผมเพิ่งเคยร้องสดเพลงนี้ที่นี่ที่แรกเหมือนกันครับเพลงนี้นะครับอย่าลืมใจร้ายก็เป็นเพลงที่3ใน EP 02 How I Feel ของจิ๊กกี้นะครับผมก็เป็นเพลงที่พูดถึงความรู้สึกโกรธก็ใน EP นี้ก็จะพูดถึงความรู้สึกต่างๆเนาะก็เพลงแรก Medium Rare จิ๊กกี้ปล่อยออกไปเป็นเพลงที่พูดเกี่ยวกับความรู้สึกของความสุขส่วนเพลงที่2ไม่เป็นไรจริงๆที่เพิ่งเล่นไปนะครับผมก็พูดถึงความรู้สึกความเศร้าที่จิ๊กกี้แบบได้รู้สึกกับตัวเองส่วนเพลงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเป็นมุมใหม่ๆที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นก็คือมุมความโกรธความแค้นความแบบความอยากจะให้เธอไปใจร้ายกับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแบบมีความแบบน้อยใจโกรธแล้วก็เสียใจด้วยครับผมก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ได้น้องภูธันวามาช่วยแต่งด้วยครับผมก็โจทย์ของเพลงนี้ก็คือเราอยากจะพูดถึงคนที่เคยมาทำร้ายเราเคยมาใจร้ายใส่เราแล้วก็อยากจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเธอไม่ไปใจร้ายกับคนอื่นเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เพลงนี้จริงๆเป็นเพลงที่เป็นแนวใหม่สำหรับแจ็คกี้เหมือนกันก็คือเป็นเพลงแนวออกแนวโซนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับผมหวังว่าจะชอบเพลงนี้กันนะครับ

0: ากถึงคนใจร้ายทุกคนนะฮะ
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่ากว่าการที่คนหนึ่งคนเนี่ยจะกลายมาเป็นศิลปินได้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวดนตรีแบบไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะอะไรเนี่ยมันไม่เคยง่ายครับมันต้องพิสูจน์มันต้องฝึกฝนมันต้องใช้แพชชั่นแล้วมันก็ต้องใช้ความพยายามด้วยครับวันนี้คำว่าทีป๊อปในบ้านเรากำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็นอกจากแจ็คกี้นอกจากโมนิก้าแล้วก็ต้องบอกว่ายังมีอีกหลากหลายศิลปินครับที่เขาอยากและต้องการการซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจครับเพื่อที่จะให้วงการเพลงบ้านเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทั้งแจ็คกี้แล้วก็โมนิก้า

ก้าและที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับหมดเวลาเรียบร้อยครับนักประจนเพลงฟรีเพลย์ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแล้วก็ครั้งหน้าเรามาติดตามกันต่อนะครับทางช่องไทย PBS ครับสำหรับวันนี้ผมเออรักลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่อ
2: สัจจันไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.
3: ภาพปอนอจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนใต้นำมาสู่การตั้งคำถาม
4: ที่นี่เขาสอนอะไรบ้าง
5: หลักๆ ก็สอนด้านศาสนาการใช้ชีวิตดูการใช้ชีวิตในปอนอก่อนดีกว่ารู้แค่ในข่าวนะป้า
3: ว่าปอนอคือสถานที่ซ่องสุมก่อความไม่สงบตามที่หลายฝ่ายให้ข้อมูลจริงหรือไม่
6: อย่าใส่รายปอนอเพราะว่าปอนอเป็นได้ทำพ่อของผมก็เป็นคนปอนอเหมือนกัน
3: ปอนอคืออะไรบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.
7: จ้าละมันแปลว่าอะไรจ้าละแปลว่าหิวเปรียบเทียบกันในค่ายนะครับออกมาในเมืองโคม่าเองสภาพก็ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่นี่คือประเทศที่ผู้คนไม่ได้รับโอกาสให้รักษาเกียรติตัวเองของเองครับ
8: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ Bad World ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
9: อนุสาวรีย์ทรงแปลกตาธงชาติปลิวสะบัดพัดสวัยผู้คนคึกคักเดินจับจ่ายใช้สอยข้าวของราวกับเป็นเมืองหลวงในประเทศทั่วไปของโลกที่นี่คือกรุงฮาเกซาของโซมาลีแลนด์ดินแดนเล็กๆปลายจะงอยแอฟริกาที่พยายามประกาศตัวเป็นเอกราชมาตั้งแต่ปี1991ท่ามกลางการคัดค้านจากดินแดนเดิมอย่างโซมาเลียมีรัฐบาลกองทัพและเงินตราเป็นของตนเองแต่ที่นี่ยังไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมโลกแม้จะยังไม่มีสถานะเป็นรัฐแต่สถานที่ตั้งของโซมาลีแลนด์กลับกลายเป็นพื้นที่ดึงดูดมหาอำนาจมาตั้งแต่ในอดีตและในวันที่โลกขับเคี่ยวกันด้วยการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นี่กำลังดึงดูดมหาอำนาจให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่27พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
10: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026

Infinity Cafe.

There has to be a better way. I guess it's cheaper this way.

0: ุนนิยมมันอยู่ในสังคมเราแล้วอะค่ะเรามันเปลี่ยนยากพฤติกรรมวิธีการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันเราใช้มาเป็นแบบนี้มาต้องนานแล้วการที่จะต้องมาเปลี่ยนแบบทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายนอกจากว่ารัฐบาลเราเป็นคนสร้างกฎหมายซึ่งอันนั้นอะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนได้เร็วขึ้น
1: พอเราดูหนังเรื่อง Enough เนี่ยเราเห็นวิถีชีวิตของไลลาซึ่งเป็นตัวละครหลักนะฮะเรารู้สึกว่ามองในเชิงของการตระหนักรู้หรือการสำนึกรู้ถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมหรือของทรัพยากรที่หนึ่งชีวิตต้องไปเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าตัวละครตัวนี้ก็สะท้อนความที่เป็นโลกอุดมคติมันคือภาพของการพยายามเยียวยาความรู้สึกที่เมื่อเราก้าวพ้นประตูห้องเราต้องออกไปสู่โลกจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราต้องเจออะไรบ้างแล้วเราไม่สามารถที่จะจัดการอะไรกับมันได้เลยการที่เราใช้ชีวิตแบบให้เกียรติและเคารพสิ่งแวดล้อมเคารพทรัพยากรธรรมชาติมันเป็นเหมือนการเยียวยาตัวเองว่าข้างนอกจริงๆเราอาจจะทำไม่ได้หรอกในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้โดยคนเดียวจะเพอร์เฟคเลยในการจัดการชีวิตเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมมันทำไม่ได้ฮะแต่ว่าโลกเรามันต้องการคนประเภทแบบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเพอร์เฟคหรอกเป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเราต้องการคนเยอะๆทำคนละนิดละหน่อย

0: สื่ออ่ะคือจุดประสงค์ของมันก็คือการเล่าเรื่องเนาะหนูรู้สึกว่าหนึ่งในเรื่องที่มันสำคัญมากๆกับชีวิตเราตอนเนี้ยก็คือเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั่นแหละพอมันเป็นเรื่องของความเป็นสื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอ่ะมันเกี่ยวข้องกับสื่อมากๆโดยที่สื่อเป็นตัวแทนเป็นตัวสำคัญที่จะเผยแพร่พูดถึงปัญหาให้คนอื่นๆให้คนในสังคมได้รับรู้แต่ถ้าสมมติสื่อได้รับอิทธิพลจากใครก็ตามที่กำลังควบคุมหรือว่ามีแบบอำนาจในการควบคุมสื่ออยู่ความสำคัญหรือการตระหนักรู้ของสังคมมันก็คงจะเชฟเปลี่ยนถูกเปลี่ยนแปลงไปตามการนำเสนอของสื่อเหมือนกัน
1: กลุ่มทุนที่มีสื่อในมือเนี่ยเท่าที่เราสังเกตมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้ในลักษณะของการสร้างภาพลักษณ์เพื่อที่จะพุ่งไปสู่ผลกำไรที่เรารู้จักกันในนาม CSR เราก็จะเห็นว่าหลายบริษัทก็ทำ CSR บริษัทตัวเองแต่ว่ามุมที่มันสร้างผลกระทบในเชิงสังคมไม่มีใครพูดถึงหรอกหรือแม้กระทั่งเวลาเข้าไปสนับสนุนรายการหรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสื่ออื่นที่ไม่ใช่ที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เขาก็จะเลือกสื่อที่มันมีภาพลักษณ์เชิงบวกเพราะว่าเขาต้องการภาพลักษณ์เชิงบวกกับองค์กรเขามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะเราไม่สามารถที่จะห้ามเขาไม่ให้มีสื่อในมือได้เพราะว่าเขาคือกลุ่มทุนแล้วบ้านเมืองเรามันเดินด้วยทุนโดยเฉพาะยิ่งไอ้ธุรกิจสื่อสารมวลชนเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งอะที่ต้องมีสปอนเซอร์ที่ต้องมีทุนอันตรายมากอันตรายยังไงย้ำบ่อยๆมันทำให้ผู้ชมเนี่ยมันเกิดความอยากได้อยากซื้อเพราะนั้นมันมีผลมากๆไอ้การทำอย่างนี้แล้วย้ำเข้าไปแน่นอนมันเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้ว่าถ้ากลุ่มทุนเขามีสื่อในมือเขามีอิทธิพลกับสื่อไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามแต่แน่นอนมันมีโอกาสที่เขาจะสื่อสารกับเราเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นสิ่งอย่างอื่นเขาหมักไว้ข้างหลัง

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับ All the Things You Leave Behind ที่ผู้กำกับเลือกใช้คลังภาพที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งฟุตเทจที่ถูกค้นพบจดหมายเหตุจนเกิดเป็นสารคดีสั้นสะท้อนบาดแผลที่ฝังรากลึกในการเมืองไทย
1: คอมมิวนิสต์ต้องการเมืองไทยของเราไปเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของพวกมันจึงหลอกลวงคนไทยบางคนไปเป็นเครื่องมือ
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุก

0: หม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะนับถอยหลังอีกเพียง5วันเท่านั้นนะคะสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเริ่มลั่นระฆังอย่างเป็นทางการแล้วโดยในวันที่28พฤษภาคมนี้เป็นการเปิดรับสมัครผู้สมัครลงเลือกตั้งขณะที่ว่าที่ผู้สมัครทั้งในนามพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระค่ะตอนนี้เริ่มที่จะลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับการหาเสียงกันแล้วเริ่มที่นายอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและแกนนำไปร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาของคนเมืองหลวงและจากพื้นที่ที่เป็นย่านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวค่ะช่วงหนึ่งนายอนุชาระบุว่าเชื่อว่าคนกรุงเทพตื่นตัวกับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้
1: ก็เห็นมีโพออกมานะครับจากเดิมที่ตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเปิดตัวหลายๆท่านหลายๆแคนดิเดตเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคนกรุงเทพอาจจะยังไม่มีความรู้สึกว่าจะไปเลือกตั้งหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมเห็นว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีโพอีกอันนึงออกมาว่าค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวที่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเลือกตั้งก็แสดงว่าการเปิดตัวหรือว่าการที่มีการนำเสนอในเรื่องของผู้สมัครที่มีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนกรุงเทพมีความหวังนะครับว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้กรุงเทพสามารถที่จะทำอะไรได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด
0: ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาชนพร้อมกับว่าที่ผู้สมัครสกและนางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสาร์นี้ลงพื้นที่ย่านคลองเตยค่ะไปจัดกิจกรรมแนวคิดบางกอกสตูดิโอในแคมเปญกรุงเทพง่ายๆสะท้อนถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองพร้อมกับกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สะท้อนปัญหากรุงเทพนายชัยวัฒน์ระบุว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่ได้ดูแลแค่โครงสร้างพื้นฐานแต่ต้องเป็นเมืองที่ดูแลและสร้างโอกาสให้กับคนโดยเฉพาะการฝึกอาชีพที่กทม.ต้องมีศูนย์พัฒนาทักษะยุคใหม่เชื่อมต่อกับตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับคนทำงานมีการตั้งเป้างาน 200,000 อัตราต้องเกิดขึ้นภายใน4ปี
2: ก็คือเป็นเมืองที่สร้างโอกาสให้กับคนนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนด้วยและนี่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของBangkok Studio ครับซึ่งจะมาเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ทำให้คนเนี่ยที่พร้อมอยากจะหาโอกาสใหม่ๆนะครับในการสร้างรายได้เนี่ยก็จะมาหาBangkok Studio นะครับซึ่งอันนี้เป็นชื่อที่เราตั้งมาในการที่ยกระดับโรงเรียนฝึกอาชีพของกทม.นะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ย10แห่งเนี่ยนะครับยกระดับให้เป็น Bangkok Studio ก็คือเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ช่วยให้คนนะครับเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมระหว่างคนกับรายได้คนกับโอกาสนะครับแล้วก็ทักษะนะครับกับคนจ้างงาน
0: และนี่เป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสก.รวม26คนค่ะใช้สีเขียวเป็นพื้นหลังโลโก้กลุ่มและใช้คำว่าคนทำงานรวมถึงใช้สถานที่ของกทม.และทำให้ประชาชนเข้าใจนะคะว่ากลุ่มคนทำงานเนี่ยไม่ได้อิสระนายดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองหัวหน้าทีมคนทำงานสก.อิสระยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าคนใดและที่เป็นสีเขียวเพราะว่าเป็นสีของหัวใจอิสระส่วนว่าที่ผู้สมัครสก.ที่ไม่ครบทั้ง50เขตเพราะว่าบางคนยังคงกังวลเกี่ยวกับเรื่องปมการเมือง
3: คือเราคุยกันนะครับว่าในทีมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่เป็นทีมคนทำงานที่ไม่กี่คนเนี่ยนะครับเราวางอุดมการณ์เราวางคอนเซปต์กันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้อุดมการณ์และคอนเซปต์เรายังคงเหมือนเดิมครับนะครับเราก็เลยยืนที่อุดมการณ์นี้ยืนที่แนวทางนี้แล้วก็ยืนที่สีนี้ครับสีเขียว
4: เขียวนี้นี่เป็นเศษใกล้เคียงกับอดีตผู้ว่าหรือไม่คะ
3: ใกล้ไหมก็ผมว่าสีก็เป็นเอกลักษณ์และสวยดีนะครับ
0: นอกจากการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสก.อิสระ26คนแล้วค่ะกลุ่มคนทำงานยังชูนโยบายแก้ไขบัญญัติการบริหารงานราชการกรุงเทพมหานครปี2528ซึ่งใช้งานกันมากว่า40ปีให้ทันสมัยและทันกับสถานการณ์มากขึ้นรวมถึงการประกาศข้อกลุ่ม12ข้อเพื่อทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.ครั้งนี้กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน ระยะเวลาสมัครตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 นถึง 16:30 นที่อาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงและในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้ค่ะจะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus โดยกำหนด30ล้านสิทธิ์เป็นแบบมาก่อนได้ก่อนนะคะหลายคนตอนนี้เริ่มเช็คความพร้อมไปที่ธนาคารเพื่ออัปเดตแอปเป๋าตังค์อินเทอร์เน็ตรวมถึงสมาร์ทโฟนเพื่อรอลงทะเบียนให้ทันกันแล้ว
5: ซื้อเครื่องนี้มา 4,000 ค่ะ
0: หนึ่งในคนที่ตื่นตัวค่ะก็คือชาวจังหวัดพิษณุโลกคนนี้ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใหม่เพราะว่าเครื่องเก่าไม่สามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้นะคะสำหรับใช้ในโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้เป็นวันแรกโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยให้คำแนะนำช่วยเหลือเช่นเดียวกับคนอื่น
5: อยากได้ด้วยแล้วโทรศัพท์เครื่องเก่าคือมันใช้ไม่ได้ Android มันรับไม่ได้รับอะไรไม่ได้เลย อย่างเงี้ยค่ะคือส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้คือเราใช้มาหลายปีแล้วตัวนี้แล้วมันรับไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแอปธนาคารยังไม่ได้เลยค่ะพี
6: ่ปัญหาของ Android
5: ใช่ค่ะ
6: ก็คือเราต้องซื้อใหม่เลย
5: ใช่มันก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดีอะค่ะพี่
6: ซื้อมา 4,000
5: ค่ะ
6: ซื้อมานานยังครับ
5: เพิ่งซื้อเมื่อวานนี้เลยค่ะ
6: เพ
5: ื่
6: อโครงการน
5: ี้ใช่เพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะเลยค
0: ่
5: ะ
0: ขณะที่ผู้สูงอายุบางคนต้องเดินทางกว่า10กิโลเมตรหลังจากที่สแกนหน้ายืนยันตัวตนเองไม่ได
7: ้เขาสอนให้สอนแล้วก็ให้ใส่บัตรประชาชนให้ใส่เบอร์โทรศัพท
8: ์
7: แล้วก็พอนั่นแล้วก็สแกนหน้าแล้วสแกนหน้าหลานเขาก็ทำไว
8: ้ครับ
7: แล้วคุณแก่นะมันเหมือนว่าก็จะได้เราก็แบบ
8: อยากให้มีวิธีการที่ง่ายกว่านี้ไหมครับในใจเรา
7: อยากให้ง่ายกว่านี้นะ
8: เพราะ
7: เราคนหนุ่มคนสาวได้ดีแต่คนแก่ๆเนี่ยลำบาก
0: นายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยระบุว่าผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ต้องกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus บนแอปถุงเงินค่ะเป็นการยืนยันยอมรับเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยจากนั้นดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทย .com กรอกข้อมูลและยื่นให้เจ้าหน้าที่กรุงไทยทุกสาขาในเวลาทำการขณะที่ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์ม Delivery ที่ไม่เคยเข้าโครงการสามารถสมัครเข้าโครงการได้ในวันที่10มิถุนายนนี้โฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ประกอบการในโครงการไทยช่วยไทย plusจะได้สิทธิ์เข้าถึงเงินกู้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้ง่ายขึ้นหลังธนาคารกรุงไทยพัฒนา AI ที่ชื่อว่านกกระซิบสามารถวิเคราะห์ความสามารถธุรกิจถามตอบและให้คำแนะนำในการตั้งราคาขาย
9: ถึงร้านเล็กๆนะครับอยู่คนเดียว2คนเวลาทำบัญชีไม่มีวันนี้นกกระซิบทำให้แค่ซื้อขายผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับเหมือนที่พวกเรา QR code นะฮะเราก็มีขาจ่ายแต่ว่าของเขามีขารับเพราะนั้นเนี่ยขารับกับขาจ่ายไปด้วยกันเนี่ยก็เป็นบัญชีอย่างง่ายก็จะเห็นความสามารถกำไรต่อเดือนแถมรู้ไปต้นทุนไปถึงว่าแล้วต้นทุนสินค้าวัตถุดิบเป็นยังไงข้อมูลทั้งหมดนี้ครับเป็นข้อมูลสำคัญนกกระซิบไม่ได้ถูกทำมาเพื่อเป็นของเล่นหรือเป็นกิมมิกแต่นกกระซิบทำมาเพื่อให้เขารู้จักตัวเองในฐานะความสามารถในการดำเนินธุรกิจความสามารถนี้เองจะเป็นตัวอ้างอิงสำคัญที่จะเอาไปขอสินเชื่อนะครับจะทำให้หนี้ต่างๆเข้าอยู่ในระบบมากขึ้นแล้วก็บริหารได้
0: ธนาคารกรุงไทยจะเปิดระบบให้ประชาชนและผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นหรือจนกว่าจะเต็มจำนวน30ล้านสิทธิ์ค่ะพร้อมกับเตือนให้คนที่สนใจเข้าโครงการอัปเดตระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน Android เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไปส่วน iOS เวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไปและผู้ใช้โทรศัพท์ระบบลงทะเบียนควรทดลองกดหมายเลขดอกจัน179ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักกดสี่เหลี่ยมกดโทรออกเพื่อตรวจสอบชื่อของผู้จดทะเบียนซิมการ์ดว่าตรงกับบัญชีธนาคารหรือไม่จึงจะสามารถลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นคุณผู้ชมคะความตื่นตัวของคนที่ร่วมลงทะเบียนรับมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพจากภาครัฐยังบ่งบอกได้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองค่ะซึ่งยังมีอีกหลายคนหลายครอบครัวนะคะประสบกับปัญหาอย่างโดดเดี่ยวและมองไม่เห็นทางออกมีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเองมากขึ้นปร ประธานเครือข่ายก่อการต้านเศร้าเปิดเผยว่าตัวเองเป็นอดีตข้าราชการครูที่เคยป่วยซึมเศร้าและมีความคิดทำร้ายตัวเองก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาจนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งปัจจุบันเปิดสายด่วนรับปรึกษาปัญหาชีวิตและสุขภาพจิตเพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังเผชิญกับภาวะเดียวกันซึ่งในระยะหลังๆค่ะมีคนที่โทรเข้ามาขอคำปรึกษาจากภาวะเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10: หนูจะฆ่าตัวตายแล้วมันมักจะมาสัมพันธ์กับความทุกข์ตรงนี้ด้วยนะป้าก็พูดกับแกดีๆบอกว่าป้าเนี่ยไม่เชี่ยวชาญในเรื่องใช้หนี้หรอกนะแต่ว่าไอ้เรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเดี๋ยวช่วยกันว่าจะหายเครียดยังไงแล้วเราป้าก็รู้ว่าสิ่งสำคัญคือเพราะแกเป็นหนี้ใช่ไหมแกถึงทุกข์ใช่ไหม
0: นายกสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายเปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการฆ่าตัวตายโดยเฉพาะคนที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวมักจะรู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่าไม่สามารถดูแลคนในครอบครัวได้จนนำไปสู่ความสิ้นหวังและยังพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีอัตราทำร้ายตัวเองสูงถึง11คนต่อประชากรแสนคนสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 7-8 คนต่อประชากรแสนคนสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความรู้สึกโดดเดี่ยวและมองว่าตัวเองเป็นภาระของครอบครัว
11: แต่ได้เป็นจำนวนคนอะช่วงวัยทำงานจำนวนคนฆ่าตัวตายมากเพราะว่าคนมันกลุ่มใหญ่แต่ผู้สูงอายุกลุ่มน้อยแต่ผู้สูงอายุตอนเนี้ยค่าอัตราฆ่าตัวตายต่อกลุ่มนะฮะก็สูงไม่เหมือนสมัยเมื่อสัก30ปีที่แล้วนะโอ้ยเรื่องผู้สูงอายุฆ่าตัวตายน้อยมาก
0: แพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญในแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิตระบุว่าหลังจากสถานการณ์โควิด -19 สถิติการทำร้ายตัวเองเพิ่มขึ้นจาก7เป็น8คนต่อประชากรแสนคนทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจความรุนแรงในครอบครัวการใช้สารเสพติดและปัญหาสุขภาพจิตพร้อมกับย้ำว่าการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการเลียนแบบ
12: ว่าเวลาเราสื่อออกมาเนี่ยแค่ให้รู้ว่ามันมีสาเหตุของการทำอย่างนี้และมีทางออกในนั้นด้วยว่าจริงๆวิธีการแก้ไขอันนี้มันมีอย่างนั้นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของติดหนี้จริงๆติดหนี้เนี่ยมันมีวิธีการแก้แต่บางทีเราไม่รู้แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยถ้าไม่ฟังตัวเองก็ไม่รู้นะฮะปัญหาในชีวิตปัญหากับครอบครัวทะเลาะกันจริงๆมันก็มีทางออกอีกเช่นเดียวกันคือของทุกอย่างมันมีทางออกแต่เขาอาจจะยังไม่รู้ดังนั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเราไม่ได้เน้นความสัมพันธ์กับสถานการณ์หรือรูปแบบแต่เราเน้นว่าโอเคมันอาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแต่วิธีการแก้อย่างเงี้ยสำหรับคนอื่นๆเนี่ยมันก็จะได้เป็นประโยชน์ในการเรียนแบบการแก้ไขในวิธีการที่ถูกต้องอันอื่นต่อไปอะค่ะ
0: จิตแพทย์ให้ข้อสังเกตนะคะว่าคนที่มีความคิดอยากจะจบชีวิตส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือเพียงแค่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงค่ะการเข้าไปพูดคุยรับฟังอาจช่วยให้คนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตผ่านพ้นช่วงเวลาสำคัญนี้ไปได้พร้อมกับแนะนำให้ขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงครบ7วันอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนกับรถเมย์ที่จุดตัดแยกอโศกเพชรบุรีค่ะวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสังเกตการพบพฤติกรรมผู้ขับขี่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะในช่วงที่มีเจ้าหน้าที่กวดขันการจราจรแต่ก็ยังพบว่ามีบางส่วนที่ยังฝ่าฝืนกฎจราจรอยู่ค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีชุดสืบสวนยังคงอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมและเรียกคนที่เห็นเหตุการณ์เข้าให้ปากคำเพิ่มด้วยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บ30คนมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบคดีพร้อมกับนัดหมายพยานที่เห็นเหตุการณ์เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมส่วนผลการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชวิทยาขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลคนที่8สำหรับผู้บาดเจ็บยังรักษาตัวในโรงพยาบาล9คนมีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่จากกรมขนส่งทางรางได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษและให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในเหตุการณ์

0: การครั้งนี้ด้วยส่วนที่บริเวณจุดเกิดเหตุวันนี้มีตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันมาช่วยโบกรถเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดตัดทางแยกรถไฟแยกอโศกเพชรบุรีอีกด้านยังมีเจ้าหน้าที่การรถไฟประจำสถานีลงมาโบกธงพร้อมกับช่วยเคลียร์รถระหว่างที่รถไฟกำลังมาเพื่อให้ไม้กั้นสามารถปิดลงมาได้ตามปกติจากการลงพื้นที่ไปสังเกตของทีมข่าวค่ะพบว่ายังมีรถบางคันจอดในพื้นที่ห้ามจอดก็คือที่บริเวณเส้นตารางห้ามหยุดสีเหลืองในช่วงเวลาที่จอดรอสัญญาณไฟจราจรซึ่งพนักงานขับรถส่งผู้โดยสารใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีตำรวจมาช่วยกำกับการจราจรคนที่เป็นผู้ขับขี่ไม่สามารถที่จะหยุดรถมาล้ำเส้นจราจรได้หรือว่าไม่คล่อมกับทางรถไฟแต่พอเวลาที่ไม่มีตำรวจมาผู้ใช้รถก็มักจะมีพฤติกรรมเหมือนเดิมแต่จำนวนลดน้อยลง
1: ผมว่ามันก็ยังมีบ้างนะพี่ก็เห็นบางทีก็มีพวกรถตรงรถตู้ยังคล่อมเลนเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็น้อยลงกว่าแต่ก่อนไม้กั้นลงอย่างเงี้ยรถจะพยายามผ่ากันผ่ากันแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าน้อยลงแต่ว่าก็ยังมีรักไก่เหมือนเดิมพี่ผมไม่เอาอยู่แล้วพี่กลัวรถไฟอยู่แล้วเพราะว่าแต่ก่อนก็แหกกันอย่างเงี้ยแหละบางทีรถไฟต้องมาจอดแล้วนะคือรถไฟขี่มาถึงแล้วยังแหกกันอยู่เลยอ่ะ
2: เราเองก็ระมัดระวังมากข
1: ึ้
2: นแล้ว
1: ใช่พี
2: ่
1: ผมว่าก็มีส่วนนะพี่มีส่วนเลยแหละเพราะว่าถ้าไม่มีตำรวจก็คงจะแหกกันเหมือนเดิมแหละพี่เดี๋ยวก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละ
2: เราว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมถ้าเป็นแค่ต
1: ร
2: งน
1: ี้
2: ไปก่อน
1: ผมว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นอย่างนี้แหละยังแบบว่าไม่ค่อยมีแต่ว่าเดี๋ยวผ่านไปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมนี่จริงๆ
0: ทีนี้ค่ะไปถามพนักงานควบคุมไม้กั้นนะคะก็ให้ความเห็นว่าหลังจากผ่านเหตุการณ์ไป1สัปดาห์คนที่ขับขี่รถผ่านจุดนี้เคารพกฎจราจรมากขึ้นจากเดิมต้องคอยไปแจ้งให้ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ไม่ให้หยุดรถคล่อมรางยังต้องย้ำเตือนกันบ่อยๆค่ะกับภัยหลอกลวงทั้งการจ้างเปิดบัญชีม้าและหลอกให้รักนะคะวันนี้ตำรวจสืบสวนนครบาลเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดไปบุกจับกลุ่มชาวไนจีเรีย6คนภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีหลังจากพบว่ามีส่วนผัวพันกับเครือข่ายโรแมนต์สแกมและขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเป็นปฏิบัติการที่ตำรวจสืบสวนนครบาลเข้าตรวจค้นห้องพัก3ห้องภายในคอนโดมิเนียมย่านสะพานพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีภายใต้ปฏิบัติการทลายห้องมืดค่ะจับกลุ่มชาวไนจีเรีย6คนพร้อมกับยึดโทรศัพท์มือถือ18เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องและสมุดบัญชีธนาคารอีกหลายรายการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลติดตามจากเครือข่ายค้ายาเสพติดโคเคนข้ามชาติก่อนที่จะพบเส้นทางการโอนเงินเชื่อมโยงมายังกลุ่มผู้ต้องหาชาวไนจีเรียกลุ่มนี้ซึ่งใช้วีซ่านักเรียนมาบังหน้ามารวมตัวรวมกลุ่มกันอยู่ในคอนโดโดยที่ไม่ออกไปเรียนหรือว่าทำงานแต่ก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนมากผิดปกติจากการตรวจสอบโทรศัพท์พบแชทสนทนาจำนวนมากที่ใช้หลอกผู้หญิงไทยสูงวัยในลักษณะโรแมนต์สแกมค่ะมีทั้งปลอมตัวเป็นนักบินทหารอเมริกันและวิศวกรพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียก่อนที่จะอ้างว่าส่งของจากต่างประเทศแล้วก็หลอกผู้เสียหายโอนเงินค่าภาษีหรือว่าค่าศุลกากรเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดส่วนคดีหลอกลวงออนไลน์อยู่ระหว่างประสานผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอีกคดีหนึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตากค่ะไม่ได้หลอกให้รักแต่ว่าหลอกให้ชาวบ้านมาเปิดบัญชีมานะคะตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำหมายจับของศาลจังหวัดแม่สอดเข้าจับกุมนางสาวดวงฤทัยอายุ37ปีที่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สอดหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาจัดหาคนทั้งในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอพบพระหลอกให้มาเปิดบัญชีธนาคารโดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 3,000 บาทอ้างว่านำไปใช้ในการรับเงินจากการไลฟ์สดขายอาหารเสริมและเลี่ยงภาษีเมื่อครบ1เดือนจะปิดบัญชีให้แต่ว่าสุดท้ายค่ะกลับส่งบัญชีต่อไปให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตำรวจจึงคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีและเร่งขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการต่อไป คุณผู้ชมคะฤดูฝนปีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมตัวกันวางแผนเฝ้าปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมรวมถึงดินโคลนถล่มค่ะหลังจากเมื่อปี67เกิดน้ำท่วมใหญ่ในตัวเมืองเชียงใหม่และปี68เกิดดินถล่มในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง4คนและสูญหายอีก5คนแม้ว่าจะผ่านมากว่า2ปีแล้วค่ะแต่ว่านางสุมนสมศรีชาวบ้านทรายมูลตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ยังคงอาศัยในบ้านที่ถูกน้ำกัดเซาะที่ด้านล่างและบ้านของเธอก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมหลังจากที่ถูกน้ำป่าจากลำน้ำแม่ริมกัดเซาะเมื่อปี67จนทำให้บ้านทรุดส่วนบ้านข้างๆก็พังถล่มลงแม่น้ำถึง4หลังและขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วทำให้เธอต้องคอยสังเกตระดับน้ำและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
3: ต้องอดทนอยู่ไปแต่เขาต้องระวังตัวเขาต้องเนาะมันน้ำตั้งหลุมนี่แบบมันเหมือนไข่เต้าใดแต่เขากลัวน้ำฝนตึงลมกลัวขนาดนักกลัวนักขนาดตึงวันนี้นะถ้าสมมติว่าฝนตกนักนี่นะเอาหลานมานอนข้างฟังข้างนี่ละถ้าว่ามันตกนักห้องหลานอย่าถ้าว่าหลานไข้รับก็เอามันหนังโดยนอนโดยตักนะอินดูมันอ่ะห้องจังเงี้ยใดเนาะ
0: นายวัฒนาสาครหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่25อำเภอมีพื้นที่ที่เสี่ยงภัยน้ำป่าและดินถล่ม10อำเภอต้องมีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างใกล้ชิดขณะนี้ได้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีการขุดลอกลำน้ำปิงกว่า40กิโลเมตรมีการตั้งจุดวัดปริมาณน้ำตลอดลำน้ำปิง216จุดเอาไว้แล้วพร้อมกับกล้องวิดีโอแบบเรียลไทม์ทุกสะพานที่สำคัญรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีความเสี่ยงจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มเวลาที่มีฝนตกหนักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรวบรวมข้อมูลทั้งปริมาณน้ำฝนลักษณะพื้นที่รวมถึงภูมิประเทศเพื่อจัดทำแผนผังความเสี่ยงโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งสามารถคำนวณปริมาณน้ำจากด้านบนได้หากล้นตลิ่งก็สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีไม่ซ้ำรอยเหมือนกับปี2567
4: ความพร้อมของเชียงใหม่ก็คือว่าเรามีระบบเตือนภัยที่แม่นยำแล้วก็เตือนล่วงหน้ามีประสิทธิภาพมีนวัตกรรมสนับสนุนการพยากรณ์สมมติว่าบอกว่าน้ำจะมา5เมตรประชาชนอยากจะรู้ว่าของเขาท่วมไม่ท่วมดูจากแผนที่น้ำท่วมเพราะฉะนั้นการขยับขยื่นของการอพยพเนี่ยจะทำได้ดีกว่าที่อื่นลดไม่จมน้ำ
0: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฝ้าระวังป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกับให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนค่ะเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและเมื่อเกิดเหตุต้องเร่งให้การช่วยเหลือส่วนหลังเกิดเหตุคือการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจีนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการกู้ภัยเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของประเทศค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย90คนพร้อมกับเร่งสอบสวนเพื่อหาสาเหตุนี่นับเป็นอุบัติเหตุในเหมืองครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า16ปีสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเผยภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมกับอุปกรณ์ครบมือระดมกำลังเข้าไปภายในเหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในมณฑลซานซีเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และเร่งค้นหาคนที่ยังติดค้างอยู่ภายในที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุแก๊สระเบิดในเหมืองแห่งนี้ตั้งแต่ช่วงค่ำวันศุกร์ขณะเกิดเหตุมีรายงานว่ามีคนงานอยู่ในเหมือง247คนตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายที่เหลือหลังจากพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90คนมีผู้ได้รับการช่วยเหลือกว่า100คนและมีผู้บาดเจ็บกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก27คนส่วนสาเหตุระเบิดยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเรียกร้องให้ดำเนินการค้นหาผู้รอดชีวิตและรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่พร้อมกับเรียกร้องให้สอบสวนสาเหตุอย่างละเอียดและดำเนินการตามกฎหมายกับคนที่มีส่วนต้องรับผิดชอบมีรายงานว่ากลุ่มผู้บริหารของบริษัทดำเนินกิจการเหมืองแร่แห่งนี้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้แล้วคุณผู้ชมคะอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเหมืองถ่านหินในจีนลดลงอย่างมากจากกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงแนวปฏิบัติที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นซึ่งเหตุเหมืองระเบิดครั้งนี้ถือเป็นอุบัติเหตุในเหมืองที่ร้ายแรงที่สุดของจีนนับตั้งแต่ปี2009โดยปีดังกล่าวเกิดเหตุเหมืองระเบิดในพลทนเหยหลงเจียงทำให้มีผู้เสียชีวิต108คนบาดเจ็บ133คน

ชาวไต้หวันรวมตัวชุมนุมสนับสนุนแผนการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของรัฐบาลหลังจากที่รัฐสภาไต้หวันอนุมัติงบประมาณเพียงแค่2ใน3ของงบที่รัฐบาลเสนอไปก่อนหน้านี้ประชาชนหลายร้อยคนรวมตัวชุมนุมในกรุงไทเปเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนแผนของรัฐบาลไต้หวัน

0: มัดก็ประมาณเพียง2ใน3ของงบประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีเสนอโดยอนุมัติเฉพาะการจัดซื้ออาวุธจากสหรัฐและตัดงบการพัฒนาด้านกลาโหมภายในไต้หวันออกซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังพยายามขออนุมัติก็ประมาณส่วนที่เหลือขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะตัดสินใจขายอาวุธให้กับไต้หวันเร็วนี้หลังจากมีข้อตกลงการขายอาวุธมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากผู้นำสหรัฐแหล่งข่าวระบุได้ว่าการขายอาวุธของสหรัฐให้ไต้หวันใช้เวลาดำเนินการหลายปีและไม่เกี่ยวข้องกับสงครามกับอิหร่านแต่อย่างใดหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าสหรัฐระงับข้อตกลงขายอาวุธให้ไต้หวันชั่วคราวเพื่อให้แน่ใจว่ากองทัพสหรัฐมีอาวุธเพียงพอสำหรับสงครามกับอิหร่านการระบาดของเชื้ออีโบลาค่ะทีมชาติดีอาร์คองโกได้รับคำสั่งให้กักตัวเป็นเวลา21วันเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาในการร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: สำนักข่าว ESPN รายงานว่าทีมชาติดีอาร์คองโกที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ในประเทศเบลเยียมจะต้องอยู่ในพื้นที่ปิดเพื่อกักตัวเป็นเวลา21วันก่อนเดินทางมาแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนหน้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาภายในประเทศโดยแอนดรูจูเลียนี่ผู้อำนวยการบริหารของคณะทำงานเฉพาะกิจทำเนียบขาวสำหรับฟุตบอลโลกบอกว่าทีมชาติดีอาร์คองโกจะต้องอยู่ในพื้นที่ปิดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากบุคคลภายนอกสำหรับดีอาร์คองโกมีกำหนดลงเตะนัดอุ่นเครื่องกับเดนมาร์กวันที่3มิถุนายนที่เบลเยียมและพบชิลีวันที่9มิถุนายนที่ประเทศสเปนส่วนฟุตบอลโลกหนนี้ดีอาร์คองโกจะลงสนามนัดแรกพบโปรตุเกสวันที่17มิถุนายนสายการบินแอโรลิเนียสอาร์เจนตินาเปิดตัวเครื่องบินอย่างเป็นทางการที่จะใช้พาทีมชาติอาร์เจนตินาเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนหน้าโดยเครื่องบิน Airbus A330-200 ลำนี้มีหมายเลข10ของลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่พาทีมคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2022อยู่ที่หางเครื่องและตัวเครื่องบินใช้สีเดียวกับเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาส่วนเครื่องยนต์ของเครื่องบินทำลายปลอกแขนกัปตันทีมและดาว3ดวงหมายถึงแชมป์โลก3สมัยของอาร์เจนตินาสำหรับอาร์เจนตินาอยู่ในกลุ่มเจร่วมกับแอลจีเรียออสเตรียและจอร์แดนในการแข่งขันฟุตบอลโลกหนนี้ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทีมชาติญี่ปุ่นอดีตแชมป์4สมัยพบกับจีนเกมนี้ญี่ปุ่นขึ้นนำก่อน 3-0 ในครึ่งแรกจากทาฟุกุซาโตมิคาเครุไซโตะและมากิคิตาฮาระส่วนจีนมาแก้คืนได้2ประตูในครึ่งหลังแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันจบเกมญี่ปุ่นชนะจีน 3-2 คว้าแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีไปครองเป็นสมัยที่5บาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศของสายตะวันตกเกมที่3ที่สนาม Frostbank Arena แชมป์เก่า Oklahoma City Thunder ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะซานอันโตเนียสเปอร์ส123-108เกมนี้เชกิลเจียสอเล็กซานเดอร์ทำ26คะแนน12แอสซิสต์ให้กับ Oklahomaขณะที่สเปอร์สได้วิกเตอร์เวมบันยาม่าเซ็นเตอร์ตัวเก่งทำ26คะแนนแต่ช่วยทีมไม่สำเร็จทำให้ทันเดอร์แซงนำสเปอร์ส2ต่อ1เกมโดยเกมที่4จะยังแข่งขันที่บ้านของสเปอร์สวันที่24พฤษภาคมปิดท้ายที่การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรรอบชิงชนะเลิศโกเมสุขประเสริฐและชุติการกิจวณิเสถียร2นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์เมื่อคว้าแชมป์ในรุ่นประชาชนทั้งชายและหญิงไปครองตามคาด
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันออสซินีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราษฎร์ครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการฮาร์ดทอล์กยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ
2: ประเทศจีนนี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกเยอะเลยนะครับหลากหลายมากๆนะฮะหลายรูปแบบนะครับใครอยากจะเที่ยวแบบช้อปปิ้งในเมืองสมัยใหม่ก็มีหลายเมืองนะฮะอยากจะไปดูเมืองเก่าเมืองโบราณโอ้อันนี้เยอะเลยนะครับอารยธรรมเขาเก่าแก่มากๆนะครับหลายพันปีฮะสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นแน่ๆก็คือความใหญ่โตนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมตึกรามถนนหนทางทางหลวงทางด่วนนี่เขาใหญ่โตจริงครับจะบอกว่าที่ใหญ่แบบนี้ก็เพราะว่าประเทศเขามีพื้นที่เยอะก็มีส่วนถูกนะครับประเทศจีนนี่มีอาณาเขต 9.6 ล้านตารางกิโลเมตรเกือบ10ล้านเลยนะฮะใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดนะฮะมีเรื่องของการแสดงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอยู่ด้วยครับการทำอะไรใหญ่ๆโตๆนะฮะแสดงถึงการเป็นประเทศมหาอำนาจด้วยเหมือนกันนะครับขอพามาดูตรงนี้นะฮะนี่คือประตูทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตรงนี้เป็นประตูที่เขาขายบัตรนะเก็บบัตรนักท่องเที่ยวดูขนาดนะครับใหญ่โตมากเลยนะฮะนี่สูงเหมือนกับประตูเหมือนกับกำแพงเมืองสมัยโบราณนะสูงมากแล้วก็หนามากด้วยนะทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้ครับเรียกว่าเอาจริงๆฟังก์ชันหรือการใช้งานเนี่ยไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะฮะแค่ใช้เก็บบัตรนักท่องเที่ยวทำเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ในแง่ของความรู้สึกนี่มันถูกต้องมากๆเลยนะฮะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียวนะครับแต่ให้คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกด้วยการเดินผ่านประตูขนาดใหญ่เข้าไปเนี่ยเหมือนก้าวข้ามไปสู่โลกอดีตที่รุ่งเรืองมากของอาณาจักรนะครับก่อนจะไปรู้ไปเห็นความศักดิ์สิทธิ์และก็ความศรัทธาจนออกมาเป็นการสร้างสรรค์ที่ก็ใหญ่โตอีกเหมือนกันนะครับซึ่งอยู่ข้างในนะฮะเพราะฉะนั้นการทำอะไรใหญ่ๆโตๆเนี่ยไม่ใช่เพราะประเทศเขามีเนื้อที่เยอะอย่างเดียวเขาตั้งใจเลยนะครับเพราะส่งผลเรื่องของความรู้สึกเรื่องของจิตใจด้วยวันนี้ครับจะพาไปดูผลงานของมนุษย์นักสร้างนะที่ใหญ่โตอลังการมากๆครับคือถ้ำหลงเหมินนะครับเป็นถ้ำแกะสลักจากมือล้วนๆนี่แหละฮะไปยืนดูแล้วรู้สึกว่าความศรัทธาของมนุษย์เนี่ยมีพลังมากเลยนะครับแล้วก็ความใหญ่โตเนี่ยทำให้คิดว่าจริงๆแล้วมนุษย์ตัวเล็กๆก็ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ถ้ามีความตั้งใจครับ

พอเราซื้อตั๋วเสร็จนะฮะก็จะเดินเข้าไปดูถ้ำนะครับซึ่งก็อยู่อีกไกลเลยนะครับแล้วก็อยู่อีกฝั่งนึงของแม่น้ำนะฮะต้องเดินข้ามสะพานซึ่งก็น่าจะเป็นกิโลนะครับบางคนเดินไม่ไหวหรือว่าขี้เกียจเดินเนี่ยก็จะมีรถรับส่งนักท่องเที่ยวนะฮะคนละ10หยวนครับก็ประมาณสัก50บาทแต่ส่วนใหญ่นี่ก็จะนั่งกันขากลับเพราะว่าเดินจนหมดแรงนั่นเองครับส่วนคนที่ชอบเดินครับระหว่างทางเนี่ยจะได้ดูวิวสวยงามของแม่น้ำนะฮะถึงจะมีหมอกลงเยอะนะครับแต่ก็แหมอดมองไม่ได้ครับแม่น้ำสายนี้ชื่อแม่น้ำอี้นะมีความกว้างใหญ่มากๆครับจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยประมาณ4

200เมตรเกือบครึ่งกิโลเลยนะครับและแม่น้ำสายนี้ครับมีภูเขาขนาบสองข้างเหมือนมังกรกำลังเคลื่อนผ่านประตูนะก็เลยได้ชื่อว่าหลงเหมินซึ่งแปลว่าประตูมังกรนั่นเองครับด้วยความสวยงามสงบเงียบครับไม่แปลกใจที่เขาเลือกมาแกะสลักถ้ำทางศาสนากันตรงนี้นะฮะจนถึงยุคปัจจุบันนะครับเขาก็รักษาพื้นที่ไว้ดีมากๆนะครับไม่มีคอนโดบนเขานะฮะไม่มีร้านค้าร้านข้าวที่แบบติดกันเป็นแพยาวเหยียดส่วนที่เอาไว้ทำธุรกิจหารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับเขาก็จะหาที่เปิดร้านแยกให้เป็นสัดส่วนนะฮะก็เป็นระบบจัดการที่ยอดเยี่ยมมากๆครับ

เดินมาจนสุดสะพานครับก็จะมีทางวนลงไปข้างล่างนะฮะแล้วก็มีทางเดินขนานแม่น้ำซึ่งดูร่มรื่นสวยงามครับเดี๋ยวนี้เวลาไปเที่ยวนะครับอยากจะได้ข้อมูลเนี่ยสะดวกขึ้นเยอะเลยนะเขาใช้วิธีสแกนครับทุกคนมีสมาร์ทโฟนหมดแล้วเนี่ยง่ายมากเลยนะครับสแกนเอาแล้วก็มั่นใจด้วยว่าข้อมูลไม่ผิดแน่ๆครับเพราะมาจากสถานที่จริงบางคนเขาชอบแบบนี้มากเลยนะเพราะว่าเก็บข้อมูลได้มันเซฟไว้ได้ครับแล้วพอมันดีนะฮะมันสะดวกมันเวิร์กนะครับคราวนี้ก็มีจุดให้สแกนกันเต็มไปหมดเลยนะครับเดินไปตรงไหนก็เจอนี่เป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวในยุคใหม่แล้วจริงๆนะฮะเดินมาอีกพักใหญ่ครับก็จะมาเจอทางลอดใต้สะพานเพื่อมุ่งหน้าไปดูถ้ำหลงเหมินสะพานข้างบนก็คือสะพานที่เราเพิ่งเดินข้ามแม่น้ำมานะครับตรงนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะใครที่ไม่ชอบสแกนข้อมูลนะครับไม่ถนัดอยากจะได้ไกด์พาเดินดูนะอธิบายข้อมูลต่างๆก็ติดต่อที่นี่ได้เลยครับเขาให้ความสำคัญกับการจัดการการท่องเที่ยวมากๆครับ

เดินเข้ามาในเขตท่องเที่ยวของถ้ำหลวงเหมือนนะฮะตั้งแต่ประตูใหญ่ยักษ์ข้างหน้าเลยนะฮะที่ใช้เก็บบาตรครับแล้วก็ข้ามสะพานเดินยาวมาจนลงมาเดินเลียบแม่น้ำเรื่องหนึ่งที่สังเกตได้คือนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนนะครับเขาให้ความสำคัญกับสถานที่เก่าแก่ทางศาสนาแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครับนักท่องเที่ยวนี่ไม่น้อยเลยนะครับจากตรงนี้ครับจะเข้าสู่บริเวณที่เป็นถ้ำแกะสลักแล้วครับถ้ำหลงเหมือนนะครับเริ่มต้นแกะสลักตั้งแต่คศ493นะฮะเกือบ500ในสมัยของพระจักรพรรดิเซี่ยวเหวินครับอยู่ในราชวงศ์เว่ยเหนือซึ่งพระองค์ก็เลื่อมใสในพุทธศาสนามากเลยนะฮะพอเป็นความศรัทธาระดับจักรพรรดิเนี่ยจะสร้างอะไรก็ต้องประกาศถึงความยิ่งใหญ่ด้วยนะฮะแต่ประกาศแบบไหนที่เรียกว่าโลกต้องจำนะครับก็มาเจอที่ตรงนี้พอดีครับหน้าผาริมแม่น้ำอี้นะซึ่งสวยงามนะครับสงบเงียบด้วยเหมาะมากเลยนะก็เลยเริ่มโครงการแกะสลักภูเขาหินครับ

ที่เขาเลือกแกะสลักเห็นเนี่ยมันได้เรื่องของความคงทนด้วยนะฮะถ้าเป็นวัดที่สร้างด้วยไม้ครับก็จะเสี่ยงกับไฟไหม้นะครับเวลามีสงครามแล้วก็โดนลูกหลงอะไรพวกนี้นะเสียหายง่ายมากครับแต่พอเป็นภูเขาหินเนี่ยไม่โดนทำลายง่ายๆครับและตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการรบที่สำคัญก็ไม่มีความเสี่ยงอะไรแล้วก็อยู่ตรงนี้โดดเด่นด้วยนะครับใครนั่งเรือผ่านมาก็ต้องเห็นครับและที่สำคัญครับข้างหน้ามีแม่น้ำอันนี้แหละฮะเด็ดเลยนะครับสวยงามครับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าไม่มีแม่น้ำเนี่ยข้างหน้าเป็นท้องนาเป็นป่าโอ้โหคะแนนความสวยนี่ลดลงเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแกะสลักถ้ำแห่งประตูมังกรเนี่ยนะฮะไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อสักการะอย่างเดียวครับไม่ได้สะท้อนความศรัทธาในพุทธศาสนาของชนชั้นปกครองอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ความมั่งคั่งและก็อำนาจของราชวงศ์ด้วยครับ

ยังไงก็ตามครับการแกะสลักแล้วก็การสร้างถ้ำหลวงเหมือนนี่นะฮะใช้เวลายาวนานมากครับ400กว่าปีครับถ้านับอายุเฉลี่ยของคนเนี่ยนะฮะสมมุติว่าสัก80ปีนะฮะเอา400มาหารด้วย80เนี่ยเท่ากับ5รุ่นคนเลยครับรุ่นทวดรุ่นปู่ย่ารุ่นพ่อแม่ใช่ไหมครับแล้วก็รุ่นเราแล้วเลยไปถึงรุ่นลูกเลยนะฮะก็ยาวนานถึง5รุ่นคนเลยนะครับสร้างตั้งแต่ราชวงศ์เว่ยเหนือครับมาสิ้นสุดในราชวงศ์ถังทำไมถึงนานหลายร้อยปีจนข้ามราชวงศ์แบบนี้มาดูคำตอบครับเรื่องแรกนี่นะฮะมันแกะยากนะครับนี่ขนาดภูเขานี่เป็นหินปูนนะฮะไม่ใช่หินแข็งๆแบบหินแกรนิตบะซ้ออะไรแบบนี้นะครับหินปูนนี่อ่อนไปเยอะเลยนะฮะแต่ก็ยังแกะสลักยากอยู่ดีครับเพราะว่าเพราะช่างเนี่ยต้องทำงานในแนวดิ่งนะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราใช้ค้อนตอกสิวลงบนพื้นนี่นะฮะเราจะมีแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยด้วยเหมือนที่เห็นในภาพเลยนะครับอันนี้เป็นช่างที่เข้ามาซ่อมแซมบันไดนะเป็นช่างฝีมือยุคปัจจุบันครับเอาภาพมาให้ดูว่าการตอกลงไปแบบนี้ก็ทุ่นแรงไปได้มากครับพอแรงเหลือก็ทำงานได้มากขึ้นทำงานได้มากขึ้นก็เสร็จเร็วนะฮะแต่การแกะสลักถ้ำที่นี่นะฮะเขาต้องตอกสิวเข้ากับผนังของภูเขานะครับว่าเรียกหน้าผาก็ได้นะครับก็ใจง่ายดีนะฮะซึ่งแน่นอนมันต้องใช้แรงเยอะกว่ากันมากเลยนะครับแล้วก็ยังต้องระวังอันตรายเพราะว่าทำงานอยู่บนผาสูงครับยืนดูจากข้างล่างเนี่ยก็แหมไม่ได้สูงอะไรมากมายนะฮะแต่พอขึ้นไปข้างบนแล้วโอ้โหมองลงมานี่ใจหวิวได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องนึกถึงสมัยก่อนนะครับที่เขาไม่ได้มีบันไดนะเอาไว้ให้เดินขึ้นเดินลงยืนแล้วมีความมั่นคงนะฮะแต่เป็นนั่งร้านหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือเมื่อพันกว่าปีที่แล้วครับซึ่งก็คงจะส่งผลให้การแกะสลักเนี่ยก็ทำได้ยากนะครับเรื่องต่อมาคือความละเอียดนะฮะเรียกว่างานเนี๊ยบนะกันนะครับช่วงแรกๆที่เริ่มมีการแกะสลักในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือเนี่ยยังถ้ำปินหยางนี่นะฮะใช้เวลาแกะนาน23ปีเลยนะครับเพราะว่าสไตล์ของศิลปะของราชวงศ์เว่ยเหนือเนี่ยเขาจะมีความประณีตสูงมากเลยครับมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะฮะก็ต้องใช้เวลากันนานมากเลยครับเรื่องต่อมาครับที่ทำให้การแกะสลักต้องหยุดไปนานๆครับคือเรื่องการเมืองนะฮะในประวัติศาสตร์ก็มีช่วงที่บ้านเมืองแตกแยกนะครับเป็นราชวงศ์เว่ยตะวันออกเว่ยตะวันตกมีราชวงศ์ฉีเหนือโจวเหนือนะครับก็แย่งชิงอำนาจแล้วการต่อสู้นี่เขาสู้กันเป็นสงครามเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแกะสลักก็ต้องหยุดนะหยุดทีนี่ยาวนาน 40-50 ปีเลยนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆครับคืองบประมาณแผ่นดินนะฮะเวลาที่บ้านเมืองสงบแล้วเนี่ยครับก็ต้องเอาไปบริหารบ้านเมืองก่อนครับเราคงไม่เรียกว่าการใช้งบเพื่อพัฒนาประเทศเนี่ยสำคัญกว่าการสร้างศาสนสถานนะครับไม่มีอะไรสำคัญกว่ากันแต่อะไรที่จำเป็นต้องทำก่อนนะฮะซึ่งก็ถูกแล้วครับที่เขาใช้ทรัพยากรของประเทศเนี่ยสำหรับเรื่องที่จำเป็นนะครับเช่นสร้างคลองขุดสร้างเส้นทางการค้าอะไรแบบนี้นะครับปัญหาต่างๆครับก็ส่งผลให้การแกะสลักถ้ำหลวงเหมือนเนี่ยทำหยุดๆยาวนานเกือบจะร้อยปีเลยนะฮะจนล่วงเข้าสู่ราชวงศ์ถังถึงได้กลับมาแกะสลักถ้ำกันต่อครับ

ดูเหมือนการกลับมาสร้างศาสนสถานเลยครับก็คงต้องเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบเรียบร้อยใช่ไหมครับถึงได้มีงบประมาณนะฮะแต่จริงๆก็มีประวัติศาสตร์ความวุ่นวายของการเปลี่ยนแผ่นดินเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับในช่วงการขึ้นครองบัลลังก์ของจักรพรรดิบูเช็คเทียนครับพระนางได้เป็นผู้สำเร็จราชการในราชวงศ์ถังนะฮะต่อมาก็ตั้งตนเป็นพระจักรพรรดินีนะครับแล้วก็สถาปนาราชวงศ์โจที่2แล้วก็ปกครองด้วยอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะฮะใครที่สนใจก็ไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับมีแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเต็มเลยนะฮะเรื่องราวของพระนางบูเช็คเทียนเนี่ยเขาเอาไปสร้างเป็นหนังเป็นละครเป็นซีรีส์เยอะเลยนะครับซึ่งพระนางก็มีศรัทธาในพุทธศาสนามากๆครับเลื่อมใสมากๆพอมีอำนาจเหนือความวุ่นวายนะฮะก็สั่งให้แกะสลักถ้ำต่อครับซึ่งช่วงนี้ครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายทางเลยนะครับราชวงศ์ครับขุนนางชนชั้นสูงพองบมางานก็เดินนะครับช่างฝีมือก็โอ้ปล่อยของกันเต็มที่นะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นยุคทองของการแกะสลักถ้ำหลวงเหมือนเลยนะเพราะว่าเกิดผลงานชิ้นเอกครับก็คือวัดถ้ำเฟิ่งเสียนนะครับเป็นถ้ำแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาถ้ำหลวงเหมินทั้งหมดครับในแง่ท่องเที่ยวนะครับตรงนี้น่าจะเป็นมุมที่มีคนมาเซลฟี่เยอะที่สุดแล้วนะฮะเรียกว่ามุมขายเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็จะใช้เวลาหน้าถ้ำเนี่ยนานที่สุดเลยครับ

ถอยมายืนดูจากมุมกว้างๆนะฮะตรงนี้เหมือนเป็นวิหารใหญ่ๆในวัดนะครับแค่ไม่มีหลังคาเห็นแล้วนึกถึงชื่อรายการเลยนะครับมนุษย์นักสร้างฮะตรงนี้ครับอธิบายความหมายได้ชัดเจนมากๆครับถ้ำเฟิงเสียนเนี่ยครับขออนุญาตเรียกให้ใกล้กับภาพที่เห็นนะฮะตรงนี้เหมือนเป็นเวิ้งเลยนะครับไม่ได้เป็นเวิ้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติด้วยนะฮะตอนแรกก็เป็นผนังหน้าผาเรียบๆเนี่ยนะครับช่างก็ต้องใช้เวลาหลายปีเลยครับที่จะเจาะสกัดหินจำนวนมหาศาลออกมาครับให้กลายเป็นเวิ้งเป็นพื้นที่ลักษณะโค้งเว้าขนาดใหญ่แบบที่เราเห็นในภาพนะครับเสร็จแล้วก็แกะกันต่อครับแกะลึกเข้าไปอีกจนเป็นองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ถึงได้เรียกว่าเป็นการแกะสลักจากภูเขาหินจริงๆนะฮะไม่ได้สร้างจากที่อื่นแล้วก็ยกมาประดิษฐานนะครับถือเป็นงานศิลปะขนาดมหึมาครับที่สร้างขึ้นจากความสามารถของมนุษย์ล้วนๆเลยนะฮะเนี่ยครับมนุษย์นักสร้างจริงๆนะฮะที่โดดเด่นที่สุดครับก็คือพระประธานองค์นี้แหละครับพระไวโรจนะพุทธะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากครับแล้วก็มีความโดดเด่นจากสัดส่วนที่สมจริงนะหมายถึงสเกลของหูตาจมูกปากนะความใหญ่ของศีรษะอะไรแบบนี้ครับเป็นสเกลของคนจริงๆแค่ขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็พระประธานองค์นี้ครับสูง17เมตรกว่าๆเลยนะฮะประดิษฐานอยู่ตรงตำแหน่งที่ดีที่สุดครับเป็นจุดรวมสายตาที่สุดแล้วก็อยู่ในบริเวณการแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดแล้วของถ้ำหลงเหมือนครับเรื่องใบหน้าเนี่ยนะครับนักประวัติศาสตร์ก็เชื่อกันว่าถูกแกะสลักโดยมีแบบมาจากพระพักของพระจักรพรรดินีบูเช็คเทียนซึ่งก็ดูแล้วงดงามมากเลยนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าพระพักของพระไวโรจนะพุทธะเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของเดิมแล้วนะเพราะว่าผ่านเวลามาเป็นพันปีครับงานแกะสลักก็ต้องเจอทั้งลมทั้งฝนแล้วก็อันนี้เป็นหินปูนด้วยนะครับสึกกร่อนได้ตามเวลาก็ไม่แปลกอะไรที่จะมีการซ่อมแซมจากยุคต่างๆจนทำให้รายละเอียดของงานแกะสลักนี่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความงดงามหรือว่าคุณค่าทางศิลปะเนี่ยลดน้อยลงเลยนะครับในวัดถ้ำเฟิงเสียนครับยังมีรูปแกะสลักองค์อื่นๆที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นกลุ่มพระสาวกนะฮะพระอานนท์พระกัสสปะนะครับเท้าจตุโลกบาลก็เป็นความตั้งใจที่จะสร้างที่นี่ครับให้เหมือนเป็นพุทธอาณาจักรที่สมบูรณ์ครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีรูปแกะสลักนูนสูงนูนต่ำนะครับรูปแกะสลักแบบลอยตัวเนี่ยกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะความหลากหลายและก็จำนวนครับรวมถึงความสวยงามละเอียดละออเนี่ยนะเป็นที่มาของการเรียกยุคการแกะสลักช่วงหลังนะครับว่ายุคทองครับชื่นชมงานแกะสลักในถ้ำเฟิงเสียนอยู่นานเลยนะฮะหันหลังไปก็เจอภาพนี้ครับแม่น้ำอี้นะฮะยิ่งรู้สึกว่าพระเจ้าเซี่ยวเหวินครับจักรพรรดิพระองค์แรกที่เริ่มโครงการแกะสลักถ้ำหลงเหมินเนี่ยเลือกสถานที่ไม่ผิดจริงๆนะฮะที่นี่ก็ดูสวยงามครับสงบไม่วุ่นวายนะฮะเหมาะมากที่จะสร้างศาสนสถานขึ้นตรงหน้าผานะครับอยากจะจินตนาการย้อนกลับไปเมื่อพันกว่าปีนะฮะตอนที่เริ่มแกะสลักกันเนี่ยไม่แน่ใจครับวิวข้างหน้าเนี่ยจะต่างออกไปขนาดไหนฮะแต่ที่แน่ๆครับทุกวันนี้วิวทิวทัศน์ในบริเวณถ้ำหลงเหมือนเนี่ยไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็เรียกว่าสวยทุกมุมเลยนะครับสมกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอีกแห่งหนึ่งของประเทศจีนครับเดินดูตามจุดต่างๆในบริเวณถ้ำหลงเหมินนะครับแล้วก็นึกถึงวิธีที่เขา

แกะสลักหินสมัยก่อนนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ใช่ยุคไฮเทคนะครับหลักๆเขาควรใช้สิวนะใช้ค้อนค่อยๆทุบเอานะอาศัยแรงคนครับนึกถึงการเจาะหินจนเข้าไปเป็นโพรงเป็นถ้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็มีหลายจุดนะครับที่เขาเจาะเข้าไปจนเกิดเป็นห้องเลยนะครับคนเดินเข้าไปข้างในได้กว่าจะเจาะได้แบบนี้เนาะต้องอดทนมากเลยนะครับแล้วก็วิธีคิดของงานศิลปะการแกะสลักเนี่ยก็จะเริ่มจากเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนใช่ไหมครับอาจจะยังไม่มีแบบร่างที่แน่ชัดหรือว่ายังนึกไม่ออกว่าจะแกะออกมาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆครับจะมีส่วนที่เราไม่ต้องการก็แกะออกไปก่อนเลยนะฮะทีนี้แกออกมาแล้วออกไปไหนครับจากภูมิปัญญาของชาวจีนเนี่ยเขาก็เอาไปทำปูนนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่คงจะต้องขนไปทิ้งแหละครับซึ่งก็ต้องมีการขนย้ายเศษหินจำนวนมหาศาลเลยนะฮะซึ่งยุคนั้นก็จะต้องออกแบบเครื่องทุ่นแรงครับในการขนย้ายก็จะมีระบบชักรอกนะฮะระบบคานงัดอะไรแบบนี้นะครับเพื่อจัดการกับวัสดุที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีจำนวนมากครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณนะเมื่อพันกว่าปีมาแล้วครับที่เชื่อว่าไม่แพ้อารยธรรมของชนชาติอื่นครับถ้าเดินตามแผนที่สำหรับแจกนักท่องเที่ยวนะฮะสะพานแห่งนี้ครับจะถูกใช้เป็นเส้นทางเดินกลับคือเราเดินเป็นวงกลมนะครับทวนเข็มนาฬิกาเข้าทางสะพานหนึ่งออกทางสะพานหนึ่งก็จะกลับไปจุดเดิมก็คือที่เป็นประตูทางเข้าใหญ่ยักษ์นั่นแหละครับแต่สำหรับคนที่เดินไม่ไหวฮะก็ซื้อตั๋วลงเรือข้ามฟากไปเลยนะครับจริงๆไปนั่งอยู่ในเรือเนี่ยน่าจะได้เห็นถ้ำหลงเหมินจากกลางแม่น้ำก็อาจจะเป็นวิวที่แปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับฝั่งตรงกันข้ามกับถ้ำหลงเหมินครับหรือตามแผนที่เนี่ยก็คือฝั่งตะวันออกนะครับเขาก็จะสร้างทางเดินเลียบแม่น้ำนะครับแล้วก็แทบทุกจุดนะฮะใช้ดูวิวกว้างของภูเขาได้เลยนะครับเราก็จะเห็นถ้ำเล็กถ้ำใหญ่เหมือนรูพรุนบนภูเขานะครับอันนี้ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรครับยาวมากนะฮะถ้ำหลงเหมินนี่มีถ้ำทั้งหมด 2,345 ถ้ำที่ค้นพบนะครับแล้วก็มีทั้งถ้ำที่แกะเข้าไปนิดๆหน่อยๆนะฮะกับบางจุดที่เขาสกัดลึกเข้าไปจนเป็นห้องนะครับซึ่งเก่งมากๆนะฮะภายในบริเวณครับมีพระพุทธรูปแกะสลักรวมแล้วนี่น่าจะเกินแสนองค์เลยนะครับมีจารึกอักขระโบราณเก่าแก่บนแผ่นหินครับ 3,000 เกือบ 4,000 แผ่นทีเดียวส่วนใหญ่เป็นบันทึกคุณงามความดีของบุคคลสำคัญครับตั้งแต่พระจักรพรรดิครับราชวงศ์ขุนนางชนชั้นสูงนะฮะที่นี่ก็เลยเป็นทั้งโบราณสถานที่ใช้ค้นคว้าประวัติศาสตร์ด้วยแหล่งค้นคว้าโบราณคดีครับรวมถึงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะในศาสนาพุทธที่มีคุณค่ามากๆครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้ถ้ำหลงเหมินนะฮะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศจีนครับเมื่อปีพ.ศ.2543เขามีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่น่าสนใจ3ข้อนะครับข้อแรกครับที่นี่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของงานแกะสลักหินของชาวจีนนะฮะซึ่งก้าวหน้ามากครับทั้งด้านศิลปะและก็เทคโนโลยีนะฮะโดยเฉพาะการแกะสลักพระพุทธรูปขนาดมหึมาเนี่ยสำคัญมากครับข้อต่อมาครับถ้ำหลงเหมินสะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแกะสลักถ้ำครับซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศอินเดียผ่านทางเส้นทางสายไหมนะครับและข้อสุดท้ายครับที่นี่คือหลักฐานของวิวัฒนาการที่สมบูรณ์แบบของพุทธศิลป์นะครับหรือว่าศิลปะในศาสนาพุทธตั้งแต่ยุคราชวงศ์เว่ยเหนือนะฮะถึงราชวงศ์ถังซึ่งเกิดขึ้นยาวนานถึง400ปีครับ

ถ้ำหลงเหมินนี่อยู่ในเขตเมืองลั่วหยางนะครับห่างจากตัวเมืองที่คึกคักออกมาในแค่10กว่ากิโลเท่านั้นเองครับรอบๆนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามนะฮะทำให้ระหว่างเดินบนสะพานตอนขากลับเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ได้พักจากการดูงานแกะสลักหินมาดูวิวธรรมชาติกันบ้างครับช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นหน้าหนาวนะครับอากาศก็ยังไม่หนาวเกินไปกำลังดีเลยนะฮะยังไม่หนาวจนมีหิมะนะครับแค่มีเมฆสลับหมอกทั้งวันนะครับแต่ต้นไม้เปลี่ยนสีนี่ก็ผลัดใบสวยงามกันละครับเดินเที่ยวจนจะกลับแล้วนะฮะก็ยังชอบใจในความไม่พลุกพล่านครับถ้าไม่นับเสียงของนักท่องเที่ยวก็คงจะมีอยู่บ้างนะฮะตอนแร

0: ข้าใจว่าความสงบเงียบที่นี่เกิดจากการจัดการให้เป็นระเบียบหลังจากที่เขาได้เป็นมรดกโลกแต่ปรากฏว่าเขาจัดการมาก่อนหน้านั้นยาวนานหลายปีแล้วนะครับออกกฎควบคุมทัศนียภาพก็ดีทำทางเดินวางระบบต่างๆซึ่งก็ถือว่าเขาให้ความสำคัญกับสถานที่ทางศาสนามากๆครับแล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะเดินอยู่บนเส้นทางขากลับนะครับเลาะเลียบริมแม่น้ำเนี่ยอดไม่ได้ครับจะหันกลับไปมองกลุ่มถ้ำนะฮะเห็นแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนแวบแรกที่ได้เห็นครับคือมนุษย์ตัวเล็กๆเนี่ยก็สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ครับถ้ามีความตั้งใจแล้วก็ในทางกลับกันครับเมื่อเรามองความยิ่งใหญ่ที่อยู่ในธรรมชาตินะฮะมนุษย์เรานี่ตัวเล็กนิดเดียวจริงๆนะครับ
1: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้เมนูปลาเนี่ยปลานิลก็น่าจะเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเนาะเชื้ออะไรนะเชื้อดื้อยา
3: ปลาที่เลี้ยงในกระชังนะคะพบว่าเชื้อที่เราแยกมาได้อ่ะค่ะมีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เราใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์อ่ะค่ะ
2: แล้วเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรหาคำตอบได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
4: มหาอำนาจบ้านเราเวลาอยู่ด้วยกันนะพอหามาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพราะเขาจะหวานนิดๆขมหน่อยๆแต่ดันเข้ากันได้ดีนะสิ
5: หวานอ่ะสารคดีคู่รักปะเนี่ย
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงหมายถึงผักอินูนู่น
5: ผักอินู
4: ยอดอ่อนนะรสชาติดีมากลูกเนี่ยอร่อยมาก
5: เด็กๆ
4: นะ
5: ว่าผมจะลองแล้วสนใหญ่ขนาดนี้ทำกันกี่คนครับ
6: 2คนแล้วทำเช้าหน่อยเย็นหน่อยเราไม่ได้คิดว่าฉันจะทำให้รวยเลยแค่รวยความสุขก็พอแล้ว
5: ทำกัน2คนการพื้นที่ยังไงเนี่ยหาคำตอบข้างในรายการทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
7: ถ้าคุณเคยเห็นคนญี่ปุ่นขับรถไฟแล้วคิดว่าเท่มากมาลองชมสาวไทยขับรถไฟในบริษัทรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นกันค่ะ
8: เข้ามาโยชไฮเดนมังอิเซโคกุฮิโจบุซาโยชจะมาเช็คอุปกรณ์ของขบวนรถไฟนะคะเทเกนคิวจู
9: ทำยังไงได้ขับรถไฟญี่ปุ่น
7: ต้องเรียกว่าเท่สุดๆตามฟูจิเซนเซไปกรี๊ดเธอกันไหนดูให้รู้ตอนสาวไทยขับรถไฟในญี่ปุ่นตำแหน่งนี้ไม่ได้เป็นกันง่ายๆวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
10: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่ออ
11: ัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เปิดโลกเปิดมุมมองที่คุณไม่ควรพลาดท่องโลกกว้าง 25-27 พฤษภาคมการผจญภัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้น่าทึ่งก้าวเล็กๆสู่โลกกว้าง 28 พฤษภาคมพลิกทุกข้อจำกัดจากสิ่งของธรรมดาสู่งานสร้างสรรค์ล้ำค่าทันสมัยเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์29 พฤษภาคมเดินทางด้วยรถไฟสายโรเชบนเส้นทางที่สวยที่สุดซึ่งธรรมชาติออกแบบเองทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

อะบ่อยอะแม่แม่เกี้ยสิไล่ไล่ไล่ลื่นหล่อตรงนี้ก่อนหน้าบัว

0: เห็นไหมอ่ะบวยท่านช่างหลวงท่านเขียนดอกไม้ได้งามเหลือง
1: ามยิ่ง
0: ท่านช่างหลวงท่านช่างหลวงรอแป๊บนึงนะคะรอก่อนค่ะวันนี้เอาบ๊วยอีทำใช้เถากล้วยเอามาฝากท่านใต้เท้า
2: เกรงใจจริงๆจินกำเสียจินกำเสียอาเจ้คราวหลังไม่ต้องลำบากมาให้ก็ได้นะมาดูรูปอย่างเดียวก็พอ
1: ท่านช่างหลวงเปิดดูขนมสิจ๊ะ
0: อาบวยอีทำเองอีทำขนมเก่งตั้งแต่เด็กๆแล้วนะทำอะไรอะไรอีก็ทำได้หมดเลยค้าขายก็เก่งปลูกผักปลูกใบพลูก็งามดีหน้าตาอีก็สวยงดงามส่วนทรงองค์เอวอีก็ดีถ้ามีลูกนะอีจะมีนมให้ลูกกินทั้งปีเลย
3: เจ๊ซื้อพูหน่อยจ้า
1: แม่บอกว่าไม่เคยเห็นคนจีนไว้เปี้ยคนไหนเป็นช่างหลวงเลยท่านคือคนจีนหนุ่มที่ดีวิเศษกว่าผู้ใดท่านช่างหลวงมีเมียหรือยังจ๊ะ
0: โอ้ยถึงมีแล้วก็ไม่สำคัญดอกอาบวยอีเป็นคนเจียมตัวให้มันไปเป็นเมียบ่าวก็ได้จ้า
2: น่ากิน
0: ป้อนทางช่างหลวงเอาสิอบไว
2: ้อ๋อไม่เป็นไรขอรับ

0: อันใดอาหุนหรือทำอันใด
1: ไม่ได้ทำอันใดลองทำกระทงจากเศษเทียนที่เหลือ
2: ทุกปีอ้วไม่เห็นหรือทำกระทงพิเศษแบบนี้เลยอะ
1: ระวังนะกงเดี๋ยวก็พังพอดี

0: จ้าเชกนี
1: ่ตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ
2: ์ท่านเจ้าคุณเรือนใหญ่ฝากบอกว่าท่านผู้เป็นเจ้าของทรงหวงแหนยิ่งนักหยิบจับให้ถนอมและส่งคืนให้ตรงเวลาด้วยขอรับ
3: เล่มมิได้ใหญ่โตเจ้ารีบอ่านเลยจะได้รีบคืนขอรับ
4: เออ

0: ท่านช่างหลวงนางบ๊วยมันมีอะไรอยากจะถามท่านสักหน่อยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้สิจ๊ะ
2: คืนวันเพ็ญเดือน12ฉันอยากจะไปดูลอยกระทงแต่ไม่มีผู้ใดไปด้วยเลยท่านจักไปหรือไม่ขอฉันไปด้วยคนจะเป็นการรบกวนหรือไม่จ๊ะ
1: ฉันมีต้องไปกิจธุระกับเหล่ามิสหายเป็นผู้ชายหลายคนด้วยคงไม่เหมาะแม่บ๊วยจงไปกับหมู่เหล่าเด็กๆด้วยกันเถิดนะ

0: เวลาเนี้ยเจ้าคุณแวดล้อมไปด้วยคนบ้านในสุนแล้วอยู่ๆนางนวลก็ขึ้นหม้อกลายเป็นคนโปรดแต่จะว่าไปหนูนิดลูกของมันก็กำลังน่าเกลียดน่าชังนักแล
1: หลังจากบูรณะวัดเสร็จก็หันกลับมาหลงนางนวลในว่าหน้าตาละไม้คล้ายนางลำจวนที่ตายอีฉันเอาเด็กกี่คนเข้าวงมโหรีก็ไม่เห็นจะมองใคร

0: คุณพุ่มขอรับฝรั่งเศสภาษา1ฝรั่งวิลันดาภาษา1ฝรั่งอังกฤษภาษา1ฝรั่งพุทธเกตภาษา1ฝรั่งมาริกันภาษา1ฝรั่งอิสบันยอดภาษา1
1: สงสัยอันใดฝรั่งเศสก็คือฝรั่งเศสอังกฤษก็คืออังกฤษพุทธเกตก็คือโปรตุเกสที่มีเชื้อสายมากมายอยู่ที่บ้านกุดีจีนมาริกันก็คืออเมริกันอิสบันยอดก็คือสเปน
0: แม่ครูเอเมลี่ที่โอสถศาลาเคยบอกว่าท่านเป็นคนอเมริกันมาจากอเมริกาบ้านเกิดท่านเป็นเมืองที่เกิดขึ้นใหม่สมัยเดียวกับแผ่นดินต้นที่สร้างบางกอกขึ้นถ้างั้นแม่ครูเอเมลี่ก็สอนผิดสิครับ
1: ผิดอย่างไร
0: หนังสือนี่เขียนมาตั้งแต่สมัยพระร่วงเจ้าก็หลายร้อยปีก่อนท้าวศรีจุฬาลักษณ์ก็บอกว่ามีชาติมาริกันแล้วนี่ขอรับ
1: อ่านต่อไปเรื่อยๆสิ
0: บรรดาลูกพาณิชย์ในประเทศก็ดีนอกประเทศก็ดีที่ไปมาค้าขายณจังหวัดแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครสุโขทัยราชธานีย่อมบรรทุกสินค้าไปมาด้วยสรุปกันปั่นเฮตรา
1: แล้วอย่างไร
0: พ่อสุนบอกว่าเมืองสุโขทัยเป็นเมืองรกร้างพระภิกษุต้องเดินธุดงค์เข้าไปแลพบเจดีย์ปราสาทใหญ่เมืองสุโขทัยมีแม่น้ำกว้างใหญ่ที่เรือกำปั่นเรือสรุปเข้าไปได้หรือขอรับ
1: เป็นวังยมนาถไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำที่ไหลอยู่หน้าบ้านเรานี่เพลานี้พวกจีนได้แล่นเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปซื้อข้าวถึงเกาะกงและยังนำเอาปลาร้าเกาะกงกลางแม่น้ำยมเมืองสุโขทัยมาขายถึงบางกอกนี
0: ่แต่ว่าเรือสรุปเป็นเรือแขกเรือกำปั่นเป็นเรือฝรั่งเป็นเรือแบบใหม่ใหญ่มากกินน้ำลึกมากไม่ใช่เรือขอรับอีกประการหนึ่งนายฮุนเล่าว่าเจ้านายเขาเพิ่งคิดจะสร้างเรือกำปั่นแถมสร้างที่ท่าเรือเมืองจันทบุรีเหตุเอาไว้สู้รบกับอานามหากเมืองสุโขทัยมีเรือกำปั่นไปถึงตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนช่างสุโขทัยก็น่าจะนำมาใช้นานแล้วไม่ใช่มาเอามาทำป่านนี
1: ้ช่างถกเถียงไม่ผิดกับข้าซึ่งไม่ได้มีผลดีต่อสตรีเลยมีชายใดชมชอบลูกเมียที่ตั้งคำถามตลอดเวลาหรอกสมัยข้าเด็กๆเล็กๆก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนส่วนจุดประสงค์ที่ท่านเขียนนั้นนี่ข้าคิดเอาเองนะคือต้องการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญและตราไว้เป็นหลักฐานว่าบ้านเมืองเราก็มีอารยะมาหลายร้อยปีมิด้อยกว่าชาติใดๆหากฝรั่งอังกฤษมีราชินีที่เก่งกาจชื่อวิกตอเรียบ้านเมืองเราแต่โบราณก็มีสนมชื่อนางนพมาศได้เช่นกัน
0: แปลว่าผู้เขียนมิใช่ท้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมในพระร่วงเจ้าหรือครับและไม่ใช่สตรีแต่เป็นบุรุษ
2: กลับค่ำทุกวันเลยหนางานคงหนักมากหรือกระไร
3: ว่าไปเขียนภาพที่วัดแล้วก็ไปช่วยเจ้านายทำกระทงสำหรับงานวันเพ็ญเพิ่งเสร็จ
2: วันเพ็ญปีนี้อัวมีคนพานั่งเรือชมกระทงแล้วหนามีต้องงอผู้ใดอีก
3: ก็ดีสิ
2: ดีแน่ส่วนลือก็คงไปชมพระประทีปกับคุณชายใต้เท้ารูปงามดุจนางเอกนิ้วที่เป็นหนุ่มน้อยหน้าขาวผู้นั้นสิหนา
4: เหมยนี่ผู้ใด
5: หลานชายอ้วเองปายฮุนรีบไปเตรียมข้าวเตรียมปลากงหิวเต็มที
1: เล่าเรื่องที่ทำงานต่อให้ข้าฟังหน่อย
0: พวกที่ทำงานบอกว่าสตรีเขียนกรก็ไม่สู้บุรุษถึงกระผมจะเขียนให้พวกมันดูมันก็เห็นว่าเป็นกรของบุรุษอยู่ดีแม้กระผมอ้างคุณอาพวกมันก็บอกว่ามีเพียงคุณอานั่นแหละที่ผิดแผลงไป
1: เจ้าอยากเป็นสตรีที่ผิดแผลงบ้างไหมเล่า
0: อย่างไรเจ้าคะอยากบอกพวกมันเหลือเกินว่าคนที่คัดงานบัญชีแลไม่เคยหลบเลี่ยงงานและทำได้ดีกว่าพวกมันเสียอีกเป็นหญิงก็ยังทำไม่ได
1: ้คืน15ค่ำนี้จักมีสตรีว่าสักรวาสู้กับเหล่ามหาบุรุษแห่งยุคสมัยบอกพวกมันให้คอยดูให้จงดี
0: นั่นก็คือคุณอาพุ่มบุตรสบาท่าเรือจ้างคนนี้
1: เราไม่ได้จัดงานใหญ่โตในคืนลอยพระประทีปเช่นนี้มานานเมื่อปีก่อนเป็นการไว้ทุกข์ให้กรมพระศรีสุลาลัยพระราชมารดาดังนั้นในปีนี้หลังจากได้ถวายพระเพลิงไปคณะสักวาเก่าที่เคยร่วมแสดงกันคราวฉลองวัดราชโอรสเมื่อ7ปีก่อนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะรื้อฟื้นประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อถวายในหลวงให้ทรงแช่มชื่นฟื้นพระทัยขึ้นมาบ้างจักว่าสักรวาสู้กับท่านเหล่านั้นเจ้าต้องรู้จักคู่ต่อสู้ก่อนว่ามีใครบ้างอย่างไรท่านแรกอินาโอกุเรปันสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมมขุนอิสเรศรังสรรค์จะเสด็จลงเรือมาพร้อมกับท่านผู
0: ้
1: ท่านต่อไปเลยดีกว่าผู้จะมารับบทนางยุบลพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าทินกรท่านนี้ทรงรอบรู้รอบด้านแต่เจ้าควรรู้แต่เรื่องพระปรีชาด้านการแต่งกลอนบทละครนอกที่เป็นเอกของท่านคือเรื่องแก้วหน้าม้า
0: จริงด้วยขอรับเรื่องนี้สตรีเก่งกาจกว่าบุรุษอย่างยิ่ง
1: พระองค์ต่อมาในบทสังฆามรตาคือพระองค์เจ้าชายนวมพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นวงศาธิราชสนิททรงคุมกรมแพทย์ท่านเป็นหมอยาที่เก่งกาจมากแต่ท่านก็ยังเก่งกาจเรื่องกวีทรงเป็นปราชญ์โดยแท้
0: ทรงเป็นหมอยาเป็นทั้งนักกลอนยอดเยี่ยมจริงๆขอรับ
1: ท่านต่อไปในบทเสียตราคุณหลวงศิษย์นายเวรบุตรเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ท่านผู้นี้คือนายของเจ้าหุ่นสหายเจ้าม
0: ีแต่บุรุษที่เป็นเอกทั้งนั้นเลยขอรับ
1: ส่วนอีกสองท่านคือท่านผู้ในบทประสันตาและนายมีลงกาใหม
0: ่สมีมีเสมียนมีนายมีบ้านบุโห
1: เรื่องการโดนกลอนสดเนี่ยข้าไม่ห่วงเจ้าเลยลำจวนและเจ้าก็ไม่ต้องเกรงกลัวใครด้วยข้าก็ห่วงแต่จะทำอย่างไรจึงจะให้คนไม่รู้ว่าเจ้าคือนางลำจวน

0: เรืออีเหนากับเรือบุษบาสองลำนี้ไว้เคียงกันไม่ได้อาจจะตีกันตายจริงๆเคยชักดาบฟันกันก็มีมาแล้วนี่หน้าพระที่นั่งพกดาบไม่ได้อาจจะไม้พายตีกันก็ได้ควรจะเอาไว้คนละข้างและมีเรือวงตีกั้นกลาง
1: ขอรับ
2: คุณพุ่มมีจดหมายเรียนถึงท่านหลวงศิษย์นายเวรขอรับ เรื่องคนในเรือที่จะขอเพิ่มอีกหนึ่งคนไม่ทราบว่าจะได้ไหมขอรับ
0: จะเพิ่มใครหรือคุณพุ่มคนเดียวจะเกรงใครไม่ทราบหรือต้องมีพวกผู้กับผมมาคุ้มกันด้วย
3: จะขอเพิ่มนักศักระวาสตรีหนึ่งคนมาช่วยเสริมทัพเป็นน้องสาวอีฉันเองลูกเมียน้อยท่านเจ้าคุณพ่อที่รักในกลอนเหมือนกันและอีฉันซุ่มฝึกมานานจะวานหลวงศิษย์ช่วยเติมรายชื่อในนักแสดงหน้าพระที่นั่งชื่อนางสายหยุด
0: ได้สิถ้าคุณพุ่มขอหลวงศิษย์ก็คงไม่ขัดข้อง

0: สักวากราบบาทพ่อและแม่บังคมแด่จอมบพิตรอดิศรไหว้คุณครูผู้ให้ค่าวิชากรเทพพยดาอวยพรทั้งธานีกราบพระรัตนตรัยให้คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผองป้องเกศี
1: ช่วยผองข้าให้ว่าสักวาดีอุปสรรคไม่มีเปรมปรีเอ่ย
2: นางนาค
3: ลูก
4: ผู้จะมารับบทนางยุบลพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าธินกรทรงรอบรู้รอบด้านและปรีชาด้านการแต่งกลอนบทละครนอกที่เป็นเอกของท่านคือเรื่อง

0: นึกว่าจะไม่ทันเสียแล้วเพราะเมฆท้อง
1: มาตรงนี้มานั่งด้วยกัน
0: นี่ดูสิดูสิคุณพุ่มของพวกเราทั้งงามงาม
1: คุณเชกล่ะครับ
0: ก็คงจะดูอยู่แถวนี้กระมังคนตั้งมากมายในหุ่นตัวสูงๆก็ลองมองดูสิฉันตัวเตี้ยมองผู้ใดไม่เห็นดอก

0: นั่นในน้อยของเราโอ้ดูสิดูสิ
1: สักวาคืนนี้มีอีเหนาตอนขึ้นเขาวิริศสมาราปราบเชิญองค์ระเด่นเดิมเพิ่มปรีชาสังฆามารตาวงศาสนิทสิทธิ์วัดโพประสันตาเสมียนมีลงกาใหม่มาเดวีคุณพุ่มใสไม่

玫瑰哦。องค์ทินกรเป็นยุบลนางคนโซตัวไม่โตสียะตา

0: เอ้าพี่หมาย
1: นายหมายไปดูซิว่าพ่อเชกอยู่ไหน

0: สักวาสังฆามารตา
1: เหนื่อยหนักหนาถวายงานท่านอีเหนา
0: ทั้งตามรบตามรักหนักไม่เบาท่านวิ่งเร็วส่วนเรานั้นวิ่งช้า ยามนอน
1: พระองค์ก็ทรงจูบแถมโลมลูบ
0: สู้บินไปถึงใครนะเราคันหนวดขำคิกพลิกลืมตาท่านเห็นหน้าถีบหงายอายใจจัง
2: เอ้ย
3: เบ้าหลุดชั้นเดียว
4: ในบทสังฆามารตาคือพระองค์เจ้าชายนวมพระเจ้าน้องยาเธอกรมมาหมื่นวงศาธิราชสนิททรงคุมกรมแพทย์ท่านเป็นหมอยาที่เก่งกาจมากแต่ท่านก็ยังเก่งกาจเรื่องกวีทรง

0: เออ
1: เออ
2: สักรวาประสันตาคนสนิทเป็นคู่คิดให้สมมาตรปรารถนามาใช้

0: บนครานี้แล้วหากแคล้วคลาจะยอมพลีชีพข้าให้วางวายเหยาะ
1: รู้รู
0: ้เหยาะอาชาประชิดรถนางสวรรค์ม่านเผยเห็นผิวผ่องพันเหมือนเดือนหงายจึงแจ้งใจใหญ่พระองค์ทรงยอมตายหม่อมฉันพร้อมทำอุบายถวายเอ่ย
2: สาลิกาแก้ว
3: สักกวาประสันตา
4: และนายมีลงกาใหม
5: ่สมีมีเสมียนมีนายมีบ้านบุ
3: เป็นผู้

0: าใช้บนคราณีแล้วหากแคล้วเมื่อคลาจะยอมพลีชีพขา
1: ฉันนิยมนายมีบ้านบุกเชิงกลอยไม่ได้แพ้ท่านอาลักษ์ผู้เลย
2: ถึงวัยจะสูงกว่าแต่ก็แพรวๆไม่แพ้

0: ไม่เบาไม่เบาห่างหายไปนานนะเสมียนมีสมกับพี่ตามตัวกลับมาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: อยากจะรู้จริงๆว่าคุณพุ่มเนี่ยจะตอกกลับเช่นไร
2: สนุกแน
3: ่ถ้าลำจวนได้เล่นเป็นบุษบามันต้องไม่ยอมทำลมเลียเผยผิวเผยพันอะไรแบบนี้

อยเจ้าค่ะเบาๆสิเจ้าค่ะเดี๋ยวก็ตกลงว้ายคุณหนู

0: สักกวาศรียตราพระน้องแก้วช้ำช้ำหมดแล้วเพราะอีหนาวเฝ้าจับต้อง
1: สังคามารตาตัวสำรอง
0: เราเป็นน้องใช้ถวายมาลัยวันพระพี่นางก็ฟึดฟัดซัดดอกไม้เควี้ยงมา

0: อาศัยใช้เราเป็นเป้านั่นเจ้าของบุปผาสิชังกันแต่ดอกบุงงานั้นชอบใจเอ่ย
1: นาคราช
2: สัตวาศิยตราพระน้องแจว
3: คุณพี่ค่ะเมื่อไหร่เจ้าฟ้าพระองค์น้อยจะทรงอยากดูอีเหนาไม่อยากดูผู้อื่น
4: อ้าวหล่อนนี่พระเอกก็ต้องออกโรงทีหลังสิให้พวกบริวารออกก่อน
5: เอ็งไม่ปลื้มหลวงศิษย์นายเวรหรือบุตรชายเจ้าคุณหาบนในแผ่นดินนี้เนี่ยไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าแล้วนะว่าทั้งงานคลังงานกระทรวงกลาโหมแล้วก็ไหนจะการค้าการขายคบฝรั่งแขกจีนทรัพย์สินบารมีมีล้นฟ้ามหาสมุทรเลยนะ
6: ตาจริงๆได้เห็นนายน้อยแสดงบทบาททำตาเล็กตาน้อยด้วย
7: เห็นทั้งเล่นแล้วพอแล้วเราไปเดินสำเพ็งกันดีกว่า
6: แต่เดี๋ยวก่อนดูให้จบก่อนสิ
8: โอ้ว่าหิวแล้ว
6: อีกไม่นานหรอก
9: เออดูไม่รู้เรื่องก็ไปเถอะนายหุ่นหาเพื่อนๆไปไปดูไปก็ไม่มีอะไรดอกไปไปไปไป
6: ไม่ผมจะอยู่ดู
10: กระหม่อมตากระหม่อมแล้ว

0: ักกวานางยุบลคนหลังค่อมหาปะหนันท่อมท่อมน่าสงสาร
1: หลงป่าสะดุดล้มสมสารจนพบพานแสนเสน่ห์กุเลปัน
0: ดอกปะหนันพระเก็บเล็บจำหลัก
1: เป็นลายลักษณ์ถึงบุษบาพาฝันคนรูปงามเขาเขียนสารให้อ่านกันคนรูปชั่วอย่างฉันแค่ทรงเอ่ย
2: กระทงน้อย

0: ม่เต็มไม่เต็มมานี่หน่อยสิ
1: อะไรนายหุ่น
0: คนที่อยู่บนเรือคุณพุ่มอีกคนสตรีนี่นาผู้ใดหรือครับ
1: ไม่รู้ฉันจะไปรู้ได้อย่างไรดูกำลังสนุกเชียวดู

อินาอุกุเรปันสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมมขุนอิสเรศรังสรรค์จะเสด็จลงเรือมาพร้อมกับท่านผู้

0: ไม่มีเหมือน
1: หลายขวบปีคอยหายเสียดายเดือนที่ลาเรือนเคลื่อนลับไม่กลับคืนวอนของ้อดีสักกี่ครั้งหามีความหวังมาให้ชื่นแสนรักสุดระทมล้มทั้งยืนยิ้มด้วยฝืนใจอยู่รู้ไหมเอ่ย
2: มะลิซ้อน

0: ุสบาท่าเรือจ้างคุณอาของไอ้เชกงามแลดูอ่อนเยาว์ไม่ผิดสาวรุ่น
1: มองดูหูตาสิไม่มีสะเทินสะท้านเอียงอายเหล่าชายทั้งหมดเลย
0: แล้วไอ้เชกมันไปไหนไม่อยากมาดู

0: เสียดาย
1: อันใด
0: อ๋อเปล่าจ้ะ
1: ข้ารู้ว่าเจ้าเสียดายอันใด
0: เสียดายถ้าลำจวนยังอยู่
1: หากข้าไม่เรียนหนังสือหากข้าไม่ให้ไปแต่งงานเวลานี้มันคงเป็นนายโลงคืนนี้มันคงดีใจจนเนื้อเต้นที่ได้มาดูสักกวาน
0: ั่นสิจ้ะ
2: ในสุนเป็นอันใด
1: ควันธูปเข้าตา
2: ธูปที่ไหน

0: ศักระวาพระมหาเทวีวันนี้จะฉายกริดหลิดอีเหนาถ้ามืดมิดเราปิดป้องธิดาเราค้างคาวเถื่อนจะเข้ามากล้ำกรายแม้นแผ่นดินสิ้นชายที่พึงเชยอย่ามีคู่ซะเลยจะเสียหายลูกแม่อย่าจุดเทียนไปเสี่ยงทายตัดผู้ชายให้ขาดฉลาดเอ่ย
1: กระหม่อมเพลง
2: เทพท้องก็แล้วกัน

0: ยังดอกท่านอารักษ์ผู้ท่านก็มาคราวนี้ไม่ได้อยู่ในผ้าเหลืองแล้วน่าจะได้เล่นบ้างนะ
1: เหมือนท่านอารักษ์ผู้จะยังไม่กล้าสำแดงตัวต่อหน้าพระพักหรือไม่เจ้าคะ
0: ความจริงพระองค์ท่านก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรท่านอารักษ์ดอกเป็นท่านอารักษ์แหละที่ร้อนตัวไปเอง

0: จบแล้วจบแล้วกลับบ้านได้แล้วในฮุนไปไปไปไป
1: จบแล้วเลยครับ
0: ใช่นี่ฉันก็จะกลับแล้วนะในฮุนอยากจะไปเที่ยวไหนต่อก็ไปเถอะนะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวต่อก็ได้ไปไปไปไปลุกลุกลุก
2: ไม่น่าจะจบง่ายๆเพียงนี้นะ

0: นะหมายรู
1: ้ว่าสักกวาหวังจะให้เขามาประมูลเอาตัวคุณไปใช้หรือไม
2: ่ศพที่พบก็เละจนจำกันไม่ได้อาจจะไม่ใช่ศพของลำจวนก็เป็น
3: ลูกตายไปแล้วไปเกิดแล้ว
4: ถึงแล้วขอรับแพคุณพุ่ม
5: เทียบเรือเลยพ่อนก
6: เหล่านี้คือหนังสือลิลิตโครงกรและบทละครหลายเล่มที่นางลำจวนน้องสาวของผมโปรดปรานอยากจะอ่านเป็นอย่างยิ่ง

ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตอุปปาทะกะนะมะคารังโรมะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนามยังสุทธัตระภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรปะเส

0: คติธรรมนำชีวิต
1: อย่าละห้อยหาความหลังอย่ามัวแต่หวังอนาคตคือให้เรานั้นอยู่กับปัจจุบันว่าเรากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอะไรโดยมีสติถ้าเราเข้าใจเหตุของการเกิดทุกข์และรู้แนวทางของการดับทุกข์แล้วเราก็จะสามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงการดับทุกข์นั้นไม่จำเป็นจะต้องดับที่วัดดับที่บ้านที่ทะเลที่ภูเขาแต่ให้ดับที่ใจของเราก่อนนั่นเอง
0: วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมีย

0: กลับมาที่ฤดูกาลหน่อยช่วงนี้ฝนตกหลายท้องที่เนี่ยก็ออกมาหาของป่ากันหนึ่งในนั้นก็เป็นเมนูเห็ดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเห็ดที่มีชื่อว่าเห็ดเสม็ดแต่ว่าต้องแรงใต้หน่อยไหมพี่ต๊อบ
0: เม็ด
1: อ๋อเห็ดเม็ดเป็นเห็ดป่าพื้นบ้านหายากค่ะคุณผู้ชมคะมักจะซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เนินเขาป่าพรุแล้วก็ป่าเสม็ดในพื้นที่ภาคใต้นะเอาพาไปดูเห็ด
0: เม็ด
1: เห็ดเม็ดหรือว่าเห็ดเสม็ดกันค่ะ
0: ตอนแรกคุยกับคุณชมัยพรนะคุณชมัยพรเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะออกเสียงจะอ่านยังไงใช่ไหมให้พี่ต๊อบอ่านแต่ต๊อบก็แกล้งโยนให้น้องไปอ่าน
1: นะคะเอาพาไปดูหน่อยอยู่ชุมชนบ้านเจ้านครตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาค่ะช่วงเช้านะคะหลายครอบครัวก็สะพายตะกร้าเดินลัดเลาะขึ้นเนินเขาและป่าใกล้ชุมชนนะเพื่อหาเห็ดป่าพื้นบ้านนี้ที่เริ่มทยอยโผล่ขึ้นตามพื้นดินใต้ต้นเสม็ดและตามพงหญ้าหลังฝนแรกมาเยือนนี่เป็นของดีจากธรรมชาติแล้วให้เก็บสั้นๆแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองนะคะ
0: คุณเคยกินไหมเนี่ย
1: ไม่เคยเขาบอกว่าหากมีวาสนาแม้อยู่ตรงหน้าก็ไม่ได้พบนะคะม
0: ัน
1: ไม่ได้จะเจอกันง่ายๆเพราะต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญและสายตาที่คุ้นเคยเพราะในป่ามีเห็ดพิษหน้าตาคล้ายกันอยู่ไม่น้อยต้องใช้ความคุ้นเคยความชำนาญเก็บเฉพาะที่มั่นใจเพื่อความปลอดภัยก่อนนำมาปรุงอาหารส่วนจะได้มากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันถ้าฝนตกต่อเนื่องดินชุ่มกำลังดีโดยเฉพาะพื้นที่ดินร่วนปนทรายบนภูเขาก็มีโอกาสได้เห็ดติดไม้ติดมือกลับบ้านหลายกิโลกรัมถือเป็นหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวบ้านรอคอยได้ความอร่อยจากธรรมชาติแล้วก็ยังได้รายได้เสริมในฤดูฝนอีกด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เห็ดเม็ดเนี่ยนะครับหรือว่าเห็ดเม็ดเนี่ยหน้าตาอาจจะดูคล้ายเห็ดโคนครับแต่ก็จะมีสีม่วงอ่อนไปถึงสีม่วงเข้มแล้วก็มีรสขมเฉพาะตัวซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาบอกนะครับว่าก่อนไปกินเนี่ยก็ต้องเอาไปต้มน้ำทิ้งก่อนสักหนึ่งรอบครับเพื่อลดความขมแล้วก็เอาไปเข้าครัวต่อได้เมนูที่ได้จากเห็ดเม็ดเนี่ยเขามีให้เลือกหลากหลายครับทั้งแกงกะทิแกงเผ็ดหรือว่าจะลวกจิ้มกินกับน้ำพริกบ้านๆก็ได้อร่อยไม่แพ้กันเรียกว่าเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่หลายคนรอคอยในช่วงหน้าฝนแบบนี้นอกจากจะเก็บไว้กินกันในครอบครัวแล้วนะครับเห็ดเม็ดเนี่ยก็ยังขายดีในตลาดท้องถิ่นอีกด้วยโดยราคานั้นอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ150-300บาทเลยนะทำให้ช่วงนี้หลายครอบครัวก็มีรายได้เสริมจากของดีตามธรรมชาติที่มีให้เก็บกันเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับ
1: นี่คืออีกหนึ่งสีสันจากช่วงพิกัดพลเมือง

0: งนะคะโดยนักข่าวพลเมืองจากจังหวัดสงขลาคุณยุทธนาจิตโตหลําค่ะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิธีการหาเห็ดเม็ดนะคะของดีตามธรรมชาติที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งส่งคุณผู้ชมทางบ้านถ้ามีเรื่องเล่าดีๆเรื่องเล่าชุมชนสีสันท้องถิ่นที่อยากจะแบ่งปันกับเราในช่วงสีสันวาไรตี้พิกัดพลเมืองก็อยากจะส่งเรื่องราวมาซีไซต์ไทย PBS ค่ะสแกน QR code ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่องชุมชนไปด้วยกันกับเราค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องของฤดูกาลและการเก็บเห็ดตามท้องที่ครับเรามาดูความร่วมมือกันหน่อยประวัติศาสตร์นั้นทำให้เรามีปัจจุบันนะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเรื่องบางเรื่องนั้นเนี่ยบางอันอาจจะคลาดเคลื่อนกันไปแต่การย้อนหลังแล้วก็ได้ความร่วมมือจากชาติที่เขาเคยเป็นมหาอำนาจเรื่องการเดินทางและการทำพื้นที่อย่างฝรั่งเศสนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับไทยเองเพื่อเป็นการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์และความเป็นมาน้องยุ้ยก็มีการจับมือกับฝรั่งเศสนะครับเพื่อจะเรียนรู้อดีตของเราอดีตของเขาเพื่อจะวางแผนและในแง่ที่ได้ก็คือในแง่เศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้ด้วยครับหลายเรื่องนะคุณเรียนประวัติศาสตร์มาฝรั่งเศสถือว่าเป็นชาติที่เขาแบบรู้นั่นรู้นี่เยอะใช่ไหม
0: มีอารยธรรมมากๆนะคะก็จริงๆศิลปะวัฒนธรรมหลายอย่างเนี่ยเราได้มาจากเขานะคุณผู้ชม
1: ถูกต้องครับอันนี้คือบรรยากาศของห้องคริสตัลบารูมครับที่กรุงเทพมหานครก็คือคักไปด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเขาได้เปิดเวทีชื่อว่า The First Heritage Science Forum ครับเป็นครั้งแรกของไทยเลยนะครับที่ไม่ได้เป็นแค่งานวิชาการแต่งานนี้เขาบอกว่ามันเหมือนสะพานครับที่เชื่อมอดีตกับอนาคตผ่านวิทยาศาสตร์ครับ
0: โดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็กล่าวย้ำบนเวทีว่าวิทยาศาสตร์ในวันนี้ต้องไม่อยู่แค่ในห้องแล็บแต่ต้องรับใช้สังคมและช่วยยกระดับประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้โดยเฉพาะการนำองค์ความรู้มาดูแลมรดกวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นทุนสำคัญของชาติซึ่งการจับมือในฝรั่งเศสครั้งนี้ค่ะสะท้อนบทบาทการทูตวิทยาศาสตร์ที่ใช้ความรู้เป็นภาษากลางแล้วก็สร้างความร่วมมือระดับโลกวางหมุดหมายให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Heritage Science ของอาเซียนด้านดร.นิรวัฒน์ธรรมจักรค่ะผู้อำนวยการบพค.ชี้ว่าแนวคิด Heritage Science คือการนำเทคโนโลยีอันล้ำสมัยอย่างซินโครตอนวัสดุนาโนหรือการวิเคราะห์ DNA โบราณมาถอดรหัสภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในโบราณวัตถุเพื่อให้เข้าใจอดีตได้ลึกขึ้นและยังต่อยอดสู่คุณค่าใหม่ทางเศรษฐกิจอีกด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ไฮไลท์ของงานครับก็อยู่ที่การยกกรณีศึกษาจากระดับโลกตั้งแต่การบูรณะมหาวิหารนอตดามแห่งปารีสที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกู้คืนสัญลักษณ์สำคัญของโลกมาได้ไปจนถึงผลงานของไทยครับอย่างการชุบชีวิตกระจกเกลียบแห่งวัดพระแก้วที่หายไปนานเกือบ100ปีให้กลับมาอีกครั้งด้วยงานวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการที่พาผู้ร่วมงานเดินทางการข้ามเวลาครับตั้งแต่การถอดรหัสทองคำโบราณปราสาทหินพิมายไปจนถึงการใช้ไรด้าค้นหาเมืองโบราณสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนป่าครับเวทีนี้จึงไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนความรู้แต่คือการประกาศทิศทางใหม่ของไทยที่จะใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือดูแลรากเหง้าและเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่จะสร้างมูลค่าใหม่ให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับ
0: ค่ะก็ช่วยกันสร้างมูลค่าด้วยวิทยาศาสตร์ที่ทำงานร่วมกันระหว่างประเทศด้วยค่ะ
1: ผู้ชมครับในช่วงท้ายรายการครับเรามาพูดคุยกับอีกหนึ่งเวทีครับเดือนมิถุนายนก็เข้าสู่ Pride Month แล้วเมื่อวานเราก็ได้นำเสนออีกหนึ่งการประกวดที่น่าสนใจก็คือ Mr. and Miss Deaf Thailand 2026ใช่ไหมครับวันนี้มีอีกหนึ่งเวทีก็คือ Miss Deaf Queen Thailand 2026เป็นเวทีที่เปิดความหลากหลายและความเท่าเทียมให้กับสังคมไทยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามน้องยุ้ยก็สามารถที่เป็นตัวตนแล้วมีความมั่นใจบนเวทีได้ด้วยเหมือนกันครับ
0: ใช่แล้วค่ะเอาวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับตัวแทนในการที่เรารู้จักเวทีประกวดนี้กันให้มากยิ่งขึ้นคนแรกค่ะคุณเจตรินหลีน้อยหรือว่าคุณกอล์ฟนะคะ Miss Deaf Queen Thailand 2024ค่ะท่านต่อมาค่ะ First Runner Up Miss Deaf Queen Thailand 2024นะคะคุณปิติธรรมจำปาแก้วคุณเกมค่ะท่านต่อมานะคะ Second Runner Up Miss Deaf Queen Thailand 2024คุณเจตนันท์ชื่นชมน้อยคุณยูโรค่ะและสุดท้ายนะคะกับ Fourth Runner Up Miss Deaf Queen Thailand 2024คุณธนดุลแนมขุนทศหรือว่าคุณเจนนี่รวมถึงล่ามภาษามือที่อยู่ข้างยุ้ยนะคะกับคุณเอิร์ธจารุพัฒน์หิรันศรีตระกูลสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับโอ้โหไม่แพ้กันเลยเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจแล้วแต่เมื่อวานนี้จะเป็นเวทีมิสเตอร์แอนด์มิสใช่ไหมในวันนี้เป็นมิสควีนเดฟเพราะแน่นอนมันมีประกวดมันก็จะมีหลายเวทีหลายประเภทในเวทีนี้ความเหมือนและความแตกต่างจากมิสเตอร์และมิสมีอะไรบ้างครับทั้ง4ท่านครับ
0: ขอคำตอบไม่ซ้ำกันได้คุณก็ฟังเลย
2: สำหรับ Mr. and Mrs. Deaf Thailand นะคะก็จะประกวดโดยผู้ชายผู้หญิงจะแยกเป็น2แบบกันแต่ถ้าเกิดเป็น Deaf Queen นะคะจะเป็นของประกวดของสาวประเภท2ค่ะ
1: โอเคมีผู้เข้าประกวดทั้งหมดเนี่ยกี่คนครับ

0: ถ้าเกิดปี2026ปีนี้นะคะมีผู้เข้าประกวดเนี่ยจำนวน20คนค่ะ19คนค่ะขออภัยค่ะ
1: 19คน
2: โดยประมาณนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้คอนเซปต์สำหรับในการประกวดในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: เป็นชุดแฟชั่นค่ะของปีของทั้ง19คนเป็นชุดแฟชั่นแล้วก็มีเป็นชุดอิสระค่ะ
1: อ๋อก็คือชุดที่ใส่เนี่ยก็คือต้องออกแบบตัดเย็บเองใส่เดินเองใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะออกแบบเองเดินแบบเองค่ะ
1: ซึ่งเขากำหนดธีมไหมในปีนี้เขากำหนดธีมหรือว่ารูปแบบของชุดที่ใส่ไม่ว่าต้องเป็นสไตล์ไหนเป็นธีมอะไรชุดไทยหรือชุดอะไรครับ
0: เป็นชุดเกาะอกแล้วก็เป็นชุดแฟชั่นชุดปาร์ตี้แล้วก็มีชุดว่ายน้ำค่ะ
2: โอเคมีหลายชุดด้วยกันถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามคุณเกมคุณยูโรคุณเจนนี่ในฐานะนางงามรุ่นพี่มีอะไรจะแนะนำผู้เข้าประกวดปีนี้บ้างค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะขอฝากให้กับผู้เข้าประกวดปีนี้นะคะให้เป็นกำลังใจให้แล้วก็สู้ๆนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมให้เต็มที่ค่ะ
2: ขอคำตอบไม่ซ้ำนะคะ
0: ค่ะก็วันนี้ที่ได้รับเลือกของสาวประเภท2ทั้ง19คนเป็นแบบอย่างก็อยากให้เก็บประสบการณ์ให้เต็มที่เวลาไปอยู่บนเวทีเนี่ยเราก็ทำให้เต็มที่เวลาไปทำกิจกรรมพายมันแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นประสบการณ์ของเราให้เราเรียนรู้เนี่ยพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ
2: ในเรื่องการเก็บประสบการณ์นะ
0: ถ้าเราได้รับมงกุฎเนี่ยเราก็จะได้ไปต่อยอดไปแข่งขันต่อที่ต่างประเทศได
1: ้นี่ไง
0: ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: เป็นโอกาสใช่ไหมแล้ว1มิถุนายนนี้ก็พรายมันแล้วที่ไทยของเราก็จะได้ไปใช้งานประกวดเสร็จก็ได้ไปทำงานเลยใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะ
2: นะคะคุณเจนนี่ค่ะ
0: ตอนนี้ทั้ง4ท่านก็ได้รับปี2024เรียบร้อยแล้วค่ะก็อยากขอฝากของน้องๆ นะคะที่สำหรับจะประกวดเนี่ย19คนช่วงนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆต่อไปก็ดิฉันก็หมดวาระแล้วก็ขอมอบตำแหน่งให้กับน้องๆต่อไปค่ะ
1: ส่งต่อความสวยงามนั้นใช่ไหมให้กับรุ่นน้องต่อไปทีนี้อีกหนึ่งคำถามสำคัญแน่นอนเวทีเหล่านี้เราจัดมาเพราะมีจุดประสงค์แหละอยากจะบอกและสื่อสารให้กับสังคมในเรื่องบางอย่างในปีนี้ครับทั้ง4ท่านถามหน่อยอะไรในฐานะที่เราก็เป็นตัวแทนของ LGBTQ+ เนี่ยอยากจะฝากให้สังคมได้รู้จักอะไรในตัวพวกเรามากยิ่งขึ้นและต้องการอะไรเชิญครับ
2: ทางคุณกอล์ฟไหมคะ
0: ดิฉันที่เป็น LGBT นะคะก็อยากให้ทุกคนน่ะเปิดใจยอมรับแล้วก็มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันทั้งคนปกติคนพิการคน LGBT คนเพศทั่วไปก็ไม่อยากให้แบ่งแยกกันให้อยู่ในสังคมกันได้ค่ะ
1: นี่คือเมสเซจที่อยากจะบอกใช่ไหมฮะ
2: ใช
0: ่ถูกต้องค่ะ
2: ค่ะทีนี้กำหนดกิจกรรมในการแข่งขันเนี่ยจะมีการเปิดตัวอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเห็นว่ามีไฮไลท์สำคัญของงานที่ไม่อยากให้พลาดเลย
0: ใช่ค่ะกิจกรรมเปิดตัวเนี่ยดิฉันก็เตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมเวทีไว้ให้กับทุกท่านแล้วค่ะแต่ส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอวันงานจริงนะคะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะ
2: ไม่หลุดสปอยเลยหรอ
1: ไม่หลุดสปอยเลยหรอไม่
0: ใช่เป็นความลับค่ะ
1: เป็นความลับเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นน้องที่เพิ่งประกวดวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวถามรุ่นพี่ตอนเก็บตัวฮะรุ่นพี่ทั้งสามท่านตอนเก็บตัวเนี่ยคือมีต้องไปอยู่รวมกันไหมกิจกรรมที่เวลานางงามอย่างพวกเราเก็บตัวกันเนี่ยต้องทำอะไรฮะ
0: ใช่ค่ะมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ทั้ง5ท่านเนี่ยก็มีเข้าร่วมเรื่องฝึกซ้อมการเต้นการเตรียมตัวทั้ง5คนก็ต้องซ้อมหนักกันมากเลยค่ะ
1: อ๋อกี่วันซ้อมกันเนี่ยซ้อมกันก่อนที่จะไปเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือประกวดกันเตรียมตัวกี่วัน
0: 2-3 วันค่ะ
1: 2-3 วัน
0: ฝึกซ้อม 2-3 วันแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันเลยค่ะ
1: แต่พวกเราก็มีสกิลกันอยู่แล้วใช่ไหมมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วมันจริงซ้อมแค่5นาทีก็เต้นได้แล้ว
2: ไม่ได้สิซ้อมหน่อยเวทีใหญ
0: ่ยังไม่มั่นใจค่ะจะต้องฝึกให้จนกว่าจะชำนาญค
2: ่
0: ะ
2: นะคะต้องมีการเตรียมตัวมิติอื่นๆไหมคะอย่างเช่น

0: การตอบคำถาม
1: ใช่ค่ะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการตอบคำถามให้โดนใจกรรมการด้วยค่ะ
0: นี่ทุกคนตอบเหมือนกันหมดนะว่าสำคัญมากนะเนี่ย
2: สำคัญตรงนี้แหละเพราะเขาก็อยากจะดูความคิดของเราใช่ไหมว่าเรามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้หรืออะไรยังไงมันก็เป็นคะแนนด้วยเหมือนกันใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะเอาทีนี้ถ้าเกิดจะตามชมตามเชียร์กิจกรรมจะมีวันไหนยังไงให้ได้ติดตามกันบ้างคะ
1: มีสามารถชมเป็น YouTube ไลฟ์สดได้แล้วก็เป็น Facebook ที่เป็นไลฟ์สดได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะแนบลิงก์แล้วก็คนหูหนวกท่านใดสนใจเนี่ยหรือว่าคนปกติที่สนใจเนี่ยสามารถดูผ่านไลฟ์สดก็ได้หรือใครจะสามารถมาดูที่เวทีจริงก็ได้ค่ะ
2: ครับครับนี่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี่คือเป็นตารางกิจกรรมที่ของมิสเดฟควีนที่จะต้องไปทำใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องค่ะ
2: อ๋อนี่คุณผู้ชมก็ตามกิจกรรมได้เลยอยากดูอันไหนนี่2ถึง3เดือนหน้านี่เขาจะเริ่มเก็บตัวแล้วใช่ไหมหนึ่งเนี่ยก็คือเปิดตัวแล้วก็เป็นPrime Monthเลยใช่ไหมครับส่วนวันแข่งจริงเนี่ยก็คือวันที่4ใช่ไหมฮะ
1: 4กรกฎาคม
2: 4กรกฎาคมใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: โอ้นี่แหละสำคัญมากนะคะคุณผู้ชมในการประกวดนะคะสำหรับ Miss Dev Queen Thailand 2026ประเทศไทยถือว่าเปิดกว้างมากๆนะคะที่เปิดโอกาสนะการมีข้อจำกัดบางอย่างไม่สามารถทำลายโอกาสและความสามารถจากพวกเธอได้เลยยังไงฝากชมฝากเชียร์เป็นกำลังใจนะให้อีกหนึ่งมิติในการประกวดขับเคลื่อนสังคมในครั้งนี้นะคะกับ Miss Dev Queen Thailand 2026เอาขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณเช่นกัน
2: ค่ะคุณผู้ชมครับความหลากหลายแล้วก็ความสวยงามของโลกใบนี้เลยครับที่ทำให้มนุษย์อย่างเรานั้นมีชีวิตชีวานะครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เริ่มต้นวันเนี่ยก็อย่าไปเครียดอะไรถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องหนักแค่ไหนนะครับถ้าเรามีรอยยิ้มและสามารถที่จะหายใจและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้ววันนี้หมดเวลาของเราทุกคนแล้วนะครับเราและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันศุกร์8 นาฬิกาขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ย PBS 1 Kiss ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนูๆ
1: ใครจะเรียกแล้วว
0: ันอาทิตย์เวลา 6:05 นการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 นมินิฮาร์สใจจิ๋วพลังแจ๋ว
2: การรอก็สนุกเหมือนกันนะ
0: 6:35 Endless Wonder
3: พันลวดเพื่อให้ขดลวดหนานแน่น
0: 6:45 ตาตาตีตีโตโตไดโนมหัศจรรย
4: ์ไดโนมหัศจรรย
0: ์6:50สอนศิลป์ Journey ออกตามหาไอเดียใหม่ๆในงานศิลปะแบบไร้ขีดจำกัด7:00 กวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friend Spaceผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ7:10หม้อข้าวหม้อแกงเรียนรู้สนุกคลุกเคล้าอร่อยทำบ่อยๆอาหารไทยยั่งยืน7:30เมดแมทคณิตติดมันชวนคิดคณิตรอบตัวให้เราไม่กลัวการคำนวณ7:50บัดดี้บอดี้คลาสร่วมผจญภัยในห้องเรียนร่างกายไปพร้อมกัน8:00Experimental Art Fun สนุกกับการทดลองผ่านสิ่งของง่ายๆได้ประสบการณ์เล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
5: เมนูปลาเนี่ยปลานิลก็น่าจะเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเนาะ
6: เชื้ออะไรนะ
5: ดื้อยา
7: ปลาที่เลี้ยงในกระชังนะคะพบว่าเชื้อที่เราแยกมาได้อะค่ะมีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เราใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์อะค่ะ
5: แล้วเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรหาคำตอบได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
8: เวลาอยู่ด้วยกันนะพอหามาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพราะเขาจะหวานนิดๆขมหน่อยๆแต่ดันเข้ากันได้ดีนะสิ
9: หวานอะสารคดีคู่รักปะเนี่ย
8: ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงหมายถึงผักอินูนู่น
9: ผักอินู
8: ยอดอ่อนนะรสชาติดีมากลูกเนี่ยอร่อยมาก
9: นิดๆนะไม่ผมจะหลอกแล้วส่วนใหญ่ขนาดนี้ทำกันกี่คนครับ
10: สองคนแล้วทำเช้าหน่อยเย็นหน่อยเราไม่ได้คิดว่าฉันจะทำให้รวยเลยแค่รวยความสุขก็พอแล้ว
9: ทำกันสองคนการพื้นที่ยังไงเนี่ยคำตอบข้างในรายการทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
11: ถ้าคุณเคยเห็นคนญี่ปุ่นขับรถไฟแล้วคิดว่าเท่มากมาลองชมสาวไทยขับรถไฟในบริษัทรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นกันค่ะ
12: โอปะยอชไฮเดนนังอิเซโคกุฮิโจบุซะเราจะมาเช็คอุปกรณ์ของขบวนรถไฟนะคะเทเกนคิวจู
13: ทำยังไงได้ขับรถไฟญี่ปุ่น
11: ต้องเรียกว่าเท่สุดๆตามฟูจิเซนเซไปกรี๊ดเธอกันไหนดูให้รู้ตอนสาวไทยขับรถไฟในญี่ปุ่นตำแหน่งนี้ไม่ได้เป็นกันง่ายๆวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 ทางไทย PBS
14: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับกรณีซุนหมิงเฉินนำไปสู่การขยายผลในทุกมิตินะครับรวมไปถึงบริษัทที่มีเขาเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งทีมข่าวพบตัวละครลับครับที่อาจอยู่เบื้องหลังบริษัทแห่งนี้ตัวละครลับนั้นชื่อว่าอาหลงติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
15: จุดเริ่มต้นของการตามหานายอหลงที่ตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อาจต้องย้อนกลับไปต้นเดือนพฤษภาคมตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านอดีตภรรยาของซุนหมิงเฉินในย่านคลองสามวากรุงเทพมหานครพบที่อยู่ถูกใช้เป็นที่ตั้งบริษัทอหลงคอนแทคเตอร์จำกัดรายชื่อผู้ถือหุ้นนอกจากซุนหมิงเฉินถือ30%แล้วยังพบคนไทยชื่อนางสาววิทยารัตน์ถือหุ้น70%ที่น่าสนใจคือนางสาววิชยารัตน์จดทะเบียนสมรสเมื่อปี2565กับคนจีนที่ถือบัตรไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลข0ชื่อว่าอหลงซึ่งตรงกับชื่อของบริษัทแต่กลับไม่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ของอหลงในบัตรเลข0คือเบาะแสเดียวที่ทีมข่าวมีการเดินทางจึงเริ่มต้นขึ้น
6: ผู้ชมคะดิฉันอยู่ในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถัดไปไม่ไกลจากจุดที่ดิฉันยืนอยู่ค่ะมีข้อมูลนะคะว่าเป็นที่อยู่ของนายอหลงที่ใช้ในการขอบัตรเลข0ตอนนี้นะคะจึงเป็นพื้นที่แรกค่ะที่ทำให้ทีมข่าวลงมาตามหาว่านายอหลงนั้นเป็นใคร
15: เมื่อเดินทางไปถึงพิกัดพบป้ายระบุว่าเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านป่าบงหมู่2ตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ด้านหน้าเป็นบ้านไม้2ชั้นส่วนบริเวณด้านข้างถูกจัดสรรเป็นบ้านเช่าทีมข่าวติดต่อสอบถามข้อมูลของนายอหลงกับผู้ใหญ่บ้าน
16: คนนี้
6: เคย
16: มาอยู่ตอนมาทำบัตรเคยเห็นอยู
6: ่ก็คือคนนี้แหละที่มาเช่า
16: ครับมาเช่าบ้านพลวงนี่แหละ
15: บ้านเช่าหลังนี้นายอหลงเคยมาเช่าอยู่เมื่อ15ปีก่อนในช่วงปี2554ตามคำบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านอยู่ได้เพียง5เดือนอหลงก็ย้ายออกไปเนื่องจากไม่มีงานทำ
16: เมื่อก่อนนี้ก็เคยมาเช่าอยู่ครับพ่อหลวงทำธุรกิจบ้านเช่าเนาะอหลงก็มาเช่าอยู่ประมาณ 4-5 เดือนนะครับแกก็ย้ายออกไปนะครับย้ายออกไปแต่ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับเพราะอยู่ที่นี่แกบ่นว่าไม่มีงานทำนะครับไม่มีงานทำไม่มีรายได้แกก็ย้ายออกไป
6: ตอนมาอยู่นี้มาอยู่กันกี่คนเฉพาะอ่ะหรอมีคนมีแฟนมาอยู่ด้วยไหม
16: ไม่มีอ่ะมันมาคนเดียว
15: หายไป10ปีอหลงปรากฏตัวอีกครั้งในปี2564เพื่อขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยเป็นพยานในการออกบัตรผู้ไม่มี

0: ถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ให้หลังจากนั้นก็ไม่มีการติดต่อกันอีกจนถึงปัจจุบัน
1: ตอนนั้นเขามาอยู่เขามาทำอะไรบ้าง
2: ก็มาเช่าอยู่นะครับ
1: คือทำงานอะไรกลางวันออกไปไหนไหมอะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับกลางวันก็ออกไปอยู่แกจะไปรับจ้างหรือทำธุรกิจส่วนตัวนะครับ
1: มาอยู่นานไหมคะพ่อหลวง
2: อ๋อนานอยู่ครับและแกอยากได้บัตรไงพ่อหลวงก็พาไปที่อำเภอเนา
1: ะ
2: อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้พาไปที่อำเภอพาทำบัตรหัวศูนย์

0: หลังพบกับทีมข่าวผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจเดินทางไปที่ว่าการอำเภอฝางเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเทศบาลตำบลเวียงฝางว่านายอหลงไม่อยู่ในบ้านตัวเองแล้วและต้องการย้ายชื่ออหลงออกจากทะเบียนบ้าน
1: บันทึกไว้เนาะ
2: บันทึกไว้
3: เรื่องนี้ก็ถ้าจะทำกับบัตรประชาชนจริงมันตัวเอง
1: ครับ
0: นายทะเบียนเทศบาลตำบลเวียงฝางให้ข้อมูลถึงที่มาของการออกบัตรเลขศูนย์โดยอ้างถึงคุณสมบัตินายอหลงที่เข้าเกณฑ์สามารถออกบัตรได้คือเจ้าตัวอาศัยอยู่ในพื้นที่โดยมีเจ้าบ้านมารับรองและเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่านายอหลงไม่เคยมีเลขประจำตัว13หลักหรือถือสัญชาติอื่นมาก่อนข้อมูลที่บันทึกในเอกสารของอหลงพบว่าเขามีพ่อแม่เป็นคนจีนเกิดที่ประเทศจีนเดินทางเข้าไทยเมื่อปี2553และได้รับการจัดทำทะเบียนเมื่อเดือนมีนาคม2564เบื้องต้นสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลเวียงฝางจะให้ผู้ใหญ่บ้านลงบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานว่านายอหลงย้ายออกจากที่อยู่ที่แจ้งไว้ไปแล้วในส่วนของการดำเนินการตอนนี้จะยังไม่ย้ายชื่อนายอหลงออกจากบ้านทันทีเพราะในสถานการณ์ที่นายอหลงกำลังถูกเชื่อมโยงกับซุนหมิงเฉินอาจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบจึงไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดขึ้นในตอนนี้จากข้อมูลที่ทีมข่าวได้รับทำให้รู้ว่าหลังนายอหลงได้บัตรเลขศูนย์เพียง7เดือนบริษัทอหลงคอนแทคเตอร์จำกัดก็ถูกจดทะเบียนขึ้นในเดือนตุลาคม2564ช่วงแรกนางสาววิเชียรัตน์ถือหุ้นร้อยละ90ร่วมกับคนไทย2คนหนึ่งในนั้นเป็นพี่ชายช่วงนี้ยังไม่พบชื่อของนายซุนหมิงเฉินร่วมถือหุ้นต่อมาในเดือนเมษายน2565หรือ6เดือนหลังจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจึงย้ายสำนักงานใหญ่จากเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครไปใช้ที่อยู่ของจันทิมาอดีตภรรยาของนายซุนหมิงเฉินที่ย่านคลองสามวาหลังจากนั้น2เดือนในเดือนมิถุนายน2565พบบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น2ล้านบาทช่วงเวลาเดียวกันชื่อของนายซุนหมิงเฉินปรากฏความเกี่ยวข้องเป็นครั้งแรกในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทร้อยละ40ส่วนของนางสาววิเชียรัตน์และคนไทยอีก2คนลดสัดส่วนลงเหลือร้อยละ60แต่ยังไม่มีชื่อของอหลงเข้ามามีส่วนร่วมในบริษัททีมข่าวพบข้อมูลว่าหลังจากนั้น1เดือนในเดือนกรกฎาคม2565นายซุนหมิงเฉินจึงจดทะเบียนสมรสกับจันทิมา1เดือนต่อมานายอหลงก็จดทะเบียนสมรสกับนางสาววิเชียรัตน์ที่อำเภอฝางมีข้อมูลว่านางสาววิเชียรัตน์ยังเกี่ยวพันเป็นญาติกับจันทิมาอีกด้วยนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นมาพบว่าสัดส่วนการถือหุ้นคนไทย2คนคือนายวรวิทย์และนางสาวจิราพรหายไปเหลือเพียงนายซุนหมิงเฉินถือหุ้นร้อยละ30และนางสาววิเชียรัตน์ถือหุ้นร้อยละ70จนถึงปัจจุบันทีมข่าวพยายามติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของนางสาววิเชียรัตน์เพื่อสอบถามข้อมูลแต่ติดต่อไม่ได้กรมการปกครองให้ข้อมูลว่าขณะนี้เริ่มดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของนายอหลงถึงความเกี่ยวข้องกับนายซุนหมิงเฉินแล้วขณะที่ผู้ใหญ่บ้านป่าบงระบุว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดเข้ามาสอบถามข้อมูลทอฝันช่วยชูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
4: การทุจริตอยู่คู่กับสังคมไทยมานานครับจนอาจกลายเป็นเรื่องชินชาแต่เราคงปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ก็คือประชาชนและยิ่งช่วงเวลาที่ไทยกำลังจะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เรื่องนี้ยิ่งมีความสำคัญอย่างมากครับดร.มานะ นิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยมาร่วมประเมินเรื่องนี้ครับ

0: ให้ปลัดเรียกกกรมาวันนี้ให้หลักฐานเอกสารมาดูก็ยังผมไม่มีถอยหรอกโทรถามเลยเอาหลักฐานมาพี่พศ
1: โดยล่าสุดนี้ผมก็ได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงาน

0: มันมีแรงกระเพื่อมมากพอสมควรครับแล้วก็มีการเรียกเชิญอาจารย์เชิญกกร.ไปประชุม ที่ทำเนียบรัฐบาลพอนายกบอกว่านายกไม่เห็นด้วยกับ CPI เนี่ยอาจารย์อึ้งไหมฮะ
1: มันก็ไม่แปลกใจนะ
0: ครับ
1: เพราะว่านักการเมืองเนี่ยพอเวลาพูดเรื่องคอร์รัปชัน
0: ครับ
1: เขามักจะบอกว่าไปเอาใบเสร็จมาสิไปเอาใบเสร็จมาสิเราได้ยินเรื่องแบบนี้มาตลอดนะครับ
0: ครับ
1: แต่เรื่อง CPI เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่เพราะมันเป็นเรื่องการสำรวจความคิดเห็นใครจะปฏิเสธเนี่ยก็ได
0: ้
1: แต่มันเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเขาให้ความสนใจแล้วก็ยอมรับนะครับการสำรวจของ World Bank เองก็ออกมาในแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเราคงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงไม่ได้ครับ
0: ทั้งหน่วยงานทั้งนายกบอกถ้ามีแบบนี้ก็เอาหลักฐานมาสิมันไม่แฟร์กับคนถูกกล่าวหาหรือเปล่าครับ
1: เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยไปหาหลักฐานยากมากส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องสมยอมกันนะครับอีกบางส่วนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันมีอิทธิพลคนให้เพราะความกลัวนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะมีคดีกับใครจ่ายเงินให้มันจบไปนะครับหาหลักฐานมันหายากมากเราการที่นักการเมืองจะบอกว่าขอไปเสร็จสี่อันนั้นเป็นเรื่องน่ากลัวสำคัญที่สุดเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาพูดกันเพื่อการป้องกัน
0: ครับ
1: นะการที่กกร.เปิดโปงเรื่องสินบนของ26หน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ที่เราบอกตั้งแต่แรกเลยคือไม่ได้ต้องการให้คนรู้เพื่อที่จะเอามาด่าทอกันหรือมาต่อว่ากันนะแต่เป็นการเอาความจริงที่มันเกิดขึ้นทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจอ่ะเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองนักธุรกิจรู้อยู่ครับประชาชนก็รู้แต่ไม่มีใครกล้าพูดเราปล่อยสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาความจริงเหล่านี้ขึ้นมาพูดกันเพื่อให้สังคมได้รู้ว่าสิ่งที่คุณคิดมันเรื่องจริงคุณไม่ได้โดนคนเดียวแต่คนโดนกันทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไทยหรือนักธุรกิจต่างชาติอย่าพูดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องตัวบุคคลมันไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดขึ้นบ่อย
0: ๆ
1: มานานปีมันเป็นข้อบกพร่องเชิงระบบและเป็นวิถีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐไปแล้วจึงต้องแก้ไขเชิงโครงสร้างไม่มีทางจบสิ้นครับ
0: เปิดข้อมูลออกมาถ้าดูจากท่าทีของนายกค่อนข้างไม่พอใจรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่พอใจอ
1: ัน
0: นี้ถูกจุดแล้วใช่ไหมฮะ
2: โดยล่าสุดนี้ผมก็ได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยหรือ CPI Corruption Perception Index ซึ่งตรงนี้ผมยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับในรูปผม
3: ก็ตรวจสอบก็ต้องให้กกร.เอาหลักฐานมาสิว่าที่เขาทำโพลมาว่าผมเนี่ยรับเงินเนี่ยรับเงินในข้อหาได้ใบญาติหรือได้อะไร
4: ก็คือท่านไม่ได้ตรวจสอบถูกไหมคร
3: ับผมถามผมโทรไปถามพี่พศให้เอาหลักฐานมาผมโทรไปเองถามเขาดูจริงไหมผมก็ชัดเจนถูกต้องแต่วันแรกเลยผมโทรหาพี่พศไปถามดูผมโทรมาจริงไหมเพราะอย่างผมไม่มีถอยหรอกโทรถามเลยเอาหลักฐานมาพี่พศ
1: เป็นเรื่องน่ากังวลมากเลยนะครับ เราคาดอยู่แล้วว่าทุกหน่วยงานจะออกมาปฏิเสธเพราะเขาจะทำกันอย่างนี้มาตลอดนะ
0: ครับ
1: ซึ่งผมรู้ว่าเขาพวกท่านอ่ะรู้อยู่แก่ใจว่ามันคืออะไรนะครับตอนนี้นี่ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเองนะครับในฐานะที่มีส่วนร่วมกับกกร.และเพื่อนไม่ทนเนี่ยเราก็รวบรวมนะท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะมีการกดดันหรือสั่งให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยสำรวจช่องโหว่การทุจริตซิท
0: ่
1: านรองนายกประกรณ์ท่านก็พูดเดี๋ยวจะให้แต่ละหน่วยงานสำรวจช่องโหว่การทุจริตซิเรามีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เรามีอยู่มากพอสมควรครับ
0: ทุกครั้งเลยเวลามีปัญหาเออะก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอันนี้ซื้อเวลาหรือจริงๆเขาจริงจังในการแก้ปัญหา
1: ระบบราชการบ้านเรามันเป็นอย่างนี้ไงมันเลยมันอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เข้าใจถ้าจะเสียเวลาตั้งคณะกรรมการมาพูดคุยกันแล้วมันทำอะไรได้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยทุกวันให้มันมีอะไรดีขึ้นสักนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ
0: พอมีการเปิดเผย ผลสำรวจการรับรู้การทุจริตเนี่ยอาจารย์ถูกโยงไปถึงการที่เราพยายามจะเป็นสมาชิกของ OECD มันเกี่ยวข้องกันไหมเจ้าดัชนี CPI กับตัว OECD ที่เราอยากเป็นสมาชิก
1: เกี่ยวแน่นอนเลยนะครับ เพราะว่าเราอะพยายามเข้าเป็นสมาชิก OECD เราพูดเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วนะ
0: ครับ
1: เรามีการขับเคลื่อนภายในของเราเนี่ยไปได้สัก 50% และกำลังจะ เราเหลือเวลาอีกแค่2ปีก
0: ็
1: คือที่นายกท่านประกาศว่าจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ได้ภายในปี

0: 2571เราต้องทำอีกครึ่งหนึ่งนะจากที่10ปีที่ทำมาเพราะฉะนั้นจังหวัดนี้เราต้องเร่งมากครับนอกเรื่องนิดหนึ่งเดือนตุลาคมเนี่ยนะเดือนตุลาคมนี้ World Bank จะมาประชุมในประเทศไทย
1: เป็นงานใหญ่ของประเทศไทย
0: IMF ก็จะมาประชุมในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจากวันนี้เนี่ยเราต้องมีเรื่องดีๆออกมาเพราะฉะนั้นการที่มีการประกาศสินบนตัวนี้ออกมาแล้วภาครัฐเนี่ยมีการตอบสนองในทางที่ดีเนี่ยนะครับมันจะสร้างการยอมรับให้เขาเห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยพร้อมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
1: ผมขัดอาจารย์นิดนึง แต่นายกไม่มองแบบนั้นไงใช้คำว่าการเปิดผลสำรวจนี้มันทำให้ประเทศเนี่ยมันดูเปราะบาง
0: ไม่เป็นไรท่านอาจจะกำลังงานยุ่งอยู่นะครับ
1: ครับ
0: เชื่อว่าเดี๋ยวท่านจะมีโอกาสที่จะอธิบายคำพูดของท่านแต่ว่าถ้าเราพูดเรื่อง OECD เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นโอกาสดีของประเทศไทยนะโอกาสหลายๆอย่างเลยนะครับก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะมันจะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของประเทศไทยด้วยจากนี้ไปถ้าเราเข้าเป็นสมาชิก OECD เข้าได้การค้าการขายเราจะง่ายขึ้นเราจะมีสิทธิพิเศษในหมู่สมาชิก34ประเทศที่เขาเป็นอยู่เนี่ยนะครับเรื่องศักดิ์ศรีคือเราจะได้รับการยอมรับเฮ้ยประเทศไทยมีเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนได้มาตรฐานทัดเทียมกับอารยประเทศเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเวลาเอกชนหรือใครจะไปกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างชาติเขาก็จะได้เรตติ้งที่ดีขึ้นใครจะมาลงทุนเขาก็จะมั่นใจมากขึ้นว่าการ governance ของภาครัฐเราปรับตัวแล้วนะ
1: ครับ
0: governance ของภาคเอกชนเรื่อง environment เรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยมันกำลังปรับตัวมาในทางที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีครับแต่วันนี้เพื่อเดินทางไปให้ถึง
1: ครับ
0: จุดหมายปลายทางเราเข้าเป็นสมาชิกของเขาได้เนี่ยนะครับเราจะต้องทำหลายอย่าง
1: อาจารย์เงื่อนไขสำคัญเนี่ยมันคือการทุจริตเหรอทำไมเราถึงพูดถึงเงื่อนไขนี้กันมากเพราะจริงๆมีหลายเงื่อนไขอย่างที่อาจารย์เล่ามาให้ฟัง
0: ครับทั้งหมดน่ะแล้วมันจะมีอยู่รัฐบาลตั้งอยู่เป็น16กลุ่มที่ประเทศไทยต้องมีการปรับปรุงและพัฒนานะครับเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นหัวใจมากเลยเพราะคอร์รัปชันมันนำไปสู่ความล้มเหลวทั้งด้านการบริหารจัดการด้านอื่นๆครับที่เกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยรัฐบาลแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มนึงเป็นเรื่องของคอร์รัปชันโดยตรงเขาก็มอบหมายให้กับทางปปช.เป็นผู้ดูแลอีกเรื่องนึงเนี่ยสำคัญมากเลยก็คือเรื่องการพัฒนา public governance การบริหารจัดการภาครัฐ
1: ครับ
0: นะยังมีคุณธรรมอ่ะขออนุญาตใช้คำนี้นะครับซึ่งอันนี้มอบหมายให้กับสำนักงานกพร.เป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันเนี่ยก็ให้สำนักงานปปท.เนี่ยทำเรื่อง integrity review
1: ครับ
0: คือทำรายงานว่าประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาและวันนี้มีปัญหาหรือมีมาตรการในการดำเนินการเรื่อง integrity อย่างไรบ้างอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับแล้วก็ครอบคลุม
1: 16กลุ่มเนี่ยอาจารย์เสร็จไปแล้วกี่กลุ่มครับเนี่ย
0: ยัง
1: เลยแหละ
0: ไม่มีอันไหนก้าวเกินครึ่งหนึ่งหรอกครับเชื่อได้เลยครับถึงวันนี้เนี่ยเราคงต้องพูดเรื่องกฎหมายกฎกติกากันจำนวนมากสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดเรื่อง regulatory guillotine นะครับเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้เอาเปลี่ยนชื่อเราจะเรียกเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในกรอบเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมาก
1: ในมุมอาจารย์ครับวันนี้สมมติอาจารย์เป็นคนประเมินอยู่ใน OECD อาจารย์ให้ประเทศไทยเขาเป็นสมาชิกไหม
0: ถ้าวันนี้ยังที่เรายังไปได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองอีกครึ่งนึงยังไม่รู้จะไปถึงไหนเลยแล้วสภาพแวดล้อมข่าวที่ปรากฏในบ้านเราทุกวันเนี่ยมันยังแย่มากนะ
1: ครับ
0: นะอย่างเช่นเรื่องกรณี26หน่วยงานที่เรียกรับสินบนน่ะประชาชนรู้พ่อค้ารู้คนไทยรู้ต่างชาติรู้แต่หน่วยงานรัฐบาลบอกไม่รู้ไม่เห็นมันเป็นเรื่องที่ต่างชาติก็รู้ครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คงไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับถ้าหากเราเริ่มต้นแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยกันวันนี้มันได้เราต้องพิสูจน์ร่วมกันต้องจับมือร่วมกัน
1: ครับเอาละครับวันนี้เราเห็นมุมมองของอาจารย์ที่อยู่กับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของไทยมาอย่างยาวนานแม้วันนี้ยังไม่ได้แต่เราก็ต้องมีความหวังว่าวันหนึ่งมันจะแก้ได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
2: การพัฒนา AI มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นด้วยล่าสุด Google ประกาศปรับปรุง AI ครั้งใหญ่ครับซึ่งจะปล่อยออกมาสู้กับคู่แข่งนะครับติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: สว Science and Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับไปดู AI เวอร์ชันใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในงาน Google I/O 2026กันนะครับกับการที่กำลังมุ่งเป้าไปอยู่ที่การใช้งานในราคาที่ถูกลงครับกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับที่ทุกๆปีบริษัทผู้พัฒนา AI จะเปิดตัวรุ่นใหม่กันออกมาครับกับการประชันความสามารถดึงดูดผู้ใช้งานครับGoogle I/O ในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่19ถึง20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับใน Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนีย Google กำลังเปลี่ยนช่องค้นหาจากการค้นหาลิงก์เว็บไซต์มาเป็น AI Agent ครับที่ทำงานได้จริงเช่นจองร้านอาหารติดตามข่าวสารหรือว่าติดต่อธุรกิจช่องค้นหาก็จะถูกขยายให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อรองรับการตั้งคำถามที่ซับซ้อนและการพูดคุยตอบโต้แบบต่อเนื่องเหมือนแชทคุยกันครับโดยเปิดตัวโมเดล Gemini 3.5 Flashที่เคลมว่าทำความเร็วได้ดีกว่าคู่แข่งอย่างเช่น ChatGPT 5.5 หรือว่า Claude Opus ถึง4เท่าครับในขณะที่ประสิทธิภาพการทำงานยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกันก็ช่วยประหยัดงบในการใช้ AI โทเค็นได้มากกลายเป็นโมเดลหลักที่ใช้ในแอป Gemini และ Google Search ทันทีครับนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว Gemini Spark ที่ถูกวางตัวเป็น AI Agent ที่ทำงานอยู่บนคลาวด์ตลอดเวลา24ชั่วโมงสามารถช่วยจัดการงานที่ซับซ้อนแทนเราได้เช่นเขียนอีเมลจัดการสัญญาวางแผนตารางเวลาหรือแม้แต่ตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆครับยังมี Gemini Omni ด้วยนะครับกับการก้าวเข้าสู่ Multimodal World Model ครับกับโมเดลใหม่ที่ออกแบบมาให้รองรับทุกประเภทเลยนะครับที่ใส่เข้าไปทั้งข้อความภาพเสียงหรือว่าวิดีโอจุดเด่นก็คือการสร้างและตัดต่อวิดีโอที่ทำได้ง่ายและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในคลิปหรือว่าเปลี่ยนพื้นหลังพร้อมสร้างฟิวเจอร์อวตารดิจิทัลครับจากการอัปเดตในปีนี้ก็ทำให้เห็นว่า Google ต้องการเปลี่ยนผ่านจาก AI ที่คอยรับคำสั่งไปสู่ AI ที่สามารถช่วยดำเนินงานต่างๆได้ให้เราโดยอัตโนมัติมากขึ้นนะครับฟีเจอร์ AI ใหม่ที่ให้คำตอบโดยไม่ต้องกดคลิกเข้าเว็บไซต์กำลังสร้างความไม่พอใจให้กับสำนักข่าวและผู้ผลิตคอนเทนต์อีกด้านหนึ่งนะครับเพราะทำให้ยอดทราฟฟิกและก็รายได้โฆษณาที่เข้าไปสู่เว็บไซต์นั้นน้อยลงซึ่งปัจจุบันก็เกิดขึ้นแล้วกว่า 58% ของการค้นหาครับอีกด้านหนึ่ง Google ก็กำลังเผชิญกับคดีความเรื่องการผูกขาดทั้งในสหรัฐนะครับที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี2024และกำลังอยู่ในระหว่างอุทธรณ์รวมถึงในยุโรปด้วยซึ่งอาจนำไปสู่คำสั่งให้แยกบริษัทในอนาคตครับในสหรัฐปัญหาเหตุกราดยิงในโรงเรียนเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากเลยนะครับหลายภาคส่วนกำลังหาทางเพื่อป้องกันกันอยู่ครับมีแนวทางหนึ่งนะครับที่นำเทคโนโลยีโดรนเข้ามาช่วยครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงลดความสูญเสียครับบริษัท Campus Guardian Angel พัฒนาแนวทางใหม่ในการรับมือกับเหตุกราดยิงในโรงเรียนที่สหรัฐนะครับโดยการใช้โดรนขนาดเล็กเป็นด่านหน้าในการเผชิญหน้ากับคนร้ายวิธีการทำงานก็คือเมื่อเกิดเหตุครูสามารถกดแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อเรียกตำรวจและสั่งการโดรนที่ติดตั้งไว้ภายในโรงเรียนโดรนไม่ได้ใช้ AI นะครับแต่จะถูกควบคุมโดยมนุษย์จากระยะไกลโดยใช้แผนที่3มิติของโรงเรียนที่จัดทำไว้ล่วงหน้าโดรนจะไม่มีอาวุธปืนนะครับแต่เน้นวิธีไม่ถึงแก่ชีวิตใช้ระบบวิทยุ2ทางเพื่อควบคุมการเจรจาไกล่เกลี่ยให้กับคนร้ายวางอาวุธหากคนร้ายเริ่มโจมตีโดรนจะพุ่งเข้าชนหรือว่าพ่นสเปรย์เจลพิษไทยเพื่อระงับเหตุครับระหว่างการปฏิบัติการโดรนจะส่งข้อมูลและชี้ตำแหน่งของคนร้ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุด้วยแนวคิดนี้ผู้พัฒนาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการใช้โดรนในสงครามยูเครนนะครับมองว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนำมาปรับใช้เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนได้ปัจจุบันก็เริ่มมีการทดสอบโครงการนำร่องในรัฐจอร์เจียและฟลอริดาแล้วครับและกำลังขยายพื้นที่ในรัฐเท็กซัสเพิ่มขึ้นผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นอดีตหน่วยซีลนะครับเชื่อว่าระบบนี้มีคุณสมบัติในการป้องปรามและหวังว่าจะติดตั้งได้ทั่วประเทศโดยเน้นย้ำว่าผู้ควบคุมโดรนคือมนุษย์นะครับไม่ใช่ AI เพื่อสร้างความมั่นใจครับปิดท้ายวันนี้ไปดูนักวิจัยที่สวีเดนนะครับพยายามสร้างระบบนิเวศฟื้นฟูให้คล้ายกับในยุคจูราสสิกครับที่ไดโนเสาร์เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นนะครับเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตหลายร้อยล้านปีก่อนครับนักบรรพชีววิทยาและทีมงานจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในกรุงสต็อกโฮล์มของสวีเดนกำลังทำโครงการวิจัยครับเพื่อสร้างภาพจำลองระบบนิเวศของสวีเดนในยุคจูราสสิกเมื่อ200ล้านปีก่อนขึ้นมาใหม่ครับโดยอาศัยหลักฐานทางฟอสซิลที่พบในจังหวัดสกาเน่ทางตอนใต้ของประเทศเพราะว่าพื้นที่นี้มีรอยแยกในชั้นหินลึกนะครับซึ่งช่วยปกป้องฟอสซิลจากยุคน้ำแข็งหลายครั้งที่เคยเกิดขึ้นทำให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีครับ ทีมงานใช้วิธีนำฟอสซิลขนาดเล็กเช่นละอองเรนูฟันรอยเท้าและใบไม้มาวิเคราะห์เพื่อระบุสายพันธุ์พืชและสัตว์จากนั้นก็ได้ให้นักวาดภาพประกอบนะครับสร้างภาพรวมของระบบนิเวศที่สมบูรณ์ขึ้นมางานวิจัยนี้เผยให้เห็นว่าในอดีตพื้นที่นี้ไม่ใช่ภูมิประเทศแบบสแกนดิเนเวียในปัจจุบันนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีพืชพันธุ์ที่เขียวชอุ่มและหนาแน่นประกอบด้วยเฟิร์นสนดึกดำบรรพ์และพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำโดยมีไดโนเสาร์และจระเข้อาศัยอยู่ครับฟอสซิลเปรียบเสมือนหน้าต่างบานเล็กที่ส่องไปสู่อดีตนะครับการรวบรวมฟอสซิลจากหลากหลายช่วงเวลาช่วยให้ทีมนักวิจัยสามารถเปรียบเทียบได้ว่าสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามกาลเวลางานวิจัยนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญครับในการเปลี่ยนข้อมูลฟอสซิลที่มีอยู่มากมายให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายและจับต้องได้ช่วยให้เราเห็นภาพความรุ่งเรืองของสิ่งมีชีวิตในอดีตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
2: เวลาห่างกันไม่ถึง1สัปดาห์ครับทั้งทรัมป์ผู้นำของสหรัฐและปูตินผู้นำของรัสเซียเดินทางเยือนจีนนะครับเป็นการตอกย้ำว่าถนนทุกสายกำลังมุ่งหน้าสู่ปักกิ่งถึงขั้นว่าโลกกำลังจะต้องปรับนาฬิกาตามเวลาของปักกิ่งหรือไม่ความหมายของประโยคนี้คืออะไรคุณเทพชัยยองพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อาร์มตั้งนิรันดร์คณะนิติศาสตร์และอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ

0: 双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣。
1: But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you.
2: ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นผู้นำของประเทศตะวันตกทั้งหลายจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีแคนาดาฟินแลนด์ไอร์แลนด์นะครับเข้าคิวกันไปจับมือกับสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งประเทศทั้งหมดที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของอเมริกานะนะครับแล้วก็ล่าสุดอย่างที่เห็นเป็นข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแล้วก็ปูตินของรัสเซียก็เข้าไปพบกับสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งเหมือนกันเหมือนกำลังเกิดอะไรขึ้นอาจารย
3: ์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นโลกของการกระจายความเสี่ยงนะครับจริงๆแล้วถ้าคุณเทพชัยดูเขาก็ยังไปอเมริกานะครับแต่ว่าแถมจากไปอเมริกาไปปักกิ่งด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าความหมายก็คือวันนี้คนที่เคยพึ่งอเมริกาก็มีอยู่ในใจว่าพึ่งอเมริกาอย่างเดียวไม่รู้เพียงพอหรือเปล่า
2: ครับ
3: เพราะว่าอเมริกาเริ่มผีเข้าผีออกนะครับถ้าดูจากนโยบายที่ก็ดูไม่ได้เสถียร เหมือนกับในอดีตนะครับขณะเดียวกันก็จึงจำเป็นที่จะต้องกระจายความเสี่ยงไปมองจีนมากขึ้นนะครับแต่ยกตัวอย่างอย่างแคนาดาอย่างอังกฤษซึ่งก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์กับจีนค่อนข้างย่ำแย่
2: ใช่ใช
3: ่ครับแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือพยายามที่จะไปรักษาความสัมพันธ์กับจีนให้เสถียรให้มั่นคงมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสองประเทศทั้งแคนาดาอังกฤษก็ยังพึ่งพาอเมริกาสูงมากครับแม้กระทั่งอย่างอเมริกาถ้าเราดูสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเยือนจีนเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นการพยายามรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ
2: ์
3: ก็คือไม่ให้มันย่ำแย่ไปมากกว่านี
2: ้
3: และในขณะเดียวกันก็ท่ามกลางความผันผวนของสงครามอิหร่านของสมรภูมิอื่นๆที่สหรัฐกำลังเผชิญและที่สำคัญก็คือในทางการค้าตอนนี้ก็ไม่สามารถจะจัดการจีนได้เพราะว่าจีนก็มีไพ่ที่ชัดเจนแล้วก็เล่นได้อย่างไพ่เรื่องของแร่เอิร์ธนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นโลกของการกระจายความเสี่ยงและมันเป็นโลกของการพักรบกันชั่วคราวในโดยเฉพาะระหว่างมหาอำนาจใหญ่อย่างอเมริกาและจีนครับ
2: อาจารย์กำลังบอกว่าทรัมป์มีส่วนสำคัญในการผลักให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยกระจายความเสี่ยงด้วยการเข้าไปหาจีนใช่ไหมทรัมป์นี่เป็นตัวหลักเลยในการทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหม
3: คือผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยดำเนินนโยบายต่างกับไบเดนคือไบเดนเนี่ยชัดเจนว่าไบเดนต้องการที่จะรักษาแล้วก็สร้างความ

0: ความแข็งแกร่งให้พันธมิตรของสหรัฐเพราะฉะนั้นตอนไบเดนนี่ดูเหมือนไบเดนจะเหนียวแน่นมากกับพันธมิตรสหรัฐไม่ว่าจะเป็นยุโรปแคนาดาอังกฤษญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเขามีแนวคิดว่าพันธมิตรเหล่านี้ยังไงก็ตามก็ต้องพึ่งพาสหรัฐคือไม่ว่ายังไงเนี่ยพันธมิตรเหล่านี้ไม่มีทางเลือกมากคือพันธมิตรเหล่านี้ไม่มีทางที่จะไปเป็นพันธมิตรของจีนนะครับผมคิดว่าภาพที่เราเห็นไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนข้าง
1: ไม่ได้ย้ายค่าย
0: ไม่ได้ย้ายค่ายไปข้างจีนแต่พยายามรักษาความสัมพันธ์กับจีนซึ่งแต่เดิมพันธมิตรเหล่านี้จะคิดว่าไม่จำเป็นพึ่งอเมริกาเพียงพออเมริกาก็รักเรานะครับแต่ว่าของทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าทรัมป์มองว่าทรัมป์กดดันพันธมิตรเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์ของอเมริกาได้มากขึ้นทรัมป์บอกว่าทำไมยุโรปถึงไม่ลงทุนเรื่องการทหารเองทำไมไม่จ่ายเงินให้เนโตเยอะขึ้นทำไมไม่ให้ดีลการค้ากับอเมริกาให้ผลประโยชน์ซื้อของอเมริกามากขึ้นนะครับคือทรัมป์นอกจากที่จะมองว่าประเทศเหล่านี้เป็นพันธมิตรแต่ทรัมป์ก็ต้องการผลประโยชน์จากพันธมิตรเหล่านี้และทรัมป์มองว่าไม่มีทางเลือกมากนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้เกิดภาพที่ทุกคนก็พยายามกระจายความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยงก็เป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองนะครับเพราะว่าในมุมของประเทศเหล่านี้ก็จะทำให้สหรัฐทรัมป์ก็จะต้องมองประเทศเหล่านี้มากขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดเห็นว่าเอ็นไปข้างจีนนะครับ
1: และอาจารย์คิดว่าสีจิ้นผิงเองเนี่ยมองประเทศเหล่านี้ที่เข้ามาหาจีนยังไงบ้างถ้ามองจากประเทศเหล่านี้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงใช่ไหมแต่จีนเขามองประเทศเหล่านี้ว่ามันโอ้มันพวกนี้วิ่งมาหาเราเพราะว่าดูอเมริกาบีบนี่จีนเองมองประเทศเหล่านี้ยังไงคิดว่า
0: คือผมคิดว่าทางจีนเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาอดทนจนประเทศเหล่านี้วิ่งมาหาเขานะครับผมยกตัวอย่างว่าก่อนหน้านี้แคนาดากับอังกฤษที่ความสัมพันธ์ย่ำแย่มากเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพว่าจีนไปเอาใจ
1: ใช
0: ่หรือจีนพยายามจะไปเอาผลประโยชน์ไปให้จีนก็บอกว่าคุณตัดสินใจเมื่อไหร่ว่าคุณจะกลับมาคุณก็กลับมาแล้วกันแล้วก็กลับมาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้เนี่ยไอ้ตัวของความอดทนการมองระยะยาวของจีนเนี่ยสุดท้ายมันก็ตอบแทนจีนนะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยผมคิดว่าจีนเองพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายนะครับแต่ว่ามันชัดเจนว่าจีนมองว่าความสัมพันธ์กับรัสเซียดีมากนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์กับอย่างประเทศสหรัฐอย่างยุโรปก็คือรักษาให้มันเสถียรภาพไม่ให้ถูกกดดันไม่ให้มีสงครามการค้าแล้วก็ไม่ให้มันย่ำแย่ไปมากกว่านี
1: ้
0: นะครับจริงๆถ้าเราดูเนี่ยจากคำแถลงของการพบกันของสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์จากฝั่งของจีนเนี่ยจีนพูดชัดเจนนะครับว่าสี่ข้อข้อที่หนึ่งก็คือเน้นความร่วมมือข้อที่สองก็คือการแข่งขันให้ควบคุมได
1: ้ครับ
0: ข้อที่สามก็คือสิ่งที่เห็นไม่ตรงกันให้จัดการได้และข้อที่สี่ก็คือให้มีสันติภาพ
1: ครับ
0: นะครับก็คือถ้าเราฟังทั้งหมดก็คือไม่ได้มองว่าความสัมพันธ์สวยหรูนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพวกเดียวกันรักกันกลับมา เรียกว่าค้าขายกันสบายใจแต่หมายถึงว่าอะไรที่ร่วมมือกันได้อะไรที่ค้าขายกันได้ทำแล้วก็ตรงไหนที่เห็นไม่ตรงกันก็พยายามควบคุมแล้วก็ manage ความสัมพันธ์นะครับ
1: ครับก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าจีนเขายอมรับความจริงของชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ว่าความสัมพันธ์กับอเมริกาเนี่ยมันคงไม่ได้ราบรื่น 100% แต่มันมีช่องว่างมันมีพื้นที่ที่สามารถที่จะร่วมมือกันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าทรัมป์เขาไปจีนเที่ยวนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีความคาดหวังสูงกว่าที่จีนอาจจะให้ก็ได้นะมีการพูดถึงเรื่องทรัมป์คาดหวังว่าจีนจะช่วยในเรื่องของการยุติสงครามในอิหร่านเรื่องการเปิดช่องแคบฮามุสนะครับจากการวิเคราะห์ของผู้ติดตามการเยือนครั้งนี้หลายท่านก็เห็นตรงกันว่าเหมือนกับสีจิ้นผิงก็ระมัดระวังตัวมากที่จะไม่ให้มีความรู้สึกว่าทำได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้นะคร
0: ับ จริงๆแล้วผมกลับมองว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยความคาดหวังไม่ได้สูงความคาดหวังก็คือไม่ต้องการแตกกันณขณะนี้ไม่ต้องการมีสงครามการค้าไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์มันย่ำแย
1: ่เอาแค่นั้นก่อน
0: เอาแค่นั้นก่อนแล้วก็ผมคิดว่าในมุมของจีนเนี่ยจีนก็เข้าใจว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่จีนมีไพ่ที่เล่นได้นะครับยกตัวอย่างเรื่องแร่เอิร์ธนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้สหรัฐอย่างน้อยตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะกดดันจีนได้มากกว่านี้ขณะที่ผมคิดว่าสหรัฐเองก็เข้าใจประเด็นนี้อย่างถ่องแท้ว่าสหรัฐไม่มีทางเลือกอื่น เรื่องแร่เอิร์ธในปัจจุบันในอนาคตสหรัฐอาจจะพยายามกระจายความเสี่ยงแร่เอิร์ธออกจากจีนได้แต่ต้องใช้เวลา

0: ในปัจจุบันในเมื่อยังไงก็ตามก็ต้องพึ่งแร่เอิร์ธจีนก็ไม่สามารถจะทำสงครามการค้าไม่สามารถที่จะกดดันจีนมากกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยตระหนักทั้งคู่ว่าตอนนี้ทั้งสองคนก็คือต่างคนต่างมีไพ่ของตัวเองที่ทำให้สุดท้ายแล้วยังต้องมาพยายามที่จะหาช่องทางที่พักรบอยู่ด้วยกันค้าขายกันมีความสัมพันธ์ร่วมมือกันในส่วนที่ทำได
1: ้
0: แต่ว่าเราจะเห็นชัดเจนนะครับคุณเทพชัยว่าจากมุมมองของทรัมป์เนี่ยทรัมป์ก็ไม่ต้องการให้เป็นภาพว่ามาขอให้สีจิ้นผิงช่วยแต่ว่าทรัมป์มองว่าจีนเนี่ยมีแรงจูงใจที่จะต้องช่วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจีนก็พึ่งช่องแคบฮอร์มุซพึ่งน้ำมันจากตะวันออกกลางค่อนข้างมากแล้วก็ต้องการความสงบต้องการเสถียรภาพกลับมานะครับแต่ผมคิดว่าภาพของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจริงๆก็คือภาพของการพยายามรักษาความสัมพันธ์ไม่ให้ต่ำไปมากกว่านี้พยายามที่จะซื้อเวลาพักรบนะครับแล้วก็ให้อย่างน้อยช่วงเวลานี้นะครับซึ่งเขาแถลงเลยนะครับ3ปีนะครับมันก็น่าสนใจว่าพูดถึง3ปีหลายคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นเทอมที่เหลืออยู่ของโดนัลด์ทรัมป์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนบอกว่าไพ่แร่เอิร์ธของจีนสามารถใช้ได้ช่วงเวลาก่อนที่จะปรับตัวของโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันก็เป็นช่วงเวลาให้ทั้งสองฝ่ายได้หายใจนะคร
1: ับที่น่าสนใจคือในสุนทรพจน์ของสีจิ้นผิงในตอนต้อนรับธรรมเนี่ยมีการพูดถึงทฤษฎีที่เรียกว่ากับดักทูซิสดิดิสใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นทฤษฎีรัฐศาสตร์สมัยกรีกโบราณเลยนะครับที่พูดถึงสงครามในยุคนั้นที่รัฐที่เป็นมหาอำนาจมีอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าจะมีรัฐที่เป็นมหาอำนาจเกิดใหม่ขึ้นมาท้าทายนะครับซึ่งก็ถูกเปรียบเทียบขึ้นมาให้เหมือนกับเป็นการเผชิญหน้ากันปัจจุบันนี้ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยอาจารย์คิดว่าสีจิ้นผิงกำลังต้องการจะสื่ออะไร
0: คือสีจิ้นผิงบอกว่าคำถามเรื่องกับดักทิสเดสเนี่ยเป็นคำถามของโลกเป็นคำถามของประชาชนและเป็นคำถามของประวัติศาสตร
1: ์ครับ
0: ก็คือสีจิ้นผิงนี่ต้องการพูดในภาพที่ใหญ่มากเรื่องสงครามเรื่องสันติภาพ
1: ครับ
0: และในขณะเดียวกันนะครับสำหรับในมุมมองของจีนนะครับคุณเทพชัยเรื่องสงครามเนี่ยระหว่างมหาอำนาจอันดับ1กับ2จะเกิดหรือเปล่าจะเกิดไหมเนี่ยสำหรับจีนนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไต้หวันด้วยซึ่งผมคิดว่าสีจิ้นผิงก็ได้พูดเรื่องนี้ชัดเจน
1: ครับ
0: เพราะว่าต่อจากที่พูดเรื่องกับดักทฤษฎีสีจิ้นผิงก็พูดชัดเจนนะครับว่าอเมริกากับจีนจะแตกหักกันจะรบกันหรือจะมีความขัดแย้งกันเนี่ยมันด้วยเรื่องอะไรก็ด้วยเรื่องไต้หวันเร
1: ื่องไต้หวันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงละ
0: เป็นเรื่องใหญ่ที่คุยกันแต่มันเป็นลักษณะที่ต่างกับการพูดของทรัมป์เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเทพชัยเห็นเนี่ยทรัมป์ไม่ได้พูดเรื่องสงครามสันติภาพโลกประวัติศาสตร์นะครับทรัมป์พูดเรื่อง personal relationship ทรัมป์พูดว่าความสัมพันธ์เขากับสีจิ้นผิงดีมากความสัมพันธ์ส่วนตัวเขามาเพื่อที่ให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวนี้ดีแล้วทรัมป์พูดเรื่อง transaction พูดเรื่องการแลกเปลี่ยนการค้า
1: เฉพาะที่เป็นเรื่องที่อเมริกาจะได้จะเสียยังไงกับจีนเลยใช่ไหม
0: จะจีนจะซื้อเครื่องบินโบอิ้งกี่ลำจีนจะซื้อชิปไหมจีนจะซื้อสินค้าเกษตรอะไรนะครับจะเห็นว่าสองผู้นำนี้จุดเน้นเนี่ยแตกต่างกัน
1: เพราะทรัมป์ต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อกลับไปบอกคนอเมริกันว่ามาเที่ยวนี้ได้อะไรติดมือกลับไปใช่ไหม
0: ก็คือทรัมป์ก็มองว่าในเมื่อตอนนี้ก็มีไพ่ที่จำกัดในการกดดันจีนและจีนก็มีไพ
1: ่
0: สำหรับจะจัดการอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำได้ก็ค้าขายกันเอาประโยชน์ทรัมป์ต้องการดีลเพราะว่าเขาบอกเขาเป็นดีลเมกเกอร์และทรัมป์ก็ต้องการให้ชัดเจนว่าสามารถที่จะสร้างภาพที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจีนได้
1: และบังเอิญพอทรัมป์กลับไปไม่กี่วันก็สีจิ้นผิงก็ต้อนรับผู้นำมหาอำนาจอีกคนนึงก็คือปูตินจากรัสเซียมันก็มีการเปรียบเทียบกันนะอาจารย์เห็นความแตกต่างไหมกับภาษากายการปฏิบัติกับปูตินกับปฏิบัติกับทรัมป์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มันบ่งบอกไหมว่าสีจิ้นผิงกำลังสื่อสารอะไรบางอย่างอยู่
0: ก็ผมคิดว่าสีจิ้นผิงต้องการสร้างภาพของความสมดุล นะครับแล้วก็รักษาเนี่ยความสัมพันธ์กับมหาอำนาจแล้วก็กลายเป็นตอนนี้กลายเป็นจีนที่เป็นคนที่เข้าได้กับทุกคน
1: ใช่
0: นะครับกลายเป็นภาพว่าไอ้จีนนี่เข้าได้กับอเมริกาเข้าได้กับยุโรปและแน่นอนว่ารัสเซียนี่เป็นเพื่อนเป็นมิตรแท้ตอนนี้นะครับก็ปูตินไปเยือนเนี่ยปูตินเยือนจีนมากที่สุดนะครับในบรรดาผู้นำโลกนะครับแล้วก็เป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วผมคิดว่าก็คล้ายๆกับว่าเขาสื่อสารกันตลอดว่า

0: อัปเดตกันตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเวลาที่ทรัมป์คุยโทรศัพท์กับสีจิ้นผิงถัดไปไม่กี่วันสีจิ้นผิงก็จะคุยโทรศัพท์กับปูตินนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาก็คงพยายามที่จะสร้างภาพของการรักษาสมดุลและขณะเดียวกันเป็นอำนาจต่อรองของจีนด้วย
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะเกิดเหตุรถตู้กู้ภัยขับมาด้วยความเร็วเสียหลักพุ่งชนรถ3คันรวดหน้าบิ๊กซีสุขสวัสดิ์อาสากู้ภัยบาดเจ็บสาหัสและติดอยู่ภายในรถค่ะภาพจากวงจรปิดเผยให้เห็นภาพขณะที่รถตู้กู้ภัยวิ่งมาด้วยความเร็วและชนเข้ากับรถยนต์หลายคันบริเวณจุดกลับรถหน้าห้างบิ๊กซีสาขาสุขสวัสดิ์ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจุดเกิดเหตุพบรถของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสีขาวด้านหน้าพังเสียหายเข้าเฉียดชนกับรถเก๋งสีส้มและรถกระบะสีบอนซ์เทาขณะที่นายวิโรจน์ปานอินอายุ45ปีซึ่งเป็นคนขับติดอยู่บริเวณที่นั่งคนขับรถตู้สีขาวสภาพร่างกายถูกอัดก๊อปปี้อยู่ภายในอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าช่วยเหลือซึ่งใช้เวลานานกว่า10นาทีจึงสามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้อย่างปลอดภัยเบื้องต้นพบว่าขาท่อนทั้ง2ขาหักทั้งสองข้างขณะที่ยังมีสติและสามารถพูดจาได้จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทางด้านนายวายุคนขับรถกระบะเล่าว่าขับรถมาบนถนนสุขสวัสดิ์ตามปกติขณะที่กำลังกลับรถบริเวณจุดกลับรถมีรถตู้พุ่งมาชนท้ายของรถของตนเองทำให้ลูกชายที่นั่งอยู่ด้านหน้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวลูกชายส่งโรงพยาบาลรักษาไปแล้วก่อนหน้านี้นอกจากนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถมือ2นะคะซึ่งเป็นอู่ที่เตรียมรถส่งขายเต็นท์รถทำให้รถเสียหายถึง9คันด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากตำบลนาดีและหน่วยงานใกล้เคียงระดมกำลังพร้อมรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในอู่ซ่อมและปรับสภาพรถยนต์มือ2ของท็อปมหาชัยตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่4ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างหลังใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เปิดเป็นเต็นท์จำหน่ายรถยนต์โดยตรงแต่เป็นอู่สำหรับซ่อมแซมและปรับสภาพรถยนต์มือ2ก่อนนำไปจำหน่ายที่เต็นท์รถในเครือของเจ้าของเดียวกันชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นจึงพากันออกมาดูก่อนพบว่าไฟลุกไหม้รถยนต์ภายในอู่ก่อนที่จะลุกลามไปยังรถยนต์คันอื่นอย่างรวดเร็วจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่จากการตรวจสอบพบว่ามีรถยนต์เสียหาย9คันโดยในจำนวนนี้3คันถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันส่วนอีก6คันได้รับความเสียหายบางส่วนก่อนเกิดเหตุไม่นานผู้ที่ดูแลอู่ได้ออกไปกินข้าวด้านนอกทำให้ในช่วงเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ภายในอู่ดังกล่าวส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้รวมถึงมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่อีกครั้งกลุ่มนักกิจกรรมช่วยเหลือชาวสเปนที่เข้าไปที่กาซาถูกนรเทศออกจากอิสราเอลและเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วนะคะซึ่งหลายคนเปิดเผยตรงกันว่าถูกทำร้ายร่างกายและถูกล่วงละเมิดขณะที่ถูกควบคุมตัวในอิสราเอลนักกิจกรรมช่วยกาซาชาวสเปนเดินทางกลับถึงกรุงมาดริดและบาร์เซโลนาแล้วหลังจากถูกนรเทศออกจากอิสราเอลท่ามกลางการต้อนรับจากครอบครัวและผู้สนับสนุนอย่างอบอุ่นนักกิจกรรมหลายคนใช้โอกาสนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าพวกเขาถูกทารุณกรรมถูกล่วงละเมิดทางเพศทรมานและถูกใช้ความรุนแรงขณะถูกควบคุมตัวในอิสราเอลซึ่งการเปิดเผยเช่นนี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่คลิปซึ่งเผยให้เห็นการกระทำ

0: ของตำรวจและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลที่ดูถูกและทำร้ายนักกิจกรรมขณะที่ถูกควบคุมตัวในอิสราเอลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิสราเอลออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดต่างๆพร้อมระบุว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นไม่มีมูลความจริงนอกจากนี้การที่ผู้ถูกควบคุมตัวทุกคนถูกควบคุมตัวนั้นเป็นไปตามกฎหมายเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่เรือนจำมืออาชีพและได้รับการฝึกฝนมาอีกทั้งการดูแลทางการแพทย์เป็นไปตามดุลยพินิจทางการแพทย์และสอดคล้องตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขหมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวินาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: อ่านสัญญาณนับหนึ่งใหม่พักภูมิใจไทยคุมกระดานแก้รัฐธรรมนูญเผือกร้อนรัฐบาลถ่ายทอดสดบอลโลก2026จับตาคนไทยได้ดูฟรีหรือไม่ส่องยุทธศาสตร์มหาอำนาจจีนเดินเกมกระชับความสัมพันธ์สหรัฐรัสเซียติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBSข่าวค่ำวันอาทิตย์นี้

หนู

Woohoo!

0: ขอต้อนรับเข้าสู่มินิฮาร์ทพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณคาร์เตอร์ เขาจะมานับเลข1ถึง10เป็นภาษาอังกฤษให้ดู
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ว้าวเก่งมากเลยใครนับได้มานับไปพร้อมๆกันอีกรอบนะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เก่งกันทุกคนเลยแล้วจะมีใครจำวันเกิดตัวเองได้บ้าง
2: วันเกิดวันที่5ครับเมษาครับ
0: Happy Birthday ย้อนหลังนะคุณสแต็กยังมีอะไรที่จำได้อีกไหม
2: คือเรื่องเฟยตัวจิ๋วอะกับวันฝนตกอะแบบมันจะมีรถคีบใช่ตอนมันคีบอะมันจะคีบใบไม้ได้ด้วยนะ
0: ว้าวน่าสนใจ
2: ตอนเราจะฟังนิทานเล่มนั้นอะเราก็ต้องนอนหลับอย่างฝันดีแล้วก็คืนท้องมา
0: การนอนก็ช่วยให้เราความจำดีและคุณเจ๋เจียก็จะมาท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกจำได้ดีแค่ไหนมาดูกัน
3: ก็กอไก่ขอไข่อยู่ในแล้วก็ขวดของเราก็ควายเข้ามาก็คนถึงขังก็ละขังข้างฝางูใจกล้าตาตาใช้ดีจะสิ่งดีดังจะสางวิ่งหนีจะโซ่ล่ามที่ชอบกับเสยคู่กันจะหญิงโสภะจะสดาสวภะจะประตักหุ่นหังจะฐานข้ามารอทอมันโทหน้าขาวทับพุทธเต็มย่องมันเน้นไม่มองจะเด็กต้องนิ้วจะเต่าหลังตึงจะถุงแบกคน
0: คุณเจเจียสู้สู้
3: ทหารอดทนเขาทำคนนิยมมนุษย์ขวักขวายบ่ใบไม้ทับถบปะปาตากบเขาเพิ่งทำหลักปะฝาทนทานปะพาวังดั้งปะพระอาจังปะสำเภากลางใบมามาคึกคักเดียวยักษ์เขี้ยวใหญ่เรือพายไปตะลิงไต่ลาตัวแหวนลงยาสอดเชลาเย็บหลังเถอะจะสีหนวดยาจะเสือดาวคะนองเอาหีบใส่ผ้าเราดูยาผ้าประยอบเอาอากหนึ่งลงแล้วเขาจะคู่ตาโต
0: คนที่จำได้เก่งมากคนที่ยังจำไม่ได้ก็พยายามเข้านะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย

0: ตี้ตี
1: ้โตโต้
2: ไดโนมหัศจรรย
1: ์ตอนไดโนนักร้อง
3: เช้าวันนี้ตาต้าตี้ตี้โตโต้จะมีอะไรสนุกสนุกทำกันอีกนะ
1: หือใครร้องเพลงอ่ะเพราะจังเลย
3: เสียงมาจากต้นไม้ตรงนั้นแน่เลย

0: สวัสดีเธอชื่ออะไรอ่ะ
1: เราชื่อซาซ่าเธอร้องเพลงเพราะมากเลย
0: ขอบใจที่ชมนะฉันชอบร้องเพลงเวลาบินหาอาหาร
2: พวกเราเป็นพี่น้องกันสีชมพูชื่อตาต้าสีเหลืองตีตี้ส่วนฉันชื่อโตโต
3: ้ยินดีที่ได้รู้จักนะ
0: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันจ้า

0: พวกเราชอบกินผลไม้เหมือนกันฉันชอบสีชมพู
1: ได้เลยเดี๋ยวเก็บให้
2: ฉันชอบสุกๆเก็บสีเหลืองให้หน่อยนะ
3: ส่วนฉันชอบกินผลไม้ดิบๆหน่อยขอสีเขียวนะ
4: ขอบใจนะซาซา
2: เธอมีน้ำใจดีมากเลยทั้งที่เราเพิ่งรู้จักกัน
1: ไม่เป็นไรถือเป็นของขวัญให้เพื่อนใหม่กินได้เลยนะ

0: แต่มาสเตอร์พีซของสอนสินเจอร์นี่เราแค่นี้ไม่ได้ครับพี่พลอยากให้น้องๆช่วยออกไอเดียด้วยพี่พลเตรียมนี่มาครับเป็นเฟรมผ้าใบแบบนี้ทาสีดำมาเรียบร้อยเรามาช่วยกันจัดวางกันดีกว่านอกจากผลงานของพี่พลกับน้องๆ นะครับนี่เลยพี่พลเตรียมมาให้เพิ่มพาที่ของพี่พลกันดีกว่าวางตรงไหนดีคะ
1: ข้างขวาด้านบนตรงมุม
0: โอเคน้องต้นหอมวางตรงไหนคะ
1: วางตรงนี้ค่ะดูแบบเป็นบ้านอะไรกันดีค่ะ
2: โบอิงจะเอาไว้ตรงใกล้ๆบ้านครับ
0: เขาเรียกว่าชุมชนเดียวกันต้นหอมต่อไหนตอนนี้ทุกคนชอบยัง
1: ชอบแล้วค่ะ
0: ทุกคนพอใจแล้วเดี๋ยวพี่พลเอาไปติดกาวให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วน้องๆทุกคนเก่งมากวันนี้น้องๆทุกคนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: จากเศษขยะกลายเป็นของประดับค่ะ
1: เป็นของตกแต่งได้ดีเลยค่ะ
3: เป็นของที่ระลึกที่เราทำกันนะคะ
0: มาสเตอร์พีซวันนี้ของเราถือว่าเป็นงานที่สวยงามมาก
1: เย
4: ้สอนศิลป์แกลเลอรี่
0: สอนศิลป์แกลเลอรี่ในวันนี้ครับมาจากน้องปูนปั้นเป็นผลงานสีไม้ลงสีได้สวยมากเลยครับสุดยอดเก่งมากเลยครับอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะส่งให้พี่พลดูอีกนะ
5: แต่น้องๆทุกคนนะครับก็สามารถส่งผลงานมาโชว์ในอาร์ตแกลเลอรี่ของเราได้นะครับช่องทางตามนี้เลยครับ
0: แล้วอยากให้สอนศิลป์เจอร์นี่ไปเจอนั่นเจอนู่นเจอนี่ที่ไหนอีกก็บอกมาได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันบ๊ายบาย
1: บายค่ะ
6: แมทแมทคณิตติดมันสัปดาห์นี้พบกับคณิตรอบตัวสวนสนุกมาดูตัวเลขที่แอบอยู่ในเครื่องเล่นและใครอยู่เบื้องหลังเวทมนต์การเปลี่ยนชั่วโมงการรอคอยที่แสนจะน่าเบื่อให้กลายเป็นการเข้าคิวที่แฮปปี้ที่สุดในโลกต่อด้วยทริคสุดล้ำท้าพิสูจน์ความเร็วรางโค้งสุดพิเศษแบบไหนรอดแบบไหนร่วงปิดท้ายด้วยภารกิจที่น้องๆจะต้องมาแข่งขันกับเวลาคำนวณหาความเร็วของเครื่องเล่นสวนสนุกพบกันได้ในแมทแมทคณิตติดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.ทางไทย PBS ครับ

0: กินอย่างกับหมาเหรอโอ้ไม่อยากเอากระเป๋าเหม็นๆนี่ไปด้วยแล้วมาล่ะ
1: งุนงิดชะมัดเลยอายุแค่นี้ทำไมมีข้าวของเยอะจังเราต้องจัดใหม่เราต้องสะสางใหม่ทำไมพ่อแม่ไม่เคยห้ามเราเลยเสื้อช็อปหัวกะโหลกเลยสิ้นดาบหน้ากากชนเผ่าตุ๊กตาผีหลอดทดลองแหวนวิเศษหนังสือบทกวีอ๋อมิสเตอร์บิสกิตลูกเพื่อนๆนี่ล่ะกวนเพื่อนสีมิสเตอร์บิสกิต
2: โอ้เกือบไปแล้วพายุโอ้คงเจ็บหน้าดูสร้างสะพานหัวกะโหลกเขาต้องไวถึงจะหนีความร้อนได้ทันอะไรอีกโอ้ไม่เคยมาไกลถึงด่านนี้เดี๋ยวฉันต้องผ่านด่านนี้ก่อนโ
1: อ้ดูสิฉันเจออะไรมา
2: เฮ้ยฉันจำรูปนี้ได้โอ้โหขอบใจนะบอสด็อก
3: วันนี้เด็กดาวโลกภารกิจวันนี้พวกเธอต้องไปเป็นเพื่อนกับเด็กๆดาวอาโรมอยอยู่ในวิฟเฟอร์กาแล็กซี่เด็กๆที่นั่นมีชื่อเรียกว่าสเม